ทุ่งนาไหนล่ะครับที่จะต้องมีที่จะมีทุ่งหญ้าป่ารกทึบครึ้มทํางานสบายๆอยู่ภายใต้เงาไม้ไม่ใช่ต้องทํางานท่ามกลางสายลมกับแสงแดดจะมีแต่ต้นตาลหรือมีแต่ต้นไม้ใหญ่ไว้บ้างต้น2ต้นไว้กําบังแดดให้ในยามพักร้อนพักเหนื่อยก็เท่านั้นส่วนควายก็มีแต่ปลักควายให้กลิ้งไปเกลือกมาเพื่อทําให้ความร้อนของกายมันลดน้อยลงควายตากแดดตากลมตากฝนควายก็ทุกกายได้เหมือนกันนะแล้วลองดูสิครับผิวกายของควายขนก็บางขนก็น้อยหรอมแหลมเนี่ยเป็นชี้ๆเป็นเส้นๆเล็กๆเนี่ยเห็นเนื้อหนังมังสาที่อยู่ข้างในแล้วเนื้อหนังมังสาของควายอ่ะสีอะไรล่ะครับก็สีดำนักวิทยาศาสตร์โลกก็บอกพวกเราแล้วว่าวัตถุสีดำนั้นจะดูดซับความร้อนเอาไว้ได้ดีกว่าวัตถุสีขาวงั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างวัวกับควายเนี่ยใครทุกข์มากกว่ากันนะควายจะมีผิวดำวัวจะมีผิวขาวอมเหลืองอมน้ำตาลเห็นไหมฮะอยู่ในกลางแดดเหมือนกันแต่ควายจะร้อนกว่านะใช่ไหมควายจึงชอบนอนเกลือกกลิ้งกับปลักโคลนปลักเลนปลักน้ำที่เปียกๆก็เคี้ยวหญ้าและนอนได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเขายอมรับกับความทุกข์นั้นได้หลายคนบอกมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเรานะฮะตรงเนี้ยควายก็มีธรรมะสอนเราเหมือนกันว่าถึงแม้จะทุกข์ก็สุขได้ถ้าจิตใจนั้นสามารถยอมรับความจริงตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นหลักของการที่จะข้ามพ้นความทุกข์หรือจะอยู่กับความทุกข์นั้นได้สำหรับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับนะสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นความสุขอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าบททดสอบจิตสำนึกของเราทั้งสิ้นและเมื่อสักครู่ผมก็เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะมีอยู่3อย่างด้วยกันหลักๆนะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ก็คือท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้จิตวิญญาณของท่านนั้นจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่3ประการและจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็คือจะต้องเข้าถึง3ประการนี้ให้ได้ด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ายกระดับจิตปัจจุบันหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นจิตสำนึกสูงสุดใน3ประการที่จะกล่าวให้ท่านฟังต่อไปนี้ประการที่1ถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เจอเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เป็นด้านลบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์ท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านมันไปให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะเข้าถึงได้ในเรื่องนั้นในเวลานั้นหรือสถานการณ์นั้นๆคือประการที่หนึ่งท่านต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่กับมันนั้นให้จงได้การเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือที่ท่านกำลังเผชิญหน้ามันอยู่นั้นให้ได้ก็ไม่ยากอะไรครับเพียงแค่ท่านฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ได้คือฝึกในการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ครับการมองโลกในแง่ดีก็คือการนึกด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่านึกบวกนั่นก็คืออาการทางจิตใจของท่านที่เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือได้ยินได้ฟังเรื่องใดก็ตามมันจะสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นอาการของจิตที่เรียกว่าจริตนะฮะอย่างหนึ่งก็คือการนึกครับแต่หลายคนไม่เข้าใจก็ไปเรียกการนึกว่าการคิดผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมสั้นๆผ่านทางรายการนี้ในเบื้องต้นสำหรับในวันนี้เอาไว้ก่อนว่าแท้จริงแล้วนั้นก่อนที่มนุษย์เราจะคิดนะฮะมนุษย์ต้องนึกก่อนครับมนุษย์ต้องนึกก่อนคิดแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์นึกแล้วไม่คิดต่อครับคือนึกอะไรแล้วก็ฟันธงไปตรงนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยก็คือการผิดพลาดในการยกระดับจิตสำนึก
อย่างที่ผมบอกเราจะไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้เลยครับถ้าเราสอบตกตั้งแต่ต้นเพราะจิตปัจจุบันของเราหรือจิตหยาบเนี่ยนะฮะมันทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองในเบื้องต้นคือเ

บเสมออะไรที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็จะนึกไปทางด้านลบหรือด้านร้ายเสมออะไรที่เราได้เห็นไม่ต้องตาไม่ต้องใจเราก็จะนึกไปในทางลบหรือนึกไปในทางร้ายเสมอเช่นเดียวกันนี่คือการสอบตกนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าท่านเจอใครเจอสิ่งใดเรื่องราวใดสถานการณ์ใดก็ตามในชีวิตที่เป็นด้านบวกท่านมักจะสอบผ่านครับผ่านแค่ครึ่งเดียวนะสอบผ่านคือมีความสุขอยากเห็นนานๆอยากมองนานๆอยากฟังนานๆเพราะฟังแล้วไพเราะจับจิตจับใจเหลือเกินมองแล้วสวยสดงดงามชื่นอกชื่นใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือด้านบวกนะแต่พอเป็นด้านลบสิตกมาตายเลยเนี่ยพอเห็นแล้วขวางหูขวางตาก็ไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นละได้ยินแล้วขัดหูขัดใจไม่อยากจะฟังแล้วปฏิเสธที่จะฟังแล้วอย่างนี้เป็นต้นสอบตกท่านนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติจิตของตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยการยกระดับจิตสำนึกของท่านจากสถานการณ์ร้ายๆในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ได้การประพฤติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ต้องถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำและจะนำท่านไปสู่มรรคผลสูงสุดคือนิพพานได้นะครับคนเราจะนิพพานได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะครับมันถ้าท่านถือศีลปฏิบัติธรรมท่านก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญาของท่านว่าศีลที่ห้ามไว้ให้ละเว้นนั้นนะเพราะเหตุผลใดท่านจึงห้ามไว้ให้ละเว้นนะเราจะปฏิบัติตามนั้นตามที่เราเข้าใจจึงจะถูกต้องหรือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นธรรมนูญของชีวิตของการเป็นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลนี้รวมทั้งทุกสรรพสิ่งด้วยธรรมะเหล่านั้นดีอย่างไรเป็นเช่นไรทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาของเราด้วยเหมือนกันถ้าไม่รู้ด้วยปัญญาก็คือไม่มีสติปัญญาที่จะใช้ในการคิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะละวางได้เมื่อละวางไม่ได้ก็หลุดพ้นไม่ได้เมื่อหลุดพ้นจากทุกข์จากสุขตรงนั้นไม่ได้แล้วยังจะนิพพานได้อย่างไรครับเพราะจิตเรายังฝักใฝ่กับทุกข์กับสุขอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ต่อไปเนี่ยมันท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกก็ฉวยโอกาสเอาทุกข์และสุขที่เป็นเงื่อนไขใดๆในชีวิตประจำวันที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นสิ่งแวดล้อมอื่นๆสถานการณ์อื่นๆนะเขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยนะเราก็เอามาเป็นเงื่อนไขเป็นบททดสอบจิตใจของเราซะถือซะว่าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีการถูกทดสอบถ้าไม่ถูกทดสอบเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นนักเรียนเรียนเก่งแค่ไหนเรียนรู้แย่งรู้จบได้แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมมันก็ต้องสอบให้ได้มันเจอทุกข์และปฏิเสธทุกข์เพราะรังเกียจความทุกข์ไม่พอใจความทุกข์แสดงว่าท่านปฏิเสธข้อสอบข้อนั้นท่านไม่ยอมทำข้อสอบพอไม่ยอมทำข้อสอบท่านก็ต้องสอบตกมันเราจะสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อไหร่นะถ้าเราสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อใดเราก็ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่ก็เรียกว่าเรียนซ้ำชั้นนะว่างั้นนะเนี่ยละการเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องการที่จะหลุดพ้นนะฮะเราต้องยอมรับความจริงทุกสิ่งที่เราเผชิญนะเมื่อเราเจอสิ่งใดก็ตามที่เป็นความทุกข์ที่เป็นเงื่อนไขด้านลบก็ให้เราฝึกมองโลกในแง่ดีก็คือนึกบวกให้ได้การนึกบวกให้ได้ก็หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไม่ดีนะคุณค่าจากสิ่งที่เป็นด้านลบเนี่ยนะมองหาด้านบวกที่แฝงอยู่ในด้านลบนั้นให้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นการค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นให้พบก็คืออย่างเช่นส่วนมากมนุษย์เราจะทุกข์กายใช่ไหมฮะกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์เราทุกคนต้องมีการเจ็บมีการป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกเป็นเรื่องปกติของโลกไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์นะฮะเพราะสัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเนี่ยทุกกายคือการเจ็บป่วยเราสามารถจะมองด้านบวกก็ได้มองด้านลบก็ได้ถ้าเรามองด้านลบเราก็จะนึกลบทันทีแหวแหมเรานี่แย่มากเลยเนาะเกิดมาแล้วป่วยขณะที่คนอื่นเขาไม่ป่วยคิดอย่างนี้ปั๊บทุกเกิดขึ้นทันทีเนี่ยแต่ถ้าเรานึกด้านบวกเราบอกดีแล้วเนาะที่เราป่วยมันจะทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการกินอยู่หลับนอนจะทำให้เราเนี่ยมีได้ทำให้เราสามารถที่จะรอบคอบในการดำเนินชีวิตคือกินอยู่หลับนอนมากขึ้นถ้าเราดูแลสังขารร่างกายของเราดีพอเราก็จะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ดีละเราจะใส่ใจดูแลกายสังขารของเราให้มากขึ้นกว่าเดิม
นี่คือการนึกบวกก็ต้องขอบคุณการเจ็บป่วยของเราในครั้งนี้ว่าขอบคุณเนาะที่มันมีเงื่อนไขของการเจ็บป่วยแล้วช่วยทำให้เรา

ได้สติในการดำเนินชีวิตหรืออาจจะคิดว่าเออนะเราป่วยมั่งก็ดีเหมือนกันมันก็จะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนกับเขาบ้างที่ผ่านมาเนี่ยนะมัวแต่ทำมาหากินมัวแต่ดิ้นรนกับชีวิตไปถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้โอกาสที่จะพักผ่อนให้กับตัวเองเลยนะแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยจะรักสังขารของเราเท่าไหร่ใช้มันอยู่นั่นแหละนะเมื่อป่วยก็ดีเหมือนกันจะได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนถ้าท่านนึกได้อย่างนี้ขณะที่นอนเจ็บนอนป่วยอยู่ความทุกข์นั้นก็จะลดลงและถ้านึกได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนความทุกข์อาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมนั่นก็คือตัวอย่างของการนึกบวกซึ่งในวันต่อๆไปก็จะเอามุมมองทางด้านบวกเหล่านี้มาสนทนาพาทีมาชี้ชวนท่านผู้ฟังกันต่อแต่วันนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นถ้าท่านรู้จักยอมรับเมื่อไหร่ในเรื่องที่เป็นทุกข์ก็คือนึกบวกนะฮะมองโลกในแง่บวกพอท่านนึกบวกเสร็จแล้วปั๊บท่านก็จะต้องรู้จักปรับตัวเพราะคนเราเนี่ยต้องนึกก่อนคิดนะรู้จักปรับตัวก็แปลว่าต้องคิดบวกเพื่อจะนำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกขณะที่เจอเงื่อนไขใดๆที่เป็นลบอยู่ใช่ไหมและสุดท้ายก็คือต้องรู้จักรักเมื่อคิดบวกเสร็จแล้วก็ทำบวกนะการทำบวกจากการคิดบวกนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักและรู้จักให้นะรายละเอียดทั้งหลายเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาเล่าสู่กันฟังมาชี้นำชี้ชวนท่านต่อเพื่อจะสร้างทุกนั้นให้เป็นสุขและยกระดับจากสุขนั้นเป็นเหมือนความว่างคือไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขกันต่อไปนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นจะมีทั้งทุกข์และสุขเป็นเงื่อนไขให้ได้พบผ่านเผชิญด้วยกันทุกคนนะครับตั้งแต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องที่ทุกข์ที่สุดหรือสุดที่จะทุกข์นะฮะในขณะเดียวกันถ้าเป็นด้านบวกก็จะมีตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสุขที่สุดหรือสุดที่จะเป็นสุขนะจะมีทั้งสองด้านนะครับแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่สอบตกเป็นเพราะว่าเลือกจะเอาแต่ด้านสุขแต่ขณะเดียวกันกลับปฏิเสธในด้านของความทุกข์แล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังว่ามนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันโดยตลอดมีภพชาติมากมายนับไม่ถ้วนไม่สามารถบรรลุมรรคผลสูงสุดที่จิตวิญญาณได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์คือการหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะของการมีจิตที่นิพพานแล้วก็จิตวิญญาณก็หลุดพ้นไปได้การที่เราได้รับอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีภารกิจมากมายบนโลกเสรีนี้ที่มนุษย์เราซึ่งสวมบทบาทแทนจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะต้องสอบผ่านการเป็นมนุษย์ให้ได้ก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของตนเองที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดเมื่อใช้จนถึงที่สุดได้เมื่อนั้นแหละจิตสำนึกหรือจิตใจจิตหยาบหรือที่เรียกว่าจิตปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ผมย้ำประโยคนี้บ่อยครั้งเพราะว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่หรือเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายๆท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับท่านก็จะได้ทำความเข้าใจได้อย่างจางกระจ่างแจ้งมากขึ้นเมื่อกล่าวย้ำหรือกล่าวซ้ำให้ฟังบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้คือข้อบกพร่องของการเป็นมนุษย์จริงๆครับและทำให้เราไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เพราะเราสอบตกถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าโลกนี้เป็นเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ครับที่จิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์แต่ละคนนี้ถูกส่งเข้ามาเรียนเราจะเรียกว่าโรงเรียนโลกก็ได้ถูกส่งเข้ามาเรียนแล้วก็จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของเรานั้นเวลาเรียนก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนะทำหน้าที่เป็นผู้เรียนแทนโดยตัวเองพร้อมจะรับผิดชอบพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งที่ผู้ทำหน้าที่แทนคือจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือการเรียนรู้ต่างๆทั้งหลายมาให้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังรอคอยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตนเองสั่นสะเทือนจนถึงขั้นสูงสุดโดยเฉพาะทางด้านบวกเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับตนเองให้จงได้ด้วยนั่นก็คือการรอคอยนะไม่ว่าภพชาติไหนไม่ว่าวันใดเวลาใดจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในก็มีหน้าที่รอคอยตรงนั้นขณะที่จิตหยาบหรือปัจจุบันนะจิตปัจจุบันก็จะต้องขยันที่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ค่อยยกระดับเหมือนกับถ้าเราจะขึ้นบันไดไปถึงขั้นสูงสุดได้เราก็จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นเองครับมันการยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองก็คือการค่อยๆ ยกระดับมันให้สูงขึ้นเนี่ยแหละครับมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้ได้และเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้อธิบายค้างไว้ว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะต้องประกอบด้วยการที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องเข้าถึงให้ได้ใน3ประการและทั้ง3ประการนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดนะครับเมื่อเราสามารถสั่นสะเทือนทั้ง3ประการนี้อย่างเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดแล้วบทบาทของการเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์จิตใจของเราก็จะสมดุลที่จิตสมดุลเป็นเพราะว่าจิตสำนึกของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราได้พอจิตเป็นนายกายก็เป็นบ่าวทันทีครับพฤติกรรมหรือบทบาทการแสดงออกและการกระทำใดๆในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวในครัวเรือนหรือเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมอันกว้างใหญ่ที่อยู่บนโลกเสรีดวงเดียวกันนี้ก็ตามเราก็จะประพฤติดีประพฤติชอบต่อกันได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นสง่างามมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับมองดูโลกของเราสิครับเต็มไปด้วยความวุ่นวายนอกจากแต่ละคนวุ่นวายในจิตใจเพราะความไร้สำนึกกันแล้วส่วนใหญ่ก็แสดงความวุ่นวายในทางกายภาพในมิติโลกให้เราได้เห็นอีกการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันการเอาเปรียบเบียดเบียนกันการทำร้ายหมายชีวิตกันการเข่นฆ่าให้อาสันนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันโดยตลอดและนับวันก็จะรุนแรงมากขึ้นนี่คือภาพที่เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นต่ำลงมากกว่าจะสูงขึ้นแสดงว่ามนุษย์สอบตกในบทบาทของการเป็นมนุษย์ล้มเหลวในหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เรากล่าวไว้นั่นเองแล้วท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบั้นปลายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขของโลกก็ไม่เกิดขึ้นก็สันติสุขของโลกที่เป็นสังคมอันไพศาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อสันติสุขภายในจิตใจตนเองของแต่ละคนยังคลำหามันไม่พบเลยยังค้นหามันไม่เจอเลยใช่ไหมล่ะครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจึงขอเน้นย้ำนะครับว่าภารกิจหลักที่สำคัญที่ท่านเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำหน้าที่กันให้สมบูรณ์ให้ได้ทำหน้าที่ให้สำเร็จให้ได้3ประการครับคือ1ต้องรู้จักยอมรับคือยอมรับความจริงในทุกสิ่งที่ตนได้เผชิญยอมรับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีที่เป็นด้านบวกหรือเรื่องร้ายที่เป็นด้านบวกก็ตามเรื่องดีๆที่เป็นด้านบวกนะไม่ต้องมีการคุยไม่ต้องมีการคุยหรือไม่ต้องมีการชี้แนะกันก็ได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับได้อยู่แล้วถ้ายอมรับไม่ได้นั่นแหละครับคือทุกข์นะยอมรับได้ก็คือสุขเพราะมีความพึงพอใจเป็นตัวตั้งซึ่งวันหน้าเราก็จะพูดกันในเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อมีโอกาสครับเพราะว่าการยอมรับความสุขคือการติดสุขนะมันก็จะทำให้ทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าหวั่นไหวน้อยหน่อยนะเอาเรื่องที่ยากๆ ก่อนก็คือเรื่องของความทุกข์เนี่ยถ้าเราสามารถมองด้านบวกในทุกสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ได้มันจะช่วยทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงครับท่านผู้ฟังครับเราเรียนท่านไปแล้วว่าเราจะอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ก็เพียงแค่ค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เราทุกข์นั้นให้พบฮะทุกกายเพราะความเจ็บป่วยผมก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วว่าถ้าเราสามารถมองด้านบวกหรือคิดด้านบวกหรือนึกบวกเนี่ยในสิ่งที่ร้ายๆที่เราเจอในชีวิตได้มันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสงบสุขสงบได้มากขึ้นนะฮะเช่นเวลาทุกกายคือการเจ็บป่วยต้องล้มหมอนนอนป่วยเมื่อไหร่ก็มองซะว่าหรือนึกให้ได้ว่านี่ก็คือบทเรียนของตัวเราที่จะสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าต่อไปนี้จะต้องระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังกายสังขารของตัวเองให้มากกว่าเดิมนะถ้าไม่ระมัดระวังไม่หมั่นเอาใจใส่และดูแลซะบ้างถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทำให้เสียเวลาในการทำมาหากินเสียเงินเสียทองใช่ไหมหรือเสียโอกาสดีๆอะไรบางอย่างไปในชีวิตเพราะว่าต้องมาหงุดหงิดกับการดูแลรักษากายสังขารโรคาพยาธิของตัวเองอันนี้เป็นเพราะว่าตัวเองนั้นประมาทในการดำเนินชีวิตนี่ก็คือการได้บทเรียนจากประสบการณ์จริงของความทุกข์นั้นพอเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้แล้วเราก็บอกตัวเองว่าเออดีแล้วล่ะสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ของกายที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในวันต่อไปในชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี่คือการมองเห็นประโยชน์ของความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของการนึกบวกเนี่ยนึกบวกและเมื่อนึกบวกเสร็จแล้วก็นำไปด้วยการคิดบวกใช่ไหมตามไปด้วยการคิดบวกไม่ใช่นำด้วยนึกบวกแล้วก็ตามไปด้วยคิดบวกคำว่าคิดบวกแปลว่าต่อไปนี้ฉันจะทำอย่างไรท
ที่จะดูแลตัวฉันเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้อีกนั่นคือการคิดบวกแล้วใช่ไหมครับเช่นการกินอาหารอย่างถูกหลักถูกอนามัยนี้การคอยใส่ใจดูแลร่างกายสังขารของตัวเองอยู่เป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการคิดบวกแต่การนึกบวกก็คือการไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะนึกบวกว่าการเจ็บป่วยคราวนี้คือสิ่งที่เตือนสติเราทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่เราป่วยเพราะเหลวไหลกับตัวเราเองมากไปหน่อยนะอย่างนี้ก็นึกบวกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับหรือแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างเรื่องกรณีที่ใครบางคนที่ฟังรายการนี้อยู่อาจจะอยู่ในวัยของคนที่กำลังผิดหวังหรืออกหักนะคืออยู่ในวัยรักเพราะเลยวัยเรียนมาแล้วแต่น้องๆสมัยนี้อยู่ในวัยเรียนแต่ก็ริรักอยู่นะก็เอาเถอะนะห้ามใจกันไม่ได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้ารู้จักที่จะเรียนรักก็ต้องรู้จักอกหักเหมือนกันครับเพราะทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ผมกราบเรียนท่านไปแล้วว่าจะต้องเจอทั้งทุกข์และสุขตลอดทุกวี่ทุกวันนะครับเพราะว่าทุกข์กับสุขนั้นมันถูกกำหนดให้เป็นของคู่กันกับโลกรวมทั้งสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้เงื่อนไขของทุกข์กับสุขหรือเหตุแห่งทุกข์กับสุขนั่นแหละมายกระดับจิตสำนึกของแต่ละคนนั่นเองมันเป็นกลไกของธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องเจอและปลงซะเถอะไม่ใช่สอนให้ปลงนะสอนไม่ให้ปลงไม่ได้ต้องสอนให้ข้ามพ้นให้ได้ผ่านให้ได้เผชิญมันให้ได้นะครับคนที่ผิดหวังหรืออกหักถ้าจะสอนตัวเองให้ยอมรับกับการอกหักหรือผิดหวังนั้นก็คือต้องสอนตัวเองให้นึกบวกครับเช่นอาจจะนึกว่าเออดีแล้วล่ะเรากับเขามีปัญหากันซะตอนนี้มันยังจะดีซะกว่าอะไรๆจะไปไกลและเลยเถิดยิ่งกว่านี้ถ้ามันเลยเถิดไปยิ่งกว่านี้ความสัมพันธ์ของเราลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้มันอาจจะทำให้ทั้งเขาและเราเองมีปัญหาอะไรตาอะไรที่ยุ่งยากลำบากใจมากไปกว่านี้อีกเออเพราะฉะนั้นมีปัญหากันวันนี้ตอนนี้เสียดีกว่านะก็ดีแล้วแหละนี่คือการนึกบวกนะทำให้ความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นจากการผิดหวังหรืออกหักนั้นมันก็บรรเทาลงได้หรืออาจจะไม่มีเลยในที่สุดหรือบางคนอาจจะคิดด้วยการใช้จิตคิดนะฮะไม่ได้ใช้สมองคิดนะฮะใช้จิตคิดก็เรียกว่านึกด้วยจิตนั่นแหละนะว่าเออการที่เรากับเขาต้องมีอันเป็นไปในความสัมพันธ์แห่งรักเส้นถนนแห่งความรักหรือสะพานแห่งความรักของเราหักสะบั้นกันตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานะคงเปิดโอกาสให้เราได้มีคนใหม่หรือได้มีอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่านี้นะซึ่งมันรอเราอยู่และมันถึงเวลาแล้วก็อาจจะเป็นได้เขาเลิกรักเราสิ้นรักเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำให้เราอกหักแต่เป็นความดีงามของเขาที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่รอถ้าเราอยู่ข้างหน้าในอีกไม่นานช้านี้ก็อาจจะเป็นได้นี่ก็คือการมองเขาในแง่บวกขึ้นนึกบวกเราก็จะไม่โกรธไม่แค้นเขาใช่ไหมนะครับนะหรืออาจจะนึกบวกด้วยจิตที่สูงส่งขึ้นไปกว่านั้นอีกได้ว่าเขาคนที่ทำให้เราอกหักหรือทำให้เราผิดหวังในขณะนี้เนี่ยนะคือครูนะเขาคือครูผู้มาสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งครับคือชีวิตที่จะต้องรู้จักกับคำว่าผิดหวังเพราะเราเรียนรู้ที่จะสมหวังมามากแล้วสมหวังก็มีความสุขสมหวังก็ดีใจสมหวังก็พึงพอใจลองผิดหวังสักครั้งในชีวิตดูสิครับว่าเออเมื่อผิดหวังแล้วเนี่ยมันก็เสียใจเนาะมันก็มีอาการเป็นแบบเนี้ยนี่จะได้เรียนรู้ทั้งสองด้านมันถ้าหากว่าเราผ่านทั้งสมหวังและผิดหวังนะไปได้ต่อไปนี้ในชีวิตเราจึงจะไม่มีคำว่าผิดหวังและไม่มีคำว่าสมหวังนะมีแต่ดำเนินชีวิตไปดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างที่พระเขาว่านะครับจิตที่เป็นอุเบกขาแปลว่าไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้เราหวั่นไหวไปในทางสมหวังหรือหวั่นไหวไปในทางผิดหวังได้จิตของเราจะนิ่งสงบนะเพราะเราเคยกล่าวนิยามของความสุขผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลทำเอาไว้บ่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสงบนะไม่ใช่ความพอใจหรือความปรารถนาหรือความใคร่อะไรทั้งหลายหรอกครับที่เรียกว่าความสุขนะความสมหวังที่แท้จริงก็ไม่ใช่ความสุขความสุขที่แท้จริงคือความสงบในจิตใจนั่นต่างหากครับนะนั่นคือนิยามที่ผมนำมาย้ำวันนี้เพื่อไม่ให้ลืมว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังครับหรืออย่างกรณีถ้าเราจะยอมรับความจริงในเรื่องร้าย
และจะช่วยทำให้จิตใจเราเป็นสุขขึ้นนั่นคือการมองด้านบวกหรือนึกบวกอย่างเช่นชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยย่อมจะต้องเจอเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนใกล้ตัวที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะรังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายจิตใจหนักเบาแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้ล้วนหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้กับเราแล้วพาให้เราเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะยอมรับมันเสียให้ได้ด้วยการนึกด้านบวกคือมองว่าเขาคือครูของเราเสียละการมองเห็นคนที่ทำไม่ดีต่อเราคือครูของเรามันจะทำให้เราสะดุดหยุดคิดได้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยทั้งจิตใจและจิตวิญญาณถูกเสี่ยมสอนให้นะระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณคือสิ่งที่สูงส่งที่เราจะต้องน้อมรับกราบไหว้ได้เนี่ยใช่ไหมทุกปีก็มีวันครูนะท่านผู้ฟังลองสังเกตเด็กๆจะต้องมีวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์มีการไหว้ครูกันทุกคนก็ผ่านวัยเด็กกันมาทั้งนั้นนะครับท่านเคยไหว้ครูกันมาแล้วใช่ไหมครับในขณะที่ท่านไหว้ครูเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยนึกถึงครูประเภทไหนบ้างครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับจะนึกถึงแต่ครูที่เป็นครูด้านบวกคือเป็นครูที่ดีของเราเพื่อนร่วมงานของเราที่เป็นเพื่อนที่ดีนั่นก็คือครูของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนด้านบวกให้กับเรานั่นก็คือครูดีของเราครูด้านบวกนะซึ่งเป็นครูในด้านดีมันเวลาเราไหว้ครูแล้วล่ะเราก็นึกถึงแต่คนที่เขาสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้บทเรียนที่ดีแก่ชีวิตเราด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ผมถามจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะเราเลือกที่จะเรียนแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ด้านเดียวเราเลือกที่จะฉลาดแต่ด้านดีๆด้านเดียวฉะนั้นแหละครับเราจะเก่งแต่ด้านดีฉลาดแต่ด้านดีๆแต่เรายอมให้ตัวเราเองโง่ในเรื่องชั่วๆงั้นแหละครับคงไม่ได้มั้งครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนนะต้องรู้ดีและรู้ชั่วทั้งสองด้านนะครับเหมือนกับโลกเราที่ให้มนุษย์เราได้เรียนรู้ทั้งด้านมืดและด้านสว่างคือได้เรียนรู้ว่ากลางวันเป็นเช่นไรกลางคืนเป็นเช่นไรถูกไหมครับเราต้องเรียนรู้สองด้านรู้ผิดหวังและต้องรู้สมหวังเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะไม่มีคำว่าผิดหวังหรือสมหวังนั่นเองใช่ไหมล่ะครับที่ผมกล่าวไว้แล้วด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะต้องมองคนชั่วหรือคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราเนี่ยด้านบวกคือหาความมีคุณค่าหรือหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบอย่างที่ผมเคยกล่าวแล้วเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นคนชั่วก็คือคนที่ไร้ค่าสำหรับเราถูกไหมแต่ถ้าเรามองไม่เป็นน่ะเราก็ไม่เห็นคุณค่าของเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ในความไร้ค่านั้นหรอกครับมันจึงต้องใช้สติปัญญามากพอสมควรถ้าท่านใช้อารมณ์จะไม่มีวันเข้าถึงการใช้สติปัญญาได้ฉันใดก็ฉันนั้นครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันใครที่หาเรื่องเรารังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราเดิมเรามองว่าเขาคือคนชั่วพอมองว่าคนชั่วปั๊บเราก็ทุกข์ทันทีเลยทุกข์ตรงที่ไม่อยากจะเจอคนชั่วพวกนี้ทุกข์อยากที่จะทำร้ายมันกลับคืนแก้แค้นเอาคืนอะไรแบบนี้แต่ว่าเพราะเราเป็นคนดีเลยทำอย่างที่เราอยากจะทำไม่ได้เราก็เลยทุกข์อีกเพราะเราไม่รู้จะไประบายทุกข์ใจของเราตรงนั้นได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผู้ฟังครับเราไม่ต้องไปทำอะไรที่เขาหรอกครับทำที่ใจเรานี่แหละใครเอาเปรียบเบียดเบียนเราทำร้ายเราเขาเรียกว่าใครก้าวล่วงเรานะเราก็สามารถจะยอมรับความจริงตรงนั้นได้การยอมรับความจริงตรงนั้นก็คือการมองว่าเขาคือครูของเราหรือนึกบวกนะฮะเขาเป็นครูของเราถามว่าอ้าวเขาเป็นครูของเราตรงไหนเขาเป็นครูด้านลบไงครูที่สอนด้านบวกเราเจอมาเยอะครับในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยเจอครูด้านลบคือเจอเพื่อนชั่วๆเจอคนที่ทำชั่วกับเราเนี่ยมันสักกี่คนเองครับท่านผู้ฟังครับวันหนึ่งเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนใกล้ตัวที่เขาทำดีกับเราเนี่ยนะมากมายเยอะแยะเลยแม้กระทั่งคนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำดีกับเรามากกว่าที่ทำไม่ดีหรือถึงแม้เขาไม่ทำดีกับเราแต่เขาก็เฉยเฉยกับเราไม่ทำดีและไม่ทำชั่วกับเรามาตลอดแล้วเขาชั่วกับเราสักครั้งเดียวเนี่ยเป็นครูด้านชั่วกับเราด้านลบกับเราน้อยครั้งมากๆเลยซึ่งหายากมากด้วยนะครูด้านลบหรือครูชั่วๆเนี่ยถูกไหมฮะเมื่อหายากเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคุณค่านะเพราะครูด้านชั่วหายาก
เนื่องจากครูด้านชั่วนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นครูด้านชั่วของเราเนี่ยนะก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะครับที่เขาเป็นคนดีกับเราเพื่อจะได้มีโอกาสใกล้ชิดเราและจากนั้นก็มีโอกาสจะทำชั่วกับเราบ้างเพื่อยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้กับเรานั่นเองเราจึงต้องยอมรับว่าเขาคือครูด้านชั่วแต่ถามว่าเราจะนึกว่าเขาเป็นครูด้านชั่วและเป็นด้านบวกได้ไงก็บอกว่าถ้ามนุษย์เราต้องการเรียนรู้สิ่งใดนะก็มีอยู่2 อย่าง 1. ให้คนอื่นเขาสอนเราก็คือให้ผู้รู้เขาสอนเราครูที่รู้ด้านดีๆเขาก็จะสอนเราในเรื่องที่เป็นด้านบวกคือด้านดีถูกไหมจะให้ครูที่เก่งในด้านดีๆรู้ด้านดีๆนะมาสอนเรื่องชั่วๆกับเราเนี่ยยังไงเขาก็รู้ไม่จริงเขาก็สอนให้เรารู้แจ้งในความชั่วไม่ได้ก็ต้องให้ครูที่เชี่ยวชาญด้านชั่วๆก็คือคนชั่วที่เราเรียกนั่นแหละครับมาสอนเรื่องชั่วๆให้กับตัวเรานะเมื่อสอนเรื่องชั่วๆให้กับเราได้มันก็ทำให้เรารู้จริงรู้แจ้งในด้านชั่วนั้นเมื่อเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงแล้วถามว่าเขาเป็นครูที่แท้จริงของเราหรือเปล่าล่ะเขาเป็นครูที่ดีของเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนชั่วๆที่ทำให้ตัวเราโกรธเขามากจนตัวสั่นนั่นแหละคือครูที่ดีมากๆเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาสอนเก่งมากสอนให้รู้ว่าชั่วเป็นยังไงพอเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงมากเท่าไหร่เราก็จะโกรธเขามากเท่านั้นนะครับในสภาวะจิตที่เป็นปกติแบบมนุษย์มนาทั่วไปแต่ถ้าคิดแบบอย่างที่ผมแนะให้ท่านคิดเนี่ยท่านจะมีจิตที่สุขสงบมากขึ้นแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับครูชั่วๆได้บอกเออขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตตาสอนเรื่องชั่วๆให้กับฉันถ้าจะนึกให้บวกไปกว่านั้นอีกนะครับสำหรับครูชั่วๆหรือเพื่อนที่ทำไม่ดีกับเราก็บอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนอกจากจะให้ครูที่ไม่ดีหรือครูคนที่เราอยากรู้ความรู้ที่เขามีนะเป็นผู้สอนเราโดยตรงแล้วถ้าเราหาใครสอนเราไม่ได้มีทางเลือกสุดท้ายที่เราจะต้องเป็นคือเราต้องชั่วซะเองอะครับคือไปทำไม่ดีกับคนอื่นเขาซะเองและเอาไหมฮะท่านก็ไม่อยากเป็นคนชั่วไม่อยากเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเมื่อมีคนอื่นมาสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงด้วยการทำกับเราโดยตรงมาติวส่วนตัวอย่างนี้ก็น่าจะขอบคุณเขาอยู่หรอกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือตัวอย่างของการนึกบวกที่ทำให้ท่านรู้จักฉลาดที่จะยอมรับวันนี้ความรู้ของเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นท่านว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถ้าเรายอมรับได้ด้วยการนึกบวกแบบนี้มันก็เป็นการยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับพวกเรากันสักหน่อยนะครับว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อรายการนี้ว่าธรรมะเพื่อชีวิตคำว่าธรรมะนะครับมาจากคำเต็มๆอยู่สองคำคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาติแล้วก็คำว่าชีวิตเป็นคำที่ต่อท้ายชีวิตที่เป็นธรรมดากับชีวิตที่เป็นธรรมชาตินั่นคือสองสิ่งครับท่านผู้ฟังครับที่เราจะนำมากล่าวถึงผ่านทางรายการนี้เป็นประจำในยามที่ท่านพักผ่อนกันคำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายเป็นสองนัยยะคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาตินั้นเราคงจะต้องทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นซะก่อนคำว่าธรรมดาก็หมายถึงเรื่องราวพื้นๆทั่วๆไปที่มันเกิดขึ้นนะดำรงอยู่แล้วก็ดับไปนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเช่นความทุกข์ความสุขนะที่เป็นความทุกข์ความสุขในทางโลกที่เราได้เรียนรู้กันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของธรรมดาอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมก็คือถ้าใครทำความดีงามไว้ผลกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำที่ตนเองจะได้รับมันก็คงจะเป็นเรื่องของความดีงามนั่นเองเช่นถ้านักเรียนขยันเรียนหนังสือพอถึงเวลาสอบคะแนนออกมาก็คงจะดีแล้วก็สอบได้คะแนนดีๆถ้าขยันมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นธรรมดาหรือถ้าหากว่านักเรียนคนนั้นเป็นคนเกียจคร้านไม่ใส่ใจทำการว่ามาขออภัยไม่ใส่ใจทำการบ้านแล้วก็ไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นักเรียนคนนั้นก็คงจะมีโอกาสสอบได้คะแนนต่ำกว่าหรือไม่งั้นก็ถ้าเสียท่าก็อาจจะสอบตกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมในมิติทางกายภาพก็คือในมิติโลกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในความหมายทางสังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมดาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าไปไกลไปกว่านั้นเป็นความหมายของคำว่าธรรมดาที่ไปไกลกว่านั้นคือเป็นเรื่องทางโลกวิญญาณเช่นถ้าหากว่าทำความไม่ดีงามกับใครเอาไว้ในชาตินี้และเมื่อตายไปแล้วนะต้องไปสวรรค์ไปนรกหรือเมื่อย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสจะได้เป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำย้อนกลับมาบ้างอะไรแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเหมือนกันแต่เป็นเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันถ้าเป็นธรรมดาในความหมายสำหรับมนุษย์แล้วก็คงจะเป็นสองเรื่องถ้าผมจะกล่าวให้ท่านได้ฟังนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในมิติโลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบที่ใช้ในการสั่นสะเทือนเพื่อโลดแล่นไปบนความเป็นมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตามบทบาทของแต่ละคนที่แสดงกันอยู่หรือที่สวมบทบาทกันอยู่กับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณแต่ก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ความหมายของสิ่งที่เป็นธรรมดาที่เรากล่าวถึงทั้งหมดตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราจัดอยู่ในหมวดของโลกียธรรมนะเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นจะเป็นยังไงเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์เราจะทำตัวอย่างไรจึงจะเรียกว่าน่ารักแล้วก็เป็นคนที่รักของคนอื่นๆหรือเราจะทำตัวอย่างไรที่เราจะสามารถรักคนอื่นเขาได้ให้คนอื่นเขาเป็นอันนี้ก็เป็นธรรมะในระดับโลกียธรรมทั้งนั้นเนี่ยหรือการเป็นสามีที่ดีของภรรยาจะต้องประพฤติตนอย่างไรการเป็นภรรยาที่ดีของสามีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแม้กระทั่งการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของบุตรของตนเองของหลานของตนเองเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เราและทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันหรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุขท่านผู้ฟังครับถ้าเราเข้าใจศาสตร์ด้านธรรมะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าธรรมดาในความหมายระดับต้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนแล้วนั่นก็คือเป้าหมายของรายการของเราเป้าหมายของรายการของเราที่ผมได้รับเกียรติรับเชิญมาให้ถ่ายทอดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือการถ่ายทอดธรรมะ
ที่เป็นเบื้องต้นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมดาของชีวิตที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตประจำวันที่มีปลายทางสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำเอาข้อธรรมะซึ่งเป็นแนวคิดที่หลากหลายผ่านทางรายการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั่นเองครับนั่นคือเป้าหมายของรายการของเราความสุขและความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ท่านปรารถนาและถ้าจะให้ไปไกลไปกว่านั้นรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการนึงซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะหาฟังได้ยากเหมือนกันที่เราจะเชิญชวนท่านทั้งหลายมีความสุขกับธรรมะมีความรู้ความเข้าใจกับธรรมะในระดับที่สูงยิ่งไปกว่าธรรมะที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ที่เราเรียกว่าธรรมะในระดับโลกิยธรรมธรรมะในอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี้เราเรียกว่าโลกุตรธรรมคำว่าโลกุตระก็มาจากคำว่าโลกนะครับแล้วก็ภาษาไทยเขาใช้คำว่าโลกเนี่ยสนธิกับคำว่าอุตระหรืออุดรเนี่ยนะครับโลกุตระจึงแปลว่าทุกสิ่งที่เหนือความเป็นโลกโลกในที่นี้หมายถึงโลกทางกายภาพเพราะฉะนั้นถ้าเหนือโลกเข้าไปเราจะอธิบายอย่างไรที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจตรงกันกับเราได้ยกตัวอย่างร่างกายของท่านหรือของพวกเราท่านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนคือเครื่องยนต์แห่งกรรมนะคือร่างกายหรือที่ท่านเรียกว่ากายสังขารนั่นเองและส่วนที่2ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากายสังขารที่เร้นอยู่ข้างในเป็นรูปธรรมทางพลังงานนั่นก็คือจิตวิญญาณของเราท่านผู้ฟังครับถ้าเอ่ยคำว่ามนุษย์เมื่อไหร่นั่นแปลว่าตัวเรานั้นจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนที่ลงตัวกันอย่างสมดุลนั่นก็คือต้องมีร่างกายมีกายสังขารที่มีอาการครบ32มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอวัยวะสังขารทุกอย่างครบถ้วนไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีบกพร่องนั่นคือความสมดุลในความเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับในอีกประการหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเหมือนรถยนต์ครับถ้ารถยนต์คันหนึ่งมีแต่กายสังขารคือมีแต่โครงสร้างของรถยนต์มีเครื่องยนต์กลไกที่สมบูรณ์นะมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่สูงส่งแต่มันจะสูงส่งไปไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่ารถยนต์คันนั้นไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวให้พลังงานขั้นพื้นฐานเป็นพลังงานเริ่มต้นถ้าแบตเตอรี่ไม่มีรถคันนั้นก็จุดสตาร์ทไม่ได้เครื่องยนต์ก็ไม่ติดนะครับเข็นให้ตายก็ไม่ติดหรือบางทีมีแบตเตอรี่แต่ไร้ซึ่งพลังงานรถยนต์คันนั้นก็ใช้การไม่ได้ก็ไม่ต่างกับเศษเหล็กชิ้นนึงก็ไม่ต่างกับมนุษย์เหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายของเราจิตวิญญาณนี้ละกายสังขารออกจากร่างไปแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วนั่นเองร่างกายก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อออกอาการต่างๆได้ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วถ้าร่างกายมีจิตวิญญาณที่ละกายสังขารนี้ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายนั่นแปลว่ากายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรื่องใดก็ตามเกี่ยวข้องกับกายสังขารเกี่ยวข้องกับการกินอยู่หลับนอนในมิติของโลกอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นธรรมะในระดับโลกคือเป็นโลกิยธรรมที่เราได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านผู้ฟังฟังกันทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการแสวงหาความสุขต้องการที่จะค้นพบความสุขนะไม่ใช่จะแสวงหาความทุกข์นะครับหรือการถามตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้อะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกมันว่าโลกิยธรรมล้วนๆนะฮะซึ่งธรรมะเหล่านี้หาได้ไม่ยากในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วด้านเดียวชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คงจะมีความสุขสมบูรณ์ไม่ได้ชั้นใดก็ฉะนั้นครับเราเรียนรู้ทางโลกคือทางกายภาพเรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารกันอย่างทะลวงกันอย่างถ่องแท้แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างกระจ่างแจ้งแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้ครับคำว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือเป็นคนที่มีกายพร้อมจิตพร้อมนะถึงพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์และมีความสมดุลก็คือเราจะไม่สามารถมีกายที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราได้เลยเนี่ยนี่ก็คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตเราจะชี้ให้ท่านผู้ฟังหรือนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปกับพวกเราในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งสองด้าน
ธรรมะในด้านหลังที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเนี่ยนะเราจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมเช่นเราจะค่อยๆทยอยนำมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเองคือตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือผู้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานั้นมาเกิดกันทำไมเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรนะในบทบาทของการเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะแล้วก็สวมบทละครแตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยถามว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละภพชาตินั้นเรามาเกิดทำไมและในภพชาติแรกล่ะที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะเรามาเกิดภพชาติแรกนี่นะเราถือภารกิจหรือพันธะหน้าที่อะไรที่จะต้องทำบ้างและมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเราสามารถได้เข้าถึงการทำหน้าที่ทั้งสองด้านของเราอย่างสมดุลหรืออย่างสมบูรณ์หรือเปล่าหน้าที่ด้านแรกก็คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติเป็นข้าราชบริพารที่ดีขององค์เหนือหัวเนี่ยหรือเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูบาอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของบุพการีและของผู้ปกครองอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะและนอกจากนั้นเราจะต้องเรียนรู้อีกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องถ่องแท้ในการดูแลร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราหรือเปล่ามันอย่างทุกวันนี้ที่เรานิยมชมชื่นกันมากในการออกกำลังกายกันทุกตอนเย็นๆนะฮะมีการเล่นแอโรบิกกันบ้างมีการสนใจศึกษาใฝ่รู้ศาสตร์ในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของอาหารการกินกินอย่างไรจึงจะกินอย่างมีความสุขกินยังไงจึงจะไม่ทุกข์ทีหลังนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของโลกทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองที่เป็นศาสตร์ของธรรมะในเบื้องต้นที่เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์คือเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาโดยอาศัยศาสตร์ด้านโลกิยธรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังแต่ในส่วนอีกด้านหนึ่งที่อธิบายมาซะยืดยาวเนี่ยนะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเข้าใจยากแต่ถ้าว่าท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราออกอากาศให้ท่านได้ฟังเราก็จะสอดแทรกธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมซึ่งค่อนข้างจะหาความรู้ทางด้านนี้ได้ยากเพราะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากและเมื่อเข้าถึงได้ยากแล้วการทำความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับท่านผู้ฟังโดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะนี่ก็คือเป้าหมายของรายการธรรมะเพื่อชีวิตที่เราจะมาสะกิดให้ท่านคิดจะมาชวนให้ท่านรู้จะมาชวนให้ท่านดูให้ท่านมองเห็นนะโดยเฉพาะเห็นสิ่งที่เป็นสุขร่วมกันท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตแล้วเห็นทีจะต้องกล่าวรวมๆกันว่าเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านผู้ฟังนั้นถ้าท่านคิดอย่างใช้สติคำตอบของท่านผู้ฟังก็คงจะออกมาในแนวเดียวกันคำตอบก็คงจะไม่หนีกันเท่าไหร่นักนั่นก็คือต้องการมีความสุขในชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั่นเองทุกๆนาทีที่เรามีลมหายใจในยามตื่นท่านก็ต้องการจะเป็นผู้ที่ตื่นอย่างมีความสุขใช่ไหมครับและทุกๆขณะจิตที่ท่านกำลังทำงานไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามที่ท่านทำท่านก็ต้องการความสุขในขณะที่ท่านกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติงานชิ้นนั้นๆถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือในขณะที่ท่านต้องการจะหลับนอนพักผ่อนร่างกายและจิตใจของท่านท่านก็ต้องการจะนอนหลับอย่างมีความสุขถูกต้องไหมครับเพื่อเป็นสิ่งยืนยันเราจะขยายความที่กล่าวไปใน3ด้านให้ท่านฟังเช่นถ้าหากว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขนั่นแปลว่าท่านต้องการที่จะมองหรือสัมผัสสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสุนทรีมากกว่าที่จะมองเห็นหรือไปได้ยินสิ่งที่ไม่สบหูไม่สบอารมณ์หรือไม่สุนทรีนั่นเองใช่ไหมครับเพราะในการดำเนินชีวิตของท่านท่านจะพยายามที่จะนำตนเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จะชวนทำให้ท่านมีความสุขถูกไหมครับและในชีวิตประจำวันของท่านท่านก็พยายามจะทำจิตของท่านให้ว่างไปจากสิ่งที่เมื่อหยิบเข้ามาใส่ในจิตหยิบเอามาคิดแล้วมันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ใช่ไหมครับมันนั่นก็คือประการแรกที่จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องที่สองด้านที่สองที่เป็นความสุขก็คือในขณะที่ท่านทำงานท่านต้องการชั่วโมงของการทำงานที่มีความสุข
มีบรรยากาศในการทำงานที่หนุกหนานที่รื่นรมอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ท่านประสงค์เรื่องสุดท้ายก็คือตอนกลับไปบ้านพักผ่อนหลับนอนท่านก็อยากจะนอนหลับอย่างมีความสุขถามว่าถ้าเราตีกรอบของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอยู่ในสามมุมมองอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะมองออกแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการจะใช้ธรรมะเพื่อชีวิตต่อท้ายด้วยคำว่าชีวิตที่เป็นสุขในแต่ละวันนั้นเราก็คงจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติก็คือต้องคิดรู้ให้ได้ต้องวิจารณ์ให้เป็นและต้องดำเนินชีวิตคือก้าวย่างไปในแต่ละวินาทีในยามตื่นหรือในยามหลับของเราให้เป็นเหมือนกันเพราะความสุขนั้นมันจะอยู่เฉยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นคงจะไม่ได้มันต้องอาศัยตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละครับเป็นตัวสั่นสะเทือนตนเองนะขึ้นมาความสุขทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นคนอื่นจะหยิบยื่นให้เราไม่ได้ครับแม้กระทั่งความสุขนะครับที่เป็นด้านตรงข้ามกับความขอโทษความทุกข์ที่อยู่ในด้านตรงข้ามกับความสุขก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังความทุกข์หรือสุขเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยส่วนมากในชีวิตประจำวันเราบอกว่าโอ้ยวันนี้หาความสุขในจิตไม่ค่อยเจอเลยถามว่าทำไมก็ไอ้คนรอบข้างมันดีแต่สร้างเงื่อนไขเป็นลบทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดให้ฉันอยู่ตลอดและฉันจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับถ้าใครคิดอย่างนี้นะก็อยากจะให้คิดใหม่ซะครับเพราะถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เหตุที่บอกว่าคิดไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่อยู่รอบข้างของเราของท่านในสังคมหรือในชั่วโมงการทำงานที่พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามเขามีนิสัยอย่างนั้นพวกเขามีสันดานอย่างนั้นเวลาเขาแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นนิสัยประจำตัวของเขาที่เป็นนิสัยยั่งยืนที่เราเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราไม่สบอารมณ์ของเราเนี่ยเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงออกเราจะไปห้ามไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเราจะไปห้ามไม่ให้เขากระทำพฤติกรรมอย่างนั้นกับเราเนี่ยได้ไหมครับท่านผู้ฟังห้ามไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันตัวเราก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในระหว่างวันเนี่ยกับเพื่อนร่วมชีวิตในสังคมของเราหรือกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรในสถาบันในโรงงานในบริษัทเดียวกับเรานั้นเนี่ยเขาเองนะจะรับเอาพฤติกรรมขยะบางอย่างของเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขาที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาไปสักกี่มากน้อยใช่ไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยเวลาแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะแสดงออกตามนิสัยของแต่ละคนเป็นหลักนิสัยทางอารมณ์นิสัยในการนึกนิสัยในการคิดนะแล้วก็นิสัยที่ยั่งยืนนิสัยที่ถาวรคือพฤติกรรมที่ทำซะจนเคยตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมีสติที่จะยั้งคิดคือคิดให้ท่วนทีคิดให้ดีซะก่อนที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรต่อใครๆเขาก็ตามจริงไหมครับท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อเขาเนี่ยหรือตัวเราก็เหมือนกันไม่มีโอกาสได้ยั้งคิดไม่มีโอกาสได้ทบทวนก่อนสักนิดที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมที่งดงามหรือจะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมด้านบวกในอันที่จะนำไปสู่การกระตุ้นจิตใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นที่เรากระทำหรือเราแสดงออกต่อเขาให้สั่นสะเทือนคล้อยตามไปตามด้านบวกด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเวลาท่านผู้ฟังต้องการที่จะแสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตเพื่อจะให้สอดคล้องกับชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรยากนะถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านหรือในชั่วโมงการทำงานท่านอยากจะมีความสุขท่านจะต้องเป็นไงครับก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่าเราจะไม่สามารถไปเจ้ากี้เจ้าการหรือเราจะไม่สามารถไปบงการให้คนอื่นเขานั้นทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่จะทำให้เรายินดีปรีดาหรืออารมณ์ดีได้ตลอดหรอกครับเพราะบางคนนิสัยเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะสามารถแสดงออกได้แต่พฤติกรรมแบบนั้นนะครับถ้าเขาเป็นคนนิสัยชอบยั่วยวนกวนโมโหชาวบ้านเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนเป็นคนปากเปราะเราะรานผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าไอ้พฤติกรรมขยะเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาแสดงออกหรือกระทำต่อท่านแน่นอนจิตใจของท่านเนี่ยจะต้องสั่นไหวไปในทางลบเผลอๆก็จะมีการตอบสนองในการแสดงพฤติกรรมด้านลบกับเขาไปอีกก็ต่างคนต่างก็มีปัญหากันก็เกี่ยวกรรมกันขึ้นมาก็วุ่นวายต่อไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าว่าท่านผู้ฟังรู้เท่าทันความจริงตรงนี้ว่านิสัยสันดานของใครก็เป็นของคนนั้นความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้เช่นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะไม่เสียอารมณ์หรือไม่ไปใช้เวลาที่มีค่าของท่านผู้ฟังไปใส่ใจกับพฤติกรรมขยะที่ไร้สาระของเขาตรงนั้นพูดง่ายๆก็คือท่านคงจะไม่หยิบฉวยเอาคำพูดไม่เพราะ
กิริยาอาการไม่สุภาพที่เขาแสดงออกต่อท่านเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์เพื่อทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลทางอารมณ์ตามเขาไปด้วยท่านผู้ฟังคงไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนถามว่าทำไมถึงไม่ทำเป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับความจริงนั่นไงครับยอมรับความจริงว่าเขาคนนั้นที่กำลังทำไม่ดีกับท่านเนี่ยเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นยอมรับความจริงว่าเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องคิดต่อไปอีกว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนถ้ายายคนนี้หรืออีตาเนี่ยมันแสดงพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ไม่พึงประสงค์ของท่านเนี่ยนะกำลังยั่วยุอารมณ์ให้เสียสมดุลอยู่ร่ำๆอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะถ้าเขาไปเจอมนุษย์คนอื่นนิสัยสันดานเขาเป็นอย่างไรเขาก็คงจะต้องไปแสดงพฤติกรรมขยะแบบนี้กับคนอื่นเขาเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังกำลังมองออกไปจากตัวของท่านผู้ฟังเองกำลังละวางอัตตาตัวตนของตนเองออกไปโดยการมองว่าถ้าเขาไปเจอคนอื่นนะในสถานการณ์แบบเดียวกันเนี่ยเขาก็คงจะไม่แสดงพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้ต่อท่านผู้ฟังคนเดียวหรอกกับมนุษย์คนไหนๆยายคนนี้หรืออิตานี่นะครับเขาก็คงจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบกับคนอื่นได้เมื่อเรามองเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะทำให้ตัวเราเองมีจิตที่สงบงันลงได้มากขึ้นการจะเอาเรื่องเอาราวการจะไปถือสาหาความเขามันก็จะลดน้อยลงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้หมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่มีสติมากพอที่จะทำให้หูบอดชั่วคราวในการที่จะไม่รับรู้หรือทำให้ตาบอดชั่วคราวในการจะไม่รับเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ทำให้จิตเราเต้นไปในทางต่ำเป็นลบตามเขาไปด้วยนะถ้าเรายังหักห้ามตัวเรายังไม่ชำนาญพอที่จะปฏิบัติตาปฏิบัติหูของเราให้นิ่งคือรับรู้และไม่รับเอาได้เนี่ยเรายังทำไม่สำเร็จก็ให้มาใช้ปัญญาช่วยแทนนะมันปัญญาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถคิดได้ด้วยการใช้ปัญญาแบบนี้และไม่ดื้อรั้นกับความคิดไม่ดื้อรั้นกับเหตุผลหรือมุมมองของตนเองที่เป็นด้านบวกแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบสุขขึ้นมาได้ในจิตใจตัวเองเห็นไหมครับสุขตรงนี้มันเกิดมาจากการที่เรายอมรับความจริงว่ามนุษย์เรานั้นมีความดีความชั่วเป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนและวงเล็บไว้สักหน่อยดีไหมครับท่านผู้ฟังว่าตัวฉันเองก็ไม่ต่างกับคนนี้หรอกว่าฉันก็ต้องมีพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีที่สามารถจะแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆเขาก็ได้จริงไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนไว้ในวันนี้ว่าความสุขในเบื้องต้นนะครับคือการทำใจให้ยอมรับดีกว่าบังคับให้ใครเขาเป็นมันก็เป็นความสุขแล้วและก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็ยังไม่พอก็คิดไกลต่อไปอีกว่าเขามิได้ตั้งใจจะกระทำชั่วหรือประพฤติชั่วต่อตัวเราอย่างเจาะจงหรืออย่างจงใจเพราะเขาสามารถจะไปแสดงพฤติกรรมร้ายๆแบบนี้กับมนุษย์คนไหนก็ได้เพราะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเรานั้นมันคือนิสัยทาวรที่เราเรียกว่าสันดานนั่นเองครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังครับรายการธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมะว่ามีความหมายอยู่สองด้านคือธรรมดากับธรรมชาตินะครับเรื่องของธรรมดาธรรมดาก็คือเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราแม้ว่าจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขส่วนเรื่องของจิตวิญญาณนั้นก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปในวันหน้านะฮะเป้าหมายของมันในการที่จะเรียนรู้เรื่องธรรมะระดับโลกุตตรธรรมซึ่งเหนือกว่าธรรมดาซึ่งเป็นธรรมะระดับโลกขึ้นไปก็คือการเรียนรู้ที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวเราเองนั้นเป็นสุขเป็นเรื่องที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะค่อยๆนำมาทยอยถ่ายทอดผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้กันเป็นระยะไปก็แล้วกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังติดใจเพราะว่ายังเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ยังชวนคิดชวนคุยกันยังไม่จบนะครับในเรื่องของความสุขซึ่งในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้นำเสนอเรื่องราวของการที่จะฉลาดดำเนินชีวิตอย่างไรในชั่วโมงของการดำรงตนเองอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันกับเราอย่างค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวคำว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้ในคราวที่แล้วเรายังไม่ได้แยกแยะให้ท่านได้ฟังนะครับว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้หมายถึงใครบ้างผมอยากจะให้ท่านนับจากใกล้ตัวของท่านออกมาคนที่ใกล้ชิดของท่านก็คือสามีภรรยาบุตรบริวารของท่านนั่นเองในชีวิตประจำวันที่ท่านดำเนินอยู่ในสังคมผู้คนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของบุคคลหรือบุคคลนะที่สำคัญมากในอันที่จะนำตัวท่านเองหรือช่วยให้ตัวท่านเองนั้นประสบกับคำว่าสุขหรือไม่เนี่ยเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดคือดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขนั้น

เมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วย2ประเด็นในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงนั่นก็คือเราจะทำตัวเราให้มีความสุขก็โดยการที่เราจะไม่หยิบเอาพฤติกรรมใดๆที่คนอื่นคนใดก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราเขาแสดงออกและกระทำด้วยเงื่อนไขด้านลบเราจะไม่หยิบเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับตัวเรานั่นเองเช่นเขาพูดไม่เพราะเขาแสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมก็คงจะต้องฉลาดพอที่จะไม่หยิบไม่นำเอาพฤติกรรมของเขาที่เราได้เห็นพฤติกรรมของเขาที่เราได้สัมผัสรู้ด้วยการได้ยินอะไรเหล่านี้ไม่หยิบเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของท่านเกิดอาการขุ่นมัวเศร้าหมองหรือเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความเกลียดเกิดความโกรธแม้กระทั่งเกิดความเครียดแค้นชิงชังอะไรต่างๆเหล่านี้โดยให้ท่านยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยสันดานอย่างนั้นขอโทษที่ใช้คำว่าสันดานท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นการพูดหยาบแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำเฉพาะที่เรียกนิสัยด้านลบที่ถาวรของมนุษย์นั่นแหละครับคืออันเดียวกันเนี่ยผมก็เลยกล่าวคำสั้นๆเป็นภาษาเราๆว่าสันดานถ้าเราสามารถจะยอมรับความจริงได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นรวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเป็นที่ไม่พึงพอใจของผู้อื่นได้เสมอเพราะไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม 100% ในทุกสิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต่างล้วนจะมีโอกาสสร้างเงื่อนไขที่เป็นด้านลบทางอารมณ์ทางอารมณ์แล้วไม่พอทางความรู้สึกทางการนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อกันเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับเมื่อเรายอมรับความจริงที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมานะครับเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตใจของเราก็จะเป็นสุขคือจะมีความสบายขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรายอมรับว่าทุกคนล้วนมีพฤติกรรมขยะติดตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะเพื่อหยิบยื่นหรือหยิบโยนออกมาเป็นเงื่อนไขให้กับกันและกันกันได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้จริงมันก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเย็นลงได้มากขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังนี่แสดงว่าสติปัญญาของเราในการคิดอย่างนี้มันสามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้ถูกไหมเป็นเครื่องมือที่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ฟังที่จะสามารถหักห้ามจิตใจของท่านไม่ให้สั่นไหวสะท้อนสะท้านไปตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาจิบยื่นมาให้เราเขาจะพูดไม่ดีพูดไม่เพราะแสดงกิริยาอาการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามท่านหรือแสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามท่านจะเห็นแล้วจิตใจของท่านจะสงบเฉยได้มากทีเดียวครับก็ตรงตะกี้นี่ไงธรรมะข้อตะกี้ที่บอกว่าอย่าว่าแต่เขาเลยที่มีพฤติกรรมขยะเราเองก็ยังมีไม่แตกต่างจากเขาเหมือนกันถูกไหมครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของสติปัญญาที่เราจะต้องรู้จักใช้ในการที่จะคิดมันเพื่อจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกในจิตใจของเราให้รู้จักสงบเย็นลงได้ไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขใดๆที่เพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมเขาหยิบยื่นให้กับเราถูกต้องไหมครับทีนี้ความสุขในประเด็นนี้จากที่เรากล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะเราจะต้องมาต่อยอดกันอีกหน่อยนึงว่าถ้าเป็นความสุขในระดับแค่นี้มันคงยังไม่เพียงพอนะเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยหลายคนก็อุทานบอกว่าจิตใจของฉันเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อนะฉันน่ะไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะที่จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรหลายคนบ่นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่สร้างเงื่อนไขให้กับเราที่มันยืนหยัดอยู่รอบๆข้างเรายืนอยู่ต่อหน้าเรามันยังเปล่งเสียงที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้ยินกรอกหูอยู่ตลอดมันยังแสดงกิริยาอาการที่ไม่สบอารมณ์ให้เราเห็นยั่วยุเราอยู่ตลอดแรกๆก็ทนได้ทำจิตให้สงบได้ไม่สั่นไหวไปตามมันนะครับท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะบ่นอย่างนั้นแต่คนเรานับ1ถึง10นับ1ถึง100บางทีก็เหนื่อยขี้เกียจนับเหมือนกันนะถ้ายังยั่วยุอยู่อย่างนั้นก็สติฉันก็พลันแตกได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะหาธรรมะเพื่อชีวิตในขั้นตอนต่อมาเพื่อจะช่วยบำบัดรักษาเยียวยาหรือเพื่อจะปกป้องรักษาจิตใจที่สุขสงบของเราให้มันสงบเย็นอยู่ต่อไปให้ได้เราจะมีแนวคิดอย่างไรท่านผู้ฟังครับธรรมะเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นนะครับธรรมะจะเข้าถึงได้ต้องใช้สติปัญญาของท่านเท่านั้น
ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับท่านจะไปเรียนรู้ธรรมะจากเจ้ายุทธจักรไหนจากครูหรือพระอาจารย์รูปใดก็ตามครูหรือพระอาจารย์ที่สอนธรรมะให้แก่ท่านนั้นก็คงจะไม่มีความรู้ที่ท่านจะสามารถถ่ายทอดให้กับเราได้ทุกเรื่องนะครับที่เราจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบและแยบยลจนทุกวินาทีให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเองศึกษาธรรมะแล้วต้องใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นที่พึ่งด้วยนั่นรายการธรรมะเพื่อชีวิตของเราที่ถ่ายทอดธรรมะให้กับท่านเป็นรายการสดๆให้ท่านฟังอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราชวนท่านคิดนั่นเองครับถ้าท่านฟังรายการนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผมจะชวนท่านคิดเพื่อให้บรรลุธรรมะด้วยตัวของท่านเองคิดเหมือนเช่นที่เราคิดและเราก็ชวนท่านคิดเหมือนอย่างที่เราคิดได้นั่นเองมันตรงนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อเราเพียงแค่ยอมรับความจริงว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีพฤติกรรมที่ดีและบกพร่องเป็นของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นและโอกาสที่เราจะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเลวไหลเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเมื่อยอมรับได้จิตก็สงบไประดับนึงและก็ตัวเราเองก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะต่อคนอื่นทั้งที่เราเจตนาไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจในบางครั้งบางเวลาก็สุดแท้แต่เราก็มีโอกาสที่จะทำแบบนี้กับคนอื่นก็เหมือนกันนั้นธรรมะในข้อขั้นที่2ตรงนี้กำลังสอนอะไรครับสอนเราว่าอย่าว่าแต่เขาเนี่ยเรายังเป็นเองอยู่นะแล้วเราจะไปโทษคนอื่นเขาไปตำหนิเขานะฝ่ายเดียวได้อย่างไรพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเพื่อนก็ย้อนกลับมาบอกว่าทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มันความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตของท่านและเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนข้างเคียงหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับท่านเนี่ยเขาก็คงจะหาความสุขไม่ได้พอๆกับท่านนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้กันว่าเราจะทำอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขสงบไม่สบกับความเศร้าไม่สบกับความทุกข์เมื่อมีคนอื่นหยิบยื่นพฤติกรรมด้านลบมาให้แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะไม่เอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะธรรมะในขั้นที่2ตรงนี้ก็คือการยอมรับความจริงให้ได้ว่าอย่าว่าแต่เขาทำไม่ดีกับเราเลยตัวเราเองก็จะคงจะมีโอกาสนะครับแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบแล้วก็จะไปก่อเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบให้กับคนอื่นเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนึกถึงทีเขาทีเรานึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็น่าจะทำให้ท่านมีจิตใจที่สุขสงบได้ทนต่อการยั่วยุทางด้านลบที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับแต่บางครั้งบางครานะครับต่อให้มีธรรมะในบทที่2นี้ว่าตัวเองก็มีโอกาสทำไม่ดีกับเขาได้เหมือนกันก็หยวนๆเขาเหอะให้อภัยเขาเหอะนะทีใครทีมันผลัดกันนะนะว่ากันอย่างนั้นมันยังไม่พอครับเราคงจะต้องคิดให้ลึกต่อไปกว่านั้นอีกเพื่อจะดูแลรักษาจิตของเราให้สงบงันไม่สั่นไหวเพื่อจะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาที่ท่านทั้งหลายรู้จักนะครับคำว่าอุเบกขาในที่นี้และที่ไหนๆก็ตามมีความหมายตรงกันครับก็คือมีจิตที่สุขสงบไม่มีจิตที่อ่อนไหวง่ายที่จะตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองอันเกิดจากการยั่วยุของคนอื่นๆหรือสิ่งเร้าแวดล้อมอื่นๆนั่นเองมันถ้าเขามาพูดให้ชมให้เราเหลิงเราก็ไม่เหลิงนะถ้าเขามายั่วให้เราเศร้าเราก็ไม่เศร้าถ้าเขามายั่วให้เราโกรธให้เราโมโหเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่โมโหเราจะมีจิตใจที่สุขสงบอยู่อย่างไรก็เราก็ครองจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างยั่งยืนและถาวรอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเราเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับธรรมะที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับท่านในขั้นที่3ที่ผมชวนท่านคิดก็คือหนทางที่จะนำจิตของท่านไปสู่สภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานั่นเองนั่นก็คือขั้นที่1ตะกี้นี้ที่เราคุยกันไว้ผมขออนุญาตทบทวนนะครับเพื่อให้ท่านที่เพิ่งมาฟังรายการจะได้ข้อสรุปกลับไปนะเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้หรือจนกระทั่งพรุ่งนี้เลยก็ได้นะและก็ตลอดไปนั่นก็คือนะข้อที่1ให้ยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราทุกคนมีนิสัยส่วนตัวที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างหลากหลายไม่ว่าด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามธรรมะข้อที่2เวลาใครทำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราก็ให้ยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่านะทั้งเขาทั้งเราก็มีโอกาสจะทำผิดพลาดต่อกันอย่างนี้ได้เสมอนะทั้งเขาทั้งเรามีโอกาสกระทำที่ไม่ดีงามต่อกันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
นั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามครับก็คือการให้ยอมรับความจริงว่ามันเป็นนิสัยสันดานที่ถาวรของกันและกันเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นในตัวตนของใครต่อใครกันได้หมายความว่าถ้าอาจารย์ปริญญาเองเป็นคนที่มีนิสัยบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคนอื่นก็จะไม่มีวันหรือไม่มีความสามารถพอหรอกครับที่จะมาปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอที่ไม่ดีของอาจารย์ปริญญาให้กลายมาเป็นคนดียิ่งขึ้นได้นอกจากตัวอาจารย์ปริญญาเองเท่านั้นที่จะต้องหาหนทางปรับปรุงแก้ไขนิสัยตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองตรงนั้นเสียใหม่แล้วประพฤติดีขึ้นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับมนุษย์ทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์มีข้อบกพร่องหรือท่านผู้ฟังเองค้นพบว่าตัวเองมีข้อบกพร่องเราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บกพร่องของเราตรงนั้นด้วยตัวของเราเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังก็เช่นกันมันถ้าเราจะมีความสุขในสังคมเนี่ยเราจะไปบังคับให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเขาได้ไหมครับคำตอบคือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ครับเปลี่ยนนิสัยถาวรเขาไม่ได้ถ้าเป็นนิสัยชั่วคราวของเขาเนี่ยเราจึงจะเปลี่ยนได้นะนิสัยถาวรคือสันดานนิสัยชั่วคราวอย่างเช่นถ้าเราพูดไม่เพราะแสดงอากัปกิริยาไม่งามไปต่อเขาแน่นอนฮะเขาย่อมมีอารมณ์เสียสมดุลชั่วคราวแล้วก็อาจจะพูดจาไม่เพราะย้อนกลับมาตอบสนองเราและก็ไม่ยิ้มให้เราแต่แยกเขี้ยวยิงฟันใส่เราแทนอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือนิสัยที่ไม่ถาวรของเขาเป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกเพราะมีอาจารย์ปริญญาเป็นเงื่อนไขถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเมื่อสัจธรรมหรือความจริงบทนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวเราไม่ไปแก้ที่ตัวเขาครับเขาไม่ยิ้มให้เราเขาพูดไม่เพราะกับเราเราก็แก้ไขที่ตัวเราเสียค้นหาให้พบว่าเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาตรงไหนอย่างไรพูดภาษาชาวบ้านคือเราไปทำอะไรให้เขาผิดอกผิดใจแล้วเราก็แก้ไขพฤติกรรมที่ทำให้เขาผิดอกผิดใจนั่นซะคือทำให้เขาถูกใจขึ้นมาแทนว่างั้นเถอะการที่เขาทำหน้าบูดหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่ต้อนรับไม่ญาติดีไม่หยิบยื่นไม้ตรีมาให้เราพฤติกรรมตรงนั้นของเขามันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเราสามารถแก้ไขที่ตัวเราได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วคราวที่ไม่ดีของเขาที่เขาแสดงออกมากับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแก้ไขนิสัยปัจจุบันหรือขอโทษนิสัยชั่วคราวพฤติกรรมที่แสดงออกชั่วคราวซึ่งในวันหน้าธรรมะเพื่อชีวิตของเราจะนำเสนอให้ท่านฟังให้ลึกซึ้งกว่านี้แต่ทีนี้เรามาติดใจตรงตะกี้ที่พูดว่านิสัยถาวรหรือสันดานของคนอื่นนั้นเราไปช่วยเขาแก้ไม่ได้ขณะเดียวกันเขาก็ช่วยแก้ไขเราไม่ได้เรามีสิ่งเดียวที่จะทำได้ถ้าจะช่วยเขานะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือช่วยไม่สร้างเงื่อนไขใดๆคือช่วยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงนิสัยที่ถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานอันหมายถึงพฤติกรรมขยะที่ท่านเองก็ไม่พึงประสงค์จะให้เขาแสดงออกหรือไม่พึงประสงค์จะให้เขากระทำนั่นนะครับเราจะช่วยเขาได้ก็มีเท่านี้คือไม่เปิดโอกาสและก็ไม่ยั่วยุการที่เขาจะอยู่ๆจะมาแสดงนิสัยสันดานที่ไม่ดีกับท่านโดยไม่มีเหตุอันควรผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากถูกต้องไหมครับนั่นคือการช่วยเหลือเขาแต่ถ้าท่านจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขด้วยขณะที่ช่วยเขาให้มีความสุขคือไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมขยะกับเราเราก็จะต้องดูแลที่ตัวเองครับท่านผู้ฟังครับศึกษาตนเองแล้วค้นให้พบว่าตัวเราเองนั้นมีนิสัยถาวรอะไรบ้างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับติดตัวเราอยู่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้จักเรียนรู้ตนเองรอให้ชาวบ้านมาบอกเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะมีปัญหาครับการรอให้ชาวบ้านมาคอยบอกว่าเรามีนิสัยไม่ดีสันดานที่ไม่ดีนั้นมันจะมีปัญหาตรงไหนครับท่านผู้ฟังครับ1เราอาจจะได้ความรู้หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อจริงแต่เป็นข้อเท็จเช่นถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงท่านมีบริวารคอยพี่นอพี่เทาอยู่รอบข้างบางครั้งท่านมีสันดานที่ไม่ดีคือนิสัยเลวๆเนี่ยไอ้บริวารเลวๆพวกเนี้ยครับมันก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับท่านหรอกอะไรๆของท่านมันก็จะบอกว่าดีหมดนะครับดีไปหมดมันว่างั้นนะนายของฉันดีไปหมดท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับคำว่าดีไปหมดเนี่ยมันแสลงนะครับคำว่าแสลงแปลว่าแสลงใจพอดูเหมือนกันดีไปหมดแล้วอ่ะมันเหลืออะไรล่ะครับท่านผู้ฟังเราแสดงว่านายของมันดีไปหมดแล้วเหลือแต่ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นการคุยกันแบบสนุกนึกเล่นๆครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเจอบุตรบริวารของท่านนะครับบุตรคงไม่เท่าไหร่บริวารที่เหลวไหลของท่านเข้ามันคอยประจบ
ประแจงคอยประจบสอพลออย่างเนี้ยมันจะกล้าพูดความจริงให้ท่านฟังไหมว่าเอ้ยนายอย่างท่านเนี่ยมีนิสัยถาวรที่ไม่ดีที่ตรงไหนบ้างใครจะกล้าพูดล่ะครับมันจะรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะมีจิตใจที่มั่นคงมีสติพอที่พร้อมจะฟังคำแนะนำติติงของมันที่เป็นบริวารได้เขาไม่กล้าหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่มีใครบอกท่านก็นึกว่าท่านดีปัญหาจึงยังมีอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นหวังพึ่งไอ้บริวารหรือคนบางคนที่อยู่รอบข้างท่านนี่คงจะไม่ได้ที่จะให้มันบอกมันวิธีที่สองครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีข้อบกพร่องตรงไหนที่เราจะแสดงออกไปแล้วมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์พอคนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็จะเคลี้ยงทุกข์นั้นคืนกลับมาหาเราเราก็หาความสุขไม่ได้อีกขณะที่เราก็อยากจะมีชีวิตในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขร่วมกันกับพวกเขาก็มีวิธีที่สองครับก็คือถามตัวเองค้นหาด้วยตัวเองถามตนเองหรือค้นหาด้วยตนเองนี่ถ้าเป็นคนโบราณเขาจะใช้คำว่าตักน้ำใส่กระโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงาหัวของตัวเองมันเป็นคำเปรียบเทียบกับท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าคนโบราณเนี่ยต้องการให้เราดูกระจกครับให้เราส่องกระจกให้เรามองไปที่กระจกครับมองกระจกมองทำไมครับอันนี้ก็ต้องกลับมาในชีวิตจริงของท่านอีกครับชีวิตจริงของท่านเนี่ยถ้าต้องการค้นหาข้อบกพร่องบนใบหน้าหรือบนศีรษะคือเส้นผมทรงผมของท่านเนี่ยถ้าท่านอยากรู้ว่าหน้าตาสวยสะดีไหมมีไฝฟ้าราคีขึ้นมาตรงไหนนะตรงไหนมันมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดที่มันไม่เด่นไม่งามตรงไหนควรเด่นมันไม่เด่นตรงไหนไม่ควรจะเด่นมันเสือกเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ยถ้าพูดจาแบบชาวบ้านนะฮะเราต้องใช้กระจกเงาเป็นตัวช่วยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังงั้นการตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาก็คือการก้มลงมามองดูตนเองพิจารณาศึกษาตนเองนั่นเองการพิจารณาตนเองศึกษาตนเองโดยการใช้กระจกเงาก็เหมือนตอนที่แต่งหน้าถ้าเราใช้กระจกที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์กระจกที่ดีมีคุณภาพท่านผู้ฟังก็จะสามารถค้นพบได้ว่าหน้าตาตรงไหนควรเติมหน้าตาตรงไหนควรเสริมหน้าตาตรงไหนควรแต่งถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับท่านก็จัดการไปตามนั้นนั่นก็คือเราจะต้องใช้กระจกเพื่อเรียนรู้ตัวเราเองนั่นเองนะซึ่งอยู่ในประเด็นที่2นะครับที่เรากำลังบอกว่าเราจะเรียนรู้นิสัยใจคอหรือสันดานถาวรนิสัยที่ไม่ดีที่ถาวรของเราอยู่ตรงไหนเราจะได้นำไปสู่การแก้ไขนั่นเองนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะดูนิสัยเราดูใจคอของเราดูพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะมีกระจกบานไหนที่เป็นกระจกวิเศษครับที่จะสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาให้เราเห็นได้ไม่มีกระจกโรงงานไหนครับอาซาฮีเขาก็ผลิตไม่ได้นะครับต่อให้เป็นเจ้ายุทธจักรของกระจกก็ตามที่จะผลิตกระจกแล้วมาส่องเป็นวิเศษนะเป็นกระจกวิเศษมาส่องให้ท่านเห็นว่าโอ้ตัวคนนี้นะมีนิสัยถาวรคือสันดานนะที่ไม่ดีเนี่ยประการไหนบ้างอย่างไรบ้างเพื่อให้เรียนรู้ตนเองแล้วรีบแก้ไขให้เหมือนกับแก้ไขปรุงแต่งบนใบหน้าของตัวเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องหาให้พบครับท่านผู้ฟังครับหาไม่ยากครับไม่ต้องมีโรงงานไหนผลิตละครับสิ่งที่จะสามารถช่วยท่านผู้ฟังให้มีกระจกเงาสะท้อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวท่านผู้ฟังเองได้ก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของท่านไงล่ะครับคนที่ท่านคบหาสมาคมเขาด้วยคนที่อยู่แวดล้อมตัวท่านหรือคนที่ท่านกำลังมีปฏิสันถารมีการสนทนาภาทีกันอยู่ในขณะนี้ล่ะครับคนที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับก็คือกระจกเงาของท่านครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของกระจกเงาเนี่ยวันนี้คงคุยไม่จบแต่จะพูดเบื้องต้นให้ฟังเอาไว้ก่อนว่าถ้าท่านยิ้มให้กับใครสักคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านเขาจะยิ้มให้ท่านไหมเขาต้องยิ้มกลับมาให้ท่านแน่ถ้าท่านทำไม่ดีกับเขาพูดไม่เพราะหูเขาหรือแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อเขาสิ่งที่ท่านจะได้พบเห็นจากการแสดงตอบสนองของเขาเป็นอาการออกมาก็คือเขาก็จะทำหน้ายักทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแสดงสีหน้าไม่พึงพอใจตัวท่านย้อนกลับมานั่นเองเปลี่ยนจากยิ้มเป็นเสยะด้วยความไม่พึงพอใจมันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกต่อเขานั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้ายิ้มเขาก็ยิ้มตอบถ้าทำไม่ดีเขาก็จะแสดงอาการหรืออากัปกิริยาที่ไม่ดีตอบนั่นแสดงว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ว่าคนนี้หรือคนไหนๆก็ตามเขาล้วนแสดงบทบาทของการเป็นกระจกเงาชั้นดีให้กับท่านใช่ไหมครับเพื่อจะส่องให้ท่านดูตัวของท่านเองว่าท่านเป็นคนอย่างไรและในขณะนั้นท่านมีใบหน้าหรือมีจิตใจที่สวยงามไหมถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่สวยงามพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาต่อเขาในขณะนั้นก็ย่อมสวยงามเมื่อเขา
เห็นว่าท่านสวยงามตัวเขาคือเงาของท่านก็จะแสดงความสวยงามคืองดงามด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกหรือกระทำตอบมาต่อตัวท่านนั่นเองนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะต้องการชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านจะสามารถศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองได้ด้วยการก้มลงมองดูตนเองแต่มองดูตนเองโดยการใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงาสะท้อนให้กับตัวเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับกระจกสวยกระจกใสๆท่านชอบใช่ไหมครับกระจกไม่สวยกระจกมัวๆส่องหน้าท่านแล้วไม่สวยแล้วบูดๆเบี้ยวๆท่านต้องเคลี้ยงทิ้งและหาซื้อใหม่ใช่ไหมครับเพื่อนมนุษย์ล่ะครับถ้าเพื่อนมนุษย์เป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องจิตส่องใจส่องพฤติกรรมของตัวเราถ้าเขาเป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายท่านทำไม่ดีเขาหน่อยเดียวเขาหน้างอหน้างุ้มใช่ไหมส่วนมากท่านทำไงกับกระจกบานนั้นครับท่านจะคบเขาประคบประงมเขาและรีบแก้ไขตนเองเพื่อทำให้ตัวเองน่ารักสำหรับเขาและเขายิ้มให้กับท่านหรือไอเวนี่นิสัยไม่ดีฉันไม่คบเนี่ยใครงอนท่านใครงี่เง่ากับท่านท่านก็ไม่คบและท่านเลิกคบเขาไปเลยตลอดชีวิตก็มีสำหรับบางคนเพราะท่านแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบเป็นเงื่อนไขต่อเขาเขาก็แสดงอาการที่เป็นลบเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับมานั่นเท่ากับว่าไม่ต่างกับการที่ท่านเป็นผู้ทุบกระจกเงาของตัวท่านเองเสียสิ้นและถ้าหากว่าชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะหาความสุขได้ไหมครับเพราะท่านยังมีพฤติกรรมเป็นเงื่อนไขกับคนอื่นเขาต่อตลอดไปเจอใครก็ทุบกระจกทิ้งหมดทุกครั้งเลยอย่างนี้คือปัญหาในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับท่านมีทุกข์แล้วยังพาความทุกข์ไปแปดเปื้อนหัวอกหัวใจคนอื่นด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งนี้ก็คงจะสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราชวนให้ท่านผู้ฟังค้นพบความสุขและก็แสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายกันเนี่ยนะครับเราก็ได้สอนให้ท่านได้เรียนรู้แนะนำให้ท่านเรียนรู้หรือชี้ช่องให้ท่านได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตของเราอยู่นั้นเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวของท่านที่อยู่ตรงหน้าท่านอยู่รายรอบตัวท่านเขาทำตนเป็นเสมือนกระจกส่องเราคือส่องพฤติกรรมของเราส่องความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราให้เราเห็นและบอกว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำตอบสนองต่อเราในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่านั่นคือบทบาทที่เขาแสดงออกไปตามตัวเราที่หยิบยื่นเงื่อนไขให้กับตัวเขานั่นเองเช่นถ้าเรายิ้มให้กับเขาเขาก็จะยิ้มรับกลับมาให้เราถ้าเราพูดไม่ดีประพฤติไม่งามกับเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามต่อตัวเราสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันเขาก็เลยคล้ายประหนึ่งเป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องพฤติกรรมในความเป็นตัวเรานั่นเองนั่นคือเรื่องที่กล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยอมรับและเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ได้ความสุขอีกระดับหนึ่งถึงแม้จะเป็นความสุขเล็กๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในหัวจิตหัวใจของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝ่ประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังชีวิตของท่านในชีวิตประจำวันที่ต้องดำเนินไปร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างหลากหลายนั้นมันก็จะดูดีมีสุนทรีรมมากขึ้นอย่างนี้ก็คือท่านสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตัวท่านเองในชีวิตประจำวันได้ท่านผู้ฟังครับความฉลาดในการดำเนินชีวิตทางสังคมของท่านเมื่อสักครู่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาท่านจะไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมจริงๆนั้นต่อไปนี้ท่านจะคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วครับการคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพอเห็นใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของท่านที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมขยะนะให้ท่านได้รับรู้ดูเห็นนั้นท่านก็จะมีปฏิกิริยาในทางลบตอบสนองเขากลับไปเสมอเห็นเขาไม่ยิ้มให้ก็ไม่พอใจได้ยินเขาพูดไม่เพราะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกอารมณ์ไม่สบอารมณ์ท่านท่านก็สั่นไหวทางอารมณ์คือไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นก็ขุ่นมัวนะอารมณ์บูดอารมณ์บ่อจอยอะไรไปแบบนั้นการแสดงออกเมื่อเห็นคนอื่นซึ่งเป็นกระจกส่องตัวเราเช่นนั้นเนี่ยมันหมายถึงการที่ท่านผู้ฟังพลาดไปมากทีเดียวครับคือการพลาดไปจากการที่ลืมคิดไปว่านั่นคือภาพเงาของตัวเราที่อยู่ในกระจกเหมือนตอนที่ท่านแต่งหน้าทาปากนั่นเองเวลาท่านแต่งหน้าทาปากในกระจกส่องเงาของท่านเนี่ยถ้าเห็นท่านปากเบี้ยวหรือคิ้วตกไปข้างนึงเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังรายการนี้อยู่ว่าเวลาคิ้วตกเนี่ยท่านจะหยิบเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแต่งคิ้วของท่านที่มันตกให้ยกขึ้นเนี่ยท่านจะไปเขียนที่ไหนครับท่านจะไปแต่งเงาในกระจกของท่านหรือว่าเขียนคิ้วที่ตัวตนที่แท้จริงของท่านมันถ้าหากว่าตัวท่านเองคิ้วตกแต่พยายามเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแก้ไขที่เงาของท่านในกระจกผมถามว่าต่อให้เขียนกันทั้งปีทั้งกะชาติเนี่ยคิ้วของท่านที่มันตกมันจะยกขึ้นมาได้ไหมมันจะสีวิไลสวยงามเพลิดแพรวพราวเหมือนอย่างที่ท่านใฝ่ฝันจะให้มันเป็นความจริงได้ไหมมันเป็นจริงไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านต้องการจะแก้ไขท่านต้องแก้ไขที่เหตุครับเหตุมันก็อยู่ที่คิ้วของท่านไม่ใช่เงาของคิ้วของท่านที่อยู่ในกระจกใช่ไหมถูกต้องไหมครับนั่นก็เช่นกันครับถ้าท่านเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ต่อไปนี้เวลาใครแสดงออกหรือกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามกับท่านท่านก็อย่าเพิ่งไปโกรธครึ่งเขานะอย่าเพิ่งไปไม่พึงพอใจเขานะสิ่งที่ท่านควรทำก็คือรีบก้มลงมองดูที่ตนเองว่าเฮ้ยขณะนี้เรากำลังยิ้มให้เขาหรือแยกเขี้ยวใส่เขากันแน่ถ้าเรากำลังแยกเขี้ยวใส่เขาคือไม่แสดงบทบาทของความเป็นมิตรต่อเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ความเป็นมิตรจากเขาตอบสนองกลับมาต่อเราในบทบาทดีลาที่น่าเอ็นดูหรือที่น่ารักได้อย่างไรถ้าท่านทำตัวไม่น่ารักเขาจะไม่มีวันแสดงบทบาทของคนที่จะเป็นคนน่ารักกลับมากับท่านได้แน่นอนถ้าท่านแสดงความเป็นคนน่ายักใส่เขา
ขาก็ต้องนะทำหน้ายักษ์ใส่ท่านตอบสนองกลับมาเหมือนกันเขากับเราล้วนเป็นเงาของกันและกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับนั่นคือความฉลาดทางสังคมถ้าท่านต้องการจะพบสุขในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมท่านไม่สามารถจะปลีกวิเวกและดำรงชีวิตอยู่อย่างเอกเขนกแต่เพียงลำพังได้นานๆหรอกครับเพราะว่ารหัสทางจิตของมนุษย์นั้นเนี่ยถูกกำกับมาไว้ตั้งแต่เกิดแล้วครับนะฮะกี่ภพกี่ชาติมาก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งพาอะไรล่ะครับเราต้องพึ่งพาความหลากหลายของกันและกันใช่ไหมครับเพราะในความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาโบราณที่เขาพูดก็ต้องบอกว่าลางเนื้อชอบลางยาตัวอย่างตรงนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เลยเห็นว่านั่นคือความหลากหลายอีกอย่างนึงที่เป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่มีรหัสติดอกติดใจกันมาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาตินี้ลางเนื้อชอบลางยาคือคนหนึ่งชอบเนื้อคนหนึ่งก็ชอบน้ำนี่คนหนึ่งชอบหวานคนหนึ่งชอบเปรี้ยวคนหนึ่งชอบขมคนหนึ่งชอบเค็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาตินั้นต้องการให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วใช้ความแตกต่างที่หลากหลายของกันและกันที่มีอยู่นั้นเอามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดให้แก่กันและกันมนุษย์จึงต้องง้อกันเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับสุภาพบุรุษก็ต้องง้อสุภาพสตรีใช่ไหมครับเพราะสุภาพสตรีนะเขามีความสามารถที่จะตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกได้ในขณะที่สรีระของความเป็นชายนั่นนะมันก็ไม่มีส่วนใดที่สามารถจะตั้งท้องนะแล้วคลอดลูกได้ผู้ชายกับผู้หญิงจึงจำเป็นจะต้องอาศัยในความไม่มีที่ตนมีความไม่มีที่ตนมีก็คืออย่างเช่นสุภาพสตรีก็นะไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ชายเขามีนะว่างั้นเถอะขณะที่ผู้ชายก็ไม่มีมดลูกเหมือนผู้หญิงต่างจึงต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความหลากหลายทั้งทางกายภาพคือร่างกายที่เป็นหญิงเป็นชายนะอวัยวะที่เป็นของความเป็นหญิงและแสดงความเป็นผู้ชายนอกจากนั้นไม่ใช่แค่กายภายนอกเท่านั้นนะจิตใจของทั้งสองคนคือหญิงกับชายหรือกับทุกๆคนที่อยู่ในสังคมโลกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในครัวเดียวกันเป็นโลกใบเล็กเนี่ยพี่น้องๆที่เกิดคลานตามกันมาแต่ละคนก็ยังมีอุปนิสัยใจคอหรือมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปอย่างหลากหลายถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้สัจธรรมในครัวเรือนชัดๆเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเราก็คงจะหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้เมื่อเราหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้แน่นอนครับว่าเราก็คงจะไม่สามารถจะแบ่งปันความสุขของเราให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการแสวงหาความสุขเนี่ยสัจธรรมเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสมกับที่เราเรียกชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตคือชีวิตที่เป็นสุขชีวิตที่สมดุล นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในการที่ท่านจะเป็นผู้ที่จะฉลาดทางสังคมท่านจึงต้องฉลาดที่จะรู้จักยอมรับความจริงทั้งของตนเองและผู้อื่นการยอมรับความจริงตรงนี้ก็คือการรู้จักนะเป็นไงครับรู้จักนิสัยของตนเองและรู้จักนิสัยของผู้อื่นหรือถ้าหากว่าผู้อื่นเราเพิ่งคบเราเพิ่งจะต้องเรียนรู้กันอยู่เราก็จะต้องยอมรับความจริงต่อไปด้วยที่เราคุยกันไว้เนี่ยว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความหลากหลายสิ่งที่หลากหลายกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีงามความหลากหลายล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือเป็นธรรมชาติล้วนดีงามเสมอครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติล้วนถูกต้องและเหมาะสมเสมอครับถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันจนสุดโต่งก็ตามท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่มีรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าในคราวคราที่ฝนพรำท่านผู้ฟังจะเห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นประกอบด้วยแถบสีที่เป็นแสงถึง7สีเขาเรียกว่าสเปกตรัมที่แตกต่างกันคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นแถบสีทั้ง7อย่างชัดเจนแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสีส่วนใหญ่มันจะมีความเข้มความสดของสีที่แตกต่างกันมากนะอย่างเช่นม่วงกับแดงท่านผู้ฟังเห็นไหมครับม่วงกับแดงเนี่ยเฉดสีก็ออกมาคนละเฉดแล้วใช่ไหมครับความแตกต่างกันตรงเนี้ยนะทั้ง7สีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะม่วงกับแดงหรอกนะครับเมื่อเอามาเรียงกันเป็นแผงเดียวกันภาษาฝรั่งใช้คำว่าเป็นเซตเดียวกัน
รือเป็นชุดเดียวกันเราก็จะได้รุ้งกินน้ำตามธรรมชาติขึ้นมา1ตัวเราเรียกรุ้งกินน้ำว่าตัวใช่ไหมครับ1ตัวที่สวยงามมากสวยงามจนกระทั่งนักประพันธ์ของฝรั่งเขาบอกว่าท่านจะเอารุ้งกินน้ำเนี่ยนะครับมาจะทำมาเป็นตัวแหวนนะหรือเรือนแหวนให้กับเธอเพื่อสวมนิ้วนางให้แล้วก็จะขึ้นไปเอาดวงจันทร์อันทอทองคือทอแสงทองสวยอารามมาประดับไว้บนตัวแหวนหรือบนเรือนแหวนทำเป็นหัวแหวนนั่นเองแล้วฉันจะเอาแหวนวงนี้มอบให้กับเธอสวมกับนิ้วนางของเธอไว้เพื่อแทนคำว่ารักจากใจของฉันนั่นเองเห็นไหมครับอันนั้นก็คือเป็นจินตนาการที่ผู้เป็นนักประพันธ์ทั้งหลายเข้าถึงแล้วก็รำพึงรำพันออกมาให้เราฟังแล้วค่อนข้างจะสุนทรีรมตามเข้าไปด้วยท่านผู้ฟังครับแสดงให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นคือสิ่งที่รวมเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันเป็นเซตเดียวกันเป็นชุดเดียวกันเป็นแผงเดียวกันใช่ไหมครับถ้าว่าท่านผู้ฟังเองยอมรับในความจริงของตนเองว่าตนเองคือสัตว์สังคมเป็นมนุษย์ที่ต้องการความมีสังคมอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับผู้อื่นเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็คงจะต้องปฏิบัติตามข้อธรรมะที่เป็นธรรมชาติถูกต้องไหมครับเพราะนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสุขอันเกิดจากความสมดุลกันระหว่างเรากับทุกสรรพสิ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้เราก็คงต้องเรียนรู้เพื่อจะเรียนแบบรุ้งกินน้ำกันบ้างนะครับว่าบางคนที่เราคบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวหรือสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในสังคมในชุมชนเดียวกันกับเราเนี่ยบางคนอาจจะทำตัวเป็นเหมือนสีม่วงบางคนก็ครามบางคนก็น้ำเงินบางคนก็เขียวบางคนก็เหลืองแสดแดงอะไรว่ากันไปทั้ง7นั่นคือความหลากหลายครับท่านผู้ฟังครับม่วงกับแดงก็แตกต่างกันม่วงกับเหลืองก็แตกต่างกันม่วงกับเขียวก็แตกต่างกันม่วงกับขาวก็แตกต่างกันและแต่ละสีก็ล้วนแตกต่างกันอย่างนี้คือความหมายของคำว่าความแตกต่างกันที่หลากหลายครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติสอนเราให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยเกิดจากการเอาแถบสีคือสเปกตรัมทั้ง7สเปกตรัมที่เกิดการหักเหของแสงเพราะความชื้นเพราะละอองน้ำในอากาศในวันที่ฝนพรำๆนะฟ้าสวยๆเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากตรงนี้นั่นแสดงว่าแสงอาทิตย์เนี่ยที่ปกติแล้วเราจะมองไม่เห็นมีสีสันใดๆมีแต่ความสว่างที่ช่วยทำให้เรามองเห็นถนนหนทางมองเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราในเวลากลางวันได้อย่างสบายๆนะและก็สะดวกด้วยในการดำเนินชีวิตของเราไม่เป็นอุปสรรคทางสายตาว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยเดิมไม่มีแสงไม่มีสีอะไรเลยขอโทษไม่ใช่ไม่มีแสงไม่มีสีสันที่หลากหลายให้เราเห็นมีแต่แสงสว่างเท่านั้นพอวันดีคืนดีเกิดรุ้งกินน้ำขึ้นมาเราก็เห็นสเปกตรัมทั้ง7สีที่แยกออกมาจากความไม่มีคือจากความว่างไปจากสีสันต่างๆของแสงอาทิตย์ตรงนี้คือข้อสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับที่วันนี้เรานำมาฝากท่านไว้เป็นข้อคิดว่าจากความว่างนะคือว่างไปจากความมีสีสันทั้ง7ในยามปกติที่เราเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นสีดวงอาทิตย์เราเห็นแต่แสงของดวงอาทิตย์พอมีการหักเหของแสงเกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์ให้เราเห็นถึงแก่นแท้ของความว่างของแสงอาทิตย์ทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วแก่นแท้ของความเป็นแสงอาทิตย์ที่ไม่มีสีสันใดๆแท้จริงและประกอบด้วยตั้ง7สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายด้วยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ให้แง่คิดอะไรกับท่านที่ทำให้เราเองมีความสุขครับที่จะทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือเราพบความจริงว่าธรรมะคือธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนเต็มไปด้วยความหลากหลายบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแบบฉาบฉวยเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแก่นแท้ของความหลากหลายของสรรพสิ่งนั้นก็ตามแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเรายังวิเคราะห์ไม่เป็นเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายเราก็จะสรุปว่าธรรมะคือธรรมชาติของสรรพสิ่งนั้นนะไม่มีความหลากหลายใดๆมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นมันเป็นมันเป็นของมันยังไงฉันก็เห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับมันมนุษย์ที่เห็นอะไรปุ๊บแล้วสรุปอะไรง่ายๆไปตามที่ตาเห็นนั่นแสดงว่าเป็นมนุษย์ที่ยังบกพร่องนะครับ
ยังต้องใช้สติปัญญาเพิ่มอีกสักนิดนึงไม่งั้นแล้วการดำเนินชีวิตของท่านก็อาจจะมีทุกข์ปนเข้ามาหรืออาจจะไม่เหลือสุขเอาไว้ให้ท่านเลยในจิตใจมันจะว่างไปจากความสุขก็จะมีความทุกข์เข้ามาแทนอย่างนี้ก็คือปัญหาในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดทางสังคมปัญหาธรรมะหรือปริศนาธรรมที่แสงแดดแล้วมีการแยกสเปกตรัมเป็น7สีกลายมาเป็นแถบสีรุ้ง1ตัวให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าหรือในจินตนาการของท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็พอจะบ่งบอกได้แล้วว่าในความว่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ดูเหมือนไม่มีนั้นนะถ้าตรงกับภาษาที่เราศึกษาธรรมะกันเขาเรียกว่าเป็นสภาวะของสุญญตาคือว่างไปจากการมีอยู่ของบางสิ่งที่มีคือเป็นความมีที่เหมือนไม่มีที่เรียกว่าเป็นสุญญตานั่นเองก็ไม่ต่างกับจิตของมนุษย์เราว่าทำไมเวลาเราศึกษาธรรมะเพื่อจะมีมรรคผลบรรลุมรรคผลคือนิพพานเราทำไมจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติจิตปฏิบัติตนของเราให้เป็นสุญญตาก็เพราะอะไรครับเพื่อนำพาจิตของเราเข้าสู่ธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตเรานั่นเองครับทุกวันนี้จิตของเราเนี่ยเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งรหัสของจิตของเราคุณสมบัติของจิตของเรามันจึงถูกเบี่ยงเบนเอาไปจากความเป็นธรรมชาติกันเสียมากนี่คือความจริงที่อยากจะกล่าวแทรกไว้ตอนนี้นะครับมันก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสุญญตาพาไกลไปนะครับเอาใกล้ๆตัวที่เป็นธรรมะเพื่อชีวิตใกล้ๆโลกิยธรรมของเราตรงนี้ครับคือให้มองเห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยนะคือสี7สีที่เป็นแถบแสงอันแยกมาจากแสงอาทิตย์ที่ปกติเราดูเหมือนว่าแสงอาทิตย์เนี่ยไม่มีสีสันอะไรนะแต่แท้จริงแล้วมีทั้ง7สีเราก็เลยต้องการนำธรรมะข้อนี้มาฝากเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ว่าเราเองคงต้องมองเพื่อนมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมว่าแต่ละคนก็เป็นเหมือนรุ้งกินน้ำถ้ามีอยู่7คนนะในสังคมเราในครอบครัวเราต่างคนก็ต่างเหมือนคนละสีของแถบแสงหรือแถบสีของดวงอาทิตย์นั่นเองเมื่อรวมกันอยู่ในครอบครัวก็เท่ากับว่าเอาสีทั้ง7คือตัวเรากับสมาชิกในครอบครัวอีก6คนนะมารวมกันเป็น7คนมาทำให้เกิดเป็นรุ้งกินน้ำ1ตัวก็คือ1ครอบครัวถูกต้องไหมครับและเราถ้าสามารถรวมกันเป็น1เดียวได้คือมีความปรองดองกันในครอบครัวมีความสุขในขณะที่อยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นแผงเดียวกันคืออยู่กันอย่างลงตัวอยู่กันอย่างมีระเบียบความสวยงามของความเป็น1เดียวกันของแต่ละคนใน7คนนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ความสวยงามของรุ้งกินน้ำดูได้ด้วยตาครับความสวยงามของการอยู่ร่วมกันของท่านกับเพื่อนสมาชิกในครอบครัวอีก6คนรวมเป็น7คนนั้นมันวัดได้ด้วยความสุขครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสามารถอยู่ร่วมกันกับสมาชิกอีก6คนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเหมือนสีรุ้งทั้ง7สีเนี่ยครับรวมกันเป็นแผงเดียวกันได้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าความหนึ่งเดียวกลมกันในครอบครัวของท่านก็จะเกิดขึ้นครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่ไร้ไปถึงความทุกข์คือถึงแม้จะมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามทุกข์กับสุขมันคู่กันครับแต่ถึงแม้มันจะมีทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าเวลาใดก็ตามตัวท่านเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เข้าถึงสัจธรรมในบทนี้ก็จะบอกตัวเองได้เลยว่ามีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับเมื่อมันมีทุกข์และเหมือนไม่มีเราจะเซหรือจะกล่าวกันภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าไม่มีทุกข์คือปลอดหรือว่างไปจากความทุกข์ก็เห็นทีจะไม่ผิดนักใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็เหมือนกันมนุษย์แต่ละคนก็ต้องคิดว่าตัวเองก็เหมือนสีหนึ่งสีของรุ้งทั้ง7สีนะครับแต่ว่าในสังคมบังเอิญโลกเราเนี่ยมีประชากรเยอะครับเวลาท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในตลาดอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในอาคารเดียวกันท่านก็อาจจะนับศีรษะของเพื่อนมนุษย์ของท่านที่อยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมกันได้ว่าเกิน7คนแน่ๆเอาเป็นว่ามันจะกี่คนก็เท่ากับว่ากี่สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายแล้วกันใช่ไหมครับรุ้งกินน้ำเนี่ยจุดเด่นที่สวยงามเกิดจากการที่ทั้ง7สีมารวมอยู่ด้วยกันแสดงว่าถ้ายิ่งมีมากสีคือยิ่งมากกว่า7สีได้ถ้าสมมติว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นเป็นความจริงที่มีสีมากกว่า7สีแต่นี่บังเอิญนะไม่ใช่บังเอิญละแต่นี่รุ้งกินน้ำแยกสเปกตรัมของแถบแสงออกมาเป็นสีสันจากดวงอาทิตย์ก็มีแค่7เนี่ยถ้ามนุษย์เราล่ะถ้าอยู่กัน100คนก็100อย่างถูกต้องไหมครับ1,000คนก็ย่อมจะ1,000อย่างถ้าท่านสามารถนำเอาคนจำนวนมากๆที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมีสีแตกต่างกันอย่างมากมายยิ่งกว่าสีรุ้ง7สีซะอีกท่านลองคิดดูครับว่าโลกของเราสังคมของเราชุมชนของเราหมู่บ้านของเรา
หรือในครัวเรือนของเรามันจะมีความรื่นรมมันจะมีความสุขมันจะมีความสวยงามไม่ต่างไปจากสีรุ้งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับถ้าต่างมันเป็นไปไม่ได้มันจะสวยงามนั้นลงตัวดูอย่างเหมาะสมกลมกลืนไปหมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรวมกันเท่านั้นจึงจะงดงามแล้วถามว่าถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงว่าแตกต่างกันแล้วงดงามทำไมเราจึงมองไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างกันล่ะครับระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมคือต้องการใฝ่หาความสุขให้กับตนเองนั่นคืออันดับแรกและเมื่อมีความสุขแล้วต้องการจะแบ่งปันสุขนั้นให้กับคนอื่นมันต่อไปนี้ถ้าท่านเห็นใครเขามีนิสัยส่วนตัวนิสัยในการดำเนินชีวิตนะครับแตกต่างกันกับท่านก็ให้คิดซะว่านั่นคือการแตกต่างกันของสีรุ้งหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของท่านที่จะทำให้ตัวเองพบกับความสุขก็คืออย่ามองเห็นความแตกต่างของท่านกับคนอื่นโดยการเห็นความแตกต่างแล้วผลักไสกันออกจากกันคือมองหาความแตกต่างเพื่อมาสร้างความแตกแยกอย่างนี้อย่าทำครับเพราะว่าท่านกำลังเอาความต่างสีกันของสีรุ้งไปแยกออกจากการเป็นรุ้งกินน้ำที่อยู่ในชุดเดียวกันหรือตัวเดียวกันท่านจะไม่เห็นรุ้งกินน้ำสวยงามเหมือนเดิมอีกนะครับตอนฝนเริ่มซาฟ้าเริ่มสว่างรุ้งกินน้ำก็จะค่อยๆถูกกลืนไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมใช่ไหมครับถ้ารุ้งกินน้ำกำลังสลายตัวท่านผู้ฟังก็จะเห็นด้วยตาของตัวท่านผู้ฟังเองว่าความสวยงามแต่เดิมของรุ้งกินน้ำตัวเดิมนั้นจะสวยงามเท่าเดิมไหมครับความสวยงามจะเริ่มลดลงเมื่อความเป็นเจ็ดสีที่แตกต่างกันนั้นเริ่มเจือจางลงคือเริ่มถูกกลืนหายไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมของตนเองเห็นไหมครับชั้นใดก็ฉันนั้นครับมันถ้ายิ่งท่านผู้ฟังค้นพบว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันในชุมชนเดียวกันในสังคมเดียวกันกับท่านมีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายมากเท่าใดท่านจะต้องยิ้มให้ครับเห็นความแตกต่างแล้วต้องมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านท่านต้องทำครับถ้าไม่ทำท่านจะไม่พบกับคำว่าความสุขที่ท่านปรารถนาครับอย่ามองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความแตกแยกนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ที่ทุกคนในสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอยู่แล้วปากก็ร่ำร้องหาความสุขใส่ตนพยายามถือศีลกินเจพยายามปฏิบัติธรรมแต่ในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตต่อให้ท่านถือศีลประพฤติธรรมอย่างไรความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านทุกลมหายใจของท่านจะหาความสุขไม่ได้ครับท่านจะพบความสุขไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านยังไม่สามารถจะสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เหมือนกับเป็นแถบสีคนละสีที่แตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายได้นั่นเองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิครับมองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการเป็นมนุษย์ที่ฉลาดในทางสังคมท่านจะพบสุขได้ครับสัจธรรมข้อนี้ความเป็นจริงจะเกิดได้ในการสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านคือท่านต้องรู้จักยอมรับและต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ฟังครับความสุขในชีวิตประจำวันที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับมันจะสามารถบังเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจิตใจเราเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ให้คำตอบว่าเราเป็นสุขหรือเรามีความสุขคนอื่นจะมาบอกเราว่าเรามีความสุขขณะที่ใจเราเองยังไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นว่าเรามีความสุขเห็นทีก็เห็นทีจะเป็นสุขไปไม่ได้นะครับหรือในขณะเดียวกันจิตใจเราเปียกเปื้อนไปด้วยความทุกข์ความระทมเนี่ยบุคคลภายนอกใครสักคนหนึ่งที่เขาเมตตาเราปรารถนาดีต่อเราแล้วก็มาบอกว่าขณะนั้นตัวเราเองเนี่ยกำลังมีความสุขหรอกไม่ใช่ทุกข์มันก็จะไม่สามารถช่วยทำให้เราเปลี่ยนจากทุกข์กลับเป็นสุขเหมือนคนอื่นที่เขาหยิบยื่นความเมตตาช่วยชี้แนะชี้ทางเราตรงนั้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเปลี่ยนสุขและเปลี่ยนทุกข์ในจิตใจของตัวเองก็คือตัวเราเองนั่นเองไม่ใช่คนอื่นใครทำไม่ดีกับเราเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวกันไว้หลายต่อหลายครั้งใครสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวเราเองถ้าไม่บอกหรือไม่ยอมรับเอาความทุกข์นั้นมาใส่ในจิตใจของตัวเราเราเองก็จะสั่นสะเทือนจิตใจเป็นความทุกข์มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความทุกข์หรือสุขเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะหาคำตอบให้กับเราอย่างแท้จริงว่าในแต่ละวันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเพราะตัวเรานั่นเองที่สั่งจิตตัวเราหรือบอกกับตัวเราเองว่านี่ฉันทุกข์หนอนี่ฉันสุขหนอถ้าท่านผู้ฟังเองทราบเคล็ดลับหรือความเป็นจริงตรงนี้ท่านย่อมรู้ดีว่าถ้าชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านมีความประสงค์จะพบแต่ความสุขท่านควรจะบอกกับตนเองว่าอย่างไรจริงไหมครับการที่มีคนหลายๆคนสอนเราว่าจงรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นก็เป็นคำสอนที่น่าฟังและน่าคิดน่าปฏิบัติตามนะครับคำว่าจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการสอนตนเองให้มีความสุขอยู่กับทุกสิ่งที่เป็นตนเองนั่นเองการไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันจะนำตัวเราเองไปสู่การต่อสู้การดิ้นรนและก็การแสวงหาการดิ้นรนการต่อสู้การแสวงหานั่นเป็นอาการของการสั่นสะเทือนทางจิตใจในเบื้องต้นที่เริ่มนำไปสู่ความทุกข์ในเบื้องต้นและความทุกข์สุดๆในบั้นปลายได้ถ้าสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปแล้วหาจุดจบไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์ค่อนข้างนานเช่นไม่พอใจในความเป็นผู้มีฐานะในระดับปัจจุบันพอมีพอกินถ้าไม่พอถ้ารู้จักคำว่าไม่พอนะไม่ใช่รู้จักคำว่าพอมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยต้องดิ้นรนนะดิ้นรนต่อสู้ไขว่คว้าเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคำว่าพอซึ่งท่านผู้ฟังก็รู้

เราต้องการที่จะว่างไปจากความทุกข์ท่านผู้ฟังครับในแต่ละวันนั้นตัวท่านเองก็คงจะต้องรู้จักใส่รหัสให้กับจิตของตัวเองให้รู้จักกับคำว่าสุขเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าความสุขนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทุกๆท่านล้วนแสวงหาด้วยกันทั้งสิ้นเราคุยกันมาตลอดว่าถ้าท่านต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านต้องเป็นคนที่จะฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยซึ่งที่ผ่านๆมาเราก็เคยแนะนำให้ท่านบอกว่าให้ท่านรู้จักยอมรับและรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นในสังคมเพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าท่านสามารถนำเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้สร้างสังคมเดียวกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันหน่วยเดียวกันองค์กรเดียวกันได้ความสุขและความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านความสุขและความสำเร็จในการทำงานร่วมกันความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่วมกันมันก็จะบังเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เสียหายไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายถ้าเรารู้จักเลือกจับคู่กันถูกต้องไหมครับเช่นถ้าอาจารย์ปริญญาถามท่านผู้ฟังว่าสีอะไรเอ่ยที่คู่กันกับสีดำท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะตอบว่าสีขาวไงครับสีขาวไงคะถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าผมถามคนอื่นๆอีกว่าสีดำควรจะคู่กับสีอะไรบางคนอาจจะบอกว่าแดงไงคะแดงไงครับเห็นไหมครับถามว่าสีดำเนี่ยจำกัดไว้ไหมครับว่าจะต้องคู่กับสีขาวแต่เพียงอย่างเดียวหรือสีเดียวมันไม่จำเป็นใช่ไหมครับสีสันทุกสีสันในธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันมีเอาไว้ให้กับผู้คนได้จับคู่กันอย่างลงตัวนะเพื่อให้เกิดความลงตัวกันนั่นเองครับไม่ได้หมายความว่าสีสันที่เห็นแตกต่างเรามีไว้ให้หรือธรรมชาติมีเอาไว้ให้เพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังถึงความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ถามว่าในครัวเรือนของท่านเนี่ยท่านเป็นสามีภรรยากันและมีครอบครัวเดียวกันอยู่เนี่ยถามว่าถ้าสองคนนะชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งมีนิสัยใจคอที่เหมือนกันทำอะไรแล้วให้ถูกอกถูกใจของกันและกันมนุษย์เนี่ยมีนิยามของคำว่าถูกอกถูกใจกันตรงที่มีอะไรเหมือนกันคิดตรงกันพูดเหมือนกันนะชอบในสิ่งเดียวกันมนุษย์จะถูกใจมากเลยถูกไหมครับนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์นะครับและถ้าท่านต้องการจะยืนยันว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะในครอบครัวที่เกิดจากการดำเนินชีวิตของท่านระหว่างสองคู่ผัวตัวเมียกันแบบนั้นคือการประพฤติผิดนะครับคำว่าประพฤติผิดนี่ไม่ได้หมายความว่าตำหนิท่านแต่เป็นการติติงเพื่อฉุกคิดชวนคิดกันนะครับว่าถ้าท่านพยายามจะให้คู่รักของท่านประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านคิดประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอต่างๆที่สอดคล้องกับที่ท่านมีที่ท่านเป็นเนี่ยนะฮะนั่นคือการปฏิบัติผิดธรรมชาตินะครับถามว่าทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นก็เราเคยกล่าวให้ฟังไปแล้วว่ารุ้งกินน้ำมีตั้ง7สีถ้าสามารถรวมกันเป็นรุ้งตัวเดียวกันได้ความสวยงามก็จะเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าสีดำคู่กับอะไรท่านผู้ฟังเอาสีดำมาคู่กับสีดำก็ไม่ผิดกฎหมายครับใช่ไหมสีดำคู่กับสีดำนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายครับเพราะสามารถกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ถามว่าสวยไหมครับระหว่างสีเดียวกันกับหลายๆสีที่มารวมกันหรือมาอยู่ร่วมกันหลายสีสวยกว่าสีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับการเป็นสามีภรรยากันเราให้ต่างคนต่างยืนหยัดในความเป็นตัวตนของกันและกันแล้วสามารถสร้างครอบครัวเดียวกันอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวคือยังครองความหลากหลายกันเอาไว้ได้เนี่ยสังคมหรือครอบครัวน้อยๆนั่นก็จะเป็นครอบครัวที่น่ารักและสวยงามถูกต้องไหมครับมันในความเป็นจริงเนี่ยที่ครอบครัวเราทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันปีนเกลียวกันหงุดหงิดในอารมณ์และก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อกันเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากการที่ทั้งสองคนสองฝ่ายเนี่ยประพฤติตนผิดธรรมะคือผิดธรรมชาตินะด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนะทะเลาะเบาะแว้งกันทุบตีกันมีปัญหากันทั้งเล็กทั้งใหญ่ในชีวิตประจำวันระหว่างคู่ผัวตัวเมียล้วนมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะให้อีกฝ่ายนึงนะประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันกับที่ตนเองต้องการจะเห็นหรือประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอของตนเองที่ตัวเองเป็นฝ่ายชอบนั่นหมายความว่าพยายามที่จะ

บังคับจับให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำเขาพูดหรือเขาแสดงออกไปตามที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องหรือพอใจนั่นเองแปลว่าก็พยายามจะใช้อำนาจเหนือนำอีกฝ่ายหนึ่งถ้าสามีภรรยาคู่ผัวตัวเมียทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นนี้แล้วเนี่ยครอบครัวก็เห็นทีจะหาความสุขที่แท้จริงยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับตอนจีบกันใหม่ๆตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยส่วนมากคู่รักทั้งหลายก็มักจะสามารถที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ถามว่าทำไมอยู่อย่างมีความสุขได้ก็เพราะรักกันใหม่ๆต่างฝ่ายต่างทำไงกันครับก็ยอมรับและปรับตัวเข้าหากันไงครับต่างฝ่ายต่างยอมรับและปรับตัวเข้าหากันนั่นคือการพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะที่ตั้งอยู่ร่วมกันคบกันอยู่ได้ก็เป็นเพราะแรงแห่งความปรารถนาเราจะไม่วิเคราะห์เจาะลึกไปนะครับว่าแรงแห่งความปรารถนาของคนทั้งคู่ที่เป็นคู่รักกันนะครับก่อนจะมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือเกิดจากสิ่งใดเอาเป็นว่าแรงแห่งความปรารถนาตรงนั้นแหละครับมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สูงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงสามารถช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายหนุ่มสาวดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนที่ดูเหมือนจะเข้ากันได้กลมกลืนเป็นเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะยอมรับในความแตกต่างของกันและกันและก็ปรับตัวเข้าหากันแต่พอสมรักแล้วสร้างครอบครัวกันขึ้นมาแล้วมีมาตรฐานในการเป็นสังคมน้อยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยพอใกล้ชิดสนิทสนมกันนานๆเข้าความเป็นตัวของตัวเองก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าฉันมีนิสัยอย่างไรเธอมีนิสัยอย่างไรก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นเช่นปลาทูตัวเดียวกันที่ทอดเนี่ยนะครับตอนแรกๆเวลาอยู่ร่วมกันนะแต่ไม่ได้อยู่กันทั้งวันทั้งคืนเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแค่แฟนกันเนี่ยเป็นแค่คู่รักกันเนี่ยนะครับเวลาทานปลาทูตัวเดียวกันถ้าฝ่ายชายมองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยชอบทานพุงปลาขณะที่ตัวเองก็ชอบพุงปลาอยู่เหมือนกันผู้ชายก็จะเสียสละพุงปลาตรงนั้นให้แล้วก็หันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงก็มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตนี้สุนทรีดีเหมือนกันนะเธอกับฉันรู้สึกเหมือนจะลงตัวกันดีนะมันทั้งสองฝ่ายพยายามเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างของกันและกันมาอยู่ร่วมกันให้จงได้นั่นแสดงว่าฝ่ายชายเป็นผู้ปรับตัวเข้าหาฝ่ายหญิงถูกต้องไหมครับขณะที่จริงๆแล้วผู้ชายเองเนี่ยนิสัยใจคอที่เคยชอบกินพุงปลาอยู่นั้นก็ยังมีนิสัยแบบเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยครับเพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมไปเพื่อจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วสามารถจะเหนี่ยวรั้งสร้างสังคมน้อยๆที่เรียกว่าสร้างครอบครัวสร้างสถาบันคู่คือสถาบันครอบครัวกันต่อไปได้ใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าผู้ชายยอมรับผู้หญิงยังไม่ได้ยอมรับเลยไม่ได้ปรับตัวสิ่งใดเลยเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าอำนาจหรือของแรงความอำนาจของแรงปรารถนาที่ผมเรียกเนี่ยมันสูงมากมันสูงมากพอที่จะทำให้ฝ่ายชายนั้นยอมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อที่จะสร้างความลงตัวกันระหว่างตนเองกับคู่รักของตัวเองให้จงได้ใช่ไหมเพราะแต่งงานไปนานๆเข้าเนี่ยพลังแห่งความปรารถนามันไม่มีแล้วครับถามว่าทำไมไม่มีอ้าวก็สมความปรารถนาแล้วยังไงเล่าเมื่อสมความปรารถนาแล้วทั้งคู่ยังมีการยึดติดในอุปนิสัยใจคอเดิมๆของตัวเองอยู่หมายความว่าฝ่ายหญิงก็ยังชอบกินพุงปลาอยู่เหมือนเดิมส่วนฝ่ายชายที่แต่เดิมหันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนเพื่อต้องการจะแสดงออกซึ่งความรักฝ่ายหญิงนั้นพอได้แต่งงานกันเรียบร้อยคือสมปรารถนาแล้วนิสัยเดิมถ้าตัวเองเคยชอบกินหางปลาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเดิมเนี่ยตัวเองก็ชอบกินหางปลาตรงกับผู้หญิงเหมือนกันถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะไม่ลงตัวละถ้าผู้ชายก็จะพยายามแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาว่าเฮ้ที่รักฉันเองก็ชอบกินพุงปลาเหมือนกันก่อนที่จะแต่งงานกันเราจีบกันหลายปีฉันเนี้ยเสียสละพุงปลาท้องปลาให้เธอกินคนเดียวมานานแล้วต่อไปนี้พุงปลาต้องหาร2บ้างหัวกระหางทิ้งไปหรือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เอาเป็นอาหารของหมากับแมวไปอย่างเนี้ยผู้หญิงก็ย่อมจะมีความรู้สึกอึดอัดมากขึ้นการปรับตัวเข้าหาผู้ชายถ้าไม่เกิดขึ้นปัญหาเริ่มจะเกิดและถ้ายิ่งนานๆเข้ามีหลายเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนออกมาเพราะแรงแห่งความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันนั้นมันไม่มีแล้วเพราะตอนนี้สมความปรารถนาไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังครับท่านก็สามารถที่จะลืมตาหรือหลับตามองเห็นได้ว่าสัจธรรมที่ผมนำมากล่าวและชี้ให้ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะนำครอบครัวของท่านสองคนไปสู่อะไรครับไปสู่สวรรค์วิมานหรือไปสู่สิ่งที่ต่ำกว่าสวรรค์วิมานเราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับคือจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์กันแน่เ
มันย่อมทุกข์แน่ๆครับเพราะฉะนั้นความทุกข์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะถามท่านว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักยอมรับและปรับตัวเข้าหากันถูกต้องไหมครับแล้วก็เกิดขึ้นจากการที่เริ่มต้นในคำว่าเราไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์ครับและเมื่อเราไม่ปรับตัวเข้าหาคนอื่นเราก็ทุกข์นั้นแสดงว่าคนแรกที่ทุกข์นี่ก็คือตัวเราที่จะย้อนกลับไปนะฮะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่รักของเราที่ครองชีวิตกันอยู่เนี่ยถ้าเขาก็ไม่ยอมรับเราด้วยและก็ไม่พร้อมจะปรับตัวเขาเองตามเราด้วยเพื่อจะหาหนทางสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับการสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันในความมีสีที่แตกต่างแล้วก็ความสวยงามที่ลงตัวกันที่เราเรียกว่าความสุขและก็ความงดงามที่ยิ่งไปกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือความลงตัวกันของสถาบันครอบครัวที่จะต้องมั่นคงและยั่งยืนมันก็ต้องงอนแงนตามไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบทบาทในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมที่ผมวันนี้ยกตัวอย่างเอาสังคมใกล้ตัวคือสังคมในครอบครัวของท่านเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับในธรรมชาติของกันและกันที่แตกต่างกันและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยความลงตัวกันมันไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมันจะไปสมดุลกันได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคู่รักก็จะกลายเป็นคู่ร้างหรือกลายเป็นคู่กรรมกลายเป็นคู่เวรกันต่อไปอันนี้คือปัญหาทางสังคมที่เราต่างฝ่ายต่างได้เห็นกันอยู่เป็นประจำและหลายคนก็อาจจะเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้ในชีวิตคู่ที่หย่าร้างที่แตกร้าวหรือหาความสมดุลหาความลงตัวกันในครอบครัวไม่เจออาจจะเจอกันมาด้วยตัวเองผ่านมาบ้างแล้วก็อาจจะเป็นได้ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขในชีวิตของเราไม่ว่าจะในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตในสังคมก็ตามเราจึงต้องฉลาดนะต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตครับต้องฉลาดในการเข้าสังคมต้องฉลาดในการสร้างสังคมอย่างที่เคยเรียนกันซ้ำๆอยู่เสมอว่าถ้าท่านมองเห็นความแตกต่างระหว่างท่านเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอย่าตกใจครับและก็อย่าหยิบเอามาเป็นเงื่อนไขใดๆที่จะทำให้ท่านกับเขาต้องแตกแยกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันต้องแตกแยกไปจากความเป็นคู่รักต้องแตกแยกไปจากความเป็นสามีภรรยาอันเคยเป็นที่รักยิ่งของกันและกันโดยเด็ดขาดครับเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยท่านใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์แล้วล่ะครับแล้วต่อให้ธรรมะข้อไหนของพระศาสดาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือท่านให้เกิดสติสัมปชัญญะเกิดความยั้งคิดได้เลยถ้าท่านขาดการยอมรับและการปรับตัวเมื่อยอมรับได้และปรับตัวเข้าหากันได้ธรรมะทั้งหลายที่พระศาสดาได้ทรงเมตตาสื่อสอนไว้ท่านทั้งหลายจึงจะสามารถหยิบฉวยเอามาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวหรือสถาบันสังคมเดียวกันให้มันคงและยืนยาวได้นั่นก็คือขั้นตอนของความเป็นจริงในสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับในการปรับตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ขยายความให้ท่านได้ฟังนะฮะการยอมรับความจริงว่าแฟนเราก็ชอบกินพุงปลาเนาะถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขคือช่วยเหลือให้เขามีความสุขและไม่หยิบยื่นความทุกข์เป็นเงื่อนไขด้านลบด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงอาการไม่พอใจเราออกมาเราก็อย่าไปแย่งเธอกินสิถ้าเรารักเขาเราสามารถยอมยกให้เขาได้ไหมไอ้พุงปลาเนี่ยนะเพราะตรงอื่นก็อร่อยเหมือนกันก็ไปกินหางปลากับหัวปลาแทนซะก็หมดเรื่องการขัดแย้งกันนะหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าเพราะใครเป็นผู้ยอมก็ตัวเราผมถามต่อไปว่าถ้าจะให้ครอบครัวหรือเรากับคู่รักของเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบกินพุงปลาขณะที่เราก็ชอบกินพุงปลาเหมือนกันถ้าไม่มีใครยอมใครความสุขเกิดไหมครับไม่เกิดเราจะต้องทะเลาะกันขัดแย้งกันขุ่นเคืองใจกันก็เพราะไอ้พุงปลาตัวเดียวเนี่ยนะครับซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มไหมกับการที่จะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยมีปัญหาและหาความสุขกันไม่ได้มันคุ้มกันไหมที่เราจะสร้างต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบสร้างทัศนคติที่เป็นด้านลบให้แก่กันและกันในขณะที่วันวานที่ผ่านมาเราบอกว่าเธอคือคนที่เป็นสุดที่รักของฉันแล้ววันนี้ล่ะใครเป็นคนเคยพูดไว้แล้ววันนี้สองคนสองดวงใจทำไมเป็นดวงใจดวงเดิมแต่ทำไมมันมีความคิดใหม่ๆที่ประหลาดเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าไม่มีความฉลาดทางสังคมแล้วก็ยังไม่มีความฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องกล่าวต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อเรา
รู้จักยอมรับแล้วเราก็จะต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันด้วยการยอมรับความจริงของเขาว่าเขาชอบกินพุงปลามันเพียงแค่ทำให้จิตใจของเราสุขสงบคนเดียวเท่านั้นนะครับและก็เราจะต้องปรับตัวด้วยเพื่อจะนำเอาพฤติกรรมที่เกิดจากการยอมรับของเรานั้นแสดงออกมาให้เขาเห็นว่าเราเองได้ปรับปรุงที่ตัวเราเองเราเองได้ปรุงแต่งที่ตัวเราเองเพื่อสร้างความลงตัวกันระหว่างเรากับเขาไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเราก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าเราจะไปทานหางปลากับหัวปลาแทนเพื่อทำให้เขามีความสุขที่ไม่ถูกเราที่เป็นคนที่ทั้งเขาและเราต่างรักกันเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกยื้อแย่งในสิ่งดีๆของเขาไปอย่างนี้เป็นต้นหรือยกตัวอย่างในเรื่องอื่นอีกก็ได้ว่าถ้าหากว่าภรรยาเป็นคนไม่ชอบสามีที่เป็นคนขี้เหล้าและเจ้าชู้แต่บังเอิญตอนมาแต่งงานกันก่อนจะแต่งงานกันขออภัยสองฝ่ายจีบกันผู้หญิงก็รู้ครับว่าผู้ชายที่ตัวเองเลือกมาเป็นสามีในขณะนี้เนี่ยเป็นคนกินเหล้าและเป็นคนเจ้าชู้แต่ตัวเองก็ยังเลือกเขาอยู่เพื่อจะมาเป็นคู่ชีวิตและสร้างสถาบันครอบครัวกันขึ้นมาพอมาถึงวันนี้เนี่ยพอมาถึงวันนี้ตัวเองเคยยอมรับเขาแล้วตกลงปลงใจแต่งงานเขาสร้างครอบครัวกับเขาได้ทำไมมาวันนี้จึงเปลี่ยนใจยอมรับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการสร้างทุกข์ให้กับตนเองและถ้าหากว่าไม่เกรงใจกันฝ่ายภรรยาก็คงต้องไปบังคับสามีว่าพี่เลิกเหล้านะไม่ให้กินขณะที่ตอนจีบกันใหม่ๆก็ดื่มเหล้ากันก็รักกันนะฮะดื่มเหล้าไปคุยกันไปผู้หญิงไม่ได้ดื่มแล้วทานกับแคมผู้ชายก็ดื่มเหล้าไปผู้หญิงก็เห็นความงดงามของผู้ชายและในที่สุดก็ตกลงปลงใจได้แต่พอมามีครอบครัวมามีอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วกลับยอมรับไม่ได้ตรงนี้ก็คือปัญหาครับที่เป็นปัญหาเป็นเพราะว่าตอนคบกันใหม่ๆนั้นผู้หญิงเองอาจจะเรียนรู้ผู้ชายในมุมของการดื่มเหล้าน้อยไปแต่ไปเรียนรู้ด้านอื่นนะฮะเช่นความดีงามในด้านอื่นๆความฉลาดทางปัญญาความกล้าหาญความเป็นคนเอาอกเอาใจดีความเป็นคนมีมโนธรรมนะแต่มาบกพร่องเวรกรรมกับไอ้ตรงที่ดื่มเหล้าเนี่ยผู้หญิงลืมมองไปแต่พอมาครองคู่ได้แล้วใกล้ชิดกันมากๆก็เห็นอะไรต่ออะไรกันมากขึ้นก็กลับปลายมาสะดุดตรงดื่มเหล้าอย่างอื่นดีหมดนะมาไม่ดีตรงนี้อย่างเดียวผู้หญิงถ้าไม่รู้จักปรับตัวและไม่รู้จักยอมรับมันก็จะทำให้ทั้งตัวผู้หญิงเองที่เป็นภรรยากับผู้ชายซึ่งเป็นสามีก็พลอยมีความทุกข์ตามไปด้วยธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าคู่ผัวตัวเมียกันนะครับจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันต้องรู้จักการยอมรับและปรับตัวเข้าหากันเช่นเดียวกันไม่ใช่บังคับจะให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับขณะที่บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับตัวแต่ตัวเองเนี่ยสั่นสะเทือนแบบนิ่งๆคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างที่เขาบอกว่าธรรมชาติได้ทุกสิ่งมาเป็นคู่กันเสมอไม่ว่าดำจะคู่กับแดงหรือดำจะคู่กับขาวหรือดำจะคู่กับสีใดก็ตามสามารถจะมาเข้าคู่กันได้ถ้าเมื่อเข้าคู่แล้วมันเกิดความสมดุลกันและเกิดความลงตัวกันอย่างเช่นที่หลายคนบอกว่าความดีงามนั้นนะก็คือความดีไอ้ความไม่ดีงามก็คือความชั่วมันหลายคนก็เลยสรุปว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนชั่วก็เป็นคนที่ไม่ดีคนดีและความดีเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าพูดก็จะให้อธิบายนะครับในประเด็นนี้ก็คือถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองครับความดีต้องมองเห็นว่าคนดีหรือความดีนั้นดีจริงครับแต่คนชั่วกับความชั่วก็ดีเหมือนกันดีตรงไหนครับดีตรงที่เอาไว้ให้ความชั่วหรือคนชั่วเป็นตัวเปรียบเทียบนั่นเองถ้าดีไม่มีชั่วเป็นตัวเปรียบเทียบจะรู้ได้ยังไงว่าดีจริงใช่ไหมครับนี่ก็เช่นกันครับถ้าคนสองคนไม่ยอมรับและไม่ปรับตัวไม่เห็นคุณค่าของกันและกันไม่พยายามจะแสวงหาความสุขใส่ตนและแบ่งปันความสุขที่ตนมีให้กับอีกฝ่ายหนึ่งบ้างครอบครัวก็คงร้าวความรักก็คงร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คงพังทลายไปหมดนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นครับคือสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมีความสุขทำให้ทุกอย่างมีความสงบแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เร้นอยู่ในตัวเราคือจิตใจของเราความสุขจะเกิดได้เมื่อทุกฝ่ายล้วนยอมรับและรู้จักปรับตัวเข้าหากันนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในการที่ท่านบอกตัวเองว่าท่านคือผู้ประพฤติธรรมนั้นท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านนั้นคือตัวท่านเองจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรหลายคนเข้าใจว่าถ้าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงจะต้องแสวงหาธรรมะก็คือเรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็นำเอาธรรมะที่ตัวเองศึกษาเรียนรู้นั้นมาปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านผู้ฟังครับถ้าความหมายอันเกิดจากความเข้าใจของท่านว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นจะต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะเรียนไปเรื่อยศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็นำเอาความรู้ที่เป็นข้อธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคงจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์คงจะไม่ได้ทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าการเรียนรู้ธรรมะและการศึกษาธรรมะที่เราท่านประพฤติปฏิบัติกันมายาวนานจนถึงป่านนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วมุ่งที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมุ่งที่จะเรียนรู้สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ดำรงอยู่ใช่ไหมครับที่อยู่ภายนอกแล้วก็เรียนรู้ข้อธรรมะตามที่พระศาสดาทั้งหลายได้ส่งสื่อสอนถ่ายทอดเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ปฏิบัติกันแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเรียนรู้ที่จะประพฤติดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าดีคืออย่างไรเรียนรู้เพื่อจะแสวงหาสิ่งที่ประพฤติแล้วนะทำให้ตัวเองได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งขึ้นมาได้อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้เพียงแค่ถือข้อธรรมะที่ร่ำเรียนมาและปฏิบัติเพราะอะไรท่านผู้ฟังทราบไหมครับก็เป็นเพราะว่าเราเรียนรู้อยู่ด้านเดียวไงครับเหรียญมีสองด้านฉันใดในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้ประพฤติธรรมก็มีสองด้านคือมีมากกว่าด้านหนึ่งฉันนั้นครับคำว่ามีมากกว่าด้านหนึ่งหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่านอกเหนือไปจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาธรรมะหรือค้นคว้าหาสัจธรรมจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือจากผู้รู้อยู่ด้านเดียวก็ตามแต่มันยังมีอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะสามารถทำให้มนุษย์อย่างเราๆท่านๆเนี่ยเข้าถึงซึ่งคำว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเรียนรู้ตนเองครับท่านผู้ฟังครับเรียนรู้ตนเองคือเรียนรู้อะไรก็คือเรียนรู้อุปนิสัยใจคอเรียนรู้นิสัยในการนึกนิสัยในการคิดของตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนมีอุปนิสัยใจคออย่างไรถ้าท่านไม่ก้มลงแล้วก็ไม่หันมามองเพื่อศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของตนเองอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองว่าตัวเองมีนิสัยต่างๆเหล่านี้อย่างไรแล้วเราก็เราจะสามารถค้นพบข้อบกพร่องไหมล่ะครับถ้าเราไม่มองเราไม่จ้องเราไม่ศึกษาเราไม่พิจารณาท่านผู้ฟังก็จะไม่รู้จักตนเองดีพอนะครับว่าจุดดีของเราคืออะไรจุดด้อยของเราซึ่งเป็นข้อบกพร่องของเราคืออะไรท่านผู้ฟังครับสำหรับมนุษย์แต่ละท่านนะครับถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นนอกจากจะเรียนรู้ธรรมะใหม่ๆแล้วเอามาใส่ไว้ในจิตสำนึกและจากนั้นก็ฝึกฝนปฏิบัติไปวันๆหนึ่งก็ก้าวหน้าดีอยู่ครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตมาตลอดนะครับคือเราเคยเรียนว่ามนุษย์เรานั้นก็จะมีข้อบกพร่องเป็นของตัวเองด้วยกันเหมือนกันข้อบกพร่องอย่างเช่นเป็นคนขี้ใจน้อยอย่างเนี้ยหรือเป็นคนหูเบาอย่างเนี้ยหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะอย่างเนี้ยนี่คือนิสัยทางอารมณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะหรือผมยกตัวอย่างให้ท่านฟัง
ถ้าหากว่าเราไม่เคยศึกษาตัวเราเองเราก็จะไม่สามารถค้นพบตัวเราเองได้นะครับว่าเราเป็นคนขี้ใจน้อยเราเป็นคนขี้โมโหหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายอย่างไรพอเราไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับผู้อื่นพอใครหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้เราหน่อยเดียวเราก็จะคว้ามับเลยเช่นพูดจาไม่เพราะหูไม่ถูกหูดูแล้วขัดเคืองในตาอาการทางอารมณ์ของท่านก็จะสั่นสะท้านไปตามอุปนิสัยใจคอที่มันบกพร่องคือมันค่อนไปทางด้านลบนั้นทันทีอย่างเนี้ยครับถ้าเรายังมีโกรธคือใจน้อยขี้ใจน้อยขี้โมโหอยู่อย่างเนี้ยและพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาซึ่งเป็นเจ้าของเงื่อนไขที่หยิบยื่นความเป็นลบมาให้เราเนี่ยเราจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่สมดุลกับเขาเหมือนตอนที่เรามีอารมณ์ปกติได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพึงตระหนักนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับมันมาถึงขั้นตอนเนี้ยคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเรียนท่านว่าถ้าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงท่านจะมามองหรือจ้องค้นคว้าหาข้อสัจธรรมจากแหล่งธรรมะต่างๆทุกวี่ทุกวันขยันแสวงหากันตลอดนะครับเพื่อจะเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้านเดียวคงจะไม่ได้ธรรมะที่อยู่ในตัวเองของท่านซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดจากข้อบกพร่องในตัวท่านเราหันมันมามองหันมาศึกษาหันมาพิจารณาแล้วค้นคว้าหยิบมันเอาขึ้นมานะแล้วก็มาวิจารณาเอามาหาทางแก้ไขซะถ้าเราสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะข้อบกพร่องต่างๆของตัวเราได้มันก็จะทำให้กลายเป็นผู้ประพฤติธรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านนั่นเองท่านผู้ฟังครับการที่เราจะเรียนรู้ตัวเราเองว่ามีข้อบกพร่องสิ่งใดนั้นถ้าหากว่าท่านขาดสตินะฮะคือไม่มีสติพอที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกครับข้อบกพร่องส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทางจิตใจอย่างเนี้ยครับมันก็จะลำบากเหมือนกันถ้าจะให้ท่านเรียนรู้ตัวท่านเองขณะที่ท่านกำลังโมโหกำลังอารมณ์ไม่ดีคือน็อตหลุดไปแล้วอย่างเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันจะสนใจจากอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนที่ขาดสติก็คือตอนที่อารมณ์พาไปนั่นเองถ้าหลงมากรักมากก็จะขาดเหตุผลถ้าเครียดมากวิตกกังวลมากก็จะขาดเหตุผลนี่ถ้าอารมณ์ดีใจลิงโลดใจมากก็จะขาดเหตุผลเหมือนกันนะหรือกำลังโกรธกำลังเกลียดกำลังเครียดแค้นมากๆความเป็นคนที่จะมีเหตุผลก็จะขาดหายไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วท่านจะรู้เลยว่าอุปสรรคที่จะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความจริงของตัวเองได้ก็คืออารมณ์รู้สึกของตัวท่านเองนี่แหละครับถ้าอย่างนั้นถ้าอารมณ์รู้สึกมันจะคอยเป็นอุปสรรคปิดกั้นการเรียนรู้ตัวเองของท่านเพื่อจะบอกตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเป็นคนมีอุปนิสัยใจคอเช่นไรอย่างนี้นะครับแล้วเราจะทำอย่างไรครับมันก็คงจะมีอยู่สองวิธีเท่าที่นึกได้ในตอนนี้นะครับก็คือว่าก็ลองให้ผู้อื่นบริวารเราหรือคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาช่วยบอกเราได้ไหมให้เขาช่วยบอกเราได้ไหมว่าเราเป็นคนมีนิสัยบกพร่องอย่างไรในครั้งก่อนๆเคยกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปบ้างแล้วว่าถ้าท่านจะเรียนรู้เอาจากบริวารของท่านเนี่ยอาจจะลำบากที่จะให้เขาพูดความจริงให้ท่านฟังเขาจะกล้าพูดไหมเขาจะกล้าบอกนายอย่างท่านไหมว่านายอย่างท่านนั้นเป็นคนที่บกพร่องคือมีนิสัยถาวรที่ไม่ดีในบางสิ่งนี้อย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราจะแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องเพื่อจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในทำนองคลองธรรมให้สมกับที่เราปรารถนาว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งเหมือนกันเพราะว่าบริวารของเราถ้ามันเป็นคนช่างประจบสอพลอนะมันก็อาจจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องของนายอย่างเราไปเพราะมันมองข้ามนะครับนะหรือบางทีเมื่อมองข้ามแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันก็บอกท่านไม่ได้ถึงแม้อยากจะบอกแต่สำหรับบริวารบางคนที่เซนซิทีฟก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเขาย่อมรู้ดีครับว่านายอย่างเราหรือนายอย่างท่านเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนแต่ถามว่าสำคัญอยู่ที่ว่าเขากล้าพูดไหมเขากล้าจะบอกความจริงกับท่านไหม
ถ้าเขากล้าบอกความจริงกับท่านนะก็คงไม่มีปัญหาถูกไหมครับท่านก็ได้เรียนรู้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วร้อยเกือบ 100% 100คนก็เกือบทั้ง100นะครับก็จะไม่กล้าวิจารณ์นายหรอกไม่กล้าพูดในทางลบให้นายฟังหรอกเพราะตัวกลัวตัวเองเสียหายคือขาดทุนว่างั้นนะไม่ว่าจะนินทานายที่รับหลังหรือจะกล่าวเหมือนกับติหรือชิงชังนายกันต่อหน้าไม่มีลูกน้องฉลาดฉลาดคนไหนก็จะกล้าทำนะครับถ้าจะกล้าทำแบบนั้นก็เรียกว่าลูกน้องคนนั้นก็คงโง่ล่ะนั่นคือในความคิดแบบจิตมนุษย์ของคนที่เป็นลูกน้องทั่วไปนะมันในประเด็นเนี้ยจะให้ลูกน้องบอกหรือให้บริวารบอกก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกล้าพูดไหมหรือมาในประการที่สองในเรื่องที่สองไม่ใช่ประการที่สองในประเด็นที่จะฟังจากลูกน้องจากบริวารเนี่ยจะหาความจริงจากพวกเขาเนี่ยผมถามจริงๆว่าถ้าลูกน้องของท่านหรือบริวารของท่านเนี่ยเขาจะบอกท่านจริงๆว่าท่านน่ะมีข้อบกพร่องตรงไหนอย่างไรบ้างท่านพร้อมที่จะยอมรับฟังเขาได้ไหมหรือท่านกล้าฟังความจริงของตัวเองจากปากของพวกเขาแน่ไหมฟังแล้วท่านจะไม่ลำเอียงไม่สั่นไหวแล้วไปโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังเขาแล้วทำให้คะแนนของเขาติดลบในความรู้สึกของท่านเขาเรียกว่าคะแนนทัศนคติอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ต้องถามตัวเองนะมันถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วมันมีทางเลือกมากมายนะครับในการที่จะเรียนรู้ตัวเองได้แต่ถามจริงว่าท่านพร้อมหรือไม่และคนที่จะเป็นครูให้ท่านนะเขาพร้อมหรือเปล่านี่คือปัญหานะครับมันเมื่อให้คนอื่นเนี่ยบอกนิสัยเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีตรงไหนดีอย่างไรเราก็คงจะต้องสังเกตด้วยตัวเราเองนะครับท่านผู้ฟังครับเรามีสติปัญญาเรามีอายตนะทั้ง5เราก็คงจะต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอายตนะทั้ง5และสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในแง่มุมของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นทุกสิ่งที่เป็นอายตนะทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายสังขารหรือกายสัมผัสแล้วก็จิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันที่ลึกเร้นอยู่ข้างในซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี้อยู่นั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นกลไกอวัยวะเพื่อรับสัมผัสรู้ทุกสิ่งแล้วถ่ายทอดรหัสข้อมูลนั้นเข้าสู่จิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในเพราะจิตวิญญาณของเรานั้นนะไม่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรด้วยตัวเองได้นอกจากอาศัยอายตนะทั้ง5และจิตนึกเองคิดเองได้ที่อยู่ข้างในในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละเป็นเครื่องมือช่วยเหลือท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีสิ่งนี้เป็นสิ่งวิเศษในตัวเราเราก็คงจะต้องใช้สิ่งนี้ให้เป็นใช้สิ่งนี้ให้ได้ใช้สิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องมันก็จะบังเกิดประสิทธิผลของการใช้มันใช่ไหมครับมันถามว่าถ้าเราไม่ใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกและจิตซึ่งเป็นอีก1อายตนะภายในรวมและเป็น6เนี่ยเราไม่ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้โลกเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้สิ่งเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราจะใช้สิ่งอื่นถูกไหมครับขนาดสติปัญญาของสมองของเราเราจะสั่นสะเทือนมันเพื่อให้มันตื่นขึ้นมาแล้วให้เกิดสติปัญญาที่เราจะหยิบฉวยไปใช้ได้เนี่ยมันจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาใช้งานได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีจิตก็คือไม่มีคลื่นพลังจิตเข้าไปสะกิดเข้าไปสั่นสะเทือนมันเข้าไปกดปุ่มในการใช้งานมันครับสมองอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีจิตเข้าไปโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนะครับมันจะไม่สามารถเลยครับที่จะสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วคิดแล้วก็นึกอะไรเองได้ต้องอาศัยกลไกของจิตนี่เองเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะรู้จักตัวเราเองให้ดีพอนะจากบทเรียนของกระจกส่องเราท่านคงจำได้ที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะในไว้ในรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยครับว่าเราจะต้องใช้สองตาของเราซึ่งเป็นสองตาเนื้อเนี่ยมองดูพฤติกรรมของคนอื่นที่อยู่รอบข้างของเรานะครับว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบข้างของเราผมไม่เอาทั้งหมด 100% นะครับอย่างเช่นคนอยู่รอบข้างเราทั้งหมด6คนเนี่ยฮะแล้วทั้ง6คนเนี่ยเขาแสดงบทบาทหรือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นในแนวเดียวกันหมดเลยต่อตัวเราเช่นพอเราหันหน้าไปมองเขาเขาก็เมินหน้าหนีเราไปนะมองหน้าเขาแล้วเมินหน้าหนีจากเราไปไม่สบตาเราไม่ยิ้มให้เราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนี่แสดงให้เห็นว่า
ตัวท่านเองหรือตัวเราเองนั้นกำลังผิดปกติมีบางสิ่งผิดปกติที่ภาษาฝรั่งบอกว่ามี something wrong แน่นอนใช่ไหมครับนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นคนฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองท่านก็ต้องรู้จักใช้ตาของท่านให้เป็นแล้วก็ใช้ตาของท่านให้ถูกต้องคำว่าใช้ตาให้เป็นก็คือมองอย่างที่ประเด็นที่ผมบอกเห็นคนทั้ง6คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาแสดงอากัปกิริยาต่อเราไปในทางลบเหมือนกันหมดทุกคนเลยนั่นแสดงว่าเราผิดปกติหรือถ้าหากว่ามีแค่บางคนนะครับที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเราหรือแสดงอากัปกิริยาบอกว่าไม่เป็นมิตรกับเราเลยเพียงแค่คนเดียวท่านผู้ฟังก็จะต้องเรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะเราเองก็ต้องมี something wrong ถ้าเราไม่มีอะไรที่เป็น something wrong ให้เขาคือไม่มีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขด้านลบที่ไปกระทําต่อตัวเขาเขาก็ย่อมไม่มีพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกับเรามานั่นเองใช่ไหมครับหรือในทางกลับกันครับเราอาจจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเลยครับเราไม่รู้ตัวหรอกครับแต่ว่าเจ้าหมอนั่นเนี่ยหรือคนคนนั้นเนี่ยก็สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบต่อตัวเราได้อาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดของเขามองเห็นพฤติกรรมของเราแล้วประเมินผิดเข้าใจผิดคิดผิดหรือเคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราบางสิ่งมาผิดๆพอเจอหน้าเราในท่ามกลางคนอื่นอีก5คนรวมทั้งเขาด้วยเป็น6เขาก็เลยแสดงพฤติกรรมที่ผิดประหลาดไปจากคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยการใช้ตาของเรามองดูอย่างนี้ท่านก็จะสามารถเรียนรู้ตัวเองได้ในระดับหนึ่งหรือถ้าใช้เวลามากไปกว่านั้นมันก็จะทำให้ท่านรู้จักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่เรามนุษย์ทั้งหลายไม่ค่อยทำอย่างนี้ครับพอเห็นใครแสดงอากัปกิริยาไม่ดีกับเราแสดงความไม่เป็นมิตรกับเราพอเราเห็นปั๊บมนุษย์อย่างเราส่วนใหญ่จะทำไงครับท่านผู้ฟังครับก็คือเมื่อเขาสะบัดหน้าหนีฉันไปก็ไม่เป็นไรไม่คบก็อย่าคบฉันก็สะบัดหน้าหนีจากเขาไปแล้วหันตูดให้เขาต่างคนก็คอนเวิร์ตคือไปคนละทางนั่นก็แสดงว่าเราใช้สายตาของเราเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องนะครับแทนที่จะก้มลงมองหาข้อบกพร่องของตัวเองหรือศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกเรียนรู้เขาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยว่าทำไมนะเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยทำไมตัวเขาจึงแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้นนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อเราแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขครับและเมื่อเรามีความสุขกับการเป็นคนดียิ่งขึ้นเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราใครที่อยู่แวดล้อมเราก็จะพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเป็นผู้เริ่มต้นและสามารถถ่ายทอดไปยังเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยมันก็ไม่ต่างกันกับการที่เราเองชวนเขาขึ้นสวรรค์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นช่องทางเดียวที่เราพูดถึงแต่ทีนี้มันก็ยังมีอีกช่องทางนึงที่เราเห็นทีจะอดพูดถึงไม่ได้คือหูครับสองหูสองข้างของเราเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับหูก็เป็นอายตนะที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้คู่กันกับปากครับที่บอกว่าหูก็เป็นอวัยวะหรือช่องทางกลไกของประสาทสัมผัสที่สำคัญควบคู่กันกับปากหรือพอๆกันกับปากเพราะว่าอะไรครับนะเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปนั้นเนี่ยมีปากก็ต้องใช้หูมีหูก็ต้องใช้ปากเพื่อเป็นการสื่อสารกันแต่ตะกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการใช้สายตามองเพื่อการเรียนรู้คราวนี้มาพูดถึงหูก็คงต้องพูดเรื่องปากตามไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเพราะการเรียนรู้นิสัยของตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองโดยการใช้หูฟังอะไรครับคือฟังคำพูดของตัวเองด้วยขณะที่เราพูดอะไรออกไปกับใครก็ตามเราก็ต้องฟังน้ำเสียงฟังน้ำคำของเราฟังน้ำใจของเราด้วยที่พูดออกไปนะครับว่าเราพูดออกไปด้วยน้ำใจที่ใสบริสุทธิ์หรือเปล่าเราพูดออกไปด้วยน้ำคำที่ชัดถ้อยชัดคำฟังง่ายแปลง่ายใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายๆเป็นคำพูดที่ออกมาจากน้ำใจคือออกมาจากจิตใจที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องประเมินตัวเองด้วยพิจารณาด้วยว่ามันออกมาจากแก่นแท้ในจิตใจของท่านที่เป็นด้านบวกหรือไม่นั่นคือการเรียนรู้ตัวเองอย่างหนึ่งและเมื่อเรียนรู้ตัวเองในเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็สังเกตอากัปกิริยาของคนที่เราสนทนานะภาษาทะด้วยว่าเมื่อเราพูดประโยคเหล่านี้ไปแล้วแล้วคุยอย่างต่อเนื่องกับเขาอยู่เนี่ยเขามีอากัปกิริยาหรือมีการแสดงออกทางอารมณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าหากว่าเราคุยกับใครเราสนทนากับใครแล้วเราได้ยินเสียงถอนหายใจของเขาเราได้ยินเสียงบ่นงึมงำของเขานอกจากเห็นอาการอิดออดไม่ค่อยอยากจะ
หรือไม่ค่อยจะแฮปปี้ที่จะมีสนทนาวิสาสะกับเราต่อไปอีกอะไรเงี้ยนะครับคำพูดของเราที่เราฟังเราก็สามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกับคำพูดของเขาคนที่เราคุยด้วยแล้วเขาพูดมาแล้วเนี่ยน้ำเสียงเขาเป็นยังไงน้ำคำเขาเป็นยังไงนะอาการแสดงออกทางอารมณ์รู้สึกของเขาที่ผ่านปากของเขาเปล่งออกมาเป็นคำเปล่งออกมาเป็นวาจานั้นเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือตัวท่านเองทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เหมือนกันทีนี้ในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยครับผมคงจะต้องพูดถึงเรื่องของการใช้ตากับการใช้หูเป็นหลักในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมคือเรียนรู้มนุษย์คนอื่นๆเพื่อจะนำข้อมูลที่ตัวเองเรียนรู้คนอื่นนั้นสะท้อนกลับหาตัวเราเองนั่นเองก็อย่างที่บอกนะครับคนอื่นก็คือกระจกส่องเงาของตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ใช้วิธีการอย่างนี้ไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเอาแต่แสวงหาข้อธรรมะมาใส่ตนมาประพฤติมาปฏิบัติกันวันแล้ววันเล่านะที่ผ่านไปความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลเพราะมีความสามารถในการจะเป็นผู้ประทับประพฤติธรรมได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีจริยวัตรที่เป็นจริยธรรมที่ใสๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คงจะก้าวหน้าช้าไอ้คำว่ายิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกันแหละครับแต่มันก็ช้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นข้อบกพร่องของเรานั้นเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสนใจตัวเราเองนะเราฟังคนอื่นฟังคำพูดของตัวเราเองเราใช้ตามองพฤติกรรมของคนอื่นที่จะสะท้อนกลับมาให้เราเห็นว่าตัวเราเป็นเช่นไรนะหรือดูแม้กระทั่งเงาของตัวเราเองนะครับประเมินว่าที่เราพูดอย่างนี้เราแสดงออกอย่างนี้ทำไม้ทำมืออย่างนี้นะกระทำเช่นนี้มันเหมาะสมถูกต้องดีงามแล้วหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับนะถ้าเราไม่แสดงเราไม่ทำเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่มีวันจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราได้เมื่อเราแก้ไขข้อบกพร่องของเราไม่ได้นั่นแสดงว่าเรายังมีเชื้อของสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นเขาถ้าท่านมีพฤติกรรมใดก็ตามที่แสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นแล้วกลายเป็นเงื่อนไขด้านลบคำว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบคือไปสร้างความสั่นสะเทือนที่เป็นลบในจิตใจของคนอื่นเข้านั่นเองการสั่นสะเทือนจิตใจทางด้านลบของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับก็มีอยู่แค่นี้ครับมีอารมณ์รู้สึกด้านลบมีการนึกคิดด้านลบคือการถูกมองในแง่ลบเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงธรรมะสำหรับวันนี้ที่เป็นข้อสัจธรรมก็คืออยากจะฝากเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ธรรมะว่าอย่าเอาแต่ศึกษาข้อธรรมะอย่างเดียวอย่าเอาแต่ถือศีลอย่างเดียวอย่าเอาแต่ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมอย่างเดียวครับท่านต้องก้มลงมองดูตัวเองศึกษาค้นคว้าหาข้อบกพร่องของตนเองเสียให้ได้หาให้พบให้มากมายได้ยิ่งดีครับเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองนั่นหมายความว่าเพื่อเรียนรู้ที่จะละวางพฤติกรรมที่ไม่ดีให้สิ้นแล้วก็นำเอาพฤติกรรมที่ดีๆหรือสิ่งดีๆที่โดดเด่นอยู่ในตัวของท่านเองนะครับอยู่ในตนเองออกมาประพฤติปฏิบัติให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยตัวเองก็เห็นชาวบ้านชาวช่องคนที่เราคบหาสมาคมด้วยคนที่เราต้องทำธุรกิจทำการค้าร่วมด้วยให้เขาได้ประจักษ์ให้เขาได้เห็นถ้าเป็นบางศาสนาเขาก็จะกล่าวว่าเป็นการนำเอาพระเจ้าซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในตนเองเท่านั้นออกมาปฏิบัติออกมาประพฤติก็คือเอาพระเจ้าในตัวเองออกมาแสดงให้คนอื่นได้เห็นประจักษ์พอเขาเห็นเราเป็นคนดีเพราะเราประพฤติดีสองมือของเขาก็จะยกขึ้นประนมและก้มศีรษะให้กับเราเขาเรียกว่านบนอบหรือนบไหว้ใช่ไหมนะครับที่เขาไหว้นะคงไม่ได้ไหว้คออยากๆสักแต่เรียกว่าคนอย่างตัวเราในกอในขอนางดำนางแดงนะแต่ที่เขาไหว้เรานั่นคือเขาไหว้ความดีงามที่ตัวเราประพฤติให้เขาเห็นหรือแสดงออกหรือว่ากระทำต่อตัวเขานั่นเองนั้นการที่ใครไหว้เราด้วยความจริงใจด้วยความศรัทธาย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้แสดงให้เราและคนอื่นๆได้เห็นว่าในตัวตนของความเป็นเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเจ้าก็คือความดีงามที่ใสบริสุทธิ์ทั้งจริยวัตรทางกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจิตใจคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดที่อยู่ข้างในนั่นเองท่านผู้ฟังครับเพียงเท่านี้มันก็จะทำให้ผู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถที่จะก้าวหน้าไปไกลจากไปกว่าเมื่อวานนี้และก้าวไกลไปจากวันนี้ได้ในการเป็นผู้ศึกษาธรรมะค้นคว้าธรรมะเพื่อมาประพฤติธรรมะในชีวิตประจำวันโดยมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหลาย
าจจะเป็นนิสัยถาวรทางด้านลบของตัวเองนะให้ค่อยๆผ่อนคลายลงไปจากความบกพร่องเหลวไหลที่เคยมีมากๆนะก็จะให้บกพร่องเหลวไหลน้อยลงนี่คือวิธีการในการดำเนินชีวิตของผู้ฉลาดและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงและก็เป็นผู้ค้นหาแสงสว่างให้กับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะได้ประโยชน์และได้อานิสงส์สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่รอบข้างของท่านถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ใกล้พระก็คงจะมีความสุขคนที่อยู่ใกล้วัดก็ยิ่งมีความสุขและก็ยิ่งเข้าไปในวัดได้สนทนาธรรมะกับพระก็ยิ่งมีความสุขถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาคบกับเราเราเป็นคนดีเรามีธรรมะเราประพฤติดีเราประพฤติธรรมะกับเขาเขาย่อมมีความสุขไหมครับและยิ่งเขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมนั่นยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยก็หวังว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคงเห็นช่องทางและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและจะช่วยให้คนอื่นมีความสุขด้วยได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบแล้วใช่ไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายครับเราได้คุยถึงเรื่องของการแสดงออกหรือการกระทำในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเน้นนำให้ตัวเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมดุลกันมาตลอดนะครับการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะมีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงความสำเร็จในการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นก็คือความสุขที่จะต้องเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ความสุขที่จะต้องได้รับในการดำเนินตนเองคือดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นๆนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการเรียนรู้จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเราเองนะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติของตัวเราเองในส่วนทั้งที่ดีและในส่วนที่บกพร่องเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขจะทำให้เราสามารถประพฤติธรรมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นแต่ท่านผู้ฟังครับเราเคยตีความกันให้ลึกซึ้งลงไปมั่งไหมในคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นหลายคนนะครับดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาข้อธรรมะตลอดไปไหนๆก็ถามหาธรรมะถามหาธรรมะเหมือนกับว่าการแสวงหาธรรมะหรือการค้นหาธรรมะไม่ว่าจากที่ไหนจากแหล่งใดหรือจากผู้ใดก็ตามเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่จะเรียกตนเองว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละนะครับซึ่งแท้จริงแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ฟังครับทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อธรรมะเอาจากตำราเอาจากตำนานเอาจากคัมภีร์หรือเอาจากพระไตรปิฎกอยู่แต่เพียงด้านเดียวเนื่องจากธรรมะในที่นี้ก็เคยแปลความหมายที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดใกล้เคียงสัจธรรมที่สุดเอาไว้ว่าธรรมะแปลว่าธรรมดากับธรรมชาตินะครับเราเคยพูดถึงเรื่องธรรมดาของมนุษย์กันมามากพอสมควรนะหลายครั้งมาแล้ววันนี้จะลองพูดถึงเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเรากันดูซะหน่อยเป็นยังไงคำว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะบรรลุธรรมะเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของตัวเราเองไปสู่นิพพานคำว่านิพพานก็หลายท่านก็คงจะเข้าใจโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับก็คือสามารถดับการเกิดดับได้ทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องดับมันให้สิ้นเนี่ยแล้วก็ทำให้มีแต่ความว่างเหลือแต่ความรักเท่านั้นที่อยู่ในรหัสของจิตของเรานะมีความรู้มีความรักนะสองสิ่งนี้เป็นหลักนอกนั้นต้องไม่มีนะนอกนั้นต้องว่างซึ่งวันหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันต่อแต่วันนี้ที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็คือว่าธรรมชาติที่ท่านจะเป็นผู้ประพฤตินั้นเนี่ยแหล่งความรู้ที่เราจะศึกษาค้นคว้าหาธรรมชาติมาเป็นแนวทางหรือมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัตินั้นมันยังมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติจากบทบาทและคุณสมบัติของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราก็สามารถจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเรียนรู้ธรรมะในความหมายของคำว่าธรรมชาติได้ถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเป้าหมายสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ท่านเองคนเดียวในการที่จะทำให้ตัวเองพบแต่ความสุขและสามารถข้ามพ้นความทุกข์ได้ทั้งปวงถูกไหมครับหน้าที่ของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาแล้วแสวงหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังส่วนความทุกข์ของคนอื่นจะเกิดขึ้นเพราะตัวเราก็ช่างอย่างนี้คงไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้เราจะหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังนั้นก็คงจะไม่ได้จึงต้องเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ณที่นี้เอาไว้ด้วยว่าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นนะครับก็คือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาตินั่นเองการประพฤติตนหรือการทำตนให้ฝืนธรรมชาติ
ซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามหรือหนทางที่กลับกันกับการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็เรียกได้ว่าคนคนนั้นก็ยังบกพร่องต่อการเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราจะเป็นมนุษย์เราก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงอยู่ในโลกนี้หรือในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งใดเลยครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นตัวตนมายาของรูปธรรมของสรรพสิ่งนั้นได้หรือไม่ก็ตามทุกสรรพสิ่งล้วนดำเนินชีวิตหรือดำเนินอยู่และดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีพระศาสดาทรงเสด็จลงมาจุติเพื่อเป็นมนุษย์นะแล้วก็นำข้อธรรมะที่สูงสุดมาเตือนสติหรือมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วก็นำพาตัวเองเข้าสู่บทบาทของการเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่ในขณะนี้ได้รู้กันนะว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นคืออย่างไรหลักๆแล้วไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามพระองค์ก็เอาแก่นแท้ของความเป็นกฎของธรรมชาติอยู่หลายเรื่องที่นำมากล่าวสืบเนื่องให้มนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้กันเพื่อจะนำพาตนเองนั้นไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ลงตัวไม่ให้บกพร่องสิ่งหนึ่งที่ตรงกันและเหมือนกันที่พระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงนำมากล่าวย้ำแล้วก็นำเตือนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั่นก็คือพระองค์ทรงสื่อสอนพวกเราให้เข้าถึงความรักเป็นความรักที่จะต้องสั่นสะเทือนออกมาจากจิตใจในเบื้องลึกซึ่งผมอยากจะรวมเรียกว่าจากจิตสำนึกในตนเองที่จะหยิบยื่นความรักความเมตตาในรูปของความปรารถนาดีหรือความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเดียวกันหรือในจักรวาลนี้ด้วยซ้ำไปพระศาสดาทุกพระองค์เน้นนำให้มนุษย์กระทำเช่นนั้น

ครัวเดียวกันถ้าทุกคนไม่รักกันไม่มีความห่วงใยไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่มีความจริงใจต่อกันไม่สั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อหยิบยื่นให้แก่กันและกันแล้วทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในครัวเรือนที่เรียกว่าครอบครัวเดียวกันมันก็จะไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะเหนี่ยวรั้งทั้งกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตใจรวมกระทั่งถึงจิตวิญญาณของกันและกันให้ครองสังคมเดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวหรือลงตัวกันได้พูดภาษาชาวบ้านกันง่ายๆฟังกันชัดเจนก็คือว่าครอบครัวนั้นก็คงจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้คงจะอยู่กันอย่างทุกๆสุขๆหรือถ้ารุนแรงก็คงจะครองความเป็นสถาบันครอบครัวเดียวกันไม่ได้ไม่ว่ามุ้งแตกหรือบ้านแตกมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นสามีไปทางภรรยาไปทางลูกก็ไปทางหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นคือปัญหาที่เราพบเจอกันมาในสังคมของโลกมนุษย์ยาวนานมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาตลอดเป็นเพราะว่าบางคนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจข้อธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาติที่ผมกำลังนำกราบเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีอยู่ข้อใหญ่อยู่ข้อเดียวที่พูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยครับผมอยากจะนำพาท่านผู้ฟังให้ได้ช่วยกันสังเกตนะครับว่าถ้าเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แล้วพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนะได้รู้จักพระองค์ได้เรียนรู้ข้อธรรมะของพระองค์และก็ได้ปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ที่เราเรียกว่าสัจธรรมนะทั้งหลายแล้วก็ได้เห็นผลประจักษ์แก่ตนเองมาแล้วว่าเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าของศาสดาพระองค์ใดเป็นผู้ทรงตรัสสอนหรือตรัสกล่าวไว้ให้เราฟังก็ตามนะฮะผมจึงอยากเรียนทั้งหลายว่าเรามามองรอบๆตัวเราครับความรักคือสิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อการเหนี่ยวรั้งความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันให้เป็นพวกเดียวกันให้เป็นกลุ่มเดียวเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอย่างเช่นให้เป็นครอบครัวเดียวกันให้เป็นชุมชนเดียวกันให้เป็นสังคมเดียวกันให้เป็นประเทศเดียวกันจนกระทั่งถึงให้เป็นแผ่นดินเดียวกันทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราทั้งโลกนะฮะอย่าว่าแต่ในครอบครัวบางครอบครัวที่มีทะเลาะเบาแว้งกันบ้างทุกๆสุขดิบๆกันอยู่ในการดำเนินชีวิตเพราะยังไม่เข้าถึงสัจธรรมในบทนี้ก็คือในการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์ในอันที่จะต้องสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าความรักความเมตตาที่จะหยิบยื่นมันออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองเพื่อไปเหนี่ยวรั้งคนอื่นไว้กับตนเองหรือเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับคนอื่นๆนะที่อยู่แวดล้อมตนเองในสังคมใบนี้โลกทั้งใบก็เหมือนกันครับทุกวันนี้โลกเราไม่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทั้งที่จริงๆแล้วก็เดิมก็เป็นแผ่นดินแผ่นเดียวกันทุกวันนี้แผ่นดินแยกออกเป็นหย่อมๆเป็นทวีปเป็นภาคพื้นทวีปนะฮะแบ่งออกเป็นทวีปถึงแม้แผ่นดินเบื้องบนเนี่ยจะไม่ติดกันเพราะมีแผ่นน้ำมาขวางกันแต่แผ่นโลกที่รองรับภาคพื้นทวีปซึ่งทวีปหนึ่งเชื่อมโยงกับอีกทวีปหนึ่งก็มีแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านล่างเป็นแผ่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับการแยกกันนั้นคือมายาถูกต้องไหมครับก็เหมือนกับว่าเราอยู่ประเทศนี้อยู่ตรงนี้นะอีกประเทศหนึ่งอยู่ตรงโน้นซึ่งอยู่คนละพิกัดกันนะแต่คนละพิกัดคนละตำแหน่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาความต่างพิกัดต่างตำแหน่งมาแบ่งแยกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันคงจะไม่ได้หน้าที่ของจิตวิญญาณข้อหนึ่งครับในการที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอยากจะเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบเอาไว้ในครั้งนี้ก็คือว่ามีหน้าที่มาสร้างหรือมาเรียนรู้นะครับใช้คำว่าเรียนรู้ก็ได้มาเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างกันในแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่ละสีผิวแต่ละศิลปะวัฒนธรรมที่ยึดมั่นถือมั่นกันอยู่หรือแต่ละความเจริญก้าวหน้าที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงที่แตกต่างกันเนี่ยครับให้เราเรียนรู้เอาความแตกต่างกันเนี่ยมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการนิดๆก็คงจะต้องบอกว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะนำพาตนเองและเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกนะครับให้ประสบความสำเร็จโดยให้ทุกคนนะครับเข้าถึงซึ่งคำว่ามนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีมนุษย์นะคู่แรกหรือว่าพวกแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเสรีดวงนี้60,000 กว่าปีที่ผ่านมามนุษย์เราก็ยังไม่สามารถ

ที่จะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดในการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีได้ในจิตสำนึกของใครเลยถ้าจะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นสำหรับมนุษย์ผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณและเข้าใจแจ้งรู้แจ้งในสิ่งที่อาจารย์ปริญญากำลังกล่าวกับท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันการเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกมันจะต้องเกิดขึ้นในจิตสำนึกของมนุษย์เราครับและมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไรครับก็เมื่อโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็คือมนุษย์เราแต่ละคนสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเดียวกันได้นั่นคือความรักและความเมตตาที่จะนำไปสู่การเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่เอาความแตกต่างทางด้านกายภาพชนชาติสีผิวเชื้อชาติและก็ศาสนาเอามาแบ่งแยกกันให้วุ่นวายและทำให้พวกเราทั้งหลายกลายเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ท่านผู้ฟังครับนี่คือธรรมะที่หมายถึงธรรมชาติท่านผู้ฟังลองมองดูครับถ้าท่านมีความรู้ในเรื่องของภูมิศาสตร์สักหน่อยนึงหรือไม่มีแต่ถ้าจะคิดตามผมก็เห็นทีจะได้นะครับอย่างเช่นตั้งแต่ท่านเกิดมาจนเติบใหญ่จนถึงป่านนี้ท่านเห็นดวงจันทร์ทุกข้างขึ้นนะครับนะท่านจะเห็นดวงจันทร์แม้กระทั่งข้างแรมในบางวันท่านก็ยังเห็นดวงจันทร์อยู่จนกระทั่งอายุท่านป่านนี้แล้วดวงจันทร์ก็ยังอยู่คู่กับโลกให้ท่านได้เห็นอยู่ตลอดเวลาและนอกจากดวงจันทร์แล้วก็ยังมีดวงอาทิตย์คือพระสุริยะเทพนะคือดวงอาทิตย์เราก็ยังเห็นพระองค์ท่านยังเห็นดวงอาทิตย์นั้นนะส่องสว่างอยู่กลางวันทุกๆวันนะอยู่ตลอดพระจันทร์ก็ทำหน้าที่ขึ้นในตอนข้างขึ้นและข้างแรมตอนต้นนะให้เราได้เห็นได้ยนต์ความงดงามของพระจันทร์มาตลอดท่านผู้ฟังครับเอาแค่3สิ่งเนี้ยนะครับดวงดาวบนท้องฟ้าอีกนับล้านๆดวงเนี่ยเราคงจะชี้ให้ท่านได้เห็นลำบากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางดาราศาสตร์ที่คนจะต้องมีพื้นความรู้ทางดาราศาสตร์ฉะนั้นจึงจะเอามาเป็นตัวอย่างได้แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะดวงเดือนคือดวงจันทร์ดวงดาวนับล้านๆดวงที่อยู่บนท้องฟ้าแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าพระสุริยะหรือพระสุริยันเนี่ยนะครับก็อยู่คู่กับโลกมานับตั้งแต่ท่านเกิดจำความได้จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวก็คือเป็นระบบเดียวกันถ้าเรียนวิชาภูมิศาสตร์เขาก็จะบอกว่าโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเพื่อนอีก8ดวงนั้นไม่นับดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์แต่ละดวงอีกต่างหากทุกสรรพสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต่างล้วนโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแล้วก็แต่ละรูปธรรมคือแต่ละดาวเคราะห์แต่ละดวงรวมทั้งดวงจันทร์ด้วยก็มีการเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องส่วนดวงจันทร์ยังมีภารกิจหนักกว่าเพื่อนคือนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วก็ยังต้องโคจรรอบโลกและนอกจากโคจรรอบโลกแล้วก็ยังต้องโคจรไปพร้อมๆกับโลกเคลื่อนตัวไปรอบๆดวงอาทิตย์อีกต่างหากมันเป็นอย่างนี้มานานนับล้านปีแล้วครับตั้งแต่มีทุกสรรพสิ่งอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังครับทุกสิ่งสามารถดำรงอยู่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยนะทั้ง3สิ่งนะที่อยู่คู่กับโลกมาอย่างเนี้ยดวงดาวดวงเดือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับทั้ง3สรรพสิ่งเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราได้เพราะเราไม่เคยเห็นว่าท่านทั้ง3หายไปไหนเลยในชีวิตนะครับเราเห็นท่านตลอดถามว่าดำรงอยู่ได้อย่างไรครับถ้าหากว่าทั้ง3สรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเราอีก1เป็น4นะไม่มีอำนาจหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้อยู่ในระบบเดียวกันพูดเป็นภาษามนุษย์ก็ต้องบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและแม้กระทั่งดาวเคราะห์โลกของเราที่เรามองเห็นอยู่ถ้าทุกสรรพสิ่งที่เอ่ยมากล่าวนี้นะไม่มีการสั่นสะเทือนตนเองแล้วเหวี่ยงความรักหรือหยิบยื่นความรักของตนเองไปเหนี่ยวรั้งอีกสรรพสิ่งหนึ่งหรืออีกหลายๆสรรพสิ่งให้อยู่ในระบบเดียวกันเอาไว้แล้วอย่างนี้ทุกสรรพสิ่งก็คงจะไม่อาจดำรงอยู่อย่างเป็นระบบเดียวกันได้จนป่านนี้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือแนวทางหรือแนวคิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประพฤติธรรมคำว่าผู้ประพฤติธรรมจึงมีความหมายในยะของวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักครับถามว่าทำไมกล่าวอย่างนี้และทำไมจึงเอาตัวอย่างของดวงดาวนาดวงเดือนหรือดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าร่วมกับโลกมาเล่าให้ฟังก็เพราะเรากำลังเรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมล่ะครับ
และที่ผ่านมาเราก็ค้นคว้าหาธรรมะเอาจากพระจากเจ้าจากผู้ทรงศีลผู้ประพฤติธรรมจากตำราจากคัมภีร์นะแต่จากธรรมชาติก็ยังมีธรรมะดีๆหลายบททีเดียวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองได้วันนี้คือตัวอย่างครับตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่ากฎธรรมชาติก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราจะข้ามพ้นไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดวงเดือนดวงดาวที่ไร้ซึ่งความมีชีวิตเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองเหมือนมนุษย์เราไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารที่วิเศษเหมือนมนุษย์อย่างพวกเราเขาเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟนะเป็นธาตุต่างๆมาประกอบกันเหมือนกันแต่ขาดซึ่งจิตวิญญาณที่เข้ามาเร้นอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้เขามีแต่พลังงานที่เป็นแก่นแท้เท่านั้นนะก็เรียกว่าวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องของวิญญาณวันหน้าก็จะมาสาธยายท่านฟังอีกว่าต่างกันอย่างไรวันนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปมากแต่ก็จะกล่าวให้ท่านฟังว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้และเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่สูงส่งที่สุดที่เราสามารถแลเห็นได้นั่นก็คือความรักกันหรือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันของระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี้ยเป็นสมาชิกอยู่ดวงหนึ่งด้วยนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก็เหมือนในครอบครัวที่อาจารย์เองหรือตัวผมเนี่ยได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงต้นรายการนี้ไปแล้วว่าถ้าในครอบครัวของท่านเนี่ยสามีภรรยาบุตรหลานไม่รักกันเนี่ยทุกคนก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้ถูกไหมครับความรักเท่านั้นที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้ชั้นใดครับความรักเท่านั้นครับจึงทำให้ระบบสุริยะจักรวาลสามารถคงความสมดุลอยู่ได้ในการดำรงอยู่ร่วมกันของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าบางดวงของดาวนะครับจะมีขนาดใหญ่ไปหน่อยบางดวงของดาวเคราะห์จะมีขนาดเล็กไปสักนิดนึงไม่ว่าจะมีมวลหรือมีขนาดใหญ่เล็กมากน้อยเพียงใดทุกสรรพสิ่งหรือทุกดวงของดาวก็จะมีความสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักแล้วใช้ความรักนั้นเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ได้อย่างสบายๆมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นสาวแก่แม่หมายนะฮะหรือใครก็ตามถ้าต้องการบรรลุความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมและจะสร้างโลกเสรีของเราใบนี้ให้มีจิตสำนึกที่จะสั่นสะเทือนร่วมกันทั้งโลกว่าพวกเราคือมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีไม่ใช่พวกเราคือคนไทยไม่ใช่พวกเราคือคนชาตินั้นชาตินี้ที่ยังมีการแบ่งแยกที่ยังหาความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันยังไม่ได้อยู่ความสำเร็จที่จิตวิญญาณของเราอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเราประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์กันได้อย่างแท้จริงถูกต้องไหมครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเองก็ยังไม่สามารถจะเรียกตัวเราเองว่าเราคือผู้ประพฤติธรรมและประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงมันถ้าเราจะประพฤติธรรมนะไม่ได้หมายความว่าถือศีลฟังธรรมนั่งหลับตาทำสมาธิอภาวนาถือศีลกินเจอะไรแบบนั้นอย่างเดียวมันยังมีมากไปกว่านั้นอีกครับนะซึ่งเรื่องแรกวันนี้ในการมองเห็นธรรมชาติแล้วนำเอามาใช้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเรียนแบบธรรมชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นธรรมะข้อใหญ่ที่เรามองเห็นได้จากเบื้องสูงนั่นก็คือการเรียนแบบความเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบสุริยะที่อยู่กันอย่างยั่งยืนมั่นคงมานับแสนนับล้านปีท่านผู้ฟังครับถ้าย้อนมาดูตัวเรานะครับวันนี้เราได้ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันระหว่างคู่ผัวตัวเมียพี่ๆน้องๆนะญาติญาติมิตรสหายเนี่ยเรามีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันบ้างหรือเปล่าการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในสังคมของท่านเนี่ยท่านทราบไหมครับในจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่การชนกันการปะทะกันของดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าก็คงจะวินาศสันตโรทุกอย่างก็คงจะหายนะหมดเลยครับรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยมันทุกสิ่งสามารถจะดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบระบบเล็กสัมพันธ์กับระบบใหญ่ระบบใหญ่กับระบบเล็กก็ยังสัมพันธ์กันกับระบบที่ใหญ่กว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นสังคมของครอบครัวต้องแข็งแรงซะก่อนครับถ้าสังคมครอบครัวแข็งแรงมันจะแข็งแรงได้ไหมครับถ้าหากว่าแต่ละคนไม่รู้จักความรักรักไม่เป็นครับความรักในครอบครัวก็คือการรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักผัวรักเมียรักลูกรักหลานอะไรต่างๆรักบริวารอย่างนี้เป็นต้นถ้าสังคมใดแต่ละคนนั้นมีจิตใจที่สามารถจะสั่นสะเทือนเป็นความรักหยิบยื่นให้แก่กันและกันได้สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขครับท่านผู้ฟังล่ะครับ
ในชีวิตประจำวันของท่านในครอบครัวของท่านมีความสุขมีความอบอุ่นดีพอหรือไม่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้ายังสุขๆทุกๆคือสุขๆดิบๆโอกาสที่มันมีความดิบเกิดขึ้นคือทุกข์ที่ว่างไปจากความสุขชั่วคราวนั้นมันเกิดมาจากการที่ท่านกับบางคนที่เป็นสมาชิกในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันแล้งซึ่งความรักที่จะหยิบยื่นให้กันและกันหรือเปล่าครับการแล้งซึ่งความรักนั่นแหละครับคือปัญหาที่ทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้การแล้งซึ่งความรักนี่แหละครับที่ทำให้แต่ละชาติแต่ละศาสนาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันไม่ได้การเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีจึงเกิดขึ้นในจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ได้เพราะไร้ซึ่งความรักนี่แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราเคยได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมะคือธรรมชาติและเราก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติว่าแก่นของความเป็นธรรมชาติก็คือความรักซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราผู้ซึ่งปรารถนาจะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้นำเอาบทเรียนจากธรรมชาติมาเรียนแบบที่จะปฏิบัติได้เพราะเราก็คือสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงตนเองอยู่ในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งครั้งนั้นเราได้เคยยกตัวอย่างความสัมพันธ์ในการเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของระบบแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราด้วยแล้วก็ยังไม่นับดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์บางดวงในระบบสุริยะจักรวาลนี้และนอกจากนั้นเราก็ยังลงลึกไปจนถึงภาพที่ชัดเจนระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเราบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงป่านนี้ปัจจุบันทุกวันเนี่ยครับก็ยังไม่มีวันใดเดือนใดหรือปีใดเลยที่เราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เราจะไม่เห็นดวงจันทร์และเราก็ไม่มีความสำนึกว่าเรามีดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ให้เราเหยียบยืนอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมนะครับนั่นแสดงว่าทั้งสามสรรพสิ่งรวมทั้งทุกๆสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าอันไกลโพ้นที่เราทั้งหลายเรียกว่าดวงดาวหรือดาราประดับฟ้าทั้งหลายเหล่านั้นต่างล้วนดำรงอยู่ได้เป็นระบบเล็กระบบใหญ่นะซ้อนทับกันไว้เป็นเอกภพอันไพศาลเนี่ยนะครับทุกอย่างล้วนดำรงอยู่ได้เพราะความรักและนอกจากนั้นเราก็ยังยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้เกิดสติปัญญาร่วมกันในครั้งที่ผ่านมาด้วยว่าแม้แต่พระศาสดาทุกพระองค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ทรงล้วนเน้นนำให้มนุษย์เข้าถึงกฎธรรมชาติที่เป็นแก่นของธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งตรงกันนั่นก็คือสอนให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงซึ่งคำว่ารักคือสอนให้รักให้ได้และสอนให้มนุษย์รู้จักให้ให้เป็นนั่นเองการรักและการให้ก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจตัวเองทางด้านบวกเพื่อจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เหนี่ยวรั้งทั้งกายสังขารเหนี่ยวรั้งทั้งจิตใจและเหนี่ยวรั้งทั้งจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์ของกันและกันเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพื่อให้เหมือนกันกับสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือดวงดาวทั้งหลายที่เรายกตัวอย่างกันไว้นั้นเพื่อจะเรียนแบบของการสร้างสังคมหรือสร้างระบบเดียวกันโดยใช้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่กันและกันต่างหยิบยื่นให้กันอย่างลงตัวแล้วสามารถทำให้ทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนเองเป็นระบบสุริยะจักรวาลดำรงตนเองเป็นกาแล็กซีหรือดำรงตนเองเป็นเอกภพอันไพศาลเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนับล้านปีมาตราบกระทั่งปัจจุบันท่านผู้ฟังครับถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ครอบครัวของตัวเราสามีภรรยาหรือพ่อแม่บุตรหลานและบริวารว่านเครือทั้งหลายที่อยู่ในสถาบันครอบครัวเดียวกันก็เช่นกันครับถ้าหากว่าในจิตใจของสมาชิกคนใดแล้งไปจากความรักคือมีความรักที่แห้งแล้งสักหน่อยคนคนนั้นหรือสมาชิกท่านนั้นก็คงจะอยู่ในสถาบันเดียวกันกับคนอื่นลำบากเขาเรียกว่าอยู่ยากนั่นเองในทางกลับกันถ้าสมาชิกทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถจะสั่นสะเทือนเป็นความรักและความปรารถนาดีหยิบยื่นให้แก่เพื่อนสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเมื่อนั้นความสุขของทุกๆคนที่ดำรงอยู่ร่วมกันก็จะบังเกิดและดำรงอยู่และนั่นก็คือสิ่งที่จะเห็นเป็นมายาอย่างชัดเจนก็คือความเป็นครอบครัวเดียวกันก็ยังจะดำรงมั่นอยู่ในสังคมยังหยัดยืนกันได้อย่างมีความสุขทุกสังคมท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะหยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันและกันนั้นก็คงจะต้องมองเยี่ยงอย่างจากสรรพสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้ากันอีกแล้วครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกหรือจะเอาให้แคบลงไปกว่านั้นให้ใกล้ความจริงที่มนุษย์อย่างท่านอย่างเราสามารถจะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก็คือ
การที่เราเห็นดวงจันทร์คู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรามาอย่างยาวนานนะเพราะมีข้างขึ้นนะถึงแม้ข้างแรมหลายวันจะห่างหายกับเราไปบ้างนะแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเมื่อถึงกำหนดดวงจันทร์ก็จะแสดงมายาของตัวตนให้เราได้เห็นอีกเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่ายังไงเสียดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็ยังมีดวงจันทร์นะเป็นดาวเพื่อนอยู่ตลอดเคียงกันไปอย่างนี้ตลอดท่านผู้ฟังครับการที่ดวงจันทร์กับโลกสามารถดำรงอยู่ในระบบเดียวกันได้อย่างยาวนานจนถึงป่านนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าโลกเป็นฝ่ายรักดวงจันทร์แต่เพียงข้างเดียวหรือไม่ได้หมายความว่าโลกของเรามีหน้าที่จะส่งแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไปกระทำต่อดวงจันทร์แต่เพียงข้างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ดวงจันทร์ก็คงจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกโลกเหนี่ยวรั้งเข้ามาหาตัวแล้วก็เอามากระแทกกับตนเองและทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเกิดความวิบัติเกิดขึ้นถูกไหมครับนั่นก็คือกฎของธรรมชาติมันถ้าโลกรักดวงจันทร์ดวงจันทร์จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลก็ต่อเมื่อดวงจันทร์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อหยิบยื่นความรักมาเหนี่ยวรั้งโลกเอาไว้ด้วยเหมือนกันเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่คนสองคนถ้ารักกันก็ต้องแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ที่สวยงามโดยการใช้ก้อยคือนิ้วก้อยของตัวเราเองกับของเขามาเกี่ยวคล้องกันไว้ที่เรียกว่าเกี่ยวก้อยกันนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอาการเกี่ยวก้อยกันของมนุษย์มันก็ไม่ต่างกันกับการที่อาการของดาวเคราะห์โลกของเรากับดวงจันทร์ที่สั่นสะเทือนตนเองและต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้โดยแรงที่กระทำต่อกันหรือเหนี่ยวรั้งต่อกันที่เราเรียกว่าแรงแห่งรักที่ทำให้ดวงขอโทษที่ทำให้ดวงจันทร์กับดาวเคราะห์โลกเสรีสามารถดำรงความเป็นระบบเดียวกันอยู่ได้มานานจนถึงป่านนี้เนี่ยแม้สายตาเราหรือสองตาเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในแรงแห่งรักหรือพลังงานความรักที่ทั้งสองฝ่ายกระทำต่อกันก็ไม่ต่างกันครับมายาที่เราเกี่ยวก้อยกันกับคนที่เรารักและเขาเกี่ยวก้อยกับเราเพราะเขารักเราพลังงานความรักที่อยู่ในจิตใจของเขาเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับแต่เราเห็นตรงที่มายาที่บอกว่าเรากับเขากำลังเกี่ยวก้อยกันนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับถึงแม้จะเห็นด้วยตาหรือไม่เห็นก็ตามมายาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์จากการกระทำด้วยความรักที่มีต่อกันคือมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันคำตอบก็คือทำให้ดวงจันทร์และโลกครองระบบเดียวกันได้คำตอบก็คือตัวท่านเองกับสมาชิกคนที่ท่านรักในครอบครัวทุกๆคนก็สามารถดำรงตนอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขได้ไม่มีความทุกข์ถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันนะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้อย่างยั่งยืนความเป็นสถาบันครอบครัวก็บังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็เพราะทุกคนไม่ร้ายซึ่งความรักนั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับการที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อจะปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมชาติก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นธรรมะข้อนี้หรือสัจธรรมบทนี้เป็นบทใหญ่มากครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเราปัจจุบันนี้นะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีได้ในจิตสำนึกของพวกเราแต่ละคนในแต่ละชนชาติแต่ละภาษาก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่รักไม่ค่อยจะได้ให้กันไม่ค่อยจะเป็นคือเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมนะครับแต่ก็หาธรรมะธรรมะกันอยู่ร่ำไปแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและการประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นคือต้องปฏิบัติตนอย่างไรเราจะเรียนรู้ธรรมะได้จากธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับเพราะธรรมชาตินั้นมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนที่ตายตัวที่ชัดเจนนะมันจะเป็นเช่นไรมันก็จะเป็นของมันเช่นนั้นมันเป็นความจริงที่จริงแท้อย่างไรมันก็จะเป็นความจริงที่จริงแท้อย่างนั้นนี่คือนัยยะที่สำคัญในความหมายของคำว่าสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมะคือธรรมชาติสัจธรรมก็คือธรรมะที่เป็นจริงในธรรมชาตินั่นเองท่านผู้ฟังครับแต่หากว่าเราจะเข้าถึงธรรมะนั่นแสดงว่าเราก็พร้อมที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำไปตามธรรมชาติถูกต้องไหมถ้าเราประพฤติตนหรือไม่ปฏิบัติตนนะในสิ่งที่สอดคล้องต้องกันกับกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องดูสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเป็นหลักเนี่ย
ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะประพฤติให้อยู่กับร่องกับรอยให้ลงตัวกับธรรมชาติได้เราก็จะเรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงไม่ได้ถึงแม้เราจะถือศีลกินเจอยู่ก็ตามนั่นคือความจริงครับหรือในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถประพฤติธรรมะคือประพฤติธรรมชาติได้แล้วเราก็ยังถือศีลประพฤติธรรมนะต่างๆได้อย่างลงตัวนั่นคือความสง่างามในความเป็นมนุษย์ของท่านแล้วล่ะครับแล้วคงไม่ต้องบอกผมนะครับว่าชีวิตของท่านในแต่ละวันนั้นมันจะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความปิติอย่างแท้จริงรอบๆข้างของท่านก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ท่านสามารถมองเห็นมันว่ามีคุณค่าที่สามารถจะค้ำจุนจิตใจค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านให้ดำรงชีวิตไปวันๆอย่างมีความสุขและสมดุลเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้เกิดเป็นความรักครับในครอบครัวเราก็ต้องรักครับก็คือรักคนในบ้านให้ได้และคนข้างบ้านล่ะครับถ้าท่านรักคนในบ้านของท่านได้ท่านจะเป็นคนที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของท่านให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นความรักที่ยั่งยืนได้ไหมเราก็พิสูจน์สิครับพิสูจน์ว่านอกจากคนในบ้านที่ท่านรักพวกเขาและทำให้ครองความเป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วพ้นชายคาบ้านของท่านออกไปบ้านหลังที่ติดกันนั่นแหละครับเขามีสมาชิกในครอบครัวของเขาเหมือนกันและเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาด้วยใช่ไหมเพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราจะมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวในโลกใบนี้ก็คงไม่ได้เราก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับครอบครัวอื่นกับมนุษย์คนอื่นๆเราลองทดสอบตัวเราดูสิครับว่าถ้าเราเข้าถึงซึ่งความรักสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาความรักที่อยู่ในจิตใจของเราแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหมือนประหนึ่งว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวของเราด้วยได้หรือไม่นี่คือการเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมให้ตรงกับแก่นธรรมะที่เป็นแก่นธรรมชาติที่แท้จริงคือความรักที่เราพูดนี่แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินโลกจะสมดุลได้ไม่มีการศึกไม่มีการทำสงครามกันไม่มีการเข่นฆ่าไม่มีการเอาชีวิตกันไม่มีการอาฆาตมาดร้ายกันก็เพราะมนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักกันถูกต้องไหมล่ะครับแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามใช่ไหมครับโลกใบนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความสับสนในสังคมมนุษย์แต่ละคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลยทำให้ความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นในสังคมความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรเดียวกันแม้กระทั่งความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันในทีมงานเดียวกันก็ยังหายากแท้นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เหลวไหลไม่ค่อยรู้จักที่จะเรียนรู้ตนเองในการจะสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาในจิตใจให้ได้ทั้งที่ความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และความรักนั้นคือเครื่องมือของจิตวิญญาณในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราที่ฟังธรรมะของอาจารย์ปริญญาอยู่ในขณะนี้ครับความรักเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่ท่านถือติดตัวมาด้วยเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างสิ่งดีๆเพื่อมาสร้างสังคมที่ดีและสร้างโลกที่สมดุลโดยมีมนุษย์แต่ละคนเป็นสมาชิกหรือเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยเป็นโลกใบเดียวกันนะไม่มีเส้นแบ่งอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเอาอะไรมาแบ่งก็สามารถที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญตัวนี้ครับที่เรียกว่าความรักท่านผู้ฟังครับเราจึงจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่มาเรียนรู้กันใหม่ว่าถ้าท่านต้องการแสวงหาธรรมะเพื่อชีวิตเอาจากรายการนี้วันนี้อาจารย์ปริญญาเรียนย้ำกับท่านครับว่าท่านถามตัวเองสิครับว่าปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมมานานแล้วเนี่ยท่านรักได้และให้เป็นอย่างยั่งยืนคือความรักและการให้เป็นบทบาทอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ในความเป็นมนุษย์ของท่านจนกลายเป็นธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสัญลักษณ์ที่สมดุลสมบูรณ์ชัดเจนแจ่มแจ้วในสายตาของคนอื่นอย่างแท้จริงได้แล้วหรือยังถ้ายังนะครับยังไม่สายเกินไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ครับเรามาลองเรียนรู้กันสิครับว่าคนข้างบ้านเนี่ยเราจะรักเขาได้ไหมเมื่อเรารักคนในบ้านของเราได้แล้วอันนี้ผมวงเล็บไปเลยนะครับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักสมาชิกคนสำคัญทุกคนในบ้านของเราได้แล้วสามีรักภรรยาภรรยารักสามีหรือพ่อรักแม่แม่รักพ่อแล้วทั้งพ่อและแม่รู้จักรักลูกของตัวเองให้ครบทุกคนได้ไหมเราจะไม่มีคำว่า Wednesday child ได้ไหมคำว่า Wednesday child เป็นภาษาฝรั่งครับท่านผู้ฟังวันพุธครับ
Wednesday Child แปลว่าเด็กวันพุธแต่จริงๆแล้วไม่ได้แปลอย่างนี้วันพุธฝรั่งก็ถือว่าเป็นวันกลางของสัปดาห์ครับเป็นวันกลางก็คือหมายความว่าเป็นวันที่อยู่ระหว่างกลางของวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์นะครับวันพุธอยู่ตรงกลางก็ไม่ต่างกับลูกคนกลางนะครับนะความรักในครอบครัวของเราเนี่ยลูกเรามีกี่คนเรารักลูกเราเราแบ่งปันความรักให้กับเขาเท่ากันทุกคนหรือไม่นั่นคือการเรียนรู้ที่จะรักโดยเริ่มต้นจากในครอบครัวของตัวเองนี่แหละครับนะถ้าหากว่าท่านมีลูกคนกลางและท่านสามารถจะรักเขาใส่ใจดูแลเขาให้เท่ากับลูกคนโตลูกคนรองหรือลูกคนน้องลูกคนรองสุดท้องอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็สามารถจะครองความสุขและความอบอุ่นในการเป็นครอบครัวที่มั่นคงได้นั่นคือท่านประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับอย่าลืมรักตัวเองด้วยไม่ใช่หยิบยื่นความรักให้กับคนอื่นในครอบครัวจนสุดหัวใจและลืมที่จะมอบความรักให้กับตัวเองอันนี้คงไม่ได้นะครับนะหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องทดสอบตัวเราเองว่าไอ้ความรักที่เรามีให้กับครอบครัวของเรานั้นนะมันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวอยู่หรือไม่คงต้องอธิบายกันเสียแล้วสิครับความรักในลักษณะของการเห็นแก่ตัวก็คือรักแต่ตัวเองกับพวกตัวนั่นเองครับซึ่งทุกวันนี้ในสังคมไทยเราหรือในสังคมของชาวโลกก็ตามหลายคนก็ยังสับสนกับตนเองอยู่ครับเช่นถ้าเป็นลูกของตัวเองก็ลำเอียงแล้วล่ะถ้าเป็นลูกของคนข้างบ้านก็ลำเอียงล่ะแต่เอียงมาหาลูกของตัวเองมากกว่าเอียงไปหาคนข้างบ้านถูกต้องไหมล่ะครับนั่นเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งครับที่จะชี้ให้เห็นว่าแท้แล้วเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนยังรักไม่เป็นหรอกครับถ้ารักเป็นเนี่ยนั่นหมายความว่าหัวใจน้อยๆดวงเดียวของท่านเนี่ยถ้าสามารถทำให้มันสั่นสะเทือนเป็นความรักขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือสิ่งของและไอ้มนุษย์คนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายเลือดเดียวกันกับตนเองหรือไม่ก็ตามยังไงเสียถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อไหร่มันต้องรักได้หมดครับพูดเป็นภาษาวิชาการไปแล้วพูดเป็นภาษาชาวบ้านดูบ้างดีไหมเพื่อจะฟังกันเข้าใจง่ายๆนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรักลูกของท่านให้เหมือนกันกับการที่ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรักลูกของชาวบ้านด้วยหรือจะกล่าวในทางกลับกันเพื่อให้ฟังง่ายขึ้นบอกว่าท่านสามารถที่จะรักลูกของคนข้างบ้านให้ดุจดังบุตรหลานของตัวท่านเองได้หรือเปล่าถ้าท่านยังทำไม่ได้นั่นแสดงว่าท่านยังรักไม่เป็นท่านเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการจันโลงโลกหรือสร้างโลกสร้างสังคมของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญครับเราจะเรียนรู้ตัวเราในการรักคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเขาให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีความรักที่จะหยิบยื่นให้เขาเหมือนกับรักลูกรักหลานรักลูกรักเมียรักสามีของเราเราจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนครับสิ่งสำคัญที่พอจะกล่าวได้ในขณะนี้ที่จะชี้ชวนให้ท่านได้เห็นว่าท่านจะรักคนข้างบ้านเหมือนกับรักคนในบ้านของท่านได้อย่างไรนั่นก็คือท่านต้องไม่มีความรู้สึกในจริตที่จะคิดแบ่งแยกครับต้องไม่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ของเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์ของพวกเรานั่นเองนั่นแสดงว่าการที่จะไม่แบ่งแยกนี่ไม่ได้หมายความว่าหมายถึงรักแล้วนะครับถึงแม้เราไม่รักเขาแต่ถ้าท่านยังปฏิเสธเขาว่าไม่ใช่พวกเดียวกับฉันมันเป็นพวกนั้นไม่ใช่พวกเราอย่างเนี้ยการที่ท่านจะเรียนรู้เพื่อจะรักเขาจะยิ่งยากเข้าไปอีกครับการที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักเขารักครอบครัวของคนข้างบ้านให้เหมือนกับรักสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราอันเป็นความรักที่ผ่องใสพิสุทธิ์นั้นเราทำได้ครับทำได้ตรงที่ให้เรามองเห็นคุณค่าของเขาสิครับมองเห็นคุณค่านะครับไม่ใช่มองเห็นคุณประโยชน์มนุษย์เราก็มักจะสับสนกับสองคำนี้อีกเหมือนกันระหว่างคุณค่ากับคุณประโยชน์มนุษย์บางคนมีคุณค่าสำหรับเราครับแต่อาจจะมองหาประโยชน์ในปัจจุบันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานนี้ยังมองไม่เห็นครับการที่เราคบหาสมาคมกันเพื่อจะสร้างความเป็นสังคมเดียวกลมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นท่านผู้ฟังจะมองเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าประโยชน์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกายภาพครับแต่คุณค่าเนี่ยครับนะคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับเราเป็นคน2มิตินะสำหรับมนุษย์นะครับคำว่า2มิติแปลว่าเรามีมิติของร่างกายกับมิติของจิตใจนะครับและคนโบราณก็กล่าวกันมาตลอดว่าใครเป็นนายล่ะครับท่านผู้ฟังครับจิตใช่ไหมนะครับจิตใจหรือจิตวิญญาณของเรานี่คือนายร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเป็นบ่าวนั่นแสดงว่าถ้าเราจะแคร์เราต้องแคร์จิตใจของเราก่อนนะเช่นถ้าเราเป็นคนอารมณ์ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีทางกายภาพเราก็จะแสดงออกทางสังคมให้ใครเห็นล่ะครับว่าเรากำลังอารมณ์ไม่ดี
ถูกไหมครับนั่นแสดงว่าจิตมันต้องมาก่อนเพราะถ้าหากว่าเราจะมองหาความจริงจากผู้อื่นเพื่อที่เราจะสามารถรักเขาได้และสามารถจะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาได้นั้นเราจะต้องมองหาที่คุณค่าในตัวเขาครับไม่ใช่มองหาที่คุณประโยชน์ถ้าเรามองหาความเป็นมนุษย์ของคนอื่นโดยเล็งแลหรือชะแงหาแต่ผลประโยชน์จากเขาแล้วมันจะทำให้เรามีจิตสำนึกที่เบี่ยงเบนและจะทำให้เรามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงที่เราควรจะต้องแสดงหรือออกหรือกระทำต่อเขานะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ที่ขาดธรรมะหรือเป็นผู้ที่ไร้ธรรมะไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงเพราะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเอาประโยชน์มาเป็นตัวตั้งในการคบหาสมาคมกับคนข้างบ้านเนี่ยถามจริงๆครับถ้าเขาไม่มีประโยชน์กับเราเช่นเขายากจนหรือเขาแรงน้ำใจท่านก็คงจะไม่สามารถสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนี้ก็ผิดแล้วล่ะครับก็ประพฤติผิดแล้วดวงจันทร์คงไม่รังเกียจโลกละมั้งครับที่โลกอ้วนพีและตัวใหญ่กว่าดวงจันทร์เพราะโลกใหญ่เกินไปอ่ะอุ้ยอ้ายเกินไปดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกนะครับและมีมวลน้อยกว่าโลกถ้าดวงจันทร์คิดอย่างนั้นเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความเป็นระบบเดียวกันระหว่างโลกกับดวงจันทร์คงไม่ยั่งยืนมาเป็นล้านปีจนถึงป่านนี้ถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังหรือในทางกลับกันโลกก็ดูแคลนนะโลกเกิดไปดูแคลนดวงจันทร์เข้าบอกว่าโอ้ยดวงจันทร์มวลเล็กนิดเดียวแล้วผิวก็ตะปุ่มตะป่ำตะครุตะขะนะไม่น่ารักเลยนะมันอย่ารักเลยอยู่เฉยๆกับดวงจันทร์ซะดีกว่าถ้าเป็นต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ความเป็นหนึ่งเดียวเดียวกลมกันก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าถ้าโลกและดวงจันทร์ต่างมีเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันกันแบบนั้นเนี่ยความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันมาจนถึงป่านนี้มันก็คงจะมันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับในการสร้างสังคมและในการเป็นผู้ประพฤติธรรมหน้าที่ของท่านจึงต้องเข้าถึงซึ่งคำว่ารักที่บริสุทธิ์ตรงนี้ให้ได้เรียนรู้ที่จะรักคนในสังคมของตัวเองได้แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักคนในครอบครัวที่เป็นสังคมของคนข้างบ้านด้วยถ้าท่านรักเขาได้ด้วยการมองเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ใช่มองหาแต่ผลประโยชน์และสามารถรักเขาได้จริงๆรักเขาได้อย่างบริสุทธิ์จนกระทั่งท่านรักคนข้างบ้านได้แล้วก็รักคนที่ห่างไกลบ้านของท่านออกไปเรื่อยๆสิครับก็เหมือนกับรัศมีของแสงอาทิตย์ที่เปล่งออกมาจากจุดศูนย์กลางของท่านแล้วก็แผ่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลคือออกจากจุดเริ่มต้นและแผ่ไพศาลออกไปโดยรอบก็เหมือนกับการที่ท่านแผ่ความรักจากจิตของท่านออกไปสู่คนข้างบ้านและจากคนข้างบ้านก็จากคนที่ไกลไปจากคนข้างบ้านไปเรื่อยๆจนสุดล่าฟ้าดินถ้าทุกครอบครัวนะครับต่างคนต่างทำกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองหลับตานึกดูครับว่าความฝันของเราจะสามารถเป็นจริงได้แน่นอนเพราะมนุษย์เราทำได้ครับถ้าเรารู้จักรักกันการทำศึกสงครามกันการก่อการร้ายการทำลายกันคาบอมคาแบมอะไรต่างๆนะการลุกขึ้นมาต่อสู้กันประหัตประหารกันด้วยศึกสงครามมันย่อมไม่เกิดขึ้นโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นนั่นคือสวรรค์บนดินที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีภารกิจหลายอย่างทีเดียวที่เราจะต้องรับผิดชอบมีบางอย่างก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องปฏิบัติกันเป็นประจำทุกๆวันเพราะมีผู้กำกับดูแลให้เราปฏิบัติแต่ในขณะที่ตลอดวันของทุกๆวันนั้นมนุษย์จะรู้บ้างหรือไม่ว่าเรายังมีหน้าที่อีกหลายอย่างด้วยกันที่ตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้กำกับดูแลเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าหน้าที่ที่เราเป็นผู้กำกับดูแลตัวเราเองที่เราจะต้องรับผิดชอบนั้นมันเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเองโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นนะครับเรามักจะใส่ใจที่จะเลี้ยวแลหรือดูแลเฉพาะภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาจากผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้บริหารบ้านเมืองก็ตามทุกท่านล้วนมีภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นตรงนั้นสิ่งที่ทุกคนแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบก็คือพยายามจะเรียนรู้ให้ได้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องทำมันอย่างไรเพื่อจะให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ผู้มอบหมายให้เราได้รับผิดชอบนั้นตั้งเป้าหมายหรือตั้งความหวังเอาไว้แต่ว่าท่านผู้ฟังครับหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนะฮะหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าห่วงใยสักเท่าใดเพราะว่าภารกิจในทางโลกที่เราจะต้องรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นมันสามารถส่งผลของการกระทำให้เราได้สามารถตรวจวัดได้ชี้วัดได้กันอยู่ครับว่าเราบรรลุในวัตถุประสงค์ตรงนั้นหรือไม่เราบรรลุในเป้าหมายตรงนั้นได้มากน้อยเพียงใดพอเรารู้ว่าเราบกพร่องเราอ่อนด้อยไปเราก็มีการเรียนรู้ใหม่มีการศึกษาใหม่มีการพัฒนาใหม่ก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์เรายังลืมไปนะครับว่านอกจากหน้าที่ทางโลกที่ผมกล่าวมาคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้แล้วเรายังมีหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่พวกเราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยไอ้ตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นผู้ที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คือรูปธรรมทางพลังงานที่สองตาเปล่าของเราเองก็มองไม่เห็นที่เราเรียกเขาว่าจิตวิญญาณนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่าจิตวิญญาณนี้เกิดจากการผสมคำสองคำขึ้นมาครับระหว่างคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังรายการนี้ซึ่งเป็นศาสนิกชนที่หลากหลายแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเนี่ยนะครับมีความเข้าใจที่สับสนคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับที่ผมประสงค์จะให้ท่านเข้าใจก็เลยขออนุญาตขยายความให้ท่านฟังตีความให้ท่านฟังหรือแปลความหมายให้ท่านฟังกันสักนิดหนึ่งว่าคำว่าจิตวิญญาณนั้นมาจากคำว่าจิตนะผสมกับคำว่าวิญญาณและก็เป็นคำไทยๆนะครับไม่ใช่เป็นคำต่างชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นคำเฉพาะกิจเฉพาะการหรือเป็นคำเฉพาะที่ใครจะยึดถือเป็นเจ้าของได้ว่าคำนี้เป็นคำของฉันคนอื่นห้ามใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเรื่องคำว่าจิตเนี่ยเราก็พูดกันทั้งประเทศนะในโลกนี้เขาก็พูดกันนะคำว่าวิญญาณก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะอธิบายให้ท่านฟังว่าผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณหมายถึงอะไรผมอยากให้นิยามสั้นๆตรงนี้ว่าคำว่าจิตวิญญาณหมายถึงรูปธรรมทางพลังงานครับท่านผู้ฟังครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งมีความสมดุลอยู่ในตนเองครับคำว่ามีความสมดุลอยู่ในตนเองเนี่ยท่านผู้ฟังลองหลับตาหรือลืมตาก็ได้นึกถึงภาพฟองอากาศฟองหนึ่งครับเวลาเด็กๆเล่นลูกโป่งหรือเล่นฟองสบู่นะเอาเป็นฟองสบู่แล้วกันจะได้เห็นชัดเจนหน่อยนะฟองสบู่หนึ่งฟองที่ลอยอยู่ในอากาศลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับในความหมายที่ผมเรียกว่ารูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองครับคำว่าสมดุลอยู่ในตัวเองแสดงว่ามีรูปธรรมที่ชัดเจ
นะมีอัตตาคือมีตัวตนที่แท้จริงที่สามารถจะรับรู้ดูเห็นได้แต่ไม่ได้ด้วยอายตนะทั้ง5นะครับแต่ต้องรับรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะภายในคือจิตของเราต้องรู้เห็นด้วยจิตของเราที่เรียกว่ามีจิตเป็นทิพย์นะถึงจะทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำให้ท่านผู้ฟังลำบากใจสักนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขนาดมีจิตที่เป็นทิพย์สามารถแลเห็นอะไรแบบตาทิพย์ได้อะไรแบบนี้เนาะก็คงจะต้องนึกถึงภาพตามที่ผมกล่าวกันสักหน่อยคือเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพลังงานที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยนะครับรวมทั้งในโลกของเราที่เรารู้จักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงสว่างความหนาวเย็นหรือคลื่นเสียงก็ตามล้วนก็เป็นพลังงานเหมือนกันครับแต่คำว่าพลังงานเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ยนะครับในสารบบที่มีพลังงานอยู่เนี่ยมันจะแบ่งพลังงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับรูปแบบแรกก็คือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองครับรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองก็คือเป็นคลื่นความถี่อย่างเงี้ยครับพอเกิดแรงสั่นสะเทือนจากจุดกำเนิดมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลถ่ายเทถ่ายทอดคลื่นพลังงานนั้นผ่านตัวกลางต่างๆออกกว้างออกไปเรื่อยๆนะจนไกลโพ้นเลยจนถึงที่สุดของมันเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานหรือรูปธรรมทางพลังงานที่ไม่สมดุลในตนเองมันพร้อมที่จะสอดประสานกันกับคลื่นความถี่ทางพลังงานชนิดอื่นได้มันพร้อมจะลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันกับคลื่นความถี่ในย่านอื่นๆในมิติอื่นๆได้อย่างนี้เป็นต้นเช่นคลื่นแสงของดวงอาทิตย์ที่เป็นแถบสเปกตรัม7สีที่เราเคยพูดถึงเรื่องรุ้งกินน้ำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วแถบแสงแถบสีทั้ง7แถบนั้นมันเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานแสงที่สั่นสะเทือนลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันและผสมผสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวจนสองตาเปล่าของเราเองมองไม่เห็นการลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันของพวกเขาซึ่งมันเป็นจริงอยู่แต่เรารับรู้ได้แต่เพียงว่ามันไม่มีสีสันอย่างเช่นแสงสว่างของดวงอาทิตย์อย่างที่เราทราบกันนั่นเองครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือคลื่นพลังงานชนิดแรกที่เราเรียกว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองทีนี้มาถึงรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมที่2ที่ตะกี้ที่เราเอ่ยคำว่าจิตวิญญาณขึ้นมาเนี่ยครับที่เราบอกว่าเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองก็เหมือนเสมือนหนึ่งเป็นฟองสบู่หรือฟองอากาศฟองหนึ่งครับที่มีเปลือกนอกห่อหุ้มและมีความเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ข้างในรูปธรรมทางพลังงานที่สมดุลกันอยู่นั้นนะครับก็จะประกอบด้วยคลื่นความถี่ทางพลังงานหลายๆย่านความถี่เอาเป็นว่าเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานทุกๆย่านความถี่ครับท่านผู้ฟังครับที่มีจริงอยู่ในสารระบบของจักรวาล นี้จะเป็นคลื่นความถี่ตั้งแต่ความถี่ต่ำยันความถี่สูงรวมกันอยู่ในรูปธรรมที่สมดุลอยู่ด้วยกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็จะเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่แตกต่างจากคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองคือรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณก็จะสามารถดำรงความเป็นรูปธรรมของตนเองอยู่ได้นอกจากนั้นจิตวิญญาณก็ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องแปลกกว่ารูปธรรมทางพลังงานที่เป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นความร้อนคลื่นหนาวเย็นอะไรทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลคือยังไม่ลงตัวนะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังคงพอมองเห็นภาพออกแล้วใช่ไหมครับอันหนึ่งเป็นคลื่นความถี่นะเหมือนกับเป็นเส้นแล้วก็หยักขึ้นหยักลงนะครับอีกรูปธรรมทางพลังงานหนึ่งก็จะมีกล่องบรรจุเหมือนกับมีภาชนะบรรจุคลื่นความถี่นับไม่ถ้วนเลยที่มันสั่นสะเทือนและลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่ากล่องพลังงานนั้นมันทีนี้เรากล่าวว่าจิตวิญญาณคือรูปธรรมทางพลังงานที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองไอ้จิตสำนึกของจิตวิญญาณเนี่ยนะครับก็คือจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ของเรานี่เองครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองถามว่าคุณสมบัติในการเป็นมนุษย์ที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั้นมนุษย์เราแต่ละคนได้มาจากไหนครับก็ได้มาจากคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คือมาเป็นเราแต่ละคนนั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับจิตวิญญาณของมนุษย์จะประกอบด้วยจิตสำนึกที่เมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่แล้วจะเกิดอาการทางจิตได้หลายอย่าง
และอาการทางจิตที่เกิดขึ้นนั้นหลายอย่างทีเดียวมันก็จะสามารถถ่ายทอดออกมาสู่อาการทางกายสังขารก็ที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมได้อีกด้วยผมสามารถประเมินและรวบรวมให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบโดยเบื้องต้นกันในวันนี้ว่าจิตวิญญาณ นั้นที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนะครับก็จะประกอบด้วยจิตที่สั่นสะเทือนแล้วจะเกิดอาการหรือจะเกิดพฤติกรรมได้ถึง6รูปแบบจริงๆถ้าพูดให้ละเอียดจริงๆแล้วก็จะมีทั้งหมด189รูปแบบด้วยกันในการทำหน้าที่ของจิตสำนึกซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณในแต่ละรูปธรรมนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าจิตวิญญาณ นั้นเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตนเองขึ้นมาเมื่อไหร่เขาสามารถจะสั่นสะเทือนให้เกิดอาการทางจิตข้างในได้189ประการเพื่อทำหน้าที่ให้การเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั้นสมบูรณ์เพื่อจะให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็สรุปย่นย่อออกมาได้เป็น6ประการด้วยกันครับเช่นจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกอันนี้ก็คือจิตกลุ่มหนึ่งครับจิตกลุ่มที่สองก็เป็นการนึกคิดของจิตเองคือจิตมนุษย์เราเนี่ยสามารถนึกได้คิดเองได้ถูกต้องไหมนึกว่าจะไปนู่นนึกว่าจะทำนี่นั่นก็คือคุณสมบัติของจิตนะครับประการที่3จิตตัวที่3นี่คือตัวที่สั่นสะเทือนแล้วสามารถที่จะบันทึกนะหรือจดจำเนี่ยจดจำทุกสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทางจิตประสบการณ์ทางอารมณ์รู้สึกนะอะไรต่างๆที่แผ่วผ่านเข้ามาในชีวิตจิตตัวนี้ก็จะสามารถบันทึกเพื่อให้เกิดความทรงจำความทรงจำที่เกิดขึ้นในจิตจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือจำอารมณ์ของตนเองไม่ว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายก็ตามนะส่วนที่2ก็คือจดจำเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์หรือความรู้ต่างๆที่มนุษย์เราเองแต่ละคนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในแต่ละวันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับจิตตัวที่4ก็คือจิตตัวที่จะสั่นสะเทือนทำหน้าที่ร่วมกันกับการใช้สติปัญญาของเซลล์สมองของเรานี่เองครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะใช้ปัญญาของสมองได้ก็จะต้องสั่นสะเทือนที่จิตก่อนแล้วก็ถ่ายทอดคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนนั้นไปสั่นสะเทือนเซลล์สมองอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอาสติปัญญาของสมองอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของเซลล์สมองนั้นมาใช้ในภายหลังนะซึ่งในโอกาสต่อๆไปเราจะค่อยๆมาทยอยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับฟังว่ากระบวนการของจิตที่ทำหน้าที่ร่วมกับเซลล์สมองในการที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาในความเป็นมนุษย์แต่ละคนในการดำเนินชีวิตนั้นมันเป็นยังไงนะไว้วันหน้าจะเล่าให้ท่านฟังทีนี้มาถึงจิตตัวที่5จิตตัวที่5ก็คือจิตตัวที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วนะจะเกิดเป็นอาการที่เราเรียกว่านิสัยชั่วคราวกับนิสัยถาวร นิสัยชั่วคราวกับนิสัยถาวรเนี่ยมันก็หมายถึงพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกในชีวิตประจำวันนะที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสิ่งเร้าแวดล้อมกระตุ้นให้เป็นไปหรือบางทีมันก็เป็นการสั่นสะเทือนออกไปตามความเคยชินหรือเคยตัวนี่ก็เป็นผลพวงมาจากการทำหน้าที่ของจิตตัวนี้นะครับจิตตัวที่6ตัวสุดท้ายที่เรารวมเรียกว่าจิตสำนึกของมนุษย์หรือจิตสำนึกทางวิญญาณนั่นก็คือการเรียนรู้การสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าในอันที่จะนำไปสู่การตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวในปัจจุบันในแต่ละขณะหรือในขณะนั้นๆของมนุษย์แต่ละคนนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมด6ประการเนี่ยที่เรารวมมาให้ท่านได้ฟังได้คร่าวๆเนี่ยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารหรือเครื่องย

ถ้าเราจะกล่าวกันโดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นว่าก้อนหินก็มีวิญญาณเราเคยได้ยินผู้สูงส่งทั้งหลายเคยกล่าวกันใช่ไหมครับก้อนหินก็มีวิญญาณต้นไม้ก็มีวิญญาณถามว่าต้นไม้โอเคนะเป็นพืชแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครับแต่ว่าก้อนหินก็มีวิญญาณถามว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไหมไม่มีครับถ้าเราจะชี้ให้ชัดเจนเห็นแจ้งกันในวันนี้ในเวลาคร่าวๆเนี่ยนะครับเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคำว่าวิญญาณนั้นแปลว่าคลื่นพลังงานหรือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลอยู่ในตนเองมันจะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเข้ามันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีรูปธรรมที่ตายตัวที่ชัดเจนเป็นกล่องพลังงานเหมือนกับจิตวิญญาณครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไร่น้อยใหญ่หรือก้อนหินดินทรายทั้งหลายล้วนมีพลังงานเร้นอยู่ข้างในทั้งสิ้นเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั่นเองครับรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นเป็นแก่นแท้อยู่ในรูปธรรมของต้นไม้หรือก้อนหินดินทรายก็ตามเขาจะไม่มีจิตสำนึกเหมือนกับของมนุษย์ที่มีจิตรวมอยู่ทั้งหมด6ประการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียกว่าก้อนหินมีจิตวิญญาณหรือต้นไม้มีจิตวิญญาณไม่ได้หรอกครับเพราะเขาคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่เป็นครับถูกกำหนดสร้างขึ้นมาให้แต่ละตนแต่ละรูปธรรมให้ทำหน้าที่อะไรอย่างไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปอย่างนั้นไม่มีร้องแรกแหกกระเชอไม่มีบ่นว่าเหนื่อยโว้ยเหนื่อยแล้วไม่มีบ่นว่าอุ้ยสะใจจริงอุ้ยเหมือนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลมถูกกำหนดว่าให้พัดเขาก็พัดของเขาไปครับพัดไปหาที่ร้อนพัดไปหาที่เย็นเขาก็ไม่ตื่นตกอกเต้นหรือไม่ทำเป็นเจ้าแง่แสนงอนใช่ไหมครับเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกันครับถูกกำหนดให้อยู่อย่างไรเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแล้วก็สึกกร่อนสั่นสะเทือนไปตามกาลเวลาอย่างไรเขาก็เป็นไปของเขาอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมในระดับโลกียธรรมอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นคนเราเวลาเกิดมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรามีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของตัวเราเองนะเราก็คงจะต้องไม่สับสนกับคำว่าวิญญาณของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกสัตว์ก็เหมือนกันนะครับสัตว์ทั้งหลายเราก็จะเรียกว่าเขามีจิตวิญญาณเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเขายังไม่มีจิตสำนึกที่สูงส่งเหมือนมนุษย์แต่เขามีจิตสัญชาตญาณครับที่จะสามารถตอบสนองรู้ที่จะจำรู้ที่จะทำนะถึงแม้ว่าจะคิดนึกอะไรด้วยสติปัญญาของสมองอย่างแยบยลเหมือนมนุษย์ไม่ได้แต่เขาก็จะใช้สัญชาตญาณของเขาที่ได้ถูกกำหนดรหัสเอามาไว้ให้เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์ครับเราจะเรียกอย่างนั้นโอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ตามล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองแล้วก็มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เราจึงต้องถามตัวเราเองว่านอกจากหน้าที่ทางโลกนะครับคือเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเป็นเท่าแก่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะหน้าที่ทางโลกเราพยายามเรียนรู้ที่จะทำไม่ให้บกพร่องทุกๆวันเรามัวแต่สนใจตรงนั้นท่านผู้ฟังครับแล้วเราถามตัวเราเองไหมครับว่าในความเป็นเราเนี่ยที่สามารถจะโลดแล่นทั้งดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆเนี่ยทำรวยหนีจนทำรวยทำสวยทำสุขอะไรกันเนี่ยนะฮะเรายังมีส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักในความเป็นคนของเราเหลืออยู่อีก2ส่วนเราลืมมันไปหรือเปล่าครับนั่นคือกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมแล้วก็จิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบแล้วก็เราก็ยังมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือร่างกายของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะรูปธรรมมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันประกอบด้วยกายคือร่างกายนะประกอบด้วยจิตใจคือจิตปัจจุบันและประกอบด้วยจิตวิญญาณวันทั้งวันเนี่ยส่วนมากแล้วเราสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ให้บกพร่องในการเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแต่หน้าที่ทางโลกทั้งนั้นเลยเป็นหน้าที่ทางโลกนะครับแต่หน้าที่ในการดูแลร่างกายตัวเองท่านทำไปตามอัตโนมัติเพราะว่าถ้าจิตไม่จิตวิญญาณนะครับไม่ถ่ายทอดรหัสมาให้จิตปัจจุบันให้ได้รู้ว่าต้องดูแลตัวเองนะหิวแล้วต้องกินนะกระหายก็ต้องดื่มนะง่วงก็ต้องนอนเจ็บปวดก็ต้องดูแลบำบัดรักษาเยียวยาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าไม่อาศัยจิตสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณถ่ายทอดมาให้การดูแลร่างกายของตัวเองของท่านผู้ฟังเพื่อให้มันมีความสุขให้มันมีความสมดุลก็คงจะย่อหย่อนไปอย่างแน่นอนเพราะมนุษย์เราเน้นแต่การดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นเองแต่ทีนี้นะในเรื่องของการดูแลกายก็มองข้ามไป
ผมยังไม่พูดนะครับบางคนสนใจกายมากก็แต่งสวยทำหล่อนะดูแลอย่างดีกินกันจนอ้วนพีอะไรอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาคุยกัน

วันหลังแต่ตรงนี้ก็คือนะสิ่งที่เราจะต้องมาเน้นย้ำว่าเราดูแลหน้าที่ทางโลกแล้วเราต้องมีหน้าที่ดูแลสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองด้วยเพราะมันเป็นผลประโยชน์สำหรับตัวเราเองโดยแท้นะครับ1ต้องดูแลร่างกายของเราครับดูแลร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะให้มันอยู่ดีอยู่สะดวกอยู่เป็นสุขนะให้กายเป็นสุขทำอย่างไรมนุษย์จะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ได้ดูแลมันทุกๆวันในทุกๆนาทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกายนี้ให้อยู่จิตวิญญาณของเราก็อยู่ไม่ได้เมื่อจิตวิญญาณของเราอยู่ไม่ได้กายนี้ก็อยู่ไม่ได้ยืนหยัดไม่ได้เราจะทำรวยทำสวยทำสุขกันในทางโลกมันไม่มีวันเป็นไปได้นะครับประการที่สองครับหน้าที่ของเราอีกประการหนึ่งที่ต้องดูแลให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบให้เกิดความสมดุลนั่นคือจิตใจหรือจิตปัจจุบันของเราไม่ให้มันไปคล้องแวะกับสิ่งสกปรกไม่ให้ไปคล้องแวะกับสิ่งเศร้าหมองไม่ให้ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ทั้งปวงมันถ้าจิตใจเป็นทุกข์ก็คือจิตที่ไม่สุขสงบอย่างนี้มันก็จะทำให้ความสมดุลในการเป็นมนุษย์ของท่านก็ขาดไปหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของท่านที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดก็บกพร่องไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เหลวไหลแล้วนะครับท่านผู้ฟังสองเลยนะครับที่หน้าที่ของเราจะต้องดูแลมาในเรื่องที่สามก็คือเราจะต้องมีหน้าที่ดูแลจิตวิญญาณของตัวเราการดูแลจิตวิญญาณของตัวเราหลายคนบอกโอ้ยมองไม่เห็นบางคนไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในขณะที่ใช้จิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละครับปฏิเสธการมีจิตวิญญาณของตนเองในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ฟังดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับการดูแลจิตวิญญาณของตัวเองให้มีความสุขดูแลจิตวิญญาณของตัวเองให้มีความสงบนั้นมันจะต้องรู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านต้องเรียนรู้ว่าจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอสมาร์ทสวยงามองอาจอะไรอย่างเนี้ยเนาะไม่ขี้โรคไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเราจะต้องดูแลร่างกายของเราอย่างไรหรือต้องดูแลจิตใจของเราอย่างไรจิตใจของเราจึงจะเป็นสุขสมบูรณ์นะมีพลานามัยทางจิตดีว่างั้นเถอะนะเราจะต้องเรียนรู้ครับถ้าเราไม่เรียนรู้วันทั้งวันตั้งแต่เกิดมาทุกอย่างปล่อยตามอัตโนมัติจะกินก็กินตามอัตโนมัตินะจิตใจก็ใช้มันไปตามอัตโนมัติจิตวิญญาณก็ปล่อยมันไปตามอัตโนมัติเนี่ยท่านผู้ฟังไม่รู้หรอกว่าทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเรานั้นมันจะสามารถที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้มันเหมือนลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าหากว่าด้านใดด้านหนึ่งไม่สมดุลนะสามเหลี่ยมรูปนั้นก็ขาดความแข็งแกร่งไม่สวยงามและไม่สมดุลชั้นใดก็ชั้นนั้นครับร่างกายมนุษย์นะครับถ้ากายเราเนี่ยไม่มีความสุขกายเราไม่มีความสุขคือเป็นทุกข์เช่นเจ็บปวดป่วยไข้ถามว่าจิตใจของท่านผู้ฟังจะอยู่อย่างมีความสุขจิตใจของท่านผู้ฟังจะมีความสงบได้อย่างไรถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันถ้าจิตใจหรือจิตหยาบที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรียกเขาว่าจิตปัจจุบันนะไม่งั้นเรียกชื่อจิตหยาบเลยเดี๋ยวมันก็หยาบจริงๆนะครับนะทำยังไงที่ให้จิตปัจจุบันของเรามีความสุขนะถ้าจิตเรามีความทุกข์กายเราจะทุกข์ไหมฮะอย่างเช่นเคยได้ยินไหมคำว่าอยู่ไม่สุขนะอยู่ไม่สุขเพราะว่าจิตมันซอนแลนไปเรื่อยนะฮะมันก็จะทำให้กายของเรากายสังขารซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตใจและจิตวิญญาณมันก็จะสั่นสะท้านไปตามการบงการของจิตเห็นไหมฮะเด็กที่ซุกซนในเพราะจิตใจของเขาอยู่ไม่สุขครับเด็กที่สมาธิสั้นก็คือเด็กที่อยู่ไม่เป็นสุขแป๊บๆเดียวก็ซุกซนไปโน่นซุกซนมานี่ก็ใช้กายสังขารซุกซนไปก็ตามอาการของจิตที่ซุกซนนั่นท่านผู้ฟังครับเมื่อกายไม่สมดุลคือกายเจ็บป่วยเมื่อจิตใจไม่สมดุลคือจิตใจป่วยด้วยกิเลสตัณหาความทุกข์ความยากทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตมันก็จะพลอยทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นเจ้าของกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านอย่างแท้จริงนั้นก็พลอยป่วยไปด้วยแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเราจะดูแลแต่การรับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติกันทางโลกเพื่อหาความสุขในชั่วโมงการทำงานเพื่อหาความสบายใจสุขกายสุขใจไปวันๆแล้วเราไม่สนใจที่จะทำมันอย่างจริงจังในการดูแลกายให้ถูกต้องดูแลจิตใจให้ถูกต้องและดูแลจิตวิญญาณให้ถูกต้องกันได้อย่างไรครับต่อไปนี้เราคงรู้แล้วนะครับว่าทุกวันถ้าจะหาความสุขที่แท้จริงสุขในการทำงานแบบฉาบฉวยคือสุขๆดิบๆต่อไปก็คงจะไม่ได้แล้วครับกายจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณเห็นทีจะต้องเป็นสุขด้วยถ้าจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อตัวของท่านเองนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อตนเองทั้งระบบไม่ใช่เหมือนกับเมื่อวานหรืออดีตการที่ผ่านมาครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนต้องการจะแสวงหาความสุขให้กับตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมกำลังจะชี้ให้ท่านได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าการที่เราจะมีความสุขในการเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์และบกพร่องในความเป็นมนุษย์ของเราเท่านั้นนะครับเราจึงจะมีความสุขสิ่งที่นำมากล่าวไว้เมื่อวานนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ครับและเมื่อวานเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขที่แท้จริงแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้องถ่องแท้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ทำหน้าที่ของเราได้อย่างไม่ผิดพลาดแน่นอนครับผลสัมฤทธิ์ของการทำหน้าที่ของเราที่เป็นภารกิจนั้นออกมามันต้องดีและต้องเป็นที่น่าพอใจแน่นอนเมื่อเป็นที่น่าพอใจตัวท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คงจะมีความสุขด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่มีแต่จะเรียนรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่อันเป็นภารกิจในทางโลกกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกข์กันนะกับไอ้ภารกิจหน้าที่ในทางโลกกันอยู่ส่วนเดียวนะครับแต่มนุษย์ไม่รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยยังเก็บความทุกข์ลึกเร้นอยู่ในตัวตนของตนเองเอาไว้อีกมากมายบางสิ่งก็รู้ตัวมั่งเป็นบางเวลาบางสิ่งบางเรื่องก็ไม่เคยรู้ตัวเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิตหมดสิ้นอายุไขไปในภพชาติปัจจุบันนั้นๆไปซึ่งน่าเสียใจแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับในความเป็นมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เลยบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ในการที่จะพาตนเองก้าวสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุลกับเขาคนหนึ่งในภพชาติปัจจุบันเนี่ยและเราจะมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจได้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ได้ว่าหน้าที่ของเรานั้นไม่ได้มีแต่หน้าที่ทางโลกเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองความต้องการของผู้อื่นที่เขาหยิบยื่นหน้าที่หรือภาระรับผิดชอบมาให้กับเราหรือมิใช่เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ในบางสิ่งในทางกายภาพของระบบโลกในการที่จะดูแลตนเองดูแลครอบครัวหรืออะไรต่ออะไรไปแต่เพียงส่วนนั้นแต่เพียงส่วนเดียวเราก็เลยบอกว่าที่ต้องกล่าวเช่นนั้นเพราะสาเหตุว่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยกายสังขารจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณถ้าหากว่าท่านจะไปทำงานในทางโลกนะไปรับจ้างเขาทำงานไปรับจ้างเขาบริหารหรือทำกิจการค้าขายอะไรก็ตามท่านต้องใช้รูปธรรมมนุษย์ของท่านที่ประกอบด้วยกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ผมบอกแล้วก็มีจิตปัจจุบันที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบนอกจากนั้นก็ยังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเร้นอยู่ข้างในอีกต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะใช้ไม้สักดุ้นหนึ่งยาวๆนะครับเพื่อจะยืนขึ้นแล้วใช้ไม้นั้นสอยลูกมะม่วงที่อยู่บนต้นที่สูงพอสมควรถามว่าไม้ที่เป็นเครื่องมือของท่านผู้ฟังในการที่จะใช้สอยลูกมะม่วงลงมาจากต้นเพื่อจะได้สัมผัสหรือลิ้มรสกับความอร่อยของมะม่วงต้นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะใช้ไม้แบบไหนครับไม้ที่จะใช้มันต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงถูกต้องไหมครับเมื่อเราจับมันและชูขึ้นไปเพื่อที่จะไปเกี่ยวไปสอยลูกมะม่วงบนต้นสูงๆนั้นมันต้องไม่คดไม่งอนะครับคือพอยกขึ้นไปแล้วถ้ามันอ่อนปวกเปียกระทดระทวยเนี่ยต่อให้ไม้นั้นนะวางกับพื้นมันนอนยาวสักเพียงใดแต่พอยกขึ้นมาแล้วทีไรแล้วหัวห้อยงอหงิกทุกทีไปนะไม้ต้นนั้นหรือไม้ลำนั้นมันก็จะไม่สามารถเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังได้ใช้มันเป็นเครื่องมือที่จะสอยมะม่วงเอามาทานกันให้อร่อยอร่อยได้ใช่ไหมล่ะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นครับไม้ที่จะใช้สอยมะม่วงมันจะต้องแข็งแกร่งแข็งแรงเหมาะสมและก็ยาวพอมากเท่าใดเราจึงจะกินมะม่วงได้ร่างกายของเราจิตใจของเราและจิตวิญญาณของเรานะก็จะต้องแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับมิฉะนั้นแล้วความเป็นมนุษย์ของท่านที่จะไปเด็ดยอดความสำเร็จอันสูงสุดในจิตมนุษย์ของท่านที่ใฝ่ฝันกันอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะมันจะไม่มีวันประสบผลสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า
ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยที่เราหาความสุขเต็มร้อยไม่ได้หรือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ที่เราเรียกว่าสุขดิบๆนั้นเป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราบกพร่องเหลวไหลต่อตัวเราเองมากไปหน่อยกันไม่ใช่เหรอครับหลายคนบอกว่าแหมตำหนิตัวเองว่าบกพร่องเหลวไหลอย่างนี้ท่าจะไม่ค่อยจะดีอ่ะดีกว่าให้คนอื่นตำหนิเราใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับลองคิดดูนะครับวันทั้งวันเนี่ยเราพยายามเรียนรู้ว่าจะทำยังไงที่จะให้ถูกใจเจ้านายเราเรียนรู้ว่าทำยังไงพูดยังไงนะหรือแสดงออกอย่างไรจึงจะถูกใจผู้มาซื้อบริการของเราก็เพราะเราเป็นคนให้บริการเราเป็นคนทำมาค้าขายอะไรอย่างนี้หรือวันทั้งวันเนี่ยเราจะออกแรงมากน้อยเพียงใดร่างกายเราจะยังไม่สุดโทรมและเราจะได้งานออกมาเยอะๆเราจะผลิตสินค้ายังไงจะได้แยะๆกำไรเยอะๆเรามัวแต่คิดกันตรงนั้นใช่ไหมครับและเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับทำงานเพลินๆปีทั้งปีเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้เดี๋ยวป่วยเป็นนั่นเดี๋ยวป่วยเป็นนี่เห็นไหมครับอาการทางกายเกิดขึ้นคือความเจ็บป่วยที่มันเจ็บป่วยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราดูแลมันไหมครับเป็นเพราะเราไม่ค่อยจะใส่ใจดูแลมันเท่าที่ควรเราดูแลอย่างเดียวคือกินให้อร่อยปากแต่บางทีอาจจะลำบากก้นอย่างที่ใครหลายๆคนคิดกันแล้วก็พูดกันชวนขำๆเนี่ยนะฮะหรืออร่อยตามใจปากนะอร่อยตามใจปากมากไปหน่อยพุงเลยย้วยออกมาแอบอย่างนี้ก็เป็นต้นเพราะว่าทานอาหารแล้วเป็นการบำรุงบำเรอไขมันอย่างนี้นะต้องไปพึ่งชาหรือไปพึ่งสมุนไพรลดความอ้วนต้องไปออกกำลังกายอะไรต่อมีอะไรกันให้วุ่นวายเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่สนใจกายเราไม่สนใจจิตปัจจุบันและไม่สนใจจิตวิญญาณแล้วร่างกายของเราที่ประกอบด้วย3สิ่งนี้ที่แยกกันออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับมันต้องสมดุลกันเนี่ยมันต้องแข็งแรงมันต้องสมบูรณ์ท่านผู้ฟังจึงจะสามารถไปพิชิตความสำเร็จหรือไปสร้างความสำเร็จในทางโลกในการเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งนะเป็นนักเรียนที่แข็งแรงสมองดีนะหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องมือในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นนะครับการเป็นผู้จัดการที่เก่งๆเป็นผู้บริหารที่เป็นเลิศมันก็ต้องมาจากการมีสุขภาวะทางกายที่ดีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลแต่เรื่องงานเรื่องการอย่างเดียวจะเอาแต่ความสำเร็จในการทำงานอย่างเดียวความสุขในชีวิตของท่านก็จะไม่มีวันที่จะสุข 100% หรือเป็นสุขอย่างสิ้นเชิงได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในประเด็นแรกกันก่อนว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขให้มากกว่าเดิมแล้วก็ลดความทุกข์ทั้งหลายให้น้อยลงไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็เราคงจะต้องหันมาสร้างความสุขทางกายให้กับตัวเองด้วยความสุขที่เกิดจากกายที่เป็นสุขนั่นนะครับนะมันเราไม่ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าให้ลดภารกิจในการทำงานในชีวิตประจำวันลงเสียบ้างนะผมไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนะครับท่านจะขยันก็ขยันไปท่านจะอดหลับอดนอนมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านสู้ไหวสู้ได้ก็ทำไปครับแต่สิ่งที่ท่านจะไม่ทำไม่ได้ครับนั่นก็คือการที่จะต้องสร้างสุขให้กับกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านคำว่าสร้างสุขให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านจะต้องเป็นคนที่รู้จักการกินดีอยู่ดีครับการรู้จักกินดีอยู่ดีนั่นแหละครับมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมีความสุขและมีความสมบูรณ์ได้อันนี้ก็คือสิ่งแรกจริงๆแล้วผมเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนเพราะว่ามันอยู่ภายนอกนะครับแท้จริงแล้วถ้าเราจะพูดกันให้กระจ่างมันต้องเอาจากข้างในออกมาจากข้างนอกคือต้องพูดจากจิตวิญญาณมหาจิตปัจจุบันและมหากายสังขารซึ่งเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแต่เพื่อที่จะให้สะดวกในการคิดแบบจิตมนุษย์เราเอาสิ่งที่มองเห็นก่อนที่จะเอาในสิ่งที่ลึกเร้นอยู่ข้างในมาคุยกันดีกว่าไหมครับนะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างสุขทางเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเราจะทำให้มันเป็นสุขเนี่ยนะฮะเราจะต้องฝึกตัวเราเองให้เป็นคนกินดีอยู่ดีครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นคนไม่กินดีอยู่ดีนะคำว่าไม่กินดีอยู่ดีแปลว่ากายไม่สะอาดกายภายนอกไม่สะอาดปล่อยให้มันสกปรกรกรุงรังกายข้างในไม่สะอาดปล่อยให้มันสกปรกรกรุงรังอย่างนี้นะถ้ารกรุงรังสกปรกท่านผู้ฟังก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ดูแลรักษาความสะอาดปล่อยให้มันสกปรกหมักหมมเนี่ยก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคถูกต้องไหมล่ะครับร่างกายของท่านก็เหมือนบ้านของท่านหลังหนึ่งเหมือนกันเป็นบ้านหลังที่สำคัญบางคนเนี่ยเป็นคนโอ้โหรักความสะอาดมากเช็ดถูบ้านทั้งวันนะ
จัดบ้านทั้งวันอะไรดูไม่งามหน่อยเดี๋ยวก็จัดและก็แต่งและนะเช็ดถูจนพื้นเป็นเงาวาววับแทบจะเล่นสเก็ตสกีในบ้านได้โดยซ้ำไปครับแต่มันทำแต่ภายนอกครับท่านผู้ฟังครับบางคนลืมทำที่ภายในของตัวเองก็คือบ้านหลังสำคัญหลังใหญ่ของตัวเองก็คือร่างกายของตัวเองนะขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่อย่างนี้ไม่ได้ท่านผู้ฟังครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมมีแง่คิดอยู่ประการหนึ่งครับว่าร่างกายของมนุษย์เราหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานี่แสนวิเศษจริงๆนะครับถ้าเรารู้จักดูแลเขาอย่างดีเนี่ยนะหลายคนทีเดียวที่เรียกว่าที่ใช้คติพจน์ว่าอโรคยาปรมาลาภาคือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยในชีวิตนะครับหรือเป็นก็น้อยมากเนี่ยส่วนมากจะมีคนจะเป็นคนที่อายุยืนนะครับเพราะร่างกายจะไม่เสื่อมโทรมนะคนที่เจ็บๆออดๆแอดๆนะ3วันดี4วันป่วยอย่างนี้ครับคนเหล่านี้จะมีอายุไม่ค่อยจะยืนยาวเท่าไหร่เพราะกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นจะทรุดโทรมเร็วเกินกว่าปกติก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ว่าทำไมมนุษย์บางคนอายุยืนทำไมมนุษย์บางคนอายุสั้นผมตัดประเด็นปัญหารหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาว่าแต่ละคนจะจบสิ้นอายุไขเท่าใดตรงนี้ทิ้งไปเพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เราจะต้องกล่าวกันในวันข้างหน้าเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกิยธรรมนะฮะเรื่องกายสังขารในทางโลกนะฮะได้มากพอแล้วสัญญาว่าในวันหน้าผมจะเล่าเรื่องที่ลึกเร้นอยู่ข้างในคือเรื่องของจิตวิญญาณให้ท่านได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินและเป็นความรู้ที่ดีด้วยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเซลล์ร่างกายของมนุษย์นี่กำลังจะออกวิชาการสักนิดนะครับเซลล์ร่างกายของมนุษย์ทุกๆเซลล์นะครับท่านผู้ฟังได้เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมนะครับที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราว่าเซลล์ของร่างกายมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอยู่สองประการครับท่านผู้ฟังครับเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีหน้าที่ประการที่หนึ่งก็คือสามารถเจริญเติบโตได้ครับคือสามารถแบ่งตัวและเจริญเติบโตได้จะสังเกตเห็นได้ว่าจากเบบี้แบร์เบาะนะคือเด็กตัวน้อยๆที่เพิ่งคลอดใหม่ๆครับพอคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ไม่นานนะครับนะลูกตัวก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเซลล์ร่างกายของมนุษย์เราโดยเฉพาะตั้งแต่วัยทารกเนี่ยนะครับมันจะมีการแบ่งตัวเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อการสร้างใหม่เนี่ยเร็วมากครับแล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะจนกระทั่งถึงในวัยชกันนะครับเซลล์ของร่างกายก็จะมีการสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงอยู่ก็คือเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดีให้มีความแข็งแรงดำรงอยู่เป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานว่างั้นเถอะนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของเซลล์ร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษมากและเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับก็จะมีคุณสมบัตินี้อยู่กับตนเองทั้งสิ้นนะในด้านที่2ครับคุณสมบัติประการที่2ของเซลล์นั่นก็คือเวลามีการเสื่อมสภาพเวลาเจ็บปวดป่วยไข้มีบาดแผลนะเสื่อมสภาพอย่างไรเขาก็จะสามารถซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมหรือส่วนที่สึกหรอของเขาได้ด้วยตัวของเขาเองนั่นคือโดยธรรมชาติของความเป็นเซลล์ร่างกายมนุษย์ทุกคนนะครับหน้าที่หลักๆคือ 1. เจริญเติบโตได้2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองขึ้นมาทดแทนส่วนที่สึกหรอได้เช่นหนังกำพร้าใช่ไหมครับก็จะหลุดล่อนไปหน้าหนังแท้ก็จะขึ้นมาใหม่ทดแทนบริเวณฝ่าเท้าของเราฝ่ามือของเราที่เราต้องใช้มันบ่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์ใหญ่ๆที่เราเห็นชัดๆครับในป่าในเขาหรือใกล้ตัวเราที่เราเอามาเลี้ยงเขาไว้ในบ้านก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตเหมือนกับเซลล์ของร่างกายมนุษย์เหมือนกันครับท่านจะสังเกตเห็นด้วยว่าความเป็นมนุษย์กับความเป็นสัตว์หรือความเป็นพืชมันต่างกันตรงไหนครับมันไม่ได้ต่างกันตรงที่ว่ามีเซลล์ร่างกายที่แตกต่างกันครับแต่มีแต่ว่ารูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับมีคำถามอยู่ว่าเอแล้วทำไมต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ในป่าในเขาถึงมีอายุยืนยาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวมากขณะที่เซลล์ของต้นไม้ทุกเซลล์ก็มีคุณสมบัติไม่ต่างกันกับมนุษย์คือ 1. เจริญเติบโตได้ 2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้อ้าวแล้วมนุษย์เราไม่มีตรงนั้นเหรอคุณสมบัตินะมนุษย์เราก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ไงครับนี่คือแง่คิดครับนี่คือแง่คิดว่าทำไมต้นไม้ต้นไร่จึงมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีพันปีเป็นล้านปีได้แต่ทำไมร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะอายุยืนกันถึงสัก100ปีโอ้โหเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์กันเลยทีเดียวนะครับแท้จริงแล้ว
ท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับถ้าอะไรสักสิ่งหนึ่งที่มันสามารถที่จะเจริญเติบโตของมันได้เรื่อยๆคือแบ่งตัวได้เจริญเติบโตได้ถูกต้องไหมครับและมันยังสามารถที่จะสร้างใหม่เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอไปเพื่อเอาใหม่ขึ้นมาทดแทนได้นั่นแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มีวันจะเสื่อมสลายถูกต้องไหมครับสิ่งนั้นไม่มีวันจะดับสิ้นถูกไหมครับสิ่งนั้นจะต้องสามารถดำรงอยู่ได้อย่างถาวรตลอดไปใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับผมพูดอย่างนี้เพื่อต้องการจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้คิดว่าแท้แล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยเซลล์นับล้านๆเซลล์ที่มีคุณสมบัติหลักๆสำคัญ2ประการที่ไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่หรือในสัตว์ทั้งหลายนะที่อยู่ในป่าใหญ่เวลาเปรียบเทียบกันแล้วทำไมมนุษย์จึงมีอายุขัยแสนสั้นทำไมต้นไม้เหล่านั้นจึงมีอายุที่ยืนยาวหลายคนบอกว่าอ้าวก็มันก็แตกต่างกันที่นั่นคือต้นไม้อันนี้มนุษย์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดในรูปลักษณ์นะครับแต่พูดในโครงสร้างหลักในอันที่จะประกอบเป็นสรรพสิ่งที่เราเรียกว่าต้นไม้และรูปสิ่งประกอบหลักในอันที่จะประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์ต่างหากครับมันเมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์ที่ผู้สร้างกำหนดให้นะเจริญเติบโตได้ซ่อมแซมตัวเองได้แสดงว่าผู้ที่กำหนดให้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตายถูกต้องไหมครับมนุษย์เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตายเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นหนังที่ฝ่าเท้าเราครับหนังมันแก่มันหนามันเสื่อมสภาพมันตายไปมันก็หลุดลอกล่อนไปแล้วก็จะมีหนังชั้นใหม่ขึ้นมาแทนอย่างเนี้ยนะมันเราก็จะมีฝ่าเท้าที่เดินเหยียบย่ำไปบนพื้นโลกนี้ได้อย่างสบายๆตลอดไม่ใช่หนังกำพร้าลอกไปเหลือแต่หนังอ่อนๆอยู่ข้างในเราเดินไม่ได้แล้วเป็นฝ่าตีนแดงๆอ่อนๆนะเหยียบเม็ดหินเม็ดทรายหน่อยเดียวก็แย่แล้วนะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นตรงนี้คือสิ่งที่จะชวนท่านผู้ฟังให้ขบคิดครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะคำว่าประพฤติธรรมแปลว่าประพฤติให้อยู่ในกรอบของธรรมชาติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาติเหมือนธรรมชาติแวดล้อมที่เป็นสรรพสิ่งอื่นๆเนี่ยมนุษย์เรายังแตกต่างจากสัตว์และแตกต่างจากต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ครับว่าทำไมเราจึงอายุสั้นกว่าต้นไม้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราฉลาดกว่าต้นไม้ด้วยเพราะเรามีจิตสำนึกนะขณะที่ต้นไม้มีแต่วิญญาณคือมีพลังงานที่ถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติอย่างไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นไปอย่างยั่งยืนตลอดกาลเนี่ยมนุษย์ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งครับเราเรียกว่าต้นคนก็ได้นะครับนะท่านลองกางแขนออกสิครับเวลายืนตรงๆและตากางแขนตัวเองออกท่านจะเห็นว่าลำตัวของท่านก็เหมือนกับลำต้นของต้นไม้ครับปลายเท้าของท่านเวลายืนชิดกันและเอาส้นเท้าชิดกันแล้วปลายเท้าแบะออกมันก็เหมือนกับรากของต้นไม้นะครับถูกไหมครับเหมือนกับรากของต้นไม้นะแขนที่แผ่ออกไปสองข้างก็เหมือนกับกิ่งก้านนะแล้วฝ่ามือของท่านเนี่ยถ้าเอานิ้วทั้ง5มาเรียงชิดติดกันท่านลองมองดูสิครับมันก็เหมือนใบไม้ลายเส้นบนฝ่ามือมันก็ไม่ต่างกันกับลายเส้นในใบไม้นั่นแหละนะครับก็คือผู้กำหนดสร้างกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นนะก็คงจะได้ต้นแบบมาจากต้นไม้แล้วมาสร้างเป็นต้นคนอย่างที่เราคุยกันนะเอาละครับตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เรื่องสลักสำคัญตรงที่ว่าผมกำลังชวนให้ท่านผู้ฟังคิดว่าเอเซลล์ของร่างกายมนุษย์นะครับมันแบ่งตัวเองเจริญเติบโตได้เรื่อยไปและซ่อมสร้างรวมกระทั่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอลงไปให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้มนุษย์เราก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องตายเราก็มาถามกันตรงนี้ว่าแล้วทำไมมนุษย์เราทุกคนจึงต้องตายและบางคนก็ตายเร็วตายช้าที่แตกต่างกันด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะกลับมาดูว่าทำไมมนุษย์เรานะจึงไม่สามารถจะมีร่างกายหรือกายสังขารที่จะดำรงชีวิตอยู่ยาวนานนะครับเป็นหนุ่มยาวๆเป็นสาวเยอะๆ เป็นสาวแบบยั่งยืนเป็นหนุ่มแบบยั่งยืนเนี่ยทำไมเราเป็นไม่ได้แป๊บเดียวแก่ซะแล้วเหี่ยวย่นซะแล้วนะแล้วก็บางคนกระดันแก่ก่อนวัยซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่ตัดขออภัยถ้าเราไม่กล่าวถึงรหัสของกรรมซึ่งเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกันอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็กรรมบันดาลเหมือนกันไม่ใช่กฎแห่งกรรมพาไปครับกรรมบันดาลก็คือเรากระทำกับกายสังขารของเราเองเราเหลวไหลกับตัวเราเองในการที่จะสร้างสุขภาวะทางกายครับถามว่าเราจะดูแลให้กายของเรามีสุขภาวะก็คือมีพลานามัยที่ดีและมีอายุยืนยาวนะมีร่างกายที่แข็งแรงและก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะถามว่าแทนที่จะดูให้หุ่นดีร่างกายดีเนี่ยนะฮะเราจะต้องปฏิบัติตนเองอย่างไรครับมันอยู่3สิ่งครับท่านผู้ฟังครับคือ1ท่านต้องรู้จักกินครับคือฉลาดกิน
อย่างที่สองก็คือฉลาดด้านกามนะกามอารมณ์นะครับกามนะฮะอย่างที่สามคือฉลาดที่จะก่อมีสามก่อครับคือกินกามแล้วก็ก่อเราจะต้องเรียนรู้ว่ากินอย่างไรจึงจะทำให้กายเป็นสุขอย่างที่สองเราจะเสพกามอย่างไรเราจึงจะมีกายที่เป็นสุขอย่างที่สามเราจะก่ออย่างไรเราจึงจะทำให้กายเราเป็นสุขเห็นไหมครับนั่นคือสามสิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องเรียนรู้ครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่เรียนรู้ที่จะกินไม่เรียนรู้ที่จะเสพกามไม่เรียนรู้ที่จะก่อคำว่าก่อนี่หมายถึงก่อกรรมก่อการกระทำก่อสร้างนะอะไรต่างๆเหล่านี้โดยใช้กายของเราเป็นผู้ก่อใช้อวัยวะร่างกายของเราเป็นผู้ก่อในสามส่วนนี้ครับถ้าหากว่าท่านบกพร่องต่อหน้าที่หรือแสดงบทบาทหน้าที่ที่ผิดพลาดไปความสุขทั้งหลายในชีวิตของท่านจะไม่บังเกิดครับมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าบกพร่องในการจะสร้างสุขทางกายสร้างสมดุลทางกายท่านก็จะเกิดทุกข์ในทางกายครับเช่นการกินไม่ดีก็เป็นโทษใช่ไหมการกินไม่ดีคือกินไม่เป็นกินไม่ถูกต้องกินไม่พอหรือกินเกินก็เป็นทุกข์ครับในเรื่องของการเสพกามก็เหมือนกันถ้าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องการเสพกามเนี่ยมันจะทำให้อายุสั้นก็มีทำให้ตายบนอกก็มีนะคืออายุสั้นใช่ไหมแล้วก็ทำให้อ่อนเพลียอ่อนเปลี่ยเพลียแรงไม่สามารถจะเอากายสังขารไปสร้างงานตามภารกิจที่สร้างสารกันขึ้นมาในทางโลกได้แบกหามทำงานหนักไม่ไหวเพราะใช้พลังไปกับสิ่งนี้ซะจนหมดอย่างนี้เป็นต้นหรือหมกมุ่นอยู่กับกามอารมณ์จนกระทั่งสติปัญญาเนี่ยไม่ได้ใช้กลายเป็นคนโง่ไปได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือมั่วกามอารมณ์และเป็นไงครับก็นำเอาโรคภัยไข้เจ็บนะมาสู่ตนเองและแถมๆก็ยังเผลอๆไปแพร่กระจายถ่ายทอดเชื้อโรคอันไม่บังควรเชื้อโรคร้ายเหล่านี้ไปสู่มนุษย์คนอื่นๆที่ใกล้ตัวเราเช่นภรรยาสามีลูกหลานอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็เกิดความทุกข์ทางกายหรือนะใช้กายของเราไปกระทำในไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นไปแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อผู้อื่นพูดง่ายๆคือใช้กายสังขารของเราไปกระทำความชั่วต่อคนอื่นเข้าๆไปยั่วยุคนอื่นเข้าๆในที่สุดภัยก็มาจะมาถึงตัวคือทุกขโตทุกขฐานังอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองนะมันในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันอย่างละเอียดละออในส่วนของกายนะฮะส่วนจิตปัจจุบันกับจิตวิญญาณเราคงต้องว่ากันทีหลังว่าไล่กันเป็นลูกระนาดเลยนะครับเพื่อทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมนั้นมีความสุขในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงเราจะมาเรียนรู้กันในวันต่อไปว่าเราจะฉลาดกินอย่างไรจึงจะทำให้กายไม่เกิดทุกข์เราจะฉลาดในการบริโภคกามหรือเสพกามอย่างไรเราจึงจะทำให้กายเราไม่มีความทุกข์และเราจะก่อกรรมคือการกระทำใดๆบนโลกใบนี้ในสังคมมนุษย์นะจะกระทำอย่างไรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้ตัวเราเองนั่นแหละเป็นสุขนะนี่ก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองในทางโลกซึ่งเป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกไม่ใช่หลีกเลี่ยงที่จะกระทำหรือทำไปตามสัญชาตญาณของเราแต่อย่างเดียววันต่อไปเราจะมาขยายเรื่องนี้กันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็กำลังเริ่มต้นกล่าวถึง3กอในกอตัวแรกในเรื่องของการที่จะชวนให้ท่านผู้ฟังปฏิบัติหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นมนุษย์ทุกคนจะต้องเลือกนะครับนั่นก็คือการสร้างความสุขทางกายเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้หน้าที่ของตนเองในเรื่องนี้ครับก็เลยมีความทุกข์ซึ่งท่านผู้ฟังก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมขบวนการในการสร้างทุกข์ให้กับตนเองเพราะว่าละเลยเหลวไหลในการที่จะดูแลร่างกายหรือกายสังขารของตนเองให้มีความสุขให้มีความสมดุลความทุกข์ในชีวิตประจำวันก็เลยเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไปทุกข์ในเรื่องของการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นครูเป็นศิษย์เราทุกข์กันเกิดตรงนั้นและเราก็ไปบอกว่าชีวิตเราจะหาความสุขได้ก็ต้องมีความสุขที่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าพอตรงนั้นลงตัวมีความสุขอย่างอื่นก็ทำให้ทุกข์ได้อีกเหมือนกันนะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำมากล่าวกันไว้ในที่นี้เพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ที่แสวงหาธรรมะเพื่อจะมาปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเป็นคนกับเขาคนหนึ่งบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตที่สุขและก็สมดุลอย่างแท้จริงกันสักทีนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดถึงเรื่องศีลธรรมในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเดียวตรงนั้นเป็นการให้อาหารทางจิตใจซึ่งในวันหน้าวันต่อไปเราจะมาพูดกันนะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงกอก็คือร่างกายที่จะต้องประกอบด้วย3กอกันซะก่อนกอตัวที่1นะฮะคือกินกอที่2คือตัวกามกอที่3คือกอนะกออกอไม่เอกกอนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องกินเป็นเรื่องแรกครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเรานั้นถูกสร้างด้วยเซลล์นับล้านเซลล์นะที่มันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสลายไปได้มนุษย์เราจะต้องมีอายุยืนกว่าทุกวันนี้ครับใครที่อายุถึง100ปีเป็นที่กระดีกระดาดีอกดีใจตื่นเต้นกันยกใหญ่ว่าเป็นมนุษย์ประหลาดนะอายุยืนเหลือเกินนะครับนะกว่าจะมีใคร100ปีสักคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากแต่แท้จริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับในสมัยอดีตการแต่โบราณมาเนี่ยมนุษย์เรานั่นนะครับอายุยืนกว่านี้เยอะนะครับในค่าเฉลี่ยนะครับคนสมัยโบราณจึงมีโครงกระดูกที่ใหญ่ถ้าเราไปขุดค้นพบนะโดยเฉพาะนักมนุษย์ศิลปวิทยาเนี่ยนะครับจะเห็นโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยไม่ว่ากระโหลกศีรษะแขนขาเนี่ยโอ้โหใหญ่โตกว่ามนุษย์มานานในปัจจุบันนี้มากเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีอายุที่ยืนยาวกว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้นั่นเองครับท่านผู้ฟังมันเราจึงจะต้องมาศึกษากันว่าการที่จะเราจะมีอายุยืนได้เนี่ยร่างกายของเราจะต้องถูกดูแลหรือได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับนะไม่งั้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ต่างๆบนโลกใบนี้ที่จิตวิญญาณของเราอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะอย่างมีประสิทธิภาพก็คงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงและเน้นในเวลาสั้นๆในแต่ละครั้งที่เราถ่ายทอดรายการนี้ออกอากาศไปเนี่ยนะครับเราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องพูดถึงก็เรื่องการกินนี่แหละครับถ้าจะเห็นชัดเจนก็คือการที่เราจะกินเพื่อจะทำให้เซลล์ร่างกายนั้นมันมีพลังอำนาจที่จะสามารถแบ่งตัวเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตได้และอย่างที่สองเพื่อที่จะซ่อมสร้างสิ่งใหม่ๆนะซ่อมแซมสิ่งเก่าและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เขาจะต้องมีพลังอำนาจเพียงพอไอ้พลังอำนาจตรงนี้ครับมันก็จะต้องได้มาจากสารอาหารที่เราทานเราบริโภคเข้าไปครับกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์นั้นถูกกำหนดให้นะบริโภคหรือรับเอาสารอาหารต่างๆที่ได้จากธรรมชาติครับทีนี้ถามว่าแล้วสารอาหารจากธรรมชาติที่เราจะได้รับเข้าไปในร่างกายของเราถ้าไม่นับน้ำดื่มที่เราจะต้องดื่มเพราะเราแยกคำว่ากระหายน้ำกับคำว่าหิวโหยนะครับกระหายน้ำกระหายก็คือต้องดื่มนะถ้าหิวก็ต้องอยู่ในท้องกระหายก็อยู่ที่ลำคอเนี่ยครับคอแห้งเป็นผงอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่นับน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ที่เราจะต้องดื่มเข้าไปนะวันละอย่างน้อยต้อง6แก้วนะจะเป็นแก้วน้ำดื่มปกติในไซส์ปกติที่เราดื่มกันทุกวันเนี่ยนะครับต้องดื่มให้ได้6แก้วไม่งั้นร่างกายของเราก็จะขาดน้ำเซลล์ของเราก็จะเหี่ยวนะครับเมื่อเซลล์เหี่ยวแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าน้ำเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการทำละลายเป็นตัวช่วยในการทำปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นในระดับเซลล์ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับเป็นกระบวนการต่างๆในการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อสร้างต
ธาตุอาหารสร้างสารอาหารขึ้นมาจากสารอาหารต้นแบบที่เราบริโภคเข้าไปนั่นเองครับนั่นน้ำเป็นสิ่งสำคัญวันหน้าเราค่อยพูดถึงเรื่องความลึกซึ้งของน้ำให้มากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าท่านผู้ฟังจะขาดน้ำไม่ได้ต้องดื่มน้ำครับวันหนึ่งต้อง6แก้วเป็นอย่างน้อยถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีภูมิต้านทานสูงนะร่างกายอิ่มเอิบผิวหนังไม่เหี่ยวแห้งไม่ทรุดโทรมนะไม่ต้องง้ออาหารเสริมด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูแลอย่างดีท่านผู้ฟังครับนะอาหารที่เราจะทานเข้าไปเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเป็นประเภทไหนครับอาหารประเภทไหนที่เราควรจะบริโภคควรจะรับประทานเข้าไปแล้วมันจะสามารถเข้าไปช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายของเราหรือเข้าไปช่วยเสริมเติมเต็มเพื่อให้เกิดพลังอำนาจที่เซลล์ร่างกายของเราจะต้องทำหน้าที่หลักๆที่สำคัญ2 อย่างที่ว่าตะกี้คือเจริญเติบโตได้และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อให้เกิดการสร้างใหม่ขึ้นมาได้จะได้มีอายุยืนยาวและมีร่างกายแข็งแรงนอกจากนั้นเราจะกินอะไรเข้าไปเราจึงจะปลอดภัยไม่เอาเชื้อโรคเข้าไปเพื่อไปทำร้ายร่างกายของเราเองให้ย่ำแย่ลงไปอย่างนี้เป็นต้นหรือกินอย่างไรที่จะไม่เอาสารเคมีที่เป็นสิ่งที่เป็นพิษนะแทรกซึมเข้าไปในระดับเซลล์ของร่างกายแล้วก็ไปทำลายกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วแถมๆก็ยังไปทำลายตัวเองคือไปทำลายเซลล์ของตัวเองไปทำลายเม็ดเลือดขาวของตัวเองไปทำลายเม็ดเลือดแดงของตัวเองแล้วก็ทำลายอวัยวะภายในของตัวเองอันนี้ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกท่านผู้ฟังครับความรู้ในด้านโภชนาการของมนุษย์เราปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปไกลมากครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็เลือกที่จะทานอาหารที่ถูกหลักถูกหมู่ถูกหมวดอะไรได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแย้งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นการแย้งอย่างมีเหตุผลนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะมีอายุยืนยาวท่านผู้ฟังจะต้องฟังทางนี้แล้วล่ะครับผมอยากจะเรียนว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะร้องขอต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ที่มีอายุไขยืนยาวคือมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยดีเนี่ยนะครับท่านต้องกินให้ถูกต้องครับคำว่ากินให้ถูกต้องก็คือต้องรู้จักกินคือฉลาดกินครับไม่ใช่กินแบบไม่ฉลาดการกินไม่ฉลาดก็คือการกินตามใจของตัวเองกินเพื่อตอบสนองความอยากของตัวเองหรือกินตามประเพณีนิยมกินตามความนิยมของคนอื่นเขาคือกินอย่างขาดเหตุผลกินอย่างขาดสตินั่นเองอ้าวหลายคนถามอาจารย์ปริญญาวันนี้มาแบบไหนกินอย่างมีสติคืออย่างไรผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการกินอย่างมีสตินั่นก็คือต้องมีการคิดด้วยปัญญาต้องค้นคว้าหาเหตุผลให้ได้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนั่นเองถ้าเราจะกินอะไรสักสิ่งหนึ่งเข้าปากไปเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่ากินแล้วได้ประโยชน์ไหมถ้ากินแล้วไม่ได้ประโยชน์ควรกินไหมถ้านอกจากนั้นแล้วนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วต้องมองหาให้พบอีกว่ามันมีโทษอะไรตามมาอีกไหมในการกินตรงนั้นนะถ้ารู้ว่ากินแล้วมีโทษเราต้องงดเว้นไม่กินครับเพราะไม่งั้นแล้วมีความสุขตอนแรกครับแต่จะทุกข์ในภายหลังนั่นเองเพราะไอ้ทุกข์ที่เกิดจากการกินไม่ใช่กินปั๊บแล้วทุกข์เลยนะฮะยกเว้นกินเผ็ดนะฮะเราไม่ชอบเผ็ดเพราะเอาเม็ดพริกวางไว้บนลิ้นเข้าไปในปากก็แสบเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นครับนะเช่นกินเชื้อโรคเข้าไปกินอาหารที่เป็นพิษอาหารบูดเน่าอาหารเสียลงไปในท้องไม่นานครับไม่เกิน15นาทีก็จุดๆอย่างนี้คือผลลัพธ์ของการกินที่เห็นชัดแต่ผลลัพธ์ของการกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางทีมันต้องรอนานเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับกว่าผลมันจะปรากฏมีอยู่อย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับน่าคิดไหมครับมนุษย์เราทุกวันนี้นะเราได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเลือดนะมีกรุ๊ปเลือดหรือหมู่เลือดเนี่ยที่แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของน้ำเลือดเนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะเดิมเนี่ยมีเลือดกรุ๊ปโอจากนั้นก็มีกรุ๊ป A มามีกรุ๊ป AB แล้วก็มากรุ๊ป B และเมื่อร่ำเร็วๆนี้ก็ปรากฏว่าเลือดกรุ๊ป O ก็ยังแบ่งแยกแตกซอยออกไปอีกครับนั่นก็คือท่านผู้ฟังครับหลักการแบ่งกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันมาจากความเข้มข้นของน้ำเลือดหรือสารเลือดที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นแหละครับถ้าเลือดข้นไม่เท่ากันเวลาถ่ายเลือดกันเวลาให้เลือดกันมันก็ให้กันไม่ได้เพราะเลือดจะเข้ากันไม่ได้ท่านผู้ฟังคงทราบดีในเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งที่ผมจะชวนท่านผู้ฟังคิดก็คือว่าการที่เลือดมนุษย์เราเนี่ยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะเจเนอเรชันรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยมีกรุ๊ปโอและแบ่งเป็นสาขาย่อยอีกต่างหากแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นเลือดที่เหลวที่สุดในบรรดาเลือดกรุ๊ปอื่นๆทั้งหมดกรุ๊ปโอจึงสามารถที่จะเอาเลือดของตัวเองให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเลือดกรุ๊ปอื่นที่มีความเข้มข้นที่สูงกว่าได้ท่านผู้ฟังครับแต่ปัจจุบันนี้ในวงการแพทย์ก็ทราบดีว่าเลือดกรุ๊ปโอก็ไม่สามารถจะให้เลือดของตนเองแก่ผู้ที่เป็นเลือดกรุ๊ปอื่นอย่างเช่น A AB หรือ B ได้
และในขณะเดียวกันเลือดกรุ๊ปโอเองก็ยังให้กรุ๊ปโอเดียวกันยังไม่ได้ครับต้องดูด้วยกันว่าต้องดูด้วยว่าเป็นกรุ๊ปโอที่มาจากแขนงเดียวกันหรือสาขาเดียวกันหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นกับความเป็นมนุษย์ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะมาชวนท่านผู้ฟังคิดในครั้งนี้ครับว่าความเข้มข้นของเลือดในร่างกายของมนุษย์ที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันมาจากกลไกหรือเครื่องมือในการผลิตเม็ดเลือดแดงและสารโลหิตหรือสารเลือดในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนนะครับมันทำงานผิดพลาดและบกพร่องครับท่านผู้ฟังครับสารที่เป็นสารที่เราเรียกว่าเลือดแดงหรือสารเลือดหรือเม็ดเลือดเรียกกันง่ายๆอย่างนี้นะครับที่มันข้นขึ้นเนี่ยถูกพบว่าเป็นเพราะกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ผลิตเลือดในร่างกายมนุษย์มันทำงานผิดพลาดบกพร่องเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราให้วัตถุดิบแก่มันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะงงนะครับนะผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นถ้ารถยนต์ของท่านเนี่ยนะถูกผู้สร้างเนี่ยกำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซินในการเติมลงไปเพื่อจะใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แล้วขับไปไหนมาไหนได้อย่างสบายๆแต่ปรากฏว่าแทนที่เราจะเอาน้ำมันเบนซินเติมลงไปในถังของเราเรากลับไปเอาน้ำมันก๊าซเติมเข้าไปอย่างนี้ครับหรือน้ำมันแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแสดงว่าเราเติมน้ำมันไม่ถูกต้องลงไปในเครื่องยนต์ของเราใช่ไหมครับแรกๆก็อาจจะวิ่งไปแล้วสะดุดครับเครื่องยนต์กระตุกกระตุกครับคือเดินไม่เรียบนะครับแสดงให้เห็นว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นจากการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปผิดพลาดหรือวัตถุดิบเข้าไปผิดพลาดแต่ถ้าหากว่ายังทำอย่างนั้นอยู่อีกไปเรื่อยๆนะมันก็จะกระตุกแรงขึ้นถูกต้องไหมครับและในที่สุดรถคันนั้นก็จะใช้การไม่ได้คือมันจะไปไม่รอดครับนะบางทีติดเครื่องแล้วควันเขียวปีเลยใส่เกียร์แล้วออกเดินหน้าไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นร่างกายของมนุษย์เราที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่ก็เช่นกันครับถ้าเราเติมสารอาหารต้นแบบเข้าไปไม่ถูกต้องโรงงานที่จะเล่นแร่แปรธาตุเพื่อจะสร้างสารอาหารที่สำคัญและจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สำคัญขึ้นมาในร่างกายของเราอย่างเช่นสร้างเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวข้องกับโลหิตเนี่ยนะที่มันจำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยถามว่าถ้าป้อนวัตถุดิบเข้าไปผิดพลาดไอ้เครื่องยนต์กลไกที่ทำหน้าที่ผลิตสร้างสิ่งที่จำเป็นนั้นมันก็ย่อมผิดพลาดตามไปด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นและนึกไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นครับมันไม่เกิดขึ้นทันทีเหมือนที่กินของเสียเข้าไปเน่าบูดเข้าไปแล้วถ่ายท้องและจุดๆกระทันหันหรือร่างกายรับเอาสารอาหารที่เป็นพิษเข้าไปแล้วเกิดอาการให้เราเห็นฉับพลันทันใดนะอย่างเช่นยาพิษหรือสารเคมีที่เป็นพิษเป็นต้นนะแต่อันนี้เป็นการค่อยๆเติมเต็มเข้าไปท่านผู้ฟังครับอันนี้คือปัญหาครับนั่นคือปัญหามาจากการบริโภคในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองนอกจากเราจะเห็นผลลัพธ์ของการกระทำไม่ถูกต้องต่อกายสังขารของเราคือการกินที่ไม่ถูกต้องนะแล้วทำให้เลือดข้นขึ้นซึ่งผมใช้คำว่าอาหารที่กินนะครับผมเรียกมันรวมๆว่าวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเนี้ยเพื่อจะให้มันทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันผิดพลาดเลือดก็ข้นขึ้นเรื่อยๆนะมีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งกรุ๊ปโอเองก็จะให้พวกตัวเองกันไม่ค่อยจะได้ซะแล้วเพราะมันมีแขนงของโอแตกออกมาอีกนะหรือถ้าจะเห็นชัดเจนกว่านั้นที่มันอยู่กับตัวเรานะฟันผุมากขึ้นนั่นคือการกินที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมครับบางคนเนี่ยฟันหลุดร่วงก่อนวัยอันควรได้ซ้ำนี่ถ้าจะพูดในแง่ของกฎแห่งกรรมแล้วก็นั่นก็ใช่อีกเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวในวันต่อๆไปเราจะเฉลยให้ท่านได้ฟังนัยยะของความหมายตรงนี้นะครับหรือที่เห็นชัดเจนถ้าใครทานอาหารไม่ถูกต้องเข้าไปมากๆเนี่ยเวลาขับถ่ายออกมาก็จะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงกว่าคนที่กินอย่างถูกต้องนะคือเหม็นนั่นเองครับอุจจาระเหม็นนะครับหรือคนที่กินไม่ถูกต้องก็จะป่วยง่ายกายโทรมครับเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายร่างกายทรุดโทรมอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากินไม่ถูกต้องนะไม่ฉลาดในการกินไม่ฉลาดในการบริโภคก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมอ่อนแอนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามามองดูคนบางคนที่ปัจจุบันนี้หรือในอดีตที่ใกล้ตัวท่านนะครับที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะที่เห็นชัดที่สุดก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอวัยวะภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นซีสที่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยนะครับตอนที่แพทย์บอกว่าคงจะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอายุ
อนามคงจะอยู่ได้ไม่ยืนยาวแล้วเนี่ยนะครับบางคนถ้าจิตใจแข็งแรงแข็งแกร่งพอนะแล้วก็ยอมทุกอย่างจะตายก็ได้ไม่เป็นไรไม่กลัวตายเนี่ยทำจิตใจสุขสงบเนี่ยแล้วก็งดกินเนื้อสัตว์งดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับเขาบอกว่ามาบริโภคชีวจิตหรืออะไรทำนองนั้นปรากฏว่ามีอายุยืนยาวขึ้นกว่าที่หมอพยากรณ์เอาไว้ซะอีกด้วยซ้ำว่าสมมติว่าจะต้องสิ้นชีวิตภายใน6เดือนหรือ1ปีถ้าจิตใจดีพลังกายดีๆพลังจิตดีๆนะแล้วงดทานเนื้อสัตว์บางคนปรากฏว่ากลับดีวันดีคืนกลับมีอาการที่ดีขึ้นขณะที่บางคนถึงแม้ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ทรุดโทรมลงสามารถอยู่ต่อได้อีกเป็นปีๆนะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาขบคิดนะครับว่ามันเป็นผลสำเร็จของคนที่ฉลาดบริโภคและเป็นผลกรรมของคนที่ไม่ฉลาดบริโภคนั่นเองเห็นไหมครับเพราะถ้าว่าท่านผู้ฟังเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องอาศัยกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่มีพลังอำนาจสูงพอจิตวิญญาณของเราจึงจะมั่นใจได้ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วจะสามารถทำหน้าที่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งมีหน้าที่มากมายตั้ง6อย่างแน่แล้ววันหน้าผมจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้พูดตรงนี้ก่อนว่าเราจะทำอย่างไรให้ร่างกายของเราแข็งแรงทำอย่างไรที่จะให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทำอย่างไรเราจึงจะมีอายุที่ยืนยาวสุขภาวะในการกินนี่แหละครับมันจะต้องเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับฟันธงชัดๆครับการที่เรารู้ว่าเรากินไม่ดีแล้วมันเป็นโทษแบบนี้ครับเลือดข้นขึ้นฟันผุมากขึ้นอุจจาระก็เหม็นนะป่วยง่ายกายโทรมนะแล้วก็พองดเนื้อสัตว์ในการกินทำให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งมีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ดีวันดีคืนขึ้นก็มีในบางรายตรงนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการวิจัยทางการแพทย์ที่ชัดเจนแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถนำมาขบคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ก็น่าศึกษาท่านผู้ฟังครับ ผมกำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการไม่ฉลาดบริโภคของมนุษย์เราก็คือการไปบริโภคหรือไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินนั่นเองครับเรามาดูที่ฟันของมนุษย์กับฟันของสัตว์ครับฟันนะฮะฟันที่เราเรียกว่าทูธคือฟันเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ฟันอย่างอื่นฟันของเราเนี่ยที่เป็นซี่ๆที่อยู่ในปากของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกับจอบหรือมีดนะครับหน้าที่ของจอบหรือมีดเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ตัดเอาไว้หั่นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าฟันของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ๆที่เราเห็นที่มันอยู่ในป่าในเขาหรืออยู่ในสวนสัตว์ก็ตามเวลาเขาอ้าปากยิงฟันเนี่ยเราจะเห็นว่าของเขาเป็นซี่แหลมๆนะครับลักษณะไม่ได้เหมือนกับฟันมนุษย์นะถามว่าทำไมครับก็สัตว์พวกที่กินเลือดกินเนื้อของสัตว์ด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าปีกฟันที่แหลมคมมากๆเลยเพราะเขามีฟันของเขาเอาไว้สำหรับฉีกเนื้อไว้กินเป็นอาหารนะครับแต่สำหรับฟันมนุษย์เนี่ยเป็นซี่ๆแบนๆลักษณะเหมือนจอบเหมือนมีดเอาไว้ตัดไว้เฉือนนั่นแสดงว่าธรรมชาติได้กำหนดเอาไว้ให้ว่ามนุษย์จะต้องทานในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟันในการตัดในการบดไม่ใช่เอาฟันมาใช้ในการฉีกด้วยเหตุนี้ครับฟันที่มันผุฟันที่มันคลอนฟันที่มันหลุดร่อนง่ายๆนะบางทีเหงือกหยาฟันลาก่อนตั้งแต่เรายังอายุไม่มากเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราใช้ฟันไปขบไปกัดไปฉีกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่าใช้ปากไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราใช้มันเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยเสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควรนั่นเองท่านผู้ฟังครับแสดงว่าถ้าเราจะทานอาหารจำพวกที่จะต้องใช้ฟันในการตัดในการบดเราจะต้องทานอาหารจำพวกใดครับเป็นเนื้อสัตว์หรือเปล่าครับถ้าเราทานเนื้อสัตว์เราก็ไม่ต่างจากสัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่เขาใช้ฟันใช้เขี้ยวของเขาเนี่ยฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆแล้วกินเข้าไปสดๆมนุษย์เราล่ะครับเราไม่ได้มีเขี้ยวแบบนั้นเรามีฟันไว้ตัดไว้บดเราก็ควรจะกินอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วล่ะครับนี่คือพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับนั่นก็คือเราต้องกินเมล็ดธัญพืชเราต้องกินพืชเราต้องกินผักเป็นอาหารครับไม่ใช่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารท่านผู้ฟังครับพูดอย่างนี้หลายคนบอกโอ้รายการนี้ไม่น่าฟังแล้วล่ะอาจารย์ปริญญามาพูดในสิ่งที่ฉันชอบกินแล้วห้ามไม่ให้ฉันกินซะด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับท่านจำศีลข้อแรกได้ไหมครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปานาติบาตคือปานาติปาตาเวรมณีนะเป็นเวรเป็นกรรมนะครับที่เราจะต้องชดใช้เนี่ยปานาก็คือการเบียดเบียน
การเข่นฆ่าการทำร้ายการทำลายหมายชีวิต

ให้เรามากินเป็นอาหารก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าไม่มีเราเป็นผู้กินสัตว์เหล่านี้ก็ต้องไม่ตายเพราะไอ้คนขายมันก็ไม่ฆ่าเพราะฆ่าแล้วก็ไม่มีใครซื้อกินใช่ไหมล่ะครับนี่คือความผิดบาปของเราอย่างหนึ่งละมันถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปในร่างกายของเราหลายคนบอกว่ากินเนื้อสัตว์มาตั้งนานไม่เห็นมันจะเสียหายตรงไหนนั่นไงครับเลือดข้นขึ้นไงครับฟันผุหลุดล่อนง่ายเหงือกจ๋าฟันลาก่อนง่ายอุจจาระก็เหม็นเหม็นใช่ไหมครับสังเกตสิครับสัตว์ชนิดใดก็ตามที่กินพืชนะครับกินหญ้านะครับเช่นช้างม้าวัวควายอุจจาระของเขาไม่เหม็นนะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วกินเนื้อสัตว์เข้าไปเหม็นนะครับอุจจาระนะหรือเสือหรือสัตว์ชนิดอื่นที่กินเลือดกินเนื้อของเพื่อนของสิ่งมีชีวิตด้วยกันเวลาเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเหม็นทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับทานเข้าไปแล้วขนาดยังไม่ทันถ่ายมาเป็นกากแค่ออกมาเป็นแก๊สเป็นลมก็เหม็นแล้วนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยร่างกายมันเอาไปใช้ได้ไหมครับร่างกายเราเอาไปใช้ได้ไม่หมดนะครับหรือเอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะกินเข้าไปแล้วมันเน่ามันบูดอยู่ในท้องครับก็เกิดกรดเกิดแก๊สนะแล้วก็เหม็นครับไม่ว่าจะขับถ่ายออกมาเป็นแก๊สหรือเป็นกากก็ตามเหม็นครับสิ่งที่เหม็นนี่แสดงมันเป็นเน่าอยู่ในร่างกายของเราถามท่านผู้ฟังว่าเราเอาสิ่งที่เน่าเหม็นเข้าไปใส่ในร่างกายเราเนี่ยแสดงว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยเราฉลาดบริโภคจริงหรือครับของเสียของเน่าจริงๆอยู่จริงอยู่ครับท่านทานเนื้อสัตว์เข้าไปตอนนั้นมันยังไม่เสียไม่เน่าแต่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายมันใช้ไม่ได้ครับเอาไปใช้ประโยชน์ไม่หมดมันก็เลยเหม็นก็เลยเน่าถ่ายออกมาก็เลยเหม็นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับสอนให้เรารู้ว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นน่าจะไม่ถูกต้องแล้วล่ะเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องแล้วล่ะเพราะท่านยังมองไม่ออกว่าเลือดข้นขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเอาเนื้อสัตว์ใส่เข้าไปในร่างกายเราแล้วเติมวัตถุดิบเข้าไปในร่างกายผิดโรงงานที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ยเขาก็ผลิตออกมาแล้วผลผลิตออกมาแล้วเพี้ยนนะเพี้ยนคือผิดสเปคนั่นเองนะครับพูดกันง่ายๆอย่างนั้นแล้วก็ป่วยง่ายร่างกายทรุดโทรมก็เป็นเพราะว่าในเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่เราทานเข้าไปนั้นมันขาดความเหมาะสมที่จะมาก๊อปปี้กับเซลล์ของร่างกายของเราซึ่งเรื่องนี้คงต้องพูดกันยาวกันในครั้งข่าวต่อไปในวันข้างหน้าแต่ฝากท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังเริ่มได้รับการชี้แนะจากผมแล้วว่าการกินที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์เรามีอยู่ข้อหนึ่งนะครับในขณะนี้คือแทนที่เราจะกินพืชผักหรือธัญพืชเมล็ดธัญพืชเรากลับไปกินเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินเพราะธรรมชาติกำหนดมาว่าให้เราใช้ฟันของเราสำหรับตัดสำหรับบดนะไม่ใช่สำหรับฉีกเพราะฉะนั้นที่จะตัดจะบดได้ก็ต้องเป็นเมล็ดธัญพืชกับผักหญ้าธัญอาหารเท่านั้นไม่ใช่เนื้อสัตว์แน่นอนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ใส่โคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการงดกินเนื้อสัตว์เพื่อทำให้เกิดการมีสุขภาวะทางกายที่ดีขึ้นโดยเรามีเหตุผลมาอ้างอิงให้ท่านได้ฟังไปอยู่ประเด็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเราอ้างถึงเรื่องลักษณะของซี่ฟันที่อยู่ในปากของมนุษย์เนี่ยมันเป็นลักษณะแบนๆนะครับใช้จอบคล้ายๆจอบหรือมีดเอาไว้สำหรับเฉือนตัดและถ้ามีกรามก็เอาไว้สำหรับบดนะนั่นแสดงว่าธรรมชาติสอนให้เราเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องในการใช้ฟันหรือใช้ปากของเราคือใช้ตัดแล้วก็ใช้บดมันอาหารที่จะทานเข้าไปในปากก็ไม่ควรจะเป็นเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์นั้นฟันเราเนี่ยจะฉีกไม่ได้ถ้าฉีกก็ต้องแน่นอนเหงือกจ้าฟันลาก่อนเร็วเกินวัยอันควรมันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังฉีกกำลังกัดมันอยู่ในขณะนั้นหรอกนะครับอย่างนี้คือสิ่งที่เล่าเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าลักษณะของฟันที่ธรรมชาติให้กับมนุษย์มานั้นมีไว้เพื่อบริโภคหรือไว้เพื่อกินเมล็ดธัญพืชแล้วก็พืชผักทั้งหลายเข้าไปไม่ใช่เอาไว้สำหรับในการฉีกหรือตัดเนื้อสัตว์แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือชี้ให้เห็นว่าอุจจาระก็เหม็นเลือดก็ข้นขึ้นนะแล้วก็ป่วยง่ายกายโทรมนะคนที่งดเนื้อสัตว์ขณะที่เป็นมะเร็งก็ยังมีโอกาสที่ได้ลืมตาดูโลกอีกยืนยาวไปอีกระยะหนึ่งพอสมควรนะแล้วก็เราก็ยังจะมีแง่คิดต่อท้ายไว้ตรงนี้อีกด้วยว่าตอนที่ป่วยพองดทานเนื้อสัตว์แล้วอายุไขยืนยาวได้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยอายุเราถ้าอยากจะอายุยืนนะเราไม่เจ็บไข้ไม่ได้ป่วยอะไรคนป่วยงดกินเนื้อสัตว์อายุยืนยาวขึ้นได้และคนดีๆไม่ต้องรอให้ป่วยถ้าเราไม่งดทานเนื้อสัตว์กันสักแต่ในวันนี้เราจะไม่อายุยืนมากขึ้นกว่าที่มันจะเป็นจะอยู่กันในสภาวะปกติดอกหรือนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมคงจะต้องใช้สติปัญญาของท่านคิดขบตามไปด้วยกันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วเราก็ทิ้งท้ายไปเมื่อคราวที่แล้วว่าการทานเนื้อสัตว์เข้าไปนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีอายุสั้นลงเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปนั้นมันเป็นวัตถุดิบที่เติมเต็มเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยโรงงานคืออวัยวะที่ทำหน้าที่ในการผลิตสร้างเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวกับโลหิตที่ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้จำเป็นที่จะต้องเอาไปหมุนเวียนในร่างกายนะเป็นการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็ผิดพลาดไปหมดเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่ารถยนต์เนี่ยถ้าใช้เบนซินนะครับเอาน้ำมันก๊าซหรือเอาแอลกอฮอล์เติมเข้าไปเนี่ยนะมันจุดระเบิดได้เหมือนกันเผาไหม้ได้เหมือนกันครับแต่มันไม่เหมือนถูกต้องไหมครับเพราะสเปคก็คือผู้ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์นั้นเนี่ยเขากำหนดให้ใช้อะไรเราก็ต้องทำตามข้อกำกับที่ผู้ผลิตเขาผลิตไว้กายสังขารของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับกลไกข้างในร่างกายซึ่งซับซ้อนละเอียดละออและแยบยลมากมันถูกสร้างไว้อย่างพิถีพิถันแล้วก็ได้ถูกกำหนดทุกสิ่งเอาไว้อย่างลงตัวครบครันดีแล้วเนี่ยถ้าเราใส่วัตถุดิบเข้าไปผิดนะครับโรงงานนั้นหรือเครื่องยนต์กลไกนั้นมันย่อมมีโอกาสเสื่อมสภาพแล้วก็พังเร็วครับนะเมื่อมันพังเร็วเนี่ยก็แน่นอนครับอาการที่มนุษย์เราทำไม่ถูกต้องในการกินและนำทุกมาใส่ตัวก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองหรือบางวันก็มีอาการท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับฟันผุฟันกร่อนฟันโยกฟันคลอนแล้วก็มีเลือดที่เข้มข้นขึ้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างจะต้องมีการถ่ายเลือดเทเลือดให้กันก็ปรากฏว่าให้กันไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับจากการที่ตัวอาจารย์ปริญญาเองนะฮะเราได้ศึกษาเอาไว้มากทีเดียวนะครับค้นคว้านะเอาไว้มากเราก็ค้นพบว่าในอดีตนั้นนะครับท่านผู้ฟังสัตว์ทุกชนิดก็จะมีเลือดที่เป็นกรุ๊ปเดียวกับมนุษย์เราเนี่ยแหละครับคำว่าเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวแปลว่ามันไม่มีกรุ๊ปครับกรุ๊ปโอก็คือ0กับคือ0ไม่มีการแบ่งแยกความเข้มข้นของเลือดมนุษย์สามารถจะถ่ายเลือดกับสัตว์ได้สัตว์ก็จะสามารถถ่ายเลือดให้กับมนุษย์ได้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับนะมนุษย์ด้วยกันก็ยังแย่เลยนะครับหมายความว่าถ้าพูดกันให้เป็นธรรมะหน่อยว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวกันมากขึ้นครับถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันและให้เลือดกันไม่ได้ก็คล้ายๆกับสภาวะสังคมปัจจุบันที่จิตใจมนุษย์เป็นอย่างนั้นครับกายก็เลยเพี้ยนไปตามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าฉวยโอกาสเอาธรรมะข้อนี้มาแทรกแต่จริงๆแล้วมันบังเอิญในความเป็น
มนุษย์ซะมากกว่าทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เราไม่ควรบริโภคเพราะว่าฟันก็ไม่ได้สร้างมาไว้ให้ทำหน้าที่ในการบริโภคเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็เมื่อเราบริโภคแล้วทำให้เรามีปัญหาผมมีแง่คิดอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับแง่คิดประเด็นนี้สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับสำคัญตรงที่ว่าท่านผู้ฟังครับเราใช้สมองซีกซ้ายใช้สติปัญญาเบื้องต้นในความเป็นมนุษย์เราคิดตามตรงนี้สักนิดนะครับเพื่อจะให้มองเห็นว่าเรากำลังสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองเป็นทุกข์ทางกายซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นหลายคนก็เผชิญกับทุกข์ทางกายกันอยู่บ้างแล้วทุกวันนี้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่ากินเนื้อสัตว์เข้าไปนี่แหละครับแต่เราไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปสัตว์ทุกชนิดครับไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยตัวเล็กตัวน้อยที่เรากินเข้าไปเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ที่เรากินนะคงกินไปเยอะนะครับแล้วก็ไอ้เนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับเวลามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเรามันก็เข้าไปฝังตัวอยู่หรือเข้าไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในกระเพาะเราในร่างกายเราในเซลล์เรานะครับรับได้ไว้บางส่วนก็มีรับไม่ได้ก็ถ่ายออกมาก็มีใช่ไหมครับแล้วพอเข้าไปในร่างกายเราแล้วบางส่วนที่ขับถ่ายออกมาได้ในที่เป็นกากนะมันก็เน่าเหม็นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองดูดีๆนะครับสัตว์พวกเนี้ยเวลาเขาหมดอายุไขกายสังขารของเขาก็ล้มหมอนไม่ใช่ล้มหมอนนะล้มนอนลงไปบนพื้นแผ่นดินแล้วร่างกายของเขาก็จะเน่าสลายไปตามการเน่าสลายไปตามสภาวะแห่งธรรมชาติก็เรียกว่าไปตามสภาวะธรรมเขาก็เน่าเปื่อยผุพังลงไปแล้วก็กลบกลืนไปอยู่ใต้พื้นแผ่นดินนั่นแสดงว่าสัตว์ทุกชนิดรวมกระทั่งมนุษย์ด้วยครับที่มีกายสังขารต้องเอาศพไปฝังทำไมเผานะฮะมันก็จะต้อง ใช้แผ่นดินหรือแผ่นพื้นโลกนะเป็นสุสานนั่นก็คือทุกสิ่งที่มีกายสังขารต้องใช้พื้นแผ่นดินบนโลกใบนี้เป็นสุสานทั้งสิ้นและมนุษย์แปลกไหมครับสัตว์ตายจะต้องใช้แผ่นดินเป็นสุสานแต่มนุษย์ดันไปชิงทำให้เขาตายก่อนเวลาอันควรก็คือตายก่อนอายุไขแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนรหัสใหม่มาใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสุสานให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านั้นด้วยการเอามันบริโภคผ่านเข้าทางปากของตัวเองนะครับในรูปแบบต่างๆนะจะผสมผสานนุ่นให้อร่อยลิ้นยังไงก็ว่ากันไปแต่ท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วก็คือการเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้เป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองไม่ต่างกันใช่ไหมครับผมถามว่าอยู่ดีๆไม่ชอบกายของเราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรครับกายของเราจะสะอาดได้อย่างไรครับถ้าเราเปลี่ยนร่างกายของเราให้กลายไปเป็นสุสานของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่เราเสพที่เราบริโภคที่เราทานกันเข้าไปในแต่ละมื้ออาหารหรือในแต่ละวันนะครับเพราะมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไปเน่าไปเสียไปสลายกันอยู่ในร่างกายของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่เพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นพื้นๆเท่านั้นเองนะไม่ได้คิดเพื่อจะเข้าข้างสัตว์หรือเข้าข้างมนุษย์แต่คิดแบบกลางๆสำหรับผู้ที่จะแสวงหาธรรมะที่สูงสุดในการที่จะทำให้เป็นความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองนั้นมีความสุขและนี่คือที่มาของสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับแนวสอนของธรรมะทางธรรมะที่บอกว่าอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์บอกว่าโอ้ยเข้าถึงยากอย่าไปทำร้ายเขาแต่เราเป็นคนทำร้ายไม่ใช่เป็นคนที่ถูกทำร้ายความทุกข์นั้นก็เลยไม่อยู่กับตัวเราเราก็เลยอาจจะวางเฉยกันซะง่ายหน่อยแต่คราวนี้อาจารย์ปริญญามาพูดในมุมใหม่ให้ฟังครับว่าทำไมอยู่ดีๆไม่ชอบเราไปใช้ร่างกายเราเป็นสุสานแทนผืนแผ่นดินให้เป็นสุสานของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เรากินเขาเป็นอาหารเหล่านั้นไปทำไมครับและนี่แหละครับเพราะว่าถ้าพื้นดินเป็นสุสานนะครับสิ่งเน่าเหม็นทั้งหลายก็จะกลบกลืนอยู่ใต้แผ่นดินไม่ต่างกับร่างกายของเราครับนะสิ่งเน่าเหม็นทั้งหลายที่เกิดจากเนื้อสัตว์คือซากสัตว์เหล่านั้นก็จะเน่าเหม็นแทรกซึมกันอยู่ในร่างกายของเราแล้วทีนี้ล่ะครับการรับเอาสิ่งเน่าๆเข้าไปในร่างกายรับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายรับเอาสิ่งที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายและมันจะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่อายุยืนยาวและมีการแบ่งตัวของเซลล์ร่างกายที่จะเติบโตอย่างปกติได้อย่างไรครับการเป็นมะเร็งมะเสงก็เกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายของเราบางส่วนมันแบ่งตัวผิดปกติมันเติบโตผิดปกติไม่สม่ำเสมอกันกับเซลล์ทั้งระบบของร่างกายใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วคนพบว่าถ้าตัวเองงดทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยตัวเองก็สามารถจะลืมตาดูโลกอยู่ได้
ยาวขึ้นและบางคนถ้ายังไม่เป็นระยะสุดท้ายก็รู้สึกว่าจะหายขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมล่ะครับเราจะทนให้ภาพที่เป็นมายาในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเป็นสิ่งสอนเราเป็นสิ่งเตือนใจเราและทำให้เราคิดขึ้นมาได้เนี่ยนะทำไมเราไม่ทดลองดูบ้างล่ะครับจะเสียหายไหมครับถ้าเราจะงดทานเนื้อสัตว์กันให้หมดแล้วก็มาทานแต่พืชผักทานแต่เมล็ดธัญพืชเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ผมเชื่อมั่นว่าในโลกใบนี้ครับจะมีผู้คนอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเรานะครับที่เป็นผู้ประพฤติธรรมหรือปฏิบัติธรรมที่งดทานเนื้อสัตว์กันมาเกือบตลอดชีวิตแล้วเขาก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วก็มีอายุยืนยาวขณะที่มีสติปัญญาล้วนสมบูรณ์ทุกประการนะเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังก็ลองแสวงหาคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวสักนิดนะครับที่เขางดทานเนื้อสัตว์ลองสัมภาษณ์เขาดูสิครับว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเป็นไงร่างกายเป็นยังไงสุขภาพเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าหลายคนบอกว่าถ้าเรางดทานเนื้อสัตว์แล้วเราก็ขาดโปรตีนสิเพราะว่าในโปรตีนคือในเนื้อสัตว์นั้นมันประกอบด้วยกรดอะมิโนเยอะแยะมากมายที่ร่างกายต้องการผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังสักนิดนึงนะครับว่าการเชื่อเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าเป็นการมองแค่ครึ่งทางครับนั่นครับเป็นการมองแค่ครึ่งทางเท่านั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังงี้ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำย่อยที่ถูกกลั่นออกมาจากต่อมที่จะทำหน้าที่หรือกลไกที่จะทำหน้าที่ในการแปรรูปสารอาหารในร่างกายเราอยู่ตั้งแต่ในปากของเรานะครับน้ำลายนี่ก็เป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งนะตั้งแต่ในปากผ่านหลอดอาหารลงไปในคอนะผ่านไปถึงลำไส้เล็กผ่านมาถึงกระเพาะอาหารนะลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่แต่ละทอดแต่ละทอดที่อาหารค่อยๆไหลเลี้ยวลดลงไปนั้นก็จะผ่านกลไกที่เขาจะผลิตน้ำย่อยออกมาเพื่อจะเล่นแร่แปรธาตุจากวัตถุธาตุทั้งหลายที่เรารับประทานหรือเราบริโภคเข้าไปเพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์และจำเป็นตามที่ร่างกายต้องการกลไกในกายมนุษย์นั้นถูกกำหนดเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมครับผมยกตัวอย่างครับร่างกายของเราต้องการน้ำตาลชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามอลโทสผมยกตัวอย่างนะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเรียกว่ามอลโทสก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ในปากของเราในช่องปากที่จะมีน้ำลายเนี่ยมีน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่สามารถจะย่อยแป้งครับสารชนิดที่แป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดจากข้าวที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะครับที่อมอยู่ในปากแล้วกลัวกันกับน้ำลายที่อยู่ในปากขณะที่เรากำลังเคี้ยวเนี่ยนะครับไอ้น้ำลายเนี่ยก็จะมีสารที่เป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่จะแปรสภาพจากแป้งเนี่ยไปเป็นมอลโทสส่วนหนึ่งครับเพราะมอลโทสเนี่ยก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าร่างกายเราเองเนี่ยนะฮะไม่มีตัวที่จะช่วยย่อยแป้งเพื่อเปลี่ยนเป็นมอลโทสเสียส่วนหนึ่งตามที่ร่างกายต้องการได้แล้วท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเที่ยวหาธรรมชาติหาสารอาหารในธรรมชาติหาผลิตภัณฑ์จากพืชจากธรรมชาติหรือจากเนื้อสัตว์ตัวไหนหรอครับที่จะค้นให้พบว่าไอ้มอลโทสมันอยู่ในสารชนิดมันอยู่ในสารอาหารชนิดไหนมันอยู่ในพืชผักต้นไหนใช่ไหมครับถูกไหมครับตรงเนี้ยแค่ในช่องปากเบื้องต้นเนี่ยก็สอนให้เรารู้แล้วว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับน้ำย่อยที่ร่างกายเราถูกกำหนดให้ผลิตสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุไปเป็นสารอาหารที่เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของมนุษย์เราต้องการได้ด้วยตัวเองครับอย่าเป็นห่วงครับหลายคนห่วงว่าถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเราจะขาดโปรตีนขาดกรดอะมิโนเยอะแยะมากมายหลายชนิดทีเดียวเพราะกรดอะมิโนมีหลายชนิดนะครับหลายคนไปค้นพบว่าโอ้ในเนื้อสัตว์เนี่ยมีกรดอะมิโนตรงกับที่ร่างกายเราต้องการเป๊ะเลยนะครับหลายคนคิดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าถ้าขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรจะมีชีวิตอยู่ไม่รอดแน่ๆผมถามท่านผู้ฟังว่าโปรตีนที่กินเข้าไปเอาไว้ทำอะไรหลายคนก็บอกว่าเอาไว้ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้อ้วนท้วนสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังอะไรแบบนี้แล้วก็มีพลังผมถามท่านผู้ฟังว่าแล้วเจ้าช้างม้าวัวและควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้งานเขาหนักกว่าที่ตัวเองทำอีกครับใช้ลากเกวียนใช้ไถนาใช้ลากซุงผมถามว่าหนักไหมครับให้มนุษย์ไปทำแทนสัตว์เหล่านั้นได้ไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ได้
ถามว่าทำไมอ่ะเอ้าก็บอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะไปลากเวียนเองไปไถนาเองหรือไปลากซุงเองนี่ก็มีสัตว์ให้ใช้ล่ะนี่คือการพูดแบบตะแบงนะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วผมต้องการจะถามท่านผู้ฟังเพื่อจะชวนคิดชวนคุยให้ลึกไปกว่าตรงนี้อีกสักหน่อยด้วยซ้ำไปว่าท่านผู้ฟังครับช้างม้าวัวควายที่เราว่าและเราได้พึ่งพาอาศัยแรงกายของเขาพละกำลังของเขานั้นมาจากไหนครับมาจากสารอาหารที่เขาทานเข้าไปใช่ไหมครับแล้วช้างม้าวัวควายเนี่ยทานเนื้อสัตว์ไปสักกี่กิโลครับท่านต้องเลี้ยงเขาได้เนื้อสัตว์สักกี่กิโลมีสัตว์กี่ตัวมีเลือดกี่หยดครับของเพื่อนมันเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายของเขาที่ต้องตายไปเพราะท่านฆ่าและเอาเนื้อไปให้เขากินไม่มีใช่ไหมครับเขากินอะไรครับก็กินธัญพืชใช่ไหมครับกินต้นหญ้ากินยอดหญ้ากินยอดไม้ใบไม้เขาไม่เคยกินเนื้อสัตว์ให้เราเห็นเลยเพราะสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนะช้างก็กินใบหญ้ายอดหญ้ายอดไม้ต้นเต่าร้างอะไรอย่างเงี้ยกล้วยนะแล้วก็แตงกวาที่เห็นกันนะครับนะส่วนควายนี่สบายมากครับปล่อยตามทุ่งหญ้าทุ่งนาเขาก็เคี้ยวเอื้องเขาได้ทั้งวันเห็นไหมครับเขาทานหญ้าครับแล้วร่างกายเขาเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วว่าปรากฏว่ามีสารอะมิโนซึ่งเป็นสารของโปรตีนเนี่ยนะฮะหลายชนิดอยู่ในควายอยู่ในวัวอยู่ในช้างอยู่ในม้าเหมือนกันหมดครับเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยครับในเป็ดในไก่ในหมูที่เราทานก็เช่นเดียวกันครับมีกรดอะมิโนเหมือนอยู่ในร่างกายของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังแล้วนี่คือแง่คิดตรงไหนครับแง่คิดตรงที่ว่าแสดงว่าโปรตีนที่จะทำให้ร่างกายอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์หรือกลายเป็นสัตว์ใหญ่สี่เท้าอย่างช้างม้าวัวควายที่ช่วยเราทำงานหนักๆได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้มาจากเนื้อสัตว์ด้วยกันใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่ากลไกอวัยวะที่อยู่ภายในของช้างม้าวัวควายเนี่ยยกเว้นวัวกับควายนะครับที่มีกระเพาะนี่มีหลายห้องเพราะกินแล้วเก็บเอาไว้ย่อยมันมีธนาคารของหญ้าที่อยู่ในกระเพาะลำไส้ของวัวของควายเนี่ยนอกนั้นแล้วว่าเนี่ยอวัยวะภายในของสัตว์เหล่านี้มันก็ไม่ต่างกันกับในมนุษย์เลยที่จะต่างกันก็ขนาดของมันเท่านั้นเองจริงไหมครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ไม่ดื้อรั้นนะไม่ดันทุรังเนี่ยได้ใช้สติปัญญาตามแนวคิดที่อาจารย์อยากจะชี้แนะท่านว่าถ้าท่านจะไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็จงอย่าไม่ทานเป็นเพราะเดินตามรอยของพระโพธิสัตว์แล้วไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์จึงทรงไม่บริโภคเนื้อสัตว์นะคือทานมังสวิรัติทำไมถ้าเราจะทำสิ่งใดเราจะต้องตอบได้ครับว่าทำไมเราจึงทำเช่นนั้นถ้าท่านทำแม้แต่ในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่ทำและอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นถ้ากับว่าท่านก็งมงายอยู่ดีเพราะนี่คือแนวคิดในวันนี้จะชี้ท่านที่ไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยได้รู้ความจริงว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์พูดอย่างมีเหตุผลเนี่ยนะครับนะน่าคิดน่าฟังและน่าเชื่อถือไม่ใช่หรือครับและถ้าท่านเข้าใจตรงนี้เวลาไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วบุญกุศลก็จะเกิดแก่ท่านเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าอ๋อหน้าที่ของตัวเองในการที่จะดูแลร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตได้และอายุยืนยาวแต่ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คือให้ถูกต้องคือต้องไม่กินเนื้อสัตว์ครับอันคืออันสำคัญเลยถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวและมีชีวิตที่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีหุ่นดีนะหุ่นหล่อหุ่นเท่หุ่นสวยอะไรก็ตามทีนี่คือสิ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ยอดไม้ใบหญ้าเขาก็เติบโตได้แข็งแรงได้และมีสารประกอบโปรตีนนะครับไม่ใช่ไปวิเคราะห์แล้วมีแต่สารประกอบที่ได้จากต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับนะมันมนุษย์ก็เช่นกันครับเราเองไม่เห็นจำเป็นต้องไปกินเลือดเนื้อของคนอื่นเราก็สามารถมีอายุยืนได้ท่านสังเกตไหมครับช้างม้าวัวควายนะทานแต่หญ้าเวลาถ่ายออกมามันก็ไม่เหม็นแล้วมนุษย์เราล่ะครับคนไหนทานมังสวิรัตนะครับทานแต่ผักแต่หญ้าไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์หรือเลือดของสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องลองสังเกตอุจจาระของตัวเองดูสิครับว่ามันจะเหม็นเท่ากับคนที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆไหมนะนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะมาชวนชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าถ้าเราจะมีความสุขในทางกายโดยอาศัยกอตัวแรกที่ผมพูดถึงก็คือต้องมีสุขภาวะอันเกิดจากการกินเนี่ยต้องกินให้ดีครับถ้ากินไม่ดีจะมีโทษแน่นอนการละเว้นไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือการที่จะทำให้ท่านได้เกิดบุญกุศลด้วยก็คือช่วยทำให้ชีวิตสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ดำรงอยู่ได้การเบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเพราะเขาเกิดมาเป็นสัตว์หน้าตาไม่เหมือนเราแล้วก็ไม่มีจิตสำนึกที่ชาญฉลาดที่จะซ่อนตัวหลบหนีหรือใช้สติปัญญาเพื่อเอาชีวิตรอดไปจากน้ำมือมนุษย์ได้เนี่ยเขาไม่มีปัญญาที่จะช่วยตัวเองตรงนั้นได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเรายิงนกนัดเดียวนะครับก็นะได้นกหลายตัวเลยทีเดียวนะยกตัวอย่างแบบนี้สำหรับผู้ประพฤติธรรมอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่เป็นภาษาที่ชาวบ้านชอบใช้กันไม่ใช่เหรอครับ
ว่าเรายิงด้วยกระสุนนัดเดียวเนี่ยได้นกหลายตัวคือเราหยุดกินเนื้อสัตว์เสียเนี่ยเราจะได้2อย่างครับ1ได้สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้อายุที่ยืนยาวกลับคืนมาอย่างที่2ทำให้เราละเว้นจากการทำชั่วคือการทำบาปโดยจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยปากนั่นคือบาปถูกไหมครับเป็นบาปคือการผิดทางจิตวิญญาณต่อผู้อื่นเรียกว่าบาปแต่การผิดในทางโลกต่อกายสังขารของเขาและผิดบาปตัวขออภัยผิดต่อกายสังขารของตัวเองคือการบริโภคในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือไปทานเนื้อสัตว์อย่างเนี้ยนะเราก็สามารถจะได้ประโยชน์ถึง2ทางด้วยกันทำให้ตัวเราเองก็มีความสุขเพราะเรารู้ว่าเราได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามตามหน้าที่ของมนุษย์เราที่เป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกคือกินอย่างถูกต้องและยังสามารถจะช่วยทำให้สัตว์ร่วมโลกของเราทั้งหลายเขาพลอยมีความสุขกับเราไปด้วยไม่ต้องถูกเราเข็นฆ่าทุกชนิดรักชีวิตทั้งสิ้นครับสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนท่านเพราะเขามีจิตวิญญาณเหมือนเราเพียงแต่เขาไม่มีสติปัญญาของสมองที่เฉียบขาดเหมือนเราเขามีแต่จิตสัญชาตญาณเท่านั้นท่านผู้ฟังครับมนุษย์กับสัตว์นะครับเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณของเขากับเราล้วนเหมือนกันครับคือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลในตนเองและมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองครับแต่เวลาจิตวิญญาณเขาไปเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามเขาเองถูกกำหนดให้ใช้แต่จิตสัญชาตญาณไม่ถูกกำหนดให้ใช้จิตสำนึกนั้นในบทบาทของความเป็นสัตว์เพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้ความไร้เดียงสาของเขานั้นทำให้โลกใบนี้งดงามครับเขาสามารถจะเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์อย่างพวกเราได้แต่ถ้าเขาเกิดมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์เราท่านผู้ฟังคิดดูแล้วกันครับแค่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างพวกเราเนี่ยมีจิตสำนึกเหมือนกันมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดพอๆกันหรือเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันในความฉลาดบ้างเล็กน้อยโลกใบนี้ก็วุ่นวายเพราะการที่มนุษย์เราไปใช้สติปัญญาหรือใช้จิตสำนึกที่ไร้สำนึกกระทำต่อกันไม่ถูกต้องเสียแล้วล่ะครับจริงไหมครับหรือถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยมีเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดใช้จิตสำนึกเป็นเหมือนมนุษย์เข้าให้บ้างและถามว่ามนุษย์เราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรครับเพราะขนาดอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ด้วยกันก็ยังมีความทุกข์กันอยู่ตลอดทั้งวันยังหาความสุขให้แก่กันและกันไม่ค่อยจะได้ยังสร้างความวุ่นวายสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในหมู่ตนเองตั้งมากมายนี่ถ้ามีสัตว์ทั้งหลายมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์ด้วยพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยคิดแบบมนุษย์ได้ด้วยท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่ามันจะวุ่นวายสักขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างลงตัวที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ความมีอำนาจเหนือของเราที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายไปเอาเปรียบเบียดเบียนเขาเลยครับถ้าจิตเราบริสุทธิ์จริงไม่รู้จักเอาเบียดเบียนไม่รู้จักเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตของตัวเองไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ผู้ยากไร้สัตว์ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราหล่อก็ไม่หล่อเท่าเรานะครับสวยก็ไม่สวยเท่าเราและก็นะความสามารถในการใช้สติปัญญาของเขาก็แทบจะไม่มีเพราะเขามีแต่จิตสัญชาตญาณขณะที่สัตว์บางชนิดท่านเอามาเลี้ยงไว้ง่ายๆใกล้ตัวท่านยังฝึกให้เขาใช้สัญชาตญาณในการเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูเรียนรู้ที่จะฟังภาษามนุษย์เรียนรู้ที่จะพูดเรียนแบบมนุษย์แก้วจ๋าแก้วจ๋าอะไรแบบนี้นะครับก็นั่นคือสิ่งที่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะสร้างโลกของเราให้เหมือนสวรรค์บนดินได้ก็ต้องด้วย1สมองกับ2มือของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับกินดีมีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้กล่าวถึงวิธีการที่เราจะทำให้กายของเราเป็นสุขด้วยวิธีการอย่างหนึ่งก็คือให้ฉลาดในการบริโภคหรือฉลาดในการกินนั่นเองนะครับเราก็แนะเน้นว่าฟันของเราเป็นตัวบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าในชีวิตประจำวันในทุกมื้ออาหารหรือทุกคำที่เรารับประทานนั้นสิ่งที่คู่ควรกับสุขภาพสังขารของเราที่ธรรมชาติได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเติมเต็มเข้าไปเพื่อเป็นอาหารคงจะไม่พ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือเป็นเมล็ดธัญพืชกับผักทั้งหลายผลไม้ทั้งหลายนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือการทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการที่เราจะเติมเต็มเข้าไปในร่างกายของเราโดยเราชี้ให้เห็นเหตุผลของการไม่รับประทานจากลักษณะของฟันที่มนุษย์ทุกคนมีไว้ในปากคือมีลักษณะเหมือนจอบเหมือนมีดเอาไว้ตัดเอาไว้เฉือนและเอาไว้บดนะโดยใช้กรามไม่ได้มีเขี้ยวมีงาเอาไว้ฉีกเนื้อสัตว์ด้วยกันแล้วก็มากินกันนะครับและอย่างที่สองก็คือเราแนะเน้นในเรื่องของการที่จะไม่ใช้ร่างกายของเรามาแทนสุสานของสัตว์เหล่านั้นการใช้ร่างกายเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นก็คือเอาเนื้อเอาเลือดของเขาเข้ามาไว้ในร่างกายของเราและให้มันเน่าให้มันเหม็นอยู่ในร่างกายของเราขับถ่ายออกมาได้บ้างไม่ได้บ้างนะแล้วก็ทำให้กายสังขารของเราไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็ทำให้เป็นคนที่มีอายุไม่ยืนยาวสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงที่ตัวเองจะต้องไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองในชีวิตประจำวันเพราะเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ฟังว่าหน้าที่ของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ในทางโลกที่จะต้องทำมาหากินหรือในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างอย่างเดียวนะแต่ว่าเรายังมีหน้าที่จะต้องดูแลสุขภาพกายหรือสุขภาวะทางกายของตัวเราเองด้วยซึ่งเป็นอันดับแรกและเราก็ได้เรียนรู้กันว่าต่อไปนี้นะถ้าเราจะลองงดเว้นไม่ทานเนื้อสัตว์กันดูบ้างมันจะสร้างสุขภาวะทางกายให้เราได้ไหมนะวิธีการอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้หน้าที่ของตัวเราเองที่จะทำต่อร่างกายของตัวเราเองในการให้แต่สิ่งที่ดีๆเข้าไปนะครับไม่ใช่ให้แต่สิ่งที่อร่อยหรือไม่ได้ให้แต่สิ่งที่ถูกอกถูกใจเราเข้าไปในร่างกายของเราด้วยการบริโภคไปตามใจฉันอะไรแบบนั้นนะครับนั่นคือเรื่องแรกมันถ้าหากว่ามนุษย์เราสามารถที่จะใช้ปากได้อย่างถูกต้องใช้ปากได้อย่างถูกต้องก็คือกินในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับว่าเราเองก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็สมแล้วที่เราเป็นชาวพุทธหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่เราได้เพราะว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของตัวเราแล้วท่านผู้ฟังครับนะนอกจากเราจะทำหน้าที่ในการใช้ปากเพื่อกินอย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นได้แล้วเรายังช่วยทำให้สัตว์พวกนั้นพ้นทุกข์ไปจากการที่ถูกเราเบียดเบียนเอาเปรียบเข็นฆ่าทำร้ายหมายชีวิตพวกเขาไปด้วยถูกต้องไหมครับทีนี้ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำให้กายมีความสุขในกอไก่ตัวที่สองจาก3กที่เราเคยกล่าวไว้คือกินกามแล้วก็กอนะตัวกามซึ่งเป็นกอไก่ตัวที่2ถ้าหากว่าเราบริโภคมันไม่ถูกต้องเราใช้กายสังขารของเราไม่ถูกต้องมันก็สามารถจะนำทุกข์มาหาเราได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์จะต้องทราบไปก่อนว่าหน้าที่ของมนุษย์ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติกามกิจเหมือนกันเพื่ออะไรครับเพราะว่าการปฏิบัติกามกิจตรงนี้นั้นกายสังขารเราโดยจิตวิญญาณถือรหัสติดตัวมาให้เราด้วยเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะสืบสกุลของความเป็นมนุษย์ให้กับเรานั่นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่ามนุษย์เราแต่ละคนโดยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่สำคัญอยู่อีกประการหนึ่งก็คือในการดำรงเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์เอาไว้ครับ
การที่เราจะดำรงเผ่าพันธุ์ของการเป็นมนุษย์เอาไว้ไม่ให้สิ้นสูญไปจากโลกนี้นั้นนั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสืบพันธุ์เพื่อจะดำรงตนของความเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้คือการสร้างลูกการสร้างหลานเอาไว้บนโลกใบนี้นั่นเองเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหรือทารกที่จะให้มีชีวิตอยู่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทดแทนคนผู้ใหญ่ที่เสื่อมสลายตายไปตามวัยตามสังขารนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์เราที่จะปฏิบัติต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราที่แท้จริงนั้นเราจะต้องปฏิบัติภารกิจอันสำคัญตรงนี้อีกสิ่งหนึ่งคือการสืบพันธุ์คือการเสพกามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือในการดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อสร้างมนุษย์คนใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าทารกมาทดแทนมนุษย์คนเก่ารุ่นเก่าที่แก่แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนั้นเพื่อทำให้รูปธรรมมนุษย์บนโลกใบนี้มีความสมดุลตามหลักของธรรมชาตินั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเรารักที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็จะต้องสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเราด้วยว่าเกิดมาแล้วนะเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประพฤติกามกิจหรือสืบพันธุ์แค่ไหนจึงจะถูกต้องอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพียงใดจึงจะดีงามนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกๆคนต้องเรียนรู้ต้องคิดและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของมนุษย์นั้นหลายคนเคยกล่าวกันไว้ว่ามีสามกอเหมือนกันคือกินกามเกียรติไม่ได้กินไม่ได้เสพกามไม่มีเกียรติมนุษย์จะมีความทุกข์จะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ในมุมมองเหล่านั้นผมเองคงมิภักจะต้องนำมากล่าวถึงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจอะไรกันตรงนี้เพราะหลายคนก็คิดกันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้ประพฤติธรรมที่รายการนี้อยากจะส่งเสริมแนวคิดให้กับท่านได้บ้างก็คือว่าทุกอย่างนะครับล้วนเป็นดาบสองคมไม่ว่าเรื่องการกินหรือเรื่องของการเสพกามก็ตามกินมากเกินไปก็เป็นทุกข์กินน้อยเกินไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินเลยก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งบางคนมีกินมั่งไม่มีกินมั่งก็ยังทุกข์เลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการเสพกามก็เหมือนกันถ้าเราถือว่าการเสพกามนั้นเป็นสรณะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของตัวเราเองแล้วเราก็ทุกแน่ๆครับเป็นความทุกแน่ๆนี่คือในเบื้องแรกเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราคิดว่าเรื่องการเสพกามหรือการสืบพันธุ์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของตัวเราแล้ววันๆหนึ่งเราก็คงจะไม่ต้องทำอะไรนะครับมัวแต่มุ่งที่จะสนใจแต่เรื่องเหล่านี้มันก็จะทำให้เราบกพร่องในการดำเนินชีวิตในเรื่องอื่นๆเข้าไปอีกเพราะจิตใจเรามัวแต่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไหมครับการจะหาความสุขในชีวิตก็คงหาไม่ได้เช่นถ้าหากว่าเราขาดเราหาที่ระบายหาที่ปฏิบัติกรรมกิจอะไรของเราระหว่างเรากับใครสักคนหนึ่งไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตแน่ๆถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราไม่รู้หน้าที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าพูดมากไปในขณะที่ออกอากาศไปอย่างเนี้ยบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมก็เลยอยากจะพูดกันแบบกลางๆเพื่อทำให้ท่านที่เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางปัญญาวุฒิภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ร่างกายทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจกันเป็นในๆก็คงจะบอกว่าถ้าเราเห็นแก่เสพกามขณะที่เราเสพไม่พอมันก็เป็นทุกข์นะครับและขณะที่เราเห็นแก่เสพกามแล้วเราไม่มีโอกาสได้เสพเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีพอเหมาะพอควรนะเราจะต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญคือท่านต้องเรียนรู้ว่าบทบาทของเราในการที่ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตรงนี้ซึ่งเป็นการเรียกร้องต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมนี้คืออะไรผมบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับคือเพื่อทำหน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพราะว่ามนุษย์เรานั้นถ้าไม่มีการประกอบกามกิจกันนะฮะในบรรดาคู่ผัวตัวเมียกันแล้วเนี่ยการมีลูกคือการสร้างลูกคือสร้างคนใหม่ขึ้นมาในครอบครัวเจ้าตัวน้อยนะครับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นเนี่ยบางครั้งแทนที่จะเก็บกามเอาไว้เสพหรือเอาไว้ประกอบกิจ
กับคนที่เรารักคือภรรยาของเราคือสามีของเราแต่เราทำไม่ถูกต้องเราใช้กามอารมณ์ตรงนั้นไม่ถูกต้องเราเสพผิดคู่ผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดเวลาผิดคนถามจริงๆนะครับว่านั่นคือทุกข์หรือเปล่าครับนั่นคือทุกข์อย่างแน่นอนเช่นถ้าเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนถ้าชิงสุขก่อนหามนะไปใช้กามอารมณ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องคือยังไม่ถึงเวลาที่จะทำยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติเขาก็เรียกว่าชิงสุขก่อนหามทุกข์ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังก็ทุกข์อย่างแน่นอนครับหรือบางคนเป็นวัยเจริญพันธุ์นะครับแต่ก็พยายามปิดกั้นตนเองไว้ไม่ยอมมีคู่บางครั้งก็ทำให้ตัวเองมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเหมือนกันเพราะว่าการไม่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของธรรมชาติปฏิบัติตนในการผิดแบบผิดรูปของความเป็นมนุษย์ทั้งที่จริงๆแล้วก็โอเคครับเป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะถึงเวลามีคู่แล้วและไม่ยอมมีคู่ก็ย่อมจะได้นะครับไม่มีใครห้ามแต่ว่านั่นก็คือการปฏิบัติผิดธรรมชาติอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับอันเนี้ยนะครับถามว่าไอ้ธรรมชาติคือความถูกต้องเหมาะสมดีงามคือความพอดีความพอมีความพอควรหรือความพอเพียงมันสิ่งเหล่านี้ครับนิยามมันเป็นอย่างเงี้ยฟังแล้วสวยหรูดีแต่ว่าไอ้ที่เรียกว่าพอดีพอมีพอควรพอเพียงมันตรงไหนล่ะครับซึ่งแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันตรงเนี้ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการให้มีกายสังขารที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวและเติบโตได้อย่างปกติเนี่ยเราจึงต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้กามอารมณ์ให้เป็นประโยชน์ให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของเราที่จะต้องรับผิดชอบกันนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือ1เราจะปฏิบัติกิจกรรมเนี้ยนะครับเราจะใช้กามอารมณ์เนี้ยเพื่อการดำเนินชีวิตของเราให้อย่างมีความสุขนั้นเราจะใช้มันอย่างถูกต้องนะครับใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้ถูกเวลาถูกไหมครับแล้วก็ใช้มันให้ถูกคนด้วยถูกต้องถูกเวลาและถูกคนถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามหลักธรรมชาติที่เป็นสากลของความเป็นมนุษย์ถูกเวลาก็หมายความว่าวัยเนี้ยเป็นวัยเรียนหรือเป็นวัยรักนะหรือเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับใช่มั้ยฮะความพอเหมาะพอควรนะมันเป็นแค่ไหนอย่างไรถ้าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติผมเชื่อมั่นว่ากามอารมณ์ก็สามารถจะสร้างความสุขสร้างความสงบแล้วก็ทำให้เราไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นมาภายหลังในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้มันหน้าที่ของตัวท่านเองก็จะต้องดูแลเหมือนกันนะดูแลตนเองคนสมัยปัจจุบันนี้มีความทุกข์กันอยู่2ด้านในเรื่องกามอารมณ์ด้านที่1ประสงค์จะมีกามอารมณ์กับเขามั่งแต่กลับไม่มีนั่นคือความผิดปกตินะครับประการที่2ครับนะมีกามอารมณ์แต่มีมากเกินไปก็ใช้พร่ำเพรื่อฟุ่มเฟือยก็สามารถจะสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมและก็เป็นทุกข์ย้อนกลับมาสู่ตนเองได้อีกเหมือนกันอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ทำให้กายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองเกิดความทุกข์ได้เพราะใช้กามอารมณ์ไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับการประพฤติปฏิบัติตนเองให้มีความสุขทำให้ร่างกายมีความสมดุลนะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เสื่อมโทรมในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้กามอารมณ์อย่างไม่ถูกต้องนะมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ทำความเข้าใจมันครับการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังต้องทราบอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องอาศัยพละกำลังทางร่างกายมากพอสมควรนะครับในการประกอบกิจกรรมเช่นนี้ครับแล้วก็มันจะต้องทำให้จิตใจของมนุษย์เรานั้นรวมทั้งสติปัญญานะจะต้องหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ไปพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเนี่ยนะครับไม่รู้จักคำว่าพอดีพอควรหรือพอเพียงที่จะมีกิจกรรมลักษณะนี้กับใครก็ตามที่เขายินยอมพร้อมใจกันกับท่านเนี่ยนะมากเกินไปเราพูดในประเด็นนี้นะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆในการรับผิดชอบของตัวเราเองในวันนั้นไปถ้าปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของกามอารมณ์นี้มากไปฝักใฝ่มากไปมันก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยหยุดคิดหยุดพัฒนาเพราะว่ามันมัวแต่จะใช้จิตใจใช้อารมณ์นำหน้าซะการใช้สติปัญญาก็ไม่เกิดถูกไหมครับเพราะว่าในการปฏิบัติกิจกรรมทางกามอารมณ์นั้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาสมองก็เหมือนมีดนะครับถ้าเราว่างเว้นจากการรับมันไปวันๆมัวแต่ใช้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามเมนะหรือกามาผมถามจริงๆว่าสมองหรือสติปัญญาของเราเนี่ยมันจะเฉียบคมอยู่ได้ยังไง
จริงไหมครับมีดก็ต้องรับสมองก็ต้องรับครับไม่งั้นมันไม่คมนะฮะมันถ้าใครหมกมุ่นกับกามอารมณ์มากๆมีสมองหรือมีสติปัญญาก็เหมือนไม่มีก็กลายเป็นคนโง่ไปปัญญาทึบไปอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือถ้าเอาแต่หักโหมทางด้านกามอารมณ์สุขภาพร่างกายก็จะทรุดโทรมครับอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าต้องใช้พลังงานมากโขอยู่เมื่อใช้พลังงานไปมากโขก็ต้องกินเปลืองนะครับพอกินเปลืองไม่พอกินหรือกินเข้าไปแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่เพียงพอจะใช้ก็เป็นทุกข์อีกครับนะเช่นนอนไม่หลับนะอ่อนเพลียหรือเอาแต่ง่วงทั้งวันครับพอตอนจะออกกำลังออกแรงหน่อยพลังกายที่จะใช้ในการทำงานเพื่อการสร้างสรรค์ไม่มีครับเพราะว่ามันหมดไปกับพลังที่ใช้ไปในทางเพศซะมากกว่าแล้วนะหรือไม่งั้นก็อ่อนเปลี่ยเพลียแรงครับนอนทั้งวันนอนงานก็งานน้อยครับนะเสียงานเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสที่จะได้ทรัพย์นะทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นก็ยากจนก็ร่อยรอลงไปเหมือนกันอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนให้ลึกซึ้งไปกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าเราจะมีความสุขในเรื่องของกามอารมณ์นะเราจะต้องรู้จักคำว่าเพียงพอและแน่นอนครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าการที่มนุษย์เราหนึ่งคนเนี่ยนะเสพกามหนึ่งครั้งเสพกามหนึ่งครั้งนะครับเราจะต้องใช้พลังไปสูงมากมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับว่าถ้าเรานะสั่นสะเทือนร่างกายของตัวเราเองไปใช้พลังเพื่อการนี้หนึ่งครั้งเพื่อความสุขสุดยอดอะไรของเราอย่างที่ว่าที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับร่างกายของเราจะมีพลังงานภายในที่สับสนมากนะครับต่อการใช้งานหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันสับสนมากถึงขนาดที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะให้พลังงานในร่างกายของตนเองเกิดความสมดุลขึ้นมาได้ภายหลังประกอบกามกิจอะไรเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายเพื่อให้พลังงานคืนความสมดุลดังเดิมเนี่ยอย่างน้อยคือ3วันอย่างมากคือ6วันพูดง่ายๆก็คือในมนุษย์ทั่วไปจะต้องใช้เวลานาน3ถึง6วันเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้ความสมดุลทางพลังงานในมิติของจิตเนี่ยนะเข้าที่เข้าทางคือคืนสู่สภาวะปกติได้พูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะต้องมีพลังทั้งทางกายและพลังทางจิตวิญญาณถูกต้องไหมครับการประกอบกามกิจหรือการใช้กามอารมณ์ในการดำเนินชีวิตหรือในการปฏิบัติกิจกรรมนี้นั้นท่านผู้ฟังไม่ทราบหรอกนะครับว่าพลังที่ต้องสูญเสียไปนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่พลังทางร่างกายอย่างเดียวครับแต่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานทางจิตวิญญาณของตนเองด้วยถ้าหากว่าเราใช้พลังตัวนี้ไปพลังตัวนี้มันจะต้องรื้อฟื้นกลับคืนสู่ความสมดุลให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราใช้เป็น1ครั้งมันจะต้องใช้เวลานานถึง3วันอย่างนี้ครับนั่นถ้าเป็นท่านทั้งหลายที่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเช่นเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการสื่อจิตในระดับในการสื่อจิตก็เรียกว่าเป็นการใช้พลังจิตหรือฝึกการสื่อภาษาสากลคือภาษาจิตกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือกับรูปธรรมอื่นๆอย่างนี้ครับจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับใครอื่นได้เลยครับภายใน3วันเป็นอย่างน้อยหรือติดต่อได้ก็จะไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเนื่องจากพลังทางจิตวิญญาณเกิดการสับสนเพราะไปเสพกามเข้าให้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นจึงเรียนให้มนุษย์ทั้งหลายหรือท่านผู้ฟังทุกคนได้ทราบว่าทางพระทางเจ้าที่เขาบอกว่าห้ามเคลื่อนหลังน้ำกามห้ามเสพสมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่มีคำอธิบายให้เราฟังแต่ในทางวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณแล้วเรามีคำตอบให้ท่านตรงนี้ครับว่ามันจะต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปมากและพลังงานภายในร่างกายก็จะสับสนโดยเฉพาะพลังทางจิตวิญญาณจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการพักผ่อนที่พอเพียงอย่างน้อย3วันแต่ถ้าใครไปเสพกามในขณะที่สภาวะกายสังขารที่อ่อนเปลี่ยเพลียแรงอยู่แล้วแล้วก็พลังทางจิตวิญญาณถดถอยอยู่แล้วเพราะเพิ่งฟื้นมาจากการเจ็บปวดป่วยไข้ใหม่ๆอย่างนี้ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นพลังทางจิตวิญญาณไม่น้อยกว่า 4-6 วันเลยทีเดียวครับจึงจะสามารถเข้าสู่ความสมดุลได้รายละเอียดเรื่องนี้ในวันที่เราพูดถึงความสุขทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถึงตรงนั้นด้วยเราจะนำมากล่าวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าพลังทางจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยมันอ่อนแอย่อหย่อนลงไปมันก็แน่นอนครับมันก็จะมีผลให้พลังทางจิตปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่าจิตหยาบเนี่ยอ่อนด้อยลงไปด้วยพลังทางจิตหยาบ
จิตปัจจุบันอ่อนด้อยลงไปด้วยมันก็จะมีผลให้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราเนี่ยมีสุขภาพแย่ลงตามไปด้วยเหมือนกันเพราะกายและก็จิตใจคือกายสังขารเนี่ยนะฮะกับจิตใจของเราเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั่นเองครับกายจะแข็งแรงไม่ได้ถ้าจิตใจสับสนจิตใจอ่อนแอนะพลังจิตแข็งแกร่งสมดุลพลังกายแข็งแกร่งสมดุลมนุษย์คนนั้นก็จะมีพลังอำนาจสูงและยิ่งถ้าจิตวิญญาณมีพลังที่แข็งแกร่งสมบูรณ์มั่นคงอีกด้วยทุกอย่างก็ไปได้สวยแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของความสุขที่ เกิดขึ้นทางกายของเรามันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อร่างกายของเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลอยู่ในตนเองมันการที่จะเกิดความสุขตรงนี้ได้สมดุลตรงนี้ได้เรื่องหนึ่งที่จะเป็นภัยกับตัวเราก็คือการไม่ฉลาดในการเสพกามหรือการใช้กามารมณ์ในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงและเรียนรู้ได้ว่าเป้าหมายของการใช้กามารมณ์ในการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้กายของเรามีความสุขเพื่อทำให้กายของเรามีความสงบและทำให้กายของเรามีความสมดุลบทบาทหน้าที่ของคนที่เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมอย่างท่านผู้ฟังหรือเราท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องใช้มันให้เป็นนั่นเองครับต้องใช้มันให้ถูกต้องนั่นเองจริงอยู่ครับอารมณ์เหล่านี้เป็นสภาวะจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นไม่ได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักระมัดระวังเรารู้จักสำรวมและเรารู้จักอดกลั้นหรือรู้จักหลีกเลี่ยงมันหรือฉลาดที่จะใช้มันนะครับถ้าจะพูดให้สวยหรูสวยงามใช้อย่างเพียงพอหรือพอเพียงและใช้มันได้อย่างถูกต้องปัญหาทางกายภาพก็คงจะไม่มีท่านผู้ฟังครับการหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอยู่เพียงด้านเดียวมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลเราจึงจะต้องรู้จักเสพรู้จักบริโภคกามเหมือนกันนะครับกามในที่นี้หมายถึงกามอารมณ์อย่างที่ผมบอกนะอย่ามากเกินไปฝักใฝ่จนเกินไปเป็นทุกข์แน่ครับและอย่าน้อยจนเกินไปจนลืมทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ซึ่งจะต้องมีหน้าที่สร้างบุตรสร้างหลานเพื่อสืบทอดความเป็นมนุษย์ของตนบนโลกใบนี้เอาไว้นั่นเองครับและก็อย่าลืมครับมีลูกมากก็จะยากจนนะทุกวันนี้สภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่มีลูกเอาไว้เท่าที่เรามีเวลามากพอและมีความพร้อมอย่างเพียงพอที่จะดูแลเพื่อจะให้เขาเป็นลูกที่ดีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของสังคมโลกของเราเป็นสังคมโลกที่แข็งแกร่งมั่นคงเพราะมีทรัพยากรคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีเต็มโลกดีกว่าเป็นคนมากมายแต่รกโลกเพราะหาความเป็นคนดีไม่ค่อยจะได้ท่านผู้ฟังครับความสุขในเรื่องของการเสพกามคือความพอดีความพอเพียงและการรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเรามีอารมณ์ทางกามหรือมีทางกามอารมณ์เนี่ยอยู่ในจิตใจเรามันมีไว้เพื่อสิ่งใดเพื่อไว้สร้างโลกต่างหากท่านผู้ฟังครับไม่ใช่สร้างสุขด้วยความเสียวอย่างที่หลายคนเขาคิดกันครับถ้าคิดอย่างนั้นแล้วคงไม่ใช่แนวทางของผู้ประพฤติธรรมแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราได้กล่าวอย่างสืบเนื่องมาแล้วนะครับว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่จะน้อมนำเอาความสุขมาให้กับตัวเรานั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ถูกต้องและที่ผ่านมาผมก็กราบเรียนท่านผู้ฟังผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปแล้วว่าส่วนมากแล้วเรายังบกพร่องต่อหน้าที่ของพวกเรากันอยู่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมองแต่หน้าที่ทางโลกของเราเท่านั้นว่าเราจะต้องมีภารกิจอะไรต้องรับผิดชอบอะไรกับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรแต่เราลืมไปอย่างหนึ่งคือการทำหน้าที่เพื่อตนเองโดยเฉพาะการทำหน้าที่ทางกายสังขารของเราในการที่จะดูแลมันนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นความสุขที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรือสุขดิบๆเนี่ยเป็นเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากกายของเราย่ำแย่นะครับเช่นเรื่องของการเติบโตเรื่องของการแข็งแรงเรื่องของการอายุยืนยาว3สิ่งเนี่ยครับถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการคือเติบโตไม่ปกติแข็งแรงไม่ค่อยปกติอายุไม่ยืนยาวอย่างปกติมนุษย์ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะครับแต่ส่วนมากมนุษย์ก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าตนเองจะต้องปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรจึงจะสามารถประสบความสำเร็จคือความสุขทางกายที่ต้องการได้เราพูดไปแล้วนะในเรื่องของความสุขทางกายที่นำมาซึ่งความทุกข์ให้กับเราได้เพราะเราเหลวไหลละเลยเนื่องจากเกิดการบกพร่องต่อหน้าที่ในเรื่องของการกินหรือการบริโภคไม่ถูกต้องและก็บกพร่องต่อหน้าที่ของเราในเรื่องของการใช้กามอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องในชีวิตประจำวันนะเรากล่าวไปแล้ว2ส่วนด้วยกันคราวนี้มาถึงส่วนที่3ที่เป็นกอไก่ตัวที่3ตัวสุดท้ายนะกินกามแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้คือคำว่าก่อไม่เอกก่อตรงนี้นะครับคำว่าก่อในที่นี้หมายถึงการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับบางคนเขาเรียกว่าอยู่ดีไม่สุขก็หาทุกข์ใส่ตัวได้เหมือนกันก็คือแทนที่จะมีความสำรวมในการดำเนินชีวิตแทนที่จะอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสงบก็คอยหาเรื่องใส่ตัวทำตัวให้เป็นปัญหาต่อผู้อื่นไปเที่ยวสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นๆแล้วก็ทำให้คนอื่นก็เกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์คือทางจิตใจแล้วก็แสดงพฤติกรรมต่างๆบางอย่างตอบสนองมาหาเราเมื่อเราสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกลับมาหาเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าหาทุกข์ใส่ตัวเหมือนหาเหาใส่หัวนั่นแหละครับวันหนึ่งความทุกข์ของมนุษย์เราก็เกิดขึ้นจากการก่อกรรมก็คือการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นถ้าเราต้องการจะให้คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้กายสังขารของเราใช้อวัยวะร่างกายของเราต่างๆนะลงมือทำหรือแสดงออกแต่สิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้คนอื่นเขามองเห็นแล้วตัวเราเป็นคนน่ารักยังไงอย่างนั้นไม่ใช่แสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามเช่นพูดก็พูดขวางหูขวางตาคนอื่นเนี่ยการกระทำใดๆก็ตามก็ขวางหูขวางตาคนอื่นชอบทำตัวเป็นอุปสรรคต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์หรือเรื่องของความสุขของคนอื่นอย่างนี้แสดงว่าเราใช้กายสังขารของเราไม่ถูกต้องถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากจะกินเป็นแล้วกินอย่างถูกต้องแล้วใช้กามอารมณ์เป็นใช้กามอารมณ์อย่างถูกต้องแล้วมนุษย์เองก็จะต้องรู้จักใช้กายสังขารของตนเองแสดงออกหรือกระทำให้ถูกต้องด้วยพูดง่ายๆก็คือรวมๆแล้วคือต้องประพฤติดีด้วยนั่นเองครับหรือถ้าเราจะกล่าวให้ชัดเจนไปกว่านั้นก็แปลว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับถ้ามีมือจะทำอะไรด้วยมือก็จะต้องใช้มือทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ใช้มือไปทำในสิ่งที่ทำลายนะหรือทำร้ายผู้อื่นการใช้มือไปทำลายหรือไปทำร้ายผู้อื่นผมก็เรียนถามท่านผู้ฟังว่าถ้าใครใช้มือมาทำลายหรือทำร้ายเราพอใจไหมครับเราย่อมไม่พอใจเราย่อมไม่สบอารมณ์แน่นอนครับแต่ถ้าเขาใช้มือของเขานับปฏิบัติต่อเราอย่างถูกต้องเช่นเขายกมือไหว้เราอย่างนี้ครับนั่นแสดงว่าเขาใช้มือของเขาสองข้างเป็นถูกต้องไหมครับเขาไหว้เราเขาให้เกียรติเราเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราเขาหยิบยื่นความดีงามให้กับเราเราย่อมอิ่มเอิบเบิกบานเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเกียรติเรารู้สึกว่าเรามีความสุขใช่ไหมครับเพราะเขาหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับเรามานั่นเองนั่นแสดงว่า

การใช้มือประนมไหว้นะแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อกันนั่นเป็นการใช้กายสังขารก่อกรรมในสิ่งที่ไม่เกิดผลกรรมทางด้านลบทำให้ผู้ยกมือไหว้คือผู้ก่อกรรมก็มีความสุขทำให้ผู้ได้รับผลกรรมนั้นก็คือผลลัพธ์จากการกระทำคือการไหว้นั้นก็พลอยมีความสุขไปด้วยท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งสำคัญแต่คนส่วนใหญ่นะครับหรือตัวเราเองก็เหมือนกันในการแสดงบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราขาดความระมัดระวังในเรื่องนี้กันมากถูกไหมครับที่เราขาดการระมัดระวังตรงนี้กันมากเป็นเพราะว่าเรามีจิตสำนึกเรามีจิตสัญชาตญาณมีสองสิ่งให้เราได้ใช้บางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งเราก็เลยเคยชินหรือเคยตัวไปเคยชินเคยตัวกับสิ่งไหนครับเคยชินเคยตัวกับการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองซึ่งหลายคนอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเป็นธรรมชาติแท้จริงแล้วบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสดงออกหรือกระทำใดๆต่อผู้อื่นโดยใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยแสดงออกหรือประพฤติเนี่ยนะฮะเป็นไปตามความธรรมดาของตัวเขาเองหรือตัวเราเองซะมากกว่าผมเรียนแล้วนะครับว่าถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยแปลว่ามันย่อมมีถูกต้องเหมาะสมดีงามและในขณะเดียวกันบ่อยครั้งหรือบางครั้งมันย่อมมีความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคละเคล้าปนกันไปด้วยแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจหรือมีความจริงจังในการที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางกายเนี่ยนะครับที่คนอื่นสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ให้มันถูกต้องเนี่ยก็คือระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเองแล้วโอกาสที่ตัวเองจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามมันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับที่กำลังกล่าวนี้ก็คือการที่ผมกำลังจะให้นิยามหรือความหมายแก่ท่านผู้ฟังว่าคำว่าธรรมดาพฤติกรรมที่เป็นธรรมดาของตนเองกับพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของตนเองนั้นมันต่างกันอย่างไรถ้าจะชี้ให้ชัดเจนก็คือถ้าเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมดามันย่อมมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับนั่นก็คือปุถุชนครับแต่ถ้าคนใดก็ตามสามารถประพฤติตนให้ได้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงนั่นหมายความว่าทุกพฤติกรรมที่แสดงออกหรือที่กระทำต่อกันและกันนั้นมันจะต้องมีอยู่สถานเดียวครับคือไม่ถูกต้องก็ต้องเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็ต้องดีงามครับหรือทั้งถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นเราจึงจะเรียกพฤติกรรมที่แสดงออกหรือกระทำเหล่านั้นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราครับนั้นคำว่าธรรมชาติจะต้องถูกต้องเหมาะสมดีงามและคำว่าธรรมดาแปลว่ามีถูกมั่งผิดมั่งเหมาะสมมั่งไม่เหมาะสมมั่งดีงามมั่งไม่ดีงามมั่งทีนี้ถามว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเรามีจิตทั้ง189ตัวในการทำหน้าที่แบ่งกันทำหน้าที่นะในชีวิตประจำวันในยามตื่นและยามหลับเนี่ยมากมายก่ายกองแม้กระทั่งการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆต่อกันด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี่ก็ตามมันสามารถจะแสดงออกได้เสมือนหนึ่งเป็นอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดได้ก็ตามที่เป็นอัตโนมัติมนุษย์เราก็เลยมักจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคือเมื่อแสดงออกโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าง่ายขึ้นในการที่เราจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามออกมาสักสิ่งหนึ่งคำว่าง่ายขึ้นในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงเราไม่ต้องตรึกตรองเราไม่ต้องมองเราไม่ต้องพิจารณาให้มันละเอียดลึกซึ้งแยบยลให้มากความหรือให้เสียเวลาพอเรานึกเราคิดว่าเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาจิตมันสั่นสะเทือนเมื่อไหร่กายก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นเมื่อนั้นตรงนี้ครับคือปัญหาของมนุษย์เราที่อยู่ในสังคมรายวันนะครับที่เรามีความสุขรายวันมีความทุกข์รายวันอันเกิดจากการกระทำผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องของตัวเราเองที่ไปกระทำต่อผู้อื่นเข้าและเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้าที่เราเองไปกระทำต่อคนอื่นทั้งโดยเจตนาหรือไม่รู้ตัวคือไม่เจตนาและทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์วันทั้งวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถแสดงบทบาทกันอยู่อย่างเนี้ยสลับกันไปสลับกันมาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเพราะว่ามนุษย์เราไม่คิดก่อนทำไม่ไตร่ตรองให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจประพฤติปฏิบัติต่อกันนั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมีความเคยตัวและมีความเคยชินที่จะแสดงออกที่กระทำนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าการแสดงออกหรือการกระทำอะไรที่เสมือนหนึ่งเป็นอัตโนมัติของเราเองในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันเกิดจากจิตของเราเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนนึกว่าจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนึกว่าจะพูดอย่างไรก็พูดออกไปเช่นนั้นถูกต้องไหมล่ะครับเมื่อเราทำอย่างนี้นั่นแสดงว่าจิตของเราทำงานอยู่อย่างเดียว
แต่สติปัญญาของสมองเนี่ยมันยังไม่เกิดให้เราได้ใช้ให้เราได้พิจารณาเลยมันเมื่อเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไตร่ตรองนะมันก็เหมือนกับเราตีตั๋วเที่ยวเดียวครับตีตั๋วขาเดียวอะเวลานั่งรถทัวร์หรือนั่งรถไฟคือมีแต่ตัวขาไปไม่มีตั๋วขากลับก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการนึกก็เหมือนกันนึกว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำเลยแสดงว่าเรานึกด้านเดียวนะครับนึกอยู่ด้านเดียวด้านของใครล่ะครับก็เป็นด้านของตัวเราอย่างเดียวนึกว่าจะทำสิ่งใดเราก็ทำความถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยมันจะชี้วัดชัดเจนไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราดำเนินชีวิตหรือแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็ตามโดยยึดตัวเราเป็นหลักอยู่อย่างเดียวคำว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามจะเกิดขึ้นไม่ได้จะสรุปไม่ได้โดยเอาตัวเราเองแต่เพียงลำพังมาสรุปว่าฉันคิดว่าของฉันเนี่ยดีแล้วฉันทำของฉันออกไปมันจึงต้องดีแล้วตามมันไม่ใช่นะครับคำว่าถูกต้องเหมาะสมและดีงามเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวชี้วัดอยู่3ตัวครับตัวที่1เมื่อเราเป็นผู้นึกจะทำและลงมือทำนั้นเราว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมเมื่อเราว่าถูกต้องแล้วเราต้องดูด้วยว่าคนที่ถูกเรากระทำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเราที่จะได้รับผลลัพธ์ของการกระทำของเราร่วมด้วยนั้นเขาเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามถ้าเขากับเราสองคนเห็นด้วยค่อยสวยขึ้นครับค่อยงดงามขึ้นครับแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะฮะเราอยู่กับใครในสังคมนี้อยู่ในครอบครัวนี้มันไม่ได้หมายความว่ามีครอบครัวเดียวเราต้องมีครอบครัวอื่นๆอีกหลายครอบครัวนับตั้งแต่ครอบครัวของคนข้างบ้านแล้วก็ห่างไกลจากบ้านเราไปจนครอบคลุมทั้งโลกใบนี้ครับสามีภรรยาสองคนคิดว่าจะทำอะไรพอใจด้วยกันทั้งคู่เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเลยทำกันทั้งคู่แต่ไม่สนใจคู่อื่นครอบครัวอื่นที่อยู่ข้างบ้านก็คงจะไม่ได้เช่นการร้องเพลงอย่างมีความสุขในครอบครัวสองคนผัวเมียสองคนตายายทั้งสองคนบอกว่าเออการร้องเพลงมันเป็นความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันเดามาร้องเพลงคาราโอเกะกันหนุกหนานบันเทิงเถอะแต่สองคนล่อเสียลั่นบ้านลั่นทุ่งไปหมดเนี่ยไปการก็มันก็กลายเป็นการรบกวนคนข้างบ้านถูกต้องไหมล่ะครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นคนประพฤติธรรมเนี่ยเขาจะประพฤติไหมไม่ประพฤติแน่นอนครับเป็นความสุขของตนแต่อยู่บนความลำเค็ญของคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติในความเป็นมนุษย์แล้วการก่อกรรมหรือการกระทำที่จะนำความสุขมาให้กับตนเองและนำไปสู่ผู้อื่นได้นั้นมันต้องแคร์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นมันต้องแคร์แรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของผู้อื่นที่จะมีเราเป็นผู้หยิบยื่นพฤติกรรมทางกายภาพของเราไปเป็นเงื่อนไขเขาด้วยครับอย่างตะกี้ที่ยกตัวอย่างครับพวกเมียสองคนร้องเพลงกันอย่างหนุกหนานมีความสุขในบ้านครับถึงแม้ไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกันตีตาตาตีกันนะครับเป็นความบันเทิงในครัวเรือนแต่บันเทิงจนเกินเหตุครับเพราะเสียงดังไปจนรบกวนลูกหลานของคนข้างบ้านที่เขาจะหลับจะนอนหรือว่าไปรบกวนสมาธิของคนข้างบ้านมันก็เป็นการหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบที่เป็นทุกข์ให้กับคนอื่นทั้งที่ตัวเราเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ครับมีความสุขสุดๆจนลืมว่ามันไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่จะประพฤติตนให้เข้าถึงซึ่งคำว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเขาจะรอบคอบกว่านั้นครับเขาจะไม่แค่นึกว่ามีความสุขกันแล้วก็ทำแต่เขาจะคิดด้วยครับคิดด้วยปัญญาคือไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนว่าเฮ้ยที่เราจะร้องเพลงกันสองคนเนี่ยมีความสุขจริงน่ะแต่คนข้างบ้านก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยไหมก็จะเห็นดีเห็นงามกับเราด้วยหรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีความสุขไปกับเราด้วยเราก็มีความสุขกันแต่ในครัวเรือนนะครับคือเอาค่อยๆหน่อยเบาๆหน่อยมีความสุขแต่พอทำเนาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นกลับมาให้เพราะมีเราเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเขาแล้วเขาก็โยนความทุกข์ย้อนกลับมาหาเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในการเป็นมนุษย์เนี่ยในการที่จะใช้กายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราใช้อวัยวะร่างกายของเราสั่นสะเทือนตัวเราเพื่อน้อมนำความสุขมาให้กับตัวเราเองในทางกายภาพเนี่ยนะครับเราจึงต้องระมัดระวังครับเพราะว่าความประพฤติของเราต่างๆเนี่ยคนอื่นสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตลอดเวลาครับเช่นถ้าเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะคนที่อยู่รอบๆข้างของเราเขาก็จะพลอยมีความสุขมีความยินดีไปกับเราด้วยถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าเราเองเป็นคนหน้าบูดหน้าบึ้งหรือเป็นคนเอะอะมะเทิงตึงตึงตังตังเวลาไปอยู่ร่วมกันกับพวกเขาในสังคมหรือไปใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเขาในสังคมมันก็จะทำให้พวกเขานะไม่นิยมเราเนื่องจากเขารู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์นะครับขณะที่ได้มาคลุกคลีอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังก็ลองนึกถึงภาพของตัวเองดูก็ได้นี่ครับถ้าหากว่า
มีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนร่วมสังคมร่วมหมู่บ้านเนี่ยนะแสดงพฤติกรรมที่ท่านผู้ฟังเองรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนะมันขัดหูขัดตาขัดอกขัดใจไปจากกิริยาท่าทางที่เขาแสดงออกบางคนทำตัวหน้าหมั่นไส้บางคนก็ทำตัวว่าหน้าชิงชังอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองไม่นิยมชมชื่นที่จะเข้าหาเขาโดยการหันหน้าเข้าหานะครับไม่ใช่เอาตัวเข้าหาแค่หันหน้าเข้าหาก็ยังไม่อยากจะชายตาไปมองซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้สภาวะจิตของเรามันก็คือความทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นความสุขทางกายของตัวเราถ้าเราจะพูดถึงตรงนี้ในเรื่องของการก่อกรรมก็คือการกระทำเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้กายของเราหรือตัวเราเองเนี่ยมีความสุขถ้าจะพูดหยาบๆก็คือต้องอยู่ให้เป็นสุขครับนะคำว่าอยู่ให้เป็นสุขแปลว่าอยู่ดีๆจะต้องอยู่แบบชอบๆครับอย่าอยู่ดีๆไม่ชอบเที่ยวหาเรื่องใส่ตัวนะเช่นการแสดงออกทางกายที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นการใช้มือใช้เท้าหรือใช้กลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมส่วนไหนก็ได้ทางกายภาพไปกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นเข้าเช่นนะใช้วาจาเที่ยวปากเปราะเราะรานคนอื่นเขาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการก่อกรรมให้เกิดผลกรรมด้านลบต่อตนเองเป็นไงฮะถ้าพูดจาปากเปราะเราะรานคนอื่นเขาแล้วคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีปากหรืออย่างไรหรือคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีหูที่จะได้ยินได้รับรู้หรืออย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังมันถ้าเราเป็นคนประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะถึงแม้เราท่องศีลทั้ง5ข้อศีล7ศีล8ข้อไม่ได้ถ้าเรานึกถึงหลักความจริงตรงนี้นึกถึงอกเขาอกเราตรงเนี้ยถ้าเรามีความทุกข์เพราะคนอื่นทำอย่างเนี้ยในขณะเดียวกันถ้าเราไปทำอย่างที่เราเห็นได้รับรู้เรียนรู้จากที่คนอื่นทำกับเราแบบนี้กับคนอื่นเขาบ้างเขาก็ย่อมเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดเนี่ยครับนอกจากฉลาดกินแล้วก็จะเป็นสุขฉลาดในการเสพกามรมณ์แล้วก็จะเป็นสุขเราต้องฉลาดที่จะก่อกรรมก็คือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อคนอื่นด้วยมันก็จะทำให้เรามีความสุขท่านผู้ฟังครับในการพูดเพื่อจะทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขในประเด็นของการก่อกรรมหรือในการกระทำเนี่ยถ้าผมไม่ชี้ชัดลงให้ลึกๆไปกว่านี้อีกสักนิดนึงอาจจะฟังดูแล้วกว้างจนเกินไปบอกสักหน่อยก็ได้ครับว่าการกระทำโดยการใช้กายกรรมก็คือการกระทำทางร่างกายสังขารของท่านเนี่ยเพื่อนำความสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นซึ่งมันจะวนเวียนกันเป็นวงกลมนะครับเราทำให้คนอื่นมีความสุขคนอื่นก็จะตอบสนองเราด้วยการทำให้เรามีความสุขกลับมาเราทำในสิ่งที่เกิดทุกข์ต่อคนอื่นก็จะทำให้คนอื่นหยิบยื่นการกระทำที่เป็นทุกข์ให้เรากลับมาเพราะฉะนั้นการทำให้คนอื่นเขาเป็นสุขก็คือการทำให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อสรุปที่ชัดเจนเรากลับมาที่ตรงนี้ครับการมีหน้าที่ที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขโดยการใช้กายกรรมคือการทำทางกายการกระทำทางวาจาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะต้องทำโดยมีเป้าหมายทำที่ตัวเองครับและก็ทำที่ผู้อื่นโดยขณะที่ทำต่อตนเองท่านก็ต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับการกระทำนั้นจริงหรือไม่และถ้าขณะที่กำลังกระทำต่อผู้อื่นก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าขณะที่เรากระทำหรือประพฤตินั้นมันทำให้คนอื่นเขามีความสุขหรือไม่นี่คือหน้าที่ครับเพราะตะกี้อย่างที่ผมกราบเรียนแล้วถ้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เขาต้องย้อนทุกข์หรือคว้างทุกข์กลับมาหาเราแน่ๆเช่นเดียวกันครับมันตรงนี้การที่ท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจึงต้องแคร์ก็คือใส่ใจในสิ่งที่ผมกล่าวมาในครั้งนี้เอาให้จงหนักครับคือทำอะไรแล้วอย่านึกถึงความสุขของตนเองแต่เพียงอย่างเดียวและขณะเดียวกันเมื่อไม่นึกถึงความสุขของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ต้องถามด้วยว่าทำไปแล้วคนอื่นเขามีความสุขด้วยหรือไม่อันนี้จึงจะดีครับนะก็ต้องมองกันสองด้านเสมอแต่บางทีนะครับเราเข้าใจว่าตัวเราทำแล้วทำให้เราเกิดความสุขทั้งที่จริงๆแล้วนะมันนำความทุกข์มาหาเรามากกว่านะอย่างเช่นการอยู่ดีๆไม่ชอบเนี่ยนะไปทำในบางเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นการเสพของมึนเมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่เสพยาเสพติดหลายคนบอกโอ้เสพแล้วมันเพลิดเพลินน่ะเสพแล้วมันมีความสุขน่ะนะก็เลยเสพทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สร้างทุกข์ให้เห็นในปัจจุบันในขณะที่เสพมันหรอกนะครับแต่หลังจากที่เสพเสร็จแล้วมันก็เมานะครับพอหายเมาแล้วทุกข์มั้ยล่ะครับทุกข์ใช่มั้ยครับทุกข์ตรงที่ว่าตังค์หมดนะเพราะต้องลงขวดเหล้าไปหมดแล้วหรือมีความทุกข์เพราะว่านะเสียเวลาในการทำมาหากินเสียเวลาไป
จากการที่ควรจะแบ่งปันเวลาตรงนั้นที่มีน้อยนิดให้กับครอบครัวซึ่งเป็นคนที่เรารักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นทุกข์เพราะว่ากายสังขารทั้งภายนอกภายในเสื่อมโทรมไปตามกาลและเสื่อมเร็วด้วยเพราะพิษของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้าที่เราดื่มและมอมเมาเข้าไปในปากย้อนเข้าไปในร่างกายของเราถูกไหมครับนั่นแสดงว่าเป็นทุพโภชนาการคือกินไม่ดีมันถ้าเราทำแล้วเราบางครั้งเราคิดเรากำลังมีความสุขเสพบุหรี่สูบบุหรี่ก็เหมือนกันครับสูบแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับทำให้ตัวเองมีความสุขตัวเองรู้สึกอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรามองกันยาวๆวัดกันนานๆเราก็รอบย่อมรู้กันดีว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็รู้กันทั่วว่าสูบบุหรี่แล้วเป็นทุกข์แน่อย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดทำให้ร่างกายผอมแห้งแรงน้อยทำให้ลิ้นไม่มีรสชาติในการรับประทานอาหารในการบริโภคอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะก็ถ้าหากว่าเรามองกันยาวๆสักนิดหนึ่งเราก็จะสามารถยอมรับความจริงได้ว่าพฤติกรรมบางอย่างหรือบทบาทการกระทำต่อกายสังขารของเราเองบางอย่างนะฮะในการก่อกรรมที่ว่าเนี่ยนะฮะมันไม่ได้นำความสุขมาหาตัวเราได้อย่างแท้จริงถ้าเราขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ไร้ซึ่งปัญญาแน่นอนครับเราอาจจะไม่สามารถค้นคว้าหาความจริงได้ว่าสิ่งที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับเราอย่างที่เราคิดอยู่ในขณะนั้นหรือไม่นี่ยังไม่ได้พูดถึงในมิติของคนข้างเคียงซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นที่จะรับผลของการก่อกรรมหรือการกระทำของเราในขณะนั้นซึ่งได้ซ้ำไปนะครับเช่นเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยเราบอกเราเพลิดเพลินมีความสุขมากนะครับซีดเอาสูดเอาอย่างอร่อยซีดเอาสูดเอาอย่างเมามันแต่ถ้ามองในมิติของคนรอบข้างเป็นไงครับคนอื่นที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ซีดอย่างเมามันเหมือนเราแต่เขาก็ต้องเสพตามเราไปด้วยเพราะเขาต้องหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปควันบุหรี่เนี่ยมันเป็นของแข็งผสมกับก๊าซนะครับมันเมื่อหายใจเข้าไปในปอดของเขาเข้าก็ไม่ต่างกันกับที่เขากำลังถูกบังคับให้สูบบุหรี่เหมือนเราเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังมันอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงแม้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบุหรี่ไม่ได้เป็นคนประพฤติไม่ถูกต้องกับกายของเขาด้วยการสูบบุหรี่แต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เสพหรือสูบบุหรี่เข้าไปด้วยเหมือนกันไม่ต่างกันกับคนที่กำลังสูบนั่นเองมันคนที่กำลังสูบบุหรี่หลงผิดคิดว่าตัวเองมีความสุขแล้วมันยังสามารถที่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นที่เขาไม่ต้องการจะสูบบุหรี่ไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันอย่างนี้ครับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับกายของเราแล้วยังไปก่อให้เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายของคนอื่นเขาแบบนี้มันสมควรกระทำไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแปลว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมชาตินะครับธรรมชาติต้องถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอมันสิ่งใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมสิ่งใดก็ตามนะที่ไม่ดีงามเราจึงไม่ควรประพฤติครับผู้ประพฤติธรรมจึงควรประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามแบบนี้ครับมันการประพฤติก็คือการก่อกรรมหรือการกระทำนั่นเองถามว่าเราจะสามารถประพฤติอย่างมีความถูกต้องเหมาะสมดีงามได้ไหมครับถ้าเราไม่ใช้สติปัญญามันต้องใช้สติกับปัญญาเท่านั้นเราจึงจะสามารถได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมได้โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความสุขทางกายแก่ตนเองและก็ไม่เบียดเบียนความสุขทางกายของผู้อื่นด้วยคือ3กอครับต้องกินอย่างมีความสุขคือฉลาดกินครับอย่างที่2ต้องมีกามรมที่พอดีพอควรพอเพียงและพอมีใช้มันให้ถูกต้องครับก็จะมีความสุขได้ไม่ใช่เกินเลยไปนะครับและต้องฉลาดที่จะก่อกรรมก็คือการกระทำทุกสิ่งต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบากในภายหลังครับฉลาดบริโภคฉลาดกินฉลาดดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่และบทบาทของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบกระทำต่อตนเองตลอดชีวิตนี้เลยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราเคยคุยกันไว้ไม่นานมานี้นะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมในขณะที่เรายังดำรงชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะครับในกรอบหรือในมุมมองของความเป็นมนุษย์นั้นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ในการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือการหาหนทางที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นและในขณะเดียวกันถ้ามีทุกข์อยู่แล้วก็เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมเพื่อที่จะนำเอาความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตหรืออยู่ในกายแม้กระทั่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนที่เรียกว่าทุกข์เหมือนกันเนี่ยนะครับให้หลุดพ้นให้หมดสิ้นไปให้จงได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราสามารถแบ่งเรื่องของความทุกข์ที่ตัวของเราเองเป็นผู้เผชิญมันอยู่ในชีวิตประจำวันในอันที่จะหาหนทางข้ามผ่านความทุกข์นั้นไปให้ได้ในหลายตอนที่ผ่านมาเราก็ได้สื่อสอนผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าความทุกข์ของตัวเรานั้นถ้าตีกรอบเฉพาะตัวเราเองคนเดียวตามลำพังนะครับที่มาแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์มาจากสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขในชีวิตประจำวันของเราผู้อื่นในที่นี้หมายถึงสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเราสมาชิกทุกคนที่อยู่ในทีมงานเดียวกันกับเราสมาชิกทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับเราในองค์กรในที่นี้หมายถึงบริษัทห้างร้านโรงงานเนี่ยหรือในหน่วยงานอะไรก็ตามที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งจากหลายๆคนที่ร่วมกันทำงานนั่นนี่คือความทุกข์ในช่องทางแรกที่เราพบและก็เผชิญกันอยู่ในชีวิตประจำวันส่วนความทุกข์ในประการที่สองก็คือความทุกข์อันเกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขให้กับตนเองซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาและต่อเนื่องจนถึงครั้งนี้ผมเองก็ได้นำเอาประเด็นของทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขมาเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ช่วยกันนำเอาประเด็นแต่ละประเด็นมาขบคิดกันว่าความทุกข์อันเกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างส่วนความทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขนั้นผมยังไม่ได้กล่าวถึงและก็ยังไม่ได้ลงลึกไปเนื่องจากว่าเรามีโอกาสที่จะรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตกันอย่างต่อเนื่องนะทุกๆวันก็เว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์เท่านั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขนั้นสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกเป็น3ส่วนด้วยกันซึ่งใน3ส่วนหรือ3มิตินี้ก็คือมิติแห่งความเป็นมนุษย์ของท่านผู้ฟังและเราท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองครับในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นจะประกอบด้วยกายจิตใจและก็จิตวิญญาณทั้ง3ส่วนนี้จะต้องประกอบกันอย่างลงตัวและอย่างสมดุลเท่านั้นมนุษย์คนนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้นั่นหมายความว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็จะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของตนเองที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นหรือถ้าหมายถึงภพชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นทีจะกล่าวได้ในหลายตอนที่ผ่านมาที่เราได้กล่าวเอาไว้นั้นเราได้กล่าวเฉพาะในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือกายสังขารเราบอกว่าผู้ประพฤติธรรมส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเรามองความทุกข์ของตัวเราในภาพรวมมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเครียดมันหนักหนาสากันพอสมควร
ในอันที่เราจะพยายามเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันของตัวเราเมื่อผมแยกย่อยให้เห็นว่าความทุกข์มี2ด้านคือทุกเกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขเราพับประเด็นนั้นเอาไว้ก่อนไว้ค่อยคุยกันทีหลังไว้มองกันทีหลังแต่ว่าเราเอาความทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดคุยสนทนาและชวนคิดชวนคุยกันก่อนนะแล้วเราบอกว่าความทุกข์ทางกายมนุษย์เราก็สร้างให้กับตัวเองได้เหมือนกันถ้าจะสรุปคร่าวๆก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ความทุกข์อันเกิดจากจิตใจที่ตนเองเป็นเงื่อนไขให้กับจิตใจของตัวเองนะครับเรามาสรุปกันนิดหนึ่งว่าความทุกข์ทางกายของมนุษย์เรานั้นที่ได้กล่าวผ่านไปหลายตอนหลายครั้งแล้วก็คือเกิดจาก3กอนะฮะคือกอแรกเรียกว่ากินไม่เป็นกินไม่ถูกต้องนะใช้ปากไม่เป็นใช้ปากไม่ถูกต้องในการบริโภคเนี่ยทำให้ตัวเราเองก็เป็นทุกข์คือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ร่างกายของเราแทนที่จะอายุยืนยาวก็กลายเป็นอายุสั้นนะไม่ยืนยาวเท่าที่ควรแล้วก็การเจริญเติบโตก็ไม่ได้การก็ไม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นนั่นก็คือบทสรุปในกอไก่ตัวแรกก็คือเรื่องของกินที่สร้างทุกข์ให้กับตนเองบางคนกินมากไปบางคนกินน้อยไปก็เป็นทุกข์นะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มาถึงกอที่2ที่เราได้เคยสรุปกันไปแล้วกล่าวกันไปแล้วนั่นก็คือกามหมายถึงกามอารมณ์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในความเป็นมนุษย์มากมายเหลือเกินเพราะว่ามนุษย์เราถ้ามีอาการครบ32และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อถึงวัยอันควรมนุษย์ก็จะต้องมีความปรารถนาหรือมีความต้องการทางกามอารมณ์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่กามอารมณ์นั้นก็มี2ด้านเหมือนดาบที่มี2คมถ้าใช้มันอย่างถูกต้องและใช้เป็นนะพิษภัยที่จะเกิดขึ้นต่อกายสังขารของตนเองก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใช้ไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็แน่นอนครับก็ย่อมสร้างปัญหาให้กับตนเองเหมือนกันเช่นโรคเกี่ยวกับเพศทั้งหลายนะซิฟิลิสกอนอเรียและที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือ HIV คือเอดส์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวไปแล้วส่วนกอไก่กอที่3ที่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่เป็นและก็ปฏิบัติกันไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับมันก็จะทำให้กายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรามีปัญหาได้เหมือนกันนั่นก็คือกอคำว่ากอกไม่เอกกอในที่นี้หมายถึงก่อกรรมหรือหมายถึงการกระทำโดยใช้กายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยใช้ปากใช้มือใช้เท้าเราทำเนี่ยถ้าเราใช้มือไม่ถูกต้องเช่นมือเอาไว้ประนมเพื่อจะก้มศีรษะนบนอบกราบไหว้บูชาบุคคลที่สมควรบูชาไหว้บุคคลที่สมควรไหว้นะแต่ถ้าเราไม่ใช้มือในการทำเช่นนั้นเราไม่ใช้มือในการสร้างโลกสร้างชีวิตสร้างสังคมไม่ใช้มือของเราในการช่วยเหลือค้ำจุนผู้อื่นแล้วก็จะสามารถนำทุกข์มาหาตัวเราได้เหมือนกันเช่นใช้มือไปทำร้ายผู้อื่นใช้มือไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นลักขโมยของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้กายของเราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันกายของเราเป็นทุกข์ที่ได้กล่าวไว้ในคราวที่แล้วนั้นเราพูดถึงกายเป็นทุกข์ในประเด็นที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้และก็เป็นทุกข์กันในชาตินี้เช่นถ้าทำผิดทำชั่วก็ต้องติดคุกแน่นอนถูกไหมครับและถ้าทำชั่วขนาดก็ต้องโดนประหารชีวิตอย่างเนี้ยก็ทำให้กายสังขารของตัวเองเดือดร้อนเพราะกระทำไม่ถูกต้องหรือนะเวลาขับรถนะแล้วก็ประมาทใช้กายตัวเองขับรถนะครับใช้กายสังขารขับรถแล้วก็ประมาทก็เกิดอุบัติเหตุผิดพลาดขึ้นมาก็ทุพพลภาพหรือไม่งั้นก็เสียชีวิตไปอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของตัวเองเหมือนกันมันถ้าหากว่าเราจะมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะสามารถข้ามพ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายของเราได้อย่างสบายๆถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ที่ทำให้กายของเราเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยมันมาจากช่องทางใดได้บ้างมันตรงนี้คือสิ่งที่ผมเองได้กล่าวผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้เอาไว้เรียบร้อยนะสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะมาติดตามรับฟังรายการนี้และได้ฟังบทสรุปของผมคร่าวๆถ้าสนใจต้องการที่จะได้ข้อมูลของรายการของเราที่ได้ออกผ่านไปแล้วที่ท่านฟังไม่ทันนะฮะในรอบวันที่ผ่านๆมาก็ติดต่อโดยตรงได้ที่
ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกหรือที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025123176นะครับท่านผู้ฟังครับและท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับนอกจากความทุกข์อันเกิดจากกายของเราแล้วถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับถ้าจะมองให้ออกบอกกันให้ได้แล้วก็วินิจฉัยกันให้ลึกซึ้งแล้วความเป็นมนุษย์ประกอบด้วย3ด้านด้านหนึ่งคือกายใช่ไหมครับด้านที่2สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือด้านของจิตใจจิตใจหรือจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังครับถ้ากายสังขารของเราเนี่ยไม่มีจิตใจหรือไม่มีจิตปัจจุบันซึ่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มอบอำนาจหรือไม่มอบหมายให้จิตปัจจุบันนะไม่มอบหมายให้จิตปัจจุบันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนเองมาขับเคลื่อนกายสังขารหรือขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราในการทำหน้าที่ต่างๆที่ควรจะต้องกระทำขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วความเป็นผู้มีชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นหมายความว่าเราก็คงจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้นะฮะอาจจะต้องตายไปหรืออาจจะเป็นแค่วัตถุล่องลอยอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นความทุกข์ทางใจหรือความทุกข์ทางจิตใจนั้นมันมีบ่อเกิดมาหลายบ่อด้วยกันครับถ้าเราจะกล่าวกันคร่าวๆจะกล่าวกันสั้นๆเราก็คงจะชี้ให้เห็นกันในวันนี้ในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนว่าความทุกข์อันเกิดจากจิตใจนั้นนะส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยแหละครับมีนิสัยส่วนตัวคือนิสัยที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเนี่ยนะที่บกพร่องในหลายๆด้านด้วยกันอันนี้เราไม่สนใจคนภายนอกนะเราสนใจแต่ตัวเราถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็คงจะต้องรู้จักพิจารณาตัวเราเองเหมือนกันพิจารณาภายนอกมาเยอะและลองพิจารณาข้างในกันดูบ้างดีไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับสำหรับจิตใจเนี่ยที่บกพร่องของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ 3-4 ประการด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับประการที่1มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องครับนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องเช่นเป็นคนขี้โมโหขี้ใจน้อยใช่ไหมครับหรือเป็นคนที่โกรธแล้วไม่ลืมนะจำไม่ลืมในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นๆที่กระทำต่อตนเองอย่างนี้คือนิสัยทางอารมณ์นะโกรธโมโหโทโสอย่างนี้เป็นต้นหรือนิสัยทางการนึกคิดของมนุษย์เราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับซึ่งจิตของมนุษย์เรานั้นบางตัวมันจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นการนึกการคิดเกิดขึ้นพอเห็นอะไรปั๊บก็นึกไปทันทีพออยู่เฉยๆไม่เห็นอะไรหรอกนะก็แวบขึ้นมาทันทีนะอย่างนี้เป็นต้นมันนิสัยในการนึกคิดของมนุษย์เราแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าจะให้แบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วก็คงจะมี2ด้านครับท่านผู้ฟังครับนิสัยในการนึกคิดของมนุษย์ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนก็ตรงกับประเด็นที่มนุษย์ชอบกล่าวว่านิสัยในการมองโลกของมนุษย์นั่นเองครับการมองโลกของมนุษย์ก็คือการนึกเอาคิดเองของมนุษย์นั่นเองเห็นสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งเราแล้วก็นึกเอาคิดเองไปว่าอย่างนั้นไปว่าอย่างนี้นะเช่นเห็นงานยากนะเห็นงานที่เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายมาให้เราทำหรือนักเรียนที่ได้รับการบ้านจากครูมาให้ทำพอเห็นโจทย์อ่านโจทย์ปั๊บหรือพอเห็นเจ้านายมอบหมายงานมาให้ปั๊บพอรู้ว่าจะต้องทำงานปั๊บจิตจะนึกขึ้นมาทันทีเลยว้ายากอ่ะฉันทำไม่ได้แน่เลยฉันคงทำไม่ได้แน่เลยแย่แล้วเราตายแล้ววะนี่คืออาการที่กล่าวหรือเปล่งเป็นวาจาออกมาซึ่งมันเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจของมนุษย์คนนั้นนั่นเองครับหรือเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจของเด็กนักเรียนคนนั้นเมื่อเห็นโจทย์ที่ครูมอบให้เพื่อจะให้มาทำเป็นการบ้านหรืออะไรต่างๆลักษณะของการเห็นโจทย์อ่านโจทย์แล้วรีบบอกทันทีว่ายากทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้ลองทำดูเลยยังไม่ได้ลองคิดดูซะก่อนเลยยังไม่ได้ทำสุดๆหรือจนสุดความสามารถซะก่อนเลยแล้วค่อยสรุปว่าฉันทำไม่ได้พอเห็นโจทย์มาปั๊บเอาแหละ
บอกยากอ่ะฉันทำไม่ได้แน่เลยหนูทำไม่ได้หรอกครับคุณครูหนูทำไม่ได้หรอกค่ะคุณครูนะหรือที่ลูกน้องได้รับมอบหมายงานจากเจ้านายมาก็รีบบอกเจ้านายทันทีว่าเจ้านายยากจังเลยผมคงทำไม่ได้หรอกเจ้านายนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นภาษาวิชาการซึ่งเป็นภาษาจิตวิทยาแขนงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะเราเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและที่เป็นพิเศษก็คือคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำคนที่มองโลกในแง่ร้ายและคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำก็คือคนที่คิดแบบนี้ครับมองเห็นอะไรเป็นเรื่องยากแล้วก็ท้อซะตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่ทันได้ลงมือทำไว้วันหน้าจะเจาะลึกลงไปให้ท่านฟังอีกว่าลักษณะอย่างนี้จะแก้ไขยังไงหรือมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมและตัวเราเองเป็นคนมีนิสัยมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำมันก็เป็นการสร้างทุกข์ให้กับจิตใจของตัวเองเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับท่านผู้ฟังมันถ้าเราจะต้องการผ่องถ่ายความทุกข์จากนิสัยในการนึกคิดของเราอย่างนี้เหมือนกับการผ่องถ่ายความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของเราที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เหตุนะรู้ที่มาเราก็คงจะไม่ยากนักหนาที่เราจะแก้ไขกันได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือหลักการของการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราย้ำเสมอนะครับว่าการประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายความว่าหมั่นถือศีลกินเจอยู่เพียงเท่านั้นแล้วจะสามารถทำให้ท่านพบกับความสุขความปิติหรือความอิ่มเอิบเบิกบานในชีวิตจริงได้เพราะว่าท่านผู้ฟังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งไม่ใช่เป็นนักรบแห่งแสงสว่างเหมือนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลทั้งหลายทั่วไปท่านผู้ฟังเป็นคฤหัสถ์ท่านผู้ฟังเป็นคฤหัสถ์ต้องใช้ชีวิตอยู่ทั้งทางโลกและจะต้องแบ่งเวลาของตนเองควบคู่กันไปด้วยในการเป็นผู้ประพฤติธรรมตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับนะเอาล่ะเราจะมาดูนิสัยอย่างที่3ที่สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือนิสัยในการจดจำครับท่านผู้ฟังครับนิสัยในการจดจำของมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มีข้อบกพร่องครับคือชอบจำแต่สิ่งชั่วๆของคนอื่นนั้นและพยายามจะลืมสิ่งที่เลวร้ายของตัวเองสิ่งที่จะจำก็คือพยายามจะจำแต่สิ่งที่ดีๆของตนเองและเวลาเรื่องดีๆของคนอื่นมนุษย์มักจะขี้ลืมครับมนุษย์จะลืมในความเป็นคนที่ดีหรือลืมเรื่องราวที่ดีๆที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้อย่างง่ายดายแต่มนุษย์กลับพร้อมจะจำในสิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายที่ได้รับจากการแสดงออกหรือการกระทำจากผู้อื่นเอาไว้อย่างเนื่อนนานตรงนี้ครับถ้าเราพูดกันคร่าวๆท่านผู้ฟังครับเราจำสิ่งที่ดีของคนอื่นเรามีความสุขจำสิ่งที่ดีของตัวเองเราก็มีความสุขถูกไหมครับแต่ถ้าไปจำสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นจำในสิ่งที่เหลวไหลบกพร่องหรือล้มเหลวของตัวเองก็ล้วนนำความทุกข์มาให้กับตัวเองเราเหมือนกันนั้นถ้าเราพูดกันคร่าวๆยังไม่ลงลึกนะฮะในช่วงนี้เราก็สามารถจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยในการจดจำทุกสิ่งในประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีจำกันเสียใหม่นะไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยในการจดจำกันเสียใหม่ถามว่าท่านผู้ฟังจะสามารถพ้นทุกข์หรือพบกับความสุขในชีวิตประจำวันได้ตลอดทั้งวันหรือมีสุขในจิตใจอย่างยั่งยืนได้จริงหรือครับคนอื่นช่วยท่านได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกครับนี่แหละครับคือแนวทางอีกประการหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเราว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เป็นประการชนิดละครับทีนี้ในอย่างที่สี่เท่าที่นึกได้ในตอนนี้นะครับที่สามารถจะชี้ให้ท่านเห็นว่าความทุกข์ในจิตใจของท่านมันเกิดมาจากนิสัยในการตอบสนองสิ่งเร้าของท่านเองนะบกพร่องนิสัยในการตอบสนองสิ่งเร้าของตัวเราเองบกพร่องมันก็เลยทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สุขสงบทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจได้เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเห็นใครทำไม่ดีกับเรานะนิสัยของเราก็คือจะรีบทำไม่ดีตอบกับเขาไปทันทีครับโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องเกิดอารมณ์ไม่ต้องเกิดความรู้สึกอะไรครับจะทำไม่ดีตอบสนองเขาไปทันทีแต่พอทำไม่ดีกับเขาไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่าตัวเราเองก็กลายเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้อื่นทีนี้ผู้อื่นก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนเหมือนเราอะครับพอเห็นเราทำไม่ดีกับเขาตอบสนองกลับไปเขาก็ย่อมกระทำที่ไม่ถูกต้องคือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะตอบแทนเรากลับมาเหมือนกัน
ทีนี้ล่ะครับยุ่งละสิครับกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้ทั้งตัวและหัวใจกันเลยทีเดียวนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะดูแลจิตใจของท่านให้มีความสุขสงบท่านต้องดูแลในสิ่งหลักๆทั้ง4ประการที่ผมกล่าวเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็น4ใน6อย่างที่รวมเรียกว่าจิตสำนึกนั่นเองครับมนุษย์เราแต่ละคนนะครับในชีวิตประจำวันอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วทุกคนสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เรียกว่านิสัยในการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมในการทำงานที่เรียกว่านิสัยในการทำงานทุกคนต้องสั่นสะเทือนมันออกมาจากจิตสำนึกของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่ไม่ได้สำนึกที่เขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกก็ตามมันก็จะต้องสั่นสะเทือนมาจาก4ใน6ประการที่ผมกล่าวถึงในวันนี้ครับทวนก็ได้นะครับความทุกข์ทางจิตใจของท่านเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวท่านเองที่ผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องรวมได้หลักๆแล้วที่กล่าวไปแล้วในวันนี้ก็คือ4ประการครับนั่นก็คือนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องขี้โมโหโกรธง่ายถึงแม้จะหายเร็วก็ตามไอ้ตอนโกรธมันเป็นทุกข์หรือสุขล่ะครับท่านผู้ฟังเป็นทุกข์ใช่ไหมครับขุ่นมัวง่ายใจน้อยง่ายนะขี้ใจน้อยขี้โมโหขี้โวยวายขี้บ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและจะเป็นผู้ที่พบกับความสุขอย่างยั่งยืนท่านต้องดูแลจิตใจของตนเองโดยเฉพาะในส่วนของนิสัยทางอารมณ์ด้วยอย่าให้มันอ่อนไหวง่ายจนเกินไปหรือให้มันหนักแน่นเข้าไว้นะครับนะจะทำอย่างไรฟังรายการนี้ไปทุกๆวันหรือทุกโอกาสที่เราได้นำเสนอท่านแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กันว่าท่านจะต้องปฏิบัติจิตของท่านหรือปฏิบัติตนของท่านอย่างไรนะนิสัยอย่างที่สองครับคือนิสัยทางการนึกคิดชอบมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายตัวตนเองไปในทางต่ำทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราอะไรพันเนี่ยนะครับเจอเรื่องยากๆแล้วอย่าเพิ่งร้องแบบนั้นมันจะเป็นทุกข์ครับอย่างที่สามคือนิสัยในการจดจำจำแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอย่างนี้ก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้เหมือนกันก็รู้จักจำในสิ่งที่ดีๆของคนอื่นเขาบ้างเราก็จะมีความสุขนะครับนิสัยตัวสุดท้ายคือนิสัยในการตอบสนองสิ่งเราใครทำไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปทำไม่ดีตอบกับเขาเพราะไม่งั้นมันไม่จบครับพอมันไม่จบแล้วความทุกข์ก็จะกลับมาสู่จิตใจของเราทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยทีเดียวนี่คือทั้งหมดที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพึงสังวรหรือตระหนักเอาไว้นะครับนะว่าถ้าอยากจะมีความสุขถือศีลประพฤติธรรมกินเจแล้วนะฮะก็ทำจิตใจของท่านให้ผ่องแผ้วโดยสั่นสะเทือนตนเองใน4ประการที่กล่าวมานี้ให้อยู่ในลักษณะที่มันสมดุลได้ท่านก็จะมีความสุขไปทุกๆวันและตลอดชีวิตนี้ด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าจะถามว่าเราจะฝึกฝนตนเองในการที่จะนำตัวเราไปสู่การมีความสุขตลอดทั้งวันทุกๆวันและตลอดชีวิตเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันท่านผู้ฟังครับสิ่งนั้นคืออะไรท่านทราบไหมครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นคำตอบเลยนะครับก็คืออารมณ์รู้สึกของตัวเราเนี่ยครับโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกรายวันของตัวเรานี่เองท่านผู้ฟังครับเพราะเหตุว่าในความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติหรือธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์แล้วการที่เราจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามจิตสำนึกของเรามันจะต้องเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนของจิตสำนึกของเราอันประกอบด้วยจิต6ประการที่ผมเคยกล่าวย้ำไว้ในรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้อยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะครับตัวแรกเมื่อจิตมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกก่อนเสมอครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเราจะมีความทุกข์ก็เกิดจากนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องของเราเป็นหลักใหญ่ทั้งสิ้นและในขณะเดียวกันทุกข์ที่เราหยิบยื่นให้กับผู้อื่นนั้นก็เป็นความทุกข์ที่จะไปสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบหรือไม่สมดุลของเพื่อนมนุษย์คนอื่นทั้งสิ้นทำไม่ดีกับเขาพูดไม่ดีต่อเขาล้วนนำไปสู่การสั่นสะเทือนทางอารมณ์ด้านลบคือเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่สมดุลให้กับคนอื่นเขาเสมอท่านผู้ฟังครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์และนอกจากนั้นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกเนี่ยนะฮะไม่น่าแปลกนะครับว่าทำไมมนุษย์เราจึงมีปัญหาทางอารมณ์รู้สึกมากที่สุดและเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องรีบดำเนินการในการแก้ไขและชำระจิตใจของเราเสมอให้มันสมดุล นะครับเพราะเหตุว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับได้กำหนดให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นใช้แรงสั่นสะเทือนของจิตใจสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดขึ้นโดยเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดขึ้นมาเป็นลำดับแรกเพื่อใช้อารมณ์รู้สึกของเราตรงนี้ครับเป็นตัวขับเคลื่อนการกระทำเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในความเป็นมนุษย์ทั้งหมดครับเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกรักชอบสิ่งใดท่านผู้ฟังก็จะพิถีพิถันทนุถนอมในการที่จะลูบคลำจับสิ่งนั้นอย่างทนุถนอมให้เห็นอย่างชัดเจนถูกไหมครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอารมณ์รังเกียจเดียดฉันท่านผู้ฟังก็จะแสดงอากัปกิริยาหรือทีท่าที่จะปฏิเสธที่จะปฏิสันถานหรือจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนนั้นหรือกับสิ่งนั้นคือแถมด้วยการตีหน้าแย่หรือทำหน้าเสยะหรือสยองอย่างที่หลายๆคนเขาร้องกล่าวกันมาท่านผู้ฟังครับอารมณ์รู้สึกจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นส่วนใหญ่80% เป็นอย่างน้อยนะครับจากพฤติกรรม 100% ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ 80% นั่นก็คือพฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์เราแสดงออกหรือกระทำมันถูกขับเคลื่อนมาจากการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของมนุษย์แต่ละคนทั้งสิ้นครับนี่ก็คือปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมันจะเกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกได้ง่ายมากครับและเนื่องจากมนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นถูกกำหนดให้เป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีคำว่าเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีแปลว่ามนุษย์จะสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองได้ทั้ง6ประการนะครับเป็นอารมณ์รู้สึกเป็นการนึกคิดเป็นการจำได้หมายรู้เป็นการคิดด้วยสติปัญญาของสมองนะเป็นการแสดงนิสัยถาวรนิสัยชั่วคราวนะแล้วก็เป็นการตอบสนองสิ่งเราทั้ง6ประการเนี่ยครับมนุษย์เราได้รับโอกาสให้สั่นสะเทือนได้ทั้งด้านบวกและด้านลบเ
ด้านบวกก็หมายความว่าเป็นด้านดีซึ่งเป็นที่พึงประสงค์ทั้งของตนเองและผู้อื่นส่วนด้านลบนั้นก็คือเป็นด้านที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้อื่น

มีโอกาสถูกและผิดได้เสมอนั่นท่านผู้ฟังครับมันอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจึงควรที่จะศึกษากันให้ถ่องแท้ถ้าเราเรียนรู้จะฝึกตนเองให้เป็นคนมีสตินะแล้วก็คอยแต่ข่มจิตข่มอารมณ์ของตัวเราผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าท่านจะไม่สามารถชำระจิตใจของท่านหรือไม่สามารถจะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านได้นะอย่างสมดุลและยั่งยืนได้เลยเพราะว่าการฝึกตนเองให้เป็นคนมีสตินั้นส่วนใหญ่แล้วรอให้เกิดการเสียสมดุลทางจิตเกิดขึ้นซะก่อนคือรอให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีซะก่อนแล้วก็ค่อยย้อนมาคิดหาหนทางแก้ไขบำบัดกันไปว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถข้ามพ้นอารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเราในขณะนี้ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังหลายคนบอกต้องนับ1ถึง100หลายคนบอกว่าขอเวลาหน่อยขอฉันทำใจทำตัวสักแป๊บนึงเดี๋ยวอารมณ์ดีแล้วค่อยมาคุยกับฉันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันอย่างนี้ก็ยังน่าฟังอยู่ยังน่าให้อภัยอยู่นะแต่บางคนเนี่ยไม่ขอเวลาใครเลยพออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็แสดงอาการที่ไม่ถูกต้องออกมาต่อผู้อื่นเข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีนะมาเป็นเงื่อนไขให้กับผู้อื่นพลอยทำให้คนอื่นกลายเป็นคนไม่ดีตามตัวเองไปด้วยซึ่งท่านผู้ฟังก็ทราบดีว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วพฤติกรรมอย่างนี้บทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นนี้เราก็คงจะไม่ปฏิบัติกันนะครับไม่ควรจะทำไม่ควรประพฤติท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเรากล่าวว่าอารมณ์รู้สึกเป็นสิ่งสำคัญอ๋อผมลืมบอกท่านผู้ฟังไปครับว่านอกจากอารมณ์รู้สึกนะจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในการแสดงออกในการกระทำทางกายทางวาจานะและเป็นการแสดงออกทางจิตใจแล้วอารมณ์รู้สึกของเรามันยังเป็นตัวการในการที่จะไปขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของเซลล์สมองเพื่อทำให้เกิดการใช้สติปัญญาของสมองหรือทำให้เกิดสติปัญญาของสมองนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันสั่นสะเทือนแล้วถ้ามนุษย์ใช้จิตของตนเองไปโปรแกรมการใช้สมองในการคิดเช่นคิดว่าจะทำความดีงามขณะที่เรากำลังมีความสุขกำลังมีความปิตินะฮะได้รับความสุขแล้วคิดอยากจะแบ่งปันความสุขที่ตัวเองมีอยู่ให้กับผู้อื่นที่เขายังมีทุกข์อยู่อย่างนี้ครับสติปัญญาของสมองก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตโปรแกรมด้วยรหัสที่เป็นบวกก็หมายความว่าจิตสั่นสะเทือนได้เคลื่อนความถี่ทางด้านบวกคืออารมณ์ดีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมครับอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ในชีวิตนี้ให้กับคนอื่นเขาบ้างอย่างเงี้ยสมองก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือครับคิดทันทีเลยว่าอ่ะละถ้างั้นฉันจะแบ่งปันอะไรที่ดีๆให้กับใครเขาบ้างล่ะให้แค่ไหนให้อย่างไรให้เมื่อไหร่ก็ว่าไปนู่นครับแต่ถ้าขณะที่อารมณ์เรากำลังไม่ดีครับคือกำลังโกรธเกรี้ยวกำลังโกรธขึ้นอย่างนี้ครับแน่นอนครับจิตมันก็จะต้องสั่นสะเทือนเป็นลบแล้วก็จิตก็จะกำหนดให้สมองเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นลบตามที่การคิดลบทันทีเช่นถ้าโกรธมันมากจะทำไงกับอีนี่ดีนะโกรธมันมากจะทำไงกับไอ้นั่นดีนะไอเวนอีเวนมากันใหญ่เลยครับนะแล้วก็สมองก็จะสั่งการไปตามจิตที่บงการมันนะมันมนุษย์เราบางครั้งเวลาอารมณ์ไม่ดีสังเกตไหมครับเราจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยเป็นการกระทำต่อผู้อื่นเสร็จแล้วพอตอนอารมณ์ดีขึ้นมาตัวเองก็มารู้สึกเสียใจทีหลังว่าเออวะฉันเองเนี่ยไม่น่ากระทำเกินเลยกับเขาขนาดนั้นเลยความจริงแล้วเขาก็น่าสงสารเนาะความจริงมันก็ไม่สมเหตุสมผลอะไรเนาะที่เราจะต้องไปทำร้ายเขารุนแรงขนาดนั้นทำไมนะเราจึงทำอย่างนั้นได้หลายคนบอกขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะพี่ขอโทษนะน้อง และถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรแก้ไขและก็ยังไม่มีการปรับปรุงนิสัยของตนเองเข้าคำขอโทษก็จะแพรวๆทีเดียวครับก็คือทั้งวันจะได้ยินแต่คำขอโทษของคนคนนั้นหรือถ้าเราเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งด้วยเหมือนกันที่จะขอโทษคนเข้าไปเรื่อยนะถามว่าขอโทษคนอื่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างครับคนอื่นก็เจ็บปวดไปกับเราแล้วคนอื่นก็เจ็บใจไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเราแล้วและนอกจากนั้นตัวเราเองก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเราเองในสิ่งที่บกพร่องได้เลยเห็นไหมครับคำว่าขอโทษเป็นคำสุภาพในทางสังคมนะก็น่าให้อภัยนะครับถ้าสำนึกได้แต่ถ้าขอโทษอยู่เรื่อยแต่ไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างเนี้ยครับ
ผมถามจริงๆนะครับ

ว่าบางครั้งคนอื่นๆที่เขาจะข่มจิตข่มใจที่จะสบายใจในการจะยินยอมให้อภัยเราอย่างแท้จริงนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากพอสมควรทีเดียวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเราในแก่ขอโทษเหลือเกินคือทำผิดอยู่เป็นประจำนั้นท่านผู้ฟังครับนิสัยทางอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะต้องระวังอย่ารอให้ตัวเราเองเกิดทุกข์ซะก่อนคือโกรธเขาแล้วเราก็เป็นทุกข์แล้วค่อยหาทางดับทุกข์คือดับโกรธที่อยู่ในจิตใจเราท่านผู้ฟังครับอีตอนนั้นเนี่ยเราขาดสติแล้วครับเพราะอารมณ์มันพาไปนะฮะโอกาสที่เราจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อคนอื่นมันจะเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียวเท่านั้นเองนะคนที่ทำชั่วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะชั่วในกมลสันดานนะเป็นทั้งคนที่น่าสงสารและก็เป็นทั้งคนที่น่าตำหนิไปในเวลาเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับจิตใจของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมครับเราจะไปบอกว่าอ้าวที่ฉันโมโหเนี่ยฉันเขกบาลแกเป็นหนึ่งโป๊กแรงๆเพราะแกมาเสือกทำให้ฉันโกรธเองนี่แกมาเสือกทำให้ฉันโกรธเองนั่นคือโทษเขานะครับผมถามจริงๆครับว่าในโลกนี้ในสังคมนี้ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนถึงวันนี้ครับท่านสามารถจะห้ามคนอื่นไม่ให้กระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมใดๆที่เป็นเงื่อนไขทางจิตใจคือเงื่อนไขทางอารมณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านไปร้องขอเขาไปบังคับเขาถามว่าได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนครับนั่นคือคำตอบครับตัวท่านก็เช่นเดียวกันครับคนอื่นจะมาจ้างท่านว่าอย่าสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขานะคนอื่นมาขอร้องท่านว่าอย่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับเขานะหรืออย่าไปยั่วโมโหเขานะถามจริงๆนะครับว่ามีใครสามารถจะมาร้องขอท่านและท่านสามารถจะรับปากเขาได้เพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดำเนินชีวิตประจำวันกันเนี่ยก็จะมักจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็คือหมายความว่าจะต้องแสดงนิสัยทางอารมณ์ของตัวเองออกมาเสมอเพราะมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะใช้นิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของเราไปสร้างปัญหาให้ระคายเคืองจิตใจหรือไปเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นทำให้เขาเกิดทุกข์ตามเราไปด้วยเนี่ยนะฮะเราก็มาช่วยดูแลนิสัยทางอารมณ์ของเราดูแลจิตใจของเราไม่ให้สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองซะก่อนเป็นไงเพราะถ้าเราเป็นทุกข์แล้วเนี่ยคนอื่นก็ทุกข์ตามแน่นะแต่ถ้าเราสามารถมีจิตใจที่สุขสงบได้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเขาก็จะพลอยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยซะอีกครับเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนที่น่ารักอย่างเรามีเพื่อนที่แสนดีอย่างเราที่สามารถจะคบหากับเราได้อย่างยั่งยืนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีนั่นเองครับแต่ถามว่าแล้วเราจะมีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีได้อย่างไรครับง่ายมากเลยครับนั่นก็คือท่านจะต้องศึกษาเรียนรู้ตนเองให้รู้ว่าตัวเองนะมีนิสัยทางอารมณ์อย่างไรเช่นในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาใครเขาทำอะไรผิดหูผิดตาผิดอกผิดใจเราหน่อยเดียวเราสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นใจน้อยเป็นโกรธเป็นขึ้งเป็นโมโหโทโสหรือปากไวใจเร็วอะไรแบบนั้นหรือไม่นะให้เราเรียนรู้ครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนปากไวใจเร็วและใจร้อนด้วยเราก็คอยเตือนตนไว้เสมอว่าขณะที่เราอยู่ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ตัวเราอยู่ในท่ามกลางผู้อื่นที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเราจะต้องหนักแน่นเข้าไว้ครับสงบปากสงบคำสงบจิตสงบใจเนาะไม่ใช่ว่าพอมีอะไรเข้ามาทางหูที่เป็นสิ่งที่พอฟังดูแล้วรู้ว่ามันเป็นลบแง่จิตของเราก็เตลิดเปิดเปิงไปง่ายๆซะอย่างเงี้ยก็คงจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราคงจะต้องมาเรียนรู้นิสัยของจิตของเราสักนิดถึงครับว่าก่อนที่มันจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจิตของเราเวลาได้รับการสัมผัสรู้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวภายนอกแล้วก็ผ่านช่องทางของกลไกอวัยวะรับรู้ทั้งหลายที่พวกเรารู้จักกันในนามของคำว่าอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ภายนอกเนี่ยนะฮะเมื่อเราได้รับสัมผัสรู้แล้วจิตของเราก่อนจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนั้นมันเริ่มต้นที่ตรงไหนอย่างไรท่านผู้ฟังครับใกล้ๆตัวท่านเนี่ยมีภาพสวยๆสักภาพหนึ่งไหมหรือในห้องที่ท่านกำลังนั่งฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีแจกันดอกไม้สวยๆวางอยู่บนโต๊ะไหมท่านลองดูครับเหลือบไปมองแล้วก็จ้องดูภาพสวยๆงามๆที่เขาเอามาติดโชว์ไว้ที่บ้านเนี่ยนะหรือท่านเอามาติดไว้เองก็ตามหรือแจกันที่ประดับอยู่บนโต๊ะรับแขกโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะห้องทำงานของท่านท่านมองดูสิครับท่านเห็นมันปั๊บเนี่ยคำว่าสวยเนี่ย
มันก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเพียงแค่ตาได้เห็นนะจิตมันก็จะบอกว่าสวยทันทีท่านผู้ฟังครับไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเพียงแค่เห็นสักแต่ว่ามองมองแป๊บเดียวจิตมันบอกว่าสวยใครถามครับท่านผู้ฟังครับใครเป็นคนถามเราครับเราจึงตอบว่าเออดอกไม้ในแจกันนั้นสวยภาพที่ติดอยู่บนผนังห้องบนกำแพงนั้นมันงดงามเหลือเกินถามว่าใครถามเราครับไม่ต้องมีใครถามใช่ไหมครับนี่คือการเรียนรู้นิสัยทางจิตของตัวท่านเองอย่างแรกเลยครับที่ท่านจะต้องคำนึงถึงครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครถามครับเพียงแค่เราเห็นเองครับเราสัมผัสรู้เองจิตมันก็จะตอบของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครถามท่านผู้ฟังครับน่าแปลกใจยิ่งไปกว่านั้นไหมครับท่านถามตัวเองดูครับคนข้างๆท่านก็ไม่มีหรือเขามีก็ไม่ได้สนใจท่านขณะที่ท่านมองแจกันดอกไม้สวยๆนั้นหรือมองภาพที่อยู่บนกำแพงตัวท่านเองตอบเองว่าสวยเออเองว่างามโดยแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองแล้วเฮ้ยเราว่าแจกันที่อยู่บนโต๊ะนั้นอย่างที่อาจารย์ปริญญาแกชี้ให้เรามองมันสวยหรือไม่สวยวะในจิตของท่านก็ไม่มีรหัสคำถามที่ป้อนเข้าไปเลยใช่ไหมครับพอเห็นปั๊บจิตมันตอบเองเลยว่าสวยหรือไม่สวยนี่คือธรรมชาติของจิตของมนุษย์ครับถ้าท่านต้องการที่จะเป็นนักฝึกจิตหรือเป็นผู้ปฏิบัติจิตเพื่อจะให้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและว่องไวโดยมีมรรคผลคือนิพพานนะคือดับการเกิดดับทั้งปวงโดยเฉพาะดับการเกิดดับทางอารมณ์รู้สึกซึ่งในวันหน้าเราจะค่อยๆให้บทเรียนแก่ท่านทีละขั้นทีละตอนเนี่ยนะครับนะซึ่งขณะนี้ก็เราก็ก้าวมาไกลพอสมควรจากหลายๆครั้งหลายๆวันที่เราฟังกันอย่างต่อเนื่องท่านฟังครับกลับมาตรงนิสัยทางจิตของเราครับถ้าเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยเวลารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะสั่นไหวเป็นคำตอบขึ้นมาเองว่าชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยถูกไหมฮะเอายกตัวอย่างอีกสักอย่างก็ได้ครับได้ยินเสียงเพลงเพราะๆหรือไม่เพราะก็ตามนะครับได้ยินเสียงเครื่องดนตรีผ่านหูเข้ามาปั๊บจิตของท่านจะตอบเองทันทีว่าเออเพลงนี้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบถามว่าต้องถามไหมต้องมีใครถามไหมเพลงนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องมีใครถามอีกนะครับอาหารขนมนมเนยวางไว้บนปากอาวางไว้ในบนลิ้นนะป้อนเข้าไปในปากและใช้ปลายลิ้นนะรับรู้สัมผัสรสพอรู้ว่าหวานว่าเปรี้ยวว่าเค็มว่าเผ็ดอะไรต่างๆเหล่านี้จิตเราก็จะตอบอีกแหละชอบหรือไม่ชอบเห็นไหมครับนั้นธรรมชาติของจิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีการเลือกข้างอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ครับคือข้อบกพร่องผิดพลาดในการใช้จิตของมนุษย์ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันอาการของจิตของเรานั่นเองมันซุกซนมากครับพอตาเห็นสิ่งใดปั๊บส่งข้อมูลไปที่จิตจิตมันจะรีบปรุงแต่งทันทีเลยว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาให้หรือไม่ให้นะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เสียแล้วเนี่ยมนุษย์เราเองนะจึงยากที่จะทัดทานจิตของตัวเองได้ยากที่จะควบคุมดูแลมันให้อยู่กับร่องกรอยได้เมื่อควบคุมจิตตัวเองไม่ได้เพราะมันสั่นสะเทือนว่าชอบหรือไม่ชอบท่านผู้ฟังครับความชอบหรือไม่ชอบชังหรือไม่ชังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนิสัยทางจิตของมนุษย์เราที่แทบจะเหมือนกันทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่าลางเนื้อชอบลางยาคนนี้ชอบเค็มคนนั้นชอบหวานคนนั้นชอบเปรี้ยวคนนี้ชอบมันเห็นไหมฮะชอบต่างกันเท่านั้นเองแต่นิสัยทางจิตในเรื่องนี้เหมือนกันหมดครับพอเจอปั๊บสัมผัสปั๊บแล้วก็โอเคละนะชอบไม่ชอบเลือกข้างทันทีทั้งที่จริงๆแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งนั้นหรือเจ้าของสิ่งนั้นเนี่ยเขาอนุญาตให้เราเลือกข้างว่าเอาหรือไม่เอาหรือเปล่าเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติของมนุษย์ท่านผู้ฟังครับพอเราใช้จิตของเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามแล้วจิตของมันเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมะของมันคือตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของมันมันก็ปรุงแต่งของมันว่าชอบหรือไม่ชอบเราเลือกเอาสักด้านนึงครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเลือกเอาด้านที่ชอบนะครับเลือกเอาด้านที่ชอบถามว่าถ้าจิตบอกว่าชอบสิ่งไหนก็ตามมนุษย์จะทำไงครับเอาเฉพาะดอกไม้ที่อยู่ในแจกันที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วชวนชี้ให้ท่านดูให้ท่านมองถ้าท่านบอกว่าชอบคือสวยถูกไหมฮะคือชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเมื่อสวยแล้วก็อยากมองนานๆถูกต้องไหมล่ะครับความอยากมาทันทีเลยครับคำว่าสวยหรือไม่สวยคำว่าชอบหรือไม่ชอบตะกี้เนี่ยถ้าเราจะเรียกให้ชัดเจนเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นมุมหนึ่งของธรรมะเหมือนกัน
เราเรียกว่ามันคือความรู้สึกครับท่านผู้ฟังครับเราจัดให้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์นั่นเองครับชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีหรือไม่ดีเอาหรือไม่เอาตรงนี้เป็นความรู้สึกถ้าเราบอกว่าชอบหรือสวยแปลว่าเราเอาครับพอเราเอาแล้วปั๊บมันก็จะเกิดความอยากท่านผู้ฟังครับความอยากตัวนี้แหละครับคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความปรารถนาในแบบต่างๆในรูปแบบต่างๆนะและความไม่สมปรารถนาในรูปแบบต่างๆมันเมื่อเกิดความอยากมันก็นำไปสู่อารมณ์ครับเช่นถ้าอยากได้และไม่ได้มันเป็นไงครับถ้าอยากจะเอาแล้วไม่ได้เอาหรือเขาไม่ให้เอาเนี่ยปัญหาก็เกิดมันก็เป็นความทุกข์พอเกิดเป็นความทุกข์ก็โกรธเครียดแค้นไม่พอใจนะหรือเขาไม่ให้โกรธเขาไม่ได้ก็เสียใจอารมณ์เหล่านี้มันล้วนเกิดมาจากความอยากซึ่งถ้ากล่าวว่าอยากกับคำว่าไม่อยากมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันมาเป็นฉากๆเลยนะฮะเพียงแค่ตรงไหนครับเพียงแค่เราเผลอใจของเราปล่อยให้มันเกิดอารมณ์รู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองโดยเริ่มจากเห็นแล้วบอกว่าสวยแปลว่าชอบพอชอบปั๊บก็ปล่อยให้มันอยากพอมันอยากปั๊บเนี่ยพอไม่ได้สมใจอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอารมณ์รู้สึกคือตัวแรกที่เราจะต้องระมัดระวังอย่ารอให้เกิดความอยากขึ้นแล้วค่อยมาดับความอยากเพราะมันดับไม่ทันแล้วครับท่านผู้ฟังครับพอมันอยากแล้วไม่สมอยากความทุกข์เกิดทันทีนะความเศร้าหมองเกิดขึ้นทันทีหรือความโกรธแค้นเกิดขึ้นทันทีพอความโกรธแค้นเกิดขึ้นความเศร้าหมองเกิดขึ้นคนเราก็ขาดสติคำว่าขาดสติแปลว่าไม่สามารถจะควบคุมจิตของตัวเองได้แล้วจิตมันก็จะพาไปในทางฝ่ายต่ำครับอย่างเช่นไปคิดต่ำๆหรือไปนึกต่ำๆนึกจะฆ่ามันนึกจะลักนึกจะขโมยเห็นไหมฮะจิตพาไปฝ่ายต่ำพอนึกจะขโมยปั๊บสมองก็จะทำงานทันทีฉันจะขโมยมันยังไงขโมยตอนไหนขโมยเท่าไหร่ขโมยประการไหนอย่างไรอุบายเรื่อยเลยนะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเราได้ทั้งสิ้นเพียงแค่เราประมาทกับจิตของเราเท่านั้นคำว่าประมาทแปลว่าไม่รู้เท่าทันมันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงนิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เราเพื่อจะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้รู้จักจิตใจของตัวเองที่เมื่อมันสั่นสะเทือนแล้ว มันมักจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกขึ้นมาได้ง่ายๆและอารมณ์รู้สึกตรงนี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่ามีทั้งดีและร้ายโดยเฉพาะอารมณ์ร้ายมันก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับตนเองคำว่าทุกข์แปลว่าจิตใจที่สั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนั้นเป็นจิตที่ไม่สุขสงบนั่นเองเรายังไม่พูดถึงสิ่งที่เป็นพฤติกรรมขยะที่เราแสดงออกหรือกระทำไปตามอารมณ์ด้านลบของตัวเราเองแล้วมันก็จะไปมีผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะครับเราละเอาไว้ก่อนในครั้งที่ผ่านมาเราบอกว่าบ่อเกิดของอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นั้นมันจะเริ่มต้นมาจากการที่เราเผลอไผลปล่อยให้จิตของเราหรือจิตใจของเรามันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองตามนิสัยสันดานของมันซึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องการมองเห็นแจกันดอกไม้ที่อยู่ในห้องหรืออยู่บนโต๊ะหรืออยู่ตรงไหนก็ได้ที่ท่านสามารถจะแลเห็นได้เพียงแค่ท่านเห็นแวบเดียวเนี่ยดอกไม้มีหลายสีประดับประดาอย่างดีอยู่ในแจกันนะเพราะคนจัดมีฝีมือนะพอท่านดูปั๊บเนี่ยจิตมันจะบอกว่าสวยทันทีทั้งที่ไม่มีใครถามท่านเลยว่ามันสวยหรือไม่สวยไม่มีใครถามเลยแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ตามเราจึงรู้ว่าอ๋อการเกิดอารมณ์รู้สึกรายวันของมนุษย์เราที่มีคำว่าโกรธมีคำว่าโลภมีคำว่าหลงไหลงมงายอะไรต่างๆเราเนี่ยล้วนมันมาจากสาเหตุที่มนุษย์เราเผลอจิตเผลอใจตรงนี้นั่นเองคือไม่รู้เท่าทันของมันกลไกของธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามนุษย์เรานั้นมีธรรมชาติที่จะต้องใช้จิตเป็นกุญแจหรือจิตเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนกายสังขารหรือร่างกายของเราเนี่ยครับให้เกิดอาการแสดงออกหรือการกระทําทางโลกและให้เกิดการสั่นสะเทือนในจิตใจเพื่อจะขับเคลื่อนการใช้สติปัญญาของสมองมันจะต้องใช้จิตเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าประมาทหรือเผลอเรอจิตของเรามันก็จะสามารถสั่นสะเทือนไปในทางลบได้ง่ายดายถ้าเราไม่มีสติเพราะฉะนั้นคำว่ามีสติตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับความหมายของมันก็หมายถึงว่าเราจะต้องรู้เท่าทันจิตของเราว่าขณะที่มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่เพราะว่าจิตเป็นจิตที่เสรีเพราะเป็นจิตของมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อโลกนี้เป็นโลกเสรีเนี่ยมันจึงย่อมมีอิสระที่จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้มันจะสั่นสะเทือนเป็นอยากไม่อยากหรือไม่สั่นสะเทือนเป็นอยากหรือไม่อยากก็ได้ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่านิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นแต่ละคนที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็ตรงที่ว่าความอยากหรือไม่อยากที่จิตมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะมันรุนแรงมากน้อยต่างกันเพียงใดบางคนมีเรื่องยั่วยุหรือปลุกเร้าจิตใจให้เกิดความอยากหรือไม่อยากนี่นะฮะนิดเดียวเองแต่ความอยากหรือไม่อยากค่อนข้างจะรุนแรงหรือบางคนนะปลุกเร้ามากมายปลุกเร้าแทบตายกว่าที่จิตใจเขาจะสั่นสะเทือนเป็นความอยากหรือไม่อยากขึ้นมากับเขาได้มั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความอยากหรือไม่อยากเนี่ยแหละครับคือตัวการที่ทำให้นิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เราแต่ละคนแตกต่างกันและพฤติกรรมทางอารมณ์ที่มนุษย์แต่ละคนแสดงออกมาในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆต่อกันหรือต่องานที่ทำร่วมกันในร้านค้าในบริษัทในโรงงานจึงมีพฤติกรรมที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไปอย่างมากมายท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเข้าใจเส้นทางของการเกิดอารมณ์รู้สึกของตัวเราแล้วท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับในการที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองให้มันอยู่กระร่องกระรอยควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองให้มันสั่นสะเทือนไปในทางที่เป็นบวกเสมอเพื่อที่จะใช้อารมณ์รู้สึกด้านบวกของเรานั้นไปขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกาย
นะของเราเช่นการพูดหรือการแสดงออกหรือการกระทำนะในด้านอื่นๆที่เป็นด้านบวกแทนที่จะบวกมั่งลบมั่งคือทำผิดทำถูกทำดีทำชั่วมั่วๆกันไปอย่างนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมดุลขึ้นมาได้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีสติอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวถึงเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ปล่อยให้เกิดโกรธโลภหลงไหลหรืองมงายตามมาในบ้านปลายโดยมีผลมาจากอิทธิฤทธิ์ของความอยากหรือไม่อยากของจิตเนี่ยนะครับเราก็จะต้องระวังตัวเองตั้งแต่ต้นนะครับคือระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นระวังปากระวังกายสัมผัสของเราครับคือต้องรู้เท่าทันว่าจิตมันไวที่จะอยากหรือไม่อยากคือจิตมันจะชอบหรือไม่ชอบจิตมันจะเลือกข้างอยู่ตลอดเวลามันถ้าเราระมัดระวังช่องทางของอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ของเราเอาไว้ที่เราเรียกว่าอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นกลไกประสาทสัมผัสภายนอกนี้เอาไว้นั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีสตินะครับท่านผู้ฟังคำว่ามีสติแปลว่าคอยระมัดระวังมันคอยรอบคอบกับการใช้ตามองดูเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆคอยรอบคอบกับการใช้หูในการเรียนรู้ที่จะรับฟังสิ่งต่างๆคอยรอบคอบระมัดระวังในการใช้ลิ้นรับรสและใช้ปากคือลิ้นไก่นะในการเจรจาต้าอวยกับใครต่อใครในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันให้ได้ผลและทุกคนมีความสุขหรือใช้กายสัมผัสจะสัมผัสอย่างไรจะใช้มือสัมผัสอย่างไรจึงจะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขและคนที่ถูกเราสัมผัสหรือสิ่งที่เราสัมผัสไม่เสียหายไม่เสียสมดุลไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนเหมือนอย่างที่ท่านผู้รู้หลายต่อหลายคนสั่งสอนและชี้แนะพวกเรามานานว่าถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้หรือป้องกันปัญหาตรงนี้ไม่ให้เกิดขึ้นก็ทำได้ไม่ยากให้ใช้คำว่าเมื่อแช้ตามองก็ให้เห็นสักแต่ว่าเห็นใช้หูฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินลิ้นรับรสได้ชิมได้ลิ้มก็สักแต่ว่าได้ลิ้มได้รู้ว่าหวานขมเปรี้ยวเผ็ดมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการพูดแบบทั่วไปที่หลายๆคนก็สามารถยึดเอาไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในแต่ละวันกันอยู่แล้วผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าหลายคนรู้แล้วเรียนแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสผิดพลาดบกพร่องนะเพราะว่าจิตมันไวมากนะครับและยิ่งถ้าหลายภพชาติที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงภพชาติปัจจุบันเราเหลวไหลกับจิตของเราปล่อยให้มันเคยตัวกันมาพอเห็นปุ๊บชอบเลยได้ยินปั๊บชอบเลยหรือเห็นปั๊บปฏิเสธเลยได้ยินปั๊บไม่เอาเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราฝึกตัวเราเองมาจนกระทั่งเคยตัวหรือเคยชินเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกครับในการที่จะขัดเกลาสภาวะจิตของเราให้มันอ่อนโยนให้มันสมดุลนะหรือให้มันเข้าที่เข้าทางอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนกับคนที่นักเรียนเนี่ยขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือจนเคยตัวเนี่ยกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะกำราบให้แกหรือจะจูงจิตจูงใจแกให้หันมาขยันทำการบ้านอ่านหนังสือขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยากที่สุดก็คือการละทิ้งความเคยตัวของตัวเองซึ่งเป็นความเคยชินทางด้านลบนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับการละนิสัยทางอารมณ์ของตัวเราเองที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนกันครับไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้กำลังใจท่านผู้ประพฤติธรรมที่พยายามที่จะดูแลรักษาหรือฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้เป็นจิตที่สวยงามเป็นจิตที่ประพัดสอนมันอย่างที่ใครๆเขากล่าวกันนะฮะเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามีกำลังใจเถอะครับไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของตัวท่านหรือไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่จะยากเกินความสามารถและความพยายามของมนุษย์อย่างพวกเราละครับโดยเฉพาะการดูแลจิตของตนเองการสอนจิตของตนเองนะพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นการที่เราจะแก้ไขขัดเกลาจิตของเราที่บกพร่องซึ่งเป็นนิสัยที่เคยตัวกันมานานคือเห็นปั๊บแล้วอยากเลยเห็นปั๊บแล้วปฏิเสธคือไม่อยากเลยอะไรแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังและคงต้องใช้สติค่อนข้างสูงคำว่าสติแปลว่าระลึกได้นึกได้นะรู้ตัวได้สัมปชัญญะก็โอเครู้ตัวนะว่าอ๋อที่กำลังพูดอยู่เนี้ยหรือกำลังคิดอยู่เนี้ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะควรไม่ควรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของสติเรื่องของสัมปชัญญะกันให้ลึกซึ้งละเอียดละออท่วนถี่ยิ่งกว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับ
ในเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเราจะพูดกันวันเดียว2วันให้จบก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะค่อยๆเจาะไข่แดงของอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเข้าไปอีกนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านสังเกตให้ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านเมื่อท่านเห็นสิ่งใดและท่านชอบท่านพอใจท่านเกิดความอยากได้อยากใกล้ชิดอยากได้ใครมีทำนองนั้นใช่ไหมครับและถ้าหากว่าท่านอยากได้มากๆเนี่ยเกิดมีใครมาทำตนเป็นอุปสรรคของท่านคือมาเป็นกอขอคอแปลว่าก้างขวางคอท่านนะครับท่านมีความสุขไหมครับท่านไม่มีความสุขแล้วครับท่านก็มีความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางเวลาหรือบางคราที่ท่านเป็นทุกข์อาจจะเกิดจากสาเหตุตรงนี้ก็ได้ตรงที่ว่าไม่สมปรารถนาไม่สมอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับแล้วถามว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นล่ะทำไมจึงไม่สมอารมณ์ทำไมมันจึงไม่สมปรารถนาแล้วมีอาการไม่สมอารมณ์ก็เป็นเพราะว่าท่านไปยึดติดในสิ่งที่ท่านมองเห็นไปยึดติดในสิ่งที่ท่านได้ยินนะพอยึดติดมันแล้วเนี่ยท่านก็อยากได้ใช่ไหมครับคำว่ายึดติดแล้วอยากได้เนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็หมายความว่าท่านเอามือไปกำมันไว้เอามือไปยึดมันไว้เอามือไปเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้ครับพอเขาไม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ท่านไม่สามารถจะดึงสิ่งที่ท่านกำไว้เข้าหาตัวเองได้หรือเอามันมาเป็นของตัวได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนอื่นมายื้อแย่งหรือดึงแล้วดึงไม่มาเพราะมีกำลังน้อยกว่าไอ้ผู้ที่รั้งเอาไว้อะไรทำนองนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับท่านครับเพราะว่าท่านไม่สามารถจะสนองความต้องการของตัวเองได้นั่นเองถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เราไปยึดติดและไขว่คว้าเพื่อจะนำมันเข้ามาเป็นของตนเองแล้วเกิดอุปสรรคไม่สามารถจะทำตามความต้องการหรือทำตามใจอยากได้เนี่ยมันคือสิ่งที่มีตัวตนนะมันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนขึ้นมาละถามว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดติดมันเราไม่ไปปรารถนาในสรรพสิ่งนั้นที่เป็นตัวตนนั้นเข้าเราก็คงไม่ทุกข์นะเมื่ออยากได้แล้วเมื่อเขาไม่ให้อ่ะเมื่ออยากได้แล้วเขาไม่ให้ถ้าเราไม่ยึดติดเราก็ปล่อยแล้วก็วางนะเหมือนกับการที่ท่านเอาถังน้ำมาถังหนึ่งครับตักน้ำใส่ถังเต็มเลยนะเพราะต้องการจะหอบพี่อยู่เอาไปใช้นะไม่รู้ละจะเป็นระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนไม่ทราบแต่ว่ากำลังจะตักน้ำในบ่อตรงเนี้ยและใส่ถังนะท่านก็ตวงใส่เสร็จจนเต็มล้นเลยสมมติว่าน้ำหนักตัวของท่าน45กิโลกรัมน้ำที่อยู่ในถังที่ท่านตวงไว้จนเต็มแล้วเนี่ยมันหนัก100กิโลกรัมถ้าท่านต้องการจะได้น้ำและปรารถนาจะได้น้ำมากๆด้วยมีความปรารถนาสูงสุดพูดภาษาชาวบ้านก็คืออยากสุดๆแล้วครับว่างั้นเถอะนะแต่ต้องหิ้วมันนะเอากลับไปบ้านเองถามว่าผมถามว่าถึงแม้ท่านอยากได้มันมากๆเพราะน้ำมีประโยชน์มากที่บ้านท่านอาจจะขาดแคลนน้ำพอท่านใช้มือของท่านหนึ่งข้างยกกระแป๋งใบนั้นขึ้นมาปรากฏว่าน้ำมันหนักตั้ง100กิโลกรัมหนักกว่าน้ำหนักตัวของท่านเกือบเท่าตัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ท่านจะใช้มือข้างเดียวยกขึ้นมาแล้วพามันเดินกลับบ้านไหวเป็นไปไม่ได้ท่านก็เลยใช้วิธีใหม่เอาละฉันยังอยากได้มันอีกฉันก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งของฉันนะช่วยกันจับแล้วก็ยกมันขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับท่านต้องใช้พลังมากกว่าอีกนะมากกว่าตะกี้อีกครับท่านก็จะสามารถยกขยับกระแป๋งที่ใส่น้ำหนัก100กิโลกรัมซึ่งมากกว่าน้ำหนักตัวของท่านเกือบเท่าตัวขึ้นมาได้แต่ท่านผู้ฟังครับพอท่านยกมันขึ้นมาแล้วท่านก็พยายามที่จะหิ้วมันประคองมันพาเดินกลับไปบ้านแต่ปรากฏว่าท่านก็เจอปัญหาอีกครับท่านผู้ฟังครับเจออะไรครับเจอปัญหาตรงที่ว่ายกขึ้นมาได้ก็แค่ก้นกระแป๋งนั้นสูงพ้นพื้นมาน้อยเดียวเท่านั้นเองครับและขณะที่ท่านพยายามจะเดินเก๊ะเก๊ะกังๆเพื่อประคองถังที่มีน้ำเต็มกระแป๋งที่มีน้ำเต็มน้ำหนัก100กิโลกรัมนั้นเอากลับไปบ้านระยะทางห่างพอสมควรครับเดินไปได้นิดเดียวครับนะท่านก็ต้องวางถังใบนั้นลงใช่ไหมครับท่านวางถังใบนั้นลงแล้วก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วครับว่าเอ้ยเมื่อมัน100กิโลกรัมเนี่ยเต็มกระแป๋งเต็มกระป๋องเนี่ยฉันหิ้วกลับบ้านไม่ไหวขนาดใช้2มือแล้วก็ยังไม่ได้ถ้าหากว่าท่านยังอยากจะได้น้ำในถังนั้นอีกผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ
่านเนี่ยยังจะยืนยันที่จะค่อยๆยกค่อยๆหิ้วไปแบบนี้โดยไม่ยอมปล่อยมือไม่ยอมวางมือไปจากกระแป๋งน้ำใบนั้นหรือเปล่าหรือท่านจะใช้วิธีใหม่นะเทมันออกซะบ้างเอาเท่าที่ตัวเองพอจะหิ้วได้เอาไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับผมยกตัวอย่างตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าไอการที่ท่านมีการยึดติดคืออยากได้ใคร่มีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเมื่อท่านอยากได้และไม่ได้เพราะมีคนอื่นเป็นอุปสรรคหรือมีเงื่อนไขบางอย่างเป็นอุปสรรคทำให้ท่านเอามันไปไม่ได้คว้ามันมาเป็นเจ้าของครอบครองไม่ได้เนี่ยความทุกข์มันเกิดครับท่านผู้ฟังครับมันความทุกข์มันเกิดตรงที่ว่าท่านไปดื้อรั้นดันทุรังยังยึดติดในสิ่งนั้นอยู่เหมือนกับยังดื้อรั้นดันทุรังพยายามจะหอบหิ้วกระแป๋งน้ำหนัก100กิโลกรัมนั้นเพื่อจะพยายามหิ้วมันกลับบ้านของท่านให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากนักหนาถ้าเป็นในเรื่องทางโลกในการยกกระแป๋งน้ำผมเชื่อว่าท่านจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คือวางมันแล้วก็ไม่เอาเลยแต่ถ้ายังอยากได้มันอยู่อีกท่านจะใช้วิธีใหม่คือเทมันออกไปเสียบ้างถ่ายมันออกไปเสียบ้างแล้วค่อยๆ ยกเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าจะให้มันเหมือนกับในชีวิตจริงท่านเป็นคนอยากรวยอยากได้ใคร่มีคืออยากรวยสมมุตินะครับการอยากรวยนี่ก็เหมือนกันมันทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันอยากรวยมากก็เลยขยันทำงานมากแต่ขยันแทบเป็นแทบตายก็ไม่รวยกับเขาได้สักทีคือแค่พอมีพอกินถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักคำว่าพอนะคืออยากที่จะรวยและขยันนะขยันนะทำงานหนักมากกว่าปกติเผลอๆสังขารก็เป็นทุกข์อีกครับเพราะทำแล้วโหลดร่างกายมันรับไม่ไหวไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ได้นอนอย่างพอเพียงนะบางทียามกินไม่ได้กินยามนอนไม่ได้นอนไม่ใช่ เวลาทำงานก็ลืมกินนะแล้วเวลากินก็กินน้อยๆเพราะขี้เหนียวคือเขียมอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ทำนำทุกข์มาใส่ตนเองเป็นเพราะเราอยากที่จะรวยนะเราก็เลยทำตัวอย่างนั้นนี่กายก็ทุกข์นะฮะจิตก็ทุกข์แล้วท่านผู้ฟังครับมันยังทุกข์ไหมครับถ้าหากว่าท่านยังยึดติดกับความอยากรวยอยู่อย่างนั้นไม่ยอมวางเหมือนกับวางกระแป๋งน้ำสักชั่วคราวแล้วก็มาทอดถอนใจแล้วคิดใหม่ทำใหม่ว่าฉันยังจะพยายามเอาน้ำ100กิโลกรัมในกระแป๋งนี้เพื่อจะหิ้วต่อไปให้ได้อยู่หรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะวางมันลงแล้วก็ค่อยๆหาวิธีใหม่ว่าเราเอาไปเฉพาะแค่เราเอาได้ก็พอแล้วดีไหมถ้าเราสามารถหิ้วกระแป๋งน้ำไปนะแล้วน้ำน้ำหนักประมาณสัก60กิโลกรัมเราก็ยังจะได้น้ำแล้วก็ความทุกข์ของเราก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างมากมายถูกไหมครับท่านผู้ฟังที่มันไม่เกิดขึ้นคือความทุกข์อย่างมากมายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราทำได้จิตใจของเราก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดติดสิ่งใดนะเช่นเห็นในสิ่งนั้นเราไม่บอกว่าสวยหรือไม่สวยคำว่าเห็นแล้วสวยนั่นแสดงว่าเราไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นเข้าพอเรายังยึดติดกับมันว่ามันมีตัวตนมีรูปลักษณ์งดงามสวยงามใจกันนี้สวยมากถ้าจิตยังไม่วางความสวยตรงนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าไม่ได้มองก็ต้องเป็นทุกข์ละถ้าไม่ได้ดมไม่ได้จับไม่ได้คลำก็เป็นทุกข์ละหรือแต่ใจมันเตลิดเปิดเปิงไปกว่านั้นถ้าแจกันนั้นไม่ใช่แจกันของเราไม่ใช่แจกันดอกไม้ที่บ้านเราเราเกิดไปอยากได้ของเข้าๆล่ะทุกข์อีกเป็นละครับคันนี้ก็ดูไม่จืดเลยนะครับเหมือนกับคนบางคนที่ขี้ลักขี้ขโมยนะครับเผลอหยิบนะครับใช้มือไม่ถูกต้องอันเนี้ยเป็นบาปอยู่เหมือนกันนะไปตามบ้านคนหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆไม่ต้องเอาลึกนะครับต้นไม้กระถางหนึ่งอยู่หน้าบ้านเขาตัวเองเดินผ่านไปเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากมีดอกสวยเช่นเป็นกุหลาบนะเป็นดอกกุหลาบสีดำนี่อันนี้สมมุตินะครับท่านผู้ฟังเป็นกุหลาบสีดำเราเดินผ่านไปเราอาจจะเป็นตัวเราหรือใครก็ตามไปเห็นดอกกุหลาบสีดำโอ้แม้เป็นดอกไม้ที่เรารู้เลยว่ามันหาดูยากนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นดอกกุหลาบสีดำตามธรรมชาติอย่างนี้เลยโอ้โหแปลกดีมากความรู้สึกว่าไอ้ดอกกุหลาบดอกนี้หรือกอกุหลาบในกระถางกอนี้มันมีค่ามากเลยเจ้าของบ้านเขาเอามาตั้งโชว์ปลูกไว้หน้าบ้านโอ้โหเห็นแล้วอยากดูนานๆเนี่ยความอยากมันมาแล้วนะครับอยากดูนานๆการอยากดูดอกกุหลาบสีดำดอกนั้นนานๆนั่นแสดงว่าไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของดอกกุหลาบดอกนั้นแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะไอ้กุหลาบดอกนั้นกลายมาเป็นมีตัวตนขึ้นมาละเราก็เลยอยากดูนานๆพออยากมองนานๆแล้วก็อยากเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมฮะความอยากดูใกล้ๆนั้นเป็นเพราะเราไปยึดติดดอกกุหลาบดอกนั้นในอัตตาตัวตนของมันนั่นเองพอไปดูใกล้ๆปั๊บอยากเอามือไปลูบอยากเอามือไปคลำ
ดยไม่รู้หรอกว่าเจ้าของก็หวงแหนนักหนาและดอกกุหลาบกับมือคนเนี่ยนะมือซนมือบอลเนี่ยถ้าเอามือไปแตะมันไม่ดีดอกมันกลีบดอกมันก็ช้ำนะเดี๋ยวมันก็เหี่ยวก็เฉาหรือทำให้ของเขาเสียหายอะไรแบบนี้ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเขาหวงหรือไม่หวงพอไปดูใกล้ๆนะเห็นว่าเขาวางไว้หน้าบ้านก็เอามือไปลูบไปคลำ มันยิ่งกว่ากำมะหยี่ซะอีกนะเนี่ยกุหลาบสีดำเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยก็ว่าได้มันมีกลิ่นหอมไหมวะหรือกลิ่นมันเป็นยังไงความอยากรู้อยากเห็นก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับทำไงครับอยากรู้ว่าหอมหรือไม่หอมหรืออยากรู้ว่ามีกลิ่นเป็นอย่างไรเอาจมูกเข้าไปดมเชียวครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไอ้ดอกกุหลาบสีดำดอกที่ว่าเนี่ยกลิ่นก็มันมีพิษนะครับความอยากของเรามันพาจนมันพาเราจนใช่ไหมครับคุณฟังมันพาให้เราเกิดทุกข์อีกแล้วครับเพราะถ้าเราไปดมกลิ่นที่มันเป็นพิษเข้ามีปัญหาแน่หรือถ้าไปดมกลิ่นที่เราแพ้เราก็จามฮัดเชยฮัดเชยก็กลายเป็นสุขภาพสังขารมีปัญหาเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาอีกแค่นั้นไม่พอครับถ้าเกิดดมกุหลาบสีดำดอกนั้นแล้วหอมชื่นใจสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาในการยึดติดกับอัตราตัวตนของดอกกุหลาบดอกนั้นที่ยิ่งยึดมันมั่นคงขึ้นครับความมีตัวตนของดอกกุหลาบสีดำนั้นจะชัดเจนขึ้นเพราะได้ดมกลิ่นแล้วหอมครับเอามือสัมผัสก็นุ่มดุจกำมะหยี่เห็นสีดำแล้วโอ้โหแปลกมากกุหลาบที่มีสีดำความอยากขั้นสูงสุดที่ปลอดมันแทบแตกก็คืออยากได้ครับท่านผู้ฟังครับอยากได้เป็นเจ้าของครับถ้าอยากได้เป็นเจ้าของคิดต่อไปว่าเอ้ยถ้าขอเขาก็ไม่ให้แน่ถ้าซื้อท่าจะแพงนะมีวิธีเดียวครับก็เด็ดเลยครับคือลักไงครับนี่คือกระบวนการหรือแผนที่ความคิดของคนที่ใช้จิตเป็นตัวนำเพื่อจะพาตนเองไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผิดบาปคนที่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองทำอะไรตามใจอยากของตัวเองมันมีแผนที่ของการแสดงออกของจิตที่จะขับเคลื่อนมาสู่การแสดงพฤติกรรมภายนอกคือการลักการโลภอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธที่เขาไม่ให้โกรธที่ไม่ได้ความโลภคือความอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะหรือความหลงไหลงมงายอย่างไร้เหตุผลคือขาดสติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการหลงยึดติดในอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมของตัวเราทั้งสิ้นเห็นไหมฮะถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเราได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราได้ลิ้มรสก็สักแต่ได้ว่าลิ้มรสนะรู้ว่าแค่อะไรเป็นอะไรปัญหาทั้งหลายที่จะนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางอารมณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ในจิตใจของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นและแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะพลอยมีความสุขคือไม่ต้องไปทุกข์ตามเราไปด้วยนี่คือปัญหาของมนุษย์เราในสังคมปัจจุบันที่เกิดจากการยึดติดในอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใช้อายตนะตัวเองไม่ถูกต้องความทุกข์ก็เลยบังเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังพูดไม่จบนะยังไม่ลึกเท่าที่เราต้องการนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็แม้กระทั่งจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในเมื่อมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ต้องมีใครถามว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องมีใครถามว่าสวยหรือไม่สวยมันตอบของมันเองมันสั่นสะเทือนเป็นการปรุงแต่งของมันขึ้นมาเองอย่างเนี้ยมันจึงนำพามนุษย์เราทั้งหลายไปสู่อารมณ์หยาบๆรายวันคือจำพวกโลภโกรธหลงนะใน3หมวดเนี้ยอย่างที่เรารู้ๆกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาของท่านผู้ฟังนั้นท่านดูแลจิตใจของท่านท่านระมัดระวังอารมณ์หยาบๆรายวันของท่านกันอย่างไรครับเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมหลายคนหรือเปล่าครับลูกศิษย์ผมหลายคนนะฮะปฏิบัติจิตประพฤติตนนะด้วยการเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะดูแลจิตของตัวเองอีตอนที่มันเกิดผลผลิตทางจิตคือผลกรรมของจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์หยาบๆขึ้นมาแล้วเขาค่อยมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขและขจัดขัดเกลามันอีตอนนั้นครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมจะใช้คำกล่าวสั้นๆว่าเขามีหน้าที่ประพฤติธรรมด้วยการรอคอยที่จะแก้ไขนิสัยทางอารมณ์ของตัวเองคอยที่จะแก้ไขอารมณ์ขยะอารมณ์หยาบๆรายวันของตัวเองที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาเมื่อใดเขาก็พยายามจะเอาธรรมะเข้าข่มเอาจิตที่แข็งแกร่งเข้ามาใส่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยคืนสติขึ้นมาได้แล้วก็จะได้ละวางอารมณ์หยาบๆซึ่งเป็นอารมณ์ขยะตรงนั้นไปพอละได้แล้วพฤติกรรมขยะมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาอีกท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าอารมณ์ขยะรายวันของมนุษย์เรานั้นที่เป็นโลภเป็นโกรธหรือว่าหลงก็ตามมันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักและนำมนุษย์อย่างเราๆไปสู่การแสดงออกคือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นๆจำนวนมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันน่าจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแทนที่จะมีทางเดียวในที่นี้ผมอยากจะเสนอทางที่สองดีไหมครับแทนที่เราจะปล่อยให้อารมณ์ของเรานะมันเกิดขึ้นในด้านลบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาซะก่อนแล้วค่อยมาย้อนหาหนทางแก้ไขมันเนี่ยขจัดมันนะเรามาใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเสียจะดีกว่าไหมครับนี่คือทางเลือกใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมมันจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ท่านเห็นทีจะต้องเลือกเสียแล้วล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นนอกจากเป็นการเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมเพื่อทำให้ตนเองนั่นและก็เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมีความสุขกายและสุขใจรวมกระทั่งถึงมีความสุขทางจิตวิญญาณโดยมีมรรคผลสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือนิพพานถูกต้องไหมครับนิพพานก็คือการดับการเกิดดับทั้งปวงนั่นหมายความว่าหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดนะนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของผู้ประพฤติธรรมถูกไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านจะประพฤติธรรมด้วยการปล่อยให้จิตของท่านมันเตลิดเปิดเปิงปล่อยให้จิตของท่านมันแปดเปื้อนไปด้วยขยะทางอารมณ์คือความโกรธความโลภความงมงายลุ่มหลงอะไรต่างๆแล้วท่านค่อยหาวิธีมาโมดิฟายภาษาฝรั่งเรื่องอย่างนั้นก็คือมาชำระมันเพื่อให้ว่างไปจากโลภโกรธหลงตรงนั้นซะทันทีที่อารมณ์มันเกิดไม่ว่าจะเกิดแป๊บเดียวแล้วดับได้หรือเกิดนานมากเหมือนกันกว่าจะดับได้นะมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันก็ไม่ต่างกันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่านิสัยทางจิตของท่านถ้ามีสิ่งเร้าที่เป็นด้านลบ
หรือมีสิ่งยั่วยุความอยากความไม่อยากอะไรขึ้นมาท่านก็พร้อมจะสั่นสะเทือนจิตใจของท่านเป็นอารมณ์หยาบๆคืออารมณ์ขยะรายวันขึ้นมาได้เมื่อนั้นนั่นแสดงว่าสุขภาพจิตของท่านไม่สมบูรณ์ซะแล้วล่ะครับสุขภาพจิตของท่านป่วยนะครับท่านมีอาการป่วยทางจิตซะละคำว่าป่วยทางจิตแปลว่าจิตไม่ใสพิสุทธิ์จิตไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกแต่กลับไปสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ขยะคือโลภโกรธหลงตรงนี้มันไม่ใช่คุณสมบัติที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของเราท่านๆซึ่งเขาเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเร้นอยู่ในกายสังขารอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านหรอครับมันคำว่าโลภโกรธหลงเนี่ยถ้ามันยังเกิดขึ้นอยู่ในจิตเราถึงแม้เกิดได้และท่านก็ดับได้เกิดทีไรก็ดับได้ทุกทีเขาเรียกว่าเกิดและดับเกิดและดับท่านไม่สามารถจะทำให้อารมณ์หยาบๆรายวันของท่านมันนิพพานออกไปจากสภาวะจิตของท่านได้ท่านก็ไม่ก้าวหน้าแล้วนะครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเพียงแต่ว่าท่านจะรู้สึกมีความสุขจิตใจจะผ่องใสเมื่อใดที่ท่านสามารถเอาชนะความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงในจิตใจของท่านในขณะนั้นๆได้เพียงแค่เท่านั้นเองครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถดับมันได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าดับมันได้อย่างสิ้นเชิงแปลว่าเมื่อไม่โกรธอีกแล้วก็จะต้องไม่โกรธใครอีกตลอดไปจิตของท่านจะต้องไม่รู้จักคำว่าโกรธอีกตลอดไปเนี่ยหรือความโลภก็เหมือนกันถ้าท่านสามารถดับมันได้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ในวันต่อไปหรือในนาทีต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จิตของท่านก็จะต้องไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เรียกว่าความโลภนั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็รอให้โกรธซะก่อนแล้วค่อยดับโกรธรอให้โลภซะก่อนแล้วค่อยดับโลภรอให้งมงายลุ่มหลงซะก่อนแล้วค่อยมาดับความงมงายลุ่มหลงของตนเองอย่างเนี้ยความก้าวหน้าในการยกระดับสภาวะจิตของท่านไปสู่จิตที่สูงขึ้นคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ช้าหรือเป็นไปได้ยากแล้วก็แน่นอนครับชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นนะอายุของเรามีหลายขวบปีก็จริงแต่แสนสั้นยิ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบกับความวิปริตผิดปกติของจิตเราที่ต้องใช้เวลาในบทบาทของการเป็นมนุษย์แก้ไขและเยียวยาด้วยตัวของเราเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้คือสิ่งสำคัญทางเลือกใหม่ที่ผมเรียนนำเสนอต่อท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการในวันนี้ก็คือว่าให้เราเรียนรู้ที่จะป้องกันมันไม่ให้เกิดดีไหมครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งครับถามผมว่าอาจารย์คะเราเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขความโกรธของเราได้ยังไงผมก็เลยตอบเป็นคำแสลงให้ฟังนะครับว่าก็อย่าโกรธสินะก็อย่าโกรธสิเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมตอบเช่นนั้นที่ตอบเช่นนั้นเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาอารมณ์โกรธที่ค้างหยุดในจิตของเราในขณะนั้นถูกต้องไหมครับเพราะมันคือความทุกข์ครับเราสามารถจะหลีกเลี่ยงการโกรธได้ด้วยการไม่โกรธนะครับไม่ใช่รอให้โกรธแล้วค่อยมาแก้ไขนะนั่นคือสิ่งที่อยากจะสอนลูกศิษย์ตัวเองไปเท่านั้นเองครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองครับว่าสาเหตุที่เราโกรธใครคนนั้นเพราะเหตุอะไรครับถ้าเราโกรธเขาเพราะเขาทำไม่ถูกใจเรานะนั่นแสดงว่าสาเหตุแห่งการโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานั้นเป็นเพราะเราเป็นคนถือเขาถือเรานั่นเองครับหาเหตุให้พบสิครับเราโกรธเขาเพราะเขาทำไม่ถูกใจเรานั่นแสดงว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เราโกรธเขาคือการถือเขาถือเราครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้ว่าเหตุเกิดจากตรงนี้เราก็ดับเหตุซะสิครับก็ดับการถือเขาถือเราซะสิหลายคนถามว่าเอ้าอาจารย์แล้วจะดับการถือเขาถือเราตรงเนี้ยในการโกรธเขาที่เขาทำไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราเนี่ยเราจะดับยังไงเราจะต้องถามตัวเราว่าการถือเขาถือเราตรงเนี้ยมันมีสิ่งที่ชวนคิดอยู่มุมหนึ่งไหมมุมไหนครับก็มุมที่ว่าเราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานนั่นเองครับเราเอาตัวเขาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าทำไมเขาถึงทำกับตัวเราอย่างนี้เพราะตัวเราเองรู้ว่าการทำแบบนี้ไม่ดีเรายังไม่เคยทำกับใครเรายังไม่เคยเห็นใครเขาทำกับเรามาก่อนมีแต่เธอคนเดียวเนี่ยมาทำกับฉันเนี่ยฉันก็เลยโกรธ
หรือไม่เคยเห็นเธอทำแบบนี้กับฉันมาก่อนพอเธอมาทำแบบนี้กับฉันเข้าซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันเลยยอมรับไม่ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังจะต้องวิเคราะห์หาเหตุให้พบแต่หลายคนบอกอาจารย์ขณะที่มันกำลังโกรธเนี่ยมันหาเหตุหาผลอะไรกันได้ง่ายๆล่ะนี่สิครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาทางอารมณ์คือความโกรธการที่เราจะใช้สติปัญญาหาเหตุผลนะถูกปิดมิติเลยครับพูดง่ายๆคือเวลาโกรธแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถจะสื่อสารกับจักรวาลได้แล้วล่ะครับคือไม่สามารถจะพูดกับใครจะสื่อสารทางจิตทางกายกับใครได้อีกแล้วเพราะมันไม่มีเหตุผลครับมันไม่มีปัญญาครับมันมีแต่อารมณ์อย่างเดียวซึ่งมันไม่รู้เรื่องครับถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้เหตุผลมันตรงเนี้ยครับผมจึงบอกว่าป้องกันไม่ให้โกรธดีกว่ารอให้โกรธแล้วค่อยมาแก้ไขความโกรธนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้ามันโกรธแล้วเนี่ยคนอื่นช่วยเราไม่ได้ครับมีวิธีเดียวที่เราจะสามารถดับโกรธตัวเราได้ก็คือการไม่โกรธนั่นแหละถามว่าทำยังไงที่เราจะไม่โกรธท่านผู้ฟังครับตั้งแต่โบราณสอนกันมาจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อคนเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่ว่าโลภโกรธหรือหลงงมงายก็ตามมนุษย์จะต้องเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าอารมณ์ของมนุษย์เมื่อมันพลุ่งพล่านขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับมีแรงดันนะครับถ้าไม่ให้แรงดันมันสูงอยู่ข้างในต้องหาทางเจาะรูให้มันระบายออกครับท่านผู้ฟังครับเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราต้องระบายออกครับแต่ทีนี้ช่องทางการระบายออกหรือวิธีการระบายออกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันมนุษย์เราส่วนใหญ่หาทางระบายออกกันอย่างมักง่ายครับเช่นสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งหรือเราโกรธสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งโกรธจัดเลยนะครับถ้าเราจะหายโกรธเพื่อที่จะมาใช้เหตุผลอะไรต่ออะไรต่างๆในภายหลังได้ในยามที่โกรธหายคลายโกรธและมีสตินะนั่นก็คือการระบายความโกรธระบายเอากับใครครับ

ช่นบางทีผัวเมียทะเลาะกันนะสามีโกรธภรรยาภรรยาโกรธสามีนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ได้นะหาทางออกกันไม่ได้หันไปเห็นลูกๆนั่งเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่มันรู้สึกขวางหูขวางตานะก็เอาอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไประบายใส่ลูกแทนนั่นหมายความว่าหาทางออกให้กับตัวเองบางคนนะครับมีปัญหาครับนะมีปัญหาอะไรโกรธโมโหใครสักคนนึงแต่รู้ว่าไปทำเขาไม่ได้กลัวติดคุกหรือกลัวเขาทำตอบหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ไปทำลายของแทนนะครกปลิวตะหลิวบินนะเตะข้างฝาเตะประตูนะทุบหน้าต่างทุบจานเขี้ยงชามเขี้ยงช้อนอะไรแบบนี้ครับนะเขาเรียกว่าเป็นประเภทก้าวร้าวคือ aggressive ภาษาฝรั่งเรียกว่าอย่างนั้นก็เป็นงานไปนั่นก็คือการหาช่องทางออกเพื่อการหารูรั่วเพื่อระบายความกดดันอยู่ข้างในมันคนที่มีความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงมันก็ไม่ต่างกันกับแรงดันในลูกโป่งที่มันมีพลังสูงมากถ้ายังปล่อยให้มันดันไปเรื่อยๆลูกโป่งแตกได้แน่ก็ต้องหาทางออกหาทางเจาะหาทางชัยเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่เป็นธรรมดาสากลเลยที่เราจะเห็นมนุษย์เราเวลาโกรธใครก็จะระบายวิธีการระบายบางคนก็ใช้ปากบางคนก็ใช้กำลังใช่มั้ยฮะประทุษร้ายซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความไม่งามท่านผู้ฟังครับเราก็ยังมีเหลือทางออกอีกทางนึงครับทางออกของการระบายอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวเองในขณะนั้นให้มันคลายลงเพื่อจะทำให้เราสามารถคืนสติขึ้นมาเพื่อจะใช้ปัญญากับเขาอย่างมีเหตุมีผลกันได้บ้างนะมันจึงจะสง่างามในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงชีวิตประจำวันของท่านในวันนั้นก็จะมีความสุขคือทุกข์ได้ไม่นานนะก็สามารถจะข้ามผ่านความทุกข์ตรงนั้นได้นั่นก็คือต้องรู้จักปลงครับท่านผู้ฟังครับหาทางออกด้วยการระบายไปทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายเข้าของให้เสียหายนั่นมันไม่องอาจไม่สง่างามครับแล้วถามว่าการปลงทำยังไงครับตั้งแต่โบราณนะครับเขาก็จะสอนกันให้รู้จักปลงอย่างเช่นอนิจจังไม่เที่ยงยุบหนอพองหนอจางหัวมันเถอะนะวันพระไม่ได้มีหนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นคือการหาหลักยึดครับอะไรก็ได้มาเป็นหลักยึดของจิตใจเพื่อทำให้เกิดสติทางวิญญาณขึ้นมาในฉับพลันบัดดลเพื่อจะทำให้ตัวเราเองนั้นพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากการที่จิตของเราเสียสมดุลทางอารมณ์ไปมากมายในขณะนั้นนั่นก็คือวิธีการหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อใดที่ท่านโกรธสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านดับโกรธได้มีสองสิ่งครับให้ท่านเลือกเอาครับถ้าจะเลือกสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นก็ต่อไปแล้วก็จะเป็นกรรมทางอารมณ์ของตัวเองที่จะต้องแก้ไขกันในภพชาติต่อไปในภพชาติหน้าอีกเมื่อต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นก็คือต้องหาทางระบายอารมณ์นะซึ่งส่วนมากแล้วมันจะเป็นความชั่วนะครับมันจะเป็นพฤติกรรมขยะหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สังคมเขาบอกว่าชั่วนั่นเองนะผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมช่องทางนี้ถูกปิดสำหรับเรานะครับไม่ใช่ทางเลือกสำหรับเราละเหลือทางเลือกเดียวก็คือต้องรู้จักปลงครับปลงนะต้องรู้จักปลงแต่คำว่าปลงเนี่ยนะก็คงจะต้องหาคำดีๆหาคติพจน์ดีๆนะมาใส่ไว้ในจิตใจที่เรียกว่ามโนธรรมนะครับถ้าต้องเติมเต็มเอาไว้เหมือนกันเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ให้กับตนเองแล้วแต่ว่าท่านจะหยิบฉวยอะไรเอาไว้นะครับเช่นรู้จักแพ้รู้จักพอรู้จักยอมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือทางออกอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราปลงได้ครับยอมไม่เป็นไรเขาเป็นคนชั่วเขาทำกับเราแล้วนะเขาก็ชั่วเราเป็นคนที่ถูกกระทำเราไม่ชั่วและถ้าเราให้อภัยเขาไม่เอาเรื่องเอาความเขาเรายิ่งเป็นคนดีที่หนีความเป็นคนชั่วของเขาไกลออกไปนั่นแสดงว่าเขายิ่งชั่วเข้าไปใหญ่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือจะท่องว่าไม่เป็นไรความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้นะเขาทำไม่ดีกับเราเขาก็ชั่วเองถ้าเขาทำดีกับเราเขาก็ดีกับเราเองอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็จะต้องหาทางออกเพื่อที่จะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กับจิตใจตัวเองเหมือนกันนะครับคือการรู้จักให้กำลังใจตัวเองความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้กับจิตใจของตัวเองถ้าท่านทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตใจของท่านก็จะเหมือนต้นไม้ครับมันจะเจริญเติบโตและงอกงามนะมันเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมั่นคงก็เหมือนกับจิตใจของท่านจะเป็นจิตใจที่งดงามมากขึ้นจิตใจของท่านก็จะหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นสามารถยืนอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่หลากหลายสามารถจะอยู่ท่ามกลางเงื่อนไขด้านลบมากมายได้อย่างมั่นคงและหนักแน่นสมความปรารถนา

ของท่านล่ะครับเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมอย่างท่านก็จะมีความโชคดีมากกว่าคนอื่นนั่นก็คือมีความสุขเหนือคนอื่นๆได้อย่างสบายๆเพราะท่านหมั่นเพียรปฏิบัติตนเองด้วยการดูแลจิตใจคือดูแลอารมณ์ของตัวเองอย่างนี้นะท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะหยุดอยู่เพียงแค่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการปลงนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทำให้จิตใจสงบอย่างเดียวมันก็คงไม่พอเพราะว่าจิตของเราก็ยังมีโอกาสจะสั่นสะเทือนและเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เมื่อใช้อายตนะทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวในยามตื่นผมจึงอยากเรียนชี้แนะช่องทางอีกช่องทางหนึ่งสำหรับท่านที่จะสามารถทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขทางอารมณ์ได้มีความสุขทางจิตใจได้ถามว่ามันมีช่องทางไหนเหลืออีกเหรอก็แนะนำกันมาเยอะแล้วเนาะก็มีครับผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าจิตของมนุษย์เราโดยเฉพาะจิตปัจจุบันนะที่เราใช้มันในการสั่งการหรือเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเราเนี่ยฮะนะในการที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆเราจะต้องใช้จิตของเราเป็นตัวขับเคลื่อนเราจะต้องใช้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่โดยตลอดเนี่ยครับเราจะต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นแท้จริงแล้วเราถูกกำหนดให้ใช้จิตของเราทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5รวมกระทั่งถึงจิตที่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองได้เพื่อให้เกิดการนึกเกิดการคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จิตก็ถูกกำหนดให้สั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้เกิดเป็นอาการแสดงออกหรืออาการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงความเป็นจริงตรงนี้ซึ่งเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ผมอยากจะกราบเรียนความลับเบื้องหลังมิติโลกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่าเมื่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราและก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆของการออกรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเราอยากจะเรียนว่ารูปธรรมทางพลังงานทางจิตวิญญาณเมื่อมาปฏิสนธิทางวิญญาณกับเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเจ้าทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์ของแม่หรืออยู่ในครรภ์ของมารดานั้นก็จะได้รับโอกาสได้รับอนุญาตให้แบ่งภาครูปธรรมทางพลังงานของตนเองออกมาเป็นจิตอีกตัวหนึ่งครับจิตวิญญาณแบ่งภาคตนเองออกมาเป็นจิตอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าจิตปัจจุบันซึ่งท่านทั้งหลายเคยชินและคุ้นหูกันกับคำว่าจิตหยาบนั่นเองครับมันจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเพื่อให้ทำหน้าที่รับรู้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายนอกเพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั้นที่เร้นอยู่ข้างในเหมือนเสมือนหนึ่งถูกกักขังให้เร้นอยู่ข้างในครับจิตวิญญาณจะไม่สามารถมองเห็นอะไรภายนอกได้ไม่สามารถได้ยินสรรพสำเนียงอะไรภายนอกได้ไม่สามารถจะรับรู้รสชาติรับรู้กลิ่นอะไรได้เพราะเร้นอยู่ข้างในแต่จิตวิญญาณนั้นจะมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นร่วมกันกับอายตนะทั้ง5ที่เป็นเครื่องมือของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่จิตวิญญาณนั้นได้ให้อาศัยและได้ให้อนุญาตให้ทำหน้าที่แทนตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตปัจจุบันรู้หน้าที่ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรคำว่าจิตปัจจุบันก็คือตัวตนของความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นแหละครับตัวตนของความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นแหละครับต้องรู้ต้องมีสำนึกรู้ว่าจิตปัจจุบันของท่านน่ะเห็นสักแต่ว่าเห็นนะแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะครับให้รับรู้ดูเห็นเท่านั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งเป็นความอยากหรือไม่อยากนะส่งข้อมูลที่ตัวเองได้รับผ่านสายตาที่ตัวเองได้เห็นผ่านช่องหูที่ตัวเองได้ยินผ่านการสั่นสะเทือนที่ปลายลิ้นเป็นรสชาติทั้งหลายที่ถ่ายทอดไปสู่จิตนะแล้วก็สู่สมองแค่นั้นก็พอครับเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ที่จะปรุงแต่งว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเห็นคนขอทานเนี่ยนะจิตวิญญาณเขาให้เราเห็นคนขอทานแล้วจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่อะไรโดยเฉพาะคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกถ้าเห็นขอทานแล้วจิตหยาบของเรานะรับรู้ว่านั่นคือขอทาน
แล้วทำจิตว่างๆตรงนั้นจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาเพื่อจะพาให้จิตปัจจุบันของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปพร้อมกันคือเห็นแล้วเมตตาเห็นแล้วสงสารอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือโปรแกรมของจิตครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันก็คือมีหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นเท่านั้นไม่ใช่มีหน้าที่ปรุงแต่งและเกิดความอยากหรือไม่อยากเอาหรือไม่เอานั่นเท่ากับว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราทำหน้าที่เกินหน้าที่ของตัวเองครับไม่รู้หน้าที่ของตัวเองหน้าที่ตัวเองคือเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องแคร์ด้วยว่าเรายังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะเราจึงจะต้องสั่นสะเทือนตัวเองเพียงแค่รับรู้ดูเห็นแล้วถ่ายทอดข้อมูลไปให้กับจิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเท่านั้นมันการเห็นแล้วอยากหรือไม่อยากจนเกิดอารมณ์โลภโกรธหลงนั่นคือการทำหน้าที่ของจิตปัจจุบันของมนุษย์ที่บกพร่องครับทำหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องต่อหน้าที่อันควรตำหนิแล้วก็เลยเกิดปัญหากันมากมายก็เพราะเหตุนี้แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสำหรับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมานะครับสิ่งที่ยากที่สุดอย่างที่มนุษย์เราทั่วไปมักจะบ่นกันเสมอนั่นก็คือการดูแลจิตใจของตัวเองซึ่งจิตใจของตัวเองนั้นเป็นแก่นของการเป็นมนุษย์เป็นแก่นแท้หรือเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเราเองนั้นเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้โครงสร้างของกระบวนการหลักๆที่จิตทำหน้าที่ร่วมกันกับกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมแล้วก็จิตวิญญาณถ้ารู้ว่า3ส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างไรทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วผมคิดว่ามันอาจจะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะเป็นนายเหนือจิตของตนเองสามารถใช้จิตควบคุมจิตของตนเองให้อยู่กับร่องกับรอยสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์แสดงความน่ารักของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้อื่นซึ่งเป็นมิตรทั้งหลายที่อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างยั่งยืนแล้วเราก็ผมเชื่อว่านะถ้าเข้าใจนะก็คงจะช่วยได้มากทีเดียวครับและก็ปฏิบัติกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมอยากจะขออนุญาตเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความสัมพันธ์ของจิตเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตวิญญาณมันเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่แรกที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับผมเคยกล่าวไว้ในรายการนี้แล้วว่าจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตนเองในการที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้และก็ให้สั่นสะเทือนจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่ตัวเองแบ่งภาคออกมาเนี้ยแทนตนเองในการเป็นคน2มิติคือการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้คำว่าเป็นคน2มิติที่จิตวิญญาณมอบหมายให้กับจิตปัจจุบันได้รับผิดชอบดูแลและทำหน้าที่ก็คือให้จิตปัจจุบันสามารถจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นการกระทำในมิติทางพลังงานที่เราเรียกว่าเกิดอารมณ์รู้สึกเกิดการนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในล้วนๆแล้วก็มีกระบวนการทางพลังงานเกิดขึ้นแต่ว่าสองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปิดมิติไว้มองไม่เห็นมันนะครับนั่นคือมิติทางพลังงานที่เราเรียกว่ามิติของแก่นแท้นอกจากนั้นจิตวิญญาณก็ยังมอบหมายให้จิตปัจจุบันทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการจำได้หมายรู้เป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำทางกายภาพนั่นก็คือในมิติที่2และเป็นการกระทำในทางกายภาพที่ต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเพื่อนร่วมโลกหรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกใบนี้ด้วยกันกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณส่วนจิตวิญญาณนั้นก็คือตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราชายหรือหญิงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือว่าตัวที่เราเรียกว่าตัวสำนึกหรือจิตสำนึกในความเป็นเราในความเป็นเขาในความเป็นคุณในความเป็นสิ่งนั้นในความเป็นสิ่งนี้จิตที่เราใช้อยู่นี้เป็นจิตปัจจุบันครับหรือที่เรียกว่าจิตหยาบนั่นเองครับส่วนจิตวิญญาณของเรานั้นลึกเร้นอยู่ข้างในครับลึกเร้นอยู่ข้างในทำหน้าที่เหมือนเป็นแบตเตอรี่ตัวสำคัญของรถยนต์นะครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะฮะต่อยเครื่องยนต์นั้นชั้นดีมีน้ำมันเติมเต็มครับสตาร์ทไม่ติดนะครับรถยนต์คันนั้นแล่นไม่ได้ครับถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้นที่ได้จากแบตเตอรี่ความมีชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็เช่นกันครับถ้ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีชีวิตไม่ได้ครับกายสังขารนี้หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอาการของสิ่งที่มีชีวิตได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนจะมองข้ามการมีจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และลึกเร้นอยู่ข้างในไม่ได้ครับพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนที่ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองใน2มิติบนโลกเสรีนะบนโลกใบนี้นั้นจะต้องมีสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในครับตัวเราเองยังมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างใน
และเราเองเป็นผู้ได้รับผิดชอบมอบหมายมาจากจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทอดหนึ่งครับเพื่อให้มาทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์นั่นเองครับท่านเห็นภาพชัดหรือยังครับถ้าเราทำความเข้าใจความเป็นมาได้อย่างชัดเจนเช่นนี้ต่อไปนี้คำว่ามีสติอย่างที่เรารับรู้เรียนรู้กันมาข้อหนึ่งประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังสำนึกรู้ได้อย่างนี้ความเป็นคนมีสติของท่านก็จะเพิ่มขึ้นทันทีครับคืออะไรครับคือเมื่อเรารู้ว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานอุตส่าห์เดินทางข้ามมิติจากนอกระบบเข้ามาสู่การปฏิสนธิทางวิญญาณเป็นมนุษย์นะบนภพชาตินี้บนโลกใบนี้เนี่ยก็เพื่อจะต้องมาทำหน้าที่สำคัญบางสิ่งในการในบทบาทของการเป็นคน2มิติบนโลกใบนี้แล้วก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันคือจิตของเราเองที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดเป็นอะไรต่างๆในขณะเนี้ยให้ทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นคำว่าทำหน้าที่แทนแปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายของเราซึ่งเป็นชายหรือเป็นหญิงของท่านผู้ฟังที่นั่งฟังรายการอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นของตัวเราก็คือไม่ใช่เป็นของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเลยครับแท้จริงแล้วร่างกายนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายที่เป็นของท่านที่เราคิดกันเนี่ยนะฮะเป็นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราต่างหากครับไม่ใช่เป็นของเราที่นึกได้คิดได้รู้ได้อยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ฟังก็ค่อยคิดตามนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเองนะตัวเราเองซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์หญิงชายเนี้ยกับจิตสำนึกที่นึกได้คิดได้รู้ได้แสดงออกได้อะไรต่างๆเราเนี้ยมันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงเข้าเราก็ต้องคิดต่อไปให้ได้ว่าเมื่อไม่เป็นของเราแสดงว่าก็ต้องเป็นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเราก็ต้องถามตัวเราเองต่อไปอีกว่าถ้าจิตวิญญาณนั้นเป็นผู้มอบอำนาจมอบภารกิจอันสำคัญให้กับเราซึ่งเราเรียกว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนแสดงว่าเราก็ต้องถามตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องถามตัวเราว่าแล้วจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มอบหมายให้เรารับผิดชอบแทนในการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรเขาต้องการให้เราสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตัวเราเองอย่างไรนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนั้นจะต้องระลึกเสมอว่าถ้าตนเองจะทำสิ่งใดลงไปตนเองก็จะต้องทำไปตามความต้องการของผู้มอบหมายหรือมอบอำนาจให้ใช่หรือไม่ล่ะครับและถ้าตัวเองทำผิดทำพลาดผู้มอบอำนาจให้ตนเองเป็นผู้กระทำก็จะต้องรับผิดชอบในผลกรรมที่ตัวเองกระทำด้วยถ้าเราจะแทรกความจริงตรงนี้เราก็คงจะแทรกได้ว่าการที่จิตวิญญาณของเราเมื่อตายแล้วนะครับเมื่อตายแล้วมนุษย์ตายแล้วจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้นั้นละกายสังขารออกไปจิตวิญญาณนั้นต้องตกนรกหมกไหม้หรือไปนรกชั้นไหนต่อชั้นไหนต้องไปเผชิญชะตากรรมลำเค็ญอย่างไรทั้งที่จิตวิญญาณไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นผู้รับขออภัยครับในฐานะที่เป็นผู้มอบอำนาจให้กับจิตปัจจุบันเมื่อจิตปัจจุบันทำผิดทำชั่วนะฮะการเวียนว่ายตายเกิดหรือการไปลงนรกการไปชดใช้กรรมตรงไหนต่อตรงไหนภพภูมิไหนจิตวิญญาณนั้นก็ต้องรับผิดชอบโดยปริยายจะร้องแรกแหกกระเชออะไรไม่ได้นั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในเป็นผู้ที่น่าสงสารใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้โครงสร้างหลักตรงนี้มันจิตปัจจุบันเนี่ยเวลากายสังขารของมนุษย์ล้มหายตายไปจิตปัจจุบันก็ยังอยู่กับกายนี้แล้วก็แตกสลายกลายเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ต่อไปส่วนจิตวิญญาณนั้นก็จะต้องรับกรรมทั้งหมดที่จิตปัจจุบันในภพชาตินั้นๆเป็นผู้ก่อไว้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงจะต้องมีสำนึกรู้เขาเรียกว่ามีสติทางวิญญาณในเรื่องนี้กันสักหน่อยครับว่าเราจะพูดเราจะคิดเราจะทำอะไรก็ตามนะเราจะแสดงออกในเรื่องของพฤติกรรมใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ก็ต้องนึกถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจหน้าที่ให้ตัวเองได้โลดแล่นในบทบาทของการเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วยว่าถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปเนี้ยมันสอดคล้องต้องกันกับความประสงค์ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราหรือเปล่านะถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างกระจ่างและชัดเจนขึ้นนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง
จิตวิญญาณเปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์ครับแล้วก็จิตปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นคนขับรถยนต์ครับเหมือนกับว่าคนขับรถให้เจ้านายนั่งว่างั้นเถอะนะครับส่วนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายมนุษย์ของเราก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะครับถ้าท่านผู้ฟังนั่งแท็กซี่เป็นประจำคนขับแท็กซี่ก็เปรียบเสมือนจิตปัจจุบันของท่านนะครับส่วนผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะหลังคือตัวท่านก็คือตัวตนแก่นแท้รถแท็กซี่ก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารผมถามว่าถ้าท่านเป็นท่านผู้ฟังโบกรถแท็กซี่แล้วขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่แท็กซี่เขาจะขับรถแท็กซี่ของเขาไปตามถนนรถลัดเลาะเลี้ยวยังไงจะไปไหนตามใจเขาได้ไหมครับถ้าหากว่าเป็นเส้นทางที่ท่านไม่ประสงค์จะไปท่านเป็นผู้โดยสารนะครับแท็กซี่ต้องทำตามความต้องการของผู้โดยสารว่าจะไปที่จุดหมายปลายทางใดอยากจะใช้ถนนเส้นไหนไปอย่างไรคนขับแท็กซี่จะต้องทำตามคือให้บริการผู้โดยสารซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังใช่ไหมครับก็คือตัวท่านเช่นเดียวกันครับเมื่อมาเกิดเมื่อจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมีกายสังขารนี่เป็นเหมือนรถแท็กซี่เขาก็มอบอำนาจหน้าที่ให้กับตัวท่านที่เป็นมนุษย์ที่มีความสำนึกด้วยจิตมนุษย์เนี่ยนะฮะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้แสดงความเป็นผู้มีชีวิตและโลดแล่นไปบนโลกใบนี้จิตปัจจุบันของท่านหรือจิตหยาบของเราเนี่ยก็จะต้องสำนึกรู้ให้ได้ว่าเราจะต้องพาจิตวิญญาณของเราไปทางไหนครับเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้โดยสารเหมือนกับเป็นเจ้าของรถในขณะที่เขาเช่ารถเราอยู่เนี่ยนะหรือในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจิตวิญญาณของเราต่างหากที่เป็นเจ้าของกายนี้เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้จิตปัจจุบันหรือคนขับรถแท็กซี่จะขับไปตามอำเภอใจไม่ได้ขับรถสวิสวาดหวาดเสียวเลี้ยวแรงๆเบรกแรงๆกระเด้งหน้ากระเด้งหลังนะกระตุกไปกระตุกมาทำให้คนที่เช่ารถโดยสารที่นั่งข้างหลังหัวทิ่มหัวขมำนะเมารถเมาราขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าขับไม่เป็นหรือขับไม่ดีก็ทำให้จิตวิญญาณเกิดอาการป่วยทางจิตวิญญาณขึ้นมาต้องไปลงนรกต้องไปซ่อมแซมทางจิตวิญญาณให้มันวุ่นวายท่านผู้ฟังครับนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตปัจจุบันคือจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ของเราท่านที่ฟังรายการนี้อยู่และนึกคิดอะไรต่ออะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเรากำลังทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเปรียบเสมือนคนที่เป็นผู้โดยสารแท็กซี่ที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยเขาต้องการจะให้เราทำอะไรครับมันถ้าผมจะตอบตรงนี้ก็คือจิตวิญญาณต้องการให้ท่านใช้จิตปัจจุบันคือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยครับทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสเพื่อให้ท่านรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเพียงแค่รู้ว่าเห็นอะไรได้ฟังอะไรได้ลิ้มรสอะไรได้สัมผัสอะไรใช่ไหมครับเมื่อรับรู้ตรงนั้นแล้วก็ให้จิตปัจจุบันของท่านหรือจิตมนุษย์นั้นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกไอ้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกเพราะอะไรครับเพราะมันคือความต้องการของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคุณสมบัติหลักๆแล้วของจิตวิญญาณของเราหรือมนุษย์ทุกๆคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีการสั่นสะเทือนทางด้านบวกเท่านั้นครับคือถ้ามีอารมณ์รู้สึกก็จะเป็นแต่ด้านบวกถ้าเป็นการนึกคิดก็เป็นบวกนะคิดด้วยปัญญาก็เป็นบวกแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็เป็นบวกทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับลองสังเกตดูครับคำสอนขององค์พระศาสดาทุกศาสนามีแต่สอนให้มนุษย์รักกันทั้งนั้นครับมีแต่สอนให้มนุษย์รู้จักรักรู้จักให้คือรักให้ได้ให้เป็นครับอดทนอดกลั้นให้อภัยมีเมตตากรุณามุทิตาและก็มีจิตที่เป็นอุเบกขานะมีจิตที่สุขสงบมีปิติมีจิตที่สมดุลอะไรแบบเนี้ยให้เอื้ออาทรต่อกันให้รู้จักให้ทานคือรู้จักการแบ่งปันให้รู้จักเสียสละคือยอมยกให้ทุกสิ่งถ้าจะช่วยให้เขาเกิดประโยชน์และเป็นสุขได้และตัวเองก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคือมีความสุขที่ได้ให้และยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ที่ได้เห็นคนที่เราให้เขาเป็นสุขอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือกุศโลบายอย่างหนึ่งในทางโลกที่พระศาสดาทรงสื่อสอนไว้จริงๆแล้วกลไกในความเป็นมนุษย์ของเราอันประกอบด้วยจิตปัจจุบันคือจิต
สำนึกที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็กายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเราและจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้จักแก่นแท้ของตัวเองน้อยมากนะครับซึ่งรายการธรรมะเพื่อชีวิตจะค่อยๆทยอยมาแนะนำให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อรู้จักตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้มากขึ้นในมุมที่เป็นวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าใจได้ง่ายๆท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วคำตอบตอนนี้หรือแนวคิดของท่านตอนนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกเป็นข้อสรุปสั้นๆในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าเรามีหน้าที่ต้องทำตามความต้องการของจิตวิญญาณของเราความต้องการอย่างแรกก็คือให้ทำหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วตอบให้ได้ว่าสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นตัวเองรู้ดูเห็นอะไรมาและเมื่อรู้ดูเห็นอะไรแล้วถ้าจะสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าสิ่งร้าวก็ได้นะครับจิตใจของท่านหรือจิตปัจจุบันจะต้องมีหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเท่านั้นคลื่นความถี่ด้านบวกที่เป็นอาการของจิตที่จะเกิดขึ้นและสามารถสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้ซึ่งปกติแล้วเขาก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกอยู่แล้วนั่นคือการสั่นสะเทือนเป็นความรักสั่นสะเทือนเป็นความเมตตานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันของเราที่จะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองก็คือสั่นสะเทือนจิตปัจจุบันของเราเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและศึกษาธรรมะทั้งหลายกันมานมนานจึงจะต้องหาคำตอบตัวเองด้วยปัญญาว่าพระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมให้เราได้เรียนรู้กันมานานแล้วว่าทุกคนต้องรักต้องเมตตาต้องรักให้ได้ต้องให้เป็นอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่เมื่อมันเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงสอนให้เราฝึกจิตของเราให้มีรักมีเมตตาใช่หรือเปล่าล่ะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะจิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเพื่อที่จะรวมกับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมและก็สั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้วเนี่ยนะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันท่านผู้ฟังครับถ้าผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำทุกสิ่งได้ตรงกับที่ผู้มอบอำนาจมอบหมายให้กระทำนั่นแสดงว่าผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจล้วนเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันการกระทำใดๆก็ตามของผู้ที่รับมอบอำนาจจึงเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจให้เป็นผู้กระทำด้วยตนเองแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับพูดกันง่ายๆก็คือถ้าจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของความรักความเมตตาเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกได้นั่นก็เท่ากับเหมือนกับว่าเราดำเนินชีวิตอยู่โดยใช้จิตวิญญาณของเราเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของเราเพียงแค่เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วเร้นลึกอยู่ข้างในเท่านั้นเองนี่ก็คือการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสามารถบรรลุบทบาทของการเป็นมนุษย์สามารถบรรลุหน้าที่ทางจิตวิญญาณของท่านได้เห็นไหมครับถ้าหากว่าเรามองในทางกลับกันในความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ที่เราคิดแบบจิตมนุษย์เรารู้สึกกันแบบจิตมนุษย์พอเราเห็นสิ่งใดปั๊บเราบอกว่าสวยเห็นสิ่งใดปั๊บเราบอกว่าชอบนั่นแสดงว่าเราใช้จิตของเราไม่ถูกต้องและเราทำหน้าที่ของเราไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าทำเกินเหตุถูกต้องไหมครับเหมือนไอ้คนขับแท็กซี่ที่เที่ยวพาผู้โดยสารอย่างเราวกไปวนมาไม่ยอมพาเราไปส่งตามเป้าหมายเพราะเขาพอใจจะพาไปไหนเขาก็พาไปนะซึ่งนั่นคือการสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองที่เป็นผู้โดยสารถูกต้องไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นผู้โดยสารอย่างเราก็คงต้องบอกแท็กซี่จอดถามว่าทำไมก็ฉันจะเปิดประตูแล้วลงเดี๋ยวนี้เพราะฉันจะไปที่ที่ฉันจะไปไม่ใช่ให้เธอพาไปเที่ยววนเวียนอยู่แบบนี้แต่จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้น่าสงสารครับถูกขังให้เร้นเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในไม่สามารถร้องแรกแหกกระเชออะไรได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายจึงเป็นความทุกข์ทางจิตวิญญาณที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำแบบนี้กันมาหลายภพชาติแล้วอาจารย์เองก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ความจริงซึ่งเป็นไวยะตรงนี้เอาไว้ด้วยว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านต้องรู้ว่าเพราะเหตุใดพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนให้มนุษย์รักกัน
ช้ความรักความเมตตาแสดงออกและกระทำต่อกันใช้ความอดทนอดกลั้นและรู้จักให้อภัยกันถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาให้ได้นั่นก็คือการที่จิตปัจจุบันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกด้านบวกให้ได้เพราะเป็นคุณสมบัติเดียวของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะสั่นสะเทือนเป็นบวกคือมีความรักความเมตตาได้จิตของเราจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องจิตของเราจะไปปรุงแต่งคือทำหน้าที่จนเกินเลยเกินเหตุเกินผลเกินควรเกินงามไม่ได้เด็ดขาดครับจิตมีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าตาเห็นอะไรจิตของเรามีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าหูได้ยินอะไรจิตของเรามีหน้าที่อย่างเดียวที่จะบอกว่ากายเราสัมผัสอะไรจิตของเรามีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าลิ้นของเรารับรู้รสชาติอะไรไม่มีคำว่าอร่อยไม่มีคำว่าดีไม่มีคำว่าสวยไม่มีคำว่าสุขไม่มีคำว่าทุกข์ครับจิตของเราซึ่งเป็นจิตมนุษย์คือจิตปัจจุบันจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้ต้องว่างไปจากการปรุงแต่งถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของจิตของเราได้อย่างถูกต้องอย่างไม่บกพร่องตามที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมมาตรงนี้นะครับผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านจะสามารถข้ามพ้นสิ่งที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหาที่เราพยายามจะแก้ไขกันมาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างสบายๆระลึกไว้เสมอครับว่าจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของเรานั้นมิใช่ตัวเราที่แท้จริงเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้จะทำสิ่งใดต้องคิดเสมอว่าเฮ้ยจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เขาเห็นด้วยไหมเขาพอใจจะให้เราทำเช่นนี้ไหมถ้าทำเช่นนี้แล้วเขาจะได้รับผลกรรมที่หนักหนาสากรรจ์อย่างไรบ้างนั่นหมายความว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีสติทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถจะฝึกจิตของเราให้เข้าถึงการตระหนักรู้การสำนึกรู้ด้วยการมีสติทางวิญญาณเช่นนี้ถึงแม้ท่านยังไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งอื่นสิ่งใดก็ตามมันจะทำให้ท่านสามารถควบคุมดูแลจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของท่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การที่จะพลั้งเผลอแสดงอาการทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบคือโลภโกรธหลงงมงายทั้งหลายมันก็จะลดน้อยลงอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เผยความลับเบื้องหลังมิติโลกด้านหนึ่งให้ท่านได้เรียนรู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรอย่าลืมนะครับอย่าทำอะไรตามอำเภอใจเด็ดขาดตัวท่านเองโดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้ครับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในต่างหากเขามอบหมายให้ท่านได้ทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์แทนเขาท่านต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับอย่าใช้อำนาจบาทใหญ่ทำเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายนี้เซ็กคนเดียวนะมันเขาจึงสอนว่าอย่าทำร้ายตนเองอย่าฆ่าตนเองถ้าทำอัตตวินิบาตกรรมจะเป็นบาปเป็นที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวท่านไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้ท่านจึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่ครั้งจะฆ่าตัวเองด้วยซ้ำไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับจำนวนหลายครั้งที่ผ่านมาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตของเรานั้นเรากำลังกล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้ใช้ยึดถือกันเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะก้าวพ้นความทุกข์และก็เป็นการสร้างสุขให้กับตนเองอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเราคุยกันต่อเนื่องมาหลายตอนแล้วเพื่อจะเป็นการทบทวนความทรงจำว่าขณะนี้เรากำลังเรียนรู้จนถึงขั้นใดแล้วเรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อตัวเราเองและเมื่อทำสำเร็จแล้วยังจะต้องแบ่งปันสิ่งที่เราทำหน้าที่จนประสบผลสำเร็จนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เรามีการปฏิสันถารหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการพยายามที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและก็พยายามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองและสุดท้ายก็คือจะต้องทำหน้าที่ของเราในการประพฤติธรรมเพื่อให้บรรลุความสุขสุดยอดของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติแก่นแท้ของตัวเราเองเมื่อเราทำทั้ง3สิ่งนี้ได้สำเร็จก็เท่ากับว่าเรายังจะได้ช่วยให้เหลือช่วยเหลือให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รายล้อมตัวเราเขาพลอยจะมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณตามเราไปด้วยนั่นเองครับเมื่อมาถึงครั้งนี้เราได้กล่าวจากครั้งที่แล้วเอาไว้ว่าความสุขทางกายเราสามารถจะทำได้อย่างไรการข้ามพ้นซึ่งความทุกข์ทางกายเราจะข้ามพ้นได้อย่างไรโดยวิธีการปฏิบัติง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับและหลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางจิตใจว่าเราจะสร้างความสุขทางจิตใจกันนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าหากว่าไม่ลืมนะครับเราก็กล่าวถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนิสัยทางอารมณ์ของเราเสียใหม่ถ้าเรามีนิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเราก็แก้ไขมันซะถ้าเรามีนิสัยในการนึกคิดคือการมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำเราก็แก้ไขซะหรือถ้าเรามีนิสัยในการจดจำคือจำได้หมายรู้แต่เรื่องชั่วๆของคนอื่นๆและพยายามจะลืมสิ่งที่ไม่ดีหรือชั่วๆของตัวเองหรือนอกจากนั้นนิสัยในการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราถ้าเป็นสิ่งเราด้านลบเราก็จะตอบสนองเขาด้านลบกลับไปถ้าเป็นสิ่งเราด้านบวกเราก็จะกระทำตอบทางด้านบวกกลับไปอะไรแบบนี้นิสัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อบกพร่องถ้าทุกคนเรียนรู้และค้นพบมันก็คงจะต้องหาทางแก้ไขกันไปจิตของใครก็เป็นเรื่องของคนนั้นใช่ไหมครับและเราเมื่อแก้ไขได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นความทุกข์ในจิตใจของเราก็จะปราศนาการไปสิ้นครับและหลังจากนั้นมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของจิตใจของเราที่เพิ่มขึ้นในอีกหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเช่นเราพูดถึงเรื่องของการใช้จิตของเราให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจำได้เราบอกว่าถ้าเราจะใช้จิตของเราให้ถูกต้องนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของจิตของเราด้วยว่าจิตของเรานั้นมันมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดบ้างเราจะใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยนะครับที่เรามีอารมณ์รู้สึกมีการนึกคิดมีการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเราสั่นสะเทือนมันแบบไหนมันถึงจะเป็นการสั่นสะเทือนที่เราเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้องผู้ฟังครับนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและก็เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมในอันที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสุขสุดยอดทั้งกายจิตใจและก็จิตวิญญาณนี่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับหน้าที่ของจิตของมนุษย์เรานั้นในตอนที่แล้วที่ผ่านมาเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าจิตนั้นมันจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นช่องทางของกลไกประสาทรับรู้หรือประสาทสัมผัสรู้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั่นเองถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ว่า
จิตของเรานั้นมันมีหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างไรแล้วเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตของเราได้อย่างถูกต้องความทุกข์ยากหรือความหม่นหมองมันก็คงจะไม่มีโอกาสเข้ามายึดครองในพื้นที่ว่างที่เป็นความสุขสงบในจิตของตัวเราได้การเป็นผู้ดำเนินชีวิตประจำวันหรือทำงานใน ชีวิตประจำวันของท่านก็คงจะห่างไกลจากความสุขกันได้อักโขเลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้จิตของเราทำหน้าที่ไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของจิตของเรานั้นจะต้องทำเช่นไรหรือจะต้องปฏิบัติมันอย่างไรปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็คือความทุกข์นั่นแหละครับคือปัญหาที่จะรุมเร้าเข้ามาสู่ตัวเราคราวที่แล้วเราก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เรียนรู้กันไปในขั้นตอนหนึ่งแล้วว่าจิตของเรานั้นมันจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ข้างในไปอีกทีนึงจิตวิญญาณของเราจะต้องอาศัยจิตที่ทำหน้าที่ร่วมกันกับกลไกช่องทางของอวัยวะที่เป็นประสาทสัมผัสรู้เนี่ยนะครับว่าตาเห็นอะไรหูได้ฟังอะไรลิ้นได้รับรสอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรกายสัมผัสร้อนหนาวเย็นแค่ไหนเพียงใดจิตวิญญาณจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ก็เพราะจิตปัจจุบันซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจะต้องทำหน้าที่สั่นสะเทือนแล้วถ่ายทอดข้อมูลเข้าไปให้เพราะจิตวิญญาณลึกเร้นอยู่ข้างในนั้นกายสังขารหรือความเป็นรูปธรรมมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นเราจึงต้องรู้ว่าจิตปัจจุบันเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในการรับสัมผัสรู้ผ่านอายตนะทั้ง5แล้วถ่ายทอดเข้าไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ข้างในนั่นเองเนื่องจากว่าจิตปัจจุบันคือตัวแทนของจิตวิญญาณในการจะทำหน้าที่เป็นคน2มิติที่สมบูรณ์ให้จงได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ว่าจิตปัจจุบันของเรามีหน้าที่รับสัมผัสรู้คือมีหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นว่าเห็นอะไรนะได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรร้อนเย็นเป็นเช่นไรจากการสัมผัสด้วยกายเมื่อถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเขาก็จะมีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกก็คือเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกนั่นเองครับถ้าเขาได้รับเงื่อนไขที่เป็นด้านลบก็คือความเศร้าหมองจิตวิญญาณก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความสมเพชเวทนาอะไรก็ว่าไปถ้าเห็นคนอื่นกำลังตกทุกข์ได้ยากจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันไม่ปรุงแต่งสิ่งใดแต่ถ่ายทอดภาพที่เห็นหรือประจักษ์แก่ตาตนเองเข้าสู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมของตัวตนแก่นแท้ของตนเองที่เร้นลึกอยู่ข้างในจิตวิญญาณของเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นคุณสมบัติเดิมแท้ที่ถูกต้องของตัวเองก็คือความเมตตาสงสารแล้วก็ถ่ายทอดคลื่นการสั่นสะเทือนที่แปลเป็นความหมายของจิตมนุษย์ว่าเมตตาหรือสงสารถ่ายทอดย้อนคืนออกมาข้างนอกเพื่อจะทำให้หรือช่วยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตนเองรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เป็นความรักความเมตตาหรือความสงสารตรงนั้นให้สั่นสะเทือนตามไปด้วยพอสั่นสะเทือนตามออกมาตามบรรเวทแล้วก็จะถูกถ่ายทอดพฤติกรรมทางอารมณ์นั้นที่เป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ด้านบวกนะครับผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารออกมาอีกทีหนึ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติในลักษณะของการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเอื้ออาทรต่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากกายหรือลำบากใจอะไรมากกว่าเราอะไรทำนองนี้ครับนั่นก็คือกระบวนการที่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยแทนที่เราจะท่องบนหรือท่องมนหรือท่องว่าข้อห้ามที่เป็นศีล5ข้อที่เราจะยึดถือยึดครองปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันนั้นข้อที่1ว่าอะไรข้อที่2ว่าอะไร3ว่าอะไร4ว่าอะไร5ว่าอะไรแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้ได้ตามที่ท่องมาอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการปฏิบัติเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนึงครับแต่ท่านผู้ฟังต้องทราบอย่างนึงว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะถ้าเราปฏิบัติตามคำกล่าวคำสอนข้อใดก็ตามแต่เราปฏิบัติมันเพราะเราบอกว่านั่นคือธรรมเนียมประเพณีที่เราต้องปฏิบัติถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะต้องครองตนให้อยู่ในศีลในธรรม
และเราก็ปฏิบัติไปตามข้อห้ามนั้นคือละเว้นไม่ให้ทำสิ่งใดเราก็จะละเว้นสิ่งนั้นและถ้ามีคำสอนว่าให้ประพฤติดีอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นทำไปโดยที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเขาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมเขาห้ามลักทรัพย์ทำไงเขาห้ามประพฤติผิดในกามทำไมเขาจึงห้ามพูดจาโกหกหลอกลวงเนี่ยไม่มีสัจจะหรือทำไมเขาห้ามเสพหรือดื่มเครื่องดองของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงตอบไม่ได้ว่าทำไมรู้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาห้ามว่าอย่าทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมผู้ที่ประพฤติดีจะต้องละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราก็ทำตามเขาท่านผู้ฟังครับนั่นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะแสดงให้ใครต่อใครเห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันครับแต่เป็นการประพฤติธรรมอย่างไม่สมบูรณ์ครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติและเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นมนุษย์ของโลกเสรีที่แตกต่างจากสัตว์ประจำโลกที่เราเรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ตรงที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกกำหนดให้เกิดมาแล้วดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจต้องใช้จิตสำนึกของตัวเองเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อให้เกิดการกระทำในสองมิติในอันที่จะทำหน้าที่เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถจะเข้าถึงได้นั่นเองครับก็นั่นแสดงว่าถ้าท่านผู้ฟังจะแสดงตนหรือแสดงบทบาทให้ใครต่อใครรวมทั้งตนเองได้ประจักษ์ว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วการที่ท่านงดเว้นไม่ทำความชั่วหรือทำความไม่ดีงามอะไรต่างๆที่ท่านละท่านวางมันท่านก็จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าที่เราไม่ทำเราละเว้นการปฏิบัติหรือการประพฤติสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยเราละเว้นมันทำไมเราละเว้นมันเพราะเราสำนึกรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราละเว้นมันเพราะเรารู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราละเว้นการประพฤติปฏิบัติหรือไม่กระทำในสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่างนี้ถ้าเรามีคำตอบหรือเรามีเหตุผลให้กับตนเองได้ท่านผู้ฟังครับนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อการงดเว้นการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นหรือในการกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามตรงนั้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการละเว้นละวางในการไม่ประพฤติชั่วเนี่ยนะฮะละวางมันเสียด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองนั่นเองครับนั่นนี่คือหลักการในการเป็นผู้ประพฤติธรรมหลักการของการเป็นมนุษย์ที่ฉลาดครับถ้าหากว่าท่านไม่ประพฤติชั่วแล้วหมั่นประพฤติดีเป็นเพียงแค่เพราะท่านถูกเสี่ยมสอนมาว่าอย่าทำชั่วแล้วให้หันมาทำแต่สิ่งที่ดีงามมันเป็นความงดงามในการเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งก็จริงอยู่ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนของจิตใจของท่านในการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ดีๆออกมานั้นมันต่ำเกินไปครับมันน้อยเกินไปจนพฤติกรรมของการแสดงออกหรือการกระทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตเนี่ยมันดูเหมือนแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับเช่นเราเคยได้ยินคนโบราณกล่าวกันนะครับว่าเฮ้ย hey, พวกเราไปวัดไปวากันนะคำว่าไปวัดไปวาเนี่ยมันเป็นคำที่พูดกันเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเช่นชวนกันว่าไปวัดเว้ยอ้าวไปวะไปก็จะไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นคือไปวัดไปทำบุญทำกุศลนั้นแต่ไปเพราะเพื่อนชวนกันไปเราก็เลยตามเพื่อนเข้าไปด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะไปวัดหรือไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือทำความดีงามใดๆก็ตามหรือในทางกลับกันการละเว้นไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามด้วยพฤติกรรมใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราจะประพฤติตนให้เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ให้เกิดอานิสงส์ในการปฏิพฤติหรือปฏิบัติตรงนั้นอย่างชัดเจนนะอย่างมีพลังอำนาจที่แท้จริงแล้วเราก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าให้ท่านทำมันหรือละเว้นที่จะไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามตรงนั้นด้วยจิตสำนึกของท่านเองครับพูดง่ายๆก็คือว่าท่านจะต้องอธิบายให้ใครๆเขาฟังได้ท่านจะต้องบอกกับตัวเองได้ว่าท่านไปวัดทำไมและถ้าท่านไปท่านก็ต้องไปด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านที่ตั้งใจจะไปมีความสุขที่ได้ไปและก็มีความสุขใหญ่เลยที่ไปแล้วได้กระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้กราบพระได้รับศีลรับธรรมะรับพรจากพระแล้วก็ได้ทำทานนะบริจาคจตุปัจจัยทายทานอะไรต่างๆตามโอกาสอันควรนะถ้าท่านตอบได้ในทุกสิ่งที่ท่านกระทำ
ท่านก็จะมีปิติท่านก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอมกับบุญกุศลที่ท่านได้ประพฤติได้กระทำหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆนั้นท่านจะนำตัวเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของจิตซึ่งเป็นจิตปัจจุบันในความหมายที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับถ้าท่านจะสามารถแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติตนเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สง่างามแล้วทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ดีงามไม่ทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องมันจะต้องออกมาจากจิตสำนึกของท่านเท่านั้นครับอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นธรรมชาติที่แท้จริงอย่าเป็นคนดีเพราะเพื่อนชวนครับเห็นเพื่อนชวนแล้วทำดีก็เลยทำตามโดยตอบไม่ได้ว่าทำดีนะมันดีตรงไหนดีอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตถ้าหากว่าท่านต้องการจะทำหน้าที่ของจิตของตัวเองได้อย่างถูกต้องเพื่อจะสอดคล้องกับความประสงค์หรือความต้องการของจิตวิญญาณที่เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันแล้วก็ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตของท่านทำหน้าที่ร่วมงานกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรวมทั้งจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในที่ตัวเองก็สามารถจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการนึกเองคิดเองได้เช่นเดียวกันด้วยครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้เกิดการก่อกรรมทำเข็ญแล้วนำความลำเข็ญมาสู่ตนเองคำว่าลำเข็ญที่นำมาสู่ตนเองก็คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครับเราก็จะต้องเรียนรู้ในการใช้จิตทำงานร่วมกันกับกลไกอายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตที่เป็นจิตตัวของมันเองที่เป็นอายตนะภายในด้วยนะครับเราจะต้องใช้มันให้เป็นครับผมมีหลักการอยู่3ประการถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสงบมีความสุขและสามารถจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกเพื่อน้อมนำความสุขอันเกิดขึ้นแต่จิตใจข้างในของตัวท่านถ่ายทอดทั้งทางพลังงานเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกแล้วปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพลังจิตเนี่ยนะครับเหวี่ยงไปให้บุคคลเป้าหมายที่ท่านมีทัศนคติที่ดีที่เป็นบวกมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อเขาไปในมิติที่2ตาเปล่าของท่านจะมองไม่เห็นและนอกจากนั้นท่านก็ยังจะสามารถแสดงพฤติกรรมทางกายภาพก็คือการกระทำหรือการแสดงออกทางกายที่จะช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับเขาในการที่ท่านได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับเขาคนนั้นคือเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ3ประการที่เราอยากจะเรียนแนะนำในขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะกล่าวธรรมะให้แก่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติหรือนำไปสู่การขบคิดก่อนที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นก็คือประการที่1ท่านจะต้องรู้รับรู้และรู้รับเอาครับคำว่ารู้รับรู้และรู้รับเอาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะสื่อทางตาแล้วกันนะครับเพราะถ้าพูดทางหูทางอะไรด้วยก็คงจะยืดยาวยกตัวอย่างให้เห็นครับว่าการรู้รับรู้รู้รับเอาด้วยตานั้นหมายความว่าอะไรครับวันทั้งวันเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายเรามีสิ่งแวดล้อมที่มากมายหลายเงื่อนไขเหลือเกินต่างกรรมต่างวาระกันที่เราจะได้สัมผัสรู้เรียนรู้กันด้วยอายตนะช่องทางนี้ที่เรียกว่าตาที่มันจะต้องทำงานร่วมกันกับจิตของท่านครับถ้าหากว่าจิตของท่านเป็นจิตที่ฉลาดท่านก็จะต้องฝึกมันให้รู้จักรู้รับรู้และรู้รับเอาครับเช่นถ้าสิ่งใดที่เราเผชิญเป็นสิ่งที่ดีงาม

รู้สิ่งไหนควรใส่ใจหรือไม่ถ้าเรียนรู้แล้วเกิดประโยชน์ใส่ใจแล้วเกิดประโยชน์มนุษย์เราท่านๆก็ควรจะรู้รับรู้ถูกต้องไหมครับส่วนรู้รับเอานั้นหมายความว่าอะไรครับเช่นนะครับถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยเขากระทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีต่อตัวเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราในสภาวะปกติในการคิดแบบจิตมนุษย์คืออะไรครับก็คือการโกรธครับการเกลียดครับหรือการเครียดแค้นเขาคนนั้นเราเกิดการชิงชังมนุษย์คนนั้นที่กระทำไม่ดีต่อตัวเราใช่ไหมครับมันถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องการที่จะเรียนรู้นั่นหมายความว่าให้เรารู้รับรู้อย่างเดียวว่าเขาทำไม่ดีงามกับเราด้วยพฤติกรรมอะไรแล้วรู้รับเอาก็หมายความว่าไม่รับเอาอารมณ์ขยะที่มันเกิดขึ้นจากจิตของเราอันมีเขาเป็นเงื่อนไขให้รับเอาอย่างเดียวคือรับเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขามาจดจำใส่หัวใส่เกล้าของเราไว้ว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยถ้าหากว่าใครมาทำกับเราแล้วเราโกรธเราไม่พอใจเราก็ควรจะจำไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมชั่วๆเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมแบบนี้กับผู้หนึ่งผู้ใดเขาอีกนั่นหมายความว่าเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เพื่อนคนนี้มนุษย์คนนี้กระทำต่อเรามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราและก็ได้จดจำเอาไว้เพื่อจะไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยพฤติกรรมแบบนี้กับมนุษย์คนอื่นเขาต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่ารู้รับรู้รู้รับเอาถูกต้องไหมท่านผู้ฟังไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นมนุษย์เนี่ยเรารู้รับรู้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนเจริญหูเจริญตาเจริญใจเราก็รับรู้เอาแต่สิ่งไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งไหนที่ทำให้เรารับรู้และไม่หนุกหนานเลยในการดำเนินชีวิตเราก็พยายามปฏิเสธมันครับถามว่าในชีวิตของเรานั้นถ้าวันเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปเราเรียนรู้แต่จะเอาแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ใส่ตัวเพราะรู้และมีความสุขกับการรับรู้สิ่งใดๆที่ไม่ดีเอาไว้ใส่ตัวเรากลับไม่เอาเรากลับปฏิเสธมันเพราะอะไรครับเพราะเราบอกว่ารับรู้รับเอาไว้มันทำให้เราเป็นทุกข์ตรงนี้คือประเด็นสำคัญถ้าท่านจะใช้จิตของท่านให้เป็นและใช้จิตได้อย่างถูกต้องท่านไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถที่จะไปห้ามใครคนใดคนหนึ่งในสังคมของท่านให้ประพฤติไม่ดีงามตรงเนี้ยห้ามว่าอย่าทำให้ประพฤติแต่ที่ดีงามแก่ท่านห้ามไม่ได้และแน่นอนว่าเมื่อห้ามเขาไม่ได้ตัวท่านเองก็เหมือนกันปกติแล้วถ้าไม่ได้ใส่ใจอะไรกับตัวเองมากนักเนี่ยเราก็จะสามารถแสดงทั้งพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมขยะเป็นเงื่อนไขให้กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันตลอดวันตลอดเวลาถ้าเราไม่พยายามที่จะศึกษาเราไม่พยายามจะเรียนรู้เพื่อจะแก้ไขตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถเป็นคนดีที่น่ารักในสายตาของคนอื่นได้และก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยการทำชั่วกับคนอื่นเขาเสียก่อนและให้เขาย้อนกลับด้วยพฤติกรรมด้านลบกลับมาเราจึงค่อยเรียนรู้ว่าอ้าวเราทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเขาไปเสียแล้วนะครับเรียนรู้จากการกระทำไม่ถูกต้องของคนอื่นสิครับอย่าไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาอย่าไปรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้จากการที่มีเขาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราจำไว้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับเรามันไม่ดีตรงไหนไม่ดีอย่างไรเราจำไว้เราอย่าไปเรียนแบบเขาและอย่าไปทำแบบที่เขาทำกับเรากับมนุษย์คนอื่นอีกนั่นก็คือการดำรงชีวิตอยู่อย่างฉลาดในลักษณะของการเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยการใช้จิตของตนเองทำในอย่างแรกคือรู้รับรู้รู้รับเอาครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราได้แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ฝึกจิตของท่านอยู่ในแนวทางของผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วนั้นเรามีช่องทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้ในอย่างแรกก็คือเราจะต้องใช้จิตของเราให้เป็นและใช้จิตของเราให้ถูกต้องโดยให้ใช้จิตของท่านทำหน้าที่ร่วมกันกับกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านนั่นเองครับคือใช้ตาให้ถูกต้องโดยใช้ตาทำงานร่วมกันกับจิตนะฮะหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสก็ตามการทำหน้าที่ร่วมกันของอายตนะทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการใช้สายตามองนะเพื่อมองดูเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราไม่ว่าดูอะไรก็ตามตาเมื่อมองเห็นสิ่งใดตาก็จะต้องรับรู้คลื่นความถี่ของคลื่นแสงที่ตกสะท้อนจากสิ่งนั้นย้อนเข้าตาเรานะครับและมันก็จะถูกถ่ายทอดไปที่จิตหรือจิตปัจจุบันของเราแล้วจิตปัจจุบันของเราก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำตอบว่าที่ตาเราแลเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนเพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นระหว่างอายตนะทั้งหมดที่เรามีอยู่กับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเรานั่นเองเพื่อจะทำหน้าที่รับรู้ตรงนี้ของจิตของเราให้ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพตาเราจึงต้องรู้จักมองให้ละเอียดมองให้รอบคอบมองให้ถ่องแท้และมองหลายๆมุมด้วยไม่ใช่มองมุมเดียวมองอย่างไม่รอบคอบแล้วก็มองอย่างไม่ถ่องแท้โอกาสที่เราจะรับรู้ข้อมูลและถ่ายทอดส่งต่อไปยังจิตปัจจุบันของเราเพื่อที่จะบอกเราว่าสิ่งที่เรามองเห็นแลเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลตรงนั้นไปยังจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นลึกอยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเข้าไปอีกทอดหนึ่งเนี่ยเพื่อจะให้จิตวิญญาณของเรานั้นสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกที่เรียกว่าเมตตากรุณาหรือความรักความเมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้มันเราใช้ตาของเราหรืออายตนะตัวใดก็ตามสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจิตปัจจุบันของเราจะต้องทำหน้าที่รับรู้เท่านั้นว่ารู้เห็นอะไรแล้วถ่ายทอดข้อมูลนั้นไปให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในชีวิตประจำวันของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะบกพร่องที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องของกลไกแห่งจิตที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้งหมดที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์อย่างตนเองมีอยู่เป็นอยู่และปฏิบัติอยู่และในเรื่องแรกที่เรากล่าวกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือเราเน้นนำท่านผู้ฟังให้ทราบว่าถ้าฉลาดในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ไม่นำทุกข์มาใส่ตนเองโดยไม่ทำให้จิตใจของตนเองนั้นเกิดการเสียสมดุลไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์รู้สึกการนึกคิดการจำได้มาให้รู้การแสดงออกหรือการกระทำไปตามความเคยชินของตนเองหรือการสั่นสะเทือนจิตตนเองเพื่อที่จะตอบสนองเงื่อนไขใดๆเหล่านั้นทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะนำพาจิตเราเนี่ยให้ตกอยู่ภายใต้กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนเราจึงสอนให้มนุษย์เรารู้จักรับรู้และรู้จักรับเอาคำว่ารับรู้และรับเอาหมายความว่าพอตาเห็นสิ่งใดจิตมองแล้วก็สามารถจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นกันอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งน่ารู้มันเป็นสิ่งควรรู้หรือเป็นสิ่งชวนรู้หรือเปล่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่น่ารู้ควรรู้หรือชวนรู้เราก็จะรีบรับรู้มันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเรื่องไหนน่าสนใจสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เราก็ควรที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการรับรู้ก็คือการเรียนรู้มันให้ถ่องแท้เรียนรู้มันอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับมันเป็นการเรียนรู้ที่จะช่วยทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยได้รู้มากขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นภารกิจหลักที่สำคัญมีอยู่
เหมือนกันในทุกๆคนก็คือเรียนรู้ครับการเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เรียนให้มากเพื่อรู้ให้มากเรียนให้รอบเพื่อจะให้เป็นคนรอบรู้อะไรเทือกนั้นนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารู้หรือน่าเรียนรู้เราก็จะต้องฉลาดที่จะรับเอาครับนั่นหมายความว่าเรียนแล้วไม่ทิ้งครับเรียนแล้วต้องรู้รู้แล้วต้องจดจำมันเอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับตนเองหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีงามของตนเองไม่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือด้านชั่วก็ตามมนุษย์เราต้องรู้ดีรู้ชั่วแปลว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องชั่วๆเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราปิดจิตของเราและไม่ยอมไปสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วๆท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งในการที่เราจะฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ครับว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างฉลาดแบบนี้ได้อย่างไรเราจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรครับถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใดเลยแม้นในการฝึกจิตในประการแรกที่เราคุยค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือว่ามนุษย์อย่างเราถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ฉลาดแล้วเราก็เราจะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเรายังยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังถึงขนาดที่ว่าใครทำชั่วกับตัวเราเราก็ควรที่จะไม่โกรธแล้วจดจำพฤติกรรมชั่วๆของเขาที่เขาทำกับตัวเรานั้นไว้ให้ได้ถามว่าทำไมครับก็เพื่อที่จะไม่ไปทำพฤติกรรมอย่างนั้นกับคนอื่นอีกโดยที่ตัวเรานั่นแหละจะจำเอาไว้โดยที่เราจะไม่จำเป็นจะต้องไปเสียผู้เสียคนด้วยการทำไม่ดีด้วยตนเองแล้วค่อยเรียนรู้ว่าอ้อมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สมควรกระทำใช่ไหมครับไม่ต้องเปลืองตัวนะครับนี่ก็คือความฉลาดที่จะเป็นมนุษย์โดยรู้รับรู้รู้รับเอาคือเอาแต่เรื่องราวเอาแต่สาระแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวที่คนอื่นๆเขาทำชั่วกับตัวเราแล้วเราเกิดอาการด้านลบที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์อะไรกันกับเขาเนี่ยเราจะต้องวางตรงนั้นให้สิ้นเราจะไม่รับเอามาใส่ใจเราครับเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปรับเอาความขุ่นมัวรับเอาความโกรธขึ้นหรือรับเอาความไม่พึงพอใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวท่านเองในขณะนั้นโดยมีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นเขาที่กระทำต่อเรานั่นเราเป็นคนที่ไม่ฉลาดแน่เลยครับเพราะว่านอกจากเราจะไม่ฉลาดอันมีสาเหตุมาจากการเอาทุกข์มาใส่ตัวการใฝ่ทุกข์เอาไว้ในจิตในใจของตัวอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นคนที่ไม่ฉลาดเพราะว่าเราขาดการเรียนรู้ครับเราจะไม่ได้จดจำเลยว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาไม่ดีที่เขาทำกับเราเนี่ยเราไม่ควรจะกระทำกับคนอื่นก็ต่อไปนะเราไม่ควรจะเรียนแบบนะถ้าฉวยวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องมีปฏิสันถานหรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามและเราบังเอิญถูกบางสิ่งเป็นเงื่อนไขยั่วยุไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันอาจจะทำให้เราสามารถประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่รายเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเขากำลังประพฤติปฏิบัติต่อเราอยู่เราอาจจะสามารถทำตัวเหลวไหลเหมือนอย่างที่วันนี้ที่เราถูกคนอื่นเขาทำเหลวไหลมั่งก็ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างสองอย่างเราเรียนรู้ไปทุกสิ่งนะในทุกเรื่องราวที่คนอื่นเขาแสดงออกและกระทำต่อเราเราเก็บจำเอาไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้เป็นบทเรียนสำหรับตนเองเพื่อสอนตนเองว่าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ดีเราก็จะแสดงออกและกระทำต่อกับผู้อื่นเขาต่อไปแต่ถ้าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเราก็จะได้ละเว้นละวางเสียไม่เป็นประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาหรือรู้รับรู้รู้รับเอามันมีประโยชน์ตรงนี้ครับและถ้าหากว่าท่านไม่รับเอาสิ่งที่ไม่ควรรับเอาเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ของตัวท่านนั่นเองเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการไปรับรู้แล้วก็มารับเอาคือรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้กับตัวการเรียนรู้ที่ดีสำหรับตัวท่านเองก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์อย่างเราก็จะฉลาดขึ้นทุกวันไม่ได้เพราะเราไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้เลยนะครับนั่นคือประการแรกที่ท่านจะต้องเรียนรู้ในการฝึกจิตครับถ้าท่านสามารถทำในประการนี้ได้สำเร็จนะครับต่อไปเวลาเห็นใครทำชั่วทำไม่ดีท่านก็จะยิ้มให้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเขาจะทำกับท่านโดยตรงในการกระทำชั่วๆหรือประพฤติไม่ดีกับท่านนั้นก็ตาม
แต่ท่านก็จะยิ้มรับได้อย่างมีความสุขเพราะท่านรู้ว่าอะไรควรรับรู้อะไรควรรับเอาอะไรไม่ควรรับรู้อะไรไม่ควรรับเอานั่นเองใช่ไหมครับต่อไปในประการที่สองหลักการในการดำเนินชีวิตประจำวันลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่ฉลาดเราจะฝึกจิตของเราให้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือเหนือไปจากการรู้รับรู้รู้รับเอาที่เรากล่าวมาจนถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วหรือบัดนี้แล้วนะประการที่สองถ้าท่านจะฝึกปฏิบัติจิตก็คือท่านจะต้องรู้รับรู้และรู้ไม่รับเอาครับคำว่ารู้รับรู้และรู้ไม่รับเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่ามันหมายถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีของเขานั่นแหละครับในประการแรกที่เราพูดถึงคือรู้รับรู้และรู้รับเอาโอกาสที่เราจะผิดพลาดคือไปหยิบฉวยไปรับเอาอารมณ์หยาบๆที่ไม่ดีนะที่เกิดขึ้นหรือก่อตัวขึ้นในจิตใจของเราเพราะไปรับรู้เอาเงื่อนไขบางสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเอาไว้มั่งโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าหากว่าเรายังต้องคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์คนนั้นกันอยู่อีกมันก็เหมือนกับว่าเราถูกยั่วยุเราถูกยั่วย้าวด้วยพฤติกรรมที่เขากระทำต่อเราที่เป็นลบกันอยู่ร่ำไปมันบางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะรู้รับรู้และรู้รับเอาแต่สิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ควรนะฮะบางทีเราก็อาจจะมีการเผลอจิตไปเหมือนกันคือรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีคือความขุ่นมัวเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นมาในขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องฝึกจิตของตัวเราครับว่าให้รู้จักแยกให้ออกบอกให้ได้ว่าอะไรคืออารมณ์รู้สึกของเราที่เป็นลบอะไรคือแก่นสารสาระที่เป็นบวกที่เป็นประโยชน์เรื่องลบๆที่เป็นสาระนั่นก็คือสิ่งที่เป็นบวกสำหรับเรานะครับแต่อารมณ์ขยะที่เป็นอารมณ์ด้านลบอันเกิดจากเรื่องลบๆที่เพื่อนเขากระทำต่อตัวเรานี่ต่างหากครับคือสิ่งที่ไม่ควรจะรับเอาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั้นการรู้รับรู้ก็คือฉลาดที่จะเรียนรู้มันทุกสิ่งนะครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วเรียนรู้กันไปหมดนะครับแต่อะไรที่เป็นเรื่องชั่วๆก็เราก็จะไม่จำและเอามาทำตามอะไรที่เป็นอารมณ์ด้านลบอารมณ์บ่จอยอารมณ์บูดบูดเราก็จะไม่รับเอาไว้ในหัวอกหัวใจเราเราก็จะปล่อยว่างและวางมันไปนี่ก็คือลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่ยกระดับสภาวะจิตของตนเองขึ้นสู่ระดับที่สองได้มาถึงระดับสุดท้ายครับจากประการที่หนึ่งประการที่สองที่เราฝึกจิตท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าท่านปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันและทำได้จริงนะครับมันจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีสภาวะจิตนะครับที่มีความสุขสงบได้มากขึ้นนะฮะท่านจะเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสและจิตใจเบิกบานได้มากกว่าปกติอีกครับและก็แน่นอนครับพอใครทำไม่ดีกับท่านท่านก็จะไม่มีลักษณะของคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายนะครับและกลายเป็นต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านคนอื่นเข้าไปการเป็นสัตว์สังคมการเป็นมนุษย์ที่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะบกพร่องท่านเองก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลและเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ได้กับเขาคนหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สูงส่งจริงๆเพื่อ นำจิตตนเองยกระดับไปสู่สภาวะนิพพานความทุกข์นิพพานความยากที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบในอันที่จะนำไปสู่พฤติกรรมขยะในการกระทำหรือในการแสดงออกต่อผู้อื่นในมิติโลกทางกายภาพแล้วเราก็กิจกรรมของการฝึกจิตในขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สูงที่สุดแล้วครับสำหรับมนุษย์ที่ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับนั่นก็คือการที่จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ไม่รู้จักรับรู้และไม่รู้จักการรับเอาครับคำว่าไม่รับรู้ไม่รับเอานั่นหมายความว่าใครจะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อตัวท่านหรือไม่อย่างไรเราก็จะไม่รับรู้ครับเราจะไม่หยิบเอามันมาเอามาเป็นเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะดำเนินชีวิตของเราในทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกที่เป็นของตัวเราเองเราจะไม่อาศัยคนอื่นมายั่วยุหรือปลุกเร้าให้เราครับเช่นจะให้เราเป็นคนดีให้เราขยันก็ไม่ต้องรอให้เขามาปลุกเร้าหรือมาให้รางวัลจูงใจเราเพื่อจะให้เราประพฤติดีหรือเป็นคนที่ขยันนะครับเราจะประพฤติดีด้วยตัวเราเองเราจะขยันด้วยตัวเราเองเราจะไม่บ้ายอครับใครจะยอเราอย่างไรเราขยันเราเต็มพิธีแค่ไหนเราก็จะประพฤติปฏิบัติตนเองของเราไปอย่างนั้นในชีวิตประจำวันอย่างนี้เรียกว่าเราจะไม่รับรู้ไม่ว่าใครเขาจะมากู่ร้องป้องบากบอกให้เรา
นะขยันนะให้เราทำอย่างนั้นนะให้เราทำอย่างนี้เราจะมีใจคอที่มั่นคงครับแล้วใช้สติปัญญาผ่านจิตสำนึกของตัวเองเพื่อบอกตัวเองให้ได้ว่าเราจะสามารถยืนหยัดอยู่กับการเป็นมนุษย์ที่สมดุลหรือสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองหรือไม่แล้วเราจะยืนหยัดมันในชีวิตประจำวันเนี่ยจะยืนหยัดเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้อย่างไรโดยไม่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ใครต่อใครหยิบยื่นมาให้กับท่านนั่นเองมันการปฏิเสธเงื่อนไขใดๆที่เขาหยิบยื่นให้เราไม่ว่าจะเป็นการยกยอปอปั้นเราก็จะไม่สั่นไหวไปตามเขากลายเป็นคนบ้ายอตามเขาหรือเขาจะมาชี้หน้าด่าเราเอะอะมะเถิงโวยวายนะดูถูกเหยียดหยามเราแทบเป็นแทบตายเราก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่เขาหยิบยื่นให้เราแบบนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไปรับรู้เอาเงื่อนไขด้านลบที่ใครก็กระทำต่อตัวท่านเช่นไปรับรู้ว่าขณะนี้ตัวท่านเองกำลังถูกเขาด่าเขานินทาว่าร้ายอย่างนี้ครับถ้าท่านไปรับรู้เอาเข้าเนี่ยจิตของท่านมันก็คงจะทนไม่ไหวเพราะท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะครับจิตของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางลบตามเงื่อนไขด้านลบที่ถูกคนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราเปิดจิตไปรับรู้เอาเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นให้กับเราด้วยการกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเข้าแน่นอนครับจิตของท่านไม่ได้เงื่อนไขด้านลบเขาก็จะสั่นสะเทือนตอบสนองเป็นด้านลบเสมออันนี้มันเป็นหลักการมันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนล้วนเหมือนกันหมดนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราสามารถปิดประตูของการรับรู้ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นไหมครับทุกอย่างดีขึ้นครับพอเราไม่รับรู้ซะแล้วเนี่ยการไม่รับเอามันก็เป็นเรื่องง่ายๆครับมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทีนี้บางทีการรับรู้ของเราในบางสิ่งนั้นมันก็จะไม่สะอาดบริสุทธิ์เสียทีเดียวครับท่านผู้ฟังมันอาจจะมีบางสิ่งที่แปดเปื้อนถูกไหมครับสิ่งที่แปดเปื้อนปนเข้ามาสู่กระบวนการในการรับรู้ของเรานั้นบางครั้งนะอาจจะเป็นเศษความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ขยะหรือความนึกคิดที่เป็นขยะที่เป็นด้านลบเล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวมาด้วยนะฮะเช่นเขามายั่วให้เราโมโหเราไม่โมโหหรอกแต่เรารู้สึกหมั่นไส้มันเขามายั่วให้เราโกรธเกลียดเครียดแค้นมันแต่เราไม่โกรธเราไม่เกลียดเราไม่เครียดแค้นมันหรอกแต่เรารู้สึกรำคาญมันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเช่นนี้มันก็หมายความว่ามันจะทำให้สภาวะจิตของท่านเนี่ยตกเตี้ยไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงของสภาวะจิตปกติก็คือการมีอารมณ์ปกตินั่นเองครับไม่สุขจนเกินเหตุไม่ทุกข์จนเกินการถ้าหากว่าท่านมีอาการสั่นไหวคือนะไปรับรู้บางสิ่งเข้าแทนที่จะไม่รับรู้มันก็จะทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่ว่างเสียแล้วล่ะครับเพราะจิตของท่านมันก็จะกลายเป็นไปรับเอาไอ้บางสิ่งนะบางสิ่งที่ท่านรับรู้เข้าให้จิตใจของท่านก็ไม่สุขสงบอีกต่อไปแล้วมันในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยการไม่รับรู้ไม่รับเอาตรงเนี้ยครับเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะยกระดับสภาวะจิตของตัวเองด้วยวิธีการฝึกฝนจนชำนาญนะครับคือถ้าเป็นภาษาธรรมะที่เราพูดกันและได้ยินกันบ่อยๆก็คือจะต้องไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดๆที่มาตกกระทบประสาทสัมผัสของท่านหรือมาตกกระทบกลไกอวัยวะรับรู้ดูเห็นของท่านนะเราจะต้องมีจิตที่นิ่งพอครับใครมายืนด่าเราเสียงดังพูดจาหยาบคายอย่างไรเราก็จะนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นใครมาสรรเสริญเยินยอหรือยกยอปอปั้นเราอย่างไรเราก็จะเฉยนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ลิงโลดจนเกินเหตุเนี่ยไหมฮะแล้วก็ไม่สั่นสะเทือนตัวเราเองโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกของเราไปในทางลบเสียจนเกินการอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการเป็นมนุษย์ที่สมดุลนั้นไม่ใช่เป็นกันง่ายๆเลยนะครับเราจะต้องรู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองรู้จักพิจารณาหรือรู้จักมองทุกๆสิ่งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือมองอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ต้องฝึกจิตของตนเองว่าอย่าสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอะไรง่ายๆโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกถ้าเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกของเราง่ายๆเนี่ยมันจะทำให้เราตกเป็นทาสอารมณ์รู้สึกของตัวเราเองกันได้ง่ายทีเดียวครับส่วนมากแล้วการสั่นสะเทือนทางจิตใจของเราเป็นอารมณ์รู้สึกที่ง่ายๆมันมักจะเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันมากกว่านะอารมณ์หยาบๆรายวันก็คือจะเป็นพวกโลภโกรธหลงอะไรทำนองนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะเราได้เรียนรู้กันมา2 อย่างแล้วนะครับว่าเราจะต้องทำกายของท่านให้พ้นไปจากกองทุกข์
เราจะปฏิบัติตนอย่างไรก็ว่าไปแล้วมาถึงเรื่องที่สองก็คือเราจะต้องดูแลจิตของเราให้มันมีความสุขสงบอยู่ตลอดอย่าไปแสหาเรื่องให้จิตของท่านเกิดการสั่นสะท้านหรือสั่นสะเทือนไปในทางลบเป็นเด็ดขาดเพราะถ้าจิตไม่สงบคือจิตไม่มีความสุขแล้วกายของท่านก็เห็นทีจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้และนอกจากกายตัวเองจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้แล้วมันก็จะพลอยไปสร้างเงื่อนไขทางกายและจิตใจให้คนอื่นก็พลอยมีความเป็นทุกข์เดือดร้อนตามเราไปด้วยอีกเช่นเดียวกันแม้นนะในสองประการนี้เป็นเรื่องใหญ่ต่อมาครับถ้าท่านต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและมีความสุขในทุกโมงยามอย่างแท้จริงท่านจะต้องรู้ว่าท่านมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในมันถ้าหากว่าท่านทำกายของท่านให้บริสุทธิ์คือเป็นสุขและทำจิตของท่านให้บริสุทธิ์คือเป็นสุขได้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็จะต้องได้รับการถ่ายทอดกระแสคลื่นความรักคือคลื่นแห่งความสุขสงบนะจากจิตปัจจุบันของท่านนะได้รับไปด้วยล่ะครับคือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านก็จะรับรู้สัมผัสรู้ในสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของจิตปัจจุบันกับกายสังขารของความเป็นท่านหรือความเป็นมนุษย์ของท่านนะได้อย่างดีทีเดียวครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มาเป็นตัวท่านเนี่ยท่านที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะต้องแคร์พอสมควรครับแคร์ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่ให้กายเป็นสุขและจิตเป็นสุขถ้ากายเป็นสุขจิตเป็นสุขมันก็ย่อมจะไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยเมื่อท่านไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นการที่จะสร้างความทุกข์ลำเค็ญให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองก็ไม่เกิดขึ้นครับถามว่าทำไมผมจึงกล่าวว่าการที่ท่านไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วมันถ้ากับว่าเป็นประหนึ่งเป็นการไม่สร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเป็นเพราะว่าจิตปัจจุบันทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ถูกต้องผู้ที่จะได้รับรางวัลด้านบวกในการกระทำที่ถูกต้องของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนั้นรูปธรรมหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันถ้าจิตวิญญาณของท่านนะครับไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามจิตวิญญาณก็จะได้รับกรรมคือสิ่งที่ไม่ดีงามตามไปด้วยเราเคยได้ยินไหมครับคำว่าเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นเนี่ยคำว่าเกี่ยวกรรมแปลว่าไปก่อกรรมทำเข็ญกับคนอื่นและทำให้คนอื่นเขาเกิดอาฆาตโกรธแค้นหรือขุ่นมัวในจิตใจครับสิ่งที่มันจะผูกติดไปกับจิตของเขาก็คือความเป็นตัวเรานั่นเองและไอ้ความเป็นตัวเราที่จะไปผูกติดอยู่กับจิตของเขามันเป็นด้านลบซะด้วยสิครับตรงนี้ครับถ้าจิตวิญญาณของท่านได้รับรู้อย่างนี้เนี่ยเขาย่อมเป็นทุกข์แน่นอนครับคือเขาอยู่ของเขาดีๆที่เร้นอยู่ข้างในแต่ไอ้จิตใจหรือจิตปัจจุบันของมนุษย์อย่างเราเนี่ยกลับไปสร้างปัญหาให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาจะไม่เป็นทุกข์ได้อย่างไรครับมันถ้าท่านต้องการจะมีความสุขต้องระวังอย่าสร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ที่ใฝ่ประพฤติธรรมและก็ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้นะครับเราเรียนรู้กันมามากมายหลายเรื่องแล้วเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติกายการปฏิบัติจิตแล้วก็เรียนรู้ที่จะสามารถจะช่วยให้จิตวิญญาณของเราไม่อยู่ในความทุกข์ก็คือไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับใครแล้วก็จะต้องไปเผชิญชะตากรรมในภพชาติต่อไปหรือจะต้องไปผชนภัยในภพภูมิที่ไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ลงวิเคราะห์เจาะลึกลงไปนักในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะคิดว่าท่านจะต้องทำความเข้าใจในมิติของจิตวิญญาณคือเรื่องของแก่นแท้ให้มากกว่าที่ผ่านมากันสักนิดก็ขอได้โปรดติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆจัดบทเรียนตามลำดับมาให้ท่านได้เกิดการเรียนรู้และถึงวันนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังว่าจิตวิญญาณของเราจะเป็นทุกข์ได้อันเกิดจากกรณีใดได้บ้างนะครับแต่ครั้งนี้ก็ใครจะพูดฉีกแนวออกนอกเส้นทางเดิมๆกันออกไปสักนิดหนึ่งเรามีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติธรรมทุกคนยืนยันครับคือเป้าหมายความสุขนะเกิดสุขกายสุขใจแล้วก็ช่วยให้คนอื่นมีความสุขกายสุขใจตามเราไปด้วยนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในเบื้องต้นของการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังจะไม่ก้าวไกลไปจนถึงขั้นจิตวิญญาณของเราสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ในบ้านปลายในวันใดวันหนึ่งหรือภพชาติใดภพชาติหนึ่งข้างหน้าท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นจริงได้ในความเป็นปัจจุบันก็คือเราจะต้องถามตัวเองเสมอว่าเราจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์บางคนที่มันอยู่ไม่ค่อยสุขที่เขาอยู่ไม่ค่อยสุขคืออะไรครับก็คือเขาพยายามที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมบางอย่างให้เป็นเงื่อนไขด้านลบที่ผมอยากจะเรียกว่าแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะให้กระทบจิตกระทบโสตกระทบตาเราอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เราจะฝึกจิตตัวเราเองให้รู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาแล้วก็ไม่รับรู้ไม่รับเอาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ามีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานั่นครับบางทีมันยั่วยุเราอยู่เรื่อยๆหลายคนบอกว่าเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะยั่วยุกันหนักๆบ่อยๆเข้าเราก็สติแตกได้เหมือนกันสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าสติแตกนั้นเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะเก็บกดอดกลั้นได้ไหวมนุษย์เราสูญสิ้นสติปัญญาลงอย่างฉับไวในการที่จะใช้เหตุใช้ผลค้ำจุนสภาวะจิตสภาวะใจของตนเองให้มันมั่นคงไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเองและก็ไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขด้านลบใดๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นท่านผู้ฟังครับถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเห็นไม่ถนัดหรือเห็นไม่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าบังเอิญท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตอยู่ในขณะนี้ท่านเป็นผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทหรือเป็นลูกจ้างของรัฐเป็นข้าราชการของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรวิสาหกิจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านไปทำงานอยู่ในสถาบันในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับไม่ว่าจะในหน่วยงานของท่านหรือในองค์กรของท่านที่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานคือหลายแผนกหลายฝ่ายร่วมกันทำงานมันจะประกอบด้วยเพื่อนร่วมงานอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับและแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะกล่าวกันให้ชัดเจนก็คือว่าโอกาสที่ใครบางคนจะแสดงออกหรือจะกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องโอกาสที่ใครจะกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตัวเรานั้นท่านผู้ฟังคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมครับเพราะแต่ละคนนะมีนิสัยที่เคยตัวทั้งนิสัยชั่วคราวและก็นิสัยถาวรที่เป็นด้านลบเราก็เรียกว่าสันดานอะไรเนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะแสดงออกหรือจะกระทำต่อกันได้อย่างสม่ำเสมอหรือได้บ่อยทีเดียวครับเพราะทุกคนก็ยังจะต้องเรียนรู้ที่จะยกเลิกหรือละวางพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามที่ตัวเองเคยชินเคยตัวกับการประพฤติปฏิบัติกันอยู่และก็เพื่อช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้แล้วยังไม่พอไม่ไปกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นมันก็จะช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขก็คือพ้นทุกข์ไปกับเราได้ด้วยเหมือนกันท่านผ
ู้ประพฤติธรรมที่รักครับหน้าที่ประการสำคัญที่เป็นหน้าที่หลักในการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็มีอยู่ประการหนึ่งครับที่ผมย้ำอยู่เสมอกับคำว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับท่านผู้ฟังครับการเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมนี้เองครับเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เราเลยทีเดียวถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้ในทีมงานของเราในหน่วยงานของเราในองค์กรของเราในครอบครัวของเราในชุมชนของเราในสังคมของเราจนแม้กระทั่งในประเทศของเรานี้ก็ตามถ้าเราสามารถรวมความหลากหลายคือความแตกต่างกันอย่างหลากหลายของผู้คนแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นประสบผลสำเร็จแล้วเราก็วันชื่นคืนสุขก็จะเป็นรางวัลอันงดงามเป็นรางวัลอันล้ำค่าที่ผู้คนทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคงจะได้มีโอกาสแบ่งปันกันอย่างทั่วหน้าและมีความสุขครับแต่ทีนี้มันยากไหมครับจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านในที่ทำงานร่วมกันหรือในครอบครัวหรือที่ใดก็ตามที่เป็นชุมชนหรือสังคมเดียวกันในขณะที่ถ้าเผื่อมีใครบางคนที่เรากำลังคบหาสมาคมกับเขาอยู่ด้วยเนี่ยเขาเกิดแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อเราเข้ามาให้กระทบจิตใจให้กระทบกายของเราเข้าแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับใครที่ทำไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยถ้าเรามองเขาแบบมนุษย์เราคิดในการกระทำต่อของเขาที่กระทำต่อเราด้วยจิตที่เป็นจิตมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะทำใจลำบากมากนะครับที่จะยอมอดทนอดกลั้นหรือให้อภัยต่อเขาได้ในการกระทำที่ชั่วร้ายหรือในการกระทำที่เหลวไหลที่เขากระทำต่อตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือสภาวะปกติของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะครับที่เวลาใครทำไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะต้องจดจำเอาไว้นะแล้วก็จำไว้ไม่ลืมด้วยนั่นก็คือจิตที่จะสั่นสะเทือนออกนอกลู่นอกทางไปได้อย่างง่ายดายถ้ามีใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราภายในที่ทำงานหรือภายในหน่วยงานของเราจนแม้กระทั่งสมาชิกคนที่เรารักบุตรหลานสามีภรรยาพ่อแม่อะไรต่างๆพี่ๆน้องๆอะไรเหล่านี้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็มักจะมีปัญหากันเสมอมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย่อมมีปัญหาตามมาเมื่อให้ต้องปวดหัวเพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขให้ลุล่วงให้ได้กันเมื่อนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นสุขอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีอะไรแตกต่างกับเราอย่างหลากหลายนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องทำให้ได้ครับแต่ถามว่าเราจะมีความสุขอยู่กับคนที่มีอะไรแตกต่างกับเราได้อย่างไรครับถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีการหรือไม่มีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาโดยเฉพาะอยู่ร่วมกันกับคนที่ชอบทำอะไรที่ไม่ดีต่อตัวเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือคนที่ชอบทำอะไรให้เราโกรธก็คือคนชั่วใช่ไหมครับในข้อสรุปจากการคิดแบบจิตมนุษย์ถ้าเช่นนั้นเราลองมาพิจารณาดูหน่อยเป็นไรครับว่าถ้าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่จะประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องหรือเพื่อนที่จะประพฤติชั่วต่อตัวเราได้เราหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาไม่ได้เราก็มีทางเดียวครับที่เราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเขาให้ได้หลายคนบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรก็ให้ยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้สิครับยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้อย่างเช่นบอกว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นย่อมมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันเนาะเรายอมรับเสียว่าเขากับเราก็คงไม่แตกต่างกันหรอกเขาทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้ตัวเราก็มีโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเขาได้มั่งเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถคิดได้อย่างนี้หรือปลงได้อย่างนี้เท่ากับว่าตัวเราเองนั้นก็ฉลาดที่จะหาทางออกให้กับจิตของตัวเราเองนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแนวคิดอย่างนั้นแนวทางในการปฏิบัติเช่นนั้นมันก็ยังเป็นแนวทางหรือแนวคิดที่พื้นๆอยู่ดีครับท่านผู้ฟังครับแต่มันก็คงจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นมีจิตที่สงบได้มากขึ้นถ้าบังเอิญคนที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องนั้นเป็นตัวท่านนะครับและคนที่คิดได้ว่าอ่ะยอมหยวนเถอะ
เขายังมีโอกาสเหลวไหลได้เดี๋ยวเผื่อมันหน้าวันหลังเราก็คงจะเหลวไหลกับเขาได้เหมือนกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซะจะดีกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถจะยืนหยัดอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของพวกเราด้วยกันเองเนี่ยแล้วก็มีอุปนิสัยใจคอและอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างมากมายก็มีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็มีเนี่ยเราจะยืนอยู่ร่วมกันเหมือนกับเป็นพวกเดียวกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ขัดแย้งกันไม่ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือไม่หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมหรือมีความสัมพันธ์กันเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราทำได้ตรงนั้นนะครับเราก็ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับแต่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันทำใจยากเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาพอที่จะให้อาหารของธรรมะที่เป็นสัจธรรมมาหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเราเองเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นไม่เสียศูนย์หรือไม่เสียสมดุลไปกับการที่มีเขาคนนั้นเป็นเงื่อนไขในการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเรานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเช่นนั้นเราก็ควรจะต้องมาลองศึกษาหรือตรึกตรองกันหน่อยเป็นไงครับว่าถ้าเราจะทำใจให้ยอมรับในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่ใครสักคนหนึ่งกระทำต่อตัวเราเราจะสอบผ่านเงื่อนไขตรงนี้กันได้ง่ายๆได้อย่างไรในอันที่จะนำเราและเขาทั้งหลายไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยั่งยืนแทนที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งกันที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันและทำให้เกิดการแตกความสมานฉันท์กันในอันที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเป็นสถานการณ์จริงในชีวิตของเราแล้วคนคนนั้นคือผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบคือทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่างมากไม่ว่ามากสักแค่ไหนก็ตามในอันที่มันจะทำให้จิตใจของท่านสั่นไหวไปในด้านลบอย่างรุนแรงมากน้อยต่างกันไปนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับมันมีหลักคิดครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลและมีจิตใจคือมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่สมดุลต่อคนอื่นๆแล้วก็ท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเอาไว้ให้ได้นี่คือเรื่องใหญ่ทีเดียวครับคนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้เกิดมาเป็นญาติพี่น้องของท่านเกิดมาเป็นบุตรบริวารของท่านหรือเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตามทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นนายของเราหรือเป็นลูกน้องของเราหรือไม่ว่าเขาจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาคนหนึ่งของเราก็ตามทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ร่วมงานของเขาท่านก็จะต้องมองให้ออกบอกให้ได้ว่าไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราอย่าไปโกรธมันเลยเพราะมันเป็นคนที่มีค่ามากเลยสำหรับเราเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในทีมงานของเรานั่นเองและในการทำงานเป็นทีมเขากับเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการใช้หนึ่งสมองกับสองมือเนี่ยช่วยกันรังสรรค์ความสำเร็จในงานที่ทำกันในระบบทีมเวิร์กให้ได้เพราะการทำงานระบบทีมเวิร์กนั้นมันไม่มีใครสามารถจะเก่งคนเดียวได้ไม่มีใครที่จะสามารถทำสิ่งใดๆให้สำเร็จด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังได้เลยครับแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเท่านั้นครับนั่นแสดงว่าฉันก็คงจะขาดเธอที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีมไม่ได้เธอก็เช่นกันจะขาดฉันซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในทีมของเธอได้ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถคิดนึกได้อย่างนี้เราเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกได้อย่างนี้เราก็จะกลายเป็นมองเห็นคุณค่าของกันและกันขึ้นมาทันทีครับและถ้าคุณมองเห็นคุณค่าของผมมองเห็นคุณค่าของคุณสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นในสังคมของผมกับคุณทันทีครับสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับคือการมองเห็นคุณค่าของกันและกันหรือมองเห็นความสำคัญของกันและกันเกิดขึ้นแล้วการดูแลเอาใจใส่ทั้งกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของกันและกันให้เกิดความสุขให้เกิดความสะดวกให้เกิดความสำเร็จในโอกาสที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
มันก็จะเกิดขึ้นการทำให้หรือช่วยให้เพื่อนคนนั้นของเราเกิดความสุขเกิดความสะดวกเกิดความสำเร็จทางด้านจิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเราในการทำงานร่วมกันกับเรามันก็จะเกิดขึ้นและเมื่อเรามีทัศนคติและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอย่างนั้นได้จริงๆสิ่งที่จะตามมาก็คือการที่เราพร้อมจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่เหลวไหลของเขาที่กระทำต่อเราได้อย่างสบายสบายถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าของคนคนนั้นนั่นเองครับถ้าเราทุกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันต่างคนต่างมองเห็นคุณค่าของกันและกันได้อย่างถนัดทนีและเชื่อมั่นศรัทธานะในคุณค่าที่แต่ละคนมีเป็นคุณสมบัติแห่งตนแล้วความเป็นสถาบันครอบครัวของท่านก็จะมั่นคงตามไปด้วยสมาชิกทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสสมาชิกทุกคนก็จะมีแต่จิตใจที่เบิกบานนะครับสติปัญญาก็จะเฉียบแหลมยิ่งขึ้นเพราะอารมณ์ดีกายก็ดีจิตก็ดีสติปัญญาก็ย่อมดีตามถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือมุมมองแรกที่อยากจะเรียนชี้แนะชี้นำท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะไม่โกรธใครง่ายๆถ้าเราจะให้อภัยแก่ใครได้อย่างสบายๆเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมงานคนนั้นของเราเอาไว้ให้ชัดแจ้งด้วยครับไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาสภาวะจิตของเราให้ครองความสมดุลแล้วมีเพื่อนอย่างเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อเราอย่างยั่งยืนและเราก็จะพร้อมเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อเขาอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสัจธรรมในเบื้องต้นที่อยากจะเรียนให้ท่านได้เห็นครับแต่ทีนี้ในบางประเด็นเนี่ยบางคนเนี่ยเราบอกว่ามีค่ามีค่าถ้าไอ้เพื่อนคนนั้นของเรามันสั่นสะเทือนตัวมันเองด้วยการแสดงออกหรือการทำพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อตัวเราเหลวไหลต่อตัวเราโดยไม่ยอมเลิกราไอ้ตรงนี้คือปัญหาอีกแล้วครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงคิดเหมือนกันว่าจิตใจของฉันทำด้วยก้อนเนื้อไม่มีใครสามารถจะทนต่อการยั่วยุที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามันไม่ยอมเลิกละนิสัยชั่วหรือไม่ยอมเลิกละนิสัยที่ไม่ดีไม่งามของมันตรงนั้นนะคือวางนิสัยไม่ดีให้ได้การแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เขาจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์ที่เหลวไหลแบบนั้นต้องเกิดขึ้นให้ตัวเราได้เผชิญวันยังค่ำตัวเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเรายังไม่เลิกละนิสัยที่ไม่ดีที่เป็นข้อบกพร่องซะเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่เขาทำงานร่วมกันกับเราก็คงจะต้องมีโอกาสเผชิญหน้ากับความทุกข์ระทมทั้งกายและจิตใจอันมีเราเป็นเงื่อนไขได้เช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราบอกแล้วว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้จะทำอย่างไรก็ตามจะต้องแสวงหาคำตอบและประพฤติปฏิบัติมันให้ได้มันถ้าหากว่าเขายั่วยุอยู่เรื่อยการมองเห็นคุณค่าของเขาที่เคยมีอยู่มันก็อาจจะเลอะเลือนไปได้เพราะเรามีปัญหาทางอารมณ์เข้ามาสอดแทรกขึ้นที่จิตใจถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีความทุกข์อีกแล้วขณะที่เรากำลังตั้งใจจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเพื่อจะน้อมนำความสุขมาให้กับตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมีเหตุผลอันใดอีกครับท่านผู้ฟังครับเหตุผลอันใดครับที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงซึ่งการใช้สติปัญญาที่สูงกว่าเดิมสูงกว่าการมองเห็นคุณค่าของเขานะในตรงที่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานในการที่จะช่วยเราสร้างช่วยเราสานช่วยเราทำงานยากๆให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้ถ้าไม่มีเขาเราก็สำเร็จไม่ได้ในทางกลับกันถ้าไม่มีเราเขาก็ประสบความสำเร็จไม่ได้เหมือนกันนั่นคือนัยยะแรกครับแต่นัยยะที่สองเนี่ยที่จะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความสุขที่จะยอมรับความจริงในพฤติกรรมที่เหลวไหลของเขาได้นั่นก็คือท่านพยายามมองคนที่เขาทำไม่ดีกับท่านโดยเฉพาะไอ้เพื่อนร่วมงานคนที่คุณกำลังหรือท่านกำลังจะรู้สึกว่าโกรธเกลียดเคียดแค้นเสียศูนย์ไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามของเขาต่อตัวท่านนะให้ท่านมองว่าเขาคือครูของท่านนะท่านคงจำได้ว่าในทางศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงสอนมนุษย์ว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเรียนรู้และเวลาเรียนรู้นั้นต้องเรียนรู้ทั้งด้านดีและด้านชั่วถูกต้องไหมครับ
ถ้าเราจะเรียนรู้ในด้านดีอย่างเดียวเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลและสมบูรณ์ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้แต่ด้านชั่วอย่างเดียวและไม่เรียนรู้ด้านดีเลยเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้อีกเช่นเดียวกันมันถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องเรียนรู้ด้านดีและด้านชั่วนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ปฏิเสธวิธีการเรียนรู้ในด้านชั่วๆด้วยเหมือนกันครับมันการที่เราจะเรียนรู้ด้านชั่วๆได้มีอยู่สองอย่างครับอย่างแรกคือเป็นคนชั่วซะเองครับท่านนึกภาพออกนะครับถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราต้องการจะเรียนรู้ในด้านชั่วๆเพื่อให้ตัวเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่เรียนรู้แต่ด้านดีอย่างเดียวนะเราต้องเรียนรู้ด้านชั่วด้วยวิธีการเรียนรู้ด้านชั่วๆคือด้านที่ไม่ดีงามมี2วิธีวิธีที่1คือท่านต้องเลือกที่จะเป็นคนชั่วซะเองแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้ชั่วน่ะมันเป็นยังไงนะหรือในทางกลับกันครับไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวหรือเปลืองหัวใจให้มากนักเราจะสามารถเรียนรู้ว่าไหนดีไหนชั่วได้โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่นใช่ไหมครับมันการที่มีเพื่อนสักคนหนึ่งมาทำชั่วกับตัวเราแล้วเราโกรธเขาเพราะเรารู้ว่าชั่วใช่ไหมเรารู้ว่าเขาทำชั่วกับเราเราเลยเกลียดโกรธเขาน่ะนั่นแสดงว่าเราเป็นนักเรียนเขาเป็นครูใช่ไหมครับเขาเป็นครูสอนให้รู้ว่าชั่วมันเป็นอย่างไรพอเราเรียนรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรแล้วเราจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเช่นนั้นนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเราไปโกรธเกลียดเคียดแค้นแล้วกระทำตอบต่อครูที่มีค่าต่อตัวเรามากเลยคือเขาสอนพฤติกรรมชั่วด้วยการทำตรงๆทำโดยตรงกับตัวเราเลยอย่างเงี้ยเราชั่วกว่าเขาอีกนะครับที่เราชั่วกว่าเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าชั่วขณะที่ไอคนที่เขาประพฤติชั่วกับตัวเรานั้นเขาทำชั่วกับเราโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วคนที่ไม่รู้ตัวว่าชั่วแล้วทำชั่วกับคนที่รู้ตัวว่าชั่วแต่ก็ยังไปทำชั่วโดยไม่ยอมละเว้นละวางถามว่าใครชั่วกว่ากันครับไอ้คนที่ไปทำชั่วทั้งที่รู้ว่าชั่วนั่นคือคนที่ชั่วมากกว่าคือเหลวไหลมากกว่าใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าท่านต้องการเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านต้องการจะเป็นคนดีท่านจะให้มือของท่านคือหนึ่งสมองกับสองมือของท่านแปดเปื้อนกับสิ่งชั่วๆเถอะครับอย่างนั้นเหรอครับแล้วตัวท่านเองจะคุยว่าเราเป็นคนดีได้อย่างไรครับมันคนดีต้องฉลาดครับต้องไม่ทำชั่วเรียนรู้ความชั่วจากประสบการณ์โดยอ้อมคือผ่านการกระทำของคนอื่นที่ชั่วๆไม่ได้เลยครับทำไมเราจะต้องลงทุนให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวไปทำไมใช่ไหมมันถ้าท่านมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ดีกับตัวท่านเราจะต้องมองว่าเขาคือครูของท่านเป็นครูที่สอนให้ท่านรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรเพื่อทำให้ท่านได้สามารถเรียนรู้และละเว้นที่จะไม่ทำชั่วเหมือนอย่างที่เขาทำต่อตัวท่านได้นี่คือคนฉลาดครับมันถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านจะต้องมีปัญญาพอหรือมีสติปัญญาที่จะค้ำจุนจิตใจของท่านด้วยการบอกตัวเองว่าอ้อก็มองว่าเขาคือครูที่แสนดีของท่านสิแล้วท่านก็จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะนำท่านไว้ในตอนท้ายของรายการธรรมะเพื่อชีวิต

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรม

ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านครับในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้นมีหลายแขนงหลายแนวทางแล้วก็มีหลายมุมมองเหลือเกินนะครับที่เราจะเลือกคิดเลือกพิจารณาเพื่อจะนำเอาสิ่งที่เราคิดได้สิ่งที่เราพิจารณาได้นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนของตัวเราเองเพื่อจะช่วยทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขอย่างที่เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมกันมาโดยตลอดผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุแห่งนี้มาเป็นประจำสืบเนื่องกันมาเราได้บอกเราได้เรียนหรือเราได้ชี้แนะต่อท่านผู้ฟังไว้โดยตลอดว่าเป้าหมายสูงสุดของผู้ประพฤติธรรมนั้นก็คือการสั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำไม่ว่าจะทำด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจของท่านก็ตามทำแล้วทำให้ตนเองนั้นพบกับความสุขหรือความสงบนอกจากนั้นยังจะส่งผลต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นสามีภรรยาบุตรหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเพื่อนร่วมสังคมของเราที่จะพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมามองในมุมของความเป็นมนุษย์ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างถูกต้องเป็นที่สุดทุกอย่างก็คงจะต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนการที่ตัวเราจะมีความสุขแล้วสามารถจะช่วยทำให้ผู้อื่นก็มีความสุขได้นั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมทางจิตใจแล้วก็พฤติกรรมทางกายสังขารของเราที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นเขาต่อไปอีกทอดหนึ่งดังที่หลายต่อหลายคนเคยพูดกันว่าถ้าคนเราคิดดีหรือนึกดีย่อมจะนำไปสู่การเป็นคนประพฤติดีถ้าเราเป็นคนจิตใจที่ดีงามการนึกของเราก็จะดีงามการคิดก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามพอแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆออกมาในชีวิตประจำวันไปตามพลังของความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นมันก็ย่อมจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีงามอย่างแน่นอนและถ้าคนอื่นเขาได้รับการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีงามจากเราคนอื่นๆเขาก็จะรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็จะยินดีปรีดานั่นก็หมายความว่าเขาก็ย่อมจะต้องแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีงามตอบสนองเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันให้สิ่งที่ดีต่อเขาเขาก็ย่อมจะตอบสนอง สิ่งที่ดีกลับคืนมาหาเราเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งแรกที่เราจะต้องกล่าวถึงกันก็คือเราก็คงจะต้องฉลาดที่จะคิดก่อนที่เราจะทำสิ่งใดนั่นเองครับการเป็นคนฉลาดคิดในที่นี้หมายถึงท่านต้องคิดก่อนทำคิดให้รอบคอบซะก่อนคิดให้ถ่องแท้ซะก่อนที่จะลงมือทำหรือแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมใดๆต่อเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นถ้าตัวท่านเองนะจะคิดดีคือคิดให้ถูกต้องคิดให้เหมาะสมคิดให้ดีงามนะท่านก็คงจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามก่อนนั่นหมายถึงมีจิตใจที่เป็นสุขสงบและก็สมดุลถูกไหมครับถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่ดีงามแล้วการที่เราจะคิดให้รอบคอบคิดให้ดีงามก่อนที่เราจะประพฤติพฤติกรรมอะไรออกไปก็ตามนะก็เชื่อมั่นได้ว่านอกจากมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะกระทำในสิ่งที่ดีงามแล้วคนอื่นๆที่จะได้รับผลของการกระทำจากตัวเราเขาก็จะพลอยมีความสุขไปกับการที่มีเราเป็นผู้แสดงพฤติกรรมที่ดีงามนั้นด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบทบาทของกัลยาณมิตรนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับการคิดก่อนทำตรงนี้มันเป็น

ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่เราอยากจะเรียกว่าการเตือนตนด้วยตนเองนั่นเองครับการเตือนตนด้วยตนเองเพื่อทำให้ตนเองนึกดีคิดดีแล้วก็ทำดีต่อผู้อื่นในอันที่จะนำความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นร่วมกันนั้นมันหมายถึงท่านจะต้องเตือนตนด้วยตนเองด้วยการคิดนะก่อนที่จะกระทำสิ่งใดออกไปใน4ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือถูกหรือไม่ถูกในสิ่งที่ท่านกำลังจะทำประการที่2ดีหรือไม่ดีในสิ่งที่ท่านกำลังจะคิดที่จะทำหรือไม่อย่างที่3สิ่งที่ท่านกำลังคิดเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำต่อไปนั้นมันควรหรือไม่สมควรประการที่4ประการสุดท้ายท่านต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะคิดเพื่อจะนำไปสู่การกระทำนั้นมันเหมาะหรือไม่เหมาะคำว่าเหมาะหรือไม่เหมาะในที่นี้เหมาะสมหรือไม่นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการคิดก่อนที่จะทำสิ่งใดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดครับเพื่อจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดตัวรู้เกิดขึ้นการคิดว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นั้นถูกหรือไม่ถูกมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับเช่นถ้าเราคิดแล้วว่าโอ้ถ้าเราจะคิดไปลักของเขาคิดว่ากำลังจะไปขโมยของเขาเนี่ยถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้ที่กำลังคิดจะไปหยิบฉวยยักยอกเอาของเขามาเนี่ยนะมันผิดหรือไม่ผิดผิดอะไรนะอย่างน้อยๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องไหมครับถ้าอย่างน้อยๆเรารู้ว่าอ้อการจะไปลักหยิบฉวยเอาของของเขาที่เขามีเจ้าของแล้วเขารักเขาหวงของเขาเหมือนกันเขาไม่อนุญาตให้เราแน่ๆและเราไปหยิบไปเอาของเขามาอย่างนี้มันเป็นความผิดแน่นอนถ้ารู้ว่าผิดกฎหมายท่านผู้ฟังครับเรามีตัวรู้เกิดขึ้นที่ว่าผิดกฎหมายเนี่ยเราจะคิดต่อไปไหมครับว่าเราจะรักเขาที่ไหนรักเขาตรงไหนรักเขาตอนไหนรักเขาเมื่อไหร่หรือว่ารักเขาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่ามันผิดนะมันผิดกฎหมายเราก็คงจะไม่ทำใช่ไหมเราก็จะไม่ทำจิตใจของเราก็จะมีด้านบวกเนี่ยนะก็จะมีอำนาจเหนือนำจิตใจด้านลบทำให้เราหยุดคิดที่จะไปลักจะไปขโมยจะไปหยิบฉวยเอาของของคนอื่นมาเป็นของตัวนี่มองในแง่ของกฎหมายในความผิดแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมาในระดับหนึ่งจนสูงส่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ยังรู้อีกว่าหนึ่งในศีลห้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้วว่าห้ามลักทรัพย์คำว่าห้ามลักทรัพย์ก็แปลว่าไปฉกชิงไปขโมยไปยื้อแย่งไปเบียดบังของของคนอื่นเข้ามานั่นเองมันเป็นบาปนะเป็นบาปมันคำว่าบาปกับคำว่าผิดในทางโลกเนี่ยมันก็คงจะเป็นความหมายเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเราสามารถจะคิดก่อนทำแล้วคิดได้รู้ได้ว่าโอ้มันผิดนี่นะผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองหรือกฎของสังคมหรือกฎโลกแล้วก็ยังผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ซะอีกสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระศาสดาทุกพระองค์ทรงสื่อสอนไว้ว่าอย่าไปเบียดเบียนเอาของคนอื่นของเขาที่เขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตและเอามาเป็นเจ้าของตัวเองนะเพราะว่ามันจะเป็นการกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณซึ่งจะต้องขยายความกันในวันหน้าว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ผิดบาปต่อจิตวิญญาณของมนุษย์คนอื่นซึ่งเขาเป็นเจ้าของสิ่งของรักของหวงชิ้นนั้นของเขาอย่างเดียวแต่มันเป็นการกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยเพราะจิตวิญญาณของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้มีเจตนาจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราที่ทำหน้าที่โลดแล่นในบทบาทของการเป็นมนุษย์ในระหว่างที่มีลมหายใจอยู่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องเช่นนั้นซึ่งวันหน้าเราคงต้องว่ากันให้ลึกไปกว่านี้แต่เอาเป็นว่านอกจากจะผิดกฎหมายแล้วมันยังจะเป็นการผิดบาปต่อจิตวิญญาณทั้งของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของของรักของหวงชิ้นนั้นแล้วก็ยังจะเป็นการกระทำที่ผิดบาปต่อตัวมนุษย์เองซึ่งเป็นผู้กระทำอีกด้วยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับคนเราเนี่ยนะถ้าสำนึกรู้ว่ามันผิดตั้งแต่กำลังคิดจะทำเนี่ยนะแล้วยังตะแบงหรือยังไปดันทุรังที่จะคิดต่อว่า
จะลักที่ไหนลักเมื่อไหร่ลักอย่างไรอะไรแบบนี้นะก็ยังทำอีกเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่แย่มากเลยล่ะครับที่แย่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าให้อำนาจฝ่ายต่ำเนี่ยมามีอำนาจเหนือตนเองอำนาจฝ่ายต่ำคืออะไรเช่นถ้าเห็นของของสำคัญของมีค่าของเขาชิ้นนั้นเนี่ยแล้วอยากได้มากๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราอยากได้มากๆจนลืมที่จะใช้เหตุผลของการผิดบาปที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ค้ำจุนจิตใจของตนให้สมดุล นะเอาไว้ให้ได้คือลืมใช้มันนะคือคิดได้แต่ลืมใช้มันมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปคิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนที่จะตั้งมั่นอยู่กับการประพฤติธรรมนั้นต้องมีปณิธานว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆซะก่อนเช่นถ้าสมมติว่าท่านเรียนหนังสือท่านอยากจะเป็นแพทย์ถ้าท่านไม่มีปณิธานว่าท่านจะต้องเป็นแพทย์ให้ได้เนี่ยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องยุ่งยากอะไรขึ้นมาระหว่างการเรียนแน่นอนครับความท้อแท้ในอันที่จะนำไปสู่ความท้อถอยแล้วก็เลิกเรียนเสียกลางคันมันก็จะเกิดขึ้นความสำเร็จของท่านที่จะเป็นแพทย์มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้หรือว่าการทำธุรกิจการค้าการขายอะไรก็เหมือนกันไม่มีสิ่งใดจะง่ายสำหรับมนุษย์ในทุกสิ่งแต่ไม่มีสิ่งใดจะยากเกินความสามารถเกินความพยายามที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบ้านปลายสำหรับมนุษย์ในทุกสิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั้นการที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นแหละครับจึงจะช่วยทำให้เราสามารถมีจิตใจที่สูงส่งเหนือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงได้จะมีความสามารถที่จะใช้สติปัญญาก็คือคิดก่อนทำเนี่ยนะครับนะเกิดการยั้งคิดขึ้นมาได้นั้นการคิดก่อนทำคือคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยในประการแรกที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้ประพฤติธรรมต้องยึดมั่นอยู่กับปณิธานของการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นมนุษย์ไปวันๆหนึ่งคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรไปวันๆไม่มีเป้าหมายไม่มีปณิธานดังเช่นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนอกจากจะหวังว่าตนจะมีความสุขและช่วยให้ผู้อื่นเขามีความสุขด้วยแล้วถ้าจะมีปณิธานสูงสุดเติมเต็มเข้าไปในบ้านปลายว่าขอให้เราได้บรรลุมรรคผลนะก็คืออริยมรรคเป็นอริยบุคคลกับเขามั่งนั่นก็คือปลายทางคือนิพพานเนี่ยนะเราจะต้องมีเป้าหมายตรงนี้ถ้าไม่มีชีวิตของเราในการดำเนินไปในแต่ละวันในแต่ละนาทีมันก็จะแกว่งไปแกว่งมานั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันเมื่อเราจะคิดใน4ประการนะครับเราคิดแค่อย่างแรกก็คงจะไม่พอเพราะบางสิ่งคิดรู้ว่าผิดนะก็ไม่ทำโอเคแต่บางทีพอคิดรู้แล้วตัวเองก็อาจจะเข้าข้างตัวเองภาษาฝรั่งเรียกว่า bias กับตนเองนะครับก็มีเหตุผลบางอย่างมาหักล้างก็บอกไม่ผิดหรอกที่ฉันกำลังจะคิดอย่างเนี้ยที่ฉันกำลังคิดว่าจะไปหยิบของของเขามาเนี่ยนะมันไม่ผิดหรอกเนี่ยที่มันไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าเข้าข้างตัวเองนะครับอันนี้เป็นกรณีสมมุติเนี่ยไม่ผิดหรอกเพราะว่านั่นเขาเป็นลูกน้องของฉันเองและไอ้ของชิ้นนี้ฉันเคยให้เขาไปฉันจะหยิบเอามาใช้จะชั่วคราวหรือถาวรฉันจะเอาคืนก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉันเป็นคนให้เขาไปเองมันก็คือของของฉันนี่แหละนี่คือการคิดเข้าข้างตัวเองนะครับมันเราจะคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยนะอย่างเดียวคงจะไม่พอประการที่สองเราจึงต้องคิดแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยดีหรือไม่ดีวะไปเอาของของเขาที่ฉันให้เขาไปแล้วก็จริงอะนะแต่ฉันไปเอาของเขามาโดยไม่บอกกล่าวเขาเพราะฉันอยากได้อยากจะใช้คืนอยากจะเอาคืนเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าตอบตัวเองว่าเฮ้ยให้เขาไปแล้วไม่ดีไปเอาคืนได้ยังไงน่าเกลียดน่าเกลียดนะฉันคงจะไปหยิบไปฉวยเอาไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของฉันแล้วอะให้ของเขาไปแล้วนะมันไม่ใช่ของฉันแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะไปเอามาคืนจะเอามาครองเช่นเดิมหรือถือวิสาสะหยิบฉวยใช้เขาใช้ของเขาโดยไม่บอกกล่าวมันไม่ดีแน่ๆเลยมันเป็นเรื่องชั่วแน่เลยอย่าทำเลยนะถ้าคิดได้อย่างนี้นะเราก็จะไม่คิดต่อไปว่าเราจะเอาไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับเห็นไหมฮะคิดว่าผิดหรือคิดว่าไม่ผิดแล้วเนี่ยกลัวพลาดกันพลาดก็ต้องมาคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดีนะถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปทำมันนะการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็ยังจะเกิดขึ้นมาได้ทีนี้บางคนก็เข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยทำไมจะไม่ดีก็ฉันเป็นคนให้มันไปเองอ่ะฉันให้มันไปตั้งเยอะแยะแล้วนะเอาคืนมาเพราะฉันจำเป็นต้องใช้หรือหยิบฉวยใช้ไปไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นจะต้องบอกกล่าวนะมันเป็นสิ่งที่โอ้ยนะดีไม่มีอะไรไม่ดีหรอกนะ
ก็ต้องถามตัวเองในประเด็นที่3ว่าแล้วควรหรือไม่ควรล่ะนะควรไหมควรจะหยิบเอาฉวยเอาตอนที่เจ้าของที่เราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่ควรบอกกับเขาซะก่อนแล้วก็หยิบเอามาฉวยหยิบเอามาใช้ไหมนะถ้าหากว่าไม่ควรแฮะถ้าเจ้าของเขาไม่อยู่ไปหยิบเอามาเนี่ยมันก็ผิดผิดทั้งทางโลกผิดทั้งทางธรรมะก็คือบาปเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าไปหยิบเอามาโดยเจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตเนี่ยนะก็ไม่ทำแต่ถ้าหากว่าเราไปเข้าข้างตัวเองบอกโอ้ยทำไมจะไม่ควรควรทำสิเพราะว่าฉันกำลังต้องการใช้มันด่วนมากเลยมัวแต่รอให้มันมามัวแต่รอท่าขออนุญาตเนี่ยคงไม่ทันการแล้วนะมันคงไม่ว่าอะไรหรอกมันคงไม่ว่าอะไรหรอกนะท่านผู้พิธามครับอันนี้คือการคิดเข้าข้างตัวเองในอีกประเด็นหนึ่งอีกมุมหนึ่งเหมือนกันพอเข้าข้างตัวเองแล้วบอกว่าอ๋อควรมีอะไรจะไม่ควรแล้วมันรีบด้วยถ้าฉันหมดแต่ชักช้านี่ฉันแย่แน่ๆก็เลยคว้าแมปเข้ามานะฮะแต่ก่อนจะคว้าก็ฝากต่อไปว่าเราคิดในมุมสุดท้ายดีไหมในมุมที่4คิดในมุมที่4คือเหมาะไหมเหมาะหรือไม่เหมาะที่ฉันจะไปหยิบเอาของฉันที่ให้เขามาที่ให้เขาไปแล้วนะฮะให้เขาไปแล้วแล้วไปหยิบฉวยเอามาโดยเจ้าของเขาไม่อยู่นะไปหยิบเอามาแล้วเอามาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังค่อยพูดกับมันทีหลังหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราจะต้องถามตัวเองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะถ้าบอกตัวเองว่าเหมาะนั่นคือขั้นสุดท้ายแล้วครับก็คงจะต้องทำไปนะครับนะแต่ถ้าตอบว่ามันไม่เหมาะมันจะไปเหมาะได้ยังไงเมื่อเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าที่เราจะไปหยิบเอามาใช้นั่นนะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเขาจะจำเป็นจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรอยู่ที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าที่เราจะหยิบเอาของชิ้นนี้ที่เราเคยให้เขาเอามาอย่างถือวิสาสะหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้บรรพธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราคิดก่อนที่จะทำโดยรู้ว่าผิดแล้วยังไปทำเขาเรียกว่าเป็นคนพาลครับถ้าเราคิดต่อไปว่ารู้ว่าไม่ดีคือชั่วแล้วยังทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการก่อกรรมในลักษณะของการทำผิดบาปนะรู้ว่าไม่ดีนะแล้วก็ยังทำนะอย่างนี้เขาเรียกคนบาปแต่ถ้ารู้ว่าไม่ควรนะรู้ว่าไม่ควรแล้วยังทำนะในสิ่งที่ไม่สมควรทำกราบขออภัยท่านผู้พูดธรรมครับที่ต้องขอใช้ภาษามนุษย์แบบชาวบ้านอาจจะฟังแล้วไม่เพราะหูสักนิดนึงคือใช้คำว่าเสือกนะครับก็เรียกว่าเป็นคนเสือกคือไม่ควรทำแล้วยังไปทำนี่ก็เรียกว่าเสือกทำเนาะภาษามนุษย์ว่าอย่างนั้นซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ยังทำอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดื้อรั้นดันทุรังครับท่านผู้บรรพธรรมที่รักครับมันการเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยของมนุษย์เรานั้นถ้าเราสามารถเตือนตัวเราเองได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำคือเตือนตัวเองในขณะที่กำลังมีพฤติกรรมเกิดขึ้นภายในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในก็คือการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะประพฤติหรือก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆออกมาให้คนอื่นๆได้ประจักษ์หรือได้แลเห็นนั้นมนุษย์เราจะสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นข้างในก่อนนะครับเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดเป็นการนึกและเกิดเป็นการคิดด้วยสติปัญญาของสมองขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นพอคิดจนเสด็จน้ำแล้วมนุษย์ก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมทางความคิดนั้นออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายเป็นการแสดงออกในชีวิตประจำวันในการทำตนนะปฏิบัติตนเองต่อผู้อื่นและก็ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในการปฏิบัติต่องานอะไรแบบนี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่เกิดมาจากข้างในพูดง่ายๆก็คือจิตใจของคนเรานั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกที่คนอื่นสามารถมองได้ยกมือยกไม้นะแสดงอากัปกิริยาทั้งหลายอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านรู้หลักการเกิดพฤติกรรมของท่านแล้วท่านควรจะต้องเริ่มต้นเตือนตนด้วยตนเองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศาสดาทั้งหลายได้สื่อสอนอย่างเมตตาต่อพวกเราซึ่งเป็นชาวผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าอัตตาหิอัตโนนาโถในนัยความหมายที่ว่าเตือนตนด้วยตนเองนั่นเองคือต้องช่วยตัวเองนะก็ให้คนอื่นมาคอยเตือนคอยตนคอยช่วยไม่ได้ยกเว้นตอนที่เรายังเป็นเด็ก
แล้วก็ยังไม่รู้ประสีภาษาก็ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายช่วยเตือนสติเราช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องคิดให้ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากเพียงแต่ว่าท่านจะต้องใฝ่รู้ศึกษาธรรมะสั่งสมเป็นต้นทุนเอาไว้ในจิตใจและจิตวิญญาณของท่านเอาไว้ให้มากๆเข้าไว้มันก็จะสามารถทำให้ท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ไม่ดีรู้ควรรู้ไม่ควรและรู้เหมาะรู้ไม่เหมาะได้มากขึ้นและดีขึ้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าการประพฤติธรรมของท่านเป็นการเรียนรู้และก็สั่งสมข้อธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมนะให้ไว้กับตนเองเรื่อยๆมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังตรงนี้ครับเกิดประโยชน์ตรงที่ท่านสามารถจะเป็นครูของตัวเองได้คือเป็นครูสอนตนเองได้สามารถจะเตือนตนด้วยตนเองได้นั่นเองมันการเตือนตนด้วยตนเองก็คือการเป็นครูสอนตนเองและไอการเป็นครูสอนตนเองก็คือให้คิดก่อนทำซะนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะรอให้คนอื่นสอนได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำผิดไปแล้วนะครับเมื่อเราทำผิดไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประพฤติธรรมซะแล้วล่ะครับหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องซะแล้วล่ะครับทีนี้คนเราเนี่ยรอให้ผิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขเนี่ยกับถ้าเรามีความสามารถสูงส่งไม่ทำผิดเลยเพราะคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยมันจะประเสริฐกว่าไหมเช่นถ้าใครมาทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเขาทำผิดทำไม่ถูกต้องกับเราทำให้เราโกรธขึ้นทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคือทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เราจะมีต่อเขาเขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่เป็นลบต่อเขาไปซะแล้วเนี่ยถามว่าการจะแก้ไขรักษาเยียวยาให้จิตใจของเราที่สั่นสะเทือนไปในทางต่ำต่อตัวเขาคือมีทัศนคติที่เป็นลบต่อตัวเขาเนี่ยไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่อยากจะปฏิสันถานด้วยไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างนี้ครับคำขอโทษของเขาแค่คำเดียวแล้วก็คำปลอบประโลมใจตัวเราให้มันหวานหวานหูอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้เรามีความสมดุลดังเดิมมีความรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนเดิมเนี่ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันช่วยทำให้สภาวะจิตของเราคืนสู่สุขสมดุลได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าหากว่าตัวเราเองถูกใครกระทำไม่ดีไม่งามและมีแต่คำขอโทษขอโทษกับเราอยู่อย่างนั้นน่ะแต่พฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลของเขาเนี่ยเขาไม่คิดจะแก้ไขใดๆเลยอย่างนี้เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรนะครับนะมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่สภาวะจิตของแต่ละคนน่ะนะสูงส่งไม่เท่ากันนะครับบางคนเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแต่บางคนก็โกรธง่ายหายช้าบางคนเป็นคนที่โกรธง่ายและโกรธง่ายๆแล้วไม่หายโกรธเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอาฆาตผูกพยาบาทกันไปซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันการทำผิดบาปต่อผู้อื่นมันเป็นความชั่วอย่างหนึ่งครับในการทำให้คนที่เขามีจิตใจที่มีความสุขจิตใจที่มีความสงบเนี่ยเสียสมดุลไปพระพุทธเจ้าและศาสดาทุกพระองค์จึงสอนมนุษย์ว่าอย่าล่วงเกินผู้อื่นหรืออย่าก้าวล่วงผู้อื่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการคิดก่อนทำจึงเป็นการเตือนตนด้วยตนเองอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ก่อกรรมทำชั่วกับผู้ใดและยังจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาของผู้อื่นและก็ผู้อื่นก็พร้อมจะรักเราในขณะที่เราก็จะมองเห็นความน่ารักของผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้นเพราะความน่ารักผู้อื่นของผู้อื่นนั้นก็คือเงาของตัวเรานั่นเองเมื่อทำดีต่อเขาเขาย่อมดีต่อเรากลับมานั่นเองความสุขของผู้ประพฤติธรรมก็จะสามารถบังเกิดได้โดยมีตัวเราเป็นเหตุด้วยฉันนี้แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

เราก็จะเป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาหงุดหงิดซะเองหรือไม่ก็ถ้าไม่มีคนอื่นทำให้เราเสียใจเราก็จะเป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาเสียใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาโกรธขึ้นก็ต้องมีคนอื่นเป็นฝ่ายทำให้เราโกรธขึ้นอยู่เป็นธรรมดาเหมือนกันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยช่างเป็นคนร้อยอารมณ์เสียเหลือเกินนะครับคือมีอารมณ์ที่หลากหลายมากมายเป็นร้อยนับไม่ถ้วนเลยเพราะในยามตื่นในชีวิตประจำวันเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจึงเรียนรู้ที่จะสร้างอารมณ์คือสร้างเงื่อนไขทางอารมณ์ที่ไม่ปกติให้กับคนอื่นก็ได้ตลอดทั้งวันนะครับและในขณะเดียวกันมนุษย์เองก็สามารถที่จะตกเป็นทาสของเงื่อนไขด้านลบที่คนอื่นก็จะหยิบยื่นให้แล้วก็มาทำลายความสุขความสงบความสมดุลในอารมณ์ของตัวเราเองได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเหมือนกันถามว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนทำลายความสุขสงบความสมดุลในจิตใจของผู้อื่นหรือผู้อื่นจะมาทำลายความสุขความสงบความสมดุลในจิตใจของเราก็ตามมันล้วนเป็นการหยิบยื่นความทุกข์ให้แก่กันและกันนั่นเองครับนี่ก็ปีใหม่ผ่านมาละเราได้หยิบยื่นของขวัญที่เราบรรจงสร้างบรรจงผลิตบรรจงทำด้วยมือหรือบรรจงซื้อใส่กล่องสวยๆห่อกระดาษห่อของขวัญงามๆและผูกโบน่ารักน่ารักนะให้เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเราก็ลืมของขวัญกล่องนั้นที่ให้เข้าไปเขาก็ลืมของขวัญกล่องนั้นที่เราให้เข้าไปเหมือนกันครับเมื่อนานวันผ่านไปแต่สิ่งที่เราไม่เคยลืมเลยก็คือว่าคนที่เราให้ของขวัญเข้าไปด้วยความรักนั้นนะเขาก็เป็นคนที่รักเราและเราก็เป็นคนที่เราที่รักเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ของขวัญที่เราควรจะให้เขาทุกวี่ทุกวันของขวัญที่เราควรจะให้เขาทุกวินาทีหรือทุกลมหายใจของเรากับเขาหรือของฉันกับเธอนั่นก็คือความสุขครับเราส่งความสุขให้กับคนอื่นโดยการใช้สกสเป็นสิ่งแทนใจเราแทนความสุขของเราเราส่งสกสด้วยการให้ของขวัญชิ้นงามๆมีค่าหรูหรามีราคาให้แก่เขาเพื่อเป็นการบอกว่าเราขอส่งความสุขให้กับเธอนะอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับต่อให้ท่านซื้อได้เงินที่สูงค่าต่อให้จ่ายกันด้วยราคาที่แพงแสนแพงสักปานใดก็ตามมันคงจะหาความมีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ได้นะครับถ้าหากว่าการเวลาผ่านไปคือเลยปีใหม่ไปได้ไม่นานทั้งเราทั้งเขาก็ผ่านลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นคือลืมการที่ทั้งสองฝ่ายมีการมอบให้และได้รับของขวัญชิ้นหรูหราราคาแพงชิ้นนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมก็คือว่าความสุขในจิตใจของกันและกันนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าหยิบยื่นให้แก่กันและกันตอนต้นปีแล้วหลังจากนั้นรอปีใหม่แล้วค่อยซื้อของขวัญชิ้นใหม่ค่อยทำของขวัญชิ้นใหม่ยื่นมอบให้แก่กันและกันอีกคำรบหนึ่ง360กว่าวันทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังมันนานเกินไปหรือเปล่าครับในการที่จะหยิบยื่นความสุขให้แก่กันและกันความสุขด้วยการให้สตังพอได้ตังแล้วก็มีความสุขครับแต่เอาตังไปใช้ซื้อของซื้อหนมซื้ออะไรของกินกินแล้วถ่ายไปเรียบร้อยแล้วใช้เงินไปแล้วเงินหมดแล้วเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมครับถูกไหมครับนั้นถ้าหากว่าจะให้ดีแล้วเราควรให้ความรักแก่กันและกันผ่านทางการแสดงออกหรือการกระทำที่ดีงามต่อกันไม่ดีกว่าเลยครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นสามีภรรยาอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นวงศาบริวารอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยผมว่าไอ้ของขวัญที่เป็นของนอกกายที่เราหยิบยื่นให้แก่กันและกันนั้นตามประเพณีก็ดีอยู่หรอกครับแต่ว่าเมื่อนานวันผ่านไปเลยปีใหม่ไปแล้วบางทีเรายังจำไม่ได้เลยว่าเธอให้อะไรฉันไว้เธอให้สิ่งของอะไรฉันอยู่หรือเคยให้อะไรไว้แล้วฉันเก็บมันอยู่เพราะลืมนะครับลืมครับนะแล้วก็ไอ้ความสุขที่ได้จากการรับของขวัญที่เธอหยิบยื่นให้กับฉันนั่นน่ะมันก็เลือนหายไปจากความรู้สึกของฉันตั้งแต่วันสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับหรือลืมไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแล้วสำหรับบางคนนะครับแต่สิ่งใดก็ตามจะมีคุณค่ามากไปกว่าของขวัญ นั้นไม่ได้หรอกครับนะถ้าหากว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหรือเป็นการแสดงออกและการกระทำที่ดีงามที่เราต่างฝ่ายต่างบรรจงหยิบยื่นให้แก่กันและกันเพราะผู้ได้รับความจริงใจ
โดยได้รับการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยื่นมาให้ย่อมมีความสุขครับและไอ้คนที่จงใจเจตนาจะกระทำความดีงามต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีความสุขเช่นเดียวกันความสุขเล็กๆแบบนี้ครับถ้าเป็นสามีภรรยากันเป็นบุตรเป็นหลานเป็นบริวารกันที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าต่างคนต่างเน้นที่จะให้ของขวัญที่ล้ำค่าแก่กันและกันด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจแล้วหยิบยื่นให้แก่กันได้ผมว่าไม่ต้องลงทุนแพงนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยแค่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจที่ดีงามต่อกันพฤติกรรมที่งดงามที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อกันมันก็จะหลั่งไหลถ่ายเทออกมาจากข้างในจิตใจของเราอย่างเป็นธรรมชาติและดูหรูหราสง่างามซึ่งแยบยลเสียเหลือเกินนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสุขในครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าหากว่าครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขแล้วบ้านหลังนั้นเห็นทีจะไม่ใช่วิมานนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยถ้าทำงานนอกบ้านแต่ละคนก็จะกลับเข้าบ้านสายครับคือกลับเข้าบ้านไม่ทันค่ำครับคือมันมืดค่ำซะก่อนที่สามีภรรยาหรือพ่อกับแม่จะกลับมาถึงบ้านเพราะอะไรครับเพราะเป็นโรคเบื่อบ้านของตัวเองเนื่องจากที่บ้านมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนจะเป็นขยะที่รกรุงรังเต็มบ้านไปสมดคือเข้าบ้านทีไรแล้วอารมณ์ขุ่นมัวทุกทีเข้าบ้านทีไรแล้วจิตใจไม่เป็นสุขทุกทีไปเพราะอะไรครับเพราะสมาชิกที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่รู้จักให้ของขวัญแก่กันและกันไอ้นี่คิดจะให้ของขวัญแต่เฉพาะเทศกาลปีใหม่กันฤดูเดียวเทศกาลเดียวกันเท่านั้นเองทั้งที่จริงๆแล้วของขวัญหรือสิ่งที่ดีๆนะที่จะใช้แทนสกสหรือใช้แทนคำว่ารักที่จะมอบให้แก่กันและกันได้ก็คือการประพฤติดีงามการมีทัศนคติที่ดีงามต่อกันและกันและมีการแสดงออกหรือการกระทำที่ดีงามต่อกันเท่านั้นแหละครับมันจะช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่กระทำและถูกกระทำล้วนมีความสุขอย่างที่ผมได้กล่าวนำมาตั้งแต่ตอนต้นรายการในวันนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เราที่เป็นสมาชิกในครอบครัวทำให้ตัวเองและคนที่ตัวเองรักมีความทุกข์ได้นั่นก็คือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดผิดพลาดกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าท่านผู้ฟังครับการที่ฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้านั้นมันเป็นปัญหาระดับครอบครัวที่ครอบครัวทั่วไปล้วนต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้เสมอครับเช่นสามีอาจจะกระทำอะไรไม่ถูกต้องคือประพฤติผิดต่อภรรยาของตนย่อมเป็นไปได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นคนดี 100% ไม่มีมนุษย์คนไหนครับเป็นคนดีหรือเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์อยู่ได้แสดงว่าต้องมีดีมากกว่าที่ไม่ดีเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์เราต้องมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีคนที่เป็นภรรยาหรือไม่ก็คนที่เป็นสามีคนที่เป็นพี่หรือไม่ก็คนที่เป็นน้องทุกคนที่เป็นสมาชิกร่วมครอบครัวเดียวกันก็จะต้องสำนึกรู้ให้ได้ว่าการที่ฝ่ายหนึ่งจะมีโอกาสกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามให้กระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมมีได้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนดังที่คนโบราณเขากล่าวกันว่าลิ้นกับฟันก็ยังมีโอกาสกระทบกันได้แล้วถามว่าฟันจะมาโทษลิ้นได้ไหมว่าเสือกไม่หลบหรือลิ้นจะโทษฟันได้ไหมว่าจะแกล้งมากัดฉันทำไมฟันก็แข็งแรงกว่าลิ้นก็นิ่มนวลกว่าถ้าโดนฟันกัดเอาลิ้นก็เจ็บไปอะไรแบบนี้เป็นต้นจะมาทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ขนาดลิ้นที่อยู่ในปากร่วมกันกับฟันเพราะทั้งลิ้นกับฟันต้องช่วยกันทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารในปากถูกไหมครับคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายเพื่อจะให้น้ำลายนั้นสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ก่อนที่จะกลืนลงไปในลำไส้ในกระเพาะอะไรก็ว่าเขาไปนู่นนะครับนั่นแหละครับโอกาสที่จะกระทำผิดพลาดโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อกันย่อมมีเสมอเพราะทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมาเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์นะครับก็คือต้องมาเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ได้นั่นก็คือเรียนรู้ที่จะกระทำให้ถูกต้องด้วยการทำผิดก่อนเสมอเพราะมนุษย์เรานั้นงองูมาก่อนฉอชิงชั้นใดมันความโง่ย่อมมาก่อนความฉลาดด้วยก็ฉันนั้นนะครับมันน้องคนเราทุกคนจึงต้องเป็นอย่างนี้
แต่ที่จะไม่เป็นอย่างนี้ก็คือพวกที่แก่แล้วแก่เลยครับนะคือโง่ตลอดครับไม่เคยทำให้ตัวเองฉลาดจากความโง่ในโอกาสแรกที่ผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนั้นก็เป็นมนุษย์สุดประหลาดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับท่านผู้ฟังครับการที่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคู่ทุกข์คู่ยากของเราหรือกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเราที่เป็นคนที่เรารักเราจะไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองและจะไม่สร้างทุกข์ให้กับความเป็นตัวตนของเขาคนนั้นซึ่งเป็นคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีเราภรรยาเราหรือบุตรหลานของเราก็ตามนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องระลึกไว้เสมอว่าถ้าเราพบว่าคนที่เรารักเขากระทำอะไรผิดต่อเราโดยเฉพาะผิดใจเราเนี่ยหรือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปตัดสินว่าเขาคนนั้นเป็นคนเลวเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่น่ารักนะวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ในจิตใจของตัวท่านหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของคนที่กระทำผิดกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่าตัดสินที่ตัวคนครับในความผิดบาปที่เกิดขึ้นนั้นถามว่าทำไมผมจึงกล่าวอย่างนี้ที่ผมกล่าวอย่างนี้เป็นเพราะว่าท่านสังเกตได้ว่าในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านของท่านเนี่ยถ้าท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานของท่านหรือเพื่อนร่วมครอบครัวเดียวกันกับท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ท่านรักเนี่ยนะครับคนใดคนหนึ่งกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านมักจะโกรธโมโหโทโสใส่เขาทันทีมักจะเคลี้ยงอารมณ์ร้ายๆใส่เขาวาจาที่ไม่เหมาะสมคำพูดที่รุนแรงหรือเป็นการลงโทษลงทันด้วยการทุบตีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยเนี่ยนะครับถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะก็เป็นเพราะว่าเวลาคนที่ท่านรักเนี่ยเขากระทำผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านไปโกรธขึ้นที่ตัวตนของคนที่กระทำความผิดนั้นท่านผู้ฟังครับไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเป็นคนเลวนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเป็นคนที่ไม่น่ารักในสายตาของผู้อื่นและก็ผมเชื่อว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีสติสมบูรณ์พร้อมและก็เป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องไม่ควรทำเขาย่อมไม่คล่องแวะที่จะไปกระทำหรือไปแสดงออกในสิ่งนั้นพฤติกรรมนั้นหรอกครับแต่นี่คนที่เรารักเขาแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือในสิ่งที่เป็นความผิดบาปไม่ว่าจะหนักหนาสากรรจ์แค่ไหนก็ตามถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยไปตัดสินที่คนว่าใครทำชั่วคนนั้นชั่วใครทำเลวคนนั้นเลวใครทำดีคนนั้นดีใครทำถูกต้องคนนั้นถูกต้องและเป็นคนดีถ้าท่านคิดอย่างนี้นะท่านคิดผิดแน่นอนครับโอกาสที่ท่านจะไปลงโทษโกรธเคืองคนที่เขากระทำไม่ถูกต้องนะมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากเหมือนในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ละคู่แต่ละคนแต่ละครอบครัวที่ผ่านมาที่เป็นประสบการณ์ของเราท่านทั้งหลายนั่นแหละครับเวลาคนทำผิดมักจะไปตัดสินว่าไอ้คนนั้นละผิด ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นทางความคิดอโคอยู่เหมือนกันนะครับนั่นน่ะท่านจึงต้องมาเที่ยวนั่งถามตัวเองว่าความโกรธคือโง่นะความโกรธคือความโง่นะแล้วก็ความโมโหก็คือความบ้าที่เราเที่ยวท่องกันมาจนกระทั่งจำขึ้นใจนี่นะครับผมอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าทั้งที่รู้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าแต่มนุษย์เราทำไมไม่รู้จักห้ามความโกรธคือเพื่อจะปกป้องไม่ให้ตัวเองเป็นคนโง่ทำไมมนุษย์เรารู้ว่าโมโหคือบ้าทำไมยังปล่อยให้ตัวเองโมโหโทโสอยู่ได้ไม่ระวังระวายจิตตนเองไม่ให้โมโหโทโสเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองบ้าล่ะครับเนี่ยครับมนุษย์ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรไม่รู้จะใช้สติปัญญาส่วนไหนของสมองที่จะมาค้ำจุนจิตใจของตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหไม่ให้โทโสคนอื่นเมื่อเห็นเขากระทำไม่ถูกต้องมันมีคำตอบอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังครับคนที่ทำผิดนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนผิดเสมอไปนะครับหรือคนที่ทำชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องชั่วเสมอไปนะไม่มีมนุษย์คนไหนครับอยากเป็นคนชั่วไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่อยากจะเป็นคนผิดบาปนะมันถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่โกรธครึ่งตัวเขาคำตอบมีแน่นอนครับนั่นก็คือเวลาเขาทำผิดท่านก็อย่าริอ่านไปตัดสินคนว่าคนผิดแต่ให้ใช้วิธีตัดสินความแทนครับถ้าเราไม่โฟกัสหรือไม่เน้นไปที่ตัวตนของคนแต่เราไปเน้นที่พฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถพูดจาหรือคุยกันกับใครก็ได้ถึงแม้ไอ้คนคนนั้นจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนอื่นรวมทั้งสายตาของเราด้วย
เราก็จะสามารถคุยกับผู้ร้ายคนนั้นได้อย่างสนิทใจเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มองว่าคนนั้นคือคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชั่วแต่เราไปมองว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำนั้นชั่วต่างหากแล้วครับเนี่ยครับการตัดสินคนกับการตัดสินความมันต่างกันตรงนี้ครับการตัดสินความก็คือการตัดสินที่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่ตัดสินที่ตัวตนของความเป็นมนุษย์ของเขาว่าเป็นนายกในขอนางคอนางงออะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังสามารถแยกแยะและตีความตรงนี้ได้การประพฤติธรรมของท่านก็จะก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเพราะว่าเวลาท่านใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามท่านมีคู่มีสังคมมีครอบครัวเขาย่อมมีโอกาสที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นการประมาทพลั้งเผลอขาดสติหรือบางทีอาจจะทำตามอารมณ์เขาด้วยความตั้งใจจะทำแต่ทำตามอารมณ์ที่ไม่ดีงามทำตามอารมณ์ที่ไม่สมดุลที่เขามีต่อตัวเราหรือตัวท่านนะครับเขาก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านได้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะชวนคิดเอาไว้ในเบื้องต้นตรงนี้นะว่าถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านโดยไม่ว่า สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่ท่านรักเนี่ยเกิดแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อท่านขึ้นมาเนี่ยท่านจะไม่โกรธเขาเลยครับถ้าหากว่าท่านไม่สรุปว่าเขาเป็นคนเลวเขาคนนั้นเป็นคนชั่วเขาคนนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจแต่ท่านจะไปเน้นที่พฤติกรรมที่คนคนนั้นทำว่าโอ้โหพฤติกรรมของเธอนี่น่ารังเกียจมากที่เธอทำกับฉันอย่างเนี้ยโอ้โหการกระทำของเธอนี่เลวไหลและแย่มากมันจะทำให้ท่านข้ามพ้นตัวตนของเขาไปจิตของท่านก็สว่างสวัยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเราได้มาเรียนรู้ว่าจงอย่าตัดสินคนและให้ตัดสินความถามว่าถ้าเราจะตัดสินความเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะตัดสินคนเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะหรือจะทำอย่างไรเราจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัดสินคนแต่เป็นตัดสินความเราคงจะต้องศึกษากันให้ถ่องแท้เพื่อจะนำไปสู่การเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันในตอนต่อๆไปนะครับแต่ในครั้งนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการตัดสินคนอื่นหรือการตัดสินความตัดสินพฤติกรรมของผู้อื่นนั่นนะครับที่เรากล่าวถึงนั้นมีอยู่6อย่าด้วยกันครับคำว่าอย่านี่คือข้อห้ามครับอย่าใช้สิ่งต่างๆทั้ง6อย่างที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เพื่อการพิจารณาคนหรือเพื่อการพิจารณาความโดยเด็ดขาดครับเพราะถ้าท่านใช้อย่างนี้ท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่งมงายท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นมนุษย์ไม่เป็นครับถามว่าไอ้6อย่างที่ไม่ควรใช้ในการที่จะนำไปตัดสินคนหรือไปตัดสินความถูกความผิดของผู้อื่นมีอะไรบ้างครับมีสิครับอย่างแรกก็คือจงอย่าใช้ความรู้สึกของตนเองไปเที่ยวตัดสินคนอื่นครับเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแล้วเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็อย่าริอ่านใช้อารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่สมดุลของตนเองไปเที่ยวชี้ถูกชี้ผิดคนอื่นเขาเข้าครับเพราะอารมณ์ที่ไม่สมดุลหรือความรู้สึกที่ไม่สมดุลของท่านในขณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินของท่านนั้นลำเอียงครับถ้าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาท่านก็จะลำเอียงไปในทางลบต่อเขาแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านเป็นบวกเป็นบวกนะครับคือมีความรู้สึกนึกมีความรู้สึกที่ดีต่อเขานะครับการตัดสินตัวตนของเขาหรือตัดสินความที่เกี่ยวข้องกับถูกผิดของเขามันจะค่อนไปในทางด้านบวกตามความรู้สึกที่ท่านมีต่อเขานั่นเองครับแสดงว่าจิตใจของเราที่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกนั้นเชื่อถือไม่ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับประการที่สองคือจงอย่าใช้เหตุผลของตนเองหรือถ้าจะพูดกันคร่าวๆก็คือจงอย่าใช้สติปัญญาของตนเองไปชี้วัดตัดสินคนอื่นและหรือไปตัดสินความถูกความผิดผู้อื่นครับถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีใครรู้บ้างครับว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตป่านชนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงปูนนี้แล้วเนี่ยความรู้ทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาหรือสติปัญญาของเราที่มีความสามารถในการที่จะคิดรู้ได้แสวงหาเหตุผลมาชี้แจงแสดงได้เนี่ยมันจะเป็นระดับสติปัญญาที่เป็นเลิศ
และสูงส่งมากพอที่จะเชื่อถือได้ว่ามันจะมีปัญญาที่จะค้นคว้าหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนเองหาเหตุผลมาสนับสนุนคำพูดของตัวเองได้อย่างถูกต้องและแยบยลบางครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับสติปัญญาของมนุษย์ที่จะนำมนุษย์แต่ละคนไปสู่ความเป็นผู้มีเหตุมีผลนั้นนะบางคนอาจจะต่ำต้อยกว่าอีกบางคนอีกหลายๆคนนะครับหรือสติปัญญาของบางคนก็อาจจะขาดความแยบยลไม่รอบคอบอย่างนี้ครับถ้าหากว่าบังเอิญตัวเราเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนที่ด้อยสติปัญญาอยู่นิดนึงก็คือสติปัญญาเรายังไม่เฉียบคมพอยังไม่ได้ยกระดับที่สูงส่งพอคือยังต่ำต้อยอยู่สติปัญญานะครับแล้วก็ความเป็นคนช่างคิดฉลาดคิดความเป็นคนรอบคอบรอบด้านรอบรู้อะไรแบบนี้เราเองก็ยังขาดความแยบยลอยู่เนี่ยซึ่งเราไม่รู้จะมีเครื่องมือที่ไหนมาชี้วัดตัดสินได้ถูกต้องไหมครับมันเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยเราก็จึงไม่ควรใช้เหตุผลของตัวเราเองคือไม่ควรใช้สติปัญญาในความเป็นตัวเราเนี่ยครับที่มันต่ำต้อยหรือที่อาจจะไม่แยบยลกว่าเขาเท่าไหร่เนี่ยนะไปเที่ยวชี้วัดตัดสินผู้อื่นไปเที่ยวชี้วัดตัดสินความถูกผิดของคนอื่นจะดีกว่าถูกไหมครับเพื่อจะไม่ให้เราเกิดความผิดพลาดนั่นเองครับต่อมาก็คือจงอย่าใช้ความรู้ของตนเองเที่ยวตัดสินความรู้ของคนอื่นเที่ยวตัดสินความถูกผิดของคนอื่นเที่ยวตัดสินความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะโอกาสที่เราจะกระทำผิดพลาดต่อตัวเขาก็มีอีกแล้วล่ะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นแต่ละคนจะมีความรู้ทัดเทียมกันไหมไม่ทัดเทียมกันนะครับนะไม่ทัดเทียมกันแน่นอนเลยครับเพราะความรู้ของแต่ละคนอาจจะไม่ทัดเทียมกันเมื่อมันไม่ทัดเทียมกันเนี่ยถ้าหากว่าเราซึ่งจะเป็นคนที่จะตัดสินความหรือตัดสินตัวตนของเขาเนี่ยถ้าสติปัญญาเราด้อยกว่าโอกาสที่เราจะตัดสินเขาผิดหรือตัดสินความนั้นผิดเนี่ยจะมีสูงมากเมื่อเรารู้ว่าโอกาสผิดพลาดจะมีนะเพราะฉะนั้นในการตัดสินคนหรือตัดสินความเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้ส่วนตัวของเราในการตัดสินผู้อื่นอย่างที่4ก็คืออย่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองตัดสินผู้อื่นเพราะประสบการณ์ของเราอาจจะด้อยกว่าเขาได้และทำให้การตัดสินนั้นผิดพลาดได้ประการที่5ก็คืออย่าใช้ความเชื่อของตัวเองที่อาจจะงมงายมากกว่าหรือกำลังหลงผิดอยู่ไปเที่ยวตัดสินผู้อื่นและอย่างที่6อย่างสุดท้ายก็คือจงอย่าใช้อารมณ์ที่ไม่สมดุลหรืออารมณ์ที่ไม่อยู่กระร่องกระรอยในการตัดสินผู้อื่นเพราะมันอาจจะทำให้ผิดพลาดและเบี่ยงเบนได้เหมือนกันเช่นความหลงไหลหรือความขุ่นมัวความไม่สบอารมณ์เหล่านี้ครับถ้าเรามีอารมณ์อย่างนั้นแล้วไปตัดสินคนอื่นตามอารมณ์ของเราโอกาสผิดมีมากกว่าถูกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการไม่ตัดสินคนแต่ให้ตัดสินความนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งที่เราจะต้องประพฤติแต่ถ้าเราไปตัดสินคนเราจะเป็นทุกข์ทันทีและก็จะสร้างทุกข์ให้กับคนคนนั้นทันทีการโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับถ้าท่านจะมีหลักในการตัดสินคนสักนิดหนึ่งถ้ายังละนิสัยในการตัดสินคนไม่ได้เมื่อมีความผิดใดๆเกิดขึ้นก็จงหลีกเลี่ยงทั้ง6อย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดในวันนี้ละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับรังเกียจมากที่สุดถ้าจะให้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวกันและตรงกันมากที่สุดนั่นก็คือความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนนั่นเองครับนั้นเป้าหมายของผู้ประพฤติธรรมที่เราได้กล่าวกันมาผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันมาโดยตลอดเราจึงพยายามชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพยายามที่จะค้นพบแนวทางหรือแนวคิดในอันที่จะนำตนเองไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตใจแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะสามารถใช้บูรณาการนะในการที่จะเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันความทุกข์มิให้เข้ามารุมเร้าในจิตใจในชีวิตประจำวันของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราก็มีเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องของตัวความทุกข์กันจะกันสักหน่อยหนึ่งนะสิ่งที่เราจะกล่าวเกี่ยวกับความทุกข์ในวันนี้ก็คือเรื่องของความทุกข์นั้นมันคืออะไรกันแน่ความทุกข์ในความหมายที่สามารถจะอธิบายความแล้วก็จะเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนเป็นที่สุดหมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากสำหรับมนุษย์แต่ละคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะถามนิยามของคำว่าทุกข์คืออะไรเราก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันได้แล้วนะครับว่าความทุกข์ก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่เมื่อมนุษย์ได้เผชิญกับมันแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากครับถ้าทุกข์กายทางกายก็จะสามารถทนได้ยากถ้าทุกข์ใจจิตใจก็สามารถจะทนสิ่งนั้นหรืออารมณ์รู้สึกตรงนั้นได้ยากนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางจิตใจของมนุษย์เราก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นทีนี้มันมีคำถามอยู่ว่าเราคุยกันมาบ่อยครั้งแล้วในเรื่องของการดับทุกข์เพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองนะในแต่ละกรณีในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องราวเราจะสร้างอย่างไรเราจะทำอย่างไรวันนี้ก็จะมีแนวคิดอีกแนวหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมค้นพบแสงสว่างทางปัญญามากยิ่งขึ้นในอันที่จะหาหนทางช่วยเหลือตนเองให้ว่างไปจากความทุกข์หรือให้ปลอดทุกข์ได้การที่เราจะสามารถทำตัวเองให้ว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์ได้นั้นนอกจากเราจะรู้นิยามที่เป็นความหมายของคำว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราจะพ้นไปจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์ที่หลายๆคนเรียกว่าปลอดทุกข์นั่นน่ะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเท่าที่เรามีเวลาเพียงพอในแต่ละครั้งคราที่เราจะถ่ายทอดธรรมะเพื่อชีวิตให้ท่านได้นำไปคบคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกันต่อไปนั้นเราขอสรุปย่อๆสั้นๆให้ท่านได้ฟังว่าถ้าเราจะทำตัวเราให้ปลอดไปจากความทุกข์แล้วมีสองแนวทางที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถจะปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเย็นประการที่หนึ่งนั่นก็คือการไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองการไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองนั้นคือการประพฤติตนหรือปฏิบัติตนอย่างไรหรือคำตอบก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองแล้วท่านผู้ฟังมีหนทางเดียวที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วที่สามารถจะเลือกปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำไปครับคือการที่จะพยายามเรียนรู้ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่หรือดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบจิตสงบใจการดำเนินชีวิตประจำวันในชั่วโมงของการทำงานหรือในทุกชั่วโมงทุกนาทีของการดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันนั้นถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ประสงค์จะน้อมนำเอาความทุกข์มาใส่ตนเองไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจก็ตามท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักการดำรงตนให้อยู่อย่างสงบโดยเฉพาะการสงบจิตสงบใจในเบื้องแรกเพราะว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ประพฤติธรรมไม่ได้อยู่อย่างสุขสงบแล้วไอ้สภาวะ
ทางจิตใจที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าเช่นสั่นสะเทือนไปเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่จะมีต่อคนอื่นที่เขาแสดงออกหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อตัวเราเช่นก็พูดกับเราเขาแสดงอากัปกิริยาต่อเราถ้าดีนะจิตเราก็ดีเนาะถ้าไม่ดีจิตเราก็จะสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่ดีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตไม่สงบคำว่าสงบแปลว่ามันต้องนิ่งนะครับนะไม่ลิงโลดดีใจจนเกินเหตุแล้วก็ไม่เศร้าเสียใจหรือไม่หวั่นไหวไปในทางลบจนเกินการอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองก็คืออยู่อย่างสงบจิตสงบใจถ้าเราจะอธิบายลักษณะของการอยู่อย่างสงบ

การที่จะทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสอบตกในการที่จะรักษาความสงบในจิตใจของตนเอาไว้จิตใจของคนเรานั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งที่ลำบากเหลือเกินครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันมันแล้วเนี่ยนะครับมันจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและฉับไวมากจดมากมันเร็วมากๆจนกระทั่งบางครั้งมนุษย์ที่เป็นเจ้าของจิตของมันนี่เองนะมนุษย์ที่เป็นเจ้าของจิตของตัวเองเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะจับได้ไล่ทันคือตามมันไม่ทันแล้วก็รั้งมันไม่อยู่ซะด้วยซ้ำมันการมีสติจึงหมายถึงการที่จะรู้เท่าทันสภาวะจิตของตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางที่ตนเองไม่พึงประสงค์หรือสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่มีใครหรือผู้ใดมายั่วยุปลุกเร้าเราก็ตามจิตของมนุษย์แต่ละคนก็จะสามารถสั่นสะเทือนตนเองเพื่อปลุกเร้าหรือยั่วยุตนเองให้เกิดอาการทางจิตที่เรียกว่าเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกบ้างเกิดเป็นการนึกของจิตเองบ้างหรือเกิดเป็นการคิดปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวที่จิตเขาสั่นสะเทือนและถ่ายทอดสัญญาณไปให้สมองของตนเองเข้าบ้างอะไรทำนองนี้มันจะเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยๆท่านผู้ประพฤติธรรมชีราครับการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองด้วยการอยู่อย่างสงบจิตสงบใจไม่ปล่อยให้จิตใจของตนเองเกิดความอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นนั้นท่านต้องรู้อย่างหนึ่งว่าจิตของมนุษย์เรานั้นมันจะทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกของร่างกายของเราทั้งหมด5ประการหรือ5ช่องทางนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสนั่นเองมนุษย์เราเนี่ยจะมีจิตที่เป็นธรรมชาติของตัวเองอย่างหนึ่งว่าพอตาได้เห็นสิ่งใดแล้วมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้สิ่งนั้นว่าตัวเองน่ะเห็นอะไรแต่ส่วนใหญ่จิตของมนุษย์เรานั้นมันจะไม่หยุดนิ่งอยู่แค่บอกกับตัวเองว่าเห็นอะไรละสิครับส่วนมากพอเห็นอะไรแล้วจิตมันก็จะทำหน้าที่เกินเหตุเกินเลยไปทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของมันเองสักหน่อยนึงนั่นก็คือมันจะมีคำว่าสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาเกิดขึ้นตามมาด้วยเสมอตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะต้องรู้จักเบรกตัวเองซะหยุดปรุงแต่งตรงนั้นซะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็สักแต่ว่าได้ยินได้ลิ้มรสสิ่งใดก็สักแต่ว่าลิ้มให้รู้รสชาติให้ได้เห็นว่ารูปลักษณ์ตัวตนเป็นยังไงให้ได้นึกคิดได้ว่าคุณสมบัติของสรรพสิ่งนั้นเป็นอย่างไรให้ได้รับรู้ว่าร้อนเย็นเป็นเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเรารับรู้และหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยจิตของตัวเราเองนะก็จะไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นไอ้ที่จิตของมนุษย์เราเองเกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็ตรงที่ว่าไปเผลอเรอไปปล่อยให้มันปรุงแต่งสิ่งที่ตนเองสัมผัสรู้ดูเห็นให้เกิดเป็นความชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยเอาหรือไม่เอาเกิดขึ้นเพราะถ้ามันปล่อยให้เกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมจะไม่มีความสามารถพอที่จะใช้พลังอำนาจของจิตของตัวเองไปเหนี่ยวรั้งไม่ให้มันเลยเถิดไปสู่คำว่าอยากหรือไม่อยากได้เลยครับเช่นถ้าเราปล่อยให้เราสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความสวยมากเห็นสิ่งใดแล้วบอกว่าสวยมากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตานะครับบอกว่าสวยมากและถ้าสวยแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมมากด้วยความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะปรุงแต่งอย่างนั้นนะครับเมื่อมันมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เริ่มเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วล่ะครับที่เป็นความทุกข์เพราะอะไรครับเพราะว่าความอยากหรือไม่อยากเนี่ยมันจะนำไปสู่อาการทางอารมณ์ต่างๆอีกมากมายซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าอยู่ในหมวดของโลภโกรธหลงอะไรทำนองนั้นนะครับคือความอยากก็อยากได้ใครที่จะมีอยากได้ใครจะเอาครับถ้ารู้ว่าจะเอาแล้วไม่ได้หรือเอาไม่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ก็คือเป็นความโกรธขึ้นโกรธเป็นความตึงเครียดอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าหากว่าไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นความเศร้าหมองจิตใจก็หดหู่ห่อเหี่ยวอย่างนี้ก็เป็นการนำความทุกข์มาให้กับตัวเองเหมือนกัน
ท่านผู้ฟังครับนี่คือการไม่สร้างทุกข์ให้

ตนเองด้วยการไม่ปล่อยให้จิตใจของตัวเองสั่นสะเทือนไปคล้องแวะกับความอยากหรือไม่อยากนี่คือการอธิบายคร่าวๆตามขั้นตอนของการสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เราเองที่สามารถจะเข้าใจกันได้ง่ายๆมันเคล็ดลับก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่ต้องการจะให้จิตมันเกิดความอยากหรือไม่อยากก็จำไว้อย่างเดียวเท่านั้นว่าจะต้องคอยระวังไม่ให้จิตมันบอกว่าสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีงามหรือไม่งามชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาไม่ต้องมีการฟันธงเลือกข้างใดข้างหนึ่งว่าเอาหรือไม่เอาคือเห็นสักแต่ว่าเห็นได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสหรือได้สัมผัสก็สักแต่ว่าได้ลิ้มหรือสัมผัสก็เพียงเท่านั้นจิตของท่านผู้ฟังก็คงจะสงบเหมือนปกติเท่ากับว่าถ้าเราทำเช่นนั้นได้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังก็ไม่ได้สร้างทุกข์ให้กับตนเองให้มันเดือดร้อนอะไรขึ้นมาถูกต้องไหมครับแล้วก็ในประการที่สองการที่จะสามารถดำรงอยู่อย่างสงบจิตสงบใจในแต่ละวันในทุกชั่วโมงได้เนี่ยนอกจากห้ามจิตตนเองไม่ให้อยากหรือไม่อยากแล้วเรายังจะต้องดูแลจิตของตัวเราเองนะไม่ให้เกิดอาการวิตกจริตในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมันมีสิ่งที่เป็นปัจจุบันมีสิ่งที่เป็นอดีตแล้วก็มีสิ่งที่เป็นอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้นนะฮะมนุษย์ทุกคนต้องมีเสมอเพราะมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลก3มิตินะฮะคือปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตทีนี้ถ้าเมื่อใดก็ตามในสิ่งที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งหรือตัวเราเองจะต้องเผชิญมันเป็นเหตุการณ์หรือเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันกำลังจะมาถึงในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนวิตกจริตเราก็จะรู้สึกหวั่นไหวไปทุกสิ่งเลยครับในอนาคตที่เป็นสถานการณ์เหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเกิดจากการที่เราไปคิดถึงมันแล้วหวั่นไหวไปเสียตั้งแต่ต้นมือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าตัวเองคาดคิดว่าในอนาคตนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือจะมีเหตุการณ์ที่ร้ายๆเข้ามาเผชิญกับชีวิตของตัวเองแน่ๆถ้าตัวเองคิดคาดหมายไปในทางต่ำก็จะเกิดความกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั้นไอ้ความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละครับเป็นผลลัพธ์จากอาการวิตกจริตของมนุษย์เราในชีวิตประจำวันและมันนำให้ตัวเราเองนั้นไปสู่การสร้างทุกข์ให้กับตนเองเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะเป็นความทุกข์ที่ไปทำลายความสุขสงบในจิตใจของเราให้มันสูญเสียไปนั่นเองท่านผู้ฟังครับการคิดคาดหมายในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นนิสัยของมนุษย์อย่างหนึ่งครับที่ถ้าใครชอบมองโลกในแง่ร้ายหรือชอบคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์เป็นคนช่างคิดนะครับมันในการคิดคาดหมายของมนุษย์เราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5อย่างด้วยกันที่มีโอกาสถ้าคาดหมายไปในทางต่ำแล้วมันก็จะมีโอกาสนำมนุษย์ไปสู่ความทุกข์ได้โดยไม่มีใครต้องหยิบยื่นความทุกข์เหล่านั้นให้เราเลยนะครับความคิดคาดหมายอย่างแรกนั่นก็คือตัวคาดหมายเองครับตัวที่เราเรียกว่าความคาดหมายเองส่วนใหญ่จะเป็นการคาดหมายในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าที่มันยังไม่เกิดขึ้นมนุษย์มักจะคาดหมายเอาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างเนี้ยโดยเฉพาะการคาดหมายไปในทางลบซึ่งจะเป็นผลที่ไม่ดีต่อตนเองมนุษย์ก็ทุกข์ไว้ล่วงหน้าเลยทั้งที่จริงๆแล้วสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ตัวเองคาดหมายไว้นั้นมันยังมาไม่ถึงสักหน่อยนึงอย่างต่อมาก็คือการคาดหวังคําว่าการคาดหวังไปในทางต่ําหรือคาดหวังไปในทางร้ายส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะคาดหมายขอโทษครับมนุษย์จะคาดหวังเอาจากตัวบุคคลด้วยกันซะมากกว่าเช่นคาดหวังว่าลูกของตัวเองจะต้องเป็นคนเรียนหนังสือเก่งและสอบได้ที่1แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาสอบจริงๆแล้วการเรียนก็พอทนครับแล้วก็ที่1ก็ไม่ได้บางทีได้ที่1จากอันดับสุดท้ายนุ่นไม่ใช่จากอันดับต้นๆทำให้คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ผิดหวังนั่นก็คือความทุกข์เพราะไปคาดหวังเอาในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาข้างหน้าเป็นการคาดหวังจากคนอื่นๆแต่ขณะที่บางคนนะครับคาดหวังเอาจากคนอื่นไม่พอยังคาดหวังเอาจากตัวเองด้วยว่าฉันจะต้องทำได้ฉันหวังว่าฉันต้องทำได้แต่ขณะที่ไม่ได้มองความพร้อมของตัวเองเลยไม่ได้มองสังขารหรือสถานภาพของตัวเองเลยนะแต่ดันไปคาดหวังในสิ่งที่สูงเกินกว่าความพร้อมที่ตัวเองจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ในที่สุดพอถึงเวลาจริงๆเข้าตัวเองก็ทำไม่ได้
ก็เลยเกิดความผิดหวังต่อตัวเองเข้าไอ้นี่ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันประการต่อมาก็คือการไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองด้วยการไม่คาดหมายอะไรนะก็คือการคาดคิดส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยมักจะคาดคิดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือในอนาคตหรือยังมาไม่ถึงคาดคิดว่าเรื่องมันต้องลงเอยอย่างนั้นเรื่องมันต้องลงเอยอย่างนี้เรื่องราวมันต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องราวมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆไอ้สิ่งที่คาดคิดไว้กับสิ่งที่เป็นจริงมันกลับตรงกันข้ามอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกเหมือนกันเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่หาทุกข์ใส่ตัวได้ทั้งนั้นนะครับคืออยู่ดีๆไม่ชอบก็ชอบคิดคาดหมายชอบคิดคาดหวังนะหรือคาดคิดนะครับยังมีอีก2คาดครับคาดที่4ตรงนี้คือการคาดคะเนส่วนมากมนุษย์เราจะคาดคะเนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหน่วยจำนวนนับหรือจำนวนปริมาณอะไรพวกนี้นะคาดคะเนว่ามันต้องลึกประมาณสัก2เมตรแน่ๆคาดคะเนว่าอีก2วันต้องทำสำเร็จแน่คาดคะเนว่าอีกเดือนหนึ่งเขาต้องกลับมาหาฉันแน่อะไรแบบนี้นะครับพอคาดคะเนแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคาดและเป็นไงครับพอถึงเวลาจริงๆหรือพอพิสูจน์กันจริงๆพออนาคตในวันนั้นกลายมาเป็นปัจจุบันเข้าจริงๆปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดคะเนไว้จำนวนหน่วยจำนวนนับทั้งหลายมันไกลจากความเป็นจริงห่างไกลจากความถูกต้องไปตั้งเยอะความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์เราความทุกข์ในจิตใจของตัวท่านนะที่คาดคิดคาดคะเนนี่ก็พลาดไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างที่ว่านะครับอย่างที่5อย่างสุดท้ายก็คือการคาดเดาครับการคาดเดานี่ส่วนมากแล้วมนุษย์เราถนัดเหลือเกินครับแล้วก็ไม่รู้ตัวซะด้วยคือการคาดเดาในที่นี้หมายถึงการคิดแทนคนอื่นนั่นเองครับการคิดแทนคนอื่นเนี่ยในทางธรรมะซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะฮะในด้านของโลกุตรธรรมนั้นเราถือว่าเป็นการก้าวล่วงสภาวะจิตของผู้อื่นนะฮะถือเป็นการผิดบาปในแง่ของตัวตนแก่นแท้ของกันและกันนะครับมันการคาดเดาในสิ่งใดๆก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่เป็นจริงในปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตนั้นบางครั้งก็อาจจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเช่นเดาว่าเขาต้องทำอย่างนี้แง่ๆเดาว่าเขาต้องคิดอย่างนี้แง่ๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเดาผิดมากกว่าจะเดาถูกนะครับนะตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราชอบทำผิดเสมอเพราะว่าการคาดเดาความคิดของผู้อื่นคาดเดาความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นหรือคาดเดาความต้องการของผู้อื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะมนุษย์เรานั้นจิตใจล้ำลึกนักและแปรปรวนรวนเรตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หาสิ่งใดที่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือความคิดของมนุษย์ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการคาดเดาจึงไม่ควรทำการคาดเดาก็คือการคิดแทนผู้อื่นอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ควรปฏิบัติแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ก็คือการคิดในนามของตัวเองคิดในเรื่องราวใดๆหรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านเองอย่างนี้โอกาสที่จะไม่ผิดพลาดมีสูงเป็นแน่แท้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองในประการแรกนะเราพูดถึงเรื่องการอยู่อย่างสงบจิตสงบใจโดยจะต้องไม่มีคำว่าอยากหรือไม่อยากและในประการที่สองคือต้องไม่มีวิตกจริตคือต้องไม่ขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือต้องไม่คิดคาดหมายไม่คิดคาดหวังไม่คิดคาดคะเนไม่คิดคาดเดาหรือไม่คาดคิดในเรื่องราวใดๆก็ตามในทางต่ำในทางลบที่จะมีผลต่อตนเองและผู้อื่นเพราะพอคิดล่วงหน้าว่ามันทุกข์แล้วเนี่ยมันก็จะทุกข์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยทั้งที่ความจริงแล้วความทุกข์ก็ยังมาไม่ถึงไม่ต่างกันกับคนที่พอมอบหมายงานอะไรให้เขาทำเนี่ยพอได้รับงานนั้นมาคิดทันทีเลยว่าโอ้ยงานนี้ยากฉันคงทำไม่ได้แน่แย่แล้วสิเราความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาเมื่อนั้นทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ทดลองลงมือทำเลยสักหน่อยนึงแล้วก็ยังไม่ได้ค้นพบว่ามันยากจริงอย่างที่คิดหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าคาดหมายต่อตนเองไปในทางต่ำก็นำทุกข์มาให้จิตใจก็ย่อมไม่สุขสงบแล้วครับในประการที่สามก็คือการลังเลสงสัยการลังเลสงสัยหมายถึงอะไรครับลังเลว่าจะเอาดีหรือไม่ดีทำลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีอย่างนี้ก็ทุกข์แล้วครับเพราะตัดสินใจไม่เด็ดขาดไม่รู้ว่าทำแบบไหนจึงจะฉลาดคือทำแล้วก็ฉลาดหรือถ้าไม่ทำแล้วฉลาดกว่า
นะอย่างนี้ก็เรียกว่าลังเลนะขณะเดียวกันก็เรื่องของความสงสัยคำว่าสงสัยแปลว่าเห็นทุกสิ่งอยู่ตามตาว่าเหตุมันเกิดอย่างนี้ผลมันสรุปออกมาอย่างนี้แต่ก็ยังสงสัยไม่เชื่อใจอยู่อีกว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันเห็นอยู่กับตาสิ่งที่ฉันพิสูจน์ได้เห็นกันจะๆอย่างเนี้ยมันจริงอย่างที่ฉันเห็นมันจริงอย่างที่ฉันได้ยินมันจริงอย่างที่ฉันได้สรุปด้วยการคิดด้วยการพิสูจน์อย่างมีเหตุผลนี่จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวท่านเองเกิดความทุกข์คือจิตไม่สงบได้เหมือนกันนะมันวิธีการจะแก้ไขตัวเองตรงนี้ให้มีความสุขให้มีความสงบในจิตใจไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองก็คือว่าเมื่อพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุมีผลแล้วได้ยินกับหูแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องรู้จักยอมรับความจริงนั้นเสียให้ได้ถ้าเรารู้จักยอมรับความจริงตรงนั้นเสียได้ความสงสัยก็ย่อมไม่มีเมื่อความสงสัยย่อมไม่มีแล้วแน่นอนแล้วครับความสงบสุขในจิตใจก็เกิดขึ้นหรือไม่งั้นก็เวลาไม่เข้าใจสิ่งใดแล้วเกิดความสงสัยก็อย่าปล่อยความสงสัยนั้นให้ค้างคาอยู่ในจิตใจของท่านครับจงพยายามทำความไม่เข้าใจทำความไม่รู้หรือทำความสงสัยของตัวเองให้กระจ่างเสียโดยไวเช่นเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาตำราอ่านเอาการเรียนรู้ด้วยการถามมนุษย์คนไหนก็ได้ที่เขาพร้อมจะเป็นครูในฐานะที่เขาเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีหรือรีบขบคิดซะหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้โดยไวถ้าสามารถได้คำตอบเป็นที่พอใจและเป็นที่ถูกต้องความสงสัยตรงนั้นก็จะหายไปใช่ไหมครับส่วนการแก้ไขไม่ให้ตัวเองมีความทุกข์อันเกิดจากการลังเลก็คือก็อย่าลังเลสิครับถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกถูกไหมครับเพราะว่าความลังเลนั้นแปลว่าจะเลือกเอาแบบไหนดีจะเลือกเอาอย่างไรดีถ้าไม่เลือกก็จะไม่ลังเลแต่ถ้าหากว่าอยากจะเลือกก็ต้องใช้ปัญญากันหน่อยละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้นำเสนอธรรมะเพื่อชีวิตผ่านทางคลื่นวิทยุแห่งนี้สืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีความภูมิใจที่ได้นำเสนอแนวคิดเพื่อที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้นำไปสร้างให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาและนำพาตัวท่านเองและคนรอบข้างของท่านโดยเฉพาะคนพิเศษซึ่งเป็นบุคคลที่ท่านรักก็คือสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันอิ่มเอมกับสาระแห่งชีวิตได้อิ่มเอมกับบริบทแห่งชีวิตในทุกบริบทที่ท่านทั้งหลายได้แสดงออกหรือกระทำต่อกันแล้วนำพาซึ่งความมีสันติสุขนั้นให้เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากครัวเรือนของท่านเป็นหลักท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคำว่าสันติสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่กลุ่มแสงสิริวัฒนาพร้อมที่จะนำพาสู่มวลชนอันหมายรวมถึงท่านผู้ประพฤติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยหมายความว่าอย่างไรครับคำว่าสันติสุขซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการนำเสนอรายการธรรมะบนคลื่นหน้าปัดวิทยุให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันทั่วประเทศทั่วอาณาเขตแห่งประเทศไทยของเราอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นเป้าหมายที่เป็นสิ่งซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นจริงและเป็นความจริงได้ในชีวิตประจำวันของมวลมนุษย์ของเรานะครับก่อนที่เราจะขยายความอะไรให้ลึกซึ้งไปกว่านี้เราเห็นทีจะต้องมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นความจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยโดยสิ่งที่อยากจะย้ำเน้นในตรงนี้ก็คือคำว่าสันติสุขนะครับคำว่าสันติสุขนั้นมันหมายถึงความสุขความสบายทั้งกายทั้งจิตใจทั้งสมองคือมันโล่งและโปร่งสมองนะครับที่มันจะต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นจากตัวของท่านผู้ฟังเองเป็นหลักแล้วก็นำเอาความสุขความอิ่มเอมความสบายๆอะไรทั้งหลายที่ผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้ท่านฟังเนี่ยนะแผ่กระจายเป็นพลังด้านบวกออกมาภายนอกเพื่อช่วยให้ทำให้สมาชิกในครัวเรือนของท่านเพื่อนร่วมงานในองค์กรในที่ทำงานของท่านหรือในสำนักงานของท่านได้มีความรู้สึกเป็นสุขอิ่มเอมแล้วก็สบายทั้งกายสบายทั้งจิตใจและโปร่งโล่งไปทั้งสมองด้วยเหมือนกับที่ท่านเกิดการสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกอิ่มเอมเป็นความรู้สึกสุขหรือสะดวกสบายเป็นผู้เริ่มต้นขึ้นมาก่อนนั่นเองถามว่าความมีสันติสุขที่เริ่มต้นจากความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้ฟังแล้วนำพาผู้อื่นให้พลอยเกิดความสุขเกิดความสดชื่นระรื่นใจตามไปด้วยนั้นมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้เราเรียกว่าความสงบครับท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้ากายเป็นสุขจิตของท่านเป็นสุขความสงบทั้งกายและจิตของท่านก็จะเกิดขึ้นและเมื่อตัวท่านเองมีความสงบทั้งกายมีความสงบทั้งจิตซึ่งเป็นความสงบอันเกิดมาจากความสุขที่ท่านสั่นสะเทือนตัวท่านเองอยู่ในขณะนั้นๆเนี่ยมันก็ยังจะสามารถแบ่งปันหรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แวดล้อมตัวท่านอยู่หรือดำรงชีวิตหรือดำเนินงานอยู่ในสถาบันอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในองค์การเดียวกันกับท่านนั้นพลอยมีความสงบตามท่านไปด้วยความสงบกายของเขาที่เกิดขึ้นมันก็จะพลอยนำพวกเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็นผู้มีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขตามท่านไปด้วยเช่นเดียวกันมันภาพที่ผมกล่าวตรงนี้ที่จะสามารถชี้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นกันอย่างชัดเจน
ก็คือว่าความสุขมันจะต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งก่อนและคนคนนั้นไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือท่านผู้ฟังซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะคอยให้คนอื่นๆซึ่งอยู่แวดล้อมตัวเรานั้นเป็นผู้เริ่มต้นส่งยิ้มมาให้เราก่อนแล้วเราค่อยไปยิ้มให้กับเขาตอบสนองกลับไปอย่างนี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าหากว่าท่านหวังจากตัวท่านเองให้เป็นคนที่มีความสุขพร้อมที่จะโปรยยิ้มแจกยิ้มนะแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องคนสนิทมิตรสหายที่รายรอบตัวท่านหรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของท่านโดยการที่ท่านส่งยิ้มให้กับเขาก่อนส่งความมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีส่งความเป็นคนที่มีเสน่ห์ส่งความเป็นผู้น่ารักให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่ท่านจะได้รับตอบสนองกลับมาจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือรอยยิ้มที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นมิตรเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้มองเห็นภาพรวมว่าความสุขที่จะนำไปสู่ความสงบที่เรารวมเรียกว่าสันติสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เราได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ปณิธานมีปณิธานว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดหรือในจิตใจของท่านซะก่อนใช่ไหมล่ะครับเพราะถ้าท่านเป็นคนที่อยู่เป็นสุขคืออยู่อย่างมีความสุขท่านก็จะสามารถโปรยยิ้มให้กับใครๆที่อยู่รอบข้างได้อย่างสบายๆในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจของท่านหม่นหมองจิตใจของท่านไม่สุขสดชื่นแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยความทุกข์โทมนัสท่านผู้ฟังก็จะไม่สามารถโปรยยิ้มเพื่อแสดงความเป็นบวกหรือแสดงความเป็นมิตรให้กับคนรอบข้างได้เหมือนตอนที่กำลังมีความสุขตอนที่กำลังอารมณ์ดีอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านค้นหาหรือนำพาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เขาจึงจะเรียกว่าท่านเป็นคนที่อยู่อย่างเป็นสุขครับในสมัยโบราณแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในบ้านๆของพวกเราเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่มักจะกล่าวกับเด็กเล็กเด็กแดงคนไหนก็ตามที่ซุกซนดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือชอบประพฤติตนซุกซนไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะกระทำแทนที่จะอยู่นิ่งๆก็ชอบจะหาเรื่องหาสิ่งบางสิ่งที่ไม่สมไม่ควรเนี่ยมาใส่ตัวคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่ทั้งหลายก็มักจะกล่าวว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่อยู่ไม่สุขคำว่าอยู่ไม่สุขแปลว่าอยู่ดีๆมีความสุขมีความสงบอยู่ดีๆไม่ชอบนะครับแต่ดันไปทำในสิ่งที่หาทุกข์มาใส่ตัวเขาเรียกว่าอยู่ไม่สุขความหมายของมันคืออย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าหากว่าเราจะมาทำความเข้าใจกันในประเด็นตรงนี้ก็เห็นทีจะกล่าวกันได้สั้นๆว่าความสุขที่เป็นลักษณะของคำว่าสันติสุขนั้นในสังคมหรือมวลชนทั้งหลายจะสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้ฟ้าบันดาลต้องรอให้สถานการณ์แวดล้อมเป็นตัวกำหนดต้องรอดินฟ้าอากาศให้เย็นช่ำเย็นสบายอกสบายใจช่ำอกช่ำกายแล้วจะทำให้ใครต่อใครเริงร่ากันได้คงไม่ใช่หรือจะต้องรอให้ใครสักคนหนึ่งเล่าเรื่องโจ๊กเล่าเรื่องตลกขบขันให้ท่านฟังแล้วท่านจึงจะสามารถสร้างสุขให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของท่านได้ก็เห็นทีจะไม่ใช่จะรอให้คนอื่นเป็นผู้เริ่มต้นหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งสุขแล้วทำให้ตัวเราคือตัวท่านเองนั้นเกิดความสุขเกิดขึ้นตามการยั่วย้าวการปลุกเร้าของเขาอะไรต่างๆเห็นทีจะไม่ได้สิ่งที่จะง่ายที่สุดอย่างที่ผมกราบเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเพื่อนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านให้จงได้ทีนี้ถามว่าไอ้ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วมันจะนำท่านไปสู่ความเป็นผู้มีจิตสงบและความเป็นผู้มีกายสงบ
ก่อนที่จะทำให้จิตสงบและกายสงบของท่านนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่แวดล้อมสังคมเดียวกับท่านครอบครัวเดียวกับท่านที่ทำงานเดียวกับท่านพลอยมีจิตที่เป็นสุขแล้วก็นำไปสู่ความสงบแล้วทำให้เขากับท่านอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างสงบและเป็นสุขที่บ้านปลายเราเรียกกันว่าสันติสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันก็เกิดขึ้นได้ตรงที่ว่าท่านจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันบังเกิดคำว่าสุขอันเป็นความรู้สึกด้านบวกที่ทุกคนพึงปรารถนาและพยายามจะไขว่คว้าหามันตลอดทั้งวันให้มันเกิดขึ้นมาให้จงได้นั่นเองครับทีนี้ถามว่าการที่เราจะทำจิตใจของเราซึ่งเป็นเบื้องแรกเนี่ยนะครับให้มันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรในทางผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจากอดีตการที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าลองฝึกความมีสติให้เกิดขึ้นดูสิเมื่อมีสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะก็จะตามมามันเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาซึ่งมันจะต้องคู่กันเสมอถ้าเราจะพนมมือไหว้ใครเคารพนบนอบใครกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพพรหมพระองค์ใดเราก็จะใช้มือทั้งสองข้างขึ้นมาประนมและก้มลงกราบลงไปชั้นใดก็ฉะนั้นครับถ้าท่านสามารถเข้าถึงความมีสติได้ความสามารถในการที่จะเข้าถึงสัมปชัญญะของท่านมันก็จะเกิดได้เหมือนกันมันเห็นทีจะต้องอธิบายกันตรงนี้หน่อยว่าสติกับสัมปชัญญะที่เป็นของคู่กันมันก็หมายถึงสติก็คือความสามารถที่จะรู้นึกรู้สึกรู้นึกรู้คิดนะส่วนสัมปชัญญะนั้นก็เป็นการรู้พิจารณารู้ไตร่ตรองว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรหรือไม่ควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในสิ่งที่ตนเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดนั่นเองเพราะในชีวิตประจำวันถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมต้องการจะนำพาซึ่งความสุขมาใส่ตนเองหรือสร้างสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองแล้วเราก็ท่านผู้ฟังจะต้องเป็นคนที่จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดในการนึกมีความฉลาดในการคิดละครับถ้าท่านมีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดในการนึกเรื่องที่ควรนึกมีความฉลาดคิดในเรื่องของควรในเรื่องที่ควรจะคิดแล้วคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์คิดในสิ่งที่บันดาลประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นคือคิดแล้วไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครติดลบคิดแล้วไม่ได้เป็นการเกลือกลั่วกับความชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอย่างนี้เรียกว่าความฉลาดมีอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกคือมีความเมตตากรุณามีจิตใจที่สงสารมีจิตใจที่เป็นสุขมีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในความหมายที่ผมกล่าวถ้าท่านคิดท่านเกิดอารมณ์เกิดการนึกอะไรก็ตามแล้วท่านสามารถใช้ปัญญาของท่านไตร่ตรองด้วยว่าไอ้สิ่งที่ท่านกำลังสั่นสะเทือนทางอารมณ์เป็นความสุขความเมตตาความอิ่มเอิบความเบิกบานความสงสารความเวทนาอะไรต่างๆต่อผู้ยากทั้งหลายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องหรือเรียกว่าอารมณ์ที่พึงประสงค์ท่านผู้ฟังก็จะสามารถสั่นสะเทือนมันได้อย่างต่อเนื่องความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อผู้อื่นอย่างนี้ครับจะเรียกว่าเป็นการนำความสุขมาใส่ตัวเราได้ไหมครับก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะทำร้ายเขาอยากจะด่าเขาอยากจะเอาเปรียบเขาอยากจะโกงเขาอย่างนี้เป็นต้นหรือเพียงแค่หมั่นไส้เขาอย่างนี้มันก็นำความทุกข์มาใส่จิตใจของเราอยู่แล้วมันถ้าหากว่าจิตใจของเรานะสามารถเลือกสุขกับทุกข์ได้ผมเชื่อมันว่าท่านผู้ฟังคงพร้อมจะเลือกสุขเลือกข้างสุขแน่นอนสติเปรียบเสมือนคันเร่งของรถยนต์ครับส่วนสัมปชัญญะก็เปรียบเสมือนเบรกของรถยนต์ถ้าหากว่าท่านมีแต่สติไม่มีเบรกนะครับคือมีแต่คันเร่งไม่มีเบรกรถยนต์คันนั้นท่านคงขับไปนี่คงจะแย่แน่ถามว่าแย่ยังไงครับอ๋อเวลาถึงคราวที่จะหยุดมันหยุดไม่ได้ครับก็คงจะชนแหลกหรือตกถนนพลิกคว่ำขมำหงายไปอันนั้นก็เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตมันการเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้จักใช้สติและรู้จักใช้สัมปชัญญะทีนี้เมื่อท่านใช้สติเป็นและใช้สัมปชัญญะเป็นมันก็จะสามารถสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เมื่อความสุขมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้แน่นอนครับรางวัลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากความสุขที่บังเกิด
ซึ่งมันเกิดเองไม่ได้นะครับนอกจากท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนมันจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในทุกลมหายใจในทุกขณะจิตที่ท่านดำเนินชีวิตนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้วิธีในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วความสงบในจิตใจของท่านคือรางวัลที่มันจะบังเกิดขึ้นมาได้เองครับทีนี้เมื่อท่านมีความสงบในจิตใจโดยมีความสุขเป็นเครื่องนำพามาให้กับท่านสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในลำดับถัดมานั่นก็คือคนที่มีจิตใจที่สุขสงบนั้นมักจะเป็นผู้ที่สามารถจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นสามารถจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างฉลาดเพราะอะไรครับเพราะเขาจะเป็นคนที่มีสติในการดำเนินชีวิตรู้ควรทำรู้ไม่ควรทำรู้แสดงออกรู้ไม่ควรแสดงออกใช่ไหมครับในขณะที่มีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่อย่างนั้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าตัวท่านผู้ฟังเองเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้รู้สติและเป็นผู้ใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในทุกขณะจิตนั้นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังในขณะนั้นย่อมมีใช่หรือไม่เมื่อใจเป็นสุขและมีความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจมันจะยังผลให้พฤติกรรมทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นหรือแสดงออกและกระทำต่องานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในชีวิตประจำวันนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างสงบด้วยท่านผู้ฟังเคยสังเกตเห็นไหมครับนักเรียนคนใดที่มีสมาธิในการทำการบ้านและอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเงียบๆเขาจะสามารถนั่งอยู่เงียบๆอย่างนั้นโดยปฏิบัติภารกิจของเขาไปอย่างนั้นอย่างมีความสุขในบรรยากาศของความสงบไม่ว่าจะมีเพื่อนนักเรียนสักกี่คนนั่งอ่านหนังสือนั่งทำการบ้านอยู่ใกล้ชิดตัวเขาก็ตามนักเรียนคนนั้นและคนอื่นๆก็จะสามารถต่างคนต่างปฏิบัติภารกิจของตนไปได้อย่างสงบคำว่าสงบแปลว่าไม่มีใครสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้ใดไม่มีใครสร้างความรำคาญหรือเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครและถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้จริงท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือในสังคมของนักเรียนที่กำลังนั่งอ่านหนังสือทำการบ้านหรือทบทวนกันอยู่ในขณะนั้นที่เรียกว่าเป็นสุขสงบกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในห้องนั้นในสังคมนั้นอย่างสงบใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสงบที่เกิดขึ้นโดยมีความสุขในจิตใจของแต่ละคนและความสงบในจิตใจที่แต่ละคนสั่นสะเทือนมันอยู่อย่างต่อเนื่องจนมีผลให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ใช่อยู่ไม่สุขในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนที่ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมมันจึงนำไปสู่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของสังคมที่สมาชิกแต่ละคนที่อยู่ร่วมกันเป็นมวลชนนั้นเกิดสภาวะหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่าความมีสันติสุขของทุกๆคนที่ได้ร่วมงานกันร่วมชีวิตกันหรือร่วมสังคมเดียวกันนั่นเองเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสามารถแยกแยะวิเคราะห์ให้เห็นเป็นวิทยาศาสตร์ว่าความมีสันติสุขในสังคมของมนุษย์เราในประเทศชาติของเราหรือบนโลกใบนี้ก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากไหนมันเริ่มต้นมาจากที่ใดแล้วเราก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่เราสามารถจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราและเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมและสมาชิกอันเป็นที่รักที่สุดของเราที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราได้อย่างสบายๆทบทวนให้ฟังสั้นๆว่าความเป็นผู้มีสันติสุขในมวลมนุษย์ในสังคมของพวกเรานั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการอาศัยจิตใจหรือจิตสำนึกของท่านผู้ฟังแต่ละคนนั่นเองครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใดอื่นเลยครับไม่ต้องใช้ไสยศาสตร์ไม่ต้องใช้เวทมน
ไม่ต้องใช้วิชาการอะไรครับใช้เพียงแค่จิตสำนึกที่งดงามที่ท่านเองนั้นล้วนเป็นผู้ปรารถนาความสุขความสงบในจิตใจของท่านนั่นแหละครับสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้ได้เมื่อความสุขสงบเกิดขึ้นมาในจิตใจของท่านได้เมื่อใดความสุขสงบในจิตใจของผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันหรือถ้าหากว่าเขามีความสุขสงบในจิตใจของเขาอยู่แล้วเพราะเขาสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเขาได้ในจิตใจเขาได้ในขณะที่ความสุขสงบก็เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังก็ได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะเป็นความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราก็คือทุกคนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกไม่มีการตีตาตาตีกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการกัดกันอย่างเป็นภาษาชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นไอ้กัดกันเนี่ยน่าจะไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เอาเป็นว่าในครอบครัวของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขสงบและสันติคำว่าสันติแปลว่าต่างคนต่างอลุ่มอล่วยกันต่างคนต่างปรองดองกันต่างคนต่างประนีประนอมกันโดยไม่ต้องไปเปิดตำรา How to ของฝรั่งมาให้ปวดหัวเวียนหัวนะครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ใครครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองนั่นเองนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นครับและคำสุดท้ายที่อยากจะกล่าวทิ้งท้ายไว้ในรายการในวันนี้ก็คือมนุษย์เราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ชั้นใดความสุขก็คือสวรรค์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะยังอยู่ได้ยืนยงหรือยืนยาวก็ต่อเมื่อท่านต้องแบ่งปันสวรรค์นั้นหรือความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างของท่านเพื่อที่จะให้เขาหยิบยื่นสวรรค์นั้นคืนกลับมาให้ท่านต่างคนต่างหยิบยื่นให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องแล้วถามว่าความสงบสุขในสังคมหรือความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมเดียวกันนี้มันจะหนีไปไหนล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้ามีคำถามถามท่านว่าสิ่งที่ท่านมีความต้องการหรือมีความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของท่านมีอะไรบ้างท่านจะตอบว่าอย่างไรครับผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายในการที่จะนำพาความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจและในชีวิตของตนเองรวมกระทั่งถึงสามารถจะแบ่งปันความสุขสงบตรงนั้นให้กับคนอื่นๆที่เรียกว่าเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่มีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันนั้นท่านคงจะต้องตอบตรงกันกับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ว่าความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของท่านน่าจะมีอยู่6ประการด้วยกันครับในความต้องการหรือความปรารถนาสูงสุดของท่านใน6ประการต่อไปนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่เป็นปุถุชนแม้กระทั่งวินยูชนทั้งหลายก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะตอบปฏิเสธว่าไม่ต้องการที่จะไขว่คว้าหรือแสวงหาถ้าตราบใดที่ท่านยังเป็นมนุษย์แล้วก็ยังเป็นคนสองมิติอยู่นั่นก็คือมีมิติของร่างกายที่ผมอยากจะเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมกับอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตใจและจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์กันอยู่เนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะแสวงหาหรือไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มาในสิ่งสำคัญ6ประการต่อไปเนี่ยครับและใน6ประการที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าใครขาดตกบกพร่องไปหรือใครไม่ได้ดั่งใจปรารถนานั่นคือที่มาหรือเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายเข้าถึงสิ่งซึ่งเราเรียกว่าความทุกข์กันทั้งนั้นครับเรามาลองดูประการที่1ประการแรกเพื่อตรวจสอบกันดูว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยและกำลังฟังรายการของเราอยู่ในขณะเนี้ยท่านเห็นพ้องต้องกันกับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่อย่างแรกหรือความปรารถนาสูงสุดประการแรกที่เราจัดลำดับเอาไว้ในเบื้องต้นนั่นก็คือความต้องการในปัจจัย4นั่นเองพูดในเรื่องเหล่านี้นักเรียนชั้นประถม4ก็คงจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นความจริงเพราะว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นปัจจัยสำคัญในความเป็นมนุษย์ทุกๆคนล่ะครับที่จะขาดไม่ได้จะพร่องไม่ได้ปัจจัย4ที่ว่านี้คืออะไรครับนั่นก็คืออย่างแรกคืออาหารที่เราจะรับประทานอาหารที่เราจะบริโภคกันเข้าไปเนี่ยแหละครับถ้าหากว่าเราขาดอาหารหมายความว่ามีให้รับประทานเหมือนกันแต่เป็นการรับประทานแล้วไม่ครบสูตรไม่ครบหมู่คือขาดสารอาหารบางชนิดมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อการเป็นผู้มีสุขภาพดีได้เช่นเดียวกันมันเมื่อเรามีสุขภาพที่ไม่ดีแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังเราต้องเป็นทุกข์แน่ที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันก็ต้องเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสังขารอ่อนแอ3วันดี4วันไข้อะไรไปทำนองนั้นนั่นก็คือมีรับประทานแต่ว่าขาดสารอาหารบางชนิดเลยทำให้ร่างกายมีปัญหาก็นำพาความทุกข์มาสู่ตนเองเมื่อจิตเป็นทุกข์ความสุขสงบในจิตและก็ความสุขสงบในชีวิตก็ย่อมไม่มีถูกต้องไหมครับในขณะที่บางคนซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ใช่เป็นประเภทแรกแต่เป็นประเภทที่สองที่ดูเหมือนว่าจะลำเค็ญหนักหนาเอาการอยู่และก็ในสังคมของโลกมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้บุคคลกลุ่มนี้ก็นับจะทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นก็คือคนในกลุ่มที่หาเช้ากินค่ำนั่นเองคือหาตอนเช้าและเอามากินตอนค่ำพอกินค่ำแล้วหมดละตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็หาใหม่เพื่อจะมากินกันตอนค่ำใหม่นั่นเป็นคำเปรียบเปรยซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะส่อแสดงให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าคนที่อยู่ในสภาวะหาเช้ากินค่ำนั้นมันเป็นยังไงแสดงว่าไม่พอกินนั่นเองคำว่าไม่พอกินเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าหิวโหยหิวกระหายแต่ไม่มีอะไรที่จะส่อใส่ท้องเพราะไม่มีจะดื่มไม่มีจะกินนั่นเองนี่คือความทุกข์นะครับท่านผู้ฟังครับ
ราะฉะนั้นอาหารนั่นคือหนึ่งในปัจจัย4ต่อไปคือเครื่องนุ่งห่มคนเรานะครับเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยความต้องการการยอมรับในทางสังคมความต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนคนอื่นๆเสื้อผ้าอาภรณ์นี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันในเบื้องต้นสำหรับคนยากคนจนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็คงจะหมายถึงเสื้อผ้าที่จะใช้ห่อหุ้มร่างกายเสื้อผ้าที่จะใช้พันร่างกายเพื่อปกปิดสิ่งที่อุจจาระในตานะไม่โป้ไม่เปลือยอะไรทำนองนั้นนะครับและลึกไปกว่านั้นก็คือสามารถที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ในยามหนาวเหน็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าขาดก็เป็นทุกข์เหมือนกันคำว่าขาดหมายถึงไม่ใช่แค่ผ้าขาดขาดไอ้ผ้าขาดขาดแต่ยังพอมีพันกายห่อหุ้มกายมันก็อาจจะเป็นความทุกข์เล็กๆสำหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่าอับอายคนอื่นเขาในสังคมเพราะตัวเองยากจนไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่หรือมีแล้วขาดขาดวินวินอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นทุกข์หนักหนาไปกว่านั้นก็คือฉกาจฉกรรจ์ทีเดียวครับหน้าหนาวไงครับหน้าหนาวแล้วขาดเสื้อผ้าหรือขาดผ้าห่มที่จะพันกายที่จะให้ความอบอุ่นร่างกายของตนเองตรงนี้ก็คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นปัจจัย4ในประการที่2นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะข้ามไปไม่ได้เหมือนกันถ้าใครมีสวยๆมีให้สวมใส่ได้3ฤดูนะดูแล้วสวยนะดูแล้วเซ็กซี่อันนี้ก็มีความสุขหรือว่าสวมแล้วเด่นทันสมัยก็มีความสุขนะครับแต่ถ้าอยากจะมีแล้วไม่มีมันก็คือความทุกข์ท่านผู้ฟังครับ2ประการแล้วครับปัจจัยที่4ในประการที่3ก็คือนะอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างที่3นี่ก็เห็นทีจะเป็นที่อยู่อาศัยนั่นก็คือที่ซุกหัวนอนนะครับถ้าหากว่ามีบ้านอย่างกระวังหลังใหญ่โตโอ้อาระโหฐานเนี่ยเรียกว่าระโหฐานคือใหญ่โตอัคระใหญ่โตเลยนะครับบางทีสมาชิกในบ้านมีไม่กี่คนนะครับแต่หลังเบ้อเร่อเลยบางทีนับห้องไม่ถูกว่ามันมีกี่ห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นความสุขสำหรับคนที่ปรารถนาปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตมันต่างกันกับคนที่เป็นคนเร่ร่อนเป็นคนสัญจรนะฮะไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งค่ำไหนนอนนั่นเหมือนนกขมิ้นนะครับนอนตามสวนสาธารณะนอนตามป้ายรถเมล์นอนตามหลืบตามซอกของตึกอะไรต่างๆแล้วก็ถามว่าชีวิตแบบนั้นเนี่ยใครบอกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขนี่ก็แสดงว่าคงจะมีความคิดที่แปลกพิกลนะครับซึ่งมันต่างกันกับคนที่มีบ้านหลังใหญ่โตโออาอย่างที่ผมบอกแล้วนอนที่นอนนิ่มๆฟูกหนาเป็นฟุตนะห้องปรับอากาศเย็นฉ่ำแสนสบายอันนั้นก็เป็นความสุขสำหรับมนุษย์ที่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือ3ละนะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอย่างที่4อย่างสุดท้ายเป็นปัจจัยที่สำคัญนั่นคือยารักษาโรคคนที่เจ็บป่วยนะบางทีมีสตังค์นะครับแต่หายาที่ตัวเองจะซื้อเพื่อมาจะรักษามาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอาการเจ็บป่วยของตัวเองไม่ได้อันนี้สุขหรือทุกข์ล่ะครับแสดงว่ามีสตังค์แล้วมีกินแล้วมีที่นอนหนาเป็นฟุตนะมีบ้านหลังใหญ่โตโออาแต่ก็ยังหาความสุขไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่ายังมีร่างกายสังขารที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หาวิธีที่จะบำบัดรักษาหายาที่จะมาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของตนเองที่มันรุมเร้าด้วยโรคร้ายอยู่นะหามารักษามาบำบัดไม่ได้หรือบางทีไม่มียาให้รักษาหรือมีสตังค์แต่ไม่มียาให้ซื้ออย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือประการแรกที่เราเรียกว่าปัจจัย4ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีความต้องการขั้นพื้นฐานด้วยกันทุกคนมากน้อยแตกต่างกันไปอยู่ที่จิตสำนึกแห่งความพอเพียงของแต่ละคนว่าใครมีจิตสำนึกแห่งความพอเพียงมากน้อยระดับใดเรื่องของปัจจัย4นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะทำให้มนุษย์เราทั้งหลายในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเกิดความสุขไม่เท่ากันที่เกิดความสุขไม่เท่ากันก็คือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะให้ได้มาใน4ประการนี้นะครับไม่เท่ากันเช่นบางคนนะครับมีอาหารแค่พอกินนะคือผักน้ำพริกหรือผักริมรั้วอ้วกินได้อะไรแบบนี้นะครับมีแค่เนี้ยจิ้มน้ำพริกกินไปวันๆรู้สึกไม่พอนะไม่พอแต่จะไปกินอะไรที่หรูหราอยากกินหูฉลามอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสตุ้งสตังก็ไม่มี
นะเห็นคนอื่นคนข้างบ้านเขารวยๆเขาไปกินหูฉลามไปนั่งกินเหลาหรือภัตตาคารชั้นนำนะราคาก็แพงๆซึ่งตัวเองก็อัตคัดนะครับปัจจัยไม่เคยจะมีแต่ดันมักใหญ่ไฟสูงอยากจะไปกินอย่างนั้นบ้างถามว่าถ้ามีจิตใจที่ไม่รู้จักจิ้มเนื้อจิ้มตัวมีผักริมรั้วอ้วกินได้อยู่จิ้มน้ำพริกเอาทำน้ำแกงเนื้อน้ำซุปซดเอาทานกับข้าวก็อร่อยทำให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตได้เหมือนกันเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าพอเพียงแต่ไปมักใหญ่ไฟสูงอยากกินอาหารเหลากินหูฉลามอย่างนี้ครับอย่างนี้มันก็สมควรที่จะเป็นทุกข์ใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมชี้เห็นว่าถ้าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ถ้ามีความปรารถนาในประการที่หนึ่งคือไม่รู้จักคำว่าพอเพียงแล้วเนี่ยมันก็เป็นการนำความทุกข์มาใส่ตนเองทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับแม้กระทั่งเงินตราซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทำให้ท่านได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยหลังใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสได้จับใจใช้ซื้อยาเพื่อบำบัดรักษาโรคอะไรแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าทำงานกินเงินเดือนละหมื่นมีความรู้สึกว่า มันไม่พอนะถ้าฉันสามารถทำงานและได้เงินเดือนสัก 12,000 บาทแล้วก็ฉันว่ามันพอเลยล่ะนะหลายคนเคยคิดอย่างนั้นครับปรากฏว่ามุ่งมั่นขยันทำงานไปครับเจ้านายก็เลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มให้เป็น12,000ปรากฏว่าพอได้12,000แล้วคำตอบที่ได้รับก็คือเอฉันเคยคิดว่ามันน่าจะพอเพียงปรากฏว่ามันไม่พออีกอ่ะมันน่าจะเป็น15,000นะฉันว่าถ้าฉันได้เงินเดือน15,000ฉันต้องพอแง่แง่ถามท่านผู้ฟังว่าคำว่าพอสำหรับมนุษย์นั้นมันมีเส้นแบ่งหรือตัวบ่งชี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับคำว่าพอเพียงหรือคำว่าพอใจสำหรับมนุษย์นั้นนะครับท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกและอยู่ที่จิตสำนึกของคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึงปัจจัยแรกใน6อย่างใน6ประการเนี่ยที่มนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาดำเนินชีวิตกันอยู่แล้วพยายามจะแสวงหาหรือไขว่คว้ากันเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขนั้นบางทีการไขว่คว้าก็นำมาซึ่งความทุกข์ได้เหมือนกันผมพูดในเรื่องแรกค่อนข้างใช้เวลายาวคือในปัจจัย4นั่นก็เพื่อต้องการจะแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้แลเห็นว่าถ้าเราดำเนินชีวิตนะครับมีที่ซุกหัวนอนมันจะฮารูฮาราอัคระโหฐานแค่ไหนช่างหัวมันนะเรามีจิตสำนึกแห่งความพอเพียงพออยู่พอมีพอกินพอใช้พอสวมใส่พอหลับนอนพอเพียงในการดำเนินชีวิตผมว่าในการแสวงหาปัจจัย4ซึ่งเป็นประการที่1ในความเป็นความปรารถนาสูงสุดในการเป็นมนุษย์ในแต่ละคนนั้นมันก็น่าจะพอน่าจะยังความสุขให้กับเราได้นะครับทีนี้มาถึงประการที่2ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาและแสวงหากันอยู่นั่นก็คือความเป็นผู้ที่จะมีอายุยั่งยืนหรือมีอายุยืนยาวการจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวนั้นมนุษย์เราส่วนมากมักจะไม่กระทำที่ตัวเองนะฮะส่วนใหญ่แล้วพยายามที่จะไปกระทำที่ผู้อื่นท่านผู้ฟังครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามนุษย์เราไม่เคยถามตัวเองว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ในชีวิตนี้หรือบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีวิธีการใดบ้างที่จะนำพาตัวเราเองให้มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวได้หลายคนไม่เคยถามเมื่อไม่เคยถามท่านก็ย่อมหาคำตอบไม่ได้ถูกต้องไหมครับหลายคนจึงใช้วิธีไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปพึ่งพาพระภิกษุสงฆ์เวลาไปทำบุญที่วัดหรือจะอธิษฐานนะร้องขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการใน

ฉันคงอายุยืนแง่แง่ท่านผู้ฟังครับท่านต้องการที่จะมีอายุยืนแต่ท่านไม่ตื่นตัวที่จะดูแลในเรื่องของการบริโภคเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดบริโภคเนี่ยคำว่าฉลาดบริโภคแปลว่าทานแต่พอดีทานในสิ่งที่เหมาะสมทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ถ้าท่านไม่ทำเช่นนี้ท่านจะเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าท่านจะมีความสุขในชีวิตของท่านทุกนาทีท่านต้องรู้จักดูแลร่างกายสังขารของท่านด้วยการปฏิบัติตนทำให้ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดบริโภคกับเขาคนหนึ่งได้ไหมอะไรที่ไม่ควรบริโภคเราก็อย่าเสพเราอย่าบริโภคมันเข้าไปอะไรที่ควรบริโภคเนี่ยเราก็บริโภคสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอย่าบริโภคด้วยการตามใจปากเพียงแค่อร่อยลิ้นฉันก็ลิ้นรับรสเสียสุดฤทธิ์สุดเดชเช่นบางคนชอบหวานก็ทานซะหวานจัดเลยบางคนชอบเค็มก็ตามใจลิ้นครับก็คือทานซะเค็มปี๋เลยอย่างนี้เป็นต้นตับไตพังวอดวายหมดนะไอ้หวานหวานนี่ก็ฟันผุหมดแล้วก็นะก็มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานในเรื่องของคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะทำให้เราอายุสั้นบั่นทอนอายุที่จะยืนยาวอย่างแท้จริงให้ลดน้อยลงเหลือสั้นลงได้มันนั่นก็คือความทุกข์อีกเหมือนกันถ้าเราไม่ฉลาดบริโภคนั่นหมายความว่าทานอะไรก็ตามใจปากของตัวเองแหละครับนะก็เรียกว่าอร่อยปากก็ลำบากก้นหรืออร่อยปากก็ลำบากท้องเนี่ยอร่อยวันนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์คือไม่อร่อยคือไม่หนุกในวันหน้าแหละครับนะนั่นก็คือสิ่งที่สองที่เราจะต้องแสวงหากันมันผมพูดควบคู่กันกับคำแนะนำว่าถ้าท่านต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่สองที่ท่านจะต้องแสวงหาคือความเป็นผู้มีอายุยืนนั้นอย่าไปเที่ยวร้องขอไหว้วานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลให้เลยครับตัวเราเองนั่นแหละครับโดนบันดาลให้กับตัวเราได้ด้วยการเป็นคนฉลาดบริโภคนั่นเองครับสิ่งที่สามในความสุขของมนุษย์ที่เป็นความปรารถนาสูงสุดถ้าได้มานั่นก็คือความร่ำรวยทรัพย์และชื่อเสียงมนุษย์ทุกคนครับไม่มีใครปฏิเสธครับถ้าเกิดมาอยู่ในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะปัจจุบันของสังคมไทยเนี่ยคนที่ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองคนที่ร่ำรวยชื่อเสียงดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีในการที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสุขและประสบความสำเร็จในสังคมไทยค่อนข้างจะมากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำนั่นก็เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่เราแลเห็นกันอยู่ในสภาพของความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราไม่ปฏิเสธครับถ้าท่านปรารถนาในสิ่งเหล่านี้จริงถามว่าท่านควรจะต้องถามตนเองและตอบให้ได้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะได้มาซึ่งการเป็นคนร่ำรวยในทรัพย์สินและร่ำรวยในเกียรติชื่อเสียงในทางสังคมกับเขาบ้างเนี่ยท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดการกระทำอย่างไรครับสิ่งที่เราสามารถจะแนะนำท่านได้ก็คือท่านต้องเป็นคนฉลาดอีกเหมือนกันครับคือฉลาดสร้างและฉลาดสั่งสมนี่ไงครับความร่ำรวยในทรัพย์สินนั้นท่านจะได้มาได้อย่างง่ายดายมันคงเป็นไปไม่ได้ท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านที่เฉลียวฉลาดเท่าที่ท่านมีพลังอำนาจหรือมีศักยภาพอยู่เนาะแล้วก็ฉลาดที่จะคิดลงมือทำในสิ่งที่ฉลาดทำในสิ่งที่จะทำให้ท่านมีโอกาสร่ำรวยคือประสบความสำเร็จกับเขาบ้างถ้าเป็นทางพระก็เรียกว่าต้องประกอบสัมมาชีพนะครับสัมมาชีวะก็คือนะประกอบอาชีพที่ดีประกอบอาชีพที่ชอบนะแล้วก็จะประสบความสุขและความสำเร็จส่วนชื่อเสียงนั้นก็คือท่านต้องฉลาดสั่งสมครับเราจะสร้างชื่อเสียงของตัวเราขึ้นมาให้ได้ภายในพริบตาเดียวนะมันคงเป็นไปไม่ได้เกียรติและชื่อเสียงของมนุษย์เราก็ไม่ต่างกับบารมีทางจิตวิญญาณนะครับมันจะต้องค่อยๆทำค่อยๆปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆสั่งสมไปครับเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนร่ำรวยทรัพย์ต้องการมีเกียรติมีชื่อเสียงกับเขาคนหนึ่งแต่ท่านวันวันหนึ่งนั่งเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ทำอะไรได้แต่สั่นสะเทือนในจิตใจเป็นความอยากเป็นความปรารถนาอยู่อย่างเดียวในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถ้าไม่รู้จักขยันไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักอดออมนะฮะโอกาสที่ท่านจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกับเขามันเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อหลายหลายคนหาทางออกไม่ได้นะก็เป็นทุกข์ละครับแต่ถ้าใครได้ประสบความสำเร็จคือมีทรัพย์มีเงินมีทองใช้มีเกียรติมีชื่อเสียงก็มีความสุขไปแต่ถ้าคนไม่รู้จักพอต่อให้มีมันก็ทุกข์อยู่อีกนะครับ ก็มาถึงอีกพวกหนึ่งพวกหนึ่งก็คือมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งต้องการจะร่ำรวยทรัพย์แต่ว่าไม่ทราบว่าจะ

ช้สติปัญญาของตนเองในการที่จะสร้างสรรค์มันขึ้นมาสร้างความรวยให้กับตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรก็เลยใช้ทางลัดครับทางลัดคือทำยังไงครับก็คือซื้อหวยเล่นการพนันไอ้ตรงนี้ครับบันไลแน่นอนครับนอกจากบันไลคนเดียวแล้วครอบครัวก็บันไลไปด้วยนั่นหมายความว่าความสุขในครอบครัวความสุขสงบของตัวเองมันมาลายหายไปหมดครับเพราะว่ามันอยู่กับการสุ่มเสี่ยงมันเสียมากกว่าได้นะครับไม่มีใครรวยเพราะการพนันอย่างแท้จริงได้เลยนะครับมีน้อยรายเท่านั้นครับที่ลงหนังสือพิมพ์กันคลึกโครมว่าได้คนนี้เท่านี้ล้านเท่านี้10ล้าน20ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะลองไปดูเถอะครับนั่นเป็นรางวัลที่ได้ในชีวิตของเขาก็เป็นเพราะเขาทำกรรมดีไว้จากอดีตชาตินะครับคิดให้ได้อย่างนั้นครับนะอย่าไปคิดฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนอย่างคนคนนั้นมั่งอยากได้ทำเอาดีกว่าครับทำเอานะครับประกอบสมาชีพเอานะฮะทีนี้ในประการที่4คือความสุขครับมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขถ้าท่านต้องการเป็นคนที่มีความสุขผมเคยกล่าวไว้ในตอนเก่าๆในรายการนี้แล้วนะฮะว่าท่านต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ครับสักวันหนึ่งข้างหน้าจะมาขยายความให้ท่านฟังคือเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรประการที่5คือความแข็งแรงท่านต้องการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ขี้โรคนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนเช่นนี้และจะมีความสุขมีความสำเร็จได้ท่านต้องฉลาดที่จะบริหารครับบริหารอะไรครับบริหารตนเองนั่นเองครับบริหารร่างกายครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอเพียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่6ประการสุดท้ายที่จะนำพาซึ่งความสุขอันเป็นยอดปรารถนาในชีวิตของท่านก็คือความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงานครับความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานก็คือท่านจะได้มาด้วยการฉลาดดำเนินการครับท่านต้องดำเนินการด้วยการใช้สติปัญญาดำเนินการอย่างรอบคอบดำเนินการอย่างประมาทด้วยการขยันที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์อ้อมเห็นคนอื่นเขาทำการเรียนแบบเรียนแบบเขาหรือเรียนรู้เอารู้ให้จริงรู้ให้แจ้งแล้วลงมือทำนะตัดสินใจอย่างแยบยลตัดสินใจอย่างถูกต้องใช้เหตุและผลเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความฉลาดแบบรวมๆนะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าชีวิตของท่านสามารถเข้าถึงซึ่งความพอเพียงและแสวงหาใน6ประการนี้ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความพอเพียงนะครับความสุขสงบในจิตใจของท่านย่อมมีแน่นอนความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเราท่านสำหรับท่านที่ผู้ที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยที่ยังมีความทุกข์บ้างสุขบ้างหรือสุขดิบๆก็เรียกว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างกันเจือปนกันอยู่ตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งวันก็เป็นเพราะว่าหาความพอเพียงหาความพอดีในการแสวงหาเพื่อให้ได้มาใน6ประการนี้กันยังไม่ลงตัวนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับท่านคงจะจำได้ว่าผมเคยกล่าวไว้ในรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นรวมทั้งตัวท่านเองด้วยล้วนเกิดจากคำว่าพอหรือไม่พอในการแสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต6ประการด้วยกันถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เราแสวงหาและได้มาความสุขก็ย่อมมีแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงพอควรพอเหมาะหรือพอดีเรามัวแต่จะแสวงหาที่ความพอใจของเราแล้วเห็นทีจะหาความสุขได้ยากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรานั่นเองนะฮะท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญในการที่มนุษย์เราแสวงหาใน6ประการที่ผมกล่าวไว้ในครั้งกระนั้นประการที่1ก็คือความต้องการในปัจจัย4ประการที่2คือการมีอายุยืนประการที่3ความต้องการที่จะเป็นผู้ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองเกียรติและชื่อเสียงประการที่4คือความสุขในชีวิตประการที่5ก็คือความมีสุขภาพพลานามัยดีคือมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และประการที่6ประการสุดท้ายก็คือการมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือในธุรกิจในกิจการที่ตัวเองเป็นผู้กระทำนั่นเองทั้งหมด6ประการเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังถ้าท่านต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตตนเองแล้วก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยจะบังเกิดความสงบทั้งทางจิตใจและความสงบในการดำเนินชีวิตของท่านเองแล้วมันจะต้องรู้จักกับคำว่าพอนะอย่างที่ผมกล่าวมาโดยตลอดและเมื่อท่านรู้จักคำว่าพอแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างความไม่สงบหรือไปทำลายความสุขและไปทำลายความสงบในชีวิตของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านอีกต่างหากด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อท่านหาเองแสวงหาทุกสิ่งเพื่อตนเองแล้วไม่รู้จักคำว่าพอแน่นอนนะครับมันจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งมันจะต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งและหรือมันจะต้องมีขณะใดขณะหนึ่งที่ฉันจะอาจจะต้องไปแสวงหาเอามาจากผู้อื่นแสวงหาใน6ประการนี้จากผู้อื่นโดยที่ท่านอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแน่นอนว่าถ้าเป็นการกระทําที่จะนำมาซึ่งความพอใจเพื่อจะให้บรรลุในสิ่งที่ท่านประสงค์โดยไปเอามาจากคนอื่นไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามมันคือการไปทำลายความสุขสงบในชีวิตของคนอื่นนะฮะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นปั๊บเนี่ยการต่อสู้การต่อต้านระหว่างกันมันก็จะเกิดขึ้นการต่อสู้การต่อต้านจะเพื่อปกป้องกันหรือเพื่อที่จะเอาเปรียบเบียดเบียนกันในอันที่จะให้ได้มาหรือในอันที่จะรักษาในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ของเราท่านนั่นเองในชีวิตประจำวันภาพเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราจะสามารถไล่เห็นได้อย่างง่ายดายเหล่านี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟังมันเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าขาดความมีสันติสุขในการร่วมชีวิตกันของมนุษย์นั่นเองวันนี้เราจะไม่กล่าวในมุมอื่นให้แตกแขนงแตกประเด็นออกไปให้มากนักผมจะหยิบฉวยเอาในประเด็นหนึ่งซึ่งเราท่านๆล้วนปรารถนากันเป็นยิ่งนักนั่นคือความปรารถนาที่จะเป็นผู้มีอายุยืนนั่นเองและในครั้งกระนั้นที่ผมกล่าวถึงเอาไว้แบบภาพรวมนะฮะบอกว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีความสุขมีความพึงพอใจกับการที่ตัวเองเป็นคนที่มีร่างกายที่หรือมีเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือมีกายสังขารที่สามารถจะหนุ่มสาวกว่าวัย
ก็คือการเป็นคนที่มีอายุยืนยาวกับเขาคนหนึ่งนั้นผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าท่านจะต้องเป็นผู้ฉลาดบริโภควันนี้เห็นทีจะต้องเอาเรื่องนี้มาขยายความกันสักหน่อยเพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถค้นพบคำตอบในอันที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตที่ท่านจะสามารถปฏิบัติหรือประดิษฐ์ประดอยชีวิตของท่านในบทบาทการดำเนินชีวิตรายวันของท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราจะคุยกันว่าถ้าท่านผู้ฟังจะมีความสุขกับการที่จะเป็นคนมีอายุยืนยาวกับเขาสักคนหนึ่งในชีวิตนี้แล้วก็ผมเคยกราบเรียนท่านแล้วว่าเราจะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราจะร้องขอต่อพระภิกษุสงฆ์ในการทำบุญทำกุศลในแต่ละครั้งและตั้งจิตอธิษฐานกันว่าขอให้มีอายุยั่งยืนนานอะไรต่างๆเหล่านี้หรือบางทีเราจะมัวแต่รอคอยคำอวยพรจากการ์ดอวยพรสักใบหนึ่งในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งที่คนที่เรารักเคารพหรือคนที่เขารักและเคารพเราจะเขียนเป็นลายมือแล้วก็ส่งมาให้เราเพื่อเป็นการอวยพรตามเทศกาลอะไรอย่างนั้นเห็นทีจะไม่ได้ผมอยากจะเรียนว่าท่านจะต้องสั่นสะเทือนที่ตัวท่านเองท่านต้องกระทำที่จิตสำนึกของตัวท่านเองเมื่อทำที่จิตสำนึกของตัวท่านเองแล้วท่านก็จะต้องสั่นสะเทือนเป็นการประพฤติปฏิบัติตนเองในการดำเนินชีวิตอีกต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะกล่าวกันในครั้งนี้ว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะแสวงหาความสุขจากการเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวซึ่งจะต้องมองเห็นกันยาวๆและพิจารณากันยาวๆนอกจากนั้นก็จะต้องปฏิบัติตนให้ได้ยาวๆจึงจะได้รับผลสัมฤทธิ์ในการที่จะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวกับเขาได้นั่นก็คือตลอดชีวิตนี้ของท่านนะครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้หรือมื้ออาหารมื้อถัดไปนะครับท่านจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนที่ฉลาดบริโภคให้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแล้วการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดบริโภคนั่นนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรเล่านี่คือคำถามที่ต้องการคำตอบกันในวันนี้ใช่ไหมล่ะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดบริโภคกับเขาคนหนึ่งได้นั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีคุณสมบัติหลักๆในการแสดงออกซึ่งบทบาทในการดำเนินชีวิต6ประการต่อไปนี้ครับประการที่1ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ฉลาดบริโภคในอันที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จสูงสุดนั้นคือการเป็นผู้มีอายุยืนยาวคือมีกายสังขารที่จะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้ได้อย่างยืนยาวที่สุดเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้นั่นก็คือท่านจะต้องไม่ตามใจปากของตัวท่านเองครับหรือจะพูดสั้นๆว่าประการที่หนึ่งอย่าตามใจปากของตัวท่านเองท่านผู้ฟังครับในปากของคนเราเนี่ยนะครับมันมีลิ้นอยู่ด้วยนะครับคำว่าอย่าตามใจปากก็แปลว่าอย่ารินรับรสด้วยลิ้นของท่านแล้วเกิดความประทับอกประทับใจนะแล้วก็มีความสุขกับการกินนั่นเองครับความสุขในการกินหรือความสุขในการรับประทานของท่านเนี่ยมันก็คือการใช้ปากแล้วก็ตามใจมันในการที่จะใช้ปากขบเคี้ยวนะหรืออมนะหรือซับดูดเอาอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมตามใจปากท่านก็อาจจะถูกเรียกได้ว่าเป็นคนประเภทที่ชอบกินจุ๊บกินจิ๊บหรือกินจุ๊บจิ๊บนะฮะอย่างที่น้องเบนซ์เขาว่านะครับเนี่ยมันคนที่ตามใจปากเนี่ยถ้าผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าอ้วนทุกคนนะครับคนที่ตามใจปากนะครับอ้วนทุกคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะกินทั้งวันนะเห็นอะไรใกล้อะไรก็หยิบฉวยคว้าได้ก็เข้าปากตลอดนะครับแล้วถ้าอร่อยติดใจนะก็ยิ่งไม่หยุดใหญ่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าคนเราเนี่ยจะมีความสุขเพียงแค่ตามใจปากคือได้มีอาหารวางลงบนปลายลิ้น
ได้รินรับรสมันได้เคี้ยวมันได้กลืนมันแล้วท่านมีความสุขแน่นอนครับความทุกข์จะตามมาในวันหน้าสุขในขณะที่ท่านกำลังตามใจปากนะครับแต่ท่านจะลำบากหลังจากที่ปากทำหน้าที่เสร็จแล้วนั่นต่างหากครับเหมือนอย่างที่คนโบราณเขากล่าวกันนานมาจนถึงปัจจุบันว่า ถ้าหากว่าเราตามใจปากและจะลำบากก้นในวันหลังคือเราจะรู้ฤทธิ์ว่ามันจะลำบากก็อีตอนที่กินอิ่มแล้วนะครับลำบากก็อีตอนถ่ายครับเช่นทานรสเผ็ดจัดนะครับคนที่เพิ่งทานรสเผ็ดจัดใหม่ๆจะรู้สำนึกในเรื่องดีๆนะครับถามว่ารู้สำนึกยังไงครับอีตอนทานนะโอ้โหอร่อยมากต่อให้เผ็ดจนน้ำมูกน้ำตาน้ำลายไหลก็ตามเนี่ยก็ชอบสักอย่างนะครับตามใจปากก็กินไปครับไม่สนใจหรอกว่าเป็นแผลในกระเพาะเป็นแผลในลำไส้อยู่หรือไม่ไอ้รสเผ็ดจัดๆที่เราทานเข้าไปมันจะไปทำให้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะในลำไส้ในระบบทางเดินอาหารหรือเปล่าไม่สนอร่อยเอาไว้ก่อนว่างั้นเนี่ยพอทานลงไปสักครู่หนึ่งได้ผลและก็ได้เรื่องนะครับเสียดจุกแสบแน่นท้องขึ้นมาทันทีและเป็นไงครับเป็นทุกข์หรือเป็นสุขครับสุขอีตอนเคี้ยวสุขอีตอนทานอย่างเมามันนั่นนะครับแต่พอปากทำหน้าที่เสร็จแล้วมันลำบากท้องครับหลังจากนั้นพอข้ามคืนนะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติภารกิจปกติคือขับถ่ายของที่ร่างกายเหลือใช้แล้วออกมาทิ้งครับเป็นไงครับเพราะความเผ็ดจัดเนี่ยครับมันก็ทำให้ลำบากก้นอีตอนถ่ายใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าอีตอนแสบก้นลำบากก้นเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับมันเป็นทุกข์นะครับใช่ไหมไม่ใช่ความสุขนี่แสดงว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ฉลาดบริโภคและจะนำตนเองไปสู่การเป็นผู้มีอายุยืนกับเขาคนหนึ่งนั้นท่านไม่ควรจะตามใจปากครับเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นในวันนี้เดี๋ยวนี้และพรุ่งนี้นั้นก็คือการทำให้ท้องไส้เป็นทุกข์และการทำให้ก้นลำบากก็คือเป็นทุกข์ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าสารอาหารหลายอย่างที่ท่านทานเข้าไปบริโภคเข้าไปนั้นเราทำตามความพอใจถูกใจที่ปลายลิ้นเป็นหลักใช่ไหมคุณค่าทางอาหารก็คงจะไม่ได้ในหลายๆสิ่งเช่นชอบอมลูกอมชอบทานของหวานชอบทานของเปรี้ยวชอบดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือชอบดื่มน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ครับสรรพสิ่งเหล่านี้หลายคนก็รู้ดีว่าความมีคุณค่าทางอาหารนั้นมันด้อยนะฮะและนอกจากความมีคุณค่าทางอาหารที่มันจะด้อยแล้วมันยังมีโทษต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อกายสังขารของตนเองในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างอีกต่างหากครับนั่นหมายความว่าตามใจปากแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะไกลหรือแม้กระทั่งระยะใกล้แต่ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้ก็คือพิษภัยที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีอายุสั้นลงเพราะว่าสารอาหารบางอย่างที่เราทานเข้าไปนั้นมันเป็นพิษมันเป็นโทษไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเราเลยนี่เป็นเพราะว่าเราตามใจปากและเมื่อตามใจปากก็เป็นเพราะว่าเราขาดเหตุผลเราขาดการใช้หลักวิชาเราขาดการใช้ความรู้เราขาดการใช้สติสัมปชัญญะว่าไหนควรทานไหนไม่ควรทานนั่นเองทีนี้ความฉลาดบริโภคเพื่อจะนำไปสู่การเป็นผู้มีอายุยืนในประการที่สองก็คืออย่าอยากลิ้มลองครับอย่างแรกอย่าตามใจปากผ่านไปแล้วมาถึงอย่างที่สองคืออย่าอยากลิ้มลองครับคำว่าอย่าอยากลิ้มลองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาเห็นอะไรแล้วอย่าเป็นอยากชิมอยากกินอยากทานไปซะหมดนะครับเห็นอะไรน่ากินก็คว้ามับจับเข้าปากเห็นอะไรน่าชิมก็คว้ามับหยิบมาวางบนปลายลิ้นลิ้มรสกันสักหน่อยเห็นใครเขาทานอะไรอร่อยๆและน้ำลายสอขอชิมด้วยคนอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะว่าการลิ้มลองในลักษณะนี้บางทีส่วนมากแล้วจะเป็นของใหม่กลิ่นใหม่รสชาติใหม่ๆสีสันใหม่ๆชนิดใหม่ๆพันธุ์ใหม่ๆคนที่เป็นผู้อยากลิ้มลองส่วนมากชอบลองของใหม่แบบนี้นะครับมันบางครั้งไอ้ของใหม่ๆที่เราทานไปเนี่ยหรือเราชิมเข้าไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันมีพิษหรือมันไร้ประโยชน์
หรือมันจะทำลายมันจะเป็นโทษต่อร่างกายต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างเราไม่รู้ครับแต่ส่วนมากมันรู้ทีหลังอย่างเช่นการทานเนื้อย่างเนื้อปิ้งเนื้อย่างที่มีถ่านดำๆเนี่ยนะครับในวงการแพทย์ด้านสาธารณสุขด้านโภชนาการก็กล่าวย้ำซ้ำเตือนให้พวกเราได้เรียนรู้กันอยู่เป็นประจำว่าไอ้สิ่งที่เป็นดำๆขมๆจากเนื้อย่างอะไรต่างๆไม่ว่าจะของชาติไหนแม้กระทั่งของไทยเองเราก็เหอะครับมันเป็นตัวการของการที่จะนำไปสู่มะเร็งในร่างกายของเรานั่นเองนะมันสารมะเร็งก็อยู่ที่เนื้อสัตว์ที่ถูกเผาไหม้จนกลายเป็นถ่านแล้วเราก็ทานเข้าไปอย่างอร่อยอร่อยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลิ้มลองโอ้โหเห็นเนื้อสดสดแดงแดงเนี่ยน้ำมันหยดติ๋งติ๋งกลิ่นหอมชุยเอ้ยน่าลองนะครับถึงแม้จะติดฐานดำดำอย่างไรก็ไม่ได้ใส่ใจก็คว้ามับจับเข้าปากไปและไอสารพิษสารก่อมะเร็งพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราบริโภคเข้าไปวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันจะก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาเห็นผลเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องค่อยๆสั่งสมในร่างกายกว่าจะรู้ว่าเราได้รับเอาสารก่อมะเร็งเข้าไว้ในร่างกายเรารู้ได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดสาเนื้อร้ายคือเนื้อมะเร็งขึ้นมาในร่างกายในอวัยวะต่างๆของเราเข้าให้แล้วนะครับแล้วถามว่ามีความทุกข์หรือความสุขครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขอิตอนทานนะแล้วก็มาสร้างความลำบากสร้างความทุกข์ยากให้กับตัวเองในบั้นปลายทีหลังเห็นไหมครับนี่คือประการที่สองต่อมาประการที่3ครับถ้าท่านอยากจะมีอายุยืนยาวและเป็นผู้ฉลาดบริโภคท่านจะต้องอย่าหลงยึดติดครับคำว่าอย่าหลงยึดติดนี่หมายความว่าถ้าท่านเป็นคนที่โปรดปรานอาหารรสชาติไหนโปรดปรานที่จะทานอาหารชนิดใดก็จงอย่ายึดติดในการที่จะบริโภคแต่รสชาตินั้นหรืออย่ายึดติดที่จะบริโภคแต่อาหารชนิดนั้นอยู่ร่ำไปครับโดยไม่เอาอย่างอื่นเลยนี่คงไม่ได้เราจะต้องรับประทานอาหารให้ได้หลายๆชนิดนะคละเคล้ากันไปครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพราะว่าสารอาหารที่จะเป็นประโยชน์โพชน์ผลต่อร่างกายในธัญพืชทั้งหลายในผักทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในผักชนิดเดียวและมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการและทำให้ท่านอายุยืนยาวมันจะมีครบหมดไปทุกสิ่งในพืชผักชนิดเดียวกันนะมันเป็นไปไม่ได้ครับสีเหลืองก็จะมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสีแดงๆอมส้มๆอย่างเช่นแครอทก็จะมีสารอาหารบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่พืชผักสีเขียวไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยท่านก็ไม่ควรที่จะหลงยึดติดอยู่กับรสชาติอาหารหรือชนิดหรือประเภทของอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดกาลนานเช่นถ้าหากว่านะท่านไม่ชอบทานผักแต่ท่านชอบทานแต่เนื้อสัตว์ทุกวันทุกมื้อท่านเล่นทานแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวแล้วไม่ยอมทานผักเลยมันก็คงจะไม่ไหวร่างกายของท่านก็คงจะอายุยืนยาวกับเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะได้อาหารไม่ครบหลักการนั่นเองถูกไหมล่ะครับเพราะการหลงยึดติดในอาหารบางชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปทานอย่างอื่นบ้างเลยอันนี้ก็จะเป็นโทษต่อร่างกายของท่านเหมือนกันทำให้อายุของท่านสั้นลงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วล่ะครับนะอย่างนี้หรือบางครั้งหลงยึดติดกับรสหวานๆหลงยึดติดกับรสเค็มๆคนที่ทานหวานเป็นประจำโรคเบาหวานมีโอกาสถามหาพร้อมกับโรคอ้วนถามหาแน่นอนครับหรือคนที่ทานรสเค็มจัดๆเป็นกิจวัตรนะไม่เอารสอื่นเลยไม่เอาอย่างอื่นเลยนะอย่างนี้ไตพังแน่นอนครับนะเพราะว่าจะทำให้ไตทำงานหนักถูกต้องไหมครับนักโภชนาการทั้งหลายนะหรือท่านชอบทานรสเผ็ดทานแต่เผ็ดจัดเลยนะครับขณะที่อายุของท่านขึ้นเลข4เลข5นำหน้าไปแล้วก็ยังทานรสจัดเหมือนกับสุขภาพสังขารท่านยังแจ่มแจ๋วเหมือนลูกๆหลานๆของท่านอย่างนี้ก็แย่ครับเพราะว่ารสเผ็ดจัดๆนั้นแน่นอนมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อระบบทางเดินอาหารของคนสูงวัยนะทำให้เกิดมีปัญหาได้อย่าว่าแต่ผู้สูงวัยคนเฒ่าคนแก่เลยครับรสเผ็ดจัดๆเนี่ยนะครับคนหนุ่มคนสาวก็เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆ
ถ้าริอ่านทานเผ็ดจัดตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็มีโอกาสทำให้สายตาเสียได้เหมือนกันนะครับนั่นแสดงว่าถ้าพอดีพอดีมันก็มีความสุขก็คือเป็นประโยชน์ฮะแต่ถ้าเกินพอดีมันก็เป็นโทษนั่นคือความทุกข์ที่จะนำมาหรือจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านนั่นแหละครับ3ประการแล้วนะครับคือ1อย่าตามใจปาก2อย่าอยากลิ้มลอง3อย่าหลงยึดติดมาถึงประการที่4ครับอย่าผิดหลักโภชนาการครับไม่งั้นความทุกข์ถามหาอีกเหมือนกันคำว่าผิดหลักโภชนาการแปลว่าอะไรครับแปลว่าทานอาหารไม่ครบหมวดไม่ครบหมู่นะอาหารอะไรที่หลักโภชนาการเขาสอนไว้ว่าห้ามทานงดเว้นนะไม่ควรบริโภคนะเราก็อย่าไปบริโภคแต่ถ้าไปบริโภคเป็นการฝ่าฝืนหลักวิชาการโอกาสที่ท่านจะอายุสั้นมีอายุไขไม่ยืนยาวมันก็เกิดขึ้นอีกได้เช่นเดียวกันความทุกข์ก็ตามมาครับประการที่5อยากอายุยืนด้วยการฉลาดบริโภคก็คือท่านอย่าทานเกินอิ่มครับคำว่าอย่าทานเกินอิ่มนี่ถ้ากินอิ่มเกินเนี่ยปัญหามีแน่นะไม่ต้องอธิบายนะครับประการสุดท้ายประการที่6ก็คืออย่ายิ้มรับความอ้วนครับเมื่อรู้ตัวอ้วนต้องรีบหาทางลดความอ้วนนะครับไปปรึกษาแพทย์ซะเพราะว่าความอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันถ้าท่านหรือลูกหลานของท่านอ้วนก็ถือว่านั่นคือกำลังเป็นโรคคือกำลังป่วยนะครับต้องรีบไปหาหมอไปพบแพทย์แล้วครับนะโดยเฉพาะนักโภชนาการท่านต้องไปปรึกษาครับว่าจะทำยังไงที่จะลดความอ้วนได้เพราะความอ้วนเป็นโรคครับทำให้คนอายุสั้นได้เหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะเป็นผู้ฉลาดบริโภคและจะนำพาตนเองให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวแล้วก็หลักการในการดำเนินชีวิตในการบริโภคทั้ง6ประการนี้ใช้ได้แน่ครับนำความสุขมาสู่ตนเองและถ้าชวนคนในครอบครัวมีคุณสมบัติ6อย่างนี้ร่วมกันด้วยผมเชื่อว่าท่านก็คงจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวนะครับไม่ต้องไปต่อสู้กับโรคร้ายไม่ต้องเสียหายหรือเสียทรัพย์เพราะว่าอับเฉาในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่หาความสุขไม่ได้เนื่องจากป่วยเนื่องจากไม่แข็งแรงนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านว่าอย่าตามใจปากอย่าอยากลิ้มลองอย่าหลงยึดติดอย่าผิดหลักโภชนาการอย่าทานจนเกินอิ่มและอย่ายิ้มรับความอ้วนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดมาสิ่งสำคัญที่เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนามีหลายสรรพสิ่งด้วยกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นที่จะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นั่นก็คือความต้องการที่จะเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งความต้องการเป็นผู้ที่จะมีพลังอำนาจทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อะไรอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับเพราะว่าพลังอำนาจทางร่างกายนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ๆซึ่งเป็นเรื่องหลักของมนุษย์ทุกๆคนนะครับที่เกิดมาในสังคมนี้ในประเทศชาตินี้หรือบนโลกใบนี้ที่ล้วนมีความปรารถนาอย่างทัดเทียมกันเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือเป็นผู้ที่มีพลานามัยที่ไม่ดีแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งหยัดยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างย่ำแย่ทีเดียวครับคำว่าย่ำแย่แปลว่าคงจะเข้าถึงความสุขและความสำเร็จใดๆในชีวิตได้ยากมากเลยเพราะว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้มาโดยตลอดเนื่องจากว่าคำว่าคนสองมิตินั้นคือมิติของกายสังขารคือร่างกายนะและการมิติของจิตวิญญาณถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้แข็งแกร่งสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากๆมนุษย์ก็จะต้องมีโครงสร้างทางกายภาพที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองมันเราจึงจำเป็นต้องมากล่าวย้ำกันในวันนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งว่าการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงนั้นมันย่อมหมายถึง3ประการด้วยกันคำว่า3ประการในที่นี้เห็นทีจะหมายถึงประการที่1คือการเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงคำว่าร่างกายแข็งแรงแปลว่ามีพละกำลังที่สามารถจะหยิบจะฉวยจะย่างจะเดินนะจะเหินหรือจะทำอะไรต่อมีอะไรก็ได้นะเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆทั่วไปนะครับแล้วก็ปราศจากโรคร้ายที่จะรุมเร้ามีอำนาจในการต้านทานโรคสูงพอไม่เป็นคนทันสมัยในทางลบคือยุคนี้หน้านี้ฤดูกาลนี้ใครป่วยเป็นโรคอะไรตัวเองก็พลอยป่วยเป็นไปกับเขาด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าป่วยเป็นโรคทันสมัยเข็นทีจะไม่ดีแล้วถ้าหากว่าเราขี้โรคอย่างนี้3วันดี4วันไข้หรือ3วันดี4วันร้ายแบบนี้การจะเป็นคนที่เรียกว่ามีพลานามัยหรือมีร่างกายที่สมบูรณ์เห็นทีจะกล่าวไม่ได้เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเพราะขี้โรคหรือร่างกายไม่สมบูรณ์การที่จะเป็นคนมีอายุไขยืนยาวเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องของเขาทั่วๆไปในบ้านในเมืองก็เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้อีกก็คืออายุสั้นนั่นเองทีนี้คนที่ขี้โรคคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงถามท่านผู้ฟังว่าเราจะเรียกว่าเขาคนนั้นเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่สมบูรณ์ได้หรือไม่ก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นในตอนที่ผ่านมาเราก็เลยแนะนำท่านผู้ฟังว่าจะต้องรู้จักกินใช่ไหมครับเราอยากจะกล่าวว่าสุขกายเจริญวัยคือการที่ท่านเป็นคนฉลาดบริโภคเนี่ยมันจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนที่มีอายุยืนยาวคือสามารถที่จะใช้กายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ทำหน้าที่ชั่วชีวิตนี้ได้อย่างยืนยาวนะไม่น้อยหน้ากว่าคนอื่นเขาล่ะครับซึ่งเราก็ได้เคยกล่าวไปแล้วว่าการที่เราจะแสดงบทบาทของการเป็นคนฉลาดบริโภคนั้นมี6อย่าง6ประการด้วยกันที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องย้ำกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือประการที่หนึ่งอย่าตามใจปากคืออย่ากินจุ๊บกินจิ๊บกินไม่เว้นว่างนะปากไม่ว่างเลยนะแล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะประการที่สองคืออย่าอยากลิ้มลองคำว่าอย่าอยากลิ้มลองแปลว่าอย่าเห็นอะไรแล้วเป็นอยากชิมอยากกินไปซะหมดนะเห็นอะไรก็น้ำลายสอเชียได้กลิ่นอะไรก็น้ำลายสอแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นประการที่สามคืออย่าหลงยึดติดครับคือกินอย่างใดอย่างหนึ่งกินรสจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดก็กินอยู่แต่รสชาตินั่นแหละแต่รสชาติอื่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
หรือชอบกินผักชนิดใดผลไม้ชนิดใดก็กินแต่ผักชนิดนั้นผลไม้ชนิดนั้นหยั่นป้ายเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ฉลาดบริโภคผลลัพธ์ก็คือมันจะทำให้ท่านเป็นคนขาดอาหารเนาะใช่ไหมหรือว่าถ้าอาหารหรือพืชผักหรือของกินของบริโภคบางสิ่งที่ท่านไปยึดติดทานมันอยู่เป็นประจำเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้นะอย่างเช่นเด็กที่ชอบทานไอติมหรือเด็กที่ชอบทานเจลลี่นะมันทำให้ท้องอืดท้องอิ่มแล้วก็ไปทานอย่างอื่นไม่ได้ทานข้าวหรือทานพืชผักที่เป็นประโยชน์ผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็ทานลงไปไม่ได้เท่าไหร่มันก็อิ่มแล้วเพราะว่าเจลลี่ที่อยู่ในลำไส้ในกระเพาะมันอืดนะทำให้ท้องอืดท้องอิ่มอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างครั้งที่แล้วเราก็บอกว่าการจะมีอายุยืนเพราะฉลาดบริโภคนั้นในประการที่4ท่านต้องอย่าผิดหลักโภชนาการคำว่าผิดหลักโภชนาการแปลว่าท่านต้องมีความรู้ท่านต้องศึกษาว่าการเป็นผู้มีโภชนาการที่ดีที่เรียกว่าสุโภชนาการเนี่ยนะครับก็คือการทานอาหารให้ครบหมวดครบหมู่ทานอาหารอย่างถูกหลักสุขอนามัยอะไรแบบเนี้ยท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเนื่องจากรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยมีเวลาน้อยมากก็เลยไม่อาจจะสามารถจารณัยให้ท่านฟังได้ว่าไอ้สุโภชนาการหรือทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการในอันจะเป็นประโยชน์ต่อกายสังขารของท่านมันคืออย่างไรบ้างแต่หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่ผมกล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้ได้ด้วยตนเองกันได้มั่งนะครับมาถึงประการที่5ก็คืออย่าทานจนเกินอิ่มเนี่ยถ้าทานจนเกินอิ่มเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วก็จะทำให้อึดอัดอุ้ยอ้ายจะทำให้ง่วงเหงาหาวนอนถ้าเป็นน้องๆนักเรียนทั้งหลายก็อาจจะทำให้ขี้เกียจคือเกียจคร้านนะครับอย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าหนังท้องตึงและก็หนังตาหย่อนนั่นเองล่ะครับซึ่งมันจะทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยกินแล้วนั่งกินแล้วนอนไม่ทำอะไรไม่สั่นสะเทือนร่างกายใช้งานใช้เหงื่อมันก็ทำให้อ้วนพีขึ้นทุกวันทุกวันล่ะครับนะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วนะ หรือประการที่6ก็คืออย่ายิ้มรับความอ้วนนั่นหมายความว่าพอรู้ตัวน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วหน้าท้องเริ่มยุ้ยแล้วแทนที่คนจะไปยุ้ยที่แก้มดันทะลึ่งไปยุ้ยที่ท้องอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าเป็นเด็กๆก็คงน่ารักดีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เงี้ยก็คงจะไม่เหมาะสมซึ่งทุกวันนี้เด็กไทยเยาวชนไทยแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ล้วนมีปัญหาในเรื่องของความอ้วนกันเยอะจนกระทั่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เป็นสากลของโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะเราจัดให้ความอ้วนเนี่ยถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งของมนุษย์ไปซึ่งจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะอาหารขยะทั้งหลายที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า junk food นะฮะพวกเนี้ยก็ควรหลีกเลี่ยงซะเพราะกินแล้วบางทีมันไม่มีประโยชน์นะครับเมื่อไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังทำลายสุขภาพสังขารซะอีกเนี่ยมันในการสุขกายเจริญวัยเนี่ยใน6ประการเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะมองคนที่ปฏิบัติตัวแบบทุโภชนาการก็คือมีการกินที่ไม่ถูกต้องนะครับมีนิสัยในการกินที่ไม่งามไม่เหมาะสมแล้วทำให้พลังอำนาจทางร่างกายหรือกายสังขารเนี่ยอ่อนแอขี้โรคร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุไขไม่ยืนยาวเนี่ยเขาแสดงพฤติกรรมกันยังไงบ้างผมเคยสรุปให้ท่านฟังไว้แล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน6ประการนะฮะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนประการที่1ก็คือประเภทพวกกินที่กินไม่หยุดนะครับแล้วกินเรื่อยเปื่อยกินไปเรื่อยกินไม่หยุดเนี่ยนะครับนะอย่างเนี้ยไม่ว่าจะกินไปบ่นไปหรือกินไปคุยไปกินไปนอนไปกินไปถ่ายไปอะไรก็ตามอย่างนี้ถือว่าเป็นนิสัยในการบริโภคที่ไม่ถูกต้องนะมันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์กายแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยเจริญวัยเอาซะด้วยซ้ำไปนะครับหรือลักษณะที่2ประเภทที่บอกว่ากินไม่เลือกนะแล้วก็กินไม่เลือกเนี่ยหมายความว่าอะไรก็ได้กินทั้งนั้นสะอาดไม่สะอาดไม่รู้มีคุณค่าทางอาหารมากหรือน้อยก็ไม่ทราบกินแล้วเป็นโทษหรือไม่ก็ไม่ยั่นไม่ย่อท้ออะไรแบบนี้ขอให้ได้กินกันละกันนะครับเนี่ยนะขณะที่บางคนนะแทนที่จะกินแบบธรรมดายังกินมุมมามอีกครับเนี่ยไปกินหินกินทรายกินเหล็กกินอิฐกินดินโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับหรือประการที่3การกินที่ไม่ถูกต้องคือกินไม่รู้เบื่อนะกินไม่รู้เบื่ออย่างนี้เขาเรียกว่ากินซ้ำซากนะครับประเภทที่4ประเภทที่กินไม่ครบหมวดไม่ครบหมู่คือไม่ใส่ใจในหลักของโภชนาการไม่ใส่ใจในหลักสุขอนามัยอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นภัยแก่ตนเหมือนกันประเภทที่5คือพวกที่กินไม่เลิกคำว่ากินไม่เลิกก็
หมายถึงกินไม่รู้อิ่มนะครับหรือประเภทที่บอกว่าอร่อยจนลืมอิ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าการกินอาหารตอนหิวหิวจัดๆเนี่ยกับการกินอาหารตอนดึกก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยนั่นก็เป็นเวลาหรือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมในการที่ท่านจะไปใช้เวลาตรงนั้นเพื่อการกินอาหารหลักๆหรือกินอาหารหนักๆนะครับเพราะว่ากินตอนหิวเนี่ยมันทำให้เรากินเยอะเกินกระเพาะหรือกินจนล้นกระเพาะเพราะกินด้วยอำนาจของความหิวนะครับยังไม่ทันหายหิวแต่กระเพาะมันเต็มแล้วนะครับเรายังเสาะใส่ท้องเข้าไปเรื่อยอย่างนี้ยุ่งแน่ๆนะครับนะหรือกินตอนดึกนะกินแล้วเนี่ยอาหารยังย่อยไม่ทันหมดแล้วพลังงานที่ได้ก็ยังไม่ทันได้เอาไปใช้เราก็จะต้องคลานขึ้นเตียงนะแล้วก็หลับบนหมอนนอนอย่างเป็นสุขแล้วนะจิตใจเป็นสุขนะแต่กายสังขารมันไม่เป็นสุขนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะแล้วทำให้ท้องไส้มีปัญหาแน่นอนนะครับหรือลักษณะของการกินไม่ดีนะก็คือกินไม่ยั้งอันนี้กินไม่ยั้งนะกินไม่อั้นไม่ใช่กินไม่เลิกนะครับกินไม่ยั้งเลยนะครับกินไม่ยั้งไม่เผื่อใครด้วยกินเอากินเอาอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของการนำปัญหาหรือนำพาความทุกข์ทางกายมาใส่ตนนะคือทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงไม่ปลอดโรคร่างกายไม่สมบูรณ์และเป็นคนที่ไม่มีอายุไขที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นคนที่จะมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งจึงต้องหมั่นรักษาสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองด้วยการกินให้ถูกต้องนะในความหมายที่เรากล่าวไว้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งถ้าท่านมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแรงนี้ท่านยังจะสามารถเอาพลังอำนาจทางกายของท่านนั้นไปใช้ในการทำงานในหน้าที่ที่เป็นภารกิจในชีวิตประจำวันที่ท่านจะต้องรับผิดชอบเพื่อทำให้มันสำเร็จให้ได้ด้วยการใช้แรงกายของท่านด้วยการใช้กายสังขารของท่านที่มีแขนมีนิ้วที่แข็งแกร่งมีแขนนะมีนิ้วที่ทรงพลังอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีสองขาที่สามารถหยัดยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งท่านก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายของท่านปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ให้รอดหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้สำเร็จก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการที่3ก็คือการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายมันจะให้ประโยชน์ตรงๆที่ว่าท่านสามารถที่จะแบ่งตนเองนะครับไปช่วยเหลือผู้อื่นนะในการทำงานทำหน้าที่ของเขาให้ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันถ้าท่านมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งแข็งแรงล้นเหลือและมากพอเช่นท่านสามารถจะเป็นหูเป็นตาให้กับผู้อื่นช่วยเป็นมือเป็นเท้าให้กับผู้อื่นช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้อื่นหรือสามารถจะช่วยผ่อนแรงผู้อื่นได้อย่างนี้เป็นต้นมันอำนาจในทางกายเนี่ยนะครับเป็นอำนาจที่ท่านผู้ฟังครับท่านจะสามารถหาได้ด้วยการกระทําที่ตัวเองนั่นคืออำนาจที่สำคัญยิ่งแต่หลายคนนะครับเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนึกจะกินก็กินนะนึกจะพักผ่อนก็พักผ่อนนึกจะนอนก็นอนแต่ว่าไม่ก็ได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพสังขารร่างกายของตนเองก็เลยทำให้พลังอำนาจทางกายของตนนั้นย่อหย่อนไปกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอำนาจทางกายเมื่อย่อหย่อนกว่าที่ควรจะเป็นแล้วมันก็จะทำให้ท่านไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ทำให้ท่านไม่สามารถจะดำเนินชีวิตไปบนโลกใบนี้ในทุกวี่วันได้อย่างมีความสุขนั้นการดูแลตนเองใส่ใจในการบริโภคใส่ใจในสังขารร่างกายของตนเองนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเพราะว่าธรรมหรือธรรมะตัวนี้มันเป็นธรรมชาติของตนเองที่ท่านจะต้องรักตนเองดูแลหรือใส่ใจในตนเองนั่นเองครับมันการรักตนเองนะเป็นหน้าที่ของทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ดำรงตนเองอยู่บนโลกใบนี้การรักตนเองก็คือการหมั่นใส่ใจที่จะดูแลตนเองนะครับท่านเห็นไหมครับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเขาก็มีการดูแลตัวเองนอกจากจะดูแลตัวเองให้มีความสุขในการกินเขาก็ดูแลตัวเองให้มีความสุขในการดำรงชีพมีการดูแลตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยมีการดูแลตัวเองให้อบอุ่นเข้าไว้
มีการดูแลตัวเองให้สะดวกสบายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูงนะเราก็มีหน้าที่ประพฤติธรรมก็คือต้องหมั่นดูแลตัวเองเหมือนกันหลายคนทีเดียวหาความสุขให้กับตัวเองน้อยกว่าที่จะหยิบยื่นความสุขที่ตัวเองพยายามจะสรรหาเพื่อจะช่วยเหลือนำพาไปมอบให้กับผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นคนนั้นจะเป็นคนที่ท่านรักใกล้ตัวหรือจะเป็นคนที่ท่านรักแต่อยู่ไกลตัวหรือจะเป็นคนทั่วไปเพราะท่านมีจิตใจที่งดงามอย่าลืมนะครับเราจะช่วยเหลือให้คนอื่นเขามีความสุขก็คงจะไม่ได้ถ้าหากว่าเราเองนั้นไม่รู้จักให้ความสุขนะกับตนเองให้ได้อย่างสมบูรณ์ซะก่อนถูกไหมครับเช่นท่านจะยิ้มให้ตัวเองได้ท่านก็จะสามารถยิ้มให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านไม่สามารถแม้กระทั่งจะยิ้มให้กับตัวท่านเองเลยท่านจะไม่มีวันที่จะสามารถหยิบยื่นรอยยิ้มหวานๆอย่างมั่นใจนะเพื่อมอบให้แก่ผู้อื่นเขาได้มีโอกาสได้ยิ้มชื่นและมีความสุขไปกับท่านบ้างได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับการที่ท่านเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และสามารถใส่ใจดูแลประพฤติตนปฏิบัติตนได้อย่างดีอย่างนี้มันจะช่วยทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจในตนเองคือเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่สมบูรณ์พร้อมนั่นก็คือการน้อมนำความสุขมาใส่ตนสมดังคำโบราณที่เขากล่าวเอาไว้ว่ากินดีร่างกายก็มีความสุขนะนอกจากการกินดีแล้วท่านผู้ฟังครับเรายังสามารถทำให้ร่างกายของเรามีความสุขได้ด้วยการรู้จักพักผ่อนอย่างเพียงพอคำว่าเพียงพอมีแค่ไหนมีเท่าไหร่เช่นอย่าไปดันอดหลับอดนอนในขณะที่ง่วงเหงาหาวนอนนะรู้จักเวลานอนรู้จักเวลาตื่นนะอย่างนี้เป็นต้นหรือการออกกำลังกายเป็นประจำก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายของเราเป็นสุขได้เหมือนกันทั้งหมดที่กล่าวมาคร่าวๆนี้เป็นการต่อยอดจากการกล่าวเอาไว้ในครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการกินอย่างไรจะช่วยให้อายุไขของท่านยืนยาวเนาะวันนี้เราก็มาต่อยอดกันสักหน่อยนึงจากนั้นเราก็อยากจะต่อออกไปอีกนิดนึงท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสุขกายเจริญวัยกันมาแล้วแต่ประโยคต่อไปนี้คุ้นหูมั่งหรือไม่ล่ะครับที่เขาบอกว่าสุขใจก็เจริญสุขเหมือนกันงั้นนั้นการที่ท่านจะเป็นผู้ที่สุขกายนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้จักสรรสร้างความสุขใจให้กับตนเองมันก็จะเป็นความสุขที่สมบูรณ์พร้อมไม่ได้เนาะงั้นมันไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่ามันจะต้องเริ่มต้นได้ด้วยการกระทำที่ตนเองนั่นเองเราจะไปหาความสุขใจที่เขาบรรจุใส่กระป๋องวางขายตามห้างสรรพสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะหาไม่ได้เพราะความสุขนั้นนะโดยเฉพาะความสุขทางใจไม่สามารถจะจับยัดใส่กระป๋องนะแล้วติดป้ายราคาเอาวางไว้ขายทั่วๆไปให้ใครซื้อมาเสพความสุขทางจิตใจกันได้ความสุขใจจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านให้ได้ด้วยตัวท่านเองนั่นเองถ้าอยากจะสุขใจทั้งวันท่านก็ต้องสั่นสะเทือนมันทั้งวันเนาะส่วนไอ้สุขกายเจริญวัยนั้นถ้าท่านต้องการจะมีความสุขตลอดท่านก็ต้องหมั่นดูแลตนเองนะคือกินดีร่างกายก็มีสุขพักผ่อนเพียงพอร่างกายก็มีความสุขออกกำลังกายเป็นประจำก็ทำให้ร่างกายของท่านมีความสุขซึ่งมันจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอต้องทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองทีนี้ท่านผู้ฟังครับการที่ท่านมีพลังกายที่แข็งแกร่งทำให้ท่านมีความสุขและผมก็พาท่านก้าวมาสู่การเป็นผู้มีพลังทางจิตใจคือมีพลังอำนาจในทางจิตใจที่สมบูรณ์เพียงพอมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังมีความสุขครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าความสุขทางจิตใจนั้นมันก็จะต้องสั่นสะเทือนด้วยการเริ่มต้นที่จิตใจของตัวท่านเองเหมือนกันครับทีนี้เราจะมีคำถามว่าแล้วคนที่เป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจที่แข็งแกร่งที่สมบูรณ์พร้อมและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขในจิตใจนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผมเรียนคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังไว้ในชั้นนี้ก่อนว่าพลังอำนาจทางจิตใจก็คือความสุขทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองในทุกขณะจิตในยามตื่นสำหรับมนุษย์แต่ละคนนั้นมันมีมากน้อยเพียงใดนั่นเองถ้ามีความสุขในจิตใจมากตลอดทั้งวันนั่นแสดงว่ามนุษย์คนนั้นเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามีแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานทางด้านบวกแปลว่า
เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนั่นเองถ้าหากว่าวันทั้งวันเป็นผู้ที่มีจิตใจที่หดหู่ห่อเหี่ยวหม่นหมองซึมเศร้าอันนี้ก็เป็นทางตรงกันข้ามแสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์คนนั้นค่อนไปในทางต่ำมันถ้าเราจะมามองว่ามนุษย์คนใดเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจด้านบวกสูงหรือพลังอำนาจทางจิตใจด้านลบสูงเราจะดูจากแบบบทหรือดูจากบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนนั้นได้ซึ่งจะสามารถแบ่งออกเป็น5ลักษณะด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับทั้ง5ลักษณะเนี่ยครับถ้าท่านผู้ฟังเองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งสั่นสะเทือนตนเองและแสดงออกมาในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทั้งวันหรือตลอดทั้งปีหรือเป็นบางทีก็ตามนั่นแสดงว่าตอนใดขณะใดเมื่อใดหรือยามใดที่ท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนตนเองด้วยอาการใน5ประการต่อไปนี้1ใน5เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจค่อนข้างต่ำคือค่อนไปในทางลบประการที่1คือท่านเป็นคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนปลอดทุกข์หรือไม่คำว่าปลอดทุกข์แปลว่าว่างไปจากความทุกข์หรือเปล่าถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีเวลาว่างเลยให้กับความทุกข์ก็คือทุกข์มันทั้งกับปีทุกข์มันทั้งวี่ทั้งวันนะครับทุกข์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายๆเรื่องซึ่งครั้งต่อไปเราจะมาวินิจฉัยหรือวิเคราะห์หรือมาแชร์ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันต่อนะวันนี้บอกอย่างเดียวว่าถ้าท่านมีจิตใจที่ไม่ว่างไปจากความทุกข์แสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของท่านตกต่ำแล้วครับประการที่2 สนุกกับชีวิตไหมประการที่3 มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าประการที่4 มีอารมณ์ขันหรือไม่และประการสุดท้ายคือประการที่5มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอย่างหนึ่งอย่างใดใน5อย่างนี้ค่อนไปทางด้านลบนั่นแสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของท่านค่อนไปทางต่ำคือทางลบความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจก็หามีไม่ครับต่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งปลอดโรคสมบูรณ์ไปอายุขัยดูเหมือนจะยืนยาวแต่ถ้าหากว่ามีพลังอำนาจทางจิตใจที่ต่ำคือเป็นลบแล้วไซแน่นอนครับท่านก็คงจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตไม่ได้บทสุดท้ายก็คือเมื่อสุขในตนเองมันไม่เกิดท่านก็คง

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราเคยพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายสังขารคือการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางร่างกายเนี่ยโดยเราชี้และก็แนะเน้นให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมคืออยู่กับธรรมชาติทำตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยการมีหน้าที่ที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขทางกายคือมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขี้โรคไม่อ่อนแอไม่3วันดี4วันไข้อย่างที่เขาเรียกว่าสุขกายเจริญวัยนะครับเราก็เรียนเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังไปแล้วว่าท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรถ้าท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนะก็จะไม่ได้มีสมาธิมีสติและมีความยั่งยืนและมีความสม่ำเสมอในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือจะเป็นผู้รักษาศีลแล้วแต่ท่านจะเรียกนะได้อย่างไม่มีอะไรขัดข้องก็คือสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงการมีพลังอำนาจทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

แต่ทีนี้ท่านผู้ฟังต้องทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราไม่ได้มีแต่กายสังขารหรืออวัยวะร่างกายที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมกันอย่างได้อย่างเดียวแท้จริงแล้วในมนุษย์แต่ละคนนั้นเรายังมีรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนหรือมีอัตตานะอยู่อีกตัวตนหนึ่งหรืออีกรูปลักษณ์หนึ่งแต่ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนหรือเป็นรูปธรรมที่สองตาเนื้อของเราเปล่าๆเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตใจและจิตวิญญาณนั่นเองในที่นี้เมื่อผมกล่าวถึงคำว่าจิตใจก็ขอให้หมายถึงเหมารวมว่าหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ซึ่งเร้นอยู่ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมเร้นอยู่ในกายสังขารหรือเน้นอยู่ในโครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์หญิงชายของท่านผู้ฟังทั้งหลายร่วมกันไปด้วยกันละกันนั่นหมายความว่าพอพูดถึงคำว่าจิตใจก็ขอให้เข้าใจได้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณด้วยถามว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันเราเห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องของพลังอำนาจที่เกิดขึ้นภายในที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะมองข้ามจะละเลยหรือจะเหลวไหลไม่ใส่ใจมันคงไม่ได้หรือจะใส่ใจแต่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนะกินอาหารพักผ่อนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเพื่อดูแลแต่กายสังขารของตนเองอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วแต่หน้าที่ซึ่งเป็นภาระหลักอันยิ่งใหญ่ที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะละเว้นละเลยหรือเหลวไหลไม่ใส่ใจไม่ได้อย่างที่ผมว่าก็คือการที่จะต้องดูแลให้จิตใจหรือจิตวิญญาณของท่านมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ด้วยมันเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังต้องนึกภาพให้ออกนะครับว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทำพลังงานหรือจิตใจของท่านหรือของผมที่เป็นผู้พูดให้ท่านฟังเนี่ยนะครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สามารถจะเร้นลึกอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือที่เรียกว่ากายสังขารภายในโครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์ของเราท่านอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีเปลือกนอกห่อหุ้มอยู่นั่นเองเปลือกนอกที่ห่อหุ้มอยู่ก็คือกายสังขารที่เราเรียกว่าร่างกายนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ากายสังขารล้มหมอนนอนป่วยหรือรวยรารินระทดระทวยรวยรารินไม่หายใจนั่นก็หมายความว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือในกายสังขารของเราเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพอกายตายจิตวิญญาณก็จะต้องสลัดนะตนเองออกจากกายสังขารนี้เพื่อจะลี้ออกมาอยู่ภายนอกนั่นหมายความว่าถ้าไข่แดงจะดำรงอยู่ในเปลือกไข่ได้เปลือกไข่นั้นก็ยังจะต้องแข็งแรงและสมบูรณ์อยู่ครับถ้าใครไปเจาะเปลือกไข่ให้แตกให้ทะลุแน่นอนครับไข่ขาวหรือว่าไข่แดงซึ่งเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่เร้นลึกอยู่ข้างในก็ไม่สามารถจะดำรงความเป็นตนเองอยู่ในเปลือกไข่ได้มนุษย์อย่างพวกเราที่ดำเนินชีวิตอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ากายสังขารจบสิ้นอายุไขลงไปเมื่อใดจิตวิญญาณหรือจิตใจของเรานั้นก็ไม่สามารถจะซ่อนเร้นหรือแฝงเร้นอยู่ภายในกายสังขารที่เปรียบเสมือนเปลือกไข่อยู่ได้เช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยเห็นทีจะไม่ได้จริงอยู่ครับพลังอำนาจทางกายที่แข็งแรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์แต่สำหรับมนุษย์แล้วยังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณจะต้องมีพลังอำนาจที่สูงสุดด้วยถ้ามนุษย์คนใดก็ตามยอมรับด้วยจิตสำนึกของตนเองว่าตนนั้นเป็นคนที่มีสองมิติแล้วในชีวิตประจำวันของทุกๆวันที่ผ่านไปต่างคนต่างดูแลและเอาใจใส่ในการเสริมสร้างพลังอำนาจทางร่างกายของตนเองให้แข็งแกร่งแล้วยังไม่พอยังกระทำในมิติคู่ขนานกันก็คือดูแลรักษาจิตใจของตนเองซึ่งหมายถึงจิตวิญญาณของตนด้วยเนี่ยนะครับให้มันมีพลังอำนาจที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยท่านก็จะสามารถเป็นมนุษย์ที่มีพลังอำนาจสูงสุดในการ
เป็นมนุษย์คือคนสองมิติได้อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับหลายคนทีเดียวครับตั้งแต่สมัยโบราณมาก็คงจะได้ยินกันสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เขากล่าวเน้นย้ำกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนตั้งแต่สมัยบุรัมโบราณเนี่ยเน้นย้ำให้พวกเราทุกคนได้มีสติและรู้สำนึกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแปลว่าจิตนั้นต้องมาก่อนกายเสมอครับถ้าหากว่าจิตไม่มีพลังอำนาจกายต่อให้มีแข็งแกร่งมีความแข็งแรงสักปานใดมันก็ไปไม่รอดครับขณะเดียวกันครับถ้ากายไม่แข็งแกร่งกายไม่แข็งแรงนะครับนะจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมรูปธรรมทางพลังงานก็ไปไม่รอดเหมือนกันสังเกตเห็นได้ว่าตอนใดยามใดที่ท่านเจ็บป่วยทางกายนะครับทำให้พลังอำนาจทางจิตใจและพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านมันก็พลอยย่อหย่อนผ่อนตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะใช้ภาษาจิตซึ่งเป็นภาษาสากลเช่นเคยฝึกสะกดจิตได้มีพลังอำนาจทางจิตสูงแต่ถ้าตอนใดกายสังขารป่วยไข้ต่อให้ทำให้ตายนะครับสะกดจิตอย่างไรก็ไม่มีประสิทธิผลเกิดขึ้นเพราะพลังอำนาจทางจิตถดถอยนั่นเองนะตรงนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นว่าพลังกายกับพลังอำนาจทางจิตอันไหนสำคัญกว่าผมบอกว่าก็คงจะเถียงกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าโบราณสอนไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่ได้หมายความว่าพลังอำนาจทางจิตจะสำคัญกว่าพลังอำนาจทางกายเราจะพูดกันให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายก็เห็นทีจะพูดได้ว่าพลังจิตควรจะต้องใส่ใจดูแลกันก่อนพลังอำนาจทางกายอย่างนี้จะดีกว่าไหมเนาะหรือไม่งั้นก็เอากันให้สมดุลก็คือเมื่อท่านใส่ใจในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของท่านให้มีพลังอำนาจที่สมบูรณ์ที่แข็งแกร่งแล้วท่านก็อย่าละเลยเหลวไหลที่จะไม่เขาเรียกว่าจะมาใส่ใจดูแลในเรื่องของจิตใจที่แข็งแกร่งสมบูรณ์อะไรแบบนี้ท่านก็ควรที่จะมีความสำนึกระลึกได้เอาไว้ในทุกขณะจิตในชีวิตประจำวันด้วยเห็นทีจะดีไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์เรานั้นมันจะเกิดได้ก็คงอย่างที่กล่าวไว้ครั้งที่แล้วครับคงไม่มีใครสามารถจะเอาพลังอำนาจทางจิตที่เป็นอำนาจด้านบวกเป็นอำนาจที่ทำให้ตัวเองโชคดีมีสุขเป็นอำนาจที่ตัวเองเมื่อโชคดีมีสุขแล้วก็ยังสามารถจะเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นพลังอำนาจหรือเป็นพลังบารมีด้านบวกทางจิตใจที่จะเผื่อแผ่ไปให้กับคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราในชีวิตประจำวันได้พลอยมีพลังอำนาจทางจิตใจด้านบวกที่ล้นเปี่ยมคือเปี่ยมไปด้วยความสุขเปี่ยมไปด้วยความสุนทรีในชีวิตตามเราไปด้วยได้เช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพลังอำนาจทางจิตใจอย่างที่กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราจะมีตัวบ่งชี้ก็คือว่าความสุขความสุนทรีที่เกิดขึ้นในจิตใจในแต่ละนาทีหรือแต่ละชั่วโมงในชีวิตประจำวันของท่านนั่นนะครับมันจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เราแลเห็นได้ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจทางจิตใจที่สูงส่งหรือไม่ถ้าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้ที่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมอย่างท่านเนี่ยเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจทางด้านบวกนะครับที่สูงส่งและแข็งแกร่งพอท่านจะต้องเป็นคนที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่แสดงออกให้คนอื่นเขาสามารถตรวจสอบวัดผลได้พิจารณาได้เห็นได้อย่างชัดเจนใน5ประการประการแรกก็คือท่านเองเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ปลอดทุกข์หรือเปล่าเนี่ยเป็นผู้ปลอดทุกข์ก็คือว่างไปจากความทุกข์นะครับหรือประการที่2ท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตหรือเปล่าเป็นคนที่พร้อมจะหนุกหนานกับชีวิตหรือเปล่าเนี่ยประการที่3ท่านผู้ฟังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าประการที่4ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันกับเขาด้วยหรือเปล่าและประการที่5ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงหรือเปล่า5ประการนี้แหละครับที่จะเป็นคุณลักษณะที่สามารถจะบ่งชี้ว่าใครผู้ใดมีพลังอำนาจทางจิตใจทางด้านบวกที่อิ่มเอมเปรมสุขมากน้อยปานใดทีนี้วันนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าทั้ง5ประการเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาอย่างไรจะแสดงออกแบบไหน
ที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจและเรียนรู้ที่จะเรียนแบบเอาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเน้นการปฏิบัติจิตเพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางจิตใจคือก่อให้เกิดพลังอำนาจทางจิตใจขึ้นมาให้ได้ด้วยการสั่นสะเทือนด้วยตนเองเพราะอย่างที่เราบอกแล้วไปหาซื้อความสุขในจิตใจที่เขาขายกันในกับใส่กระป๋องขายตามท้องตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็คงจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการทำตัวเองให้ปลอดทุกข์ซะก่อนดีไหมครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังสามารถรู้วิธีทำตนเองให้ปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์เสียได้พลังอำนาจทางจิตใจของท่านที่จะเกิดจากการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกคืออารมณ์ดีมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนั่นเองมันถ้าคนเราเนี่ยจิตไม่ว่างก็คือล้นเปี่ยมรกรุงรังไปด้วยความทุกข์ความกังวลความอะไรต่ออะไรต่างๆที่เป็นแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจทางด้านลบผมถามว่าท่านผู้ฟังเองก็สามารถจะตอบได้ไม่ใช่หรือครับว่าจิตใจของท่านนั้นมันอ่อนแอหรือมันแข็งแกร่งมันมีพลังอำนาจที่สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกได้อย่างรุนแรงที่จะมีผลตอบรับว่าท่านมีความสุขท่านมีความสุนทรีหรือมันเป็นที่เครียดเป็นที่หงุดหงิดเป็นที่อึดอัดขัดอกขัดใจอะไรแบบนั้นกันแน่ท่านผู้ฟังสามารถจะประเมินผลอารมณ์รู้สึกหรืออาการทางจิตของตัวเองได้ตลอดเวลาและตลอดวันอยู่แล้วใช่หรือไม่ล่ะครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับไม่อยากจะมีจิตที่ว่างไปจากความทุกข์ก็คือปลอดทุกข์และมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนต้องการที่จะแสวงหาความสุขมาใส่ตนกันทั้งนั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมลองถามตัวท่านเองดูนะครับในชีวิตประจำวันของท่านที่ต้องทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในองค์กรในบริษัทในห้างร้านในโรงงานหรือท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวลูกผัวตัวเมียของท่านถามว่าวันทั้งวันเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำตัวเองให้ผ่านพ้นความทุกข์คือรอดพ้นจากการมีทุกข์ทุกข์ที่มีอาจจะเกิดจากการที่ท่านเป็นผู้แสหาเรื่องมาใส่ตัวเอาทุกข์มาใส่ตัวซิเองหรือบางทีเป็นความทุกข์ที่ตัวเองอยู่เฉยๆไม่นึกไม่ฝันคนใกล้ตัวทั้งหลายนั่นเป็นผู้หยิบยื่นมาให้นะวันทั้งวันจะเป็นอย่างเนี้ยมนุษย์เราแต่ละคนนั้นท่านผู้ฟังครับล้วนมีเจตจำนงที่บริสุทธิ์และมีความเป็นยอดมีความเป็นเยี่ยมเหมือนกันหมดทุกคนครับคำว่ายอดหรือเยี่ยมก็คือคิดเป็นครับคิดว่าทำอย่างไรตัวฉันจึงจะแสวงหาความสุขมาใส่ตนได้เพื่อทำให้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของฉันมีความสุขเพื่อช่วยทำให้ทุกนาทีทุกวี่วันของฉันมีความสุขทุกคนสั่นสะเทือนตนเองตั้งแต่เช้ายันเข้านอนนะครับแสวงหาความสุขใส่ตนทั้งนั้นครับแต่ก็ไม่มีใครเลยแม้แต่รายเดียวใช่ไหมถ้ายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนหรือเป็นระดับวินยูชนเบื้องต้นเนี่ยบ่อยครั้งทีเดียวในแต่ละวันบางคนอาจจะทุกวันบางคนอาจจะวันเว้นวันหรือบางคนอาจจะในหนึ่งวันแต่เป็นบางเวลาก็ยังมีครับที่ดิ้นรนแสวงหาไปแสวงหามากลับไปไขว่คว้าเอาสิ่งที่เป็นความทุกข์มาเข้าตัวเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะรู้เลยว่าการสั่นสะเทือนตนเองแสวงหาความสุขแต่กลายเป็นเหมือนอยู่ดีๆไม่สุขไปหาทุกข์มาใส่ตัวนั้นนะมันเกิดจากการประมาทหรือขาดสติของตัวเราในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคำว่าประมาทแปลว่าไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันนั่นเองนั่นคือประมาทครับไม่ระวังไม่ระมัดระวังนะครับส่วนขาดสตินั้นแปลว่าทำอะไรแล้วใช้อารมณ์เป็นหลักคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางอารมณ์ซึ่งเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนครับท่านผู้ฟังจะเป็นคนที่ไม่มีวันที่จะว่างไปจากความทุกข์ได้เราคุยคำว่าทุกมาหลายทุกแล้วนะครับเราคงจะต้องมาขยายความคำว่าปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์กันสักหน่อยไหมว่าไอ้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยนะมันคืออะไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะประเมินกันได้ก็คงจะแบ่งออกได้เป็น5ประการด้วยกันในสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์นะครับความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมีบ่อเกิดแห่งทุกข์5ประการครับประการที่1ความทุกข์อันเกิดจากความอยาก
ริงไหมครับชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากกินอยากฟังอยากดมหรืออยากจับสัมผัสอะไรแบบนี้ครับนะความอยากเหล่านี้เป็นทุกตรงไหนครับเป็นทุกตรงที่ว่าพออยากแล้วเนี่ยนะก็ต้องทุกว่าฉันจะสมอยากไหมพออยากแล้วเนี่ยก็เป็นทุกว่าฉันจะต้องทำอย่างไรฉันจึงจะสมใจอยากของฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทุกข์ในขั้นต้นทุกข์ในขั้นต่อมาก็คือเมื่อได้สมอยากแล้วก็ทุกข์ว่าฉันจะสามารถรักษาสิ่งที่ฉันได้มาจนสมอยากเนี้ยเอาไว้ได้นานยั่งยืนได้แค่ไหนเนี่ยถ้าหากว่าฉันหาวิธีที่จะรักษามันให้อยู่ยั่งยืนยงยาวนานไม่ได้ฉันก็เป็นทุกข์อีกคือทุกข์เพราะความเสียดายที่มันต้องเหี่ยวไปเสียดายที่จะต้องสูญเสียมันไปเสียดายที่จะต้องหมดสิ้นมันไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะในโลกของมนุษย์เรานั้นมันมีหลายมิติโดยเฉพาะสรรพสิ่งทางกายภาพนะมันจะแปรไปตามเงื่อนไขของการเวลานั่นเองเนื้อเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะโลกเราเนี่ยถูกกำหนดไว้อย่างนี้นะเป็นต้นนะครับและความอยากที่เป็นทุกข์ในขั้นสุดท้ายก็คือว่านะนอกจากจะรักษามันไว้ได้นานไม่รักษามันไว้อย่างไรนะมีความทุกข์กับการที่คอยป้องกันคอยระวังระวัยคอยใส่ใจดูแลมันแล้วเนี่ยความทุกข์สุดท้ายที่เรากำลังพูดถึงก็คือว่าเมื่ออยากแล้วอยากจริงๆนะครับอยากมากๆห้ามความอยากไม่ได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองสมอยากได้นี่สิครับนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตรงที่อยากได้แต่ไม่สมอยากนี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะปลอดทุกข์อันเกิดจากความอยากท่านก็จะรู้ทันทีเลยว่าท่านจะต้องดับที่ความอยากนี่แหละครับถ้าดับความอยากได้ความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมวินิจฉัยหรือจารณัยมาให้ท่านฟังนั่นเองทีนี้ความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากความอยากอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังครับความทุกข์มันยังเกิดจากความไม่อยากอีกต่างหากครับเช่นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากกินไม่อยากฟังไม่อยากดมไม่อยากจับสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะผมยกตัวอย่างนะครับไม่อยากจับสัมผัสหรือไม่อยากดมขณะที่เราทำงานอยู่ในห้องเดียวกันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนดันปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมาเนี่ยให้เราได้กลิ่นเนี่ยถามว่าไอ้กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยตัวเราอยากดมไหมครับไม่อยากดมครับแต่เรายังต้องทำงานอยู่ตรงนั้นเราวางมือจากงานตรงนั้นไม่ได้แต่แล้วเราก็จะกลั้นหายใจเอาไว้นานๆก็ไม่ได้เราตายแง่แก่นะครับเราก็จะต้องค่อยๆหายใจเราจะต้องหายใจแล้วก็ต้องเอากลิ่นอันไม่พึงประสงค์คือกลิ่นที่เราไม่อยากดมเนี่ยนะครับกลิ่นอันไม่พิสมัยเนี่ยนะไม่น่าพิสมัยเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะต้องอดทนอดกลั้นมันในการที่จะดมมันเข้าไปพร้อมกับการหายใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะไม่เป็นทุกข์ก็คือเราจะต้องมีความรู้สึกในทางกลับกันครับแทนที่จะรู้สึกว่าไม่อยากดมไอ้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เพื่อนฉันใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยบันดันทะลึ่งปล่อยออกมาแล้วส่งกลิ่นคลุ้งเหมือนหมาเน่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะถ้าท่านไปมีติดอยู่กับคำว่าไม่อยากดมเลยไม่อยากดมกลิ่นนี้เลยใครกันวะใครกันนะที่ปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี่ออกมาถ้าจิตใจของท่านไปหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับกลิ่นนี้แทนที่จะจดจ่ออยู่กับการทำงานนะมันมีกลิ่นอันไม่น่าสำราญก็ทำให้มันเหมือนกับว่ามันไม่มีนิ่งเฉยซะอย่างเงี้ยอีกสักแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถจะข้ามผ่านได้จิตของท่านก็จะไม่ตกอยู่ตรงไหนครับตกอยู่กับความทุกข์เหมือนตะกี้ที่เราคุยให้ท่านฟังนั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกข์อันเกิดจากความไม่อยากตรงนี้มันสามารถดับได้ด้วยการไม่อยากนั่นเองพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกข์ต่อมาครับคือทุกข์อันเกิดจากความรู้ทุกอันเกิดจากความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมี3ลักษณะครับความรู้อย่างแรกคือรู้บางอย่างล่วงหน้าโดยเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นเรารู้ว่าอีกไม่นานโลกเราเนี้ยจะต้องเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงหรือจะต้องเกิดสึนามิซ้ำ2ในอีกไม่นานข้างหน้าหรือรู้ว่าโลกเราเนี้ยกำลังจะถูกชำระเพราะมนุษย์ไม่ยอมชำระจิตสำนึกของตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์โดยใช้ธรรมะมาเยียวยาแต่มนุษย์ทำตัวเหลวไหลธรรมชาติก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ก็จะจัดการกับมนุษย์และโลกเองคือจะชำระทุกอย่างในระบบให้มันสมดุลเสียเองเมื่อธรรมชาติลงมือชำระมันจะหนักหนายิ่งกว่ามนุษย์แต่ละคนจะชำระจิตสำนึกตัวเองเสียอีกสมมุตินะครับ
ผมเอาเรื่องจริงมาสมมุตินะครับถ้าใครรู้ว่าภัยพิบัติอย่างรุนแรงมันจะต้องเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่งตัวเองอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเอาชีวิตชีวีรอดหรือไม่ก็ไม่รู้คนที่ตัวเองรักจะเดือดร้อนหรือไม่ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่รู้ความวิตกกังวลต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความรู้ล่วงหน้าในบางสิ่งแล้วเราไม่สามารถจะหยุดนิ่งคือรู้สักแต่ว่ารู้แล้วรีบปฏิบัติตนให้ดีซะปฏิบัติตนให้ดีงามเสียแทนที่จะมานั่งวิตกจริตวิตกกังวลกับข่าวเหล่านี้ความรู้เหล่านี้หรือจะมาวิตกจริตกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะสามารถทำให้เราปล่อยวางได้แล้วจิตของเราก็จะว่างไปจากความทุกข์ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจคือการทำจิตใจให้เบิกบานเป็นสุขสนทรีคือทำให้ว่างไปจากความทุกข์เนี้ยเห็นทีจะต้องคุยต่อกันในวันต่อไปแล้วล่ะครับเพราะวันนี้เวลาคงจะไม่พอนะถ้าจะกล่าวกันให้หมดในเรื่องของการทำตัวเองให้ปลอดทุกข์เพื่อให้จิตตัวเองมีความสุขจะทำกันอย่างไรเอาไว้ต่อกันคราวต่อไปแล้วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตนเองเอาไว้ในประการแรกแล้วก็ยังไม่จบนะครับในประการแรกในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตนเองนั้นก็คือการทำตนเองให้มีจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์หรือถ้าจะพูดกันสั้นๆก็เรียกว่าทำให้ปลอดทุกข์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะรู้ว่าเราจะทำตัวเราให้ว่างไปจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องรู้ว่าความทุกข์ของมนุษย์เราในชีวิตประจำวันนั้นประเภทเดินดินกินข้าวแกงกันอยู่เนี่ยนะเรามีบ่อเกิดแห่งทุกข์มาจากช่องทางใดมาจากเงื่อนไขใดได้บ้างซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราดูเหมือนว่าจะกล่าวเอาไว้เต็มๆเนี่ยอยู่2ประการด้วยกันส่วนบ่อเกิดแห่งทุกประการที่3นั้นเราได้กล่าวเกริ่นนำไว้เฉยๆและเวลาก็หมดซะก่อนความทุกข์ที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่แล้วในประการที่1ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงนะเช่นอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากกินอยากฟังอยากดมอยากจับอยากสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วว่าความอยากเนี่ยมันนำพาความทุกข์มาสู่ตนเองได้อย่างไรแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่อยากจะเติมเต็มในวันนี้จากครั้งที่แล้วที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ท่านฟังก็คือว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะรู้ไม่เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองควบคู่ไปกับความอยากที่มันบังเกิดขึ้นมาด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์เราหรือตัวท่านเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยถ้าเมื่อใดในจิตใจของท่านเนี่ยนะครับเกิดการสั่นสะเทือนเป็นความอยากขึ้นมาในเวลาเดียวกันนั้นจิตใจอีกเสี้ยวส่วนหนึ่งของท่านที่มันจะสั่นสะเทือนตามอันเป็นผลลัพธ์หรือผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนเป็นความอยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือความทุกข์ทุกข์ถ้าอยากรู้นะก็ทุกตรงอยากรู้เนี่ยว่าเอ๊ะจะได้รู้ไหมเนี่ยจะได้รู้มากรู้น้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนั่นคือตัวอย่างมันมนุษย์เราส่วนใหญ่ขณะที่กำลังสั่นสะเทือนเป็นความอยากอยู่มากๆเนี่ยมนุษย์ไม่รู้เลยว่านั่นคือความทุกข์แต่พอมนุษย์เราเนี่ยเมื่อสมอยากแล้วเนี่ยนะครับค่อยย้อนกลับมานั่งวิเคราะห์ว่าอีตอนที่เราอยากมากๆก่อนจะสมอยากของเราเนี่ยนะมันทุกข์หรือไม่ท่านผู้ฟังจะเห็นภาพมันอย่างชัดเจนนะครับเห็นภาพพฤติกรรมเห็นภาพบทบาทลีลาที่ตนเองแสดงออกเพื่อให้ได้มาซึ่งความอยากหรือความต้องการตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังจะสามารถบอกตัวเองได้เลยว่ามันทุรนทุรายขนาดไหนมันต้องดิ้นรนมากมายเพียงใดมันต้องเหนื่อยหนักหนาแค่ไหนมันต้องคาดหวังมันต้องมุ่งหมายมันต้องมุ่งมั่นปานใดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือนิยามของคำว่าทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าผมกล่าวว่ามันเป็นทุกข์นั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์รู้สึกของท่านเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเราเรียกว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นอาการที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักในประการที่2ในเรื่องของการว่างไปจากความทุกข์เราก็บอกเอาไว้ว่าถ้าเราจะว่างไปจากความทุกข์ได้เราจะต้องดับทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากในจิตใจของเราให้ได้ด้วยในชีวิตประจำวันของเราเพราะความไม่อยากซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากแต่มันดันเหมือนกันกับความอยากก็คือว่ามันนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเองได้เหมือนกันก็คือมันนำพาอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ทนได้ยากให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของท่านทั้งหลายในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันครับไม่ต่างกับความอยากเลยนะเช่นถ้าไม่อยากรู้ขณะที่ตัวเองต้องรู้หรือได้รู้อันนี้ก็ทุกข์แล้วครับใช่ไหมครับหรือนะไม่อยากเห็นแต่ตัวเองหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเห็นมันก็เกิดความลำเค็ญในหัวใจได้เหมือนกันต้องทนดูทนเห็นกันในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากดูไม่อยากเห็นไอ้ตรงนี้ก็คือความทุกข์ใช่ไหมและเมื่อครั้งที่ผ่านมาผมได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ย
และต้องอยู่ร่วมกันในห้องทำงานเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหรือต้องอยู่ร่วมห้องเดียวกันกับคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวนะในครอบครัวของท่านแล้วจู่ๆขณะที่ท่านกำลังมีความสุขมีอารมณ์ดีอยู่นะก็เกิดได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งท่านก็รู้ว่าต้องไม่ใครก็ใครคนหนึ่งละที่อยู่ในห้องนั้นละเป็นผู้ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของท่านออกมาทำให้ท่านรู้สึกสะอิดสะเอียนทำให้รู้สึกคลื่นเหียนเวียนหัวเวียนอารมณ์นะผะอืดผะอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเป็นกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านยังยึดติดอยู่กับคำว่าไม่อยากได้กลิ่นนี้เลยรำคาญนี้รำคาญกลิ่นนี้จังเนี่ยเหม็นจังเลยใครวะเป็นคนปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ออกมาถ้าจิตใจของท่านสั่นสะเทือนด้วยอาการที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้นั่นแสดงว่าท่านปฏิเสธกลิ่นที่ท่านได้สัมผัสหรือได้สูดเข้าไปถูกต้องไหมครับถึงธรรมดากลิ่นเหม็นไม่มีใครชอบนั้นยกเว้นแมงวันหรือแมลงวันใช่ไหมถ้าจะพูดให้ถูกต้องนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะท่านผู้ฟังครับท่านถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยถ้าท่านยังคิดจะปฏิเสธกลิ่นนั้นอยู่แสดงว่าท่านมีการสั่นสะเทือนเป็นการไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากดมไม่อยากหายใจมันเข้าไปใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าทุกข์ไหมถ้าหากว่าตราบใดที่กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นกลิ่นอันชวนสะอิดสะเอียนคลื่นเหียนอาเจียนอะไรแบบนี้นะท่านยังต้องสูดมันเข้าไปพร้อมกับลมหายใจที่ท่านต้องการอยู่เนี่ยมันส่งกลิ่นอยู่นานมากเท่าใดมันยิ่งทำให้ท่านเป็นทุกข์นานมากเท่านั้นสุดจะทนหรือเหลือจะทนได้มากเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นคือตัวอย่างที่เราอ้างอิงเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าความทุกข์อันเกิดจากความไม่อยากตรงนั้นเนี่ยมันคืออย่างไรหรือมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมันตรงนี้ครับเราก็กล่าวให้ท่านฟังไปว่าถ้าท่านต้องการจะดับทุกข์หรือทำตัวเองให้ว่างไปจากความทุกข์ก็คืออย่าเกิดความทุกข์ถึงแม้นะจะเป็นเรื่องของความอยากหรือความไม่อยากก็ตามถ้าท่านไม่มีคำว่าอยากหรือไม่มีคำว่าไม่อยากเนี่ยท่านจะว่างไปจากความทุกข์เป็นแน่แท้ครับนั่นคือวิธีง่ายๆเราก็คุยไปนะแล้วก็แนะนำท่านไปด้วยนั่นคือการที่จะช่วยทำให้ท่านมีการปลอดทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยซึ่งเรารู้ครับว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรามาตั้งแต่ตอนต้นๆที่เราเริ่มออกอากาศใหม่ๆท่านจะเคยได้ยินผมกล่าวชี้แนะให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบกันไปในเบื้องต้นไว้อย่างหนึ่งแล้วว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ความอยากหรือความไม่อยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือตัวก่อเหตุหรือตัวก่อการทำให้ท่านไปมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์รู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องหาวิธีดับกิเลสดับตัณหาไม่ให้มันเกิดกันให้วุ่นวายไปในชีวิตทั้งในชีวิตประจำวันหรือให้วุ่นวายไปทั้งชีวิตนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่สามารถจะขจัดขัดเกลากิเลสตัณหาหรือปัดเป่าไม่ให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของท่านได้ในชีวิตประจำวันเพราะกลายเป็นเรื่องที่ยากไปแท้จริงแล้วอ่ะกิเลสตัณหาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะที่เรียกว่าโลภโกรธหลงงมงายสงสัยอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากความอยากของมนุษย์เราทั้งสิ้นครับความอยากหรือความไม่อยากเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นตัวนำไปสู่โลภะโทสะโมหะอย่างที่ทางพระทางเจ้าเขาสอนพวกเราเนี่ยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามาทำความเข้าใจกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไหนๆวันนี้ก็พูดเรื่องความอยากและไม่อยากแล้วพาดพิงมาถึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะไม่ให้เกิดความทุกข์อันเกิดจากความอยากหรือไม่อยากผมสอนท่านผู้ฟังว่าท่านก็อย่ามีคำว่าอยากหรืออย่ามีคำว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านสิหลายคนก็บอกว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าความอยากหรือไม่อยากนั่นแหละครับมันเป็นตัวก่อเหตุและทำให้บังเกิดผลขึ้นมาคือความทุกข์ในจิตใจของท่านเมื่อเกิดทุกข์ในจิตใจของท่านการเป็นคนปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทำให้หัวใจของท่านมีความทุกข์เกิดขึ้นพอหัวจิตหัวใจมีความทุกข์แรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานนี่ไอ้นี่พูดให้เป็นวิชาการเพื่อให้ท่านนักวิชาการทั้งหลายนะหรือผู้ที่เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พลังงานมาบ้างในบางส่วนเนี่ยนะครับได้มีความเข้าใจตรงกันก็คือพลังอำนาจทางจิตใจของท่านก็จะสั่นสะเทือนได้สูงขึ้นจนเกิดพลังอำนาจสูงขึ้นถ้าสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำอำนาจก็มันจะต่ำไม่ต่างกันกับเอาการเอาสายกีตาร์เนี่ยนะครับถ้าเราดึงหรือไขให้ตึงปรับให้ตึงเวลาเราดีดเสียงของมันก็จะสูงเสียงสูงนี่ก็คือผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สูง
พราะเส้นลวดเส้นนั้นมันตึงนั่นเองครับท่านผู้ฟังซึ่งมันต่างกันกับสายลวดหรือเส้นลวดอีกเส้นนึงที่ขึงเอาไว้ตึงน้อยกว่าเวลาดีดแล้วคลื่นเสียงที่ปรากฏออกมาให้หูเราได้ยินได้รินรับนั้นมันก็จะเป็นคลื่นของความถี่ของเสียงที่ทุ้มกว่านุ่มกว่าและต่ำกว่าเพราะแรงสั่นสะเทือนหรือความถี่ของการสั่นสะเทือนมันจะสั่นสะเทือนได้ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเส้นลวดของสายกีตาร์ที่ดึงหรือขึงไว้จนตึงนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับเวลาท่านผู้ฟังจะตะโกนด่าลูกด่าหลานติลูกติหลานเนี่ยถ้าเราแหกปากนั้นตะโกนออกมาเสียงดังๆออกมาแรงๆเนี่ยเสียงมันก็ดังเสียงมันก็จะแหลมแว๊ดๆพิษอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แม่ชอบเอ็ดลูกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้พลังเสียงนะมากๆที่จะเอ็ดจะดุอย่างรุนแรงเสียงเราก็จะทุ้มจะนุ่มนิ่มกว่าและก็น่าฟังกว่าไม่ใช่เสียงหลงนะฮะก็เรียกว่าเสียงหลงเพราะเสียงแหลมจนเกินเหตุเนื่องจากว่าสั่นสะเทือนมันสูงสั่นสะเทือนมันแรงอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับทีนี้ความทุกข์อันเกิดจากความอยากและความไม่อยากเรากล่าวผ่านไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงความทุกข์ที่ยังไม่ได้พูดเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่เกิดจากความรู้สำหรับมนุษย์เราเนี่ยจะมีความรู้อยู่กับตัวเราเองความรู้ที่เรารู้บางสิ่งบางเรื่องที่เรารู้มันก็จะนำพาตัวเราเนี้ยไปสู่ความทุกข์แรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่เป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันครับผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างเรื่องการชำระโลกว่าภัยพิบัติทั้งหลายบนโลกมันจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นรุนแรงมากขึ้นจะเกิดถี่มากขึ้นเรื่อยนะถี่มากขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำลงมนุษย์มีธรรมะน้อยลงมนุษย์รักกันไม่ได้มนุษย์ให้กันไม่ค่อยจะเป็นในสังคมโลกปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยมันมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากขึ้นนั่นแสดงว่ามีอาการป่วยทางจิตสำนึกซึ่งวันหน้าเราจะมาว่ากันยาวๆว่าป่วยทางจิตสำนึกสำหรับมนุษย์แล้วทำให้โลกของเราวิกฤตและวิบัติได้อย่างไรตอนนี้ถ้าท่านรู้ในสิ่งที่อาจารย์ปริญญากล่าวผ่านทางรายการวิทยุว่าถ้าเมื่อใดที่สังคมมนุษย์มีจิตสำนึกตกต่ำลงเมื่อนั้นมนุษย์จะต้องต่อสู้หรือทำสงครามกับภัยธรรมชาติเสมอนี่คือคำกล่าวที่ผมยืนยันอยู่ทุกที่ที่บรรยายธรรมะให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ฟังถ้าหลายคนฟังและเก็ตคือเข้าใจเมื่อรู้ความจริงเหล่านี้ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วภัยพิบัติที่รุนแรงมันก็จะเกิดขึ้นเอากับมนุษย์โลกซึ่งรวมทั้งตัวเองที่เป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยเช่นอาจจะเกิดสึนามิรอบ2อาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่เขย่าแล้วทำให้ตึกนะมันสั่นไหวเล็กๆน้อยๆแต่คราวนี้มันอาจจะถึงขั้นที่ร้ายแรงไปกว่านั้นถ้าหลายคนเชื่อและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ปริญญาพูดหรือเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะแต่ไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติจิตว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่สั่นไหวไปกับความรู้ที่ตัวเองรู้ล่วงหน้าอย่างนี้แทนที่จะก้มหน้าก้มตาถือศีลประพฤติธรรมแล้วก็อยู่ในธรรมะอย่างสมดุลนะมีความสุขสุนทรีกับการเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่รู้จักปฏิบัติอย่างนี้เอาความรู้ที่ตัวเองรู้ล่วงหน้ามาใส่สมองแล้วก็ดิ้นรนว่าเอ้ยจะหนีไปอยู่ที่ไหนดีวะน้ำจะท่วมบ้านฉันไหมแผ่นดินบ้านฉันจะจมไหมแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะแยกแถวบ้านฉันไหมฉันและทุกคนในครอบครัวฉันจะต้องตายจะรอดชีวิตไหมจะย้ายบ้านไปอยู่ไหนขายที่ตรงนี้จะไปซื้อตรงไหนนะถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าทุกข์ไหมครับท่านผู้ฟังมันเป็นความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเรามีความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นเรื่องร้ายๆซึ่งเรารู้ว่ามันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะต้องทำใจให้ยอมรับถูกไหมครับไม่ใช่มาร้องแรกแหกกระเชยว่าไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดหรือไม่จริงไม่จริงไม่มีประโยชน์ครับสู้ทำใจให้ยอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วรีบก้มลงมองดูตนเองถามตัวเองว่าไอ้ภัยพิบัติโลกทั้งหลายที่มันจะเกิดเป็นเพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึกเพราะอาจารย์ปริญญาบอกว่ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นสงครามกับธรรมชาติระหว่างมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าตัวเองจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเป็นคนหนึ่งที่โชคร้ายอยู่ในท่ามกลางภัยพิบัติอันเหลวไหลเหล่านั้นตัวเองถามตัวเองว่าแล้วตัวเองรักกับเขาได้ให้กับเขาคนหนึ่งเป็นหรือเปล่า
พูดง่ายๆก็คือตัวเองเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ไม่งมงายสามารถแสดงความเป็นรูปธรรมในการเป็นคนประพฤติธรรมโดยการทำให้ตัวเองมีพลังอำนาจทางกายพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณกับเขาขึ้นมาได้หรือเปล่ายังเหลืออีกพลังอำนาจหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้กล่าวถึงคือพลังอำนาจทางปัญญาเราแสวงหาเพื่อให้ตัวเราเองนั้นมีความสามารถที่จะสั่นสะเทือนทั้ง3สิ่ง3ด้านให้มันเป็นพลังอำนาจด้านบวกที่สูงสุดนั่นก็คือกลยุทธ์ที่จะช่วยปกป้องตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยและดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขได้กับเขาคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าถ้าเราถามตัวเองอย่างนี้นั่นก็คือวิธีที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขคือนำตัวเองไปสู่การพ้นทุกข์ได้อะไรจะเกิดก็จะต้องเกิดไปบนโลกใบนี้นะใครมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มีความรู้อะไรล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆบางทีมันก็เป็นภัยเหมือนกันถ้าทำใจไม่เป็นและปฏิบัติตนไม่ถูกต้องใช่ไหมนะอย่างนี้คือความทุกข์มันถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปรู้มันซะเลยจะดีกว่านะถ้าไม่รู้แล้วไม่เป็นทุกข์จะดีกว่านะครับแต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยเช่นคนที่กลัวผีเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันว่าผีมีจริงหรือไม่จริงผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้แต่ยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวท่านนะครับไอ้คนที่กลัวผีเนี่ยท่านผู้ฟังสังเกตดูครับเวลาใครเล่าเรื่องผีเนี่ยมันจะระริระริกเข้ามากระแซะฟังใช่ทางหูฟังใช่ตั้งใจฟังชูคอฟังกันหน้าสลอนใช่คนที่กลัวผีนะแต่ไอ้คนที่ไม่กลัวผีเนี่ยใครเล่าเรื่องผีใครพูดเรื่องผีมันจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะไม่ใส่ใจคือวางเฉยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเสมอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้อะไรที่ไม่ควรรู้หรือไม่น่ารู้และเมื่อเรารู้แล้วถึงแม้จะน่ารู้แต่เรารู้แล้วเราทำใจไม่ได้เราปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สมดุลไม่ได้ฟังแล้วรับรู้แล้วเราจะเกิดทุกข์เราก็อย่าไปรู้มันเสียดีกว่าพอถึงเวลาแล้วค่อยรู้กันเป็นไงใช่ไหมนี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ท่านเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยว่างหรือปลอดไปจากความทุกข์ได้อีกประการหนึ่งเหมือนกันต่อมาครับความรู้ในประเภทที่สองคือรู้มากครับนะคนที่รู้มากเนี่ยก็ไม่ต่างกับคนที่รู้อะไรล่วงหน้าที่เป็นเรื่องร้ายๆเรื่องที่จะเสียหายและทำให้จิตใจหวั่นไหวแล้วกลายเป็นทุกข์เหมือนกันครับคนที่รู้มากเนี่ยอย่างเช่นรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามบางทีรู้แล้วเกิดร้อนวิชาครับการรู้แล้วร้อนวิชาแปลว่าอยากแสดงออกบางทีแสดงออกอย่างเดียวไม่พอมันอยากจะแสดงอวดครับคืออวดคนอื่นอวดว่าข้าแน่อวดว่าข้าเก่งบางทีก็ไปเชี่ยวท้าทายคนอื่นเขาเย้งเย้งเย้งเย้งเย้งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าไม่มีเวทีไม่มีที่ให้แสดงออกไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีใครใส่ใจที่จะรับรู้รับฟังไม่มีใครยกย่องยกยออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ารู้ก็ขอให้รู้แค่พอตัวครับถ้ารู้มากเกินแล้วร้อนวิชาอย่าไปรู้มันซะดีกว่าแต่ถ้ารู้มากและเป็นความรู้ที่ควรรู้เป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อชีวิตตนเองครอบครัวและความสันติสุขของสังคมที่เป็นส่วนรวมได้รีบเรียนรู้เอาไว้เยอะๆเลยครับแล้วร้อนวิชาตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ทุกข์อะไรจริงไหมครับอันนี้ก็คือทางออกหรือทางเลี่ยงสำหรับผู้ประพฤติธรรมที่จะสามารถนำพาสันติสุขมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมที่ตัวเองดำรงอยู่ได้อย่างสบายๆทีนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความรู้ในประเภทที่3ครับคือรู้น้อยหรือรู้น้อยหรือรู้ผิดขออยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเศษความรู้นะครับคนเราบางครั้งเวลารู้น้อยเนี่ยคือรู้น้อยเกินไปก็เป็นทุกข์เหมือนกันที่ทุกข์เพราะว่าถ้าจะเอาความรู้นั้นมายังชีพมาทำงานเอาความรู้นั้นมาสอนมาสื่อมาสั่งผู้อื่นเนี่ยมันจะขาดความมั่นใจคนเราเวลาทำอะไรด้วยการขาดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะประพฤติปฏิบัติหรือกำลังจะกระทำเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับทุกข์เพราะกลัวผิดทุกข์เพราะกลัวผิดพลาดทุกข์เพราะกลัวเกิดความล้มเหลวจากการกระทำของตัวเองหรือทุกข์เพราะว่ากลัวจะทำไม่ได้ทุกข์เพราะกลัวจะทำไม่สำเร็จอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือการความทุกข์เพราะรู้น้อยเกินไปมันวิธีแก้ที่จะไม่ช่วยทำให้เรามีความทุกข์คือทำให้เราว่างไปจากความทุกข์ก็คือหมั่นศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้มากๆนะเปิดใจให้กว้างพร้อมจะรับรู้เรียนรู้ความรู้ใหม่และสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับนั่นก็คือทางออกที่จะช่วยทำให้ท่านปลอดทุกข์ได้ส่วนไอ้ความรู้ผิดๆเนี่ยตรงนี้ส่วนมากแล้วมันจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ตนเองสั่นสะเทือนตนเองด้วยความรู้ผิดๆเช่นถูกเขาหลอกมาได้ข้อมูลผิดได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนได้ข้อมูลไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้
ความรู้หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผิดพลาดมากสำหรับมนุษย์ถ้าเป็นผู้จัดการก็บริหารงานและตัดสินใจผิดพลาดแน่นอนบริหารคนและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของคนผิดพลาดแน่นอนครับเพราะรู้น้อยหรือรู้ผิดมันก็ไม่ต่างกันครับที่จะนำทุกข์มาสู่ตนเองและไม่พอมันยังพาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตตนเองจากการสั่นสะเทือนผิดประพฤติปฏิบัติผิดเนี่ยเพราะรู้น้อยรู้ผิดเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างของเราเพื่อนร่วมงานของเราเจ้านายของเราลูกน้องของเราพ่อของเราแม่ของเราสามีของเราภรรยาของเราน้องของเราพี่ของเราลูกหลานของเราพลอยเป็นทุกข์ตามเราไปด้วยตามพฤติกรรมของเราที่เกิดจากการที่เรารู้ผิดรู้พลาดหรือรู้ไม่ถูกต้องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันในการดำเนินชีวิตความทุกข์ประการที่4ที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาหาความสุขไม่ได้มีพลังอำนาจทางจิตใจที่ต้อยต่ำนั่นก็คือทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้ครับความทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้คืออย่างไรครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะไม่รู้อนาคตหรือโชคชะตาว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ทุกข์ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกข์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะต้องหาวิธีการที่จะดับทุกข์ว่าถ้าเราสามารถทำความไม่รู้ของเราให้กระจ่างได้และเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้คือทำความไม่รู้ให้กระจ่างได้ก็รีบทำให้มันรู้ซะแต่ถ้าไปรู้เรื่องของชาวบ้านไปรู้เรื่องส่วนตัวของคนอื่นพอไม่รู้เรื่องของมันก็กลายเป็นทุกข์ใจอย่างนี้ท่านจะไปใฝ่รู้ในเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านเขาก็หาว่าสอใส่เกือกหรือไปเสือกเขานะครับอย่างนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะถึงแม้ไปได้รู้ความลับของเขาเราก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมนะนี่คือทางออกทางเลือกที่ฉลาดเพราะฉะนั้นความไม่รู้บางครั้งมันก็เป็นสุขดีอยู่แล้วก็อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ตรงนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้รีบทำความไม่รู้ให้กระจ่างซะด้วยการเรียนรู้หาครูสอนศึกษาค้นคว้ากันต่อไปทุกสุดท้ายครับทุกในช่องที่5นะช่องทางที่5คือทุกอันเกิดจากความไม่เข้าใจครับไม่ต่างกับความไม่รู้ครับไม่เข้าใจก็ทำให้เข้าใจซะนะใจเย็นๆค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจนะไม่เข้าใจใครก็ศึกษาคนนั้นไม่เข้าใจความรู้ใดก็ศึกษาความรู้นั้นไม่เข้าใจเรื่องราวหรือสถานการณ์ใดก็ศึกษาเรียนรู้สถานการณ์นั้นคำตอบมีเท่านี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันพลังอำนาจทางจิตใจของท่านก็จะยกระดับได้สูงขึ้นถ้าท่านสามารถทำให้ตัวเองว่างไปจากความทุกข์หรือเขาเรียกว่าปลอดไปจากความทุกข์นะฮะคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจของท่านเพื่อจะทำให้จิตนั้นมีอำนาจคือมีความสุขที่สูงส่งกันต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เห็นทีเราจะต้องกลับมาพูดถึงเรื่องของความทุกข์กันต่ออีกตอนหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองโดยประการแรกคือต้องทำจิตของเราให้ว่างไปจากความทุกข์คือทำจิตของเราให้ปลอดทุกข์นั่นเองสรุปง่ายๆจากที่กล่าวผ่านมาแล้วก็คือว่าพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์เรานั้นนะครับท่านผู้ฟังมันจะสามารถสร้างขึ้นมาได้หรือเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตของท่านมีความสุขและไอ้จิตของท่านที่จะเป็นสุขได้เนี่ยนะฮะจิตของท่านต้องมีความสงบส่วนจิตที่สงบก็คือจิตที่มันจะต้องว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเป็นในการที่เรากล่าวถึงการที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองปลอดไปจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์นั้นเราเคยชี้แนะว่าท่านจะต้องระมัดระวังจิตของท่านเองไม่ให้ไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งที่ได้เคยกล่าวไว้แล้ว5อย่างด้วยกันถ้าจิตของท่านไปคล้องแวะกับสิ่งที่ผมกล่าวหรือเรียนให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันใน5ประการนั้นแล้วท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าปลอดทุกข์เพราะว่างไปจากเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นในจิตเมื่อความทุกข์ไม่เกิดขึ้นในจิตนะจิตของท่านก็จะสงบและไม่มีสิ่งใดครับที่จะเสมอเท่ากับความสงบในอันที่จะทำให้จิตของท่านหรือมนุษย์ทั้งหลายมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ถ้าจะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะในครั้งนี้ช่องทางที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อจะนำความสุขสงบหรือสันติให้เกิดขึ้นในจิตใจแห่งตนเองของท่านผู้ฟังก็คืออย่างแรกท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่มันจะเกิดมาจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่สองคือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์อันเกิดมาจากความไม่อยากทั้งหลายทั้งปวงประการที่สามก็คือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ในอันที่มันจะเกิดมาจากความรู้เช่นรู้ล่วงหน้าแล้วเกิดวิตกจริตหรือรู้มากจนร้อนวิชาหรือว่ารู้น้อยจนกลายเป็นวิตกกังวลหรือว่ารู้ผิดรู้ถูกและสร้างทุกข์ให้แก่ตนเองรวมกระทั่งถึงผู้อื่นด้วยนะช่องทางหรือประการที่4ก็คือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้ประการที่5ต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่อันที่มันจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยครับในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายถ้าท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วคิดแต่จะถือศีลกินเจอย่างเดียวมันก็คงจะสร้างความสุขสงบในจิตใจที่เรียกว่าความมีสันติในตนเองนะให้เกิดขึ้นคงไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นยังไม่ได้ถึงแม้ท่านจะไม่ทำตนผิดศีลธรรมก็ตามแต่มันก็ยังจะเป็นเงื่อนไขให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความไม่สุข

เราจะครองตนอย่างไรเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตรงนั้นถ้าเราจะเรียกสั้นๆก็คือทำให้ตัวเองเป็นสุขและแบ่งปันความสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนี่นอกจากเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงช่องทางแห่งทุกข์ที่จะเกิดจากสิ่งต่างๆใน5ประการที่ผมว่ามาแล้วเรายังมีวิธีแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมให้ได้ล่วงรู้ต่อไปอีกด้วยว่าการที่ท่านจะทำให้จิตของท่านปลอดไปจากความทุกข์นั้นมันก็ยังมีอีก3ประการที่จะเป็นหลักสำคัญที่จะใช้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติตนประพฤติตนไปเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านๆมันก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังไกลจากความทุกข์คือห่างไกลความทุกข์ปลอดไปจากความทุกข์หรือจิตใจของท่านว่างไปจากความทุกข์นะก็คือจะมีความสุขเข้ามาแทนนะ3ประการที่ว่านี้เราจะว่ากันไปทีละอย่างดีไหมครับประการแรกครับวิธีที่จะทำให้จิตของท่านว่างหรือปลอดไปจากความทุกข์ก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในตัวเราของเราในตัวเขาของเขาไม่ยึดติดอยู่กับความดีความชั่วไม่ยึดติดอยู่กับความสุขหรือยึดสุขนะถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าถ้าท่านเกิดไปยึดติดสิ่งใดเข้าถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นนามธรรมเช่นความดีความชั่วความทุกข์ความสุขซึ่งมันไม่มีตัวตนที่จะสัมผัสจับต้องได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าท่านไปยึดติดมันเข้าเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีตัวตนคือเป็นเพียงแค่นามรูปหรือนามธรรมมันก็จะกลายเป็นรูปธรรมคือมีตัวตนคือมีอัตตาขึ้นมาทันทีเช่นถ้าท่านเป็นคนที่มีความสุขซะจนเคยชินท่านยึดสุขและติดสุขตลอดถ้าเมื่อใดที่ท่านว่างไปจากความสุขหรือมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นความพึงพอใจหรือไม่ใช่สิ่งที่ตนพึงปรารถนาเข้ามาทดแทนแล้วก็เมื่อนั้นท่านก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจแทนที่จะเกิดความสุขแต่เดิมเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราไปยึดติดมันความทุกข์ก็เกิดหรือถ้าท่านมีของรักของหวงอยู่สิ่งหนึ่งท่านรักมันมากท่านหวงแหนมันมากใครจะยืมใช้ใครจะเอาไปใช้อย่างไรก็ไม่ยอมที่จะให้ใครเอาไปใช้ไม่ยอมให้ใครแตะต้องถามว่าอย่างนี้ยึดติดไหมยึดติดแน่นอนครับถามว่าทำไมถึงยึดติดก็ไม่ยึดติดได้อย่างไรล่ะครับท่านผู้ฟังขนาดคนอื่นจะยืมนะคนที่ตนรักหรือคนที่รักตนเขาจะยืมเอาไปใช้เพื่อทำประโยชน์สักหน่อยเดียวก็หวงแหนไม่ยอมให้การหวงแหนนั่นนะกลัวมันบุบสลายกลัวมันเสื่อมสลายกลัวมันพังกลัวมันชำรุดหรือกลัวมันหายไปอะไรเหล่านี้ความกลัวทั้งหลายเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลพวงมาจากการยึดติดในสรรพสิ่งนั้นนั่นเองมันคนที่ขี้หวงทั้งหลายก็คือไอ้พวกที่ยึดติดทั้งนั้นแหละครับแล้วถามว่าถ้ามันหายนะเป็นทุกข์ไหมครับทุกข์แน่นอนครับหรือให้แขกเขายืมไปทำมันบุบสลายท่านก็เป็นทุกข์ครับเพราะท่านมีความรู้สึกเสียดายในความเป็นของมีค่าหรือของสำคัญที่ท่านเคยมีอยู่อย่างอาการครบ32ไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีอะไรบุบสลายอย่างนี้เป็นต้นมันพอให้ใครยืมไปแล้วก็เป็นทุกข์ใครมาขอยืมก็เป็นทุกข์นั่นก็คือการยึดติดนะฮะยึดติดในสรรพสิ่งนั้นแม้กระทั่งการยึดติดตัวเราของเราเนี่ยถ้าหากว่าของของเราแล้วเราก็หวงแหนมากจนกระทั่งให้ใครหยิบยืมเอาไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ให้ทั้งที่ตัวเองเอาเก็บเอาไว้ก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ได้แต่รักและหวงแหนมันเอาไว้อย่างเนี้ยนะมันก็มีความทุกข์มันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่คนอื่นมาขอยืมแล้วไม่พอใจทุกข์ตรงที่ให้เขายืมไปแล้วเป็นห่วงเป็นใยกลัวมันทำหายกลัวมันทำชำรุดหรือกลัวมันไม่นำส่งคืนเราที่เป็นเจ้าของหรือส่งคืนแล้วอยู่ในสภาพที่มันบกพร่องมองไม่ได้ดูไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือการเห็นของสวยๆงามๆแล้วชอบอกชอบใจอยากได้นะอย่างนี้ก็เป็นการนำไปสู่ความลุ่มหลงงมงายแล้วก็จะทำให้ท่านทั้งหลายขาดความเป็นผู้มีเหตุผลพอขาดความเป็นผู้มีเหตุผลการคิดการพิจารณาในสิ่งนั้นเรื่องนั้นก็จะพลอยผิดพลาดคลาดเคลื่อนพอพิจารณาแล้วผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะมีจิตใจที่ฝักใฝ่กับสิ่งนั้นเพราะไปหลงยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นมันก็สามารถทำให้เรานั้นอับเฉาเบาปัญญา

คือไม่สามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนในการที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างถ่องแท้หรือพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาก่อนจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆในขณะนั้นเป็นต้นผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างกว้างๆเพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าถ้าเราไม่รู้จักละวางนะครับคิดแต่จะหยิบฉวยยึดติดสิ่งนั้นขึ้นมาทำให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่ปัญหามากมายที่จะติดตามมาในภายหลังเนาะมันถ้าเราจะเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ยึดติดในความดีเพียงแต่เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีประพฤติแล้วมันเกิดผลดีขึ้นมาเราก็จะกระทำอย่างนี้ท่านจะไม่มีวันนำพาความทุกข์มาใส่ตนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะลงมือทำจนกระทั่งทำสิ้นสุดและเกิดผลกรรมที่ดีงามขึ้นมาท่านก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าท่านไม่ไปหลงยึดติดกับผลกรรมที่ดีคือทำดีแล้วต้องได้ดีผมถามว่าบางครั้งเวลาท่านทำความดีงามแล้วเนี่ยมนุษย์รอบข้างของท่านเนี่ยหรือคนที่ท่านไปทำความดีงามกับเขาเนี่ยท่านจะรู้ได้หรือเปล่าว่าเขาจะฉลาดเฉลียวพอที่จะมองออกบอกได้ว่าพฤติกรรมที่ท่านทำต่อเขานั้นเป็นการกระทำที่ดีงามที่เขาสมควรยกย่องสรรเสริญหรือซูฮกยกนิ้วให้หรือขอบคุณท่านเนี่ยไม่แน่ครับเขาอาจจะมองไม่รู้หรือดูไม่เห็นเพราะเขาดูไม่เป็นหรือเข้าไม่ถึงอย่างนี้ครับถ้าท่านเป็นคนที่ทำดีและยังยึดติดกับผลกรรมที่ดีที่ท่านจะต้องกระทำอย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วล่ะครับมีปัญหาตรงไหนครับก็ท่านอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความลำเค็ญเผลอๆท่านอาจจะเปลี่ยนใจไม่ทำดีเหมือนคิดเหมือนความคิดที่อยากจะทำแต่เดิมเสียก็ได้ถามว่าทำไมก็เพราะว่าทำแล้วไม่มีใครมองเห็นความดีงามของท่านท่านก็เลยไม่ทำอย่างนี้ทุกข์หรือสุขล่ะครับนอกจากตัวเองจะเป็นทุกข์แล้วมันยังทำให้คนอื่นที่เขาเป็นทุกข์อยู่ที่ท่านสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความดีงามที่ท่านจะพึงกระทำหรือควรกระทำเช่นการไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอะไรแบบนี้ท่านก็ละเว้นการประพฤติปฏิบัติจะช่วยเหลือเขาก็เป็นทุกข์ตัวท่านเองนะถามว่าจะเป็นสุขอยู่ได้จริงหรือที่เห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขามีความทุกข์ขณะที่ท่านสามารถลุกหรือหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้แต่ท่านไม่สั่นสะเทือนตนเองที่จะกระทำอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ณที่นี้ว่าการหลงยึดติดในตัวเขาตัวเราของเขาของเรายึดติดสุขติดสุขติดทุกข์ติดดีติดชั่วมันไม่ดีทั้งนั้นครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าการหลงยึดติดตัวเขาตัวเราของเขาของเราหรือสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งทุกข์สิ่งสุขนะมันเป็นการยึดติดกับสรรพสิ่งหนึ่งที่เราเรียกมันว่าเป็นมายาครับท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมายาที่แสดงให้เห็นว่ามันเหมือนหนึ่งมีตัวตนนะครับมันการที่ท่านเห็นสิ่งใดเช่นดอกไม้สวยแล้วท่านไปยึดติดอยู่กับมันชอบมากอยากดีอยากได้อยากมีอยากดอมอยากดมอยากหอมอะไรแบบนี้ครับพอไม่ได้ดอมไม่ได้ดมไม่ได้หอมไม่ได้เป็นเจ้าของมันไม่ได้แตะต้องสัมผัสมันท่านเกิดอาการความเกิดความทุกข์เช่นเสียดายอะอะไรอาวรมันอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังคร่าวๆเอาไว้ในเบื้องต้นตอนนี้นะซึ่งวันหน้าก็คงจะต้องคุยกันใหม่นะว่าเราจะทำให้ท่านรู้จักละวางสิ่งที่ท่านยึดติดที่เป็นอัตตาตัวตนกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยจะต้องวางให้ได้ยังไงจะคิดให้ได้ยังไงแต่วันนี้อยากจะคุยคร่าวๆว่าถ้าสิ่งนั้นท่านจะยึดมันสิ่งนั้นจะต้องจีรังยั่งยืนนะครับสิ่งใดที่สามารถจีรังยั่งยืนอยู่งั้นได้เราเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอัตตาคือมีรูปธรรมที่แน่นอนนะครับเช่นจิตวิญญาณของเราเป็นรูปธรรมทางพลังงานใช่ไหมครับไม่มีวันสึกไม่มีวันกร่อนยังไงก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือเป็นกล่องพลังงานที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองอย่างนี้ครับท่านสามารถยึดติดได้ครับถามว่าทำไมยึดไม่ได้ล่ะก็เพราะว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงนั่นเองแต่กายสังขารในความเป็นมนุษย์หรือประดุจดอกไม้ดอกหนึ่งที่สวยงามเนี่ยพอท่านเห็นท่านเกิดความอยากได้ท่านชอบมันอยากได้อยากดมอยากชมความมีตัวตนของสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะจิตของท่านไปหลงยึดติดมันใช่ไหมครับแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่าวันนี้นะมันอยู่ที่ต้นของมันสวยสดโคตรงามอารามอารมเลยทีเดียวนะครับบานหรือตูมรับแสงแดดสวยงามมากเนี่ยแต่ถ้าท่านเด็ดออกมาจากต้นของมันเอามาเสียบแจกันมาปักประดับแจกันที่ห้องทำงานหรือที่บ้านหรือห้องนอนของท่านเนี่ยและท่านก็ชื่นชมดมดอมความสวยความหอมของดอกไม้ดอกนั้นอยู่ผมถามว่าท่านผู้ฟังสามารถจะยึดติดมันอยู่ได้อย่างยาวนานจนชั่วอนันตกาลไหมนะครับไม่ใช่ใช่ไหมครับดอกไม้ดอกนั้นที่ท่านเด็ดมาจากต้นแล้วมาเสียบมาสวมเอาไว้ในแจกันนั่นมันก็มีวันที่จะร่วงโรยสีซีดสีซูบ
ลงไปและในที่สุดมันก็ไม่สวยงามและกลิ่นหอมของมันก็จางหายสลายไปไม่เหมือนเดิมที่ท่านเด็ดจากต้นมาใหม่ๆใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงไปไม่ได้แต่ก่อนที่ท่านเห็นตอนเด็ดจากต้นมาใหม่ๆมันสวยงามและหอมหน้าดอมดมหน้าสัมผัสหน้ารูปไร้นะมันไม่จีรังยั่งยืนใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าภาพที่ท่านเห็นด้วยตามันคือมายามายาแปลว่าอะไรมายาแปลว่าเงานะครับคำว่าเงานี่แปลว่าของจริงหรือของปลอมล่ะครับท่านผู้ฟังมันก็คือไอ้ของปลอมดีๆนี่เองใช่ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะติงและก็จะเตือนจิตของมนุษย์ว่าที่ทางพระเขาสอนว่าอย่าหลงยึดติดกับมายาอย่าหลงยึดติดกับอัตตาตัวตนนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าอธิบายท่านผู้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะนึกภาพออกทันทีอ๋อตอนแรกบอกว่าอย่ายึดติดกับมายาโอ้ยไอ้ดอกไม้เนี่ยมันเป็นมายามันไม่ใช่มันไม่มีตัวตนความจริงมันมีครับมันมีตัวตนเหมือนกันแต่มันเป็นเงาของความเป็นจริงมันเป็นเงาของอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมองด้วยสองตาเปล่าไม่เห็นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ามันจะเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือมีอัตตาเกิดขึ้นแล้วท่านยึดติดได้ดอกไม้ดอกนี้ที่ท่านเด็ดมันมาเอามาดอมเอามาดมมาหอมเอามาประดับไว้ในแจกันที่บ้านหรือที่ห้องทำงานของท่านนั้นดอกไม้ดอกนี้จะต้องไม่มีวันเสื่อมสลายดอกไม้ดอกนี้จะต้องไม่มีวันร่วงโรยหอมอยู่อย่างไรสวยสดงดงามอยู่อย่างไรในวันที่เด็ดมาในวันนี้หรือวันหน้าแม้กระทั่งวันไหนในอีกอนาคตสักยาวนานปานใดดอกไม้ดอกนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสภาวะหรือคุณสมบัติไม่ว่าสีสันที่สดใสหรือกลิ่นหอมจรุงใจมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงถ้าจะต้องยึดมั่นมันได้ตลอดอย่างนี้สิจึงจะน่ายึดถือน่ายึดมั่นถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังแม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันสวยวันนี้หล่อเท่เก๋ไก๋ในวันเนี้ยมันหลงยึดติดกันนักกันหนามันจะอะไรกันครับถามว่าสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์วันนี้สวยครับแต่อีก10 20ปี40ปี50ปีอายุ7 80เนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงไหมนะถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเหี่ยวมันจะเฉามันจะโรยรามันจะไม่เต่งตึงอึ๋มดึงดังเหมือนอะไรเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราจะมาหลงยึดติดในเรือนร่างที่สวยสะอางโสภาที่เท่สมาร์ทงามสง่ากันไปใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเวลาจะคบคนเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายอย่าไปมองที่ตัวตนที่เป็นมายาทางกายสังขารแต่ให้มองที่คุณสมบัติของเขาท่านเธอเหล่านั้นว่าเขาเป็นคนดีไหมมีจริยธรรมมีคุณธรรมไหมมีเสน่หามีความน่าเสน่หาหรือมีความน่ารักในตัวตนมากน้อยเพียงใดให้ดูที่ตรงนั้นมีความเก่งมีความกล้ามีความสามารถและมีความสุขมากแค่ไหนยายคนนั้นหรืออีตาคนนั้นถ้ามองในสิ่งนั้นเราก็จะเห็นว่านั่นคือคุณสมบัติที่เกิดจากสภาวะของจิตภายในที่เป็นแก่นแท้ยึดถือในความดีงามของคนที่มันไม่มีตัวตนแต่ยึดถือว่านั่นเป็นความดีที่น่าคบหายังจะดีเสียกว่ามายึดถือที่มายาที่ไม่ใช่ของถ่องแท้นะครับท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้ทำความไม่เข้าใจให้กระจ่างในวันนี้ว่าการไม่หลงยึดติดในมายาในตัวตนทั้งหลายมันเป็นยังไงเอาให้ชัดเจนกันซะอีกนิดนึงดีไหมครับเอาให้ชัดเจนตรงไหนครับตรงที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเห็นก้อนหินซึ่งเป็นหินสีก้อนหนึ่งสวยงามมากเลยแล้วก็หลงยึดมันยึดติดกับมันนะไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยหรือเป็นหินสีเป็นหยกอะไรก็ตามหลายคนไปหลงยึดติดมันแล้วให้ราคามันแสนแพงทีเดียวผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วมันก็แค่ไอ้ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองไอ้ก้อนหินหนึ่งก้อนไม่ว่ามันจะสวยสง่ามีราคาสูงมากเพียงใดที่มนุษย์ไปให้ราคามันก็ตามแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่บางสิ่งนะมันเป็นเพียงแค่บางสิ่งหรือเป็นแค่สรรพสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เป็นมายาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือก้อนหินก้อนนั้นที่เราเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของมันครับมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในอันไอ้เปลือกนอกของมันที่เป็นหินเป็นทรายร่วนๆมาผสมผสานกันกลายเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งนั้นนะมันเป็นเพียงแค่มายาที่นับวันเวลาจะสึกกร่อนไปตามอายุไขแต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากครับท่านผู้ฟังคืออะไรรู้ไหมครับก็คือพลังงานครับรูปธรรมทางพลังงานคือแก่นแท้ของหินก้อนนั้นพลังงาน
ทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองทางด้านบวกแล้วก็เหนี่ยวรั้งทุกอณูของหินที่เป็นฝุ่นเล็กๆแต่ละชิ้นให้มันเรียงชิดติดกันบีบอัดกันเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งนั่นถ้าไม่มีพลังงานเป็นตัวยึดรั้งเอาไว้หินก้อนนั้นก็คงจะต้องแตกสลายไร้สภาวะหรือไร้คุณสมบัติของความเป็นหินความเป็นรูปธรรมของก้อนหินที่ท่านเห็นหรือเดินเล่นสะดุดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีให้เราเห็นอีกเห็นไหมครับถ้าพลังงานข้างในแตกสลายแยกย้ายกันออกไปก้อนหินก้อนนั้นก็จะดำรงตนของความเป็นก้อนหินไปไม่ได้ก็ไม่ต่างกับมนุษย์อย่างเราท่านๆเนี่ยครับท่านผู้ฟังกายหล่อกายสวยที่เห็นเนี่ยถ้าหากว่าจิตวิญญาณละกายสังขารนี้ออกไปจิตวิญญาณก็คือรูปธรรมทางพลังงานการละกายสังขารของจิตวิญญาณที่ทิ้งกายสังขารนี้ไปเนี่ยเราเรียกว่าการตายของมนุษย์ใช่ไหมครับแต่การตายของมนุษย์คนนั้นคือการสิ้นอายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเท่านั้นแต่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในที่เร้นลึกอยู่ข้างในจะละกายสังขารออกไปแต่ก็ยังจะดำรงอยู่ต่อไปนั่นแสดงว่ารูปธรรมทางพลังงานหรือกล่องพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณต่างหากคือตัวตนแก่นแท้คือสิ่งที่เป็นอัตตาแต่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาซึ่งวันหน้าเราจะว่ากันต่อไปเพราะยิ่งพูดกันวันนี้จะยิ่งงงกันเข้าไปใหญ่เอาแค่พื้นๆกันไว้ก่อนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำให้จิตปลอดทุกข์ในวิธีแรกที่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายก็คือการไม่ไปหลงยึดติดในตัวเราของเราตัวเขาของเขาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ยึดสุขติดสุขไม่ยึดทุกติดทุกอะไรแบบนี้การยึดทุกติดทุกก็คือการรังเกียจความทุกข์เส้นหนักหนาก็จะพาให้ท่านมีจิตใจที่ลำเค็ญไม่เว้นแต่ละวันก็ทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าทุกข์ก็ไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปกลัวความทุกข์แล้วท่านก็จะไม่ทุกข์และถ้าหากว่าท่านมีความสุขท่านก็ต้องยินดีที่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าตราบใดวันใดเมื่อใดไม่พบสุขท่านก็ไม่มีความทุกข์ไม่เป็นไรไม่สุขก็ไม่เป็นไรก็ทำจิตให้วางเฉยให้สงบงันซะอย่างเนี้ยนั่นก็คือความเฉลียวฉลาดในการที่ท่านจะดำเนินชีวิตแต่ละครับนั้นท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวิธีทำให้จิตของท่านปลอดทุกข์มันเป็นวิธีง่ายๆก็คือมองเห็นสิ่งใดที่ท่านมองเห็นหรือหูสองข้างของท่านที่ได้ยินได้ฟังนะหรือลิ้นของท่านที่ได้สัมผัสรับรู้รสชาติแม้กระทั่งจมูกที่ดมกลิ่นและกายของท่านที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่อายตนะภายนอกทั้ง5มันรับรู้ดูเห็นได้ให้ท่านจำไว้เลยครับว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นมายาครับอย่าไปยึดติดกับมันครับถ้าจะยึดติดสิ่งใดได้สิ่งนั้นต้องมั่นคงต้องสถาพรคำว่ามั่นคงสถาพรแปลว่ามันต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์มันจะต้องดำรงอยู่ให้ได้อย่างเช่นถ้าเราเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลได้อย่างนี้ครับเราต่างคนต่างจึงจะสามารถมายึดติดในตัวตนของความเป็นหนุ่มเป็นสาวกันได้ตลอดแต่นี่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราแนะนำวิธีการที่จะทำให้ท่านมีจิตที่ปลอดทุกข์เพื่อที่จะทำให้จิตว่างไปจากความทุกข์แล้วก่อให้เกิดสุขสงบที่เนียนจิตใจจะทำให้จิตของท่านมีพลังอำนาจสูงขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อๆไปในวันต่อๆไปนะครับมันวันต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าวิธีทำให้จิตปลอดทุกข์นะในวิธีที่2เราจะทำกันอย่างไรวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าท่านจำได้คือยังไม่ลืมกันเนี่ยนะครับหลายตอนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนที่แล้วเราได้สนทนากันถึงเรื่องอำนาจในตนเองของมนุษย์ซึ่งท่านผู้ฟังเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจเหล่านี้และก็มีสิทธิ์ที่จะเสริมสร้างพลังอำนาจเหล่านี้ให้กับตัวของท่านเองด้วยคนหนึ่งเช่นเดียวกันพลังอำนาจในตนเองของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมได้มีอยู่3ประการท่านคงจำได้นะครับประการแรกคือพลังอำนาจทางร่างกายประการที่สองคือพลังอำนาจทางปัญญาแล้วก็ประการที่สามคือพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณโดยเราเคยกล่าวกับท่านผู้ฟังไว้ในตอนต้นๆว่าพลังอำนาจทางร่างกายหรือพลังอำนาจทางกายสังขารในความเป็นมนุษย์นั้นเรามีไว้เพื่อเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์คนอื่นๆและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นสังคมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันถ้ากล่าวให้เป็นวิชาการแปลว่าเราจะต้องใช้กายสังขารของเราเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันให้เป็นระบบเดียวกันคือสังคมเดียวกันนั่นเองนะส่วนพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณ นั้นเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราให้มันเกิดขึ้นและทำรงรักษาไว้เพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อประโยชน์ในการแสดงออกซึ่งความรักในทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเป็นความเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงสูงสุดคืออุเบกขาเนี่ยไม่ต้องให้เขามีเงื่อนไขให้เราสงสารแต่เราก็สามารถมีความรักและเมตตาหรือความสงสารหยิบยื่นให้กับเขาได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือความรักในการแสดงออกทางกายสังขารคือการให้ซึ่งมีหลายระดับนะอย่างเช่นการเสียสละการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในตอนต่อๆไปเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกมาเล่าสู่กันฟังกันต่อทั้งหมดที่เรากล่าวนั้นในตอนล่าสุดที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องพลังอำนาจทางจิตใจหรือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นว่าพลังอำนาจทางจิตใจหรือพลังทางจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นทุกคนสามารถที่จะสร้างสรรค์และสั่งสมได้เช่นเดียวกันหัวจิตหัวใจของผู้ใดคนนั้นต้องรับผิดชอบมันว่างั้นนะ คือจะต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองโดยให้มันเกิดขึ้นเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกภาษาอภิปรัชญาที่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยหนึ่งก็บอกว่าต้องให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นในทางด้านบวกเพื่อจะให้เกิดพลังอำนาจทางจิตที่เป็นด้านบวกนั่นเองแล้วเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าพลังอำนาจทางจิตใจนั้นเกิดได้เพราะจิตเป็นสุขและจิตจะเป็นสุขได้จิตนั้นต้องสงบแล้วก็ตอนท้ายเราก็กล่าวให้ท่านฟังว่าจิตที่สงบก็คือจิตที่ว่างไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเพราะฉะนั้นในครั้งที่ผ่านๆมาเราก็เลยกล่าวถึงวิธีการทำให้จิตของท่านเองเนี่ยปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์เนี่ยทำอย่างไรเนี่ยเราก็นำเสนอเอาไว้3ประการประการที่หนึ่งก็คือยึดไม่ยึดติดในตัวเราของเราตัวเขาของเขาไม่ยึดติดสุขทุกข์ดีชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าไปยึดติดกับสรรพสิ่งเหล่านี้ทั้งที่แต่แรกมันเป็นแค่นามธรรมไม่มีตัวตนอะไรไม่มีอัตตาอะไรแต่ปรากฏว่าเราไปหลงยึดติดมันเข้าสิ่งที่เรายึดได้มันก็จะกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาทันทีความอยากและความไม่อยากที่จะนำจิตของเราไปสู่การมัวเมาลุ่มหลงในกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นตัวนั้นแหละครับตัวกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มันก่อตัวขึ้นมาในสภาวะจิตของเราในยามใดก็ตามนั่นคือสิ่งที่สอเห็นว่าเราคนหนึ่งละหรือมนุษย์คนไหนก็ตามที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจของเขาวีแววของการสัมผัสกับความทุกข์ในจิตใจมันก็จะเกิดขึ้นตามมานั่นคือสิ่งที่เรากล่าวถึงเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วและเราก็ได้อธิบายว่าถ้าเราจะปลอดทุกข์คือไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะต้องรู้จักละวางนะ
เราก็ได้อธิบายว่าละวางทำไมจะละวางมันได้ง่ายๆก็บอกว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสทั้งหลายมันล้วนเป็นมายาทั้งนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่แก่นแท้แล้วเราก็บอกว่าและไอ้แก่นแท้มันคืออะไรอ่ะมันต่างกันกับมายาที่เราไปหลงยึดติดตรงไหนผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วว่ามันมีตัวตนจริงในภาคของมายาเหมือนกับเงาของท่านเวลาท่านยืนกลางแดดท่านก็จะเห็นเงาเงาของท่านก็เหมือนกับว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงเหมือนกันตัวตนที่แท้จริงของเงาของท่านมีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนท่านจะเห็นว่ามันเป็นเงาได้อย่างไรถูกต้องไหมครับแต่การเห็นตัวตนของเงาของท่านแล้วไปหลงยึดติดคือไปหลงเงาเหมือนอย่างที่คนเขาเย้ากันตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าไอ้คนที่หลงรูปจูบเงาเนี่ยมันเพ้อฝันมันเพ้อเจ้อนะมันมีแต่ความว่างเปล่าไปหลงยึดติดตรงนั้นไปฟุ้งเฟ้อใฝ่ฝันกับไอ้สิ่งที่มันเป็นเพียงแค่มายาเท่านั้นเองเนี่ยเมื่อแก่นแท้มันเปลี่ยนเงาก็จะเปลี่ยนเช่นถ้าท่านกำลังนั่งยองๆอยู่กลางแดดเงาของท่านก็จะเห็นว่านั่งยองๆถ้าใครไปเพ่งเล็งที่เงาของท่านแต่ไม่ได้ดูตัวตนที่แท้จริงคือตัวเป็นๆของท่านจริงๆเวลาท่านลุกขึ้นยืนเงาของท่านมันก็จะลุกขึ้นยืนตามไปด้วยใครที่แลเห็นเงาแล้วไปยึดติดเอากับเงาก็เป็นเรื่องน่าขบขันถูกต้องไหมทั้งที่ตัวจริงของท่านตัวตนของท่านก็ยืนหัวโดอยู่ตรงนั้นอะกลับไม่มองดันทะลึ่งไปมองแต่เงาอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยยกตัวอย่างลึกไปถึงขนาดที่ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นตัวตนที่แท้จริงก็คือแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในนั่นก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานนั่นเองจิตวิญญาณเป็นผู้ถือรหัสมาว่าทำมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันแล้วจะมีอาการครบ32ไหมจะมีรูปลักษณ์หน้าตาสวยงามเท่หล่อเก๋แค่ไหนอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยปากจะเบี้ยวหน้าจะคมตาจะกลมผมจะดำตาสีทองสีฟ้าหน้าตาเป็นไงล้วนเป็นรหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แสดงเป็นมายาออกมาให้เห็นความเฉลียวฉลาดทางปัญญาหรือความอับเฉาเบาปัญญานะนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตนิสัยดีนิสัยไม่ดีอย่างไรล้วนเป็นรหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตแทบทั้งสิ้นถ้าไม่นับรหัสของจิตใหม่ๆนิสัยใหม่สันดานใหม่ที่เรียนรู้แล้วฝึกฝนตนเองสั่งสมเอาไว้ในตนเองแล้วแสดงออกหรือประพฤติกันเป็นรายวันจนกระทั่งเคยตัวเคยชินเป็นนิสัยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงสอนให้ท่านได้รู้คิดว่าถ้าท่านไปยึดติดในตัวเราของเราหรือตัวตนหรือมายาในสรรพสิ่งใดแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจที่มันจะรุกรานหรือรุกเร้าในจิตใจของท่านให้ต้องเหนื่อยล้าและเป็นทุกข์อย่างที่เขาเรียกกันรวมคำสั้นๆว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นความสุขสงบในจิตไม่มีวันจะเกิดได้เช่นความอยากจะชมอยากจะดมอยากจะได้อยากเป็นเจ้าของมันก็คือสิ่งที่สั่นสะเทือนแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจทั้งสิ้นเพราะกลัวจะไม่ได้หรือกลัวเขาจะไม่ให้หรือได้แล้วกลัวจะไม่ได้ครอบครองไว้นานกลัวจะสูญหายไปหรือแม้กระทั่งกลัวเขาไม่ให้หรือกลัวใครจะมายื้อแย่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้ในครั้งที่ผ่านมาและเราก็ยังยกตัวอย่างในตอนท้ายๆของครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าท่านผู้ฟังจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทุกสรรพสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะทั้ง5ในกายสังขารของเราที่มันสามารถดูรู้เห็นอะไรเนี่ยนะครับมันก็คือเงาของความเป็นจริงของทุกสิ่งทั้งสิ้นแม้แต่ก้อนหินที่กลิ้งโคลโคลอยู่บนพื้นดินที่เราเดินไปแล้วก็เท้าเราบังเอิญเตะสะดุดมันกลิ้งกระดอนไปเนี่ยเราก็ไปบอกว่าก้อนหินนั้นคือตัวตนที่แท้จริงก็หาได้ไม่ครับสิ่งที่เราสะดุดแล้วมันกลิ้งกระดอนไปนั้นแท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่เงาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากนั่นก็คือพลังงานที่เหนี่ยวรั้งอนูเล็กๆนะฮะที่เป็นผงนะของอนุภาคหรือของมวลสารเล็กๆแล้วก็มาเรียงตัวกันอัดแน่นกันอยู่โดยใช้อำนาจของพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในเหนี่ยวรั้งก้อนอนูเล็กๆเหล่านั้นจนกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่แข็งแกร่งอย่างที่เราเดินแล้วสะดุดหรือเราสัมผัสกันนั่นเองมันถากว่ารูปธรรมทางพลังงานในก้อนหินก้อนนั้นนะแปลค่าเปลี่ยนค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนอำนาจในการเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันที่เป็นอนุภาคเล็กๆที่เป็นก้อนหินก้อนโตให้ท่านได้เห็นนั้น
นะมันก็จะลดลงพอมันลดลงหินนั้นก็จะคลายสภาพในการที่จะเป็นของแข็งยึดสนิทติดกันนะก็จะกลายเป็นเปราะก็จะกลายเป็นล่อนหลุดออกจากกันไม่เหลือสภาพของความเป็นหินก้อนเดิมให้ท่านได้เห็นต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวไว้คราวที่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังพิจารณาตามนี้ก็จะแลเห็นได้ว่าทุกสรรพสิ่งนะครับในโลกที่เขาเรียกว่าโลกมายาเนี่ยล้วนเป็นเงาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปหลงยึดติดกับเปลือกนอกก็เหมือนกับเราหลงเงานั่นเองและถามว่าถ้าเราหลงเงาแล้วมันเหมือนกับเป็นตัวตลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความฉลาดทางปัญญาที่เรียกว่ามีปัญญาญาณสูงๆคือสามารถใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้อย่างเนี้ยก็จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผมเนี่ยแถลงไขหรือชี้แจงให้ท่านฟังแล้วก็ร่ายยาวมาจนถึงวันนี้ให้ท่านได้ฟังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดไม่เกินได้ซ้ำไปนะท่านย่อมเข้าใจได้แน่ๆและถ้าหากว่าท่านเข้าใจความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเป็นคนไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยจะสามารถครองตนเป็นสมถะได้อย่างสบายๆพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และก็สามารถที่จะยอมรับในทุกสิ่งที่มันจะต้องเกิดที่มันจะเกิดขึ้นกับตนเองไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือเงื่อนไขด้านลบใดๆก็ตามที่คนอื่นเขาจะแสดงออกหรือกระทำต่อตนเองนะแต่เดิมถ้าเป็นเงื่อนไขด้านลบเราก็จะสั่นสะเทือนไปทางลบถ้าเขาสร้างเงื่อนไขด้านบวกเราก็จะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราเป็นบวกเช่นถ้าพูดไม่ดีมาด่าเราเหน็บแนมเราพูดจากระทบกระแทกเราเราก็จะไม่พอใจหรือโกรธขึ้นถมึงถึงเข้าใส่อย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อโดนคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้จิตใจเราก็ไฟต่ำทันทีคือสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือเป็นลบถ้าไม่ต่อสู้ก็ตอบโต้ถ้าไม่ตอบโต้ก็ต่อต้านถ้าไม่ต่อต้านก็หลีกเลี่ยงมันที่จะคบหาสมาคมกับมันอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรามันก็มีอยู่เท่านี้ซึ่งตรงนั้นล้วนนำพาตัวท่านผู้ฟังเองถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับมันก็จะนำพาท่านผู้ฟังเองตกอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์นะครับความสุขหามีไม่มันถ้าเราจะข้ามพ้นทะเลแห่งความทุกข์ตรงนี้ได้เราจึงต้องมีความฉลาดในการดำเนินชีวิตก็คือฉลาดคิดรู้จักใช้ปัญญาขบคิดพิจารณานั่นเองถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งสำคัญท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากที่เราได้กล่าวถึงในคราวที่แล้วว่าถ้าเราจะทำจิตของเราให้ว่างไปจากความทุกข์ด้วยวิธีแรกคือไม่ยึดติดในตัวเขาตัวเราของเขาของเราหรือเรียกสั้นๆว่าไม่หลงยึดติดในมายาโดยไปเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นแก่นแท้แล้วถ้าเราละวางตรงนั้นได้แล้วความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็จะบังเกิดขึ้นและมีมากขึ้นแต่มันก็ยังมีไม่ล้นเปี่ยมในหัวใจหัวจิตของท่านหรอกนะครับเพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขอีกบางสิ่งที่ท่านต้องละวางด้วยคือต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นมันก็จะนำความหม่นหมองเข้ามาครองคือมาเข้ามาครอบครองพื้นที่ในหัวจิตหัวใจของท่านได้อีกซึ่งมันก็คือความทุกข์อีกแล้วล่ะครับถามว่าถ้าท่านจะทำจิตของท่านให้ปราศจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์สิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำกันเป็นประการที่สองคืออะไรครับก็คือการที่ท่านจะต้องเป็นคนคิดที่จะให้ไม่คิดที่จะเอาคือต้องฝึกฝนตนเองเป็นแบบนี้ให้ได้ครับท่านผู้ฟังลองสังเกตตนเองดูสิครับว่านิสัยใจคอของท่านในเรื่องของการให้หรือการเอาเนี่ยมันเป็นพันไหนเป็นแบบไหนนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนคิดที่จะเอามากกว่าเป็นคนคิดที่จะให้คนอื่นเขามั่งท่านถามตัวเองว่าท่านจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ในชีวิตประจำวันของท่านหรือบางคราวที่ท่านคิดที่จะเอาประโยชน์โพดผลจากคนอื่นๆแต่ท่านไม่ได้คิดที่จะให้คนอื่นเขาบ้างเลยในชีวิตนั้นบางคราวหรือบางวันที่ท่านสั่นสะเทือนจิตตนเองในการคิดที่จะเอามันก็สามารถนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราตัวท่านได้มากมายไม่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายการคิดที่จะเป็นผู้ให้หรือการคิดที่จะให้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งครับที่จะนำพาความสุขสงบมาสู่จิตใจของท่านได้ซึ่งมันแตกต่างอย่างสุดขั้วกับตัวท่านที่วันๆหนึ่งคิดแต่จะเอา
อย่างที่ภาษาพระภาษาเจ้าเขาเรียกว่าโลภหรืองกนั่นนะครับถามว่าคนที่มีจิตใจที่โลภโมโทสันหรือคนที่มีจิตใจที่งกเนี่ยไม่ว่างกอะไรก็ตามคือเห็นแก่ได้และก็เห็นแก่เอาเนี่ยนะครับมันเป็นทุกข์กว่าจริงหรือไม่ถ้าท่านมีประสบการณ์ท่านสามารถจะตอบตัวท่านเองได้โดยไม่ต้องบอกใครหรอกครับว่าตอนไหนก็ตามทีที่ท่านคิดที่จะให้ผู้อื่นท่านจะมีความสุขสดชื่นระรื่นในหัวใจแต่ถ้าตอนใดยามใดที่ท่านคิดที่จะเอาอะไรอะไรจากใครเขาอื่นท่านจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีผมจะยกตัวอย่างคำสอนของคนเฒ่าคนแก่ท่านหนึ่งซึ่งเคยกล่าวไว้กับผมนานมาแล้วครับผู้เฒ่าผู้แก่ท่านนั้นเมตตาผมสอนผมให้คิดว่าการที่ตัวเราจะควักเงินในกระเป๋าสัก100บาทเพื่อหยิบยื่นให้กับคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายเหลือเกินครับถามว่าทำไมที่ง่ายมือก็มือเรากระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อก็เป็นกระเป๋าเราถูกไหมครับและก็ไอ้เงิน100บาทที่เราจะล้วงควักหยิบยื่นให้กับใครเขานั้นมันก็เป็นเงินของเราถามว่ามันลำบากตรงไหนครับมันเมื่อเราคิดที่จะให้ก็ค่อยเพียงแค่เอามือล้วงลงไปในกระเป๋าคว้าเอาแบงค์ร้อยนั้นออกมาแล้วก็หยิบยื่นส่งให้ไปตรงหน้าเขาคนนั้นที่เรามั่นใจว่าเราตั้งใจจะมอบให้กับเขาอย่างเต็มใจแค่นี้ความสุขมันก็เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกับการที่ตัวเราพยายามที่จะพูดหรือพยายามที่จะทำทุกสิ่งเพื่อจะให้ใครเขาสักคนหนึ่งที่มีแบงค์ร้อยแบงค์พันอยู่ในกระเป๋าทำให้เขาควักนะใช้มือเนี่ยล้วงควักลงไปในกระเป๋าแล้วก็หยิบเอาแบงค์ร้อยแบงค์พันนั้นออกมาแล้วหยิบยื่นมาให้ตัวเราที่ตรงหน้ามันยากกว่าหลายเท่านะครับท่านผู้ฟังครับเพียงแค่คิดว่าจะเอาจากเขาด้วยการพยายามจะทำให้เขาเอามือล้วงกระเป๋าและหยิบสตังค์ส่งให้เราเนี่ยแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วจริงไหมครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับในการที่คิดจะให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหยิบยื่นความดีงามหยิบยื่นผลประโยชน์หรือหยิบยื่นความสำเร็จใดๆที่ท่านปรารถนานะมาให้ท่านได้อย่างง่ายดายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพียงแค่คิดที่จะเอาท่านก็เศร้าแล้วล่ะครับถามว่าเศร้าตรงไหนครับเศร้าตรงที่ว่าอุ้ยไม่รู้ว่ามันพอใจและเต็มใจจะให้เราหรือเปล่าแล้วถ้าเราอยากได้มากๆเมื่อรู้หรือมั่นใจว่ามันไม่ให้หรือกลัวว่ามันจะไม่ให้จิตใจของเราซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนทางต่ำมันอาจจะเกิดขึ้นครับเช่นอาจจะใช้วิธีใช้สติปัญญาไปในทางชั่วร้ายเช่นคดโกงเขาฉวยโอกาสเอาเปรียบเขาหรือไม่งั้นก็ฉกฉวยเอามาเป็นของตัวด้วยการไม่ให้เขารู้ตัวคือลักขโมยมาถ้าลักขโมยไม่ได้อาจจะใช้อำนาจทางด้านลบที่เหนือกว่าคือบีบบังคับขับเข็นเขาข่มขู่เขาข่มขืนจิตใจเขาเพื่อให้ตัวเราเองได้มาในสิ่งที่ตัวเราเองปรารถนาโดยสิ่งนั้นเป็นของเขาแต่เราอยากได้ว่างั้นเถอะนะทั้งหมดเนี่ยมันนำความทุกข์มาใส่ตนทั้งสิ้นแล้วถามว่าพลังอำนาจทางจิตใจของเรามันยังจะเกิดขึ้นหรือจะดำรงอยู่ได้อย่างไรครับเพราะความสุขสงบในจิตใจมันแทบจะไม่เหลือเลยถูกต้องไหมครับมันถ้าว่าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตและสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสุขให้ตัวเองได้สั่งสมเอาไว้ในจิตใจไปที่ไหนๆก็มีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานเพราะมันมีความสงบสุขอยู่ในจิตใจไปไหนๆก็สามารถที่จะไปร่วมสร้างสังคมกับคนอื่นอย่างมีสันติสุขได้อย่างสบายๆไม่ทำตัวเป็นเหมือนขยะของสังคมไหนๆอะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังเองก็จะมีความสุขคนอื่นๆทั้งไกลตัวและใกล้ตัวท่านก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยผมจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อยากจะสร้างความสงบสุขในจิตใจเพื่อทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของจิตทางด้านบวกที่จะมีพลังอำนาจมหาศาลเพื่อจะสร้างโลกและสร้างตนเองหรือสร้างสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้รู้จักคิดที่จะให้เป็นนั่นก็คือถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานท่านก็จะต้องสอนหรือฝึกฝนลูกหลานของท่านอย่าให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีรู้จักแบ่งปันแบ่งพี่แบ่งน้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฝึกให้เขารู้จักรักของแต่ไม่ใช่ให้หวงของ
นะรักผลประโยชน์ไม่ใช่หวงแหนผลประโยชน์เอาไว้กับตนเพียงแค่ลำพังคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนิสัยเหล่านี้ครับซึ่งเป็นนิสัยด้านบวกท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกหลานของท่านเนี่ยท่านจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องสั่งสมให้เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ถาวรยั่งยืนและเป็นพฤติกรรมด้านบวกให้ได้เพราะนั่นก็คือช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่ท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใหญ่สามารถจะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโดยเริ่มต้นจากครอบครัวของท่านเองพ่อแม่พี่และน้องอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะต่างคนรู้จักคิดที่จะให้ไม่คิดที่จะเอาไม่เห็นแก่ตัวกันนะครับไม่แย่งกันง้องแง่งง้องแง่งง้องแง่งเหมือนสุนัขทานอาหารหรือหมูนั้นหลายตัวหรือสุนัขหลายตัวที่แย่งทานอาหารกันในรางเดียวอย่างนี้เป็นต้นตอนแรกก็มีพี่มีน้องกันดีอยู่แล้วครับแต่พอเห็นผลประโยชน์มาอยู่ตรงหน้าเมื่อไรข้าจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครกัดกันฟัดกันนัวเชียวนะอย่างนี้เราเป็นคนนะครับไม่ใช่สัตว์เหล่านั้นมีสติปัญญาแล้วก็มีจิตสำนึกที่สูงส่งเป็นของตนเองอยู่เราต้องใช้มันให้เป็นท่านผู้ฟังครับรางวัลของคนที่รู้จักคิดที่จะให้ที่เป็นความสุขมันก็คือการได้รับสิ่งตอบแทนอย่างล้ำค่าจากการที่เรารู้จักสั่นสะเทือนตนเองทั้งกายและจิตใจในการที่พร้อมจะให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่ผู้อื่นพึงพอใจและเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยท่านผู้ฟังครับท่านอย่าหวังสิ่งใดตอบแทนครับถ้าจะให้ครับการให้ให้เป็นก็คือให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือความสุขตั้งแต่ท่านคิดที่จะให้และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อท่านได้ให้ใครแล้วมองเห็นว่าเขามีความสุขจากการได้รับสิ่งดีๆที่ท่านได้มอบให้เขานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในตอนต่อไปในตอนหน้าเราจะมากล่าวกันต่อไปว่าการที่ท่านจะสามารถรินรับเอาความสุขจากพฤติกรรมแห่งการเป็นผู้ให้อันเป็นพฤติกรรมที่ดีงามมากเลยในชีวิตประจำวันของท่านนั้นนะครับหลักแห่งการให้ที่ฉลาดหรือคนที่ฉลาดที่จะเป็นผู้ให้นั้นเขาจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้แล้วเป็นการให้อย่างมีคุณค่าและเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจแห่งตนคราวต่อไปในครั้งหน้าเราจะมาว่ากันต่อครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวท่านเองในอันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงานสร้างตนเองสร้างชีวิตสร้างสังคมหรือสร้างโลกร่วมกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกเดียวกันหรือในระบบโลกเดียวกันกันต่อไปโดยหนทางในการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจที่เราได้กล่าวผ่านไปแล้วนี่ก็คือการทำจิตใจของเราให้ปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์ในอันที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในจิตใจของตัวท่านเองแล้วก็แบ่งปันความสงบสุขหรือสุขสงบในจิตใจของท่านให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายบริวารทั้งหลายหรือเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันเพื่อนร่วมประเทศชาติเดียวกันถ้าหากว่าเราแบ่งปันกันได้อย่างท่วนทั่วความมีสันติสุขในสังคมหรือในประเทศชาติหรือบนแผ่นดินนี้มันก็จะบังเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากเลยนั่นเป็นเพราะว่าแต่ละคนฉลาดที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองที่จะทำหน้าที่ของตนเองเพื่อสร้างสังคมและสร้างโลกด้วยแทนที่จะสร้างตนเองและสร้างครอบครัวอยู่ถ่ายเดียวเหมือนอย่างหลายๆคนที่คิดกันแคบๆหรือมองโลกกันแบบแคบๆนั่นก็คือทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองทั้งนั้นครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวถึงหนทางสร้างสุขให้กับตัวท่านเองโดยทำจิตให้ว่างไปจากความทุกข์ใน2วิธีการด้วยกันวิธีการแรกก็คือไม่ยึดติดในมายาหรือในตัวตนหรือในสรรพสิ่งทั้งหลายที่กายสังขารของเราโดยกลไกของอายตนะทั้ง5ก็คือตาดูหูฟังนะจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนหนาวอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะไม่ไปหลงยึดติดกับมันจิตเราก็จะว่างไปจากความทุกข์ก็คือความทุกข์จะไม่เกิดนะในช่องทางที่2ก็คือสิ่งที่เรากล่าวทิ้งไว้ค้างไว้ในตอนที่แล้วก็คือการแนะเน้นให้ท่านผู้ประพฤติธรรมฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักคิดที่จะให้แทนที่จะฝึกตนเองให้คิดที่จะเอาอยู่ถ่ายเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราจบบทความที่เรากล่าวขานกันไว้ในครั้งที่แล้วที่ตรงนั้นมาในครั้งนี้เห็นที่จะต้องกล่าวขานกันต่อไปให้ลึกซึ้งไปอีกหน่อยหนึ่งสำหรับท่านผู้รอรับฟังเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันแบบง่ายกันต่อไปนะครับโดยเราอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ทราบว่าการให้มันจะนำมาซึ่งความสุขเป็นความสุขตั้งแต่ตอนที่คิดจะให้แล้วล่ะครับแต่พอเราได้ให้จริงๆก็คือเป็นการให้ทางกายเป็นการให้ในลักษณะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนที่เขาได้รับพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยท่านผู้ฟังครับตัวท่านเองก็เหมือนกันครับไม่ว่าเวลาใดก็ตามถ้ามีใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านพอใจหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านเองไม่รังเกียจหรือคือมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งนั้นหรืออยากมีอยากเห็นอยากเป็นนะอยากทำอะไรสักอย่างในสิ่งเหล่านั้นอยู่เนี่ยถ้ามีใครเปิดโอกาสให้หรือมีใครหยิบยื่นสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นมาให้มันก็จะนำพาซึ่งความสุขมาให้กับท่านทั้งหลายได้ในทันทีนั้นโดยไม่ต้องทำอะไรมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะมาตั้งคำถามกันสักหน่อยหนึ่งในขั้นตอนนี้ว่าแล้วถ้าการให้จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วเราจะต้องให้อย่างไรเรามีศิลปะในการให้อย่างไรหรือไม่ที่จะช่วยทำให้จิตใจของเราเป็นสุขได้อย่างแท้จริงเป็นสุขได้อย่างสุนทรีและเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนมีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับศิลปะของการให้ที่จะนำไปสู่การตอบคำถามว่าให้อย่างไรใจเราจึงจะเป็นสุขก่อนที่เราจะตอบให้ท่านได้ฟังว่าศิลปะแห่งการให้แล้วทำให้จิตใจเป็นสุขนั้นมันคืออย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการให้หรือวิธีการให้ของมนุษย์เรานั้นเนี่ยนะมันมีช่องทางแห่งการให้อยู่สักกี่ช่องทางกันถ้าจะพูดกันหยาบๆนะครับ
ช่องทางแห่งการให้สำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้พร้อมๆกันหรือควบคู่กันไปในสองช่องทางด้วยกันที่ผมกล่าวตรงนี้ก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นคนสองมิตินะฮะเป็นคนสองมิติหรือมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีสองภาคอยู่ในตนเองด้วยกันทุกคนภาคแรกก็คือภาคของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมถูกต้องไหมครับส่วนภาคที่สองหรือมิติที่สองนั้นก็คือจิตวิญญาณหรือจิตใจของท่านซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อีกทีหนึ่งทั้งสองส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือจิตวิญญาณและกายสังขารของท่านมันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันครับเช่นถ้าจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นการให้มันจะสมดุลหรือเกิดพลังอำนาจเต็ม 100% ยังไม่ได้นะครับถ้าเพียงแค่คิดที่จะให้แต่กายสังขารของท่านไม่มีการสั่นสะเทือนตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจที่ปรารถนาอยู่ข้างในว่าจะให้การให้จะไม่สำเร็จหรือจะไม่บรรลุผลใดๆเลยครับถ้าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านนั้นไม่สมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเพียงแค่คิดที่จะให้ท่านก็จะสำเร็จเพียงแค่ภาคเดียวหรือครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ความสำเร็จแห่งการให้มันจะเกิดขึ้นได้สำหรับในโลกมนุษย์หรือบนโลกเสรีนี้คือเมื่อคิดจะให้และต้องให้เหมือนดังที่พระศาสดาทรงสอนเราว่าให้เรามีสัจจะคำว่ามีสัจจะในความหมายของพระศาสดานั้นทรงหมายความว่าอย่างไรครับทรงหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ประพฤติธรรมเนี่ยคิดนึกรู้สึกเช่นไรก็ให้กล่าวไปตามที่ตัวเองคิดนึกและรู้สึกเช่นนั้นนั่นคือการมีสัจจะไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าเคยสัญญากับใครว่าจะทำอย่างไรหรือจะยกจะหยิบยื่นยกยอดอะไรให้กับเขาแล้วก็ต้องทำตามสัญญิงสัญญาที่ให้ไว้กับเขาเหล่านั้นการปฏิบัติตามสัญญาก็เรียกว่ามีสัจจะการพูดแล้วไม่คืนคำก็เรียกว่ามีสัจจะถูกต้องไหมครับนั่นคือความหมายในโลกมนุษย์ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้แปลกันซึ่งผมจะไม่กล่าวย้ำเน้นมากแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์พระศาสดาทรงให้ความหมายของคำว่าสัจจะลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกครับที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือคิดนึกรู้สึกเช่นไรก็ให้แสดงออกหรือกระทำไปเช่นนั้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราคิดชั่วกับคนอื่นเราจะกล้าแสดงออกซึ่งการรู้สึกนึกคิดชั่วๆที่เราจะกระทำต่อผู้อื่นไหมครับต่อหน้ามันนะเราไม่กล้าทำได้แน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังคิดว่าเนี่ยอยากจะเขกกระบาลไอ้หมอนี่สักเป๊กนึงเนี่ยนั่นก็คือการคิดชั่วถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเราเป็นคนมีสัจจะถามว่าเรากล้าจะบอกไอ้หมอนั่นไหมว่าเนี่ยฉันจะเขกหัวเธอนะแล้วก็เขกโป๊กหนึ่งไปเลยก็เรียกว่ามีสัจจะถูกต้องไหมครับแต่เราเชื่อว่าเราคงไม่กล้าทำกับเขาเช่นนั้นนะที่ไม่กล้าทำมีสองเหตุผลก็คือหนึ่งกลัวมันจะเขกกระบาลเรากลับมานะครับเป็นการตอบโต้ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขาหรือสองเพราะกลัวความผิดบาปเพราะท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าจะเป็นการไม่กระทำด้วยเหตุใดก็ตามแต่ถ้าใจของท่านนะมันสอบตกไปแล้วคือคิดจะเขกบาลเข้าไปแล้วคิดจะด่าเข้าไปแล้วนะถึงแม้ไม่ได้แสดงออกทางกายให้เห็นเป็นพฤติกรรมที่เขาสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกของเขาได้ท่านก็ผิดบาปไปแล้วนะครับแสดงว่าผิดสัจจะไปแล้วคือถ้ากล้าคิดต้องกล้าทำถ้ากล้าคิดต้องกล้าพูดถ้ากล้าคิดต้องกล้าแสดงออกอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าแน่จริงคือมีสัจจะท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นคนที่มีสัจจะตามความหมายหรือนัยยะขององค์พระศาสดาที่ตรัสไว้ท่านผู้ฟังอย่าไปยึดติดอยู่กับความหมายเพียงแค่ว่าพูดคำไหนแล้วต้องเป็นคำนั้นกล่าวสัญญิงสัญญากันไว้ว่าอย่างไรก็จะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าอย่างนั้นอยู่สถานเดียวอย่างนั้นเป็นการประพฤติยังไม่สมบูรณ์นะครับในเรื่องของการรักษาสัจจะผมให้ความหมายไปแล้วครับนึกอย่างไรต้องแสดงออกหรือกระทำหรือพูดไปตามนั้นแต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่กล้าแสดงออกนะแล้วก็กลัวจะผิดบาป
มีทางออกทางเดียวครับท่านผู้ฟังต้องฝึกสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดในด้านบวกต่อผู้อื่นเอาไว้เสมอครับอย่าคิดชั่วต่อผู้ใดอย่าคิดร้ายต่อใครอื่นแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถนึกอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นได้คิดอย่างไรก็สามารถจะกระทําออกไปได้อย่างเป็นรูปธรรมเสมออย่างนี้เขาก็เรียกว่าท่านเป็นคนจริงและเป็นคนที่มีสัจจะโดยเฉพาะคือมีสัจจะต่อตัวเองนะครับบอกแล้วไงครับว่ามนุษย์เราเนี่ยหลอกคนอื่นหลอกได้ครับเพราะไม่มีใครรู้นะเนื่องจากว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมมันบดบังไว้มองไม่เห็นว่าก้อนความคิดหรือผลึกความคิดผลึกความรู้สึกที่อยู่ข้างในนะจิตใจของท่านนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรคนอื่นเขาไม่รู้ครับแต่ใครรู้ครับตนเองนั่นแหละรู้ครับเมื่อเราหลอกคนอื่นไม่ได้ขอโทษเมื่อเราหลอกคนอื่นได้แต่เรายังหลอกตัวเราเองยังไม่ได้นั่นแสดงว่านะท่านผิดสัจจะแล้วล่ะครับมันคำพระจึงกล่าวให้เราฟังจนเคยชินอยู่เสมอว่าทุกอย่างหรือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันไพศาลเนี้ยล้วนเป็นสัจจะทั้งสิ้นท่านสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้วยจิตเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตถ้าเราพูดให้เป็นอภิปรัชญาเชิงวิชาการนิดๆ นะครับเราก็อยากจะเรียนว่ามันสั่นสะเทือนไปแล้วครับเวลาโกรธก็โกรธไปแล้วเวลารักเวลาชอบหรือเวลาชังมันก็รักชอบชังเกิดขึ้นไปแล้วจะบอกว่ามันไม่เคยสั่นสะเทือนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่านะการให้มีการสั่นสะเทือนได้ทั้งสองช่องทางคือต้องให้ทั้งทางกายสังขารและก็ให้ทางจิต

ลักษณะแรกๆที่มนุษย์ที่เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปควรจะเข้าถึงในการปฏิบัติมันให้ได้นั่นก็คือการให้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมคือการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมเนี่ยความหมายที่เราคุ้นหูกันก็คือหมูไปไก่มาหรือว่าการยื่นหมูยื่นแมวหรือยื่นหมายื่นแมวแล้วแต่ใครจะกล่าวลักษณะอย่างนี้แปลว่าไม่มีใครขาดทุนนะฮะเมื่อเราให้สิ่งหนึ่งไปกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะเอาอีกสิ่งหนึ่งนะตอบแทนกลับมาแล้วก็เป็นที่พอใจเป็นที่น่าเสน่หาหรือเป็นที่ปรารถนาของทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมก็คือเน้นที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นผู้เอาหมูไปแล้วก็เอาไก่มานะแล้วก็ทั้งฝ่ายที่เอาไก่ไปเอาหมูมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นข้อธรรมะที่องค์พระศาสดาทรงตรัสสอนไว้รูปแบบหรือลักษณะการให้ทางกายที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมในลักษณะของหมูไปไก่มาหรือยื่นหมายื่นแมวอะไรแบบนี้นะครับคำสอนของศาสนาใช้คำว่าประกอบสัมมาอาชีวะหรือมีสัมมาชีพนั่นเองหลายคนไปถอดความหมายแปลคร่าวๆเพียงแค่ว่าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องรู้จักประกอบสัมมาอาชีวะคือเนี่ยทำมาค้าขายในสิ่งที่สุจริตไม่ค้ายาบ้าไม่ค้ายาเสพติดไม่ค้าของเถื่อนและเวลาค้าขายก็ไม่เอากำไรเกินควรไม่เอาเปรียบไม่ขูดรีดผู้ซื้อไม่เป็นพ่อค้าหน้าเลือดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความหมายที่มนุษย์ทั่วไปแปลกันแต่จริงๆแล้วความหมายที่ลึกซึ้งคำว่าสัมมาชีพก็คือทุกคนถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเดินดินกินข้าวแกงอยากจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขามั่งอยากจะสร้างสุขให้กับตนเองมั่งหรืออยากจะสร้างสุขร่วมกันกับคนอื่นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในจิตใจและในสังคมของพวกเดียวกันของพวกที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือต้องรู้จักแลกเปลี่ยนนะสิ่งของหรืออะไรต่างๆอย่างเป็นธรรมนะนั่นคือขั้นตอนแรกในประการที่สองหรือในหลักการให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขมาสู่จิตใจตนเองในประการที่สองหรือวิธีการที่สองก็คือการแบ่งสรรปันส่วนครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยถ้าจะให้สอดคล้องกับคำสอนของพระศาสดาก็คือการสอนให้เราทุกๆคนฝึกตนเองให้เป็นคนใจบุญและสุนทานครับคนที่มีจิตใจที่มีบุญก็คือจิตใจที่เป็นกุศลคือจิตใจที่ดีงามย่อมนำพามาซึ่งความสุขสู่ตนเองและก็ยังแบ่งปันความสุขนั้นให้แก่กับคนอื่นได้อีกต่างหากด้วยครับการแบ่งสรรปันส่วนมันเป็นการแสดงออกของผู้ใจบุญอย่างไรครับความหมายสิครับความหมายของการแบ่งสรรปันส่วนซึ่งเป็นการให้ในระดับที่สองที่สูงส่งยิ่งขึ้นกว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมที่ผมนำมากล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือการให้เข้าไปในขณะที่เราก็ยังมีเหลืออยู่บางส่วนแต่ว่าไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนคืนกลับมานี่ก็คือลักษณะเด็ดที่เราสามารถจะนำมากล่าวให้ท่านฟังเห็นให้เห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมได้พอทำเนาแหละนะว่างั้นนะครับการแบ่งสรรปันส่วนก็คือการแบ่งบางส่วนที่เรามีอยู่ให้เข้าไปโดยไม่ได้เอาสิ่งใดตอบแทนมาเลยนะซึ่งมันจะแตกต่างกับการแลกเปลี่ยนนะครับเอาหมูไปไก่มานี่ให้หมูไปครับไก่ไม่ต้องมาเพราะฉันยังมีหมูอยู่อีกหลายตัวถูกไหมแต่เธอน่ะมีแต่ไก่แต่ตอนนี้ฉันยังไม่ปรารถนาจะกินไก่เพราะไก่มันเป็นไข้หวัดนกฉันก็เลยให้แต่หมูไปกับเธอโดยไม่ปรารถนาจะเอาไก่หรอกว่างั้นเถอะนะนี่คือตัวอย่างครับเนี่ยมันการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยครับเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจที่มีบุญคือมีความดีงามสูงส่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงโดยผู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมและก็จะนำตนยกระดับจากการเป็นปุถุชนคนประพฤติธรรมธรรมดาธรรมดามาสู่การเป็นวินยูชนคำว่าการเป็นวินยูชนนี่แปลว่ากำลังเน้นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนสองมิติที่สมบูรณ์ก็คือมิติทางกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณคือหันมาสนใจกระทำทั้งสองด้านนั่นเองคือด้านมายาคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารและแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณ

ญาณหรือมิติของจิตใจนะมันเป็นการกระทำในมิติของแก่นแท้ควบคู่กันไปด้วยภาษาผมเรียกว่ากระทำในมิติคู่ขนานไปพร้อมๆกันนั่นเองนะอย่างนี้น่ารักมากขึ้นถูกไหมครับนะถูกไหมครับมันการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยถ้าเราจะพูดกันให้ฟังง่ายๆเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนก็คือการที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถจะน้อมนำความสุขมาสู่ตนได้ก็คือการฝึกตนเองให้คุ้นชินกับการให้ทานครับคำว่าให้ทานก็แปลว่ามีข้าว1หม้อก็แบ่งข้าวสักขันนึงเพื่อไปตักบาตรทำบุญหรือเพื่อให้ทานกับคนยากคนจนที่เขาไม่มีข้าวจะกินหรือท่านมีทรัพย์สินอยู่ร่ำรวยอยู่แล้วก็แบ่งปันทรัพย์สินที่ท่านรวยอยู่นั้นบางส่วนแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้นะเป็นการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นให้กับวัดกับวาหรือให้กับหน่วยที่จะสงเคราะห์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือขาดโอกาสอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือการเป็นผู้ประพฤติธรรมในลักษณะที่เห็นเด่นชัดในประการที่สองที่เราเรียกว่ารู้จักการแบ่งสรรปันส่วนนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราให้เขาแล้วช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้เนี่ยท่านมีความสุขไหมล่ะครับมีความสุขเป็นแน่นอนครับทีนี้ช่องทางการให้ที่สูงที่สุดเลยครับถ้าท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้ก็ยกนิ้วให้เลยครับถ้าในชีวิตของท่านทุกวันเวลาและนาทีสามารถที่จะปฏิบัติการในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วนำพาความสุขมาสู่ตนเองในประการที่3นี้ได้ในประการที่3นี่เราเรียกว่าการเสียสละการเสียสละนี่มันจะแตกต่างกับการเป็นคนใจบุญสุนทานตะกี้นี่คือการให้ทานถูกต้องไหมครับให้แล้วตัวเองยังมีครับไม่ใช่ให้หมดครับแต่การเสียสละเนี่ยมีเท่าไหร่ให้เขาไปหมดเลยครับให้เขาหมดเลยเพื่อเพียงแค่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ถ้าช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้สำหรับฉันไม่มีปัญหาเอาไปเลยเอาไปได้เลยนะอย่างที่เขาว่ากันนะให้หมดเลยครับทุ่มสุดตัวทำสุดแรงยอมยกให้อุทิศให้ครับท่านผู้ฟังครับคำว่ายอมยกให้นี่ก็คือยกให้แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในมิติโลกทางกายภาพด้วยกันคือเป็นตัวเป็นตนนะที่สามารถกินอยู่หลับนอนดำรงตนอยู่บนโลกใบนี้สุขๆดิบๆไปด้วยกันเนี่ยนะครับแต่สำหรับการอุทิศให้เนี่ยคำว่าอุทิศให้แปลว่ายอมยกให้เหมือนกันแต่เขาจะไม่ใช้คำว่าอุทิศให้กับมนุษย์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้นะครับนะถ้าอยู่บนโลกเรียกว่ายกให้นะครับหรือถวายให้ถ้าแก่พระภิกษุสงฆ์หรือเทพพรหมทั้งหลายนะเขาเรียกว่าก็ถวายให้นะครับส่วนการอุทิศให้นั้นมันเป็นเรื่องของการยอมยกความดีงามทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นผลกรรมด้านบวกอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติทั้งกายและจิตใจของตัวท่านเองนะครับแล้วเกิดก้อนละบุญก้อนบุญก้อนกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะที่เรียกว่าบุญก็คือความดีงามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของท่านที่เราเรียกว่าบุญมันก็คือความสุขความสงบที่เกิดขึ้นหรือความปิติยินดีความสุนทรีที่เป็นความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านในขณะที่ได้ยกให้หรือได้อุทิศให้หรือได้ทำบุญตักบาตรอะไรไปใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถอุทิศให้ก็คือยอมยกให้หรือยอมเสียสละให้กับใครล่ะครับนะกับรูปธรรมทางวิญญาณที่ไม่มีกายสังขารเป็นมนุษย์คือให้กับรูปธรรมที่เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในมิติทางพลังงานที่เรียกว่าทางโลกวิญญาณนั่นเองเนี่ยมันการอุทิศให้ก็เป็นการมอบให้ทั้งหมดในบุญกุศลที่ตัวเองทำนะอุทิศให้เขาไปถามว่าท่านให้แล้วท่านเสียดายไหมไม่เสียดายครับที่ไม่เสียดายเพราะอะไรครับถ้าให้แก่จิตวิญญาณทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมในเวรหรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามนะอาจจะเป็นจิตวิญญาณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของท่านหรือใครต่อใครที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามนะเราให้เขาแล้วเรามีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่ารูปธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่มีกายสังขารเป็นมนุษย์เขาจะไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลด้วยตัวของเขาเองได้นั่นเองนะแต่เขาสามารถจะรินรับบุญที่เป็นความปิติสุขความสงบสุขหรือความมีสันติสุขเขาจะรับได้
ถ้าเรารู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ่ายทอดให้เข้าไปแบ่งปันให้เข้าไปหรือยอมยกให้เขาหมดก็เรียกว่าอุทิศให้เลยนะครับนะถามว่าทำไมให้หมดแล้วไม่เสียดายเพราะอะไรก็เพราะว่าเดี๋ยวเราทำใหม่ได้ไงเดี๋ยวเราทำใหม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์เราได้เปรียบเนื่องจากเราเป็นคนสองมิตินั่นเองเช่นเดียวกันครับท่านบริจาคท่านบริจาคที่ดินที่ท่านมีอยู่นะให้เขาไปหมดเลยนะท่านบอกว่าตราบใดที่1สมองยังมี2มือยังมี2ขายังมีพลังอำนาจทางกายยังมีพลังอำนาจทางจิตใจก็ยังมีนะสร้างสมเอาไว้มากมายแล้วก็จะสร้างมันต่อไปนะความสามารถความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอะไรก็ยังมีถ้าไม่ตายเสียเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีงกไม่มีนะไม่มีหวงไม่มีแหนนะไม่มีเห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถประพฤติได้การที่เราจะพูดถึงเรื่องให้ทางใจการให้ทางใจที่นำความสุขมาสู่ตนเองหรือมาสู่ท่านทั้งหลายสำหรับในวันนี้เห็นทีเวลาจะไม่พอเราไว้ต่อกันตอนหน้ากันแล้วกันนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในครั้งนี้คงจะต้องขออนุญาตกล่าวสืบเนื่องต่อจากเมื่อตอนที่แล้วกันต่อไปอีกนะครับโดยในครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงมิติแห่งการให้โดยเรากล่าวว่าเราจะให้อย่างไรในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันกันนั้นเมื่อเราให้แล้วมันจึงจะก่อให้เกิดความสุขหรือคือตัวเราเป็นคนแรกที่เป็นสุขแล้วก็สามารถช่วยให้ผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านเป็นเพื่อนร่วมชุมชนหรือสังคมของเราเขาพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยซึ่งเป็นความสุขอันเกิดจากการที่เราเป็นผู้ให้คือเป็นผู้เริ่มต้นจุดชนวนของการสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันแล้วก็ทำให้ทั้งเขาและเรานั้นกลายเป็นคนที่มีความสุขดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขทำหน้าที่ของใครของมันที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทอยู่ในห้างร้านกันอย่างมีความสุขซึ่งเป็นความสุขทั้งกายและสุขทั้งจิตใจโดยผมเรียกรวมสภาวะของการเป็นสุขทั้งกายและจิตใจซึ่งบังเกิดผลขึ้นมาต่อกันในลักษณะนี้ว่าสันติสุขในชีวิตนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่าถ้าเราจะเป็นผู้รู้จักรักรู้จักให้แล้วเนี่ยการให้มีช่องทางใดบ้างเราคงต้องรู้กันคือเราต้องเรียนรู้คำตอบเมื่อครั้งที่แล้วผมเฉลยไว้ว่าการให้นั้นมีสองช่องทางด้วยกันซึ่งท่านผู้ฟังที่มีปณิธานว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันคงจะต้องแคร์คือต้องใส่ใจดูแลบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมของตนเองในบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นหน้าที่สูงสุดในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนให้จงได้เนี่ยนะครับคงต้องเรียนรู้และคงต้องปฏิบัติกันครับช่องทางแห่งการให้ที่จะนำพาซึ่งสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นในสังคมที่อยู่ร่วมกันนั้นประกอบด้วยช่องทางที่หนึ่งก็คือการให้ทางกายและช่องทางที่สองคือการให้ทางจิตใจโดยการให้ทางกายนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราได้สาธยายกันยืดยาวพอสมควรโดยที่ผมได้เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าการให้ทางกายนั้นมีอยู่3รูปแบบด้วยกันโดยถ้าเราจะจัดเรียงตามลำดับขั้นตอนของความยากง่ายให้ท่านผู้ฟังได้เห็นในการที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องตรงประเด็นแห่งการให้แล้วเราจะเรียงจากง่ายไปหายากตามหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วและก็คำสอนดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นอมตะสำหรับมนุษย์ทุกผู้ทุกคนกันอยู่ดีแม้กระทั่งองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือองค์พระนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นพระศาสดาพระองค์อื่นๆก็ทรงสอนสื่อและก็สั่งให้มนุษย์ได้ปฏิบัติประพฤติตามเฉกเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันในที่นี้เราจะพูดถึงช่องทางที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันที่เราให้ทางกายกันนั่นแหละครับเรามีการแสดงบทบาทกันอยู่3ประการหรือ3ลักษณะโดยเรียงจากง่ายไปหายากคราวที่แล้วเราได้ใช้คำว่าประกอบสัมมาชีพการประกอบสัมมาชีพนี่ก็คือมนุษย์ที่เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมและพอที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในชุมชนในประเทศชาติหรือในแผ่นดินเนี้ยในการดำเนินชีวิตเพื่อการทำงานหรือเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสนุกสนานอย่างเป็นสุขอะไรต่างๆร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยนะจะต้องมีความสามารถในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ทางกายในลักษณะที่เรียกว่าประกอบสัมมาชีพ
คำว่าประกอบสัมมาชีพนี่ไม่ได้หมายความว่าทำมาค้าขายที่ไม่ค้ากำไรเกินควรอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการที่มนุษย์เราแต่ละคนที่ดำรงตนเองกันอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าทัดเทียมกันเสมอกันนั้นทุกคนจะต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิ่งของจนกระทั่งความสุขหรือความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจหรือในชีวิตของกันและกันอย่างเป็นธรรมเช่นคำไทยที่ใช้คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะพูดให้ชัดเจนในมิติของการให้ทางกายก็คือหมูไปไก่มาอย่างที่เราว่าไว้หรือหลายคนบอกว่ายื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูยื่นหมาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นการรู้จักแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะยังผลให้ทุกคนทุกฝ่ายที่ดำรงตนเองเป็นสังคมอยู่ร่วมกันนั้นบังเกิดความสุขทั้งกายและจิตใจและเมื่อต่างฝ่ายต่างคนต่างมีความสุขทั้งกายและจิตใจทั้งหมดที่อยู่ร่วมกันก็จะไม่มีใครสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้เกิดความร้าวรานในอารมณ์ในจิตใจแล้วก็ก่อให้เกิดความร้าวฉานนะในการดำรงตนอยู่ร่วมกันทั้งในที่ทำงานหรือในชีวิตจริงในสังคมก็ตามสันติสุขก็จะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการรู้จักการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมทีนี้มาถึงการให้ในบทบาทที่สองที่ยากขึ้นไปอีกยากขึ้นไปกว่าการประกอบสัมมาชีพคือการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมอย่างตะกี้ที่เรากล่าวกันไว้นั่นก็คือการรู้จักแบ่งสรรปันส่วนในสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่ให้กับผู้อื่นที่เขาขาดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะหาความสุขให้กับตนเองอันเกิดจากการให้ทางกายเนี่ยนะครับและสร้างความสุขให้กับผู้อื่นอันเกิดจากการให้มนุษย์เราแต่ละคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าท่านผู้ฟังเองจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็ตามทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมหรอกครับคำว่าสมบูรณ์พร้อมแปลว่าเกิดมาแล้วมีทุกอย่างครบถ้วนเก่งทุกเรื่องนะมีทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์พูนผลไปหมดเป็นไปไม่ได้ครับอย่างเช่นในครอบครัวของท่านเนี่ยลูกของท่านในครอบครัวท่านลองสังเกตดูเป็นลูกของท่านจริงครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้แตกต่างกันที่เขาเติบโตตามหลังกันมาแต่ว่าความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขาย่อมแสดงให้ท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแลเห็นว่าลูกๆของท่านที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั้นผลลัพธ์ในบ้านปลายเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะมีความเก่งมีความกล้าหาญและก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปคือแตกต่างตรงนี้มี2ประการประการหนึ่งก็คือมีความสามารถสูงต่ำมากน้อยต่างกันและยังมีความสามารถที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไปคนหนึ่งเป็นคนคิดเก่งคิดไวแต่ไม่ช่างพูดไม่ฉลาดพูดแต่ลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดถามแต่ไม่ฉลาดคิดหรือลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนช่างทำมากกว่าช่างพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองคนในครอบครัวของท่านแล้วสามารถจะเข้าถึงสัจธรรมอยู่ในข้อหนึ่งที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมเพราะถูกกำหนดมาอย่างนั้นโดยจิตวิญญาณของตัวเองในชาติที่แล้วเป็นผู้กำหนดบ้างหรือจากอะไรต่อมีอะไรที่มันซับซ้อนนะฮะที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่เราจะกล่าวกันยาวๆในวันนี้ก็คงจะไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างล้วนก่อให้เกิดความแปลกแยกแตกต่างด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเก่งคนละอย่างเมื่อมีดีคนละอย่างเมื่อมีความสามารถคนละอย่างคนละด้านถ้ามนุษย์เราเนี่ยต้องการจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือประสบความสำเร็จในการทำงานมนุษย์เราก็จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะอาศัยการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆที่ฉันมีนะแล้วแลกกับสิ่งดีๆที่เธอมีกันอย่างเดียวก็คงจะไม่พอก็คงจะไม่ได้เราจะต้องรู้จักให้ในลักษณะที่ผมว่าในประเด็นที่สองนี้ด้วยคือการแบ่งสรรปันส่วนมีอยู่10ส่วนถ้าเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคม
หรือเพื่อนร่วมชีวิตในครอบครัวเดียวกันกับเราเขาขาดในสิ่งที่เรามีเราก็ควรจะรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่เรามีเพื่อไปช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดในชีวิตของเขาให้ได้และเป็นไงครับถ้าเรารู้จักให้แบบนี้คนที่ได้รับซึ่งเขาเดิมเนี่ยเขาขาดอยู่เขาย่อมมีความสุขแล้วถามว่าถ้าเราให้เขาด้วยความตั้งใจให้ให้เขาด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้เราก็มีความสุขกับเขาด้วยใช่หรือไม่และถ้าไม่มีเขาที่เป็นผู้มีส่วนขาดในสิ่งที่เรามีเราจะสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองอันเกิดจากการเป็นผู้ให้ได้ไหมครับถ้าทุกคนในสังคมเขามีพร้อมเหมือนเราหมดทุกอย่างการให้หรือในลักษณะของการแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนอื่นในสิ่งที่ต่างคนต่างมีอยู่เหมือนกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันตัวท่านผู้ฟังเองก็เหมือนกันบางครั้งก็น้อยอกน้อยใจในโชคชะตาในวาสนาถามว่าน้อยอกน้อยใจโชคชะตาวาสนาตัวเองทำไมอ้าวก็ฉันเกิดมาจนเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีความเก่งแต่ไม่รวยโอ้ยบางคนมันเกิดมารวยน่าอิจฉานะแต่มันโง่อ่ะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามาคุยกันแบบสนุกนึกอย่างนี้ก็คงจะเห็นภาพว่าบางคนเนี่ยเป็นคนรวยแต่ไร้สติปัญญาไร้ความสามารถนะแต่ขณะที่บางคนเป็นคนสติปัญญาเฉียบแหลมแยบยลเป็นคนฉลาดเป็นกรดเลยครับแต่ว่าขาดปัจจัยในการที่จะลงทุนทำนั่นทำนี่เพราะคนเก่งก็ต้องไปอาศัยในทุนที่เขาเป็นคนที่มีทุนแต่ไม่มีความเก่งใช่ไหมเขาเก่งอย่างเดียวคือเก่งใช้คนเก่งใช้เราเก่งบริหารเราและทำให้เขากับเราก็สามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้ถึงแม้เขาเป็นในทุนเขาจะรวยกว่าเราก็ตามแต่ตัวเราเองที่เป็นลูกน้องลูกจ้างก็มีความสุขถ้าเจ้านายเห็นคุณค่าของเราเท่าแก่เห็นความสามารถของเราเขาก็เลี้ยงเราอย่างดีนะก็ตอบแทนเราอย่างสาสมละว่างั้นเถอะนะต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของการแบ่งสรรปันส่วนแต่ทีนี้การแบ่งสรรปันส่วนนี่เรามองในทางโลกิยธรรมคือมองในภาพรวมของสังคมแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นในทางในมิติของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะเรียกการแบ่งสรรปันส่วนได้อีกลักษณะหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาเป็นบริษัทหรือเป็นบุคลากรในองค์กรในบริษัทในการทำงานทำมาหากินร่วมกันในการพึ่งพากันในลักษณะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็ได้แต่ว่าเราเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเช่นไม่มีตังกินข้าวไม่มีเงินเสาะหาอาหารมายาไส้ขณะที่เราพอมีปัจจัยอยู่บ้างถึงแม้ไม่ร่ำรวยอะไรและขณะนี้ท้องไส้ของเราก็อิ่มหนำสำราญพอตัวอยู่เราก็จะต้องรู้จักเจียดปัจจัยเงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารเพื่อแบ่งปันให้กับคนทุกยากหรือคนที่ยากไร้เขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะดื่มนะให้เขาได้มีโอกาสได้ดื่มกินเพื่อต่อชีวิตของเขาให้อยู่รอดได้บนโลกใบนี้หรือในสังคมเดียวกันนี้กับเราได้อย่างมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้ในลักษณะของการแบ่งปันหรือแบ่งสรรปันส่วนหรือจะเรียกกันสั้นๆว่าเป็นการให้ทานในลักษณะของการบริจาคทรัพย์สิ่งของแม้กระทั่งการตักบาตรทำบุญให้แก่พระภิกษุสงฆ์ก็เป็นลักษณะของการให้ทานที่เรียกว่าการแบ่งสรรปันส่วนเหมือนกันนี่คือเราพูดให้เห็นภาพพจน์ในชีวิตจริงกันเลยนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักในครั้งที่แล้วเราก็ยังได้กล่าวถึงบทบาทในการให้ทางกายภาพในมิติโลกอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่า2 อย่างแรกซะอีกที่เรากล่าวถึงนั่นก็คือการเสียสละการเสียสละแปลว่ามีเท่าไหร่ให้เขาหมดเลยถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราให้เขาไปหมดนั้นมันจะสามารถช่วยยังความสุขหรือยังประโยชน์สุขให้กับเขาได้ให้กับเขาคือคนที่เราให้เขานั่นแหละครับเห็นไหมครับและถ้าเราเห็นว่าเราช่วยเขาได้เนี่ยให้เขารอดตายให้เขารอดชีวิตให้เขาประสบผลสำเร็จเราเองก็มีความสุขนี่คือเคล็ดลับที่ไม่ลับเลยและก็เป็นการปฏิบัติไม่ยากด้วยครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเกิดมาแล้วต้องการแสวงหาซึ่งความสุขคำตอบมีมากมายและในบทเรียนในวันนี้เราก็มีคำตอบให้ว่าการรู้จักให้ทางกายภาพนะใน3ลักษณะที่ว่าเนี่ยมันเป็นการนำพาความสุขมาสู่ตนเองและนำสันติสุขมาสู่สังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งด้วยซ้ำไปและเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเสียสละที่ว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นการให้สิ่งที่เรามีอยู่จนหมดสิ้นเลย
ให้อย่างไม่รู้สึกเสียดายให้อย่างไม่รู้สึกเสียใจแต่ให้แล้วมีความสุขที่ได้ให้ให้แล้วมีความพึงพอใจอย่างล้นเหลือที่ได้ให้เข้าไปโดยเฉพาะสิ่งดีๆที่ให้แล้วทำให้คนคนนั้นเขารอดพ้นจากวิกฤตในชีวิตของเขาได้มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับภาษาทางศาสนาเขาน่าจะเรียกว่าเป็นการให้ในลักษณะของการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครั้งที่แล้วเรามีตัวอย่างบอกเอาไว้ว่าบางคนขี้งกขี้เหนียวนะไม่รู้จักแลกเปลี่ยนคือเวลาทำมาค้าขายหรือเวลาแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับใครหมูไปไก่มาเนี่ยมันประเภทต้องค้ากำไรกับเขาคือเอากำไรเขาไว้ก่อนหรือบางทีบางคนนะดีแต่เอานะดีแต่คิดแต่จะเอาแต่ไม่เคยคิดจะให้ผู้อื่นเขาบ้างเลยเป็นการตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการแบ่งสรรปันส่วนประเภทใจบุญสุนทานอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้จักทำทานไม่รู้จักให้ทานนะครับมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดเก็บเรียบทีของคนอื่นแล้วคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้แต่พอทีของตัวเองแล้วทำเฉยนะเห็นคนอื่นเดือดร้อนยังไงก็ทำใจดำเอาไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะทำทานอะไรต่ออะไรต่างๆต้องได้ผลประโยชน์ตอบแทนก็เลยทำอย่างนี้เราเคยกล่าวไว้แล้วว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราทำตัวอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการสอดแสดงให้เห็นว่าเราเป็นการกระทำนะเราทำคือทำความดีงามตรงนั้นนะครับแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกนั่นเองผมอยากจะกล่าวอย่างนี้นะมันหลายคนจึงพูดเอาไว้ว่าตายแล้วเนี่ยต่อให้หวงต่อให้งกต่อให้โลภแค่ไหนเนี่ยไม่รู้จักให้คนอื่นไม่เป็นแบ่งปันไม่ได้รวยคนเดียวหรือรวยแต่พวกตัวอย่างนี้ครับตายไปมันเอาไปไม่ได้จริงๆครับเอาไปไม่ได้แม้กระทั่งไอ้เหรียญบาทที่เขาใส่ไว้ในปากนะฮะในศพคนที่ตายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คือเอาเหรียญเนี่ยยัดใส่ในปากของคนที่ทิ้งกายสังขารไปแล้วนะก่อนที่จะทำชาปนกิจการเอาเหรียญใส่ในปากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะเตือนคนที่อยู่เตือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แลเห็นว่านี่เห็นไหมต่อให้รวยมากมายทำไว้ตั้งเยอะตั้งแยะโลภก็เท่านั้นงกก็เท่านั้นโกงเข้ามาก็เท่านั้นนะครับโกงคนอื่นเบียดบังคนอื่นลักษณะที่เรียกว่าไม่มีจริยธรรมเนี่ยนะครับถามว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยเขายัดใส่ปากให้แค่บาทเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังไอ้ที่เหลือลูกหลานเอาหมดนะครับหรือคนอื่นหรือชาวบ้านก็เอาไปหมดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นและก็ไอ้ขนาดใส่ปากบาทเดียวนะอย่าคิดว่าได้นะเอาไปไม่ได้ด้วยครับเอาไปไม่ได้ด้วยเนี่ยมันถ้าเรามีสติและเรามีจิตสำนึกเนี่ยเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆครับและมีความสุขแต่พอเพียงมีความสุขแต่พอดีมีความสุขแต่พอควรเนี่ยมันถ้าใครจะเป็นคนที่มีจิตสำนึกแห่งการเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับคนอื่นๆคงจะต้องถึงพร้อมด้วยการแสดงออกให้เห็นว่าถ้าจะทำสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเขาก็จะทำสุดตัวหรือทำสุดแรงนะทำสุดขั้วเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้สิ่งที่ตัวเองมีความประสงค์นั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างง่ายดายทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นบทบาทของการให้ทางกายภาพคือให้ในมิติโลกซึ่งเป็นโลกียธรรมใครๆก็สอนกันอย่างนี้ใครๆก็คุยกันอย่างนี้ใครๆก็เล่าต่อกันมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับง่ายมากครับที่จะสอนกันง่ายมากครับที่จะทำความเข้าใจแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมครับธรรมะข้อนี้เป็นข้อใหญ่มากเลยถ้าใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ไม่เป็นหรือให้คนอื่นเขาไม่ได้ในสามลักษณะที่ว่าเสียชาติเกิดเสียชาติหรือเสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์ครับและนอกจากให้ไม่เป็นแล้วยังเห็นแก่ตัวยังงกยังโลภยังโกงยังกระเบียดกระเสียนถ้าเป็นข้าราชการก็คอร์รัปชันชาวบ้านข้าราชการก็คอร์รัปชันเงินหลวงแล้วก็คดโกงเอาเปรียบเบียดเบียนภาษีประชาชนเป็นพนักงานบริษัทคอร์รัปชันบริษัทก็ถือว่าไม่กตัญญูต่อองค์กรของตนเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณเขาในลักษณะของการกตะเวทีก็ด้วยซ้ำไปเนาะมันเป็นพฤติกรรมขยะที่น่ารังเกียจเหยียดหยามอย่างยิ่งมันในท้ายของวันเนี่ยเราเห็นทีจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าถ้าท่านจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นนะครับคุณสมบัติหลักสำคัญเลยที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนั้นเราจะต้องมีหน้าที่นะ
ในการเป็นผู้ให้ไม่ใช่ในการเป็นผู้เอาการเป็นผู้ให้ทางกายเราว่ากันมาหมดแล้วทีนี้ถ้าเราจะอธิบายก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการให้ทางใจในตอนต่อไปนะครับในวันหน้าเรามาถามตัวเราว่าถ้าเราจะเป็นผู้ให้ แก่ผู้อื่นในสังคมเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถจะให้ผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ให้และเกิดประโยชน์สุขกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เขาเป็นผู้ได้รับซึ่งเป็นการรับอันเกิดจากจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ของเรานั่นเองแล้วมันก็จะนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งการดำเนินชีวิตทางกายภาพคือทางสังคมโลกและเป็นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันเราให้อะไรกันได้บ้างครับถ้านึกได้คร่าวๆกันตอนนี้ก็คือให้ทรัพย์สิ่งของใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้าเรามีทรัพย์เรามีเงินมีเรามีทองเราก็แบ่งปันต่อผู้อื่นมีข้าวปลาอาหารก็แบ่งปันกันกินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่แย่งกันกินด้วยใช่ไหมครับนะลักษณะที่สองหรืออย่างที่สองที่เราสามารถจะให้คนอื่นได้เช่นถ้าเรามีความรู้เราก็แบ่งปันความรู้ของเราให้กับผู้อื่นไม่หวงความรู้โดยเฉพาะน้องๆพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรในบริษัทเดียวกันเนี่ยเราควรจะสอนงานเพื่อนร่วมงานของเราให้มีความรู้เท่ากับที่เรารู้ด้วยเพราะอะไรครับถ้าเพื่อนเขาเก่งเท่าเราเนี่ยเราได้ประโยชน์นะเพราะเขาจะสามารถช่วยเราทำงานนั้นๆที่เป็นงานยากๆให้สามารถประสบความสำเร็จได้คือช่วยให้เราเบาแรงได้อย่างนี้เป็นต้นลึกไปกว่านี้วันหน้าจะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะการทำงานในบริษัทในโรงงานในองค์กรทำงานยังไงจึงจะมีความสุขเดี๋ยวอาจารย์ปริญญาจะคุยให้ท่านฟังในวันหน้านะให้อย่างที่สามคือให้ปัญญาให้สติปัญญาให้ความรู้และให้ปัสติปัญญาเช่นต้องรู้จักสอนให้เขาคิดสอนให้เพื่อนคิดอย่าปล่อยให้เพื่อนโง่คือมีอะไรแล้วไปบอกเขาหมดนะต้องรู้จักสอนให้เขาคิดสอนให้คนอื่นเขาฉลาดนะครับสอนให้คนโง่นี่สอนง่ายครับแต่สอนให้เพื่อนคนอื่นฉลาดนี่สอนยากนะเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับใครจะสอนให้เราฉลาดนี่ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็เป็นการให้เวลาสิ่งที่มันไม่ค่อยเป็นรูปธรรมชัดเจนนักแต่เราก็ให้ได้ให้เวลาให้โอกาสนะให้ความรักให้เมตตาและให้ชีวิตใหม่แก่กันและกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนที่เราจะกล่าวต่อในตอนต่อไปว่าในการให้ทางกายจบไปแล้วเนี่ยเรายังมีการให้ทางจิตใจที่เราจะต้องให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกมันจะยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นในตนเองและผู้อื่นที่เราเรียกว่าเกิดสันติสุขในสังคมนั่นเองเราจะให้กันทางจิตใจมันจะมีลักษณะแห่งการให้เป็นชั้นใดบ้างในครั้งหน้าเราจะมาว่ากันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องสำคัญครับคือเรื่องของการให้ว่าเราสามารถจะให้อะไรแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นกันได้บ้างซึ่งการให้ตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถนำพาความสุขทั้งกายและจิตใจมาให้กับตัวเราแล้วก็ยังสามารถจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยเมื่อเราก็สุขคนอื่นก็สุขต่างคนต่างก็อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมเดียวกันมันก็จะพลอยทำให้สังคมนั้นเกิดสันติสุขเกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะบทบาทใดลักษณะไหนก็ตามนั่นเองครับเราคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าเราจะให้แล้วทำให้ตัวเรามีความสุขคนอื่นมีความสุขนั้นมนุษย์เราสามารถจะให้อะไรกันได้บ้างโดยลักษณะของการให้แบ่งเป็น3ประการคือการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมการให้ทานหรือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแล้วก็การเสียสละคือให้หมดเลยนะถามว่าสิ่งที่เราใช้ในการให้กันแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายมีประโยชน์มีความสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการให้ทางกายและการให้ทางจิตใจมันก็รวมอยู่กับสิ่งต่อไปเนี่ยครับนั่นก็คือทรัพย์สิ่งของความรู้ความสามารถปัญญาสติปัญญาเวลาโอกาสความรักความเมตตาที่ควรจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันแม้กระทั่งการให้ชีวิตเช่นท่านไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือคำตอบที่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถจะให้อะไรแก่กันและกันได้บ้างถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการให้มันก็มีหลักการในการให้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าการให้นั้นมันสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันชุมชนเดียวกันแม้กระทั่งอยู่บนโลกผืนเดียวกันเนี่ยมันยังไม่พอนะครับเราจะต้องรู้หลักของการเป็นผู้ให้อีกด้วยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเขาเรียกว่าให้ไม่เป็นนะครับพอให้ไม่เป็นเนี่ยคนที่ให้ก็อาจจะเกิดทุกข์และคนที่ได้รับก็อาจจะบังเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันโดยเกิดจากสาเหตุเดียวคือคนให้น่ะให้ไม่เป็นถ้าจะให้เป็นก็เรียกว่ายังไงครับถ้าจะให้เป็นเขาก็เรียกว่าต้องให้อย่างมีคุณค่าการให้อย่างมีคุณค่าก็คือให้เป็นหรือถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านฟังกันเข้าใจง่ายๆก็คือว่าต้องฉลาดที่จะเป็นผู้ให้นั่นเองครับถูกต้องไหมครับเราจะต้องฉลาดกับการที่จะเป็นผู้ให้หลักแห่งการให้จะถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ระคนกันอยู่ในนี้ก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับผมจะรวบรวมเป็นข้อๆแล้วก็มาเล่าต่อกันฟังสัก4ประการเป็นไงครับหลักแห่งการให้เนี่ยมันจะประกอบด้วย2คุณสมบัติหลักๆที่จะนำไปสู่4ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับหลักๆใน2ประการที่เกี่ยวข้องกับการให้ก็คือ1เราจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของเราครับไม่ว่าจะให้อะไรสิ่งใดนะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านผู้ฟังจะต้องให้เขาด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านครับประการที่2ท่านจะต้องให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนี่คือ2ลักษณะที่สำคัญที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ว่ามันจะทำให้การให้ของเรานั้นกลายเป็นการให้อย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริงเราจะถามท่านผู้ฟังว่าในชีวิตประจำวันของเราท่านๆนั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครนะครับตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่รู้จักให้ผู้อื่นเขาบ้างและไม่เคยเห็นคนอื่นเขาให้กับตัวเรานะฮะผมถามว่า
ในบรรยากาศแห่งการเป็นฝ่ายให้เขากับในบรรยากาศของการเป็นฝ่ายผู้ถูกให้ก็คือเป็นผู้ได้รับเอามาเนี่ยมันมีความสุขไหมครับบ่อยครั้งนะครับที่เรามีความสุขแต่ในความบ่อยครั้งนั้นทำไมไม่ใช่ทุกครั้งเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ให้คือตัวเราเองขาดความสุขไปสักนิดนึงหรือในบางครั้งเราซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกให้ก็คือเป็นฝ่ายรับเอาคือมีคนอื่นเขาเป็นผู้ให้หรือหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้เราเนี่ยเรากลับไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับเขาหรือบางทีเรารับในสิ่งที่เขาให้อย่างไม่ค่อยจะสนิทใจนักอย่างไม่ค่อยมีความสุขนักอะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นเราเคยลองคิดคำนึงกันดูบ้างไหมครับท่านผู้ฟังครับว่าสาเหตุใดจึงทำให้สภาวะจิตใจของเราในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้หรือในบางทีบางเวลาที่เราได้แสดงบทบาทของเราว่าเราเป็นผู้รับเอาเพราะมีคนอื่นเขาให้เราแล้วเหตุใดฉะไหนเล่ามันจึงทำให้เราไม่มีความสุขตามทฤษฎีมันว่าอย่างนั้นมันต้องมีความสุขนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถวิเคราะห์เจาะลึกในจิตใจของตนเองหรือของคนอื่นให้ดีๆท่านจะสามารถพิจารณาด้วยความคิดของจิตที่แยบยลได้ว่าเป็นเพราะการให้ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามหลักแห่งการให้ใน2ประการที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นั่นเองหลักในประการที่1ก็คือให้ด้วยจิตสำนึกและหลักที่2คือให้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆถ้าจะถามว่าการให้ด้วยจิตสำนึกหมายความว่าอย่างไรอะไรล่ะครับที่จะเรียกว่าให้ด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านผู้ฟังเห็นใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราเองน่าจะพึงพอใจนะครับมาให้กับเราแม้เรากำลังมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งนั้นอย่างแรงกล้าก็ตามแต่ถ้าชะแวบหนึ่งเนี่ยตัวเราสามารถรู้เท่าทันในสภาวะจิตใจของคนที่กำลังหยิบยื่นสิ่งนั้นให้เราได้ว่าเขาไม่เต็มใจที่จะให้เราเลยถามว่าท่านผู้ฟังมีความสุขไหมครับที่จะรับเอาในสิ่งนั้นย่อมลำบากใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหน้ามืดขึ้นมามันลำบากลำบนนักหนาต่อให้มันจะคิดยังไงในจิตใจแต่ถ้ามาหยิบยื่นให้ฉันแล้วก็ฉันคว้าเอาไว้ก่อนละอันนั้นแล้วแต่จะคิดนะครับแต่เราพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใครสักคนหนึ่งได้หยิบยื่นบางสิ่งของเขาให้กับเราเนี่ยแต่เขาไม่ได้ให้เราด้วยจิตสำนึกที่ต้องการจะให้เราจริงๆแต่เขาให้เราด้วยความฝืนใจที่จะให้หรือเขาให้เราเพราะหลีกเลี่ยงที่จะให้เราไม่ได้หรือเขาให้เราเพราะเป็นการให้ตามประเพณีเขาให้เราเพราะเห็นเพื่อนๆคนอื่นเขาให้ก็เลยทำตามคนอื่นเขาเพราะทำไมทำตามเขาเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาให้ได้อายอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเราขี้เหนียวอะไรอย่างนี้นะการให้ของเขาจึงเกิดขึ้นที่หยิบยื่นให้กับเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเต็มตื่นเราไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ที่เราจะรับในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นเองนี่ครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่ามันทำให้เราไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยปลาปลื้มสักเท่าไหร่ที่เห็นใครพันเนี้ยมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราต่อให้เราอยากได้เราปรารถนากันแทบเป็นแทบตายบางทีถ้าหลีกเลี่ยงได้เราไม่ค่อยอยากจะรับหรือบางคนก็หยิบยื่นสิ่งดีๆเหมือนกันนะครับให้กับผู้อื่นแต่ว่าการหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับผู้อื่นแต่เป็นการหยิบยื่นเพราะถูกบังคับให้หยิบยื่นเช่นพี่เนี่ยถูกพ่อแม่บังคับให้หยิบยื่นบางสิ่งเนี่ยให้กับน้องซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นของกินที่ตัวพี่เองก็อยากกินมากแล้วหวงแหนเหลือเกินแต่ต้องจำใจแบ่งคำหนึ่งก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งให้กับน้องตัวเองไปเพราะถูกพ่อแม่บังคับโชคดีนะที่ไอ้น้องมันคิดไม่เป็นเพราะมันเห็นแกกินเหมือนกันมันก็เลยไม่คิดมากพอพี่ให้มาพี่จะเต็มใจให้หรือไม่ให้กูไม่รู้ละกูก็คว้ามับมาก็ยัดใส่ปากกินอย่างอร่อยอร่อยไปก่อนละนั่นคือเด็กๆมันคิดไม่เป็นนะครับแต่ที่ในสังคมเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วแสดงพฤติกรรม
อาการออกมาต่อกันอย่างนั้นเนี่ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าตัวท่านเป็นผู้รับหรือเป็นผู้เอาหรือรับเอาเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงครับถ้าไอคนที่มันให้เราเนี่ยมันให้เพราะมันถูกคนอื่นบังคับให้มาให้เราหรือให้เพราะเรามีบางสิ่งที่จูงใจเช่นเราจะมีสิ่งดีๆหรือมีบางสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในภายภาคหน้าเขาก็เลยมาทำดีกับเราเขาเลยมาให้สิ่งที่ดีๆกับเราให้เพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้โดยจิตสำนึกแต่เป็นการให้อย่างมีเงื่อนไขนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองและก็นำพาความสุขไปสู่ผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในสังคมที่เป็นเป้าหมายหลักของการนำรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาสื่อผ่านทางคลื่นวิทยุเพื่อทำให้ท่านได้อรรถรสของการฟังธรรมะที่เป็นธรรมะเพื่อชีวิตนะแล้วเอาไปประดิษฐ์ประดอยชีวิตของท่านให้เกิดผลคือประโยชน์สุขอย่างเป็นรูปธรรมกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับก็คือการหวังจะให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในสังคมของท่านหรือของเราๆท่านๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้างั้นนะเรามาคุยถึงเรื่องหลักแห่งการให้ที่อยู่ภายใต้กรอบของกติกา2ประการที่ผมกล่าวไปแล้วคือให้โดยจิตสำนึกให้อย่างไม่มีเงื่อนไขมันเป็นการให้อย่างไรครับผมแยกหรือแบ่งออกได้เป็น4ประการอย่างที่กล่าวนำท่านผู้ฟังเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นประการที่1หลักแห่งการให้ในประการที่1ถ้าให้แล้วเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้ได้รับเสมอเหมือนกันทัดเทียมกันแน่นอนครับนั่นคือท่านจะต้องให้กับทุกคนครับไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกวรรณะไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามเราจะต้องสามารถให้กับเขาได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะให้ได้กับทุกคนทุกสรรพสิ่งทุกรูปธรรมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังโดยไม่สร้างเงื่อนไขใดๆขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเราให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะให้ได้กับทุกคนถึงแม้มันจะเป็นคนที่ไม่น่ารักในสายตาเราหรือเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของเราก็ตามถ้าเราเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราต้องการจะได้รับผลสัมฤทธิ์ก็คือความสุขแห่งการให้ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นรางวัลสำหรับเราแล้วเราก็เราจะต้องให้โดยไม่ละเว้นว่าไอ้หมอนี่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราจะต้องไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขแล้วปิดกั้นโอกาสแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขให้กับเราซึ่งเป็นผู้ให้และแน่นอนครับผู้รับเนี่ยไม่มีใครหรอกครับถ้าเขาได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราเนี่ยแล้วเขาบอกเราว่าเขาเศร้าเหลือเกินเขาทุกข์เหลือเกินไม่มีแบบนั้นแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะถ้าหากว่าเราอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้รับแล้วมีคนเขานะหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้ทั้งที่เราเองเนี่ยนะไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับเขาแล้วก็เป็นคนดีในสายตาเขาไม่ได้สักกี่มากน้อยสักเท่าไหร่แต่เขาคนนั้นก็สามารถจะให้เราได้เหมือนกับให้คนอื่นๆเช่นเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้จากจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั่นเองครับมันท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจึงควรจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้โดยเรียนรู้ที่จะสอนลูกหลานของเราโดยเรียนรู้ที่จะสอนตัวเราเองที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันในบริษัทในห้างร้านในโรงงานเดียวกันในสถาบันการศึกษาเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเราจะต้องสอนพฤติกรรมที่ดีต่อกันตรงนี้ครับคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันคือเราจะต้องให้ได้กับทุกๆคนไม่ว่าเขาจะอยู่แผนกอื่นไม่ใช่อยู่แผนกเดียวกันกับเราในที่ทำงานหรือไม่ว่าเขาจะเป็นพี่ไม่ว่าเราจะเป็นน้องหรือไม่ว่าเราจะเป็นพี่หรือเขาจะเป็นน้องอย่างนี้เป็นต้นให้ได้กับทุกคนอย่างนี้มันก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้กับทุกๆคนไม่ใช่ให้แล้วเลือกเป็นบางคนอย่างนี้นะครับและคนที่ได้รับเขาก็จะมีความสุขแล้วมอบความสุขนั้นหยิบยื่นให้กับเราด้วยการทำดีกับเรากลับมาโดยไม่ต้องคิดมากเลยเช่นเดียวกันประการที่สอง
หลักแห่งการให้ประการที่สองก็คือเมื่อให้กับทุกๆคนแล้วเราก็จะต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการให้ในประการที่สองนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเราสามารถจะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ที่มีแต่จิตใจอันแสนบริสุทธิ์ทำได้ไม่ยากที่ง่ายที่สุดก็คือให้แล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนถามตัวเองนะครับถ้าท่านเป็นพี่เนี่ยท่านเคยจะให้อะไรสักสิ่งหนึ่งแก่น้องด้วยการแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวพี่เองเนี่ยมีซึ่งเป็นสิทธิ์ของพี่จะไม่ให้น้องก็ได้นะครับแต่เวลาพี่จะให้น้องแต่ละทีพี่มักจะมานั่งพิจารณาเสมอว่าน้องอ่ะมันเคยทำตัวไม่น่ารักกับพี่อย่างฉันเนี่ยเมื่อมันทำตัวไม่น่ารักฉันเลยไม่อยากจะแบ่งปันในสิ่งนี้ให้กับมันอย่างนี้เรียกว่าให้แล้วหวังผลตอบแทนถูกต้องไหมครับซึ่งมันเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาลอยๆถึงแม้น้องจะทำตัวไม่น่ารักน้องจะเคยงกเคยหวงแหนสิ่งที่เขารักอย่างเช่นของกินของใช้ของเล่นอะไรของเขาเนี่ยเราเป็นพี่เราก็ต้องเข้าใจว่าน้องเนี่ยนะมีความฉลาดรู้จักคิดรู้อะไรเนี่ยน้อยกว่าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงไงเขาก็เป็นน้องของเราเราให้เขาไปก็ไม่ได้เสียหลายตรงไหนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยเราควรจะฝึกกันอยู่ในดินแดนแห่งครอบครัวเนี่ยจะง่ายที่สุดครับถ้าเรามีความสามารถที่จะให้ทุกคนในครอบครัวซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากกันและกันเลยพี่ไม่ทวงบุญคุณน้องพี่ไม่ล้ำเลิกบุญคุณน้องนะหรือน้องไม่ล้ำเลิกบุญคุณพี่จะแบ่งปันอะไรให้แก่กันและกันสักทีในความเป็นพี่เป็นน้องไม่มีการมองว่าแกเคยให้อะไรฉันหรือฉันจะหวังอะไรที่เป็นประโยชน์จากแกได้บ้างแล้วฉันค่อยตัดสินใจว่าฉันจะให้แกหรือไม่ให้แกอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องประพฤติธรรมกันตั้งแต่ในบ้านนะครับท่านผู้ฟังประพฤติกันตั้งแต่ในบ้านของตัวเราเองเลยนะโดยปฏิบัติกับพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยกันนี่เองครับความสำเร็จก็จะเป็นของเรานั่นก็คือการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองซึ่งเป็นรางวัลชิ้นใหญ่มากครับเพราะว่าความสุขเนี่ยถ้าไม่สั่นสะเทือนจิตใจและไม่ลงมือทำเองเนี่ยนะฮะเราจะไปซื้อความสุขจากกระป๋องจากขวดที่เขาโฆษณาว่าความสุขที่คุณดื่มได้อะไรแบบนี้นะมันคงเป็นไปไม่ได้ครับความสุขทั้งหลายมันอยู่ที่จิตใจเรามันเกิดขึ้นอยู่ข้างในนะมันเป็นนามรูปมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมหรอกนะมันเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราก็เรียกว่าต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์มันการจะสั่นสะเทือนจิตใจขึ้นมาเฉยๆอยู่ๆนะมีความสุขเหลือเกินขณะที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มันก็จะสามารถเป็นสุขขึ้นมากับเขาคนหนึ่งได้ยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะมีความสุขและให้ความสุขแบ่งปันกับผู้อื่นได้ท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทนครับนี่คือสิ่งสำคัญและอยากยกตัวอย่างเน้นอีกนิดนึงก็คือว่าไอ้พ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับที่สอนลูกนะแล้วโกรธลูกมากเลยที่ลูกขยันเรียนแล้วสอบได้ที่หนึ่งกับเขาไม่ได้โอ้โหโกรธลูกมากที่ผ่านมาบอกทุ่มเทลงทุนทุกสิ่งเพื่อจะให้ลูกเรียนเก่งๆและสอบได้ที่หนึ่งเนาะแต่ปรากฏว่าเขาเรียนไม่เก่งหรือสอบไม่ได้ที่หนึ่งก็ไปโกรธลูกเข้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก็เรียกว่าทำและหวังสิ่งตอบแทน

ามว่าเมื่อลูกขยันเรียนเราบังคับให้ขยันแล้วข้อสอบได้คะแนนไม่ดีเนี่ยถามว่าเราเองกับลูกอ่ะก็ล้วนมีความทุกข์อยู่ในตนเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรทำแล้วหวังผลตอบแทนแทนที่ว่าเวลาทำแล้วก็จะทำมันให้เต็มที่หรือจะทำให้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้หลักแห่งการให้ประการที่3ครับนะประการที่3ก็คือท่านจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอครับเห็นไหมฮะมันถ้าเป็นการให้ด้วยจิตสำนึกหรือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยท่านจะต้องให้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาร้องขอท่านหรอกเช่นเห็นขอทานนะครับนั่งอยู่กับที่นะนั่งขอทานอยู่นะร่างกายก็พิกลพิการนะตัวเองเดินผ่านมาก็ทำเป็นมองเมินเฉยถ้าขอทานคนนั้นไม่ร้องขอก็จะไม่สั่นสะเทือนทางจิตใจที่จะล้วงเอาแบงค์เอาเงินเอาเหรียญในกระเป๋าแล้วส่งให้ถูกไหมคือไม่ขอก็ไม่ให้มันก็แปลกคนดีเหมือนกันนะครับนะหรือบางทีรอให้เขาง้อก่อนนะพอเขาง้อแล้วค่อยให้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นการให้อย่างการที่เราเรียกว่าเป็นการให้อย่างขาดจิตสำนึกนะมันถ้าเราจะมีจิตสำนึกเนี่ยเราต้องมองเห็นทันทีว่าอ๋อคนขอทานเนี่ยมันน่าอนาถาเนาะน่าอนาถเนาะน่าเวทนาเนาะน่าสงสารมันเนาะถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตใจขึ้นมาในตนเองในลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับความสำเร็จในการเป็นผู้ให้มันก็จะเกิดขึ้นโดยท่านจะสามารถแสดงออกได้เลยว่าท่านจะสามารถเอาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตนเองเช่นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยหยิบยื่นส่งให้กับคนขอทานรายนั้นได้เพราะมองเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนพิการไม่ว่าพิการกายสังขารตรงส่วนไหนเนี่ยเขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยการยังชีพทำมาหากินได้สะดวกได้เหมือนเราที่มีอาการครบ32ถูกต้องไหมครับพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยยังไม่ขาเขาล้วนไปข้างอย่างเงี้ยจะเกิดอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่เราจะต้องนึกถึงตัวเราทันทีโอ้เรานี่โชคดีเป็นบ้าเลยเนาะที่เรายังมีขา2ข้างให้หยัดยืนให้เหาะย่างให้สามารถยืนหยัดร่างกายเพื่อทำมาหากินได้อย่างสะดวกสบายดูสิเรานั่งก็สะดวกเราจะเดินก็สะดวกจะทำอะไรก็สะดวกแต่เขาสี่ขาด้วนไปข้างหนึ่งเขาต้องทุกข์กว่าเราแน่นอนเพราะเขาจะทำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่สะดวกถูกไหมครับคนเราเนี่ยมันต้องยืนด้วยขาสองข้างถ้ายืนข้างเดียวเนี่ยมันก็เสียศูนย์นะครับก็ลำบากแล้วครับต้องหาไม้เท้าหาอะไรมาค้ำจุนมาพยุงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากๆเลยมันตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะมีความสุขแน่ครับถ้าเราให้เขาแล้วโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอจะเห็นแววตาและสีหน้าเขาสดใสยิ้มร่าเลยทีเดียวนะครับนั่นคือความสุขครับประการที่4ประการสุดท้ายหลักแห่งการเป็นผู้ให้ก็คือท่านจะต้องให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับไม่ต้องเห็นว่าเขาน่ารักก็เลยให้เขาพูดเพราะก็เลยให้เขามีผลประโยชน์ในอนาคตกับเราได้เราจึงจะให้เขาต้องเป็นญาติพี่น้องของเรานะหวังพึ่งพาเขาได้ในวันหน้าเราจึงให้อย่างนี้เขาเรียกว่าให้โดยต้องรอสิ่งจูงใจให้มีเกิดขึ้นซะก่อนหรือต้องเห็นอะไรจูงใจก่อนแล้วค่อยให้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้โดยจิตสำนึกแรงสั่นสะเทือนในจิตใจที่จะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในการแสดงบทบาทของผู้ให้หรือแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของคนที่เขาจะเป็นผู้รับอันเกิดจากการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยมันจะไม่สูงสุดได้เลยครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ให้เป็นอยากจะสร้างสันติสุขขึ้นมาในสังคมเราสร้างสุขให้แก่กันและกันได้ไม่ยากครับนั่นคือต้องรู้จักหลักแห่งการให้นั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ว่าเราจะให้อย่างไรจึงจะเป็นการให้อย่างมีคุณค่าหรือให้แล้วมันจะช่วยทำให้เรามีความสุขคนที่ได้รับก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงเราคุยกันว่าต้องให้ด้วยจิตสำนึกและก็ต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขและให้ด้วยจิตสำนึกก็คือให้ใน4ลักษณะด้วยกันคือให้ได้กับทุกคนให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอแล้วก็ให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวถึงกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจำได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายที่กล่าวมานั้นนะมันเป็นการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายและจิตใจของเราไปพร้อมๆกันโดยนำไปสู่การแสดงออกทางกายเสียมากกว่าที่เราพูดถึงมันเป็นลักษณะของการให้ที่เรียกว่าการแบ่งปันการเสียสละหรือการแลกเปลี่ยนที่เราคุยกันไว้นะแล้วก็ให้ทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้สติปัญญาให้เวลาให้โอกาสให้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่วันนี้ครั้งนี้เราเห็นทีจะต้องมากล่าวถึงการให้ในอีกช่องทางหนึ่งที่เหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้พูดกันนั่นก็คือการให้ทางใจหรือการให้ทางจิตใจท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาลำบากกำลังตกอยู่กับความทุกข์ยากนะกำลังเกลือกลั้วอยู่กับความทุกข์ยากความโศกเศร้าร้าวรานจิตใจเนี่ยพอเราเห็นเขาปั๊บเราจะถามตัวเราเองว่าจิตใจของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ในอันที่จะนำไปสู่อารมณ์รู้สึกอย่างไรครับจากภาพที่เห็นจากเสียงโอดครวญของเขาที่ได้ฟังหรือจากคำบอกเล่าของเขาที่มาเล่าสู่กันฟังที่เรารับรู้รับทราบมาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการให้ทางจิตใจนั้นมันเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่เหมือนกับการให้ทางกายที่เราคุยกันมาหลายตอนที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังหรือผมเองก็ตามเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ในสิ่งดีๆที่เราเรียกว่าประโยชน์สุขที่จะมอบให้แก่กันและกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนลักษณะของการแบ่งปันหรือลักษณะของการยอมยกให้ที่เรียกว่าเสียสละแต่ว่าการให้ทางกายผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้บ่อยครั้งว่ามันจะต้องเกิดมาจากการให้ทางจิตใจด้วยการให้ทางกายแต่ไร้ซึ่งการให้ทางจิตใจมันคืออย่างไรครับมันคือการให้ตามประเพณีให้ตามที่ถูกเขาบังคับข่มขืนใจให้ให้โดยจำใจต้องให้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าให้แต่ทางกายอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์โพธิผลสูงสุดนะครับในความเป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนสองมิติคือมีทั้งมิติทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นการแสดงออกซึ่งการรักและการให้แก่ผู้อื่นนะที่เป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกอย่างที่ผมบอกคือต้องให้ทางจิตใจด้วยแต่ทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราคงจะไม่ไปพูดซ้ำกล่าวซ้ำจากที่เรากล่าวไว้ในตอนที่ผ่านมาที่เราพูดถึงเรื่องการให้ทรัพย์สิ่งของแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายวันนี้เราจะกล่าวถึงการให้ด้วยจิตใจที่แท้จริงเป็นการให้ที่แยบยลมากโดยเราจะแบ่งการให้ออกเป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1เราเรียกว่าการให้เหมือนกันนะครับคือความรักความเมตตาหรือถ้าจะพูดให้ครบสูตรก็คือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาคำว่าเมตตา
กรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าจะสาธยายรวมๆเพื่อจะให้เข้าใจคอนเซปต์หรือความคิดรวบยอดในอันที่จะนำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายต่างระดับต่างวัยที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะได้เรียนรู้และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงของตนเองเพื่อทำให้ความเป็นผู้ประพฤติธรรมของตัวท่านเองนั้นมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าเอาไปยกระดับบทบาทพฤติกรรมของคนประพฤติธรรมของตัวท่านเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับเราอยากจะกล่าวว่าบทบาทของการสั่นสะเทือนในจิตใจเบื้องลึกเพื่อให้เกิดเป็นความเมตตากรุณาและมุทิตาแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าจะพูดกันคร่าวๆสั้นๆก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจและความนึกคิดของตนเองขึ้นมาทางด้านบวกโดยเช่นการอยากเห็นเขาเป็นทุกข์หรืออยากเห็นเขาเป็นสุขล่ะถ้าท่านอยากเห็นเพื่อนมนุษย์คนนั้นเขาเป็นสุขขณะที่เห็นเขาทุกข์อยู่แสดงว่าท่านกำลังได้หยิบยื่นความรักความเมตตาความอะไรต่างๆเนี่ยให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้วผมเรียกสั้นๆว่าความรักก็แล้วกันอยากเห็นเขาเป็นสุขหรือนะครับอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์อย่างนี้ก็เช่นกันอยากเห็นเขาเป็นสุขอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ล้วนเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนมาจากก้นบึ้งของจิตใจตรงจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เราเรียกว่าความรักด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนเป็นเมตตากรุณามุทิตาหรืออะไรก็ตามถ้าปรารถนาจะเห็นก็เป็นสุขถ้าอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์แล้วก็นั่นแหละครับความรักนะครับไม่ต้องมีนิยามอะไรมากมายแต่ทีนี้ตะกี้ผมพูดค้างไว้ถึงเรื่องของคำว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกขาในที่นี้หมายถึงว่าท่านผู้ฟังจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเองในชีวิตประจำวันให้มันสั่นสะเทือนไปในแนวทางของการรักการให้ที่ผมบอกนะครับคือเมตตาสงสารเขาเมตตาเขาอยากเห็นเขาเป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์อย่างเงี้ยครับฝึกในชีวิตประจำวันของท่านจนเคยชินนะผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราเนี่ยมันเคยชินกับสภาวะของการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรเนี่ยต่อไปมันจะง่ายมากเลยใช่ไหมครับในการที่จิตของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างเช่นที่เราชำนาญอยู่แล้วเนี่ยถูกไหมครับมันถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังเราเห็นคนขอทานหรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วจิตเรารู้สึกเศร้าสลดใจไปกับเขาด้วยเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วแหมอยากช่วยเขาให้เป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์อย่างเนี้ยถ้าหากว่าเห็นภาพโสมซ่อของเขาเห็นความน่าเวทนาอันเกิดจากสภาวะของเขาที่มันเป็นจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะสั่นสะเทือนหรือสอนจิตสอนใจของเราให้สั่นสะเทือนทางด้านบวกตอบสนองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับต่อไปเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไม่เห็นใครเขาทำสมซ้อไม่ได้ยินใครเขามาร้องขอก็เรียกว่าขอทานนะครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองทางด้านบวกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างสบายๆเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดความเคยชินจนกลายเป็นกมลสันดานที่แท้จริงของตัวเองไปซะแล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตของท่านผู้ฟังก็สามารถจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะว่าสภาวะจิตที่เรียกว่าอุเบกขานั้นมันก็คือการสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาทำตัวซอมซ่อหน้าเวทนาหน้าสงสารมาทำตัวหน้าสมสารให้เราได้เห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าถึงแม้ไม่ร้องขอเราก็จะช่วยเพราะเรามองเห็นว่าเขาน่ะเป็นทุกข์หรือเขาไม่ต้องนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นแผ่นดิน
อย่างทุรนทุรายเพราะความเจ็บปวดในกายสังขารอันเกิดจากโรคภัยบางประการเบียดเบียนเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจเราหรือจิตสำนึกของเราหยิบยื่นความเป็นบวกให้กับพวกเขาได้เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องรอให้เห็นภาพอันน่าสลดใจหรืออะไรก็ตามหรือไม่ต้องรอให้ใครมาจูงจิตจูงใจของเราเลยก็ตามนั่นก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจตนเองให้เป็นอุเบกขาในขณะเดียวกันถ้าจะให้เห็นภาพความเป็นผู้มีจิตอุเบกขาอย่างชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าถ้าใครมายั่วให้เราเศร้าเราก็ไม่เศร้าตามการยั่วยุของเขาถ้าใครมาสั่นสะเทือนเพื่อจูงใจเราให้โกรธให้โมโหเช่นมายั่วโมโหอะไรกับเราเงี้ยเราก็วางเฉยเราไม่โกรธเราไม่โมโหเราก็เป็นเรามีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่กันตามปกติเลยนะอย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าไม่ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นเงื่อนไขสถานการณ์อะไรก็ตามทีที่มันจะมายั่วยุเราให้จิตตกคือให้เศร้าหมองให้โกรธเกลียดเครียดแค้นให้สับสนวุ่นวายอย่างไรเราก็ไม่หยิบเอาสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขในจิตใจเราแล้วตกเป็นทาสสิ่งร้าวเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เขาเรียกว่าเราเป็นคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขามันคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขานี่คือคนดีใช่ไหมครับท่านผู้ฟังมันเป็นสัญลักษณ์ของคนดีแท้ๆจะเป็นอื่นไปไม่ได้คนดีหรือคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยในลักษณะของการฝึกจิตตนเองให้มีความเป็นอุเบกขานั้นถ้าเราจะมองภาพกว้างๆเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนมีความสำรวมสำรวมทั้งกายสำรวมทั้งวาจาสำรวมทั้งจิตใจและแน่นอนเขาก็จะเป็นคนที่มีสติและรู้จักใช้สติด้วยคนที่รู้จักสติหรือใช้สติก็จะไม่ทำอะไรหำๆไม่ทำอะไรเปื่อนๆไม่ประมาทไม่เผลอเรอและแน่นอนครับคนที่มีสติก็คือคนที่รู้จักใช้สติปัญญาของสมองในการตรึกตรองในการพิจารณาสิ่งใดต่างๆก็ตามให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมให้มันดีงามในการที่จะนำไปสู่การประพฤติหรือการปฏิบัติในเรื่องนั้นสิ่งนั้นกันต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเรามีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาเสียแล้วคนโบราณก็จะบอกว่านั่นคือความสุขหรือความปิติสุขที่ยิ่งใหญ่มากและตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ประโยคนี้เห็นทีจะต้องขยายความกันต่อสักเล็กน้อยแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะคำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยสำหรับคนดีซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจับเขาทั้งตัวแล้วโยนลงไปในกองไฟดูซิว่าไฟจะไหม้ไหมหรือจับมันโยนจ๋อมลงไปในน้ำที่เชี่ยวกรากถ้าพูดแบบศรีถนนชัยอย่างนี้ครับความหมายที่เรากล่าวว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่มันคนละเรื่องเลยครับถ้าตกจริงนะมันไหม้แน่นอนแต่เป็นความหมายที่เป็นนัยยะนะครับกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อสักครู่นี้คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังอยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบว่าคำว่าตกน้ำไม่ไหลสำหรับมนุษย์ที่เป็นคนดีนะมีจิตที่เป็นอุเบกขาหมายความว่าไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของตนเองในขณะนั้นจะเป็นปกติหรือในยามปกติคือตกน้ำนี่มันเย็นใช่ไหมครับไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องร้อนทุรนทุรายในสภาวะปกติในชีวิตประจำวันนั้นเราจะนิ่งงันอย่างไรเราจะสงบงันอย่างไรนะเราก็จะเป็นเราอยู่อย่างนั้นในขณะเดียวกันตกไฟไม่ไหม้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้จะอยู่ในที่ร้อนอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่น่าพิสมัยเอาเสียเลยอย่างนี้ครับไม่น่าอยู่เลยอย่างนี้เนาะเราก็สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวไปตามกระแสแห่งการปลุกเร้าของเงื่อนไขที่เป็นลบตรงนั้นเช่นเขามายั่วโมโหเราก็จะยิ้มอย่างสงบเราก็วางเฉยได้เขามาชักชวนให้เราทำชั่วหรือจะมาชักชวนให้เราประพฤติชั่วเมื่อเรารู้เท่าทันเราก็วางเฉยเป็นอุเบกขาไม่ใช่ว่าเพื่อนชวนให้ดีก็เป็นคนดีเพื่อนพาไปชั่วก็ชั่วตามเพื่อนอะไรแบบนี้ครับอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีพลังอำนาจในตนเอง
จึงไม่สามารถจะดูแลรักษาเยียวยาจิตใจของตนเองคุ้มกันคุ้มครองจิตใจตนเองให้มีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นอุเบกขาของจิตก็หมายถึงการมีจิตที่ไม่ยอมตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นเงื่อนไขให้กับเราในทุกขณะจิตในยามตื่นนั่นเองแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองมุมแรกที่เราพูดถึง1ใน4ของมุมแห่งความรักนั่นคือความรักความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาและความเป็นผู้มีจิตที่เป็นอุเบกขานี่คือในประการที่1ทีนี้การให้ทางใจในประการที่2ที่จะต้องนำมากล่าวไว้ในที่นี้ก็คือความอดทนครับท่านผู้ฟังผมเรียนถามท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยท่านรู้จักคำว่าอดทนบ้างไหมครับคำว่าอดทนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอึดทำงานหนักทำงานเหนื่อยแล้วก็อดทนฝืนใจทำหรืออดทนทำมันต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงความอดทนแบบนั้นแต่ความอดทนในที่นี้หมายถึงความอดทนในทางจิตใจที่จะทนกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้ในยามที่จิตนั้นเป็นทุกข์คือจิตที่ไม่สงบท่านผู้ฟังครับผมเคยให้นิยามคำว่าทุกข์หรือความทุกข์กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันมาบ้างแล้วนะครับว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วสิ่งที่ตัวท่านเองหรือมนุษย์ทั้งหลายทนได้ยากก็คืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่ไม่สมดุลคืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่พึงประสงค์ของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นเองล่ะครับมันคำว่าอดทนจึงต้องมีนิยามมาประกอบกันสักหน่อยไม่งั้นแล้วท่านผู้ฟังก็จะทำความเข้าใจกันได้ยากยิ่งครับในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือในการทำงานร่วมกันเป็นองค์กรเป็นบริษัทของท่านผู้ฟังกับเพื่อนๆพนักงานของบริษัทนั้นๆด้วยกันก็ตามคงต้องมีสักวันหรือในหนึ่งวันก็คงต้องมีสักครั้งหรือบ่อยครั้งที่เราเองกับเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นหรือเราเองกับเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวเหล่านั้นต้องมีการขัดอกขัดใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นโดยจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำเงื่อนไขบางสิ่งทางด้านพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งบ้างเป็นแน่นอนใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะในการทำงานเป็นทีมร้อยพ่อพันแม่มีหลากหลายพันธุกรรมมีหลากหลายคาแรคเตอร์คือบุคลิกลักษณะมีหลากหลายนิสัยเหลือเกินถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันและอยู่กันอย่างหลากหลายนิสัยใจคอเนี่ยครับโดยเฉพาะนิสัยใจคอของมนุษย์เนี่ยถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็มี2ด้านด้านแรกคือนิสัยใจคอในการดำเนินชีวิตและด้านที่2คือนิสัยใจคอในการทำงานนะซึ่งถ้าเราจะมองบทบาทก็คือต้องมองพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันจะต้องมองพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตร่วมกันของพวกเขาให้ลึกซึ้งและถ่องแท้นั่นเองครับมันตรงนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความอดทนมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าเวลาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือใครก็ตามมันทำให้เราเกิดความขุ่นมัวในหัวใจเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตใจเป็นลบที่มีต่อเขาอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราไม่รู้จักคำว่าอดทนเราจะสามารถทำงานเพื่อให้ได้ผลและเรากับเขาทุกๆคนมีความสุขร่วมกันได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมนะครับที่มันไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อกันก็ตามความพึงพอใจหรือการขาดความพึงพอใจในกันและกันมันย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่พอใจมากจนสุดขีดถามว่าแล้วท่านจะทำยังไงครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันก็เลยมีปัญหาต่อกันทำให้องค์กรพลอยมีปัญหาตามไปด้วยถามว่าถ้าท่านผู้ฟังกับเพื่อนร่วมงานของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเดียวกันและทำงานเป็นทีมร่วมกันเนี่ยเกิดเพื่อนร่วมงานของท่านสร้างเงื่อนไขด้านลบเป็นพฤติกรรมขยะแล้วมามีผลกระทบต่ออารมณ์รู้สึกนึกคิดและจิตใจของท่านเนี่ยถามว่าถ้าท่านไม่อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาแล้วท่านผู้ฟังจะสามารถ
แสดงออกหรือกระทำกิจกรรมต่างๆในทางสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขหรือเกิดความสำเร็จร่วมกันกับท่านกันได้อย่างสะดวกได้ไหมครับก็คงไม่สะดวกและคงจะเป็นไปได้ยากด้วยในชีวิตจริงเพราะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยเวลาขัดอกขัดใจกันก็ทะเลาะกันครับก็ตีตาตาตีกันนะมันตรงนี้เราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการให้ทางจิตใจในประการที่สองเนี่ยคือการอดทนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องมีสติและรู้สำนึกให้ได้ว่าเขาคือเพื่อนร่วมงานของเราถ้าเราขาดเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้แล้วเป็นยังไงครับเราก็คงจะทำงานคนเดียวให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าเป็นลูกผัวตัวเมียกันก็เหมือนกันเกิดขัดอกขัดใจกันก็ต้องคิดกันสักนิดชั่งใจกันสักหน่อยว่าเออเราเองเนี่ยยังต้องอาศัยเขาเป็นสามีเราอยู่นะตลอดชีวิตเนี่ยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรายังต้องอาศัยหล่อนเป็นภรรยาของเราต่อไปอีกนะมันถ้าเราคิดว่าเรายังต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เรายังเป็นคนสำคัญของกันและกันอยู่เนี่ยถ้าเราไม่อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยื่นให้กับเราถามว่าวงแตกไหมครับบ้านแตกไหมครับสังคมแตกไหมครับเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันเนี่ยลิ้นกับฟันก็ยังมีวันกระทบกันทั้งกันได้มันการอดกลั้นในการกระทำขอโทษการอดทนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้เป็นพ่อของเขาต่อไปได้เป็นสามีเขาหรือเป็นภรรยาของเขาต่อไปได้ถามว่าเรายอมประพฤติในสิ่งนี้ได้ไหมคำว่ายอมประพฤติในสิ่งนี้ก็คืออดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มากระทำต่อเราได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ท่านผู้ฟังจะต้องตอบว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเลือกเอาแบบที่อดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเพื่อนร่วมงานของคู่ชีวิตของท่านหรือของลูกหลานของท่านไหมถ้าท่านรักเขาเนี่ยท่านย่อมต้องอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาได้เพราะมนุษย์เราโอกาสจะกระทำผิดคิดชั่วต่อกันมันต้องมีบ้างเหมือนกันนะครับจะไม่ให้มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะการอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของใครก็ตามที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันที่เราใช้ชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันมันจึงต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เหมือนกันถ้าสร้างไม่สำเร็จก็วงแตกพอวงแตกปั๊บความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้นพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่สามารถสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเราก็จะบกพร่องในความเป็นมนุษย์ทันทีนี่คือสิ่งที่จะนำเราเองนั้นไปสู่กระบวนการของกฎแห่งกรรมต่อไปท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาเหลือนิดเดียวเราเห็นทีจะต้องมาพูดถึงเรื่องการให้ทางจิตใจที่เรียกว่าความรักเนี่ยถัดมาจากความเมตตาความรักความเมตตาและก็ถัดมาจากคำว่าความอดทนที่ต้องหยิบยื่นให้กับคนที่เรานะรักที่เราปรารถนาดีและที่เราจะต้องอาศัยพึ่งพากันต่อไปให้ได้นะเราจะมีอีก2 อมาฝากกันในวันต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการให้ทางใจที่จะนำพาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปสู่ความมีจิตที่สงบสุขในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขสุนทรีและนอกจากนั้นความสุขสุนทรีที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันก็ยังจะสามารถน้อมนำความสุขสุนทรีไปสู่จิตใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างท่านได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้คือสิ่งที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการเสนอธรรมะบนคลื่นความถี่วิทยุตรงนี้มันจะช่วยให้แนวทางและจะช่วยสร้างแนวคิดให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มีใจใฝ่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งเหนือกว่าการใฝ่หาธรรมะประเภทปฏิบัติตามกรอบตามกฎตามระเบียบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการใช้ความคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างแยบยลด้วยตนเองในอันที่จะไม่สามารถนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านหรือแม้กระทั่งในประเทศชาติในแผ่นดินไทยของเราด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงเรื่องการให้ที่จะนำพาความสุขหรือความสันติสุขมาสู่สังคมของพวกเราด้วยการรู้จักให้ทางใจโดยผมได้กล่าวถึงการให้ความรู้สึกที่เราเรียกว่าความรักความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเราได้อธิบายให้ท่านฟังไปแล้วแต่ว่าในบทบาทของการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์เรานั้นนะครับถ้าเราพูดถึงความรู้สึกหรืออาการทางจิตใจที่เรียกว่าความรักความเมตตาที่สั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราคือเกิดอาการขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเราก็แสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเช่นยิ้มให้หรือการให้ทานหรือการประพฤติดีประพฤติชอบอะไรสักสิ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่เพียงแค่นี้มันคงไม่พอที่จะช่วยสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของหมู่พวกเราท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับเพราะเหตุใดครับเพราะว่าบ่อยครั้งทีเดียวในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันในสังคมเดียวกันหรือว่าในที่ทำงานเดียวกันก็ตามท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามีความรักความเมตตาหยิบยื่นให้กับใครๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือหยิบยื่นให้กับใครก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมสังคมร่วมชุมชนเดียวกันกับเราแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่เสมอคือบางคนทำตัวให้เรามีความรู้สึกว่าคบยากหรือไม่อยากจะคบเขาถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคำตอบเดียวก็คือเรามีความรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อเรานั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการแสดงออกหรือความประพฤติต่างๆที่เขาแสดงออกต่อเรากระทำต่อเราเนี่ยไม่ว่าจะแสดงออกทางกายทางวาจาก็ตามมันทำให้เรารู้สึกขัดอกขัดใจเอามากทีเดียวและยิ่งเราจะเป็นทุกข์มากขึ้นนะถ้าหากว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่เรารับไม่ได้เอาเสียเลยเช่นถ้าเราเป็นคนไม่ชอบคนที่นินทาคนอื่นโดยเฉพาะนินทาเรานี่แหละครับถ้าเราได้รู้ความว่ามีเพื่อนร่วมงานของเราสักคนหนึ่งในที่ทำงานหรือในบริษัทของเราไอ้นี่มันแอบซุบซิบนินทาเราในสิ่งที่เสียๆหายๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงปนเท็จเท็จจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องโกหกมดเท็จใส่ร้ายป้ายสีเราจะด้วยเหตุผลกลใดของเขาก็ตามที่ไปกระทำต่อเรารับหลังอย่างนั้นเนี่ยตัวเราเองหรือท่านผู้ฟังเองก็ตามถ้าอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวคงจะหาความสุขสงบในจิตใจเห็นท่าจะยากในสภาวะปกติถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้รักในธรรมะและก็เป็นผู้ใฝ่ที่จะประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า
เราก็คงจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้และเราก็คงจะไม่ต้องไปหาทางเผชิญหน้ากับเขาแล้วไปแสดงอารมณ์ที่กราดเกรี้ยวต่อเขาเพื่อจะระบายความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องไม่พอใจของเรานะในอันที่จะตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มีต่อเรารับหลังคือนินทาเรานั่นเองการให้ร้ายป้ายสีต่อเรานั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทั้งเขาทั้งเราก็พลอยหมดสนุกหรือไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันแน่นอนความมีสันติสุขก็ไม่เกิดขึ้นถามว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับท่านผู้ฟังเราจะสามารถหลีกเลี่ยงอะไรครับหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะสร้างปัญหาให้กับเราโดยคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบเหล่านั้นมาให้กับเราได้หรือไม่โอ้โหคำตอบก็คือเห็นทีจะยากใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถามว่าทำไมจึงยากอ้าวก็ที่มันยากก็เป็นเพราะว่าเราเองนั้นคงจะไปบังคับหรือไปปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามต่อตัวเราได้เลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะให้เขาพูดเพราะๆหูเราตลอดเวลาพูดแต่สิ่งที่ดีๆแก่ตัวเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามหรือการกระทำอื่นใดก็เหอะนะเราจะไม่สามารถไปบังคับหรือไปตีกรอบให้ใครแสดงพฤติกรรมที่เราพอใจได้ขณะที่ในทางกลับกันคนอื่นเขาก็เหมือนกันแหละครับก็คงจะไม่สามารถตีกรอบหรือขีดเส้นให้เราเดินเพื่อจะให้เราสามารถแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เขาเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์ตลอดทั้งวันที่ทำงานร่วมกับเราหรือตลอดทั้งชีวิตนี้ที่มาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราในอันที่จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความปิติอะไรต่างๆเนี่ยนะในการดำเนินชีวิตอยู่ได้ทีนี้ถามว่าเมื่อเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์อย่างนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคำตอบมีอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือถ้าเราต้องการจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราสิ่งที่เราจะต้องกระทำสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมีประการเดียวก็คือเราคงจะต้องหยิบยื่นความรักนั้นให้กับเขาไปความรักที่เราจะหยิบยื่นให้กับเขาไปนั้นมันจะต้องกระทำผ่านสิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียกครับก็คือความอดทนนั่นเองท่านผู้ฟังครับความอดทนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์เราทุกคนในปัจจุบันจะต้องสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อการเข้าถึงมันและก็สามารถจะหยิบยื่นให้กับใครๆเขาได้ความอดทนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาได้เพราะมันเป็นการลงทุนที่ไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกให้มันถูกต้องแล้วก็หยิบยื่นอากัปกิริยาหรืออาการต่างๆในทางด้านบวกให้กับเขาไปทีนี้ก่อนที่ผมจะอธิบายความหมายอะไรต่อมีอะไรที่จะลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้ที่จะทำให้ท่านรู้จักแสดงออกในช่องทางของความอดทนต่อการแสดงออกหรือต่อการกระทำต่อกันเนี่ยเราคงจะมาขยายความกันนิดนึงท่านผู้ฟังครับคำว่าความอดทนหมายความว่าเราจะต้องสามารถสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราเนี่ยนะครับให้มันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกต่อคนอื่นได้ถึงแม้คนอื่นจะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเรานะก็ตามไม่ว่าจะเป็นความลำบากยากเข็ญสักขนาดไหนท่านก็จะต้องสามารถสั่นสะเทือนความรู้สึกทางด้านบวกในจิตใจตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเราออกไปให้ได้มันถ้าจะให้นิยามอย่างชัดเจนก็คือความอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้อย่างนี้ความอดทนแปลว่าอะไรครับความอดทนก็แปลว่าถ้าเราสามารถยอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้นั่นแสดงว่าเราต้องรักเขาถูกไหมแต่ว่าการที่เรารักเขาตรงนั้นเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของใครครับก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนั่นเองผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าภรรยาหรือสามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้อง
เช่นพูดไม่เพราะหูหรือหลงผิดเข้าใจผิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล้วใช้คำพูดแรงๆแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องออกมาอย่างแรงๆผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารักที่จะเป็นสามีภรรยากันต่อไปอีกเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อกันก็ตามเราคงจะต้องมีสติพอที่จะเหนี่ยวรั้งยั้งคิดยั้งจิตยั้งใจยั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราเอาไว้ได้นะครับว่าเฮ้ยนั่นเมียฉันน่ะเฮ้ยนี่เมียฉันแล้วไม่พอนี่สามีฉันนะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขาคือภรรยาเราและสามีเราถ้าเราไปทะเลาะกับเขาถึงแม้เขาพูดไม่เพราะหูกับเราเขาใช้วาจาจะสองหาวสามหาวสี่หาวกับเราก็ตามเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจเราผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราคงจะต้องรู้จักอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นแล้วบ้านแตกแน่นอนนะเมื่อบ้านแตกตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีแล้วทะเลาะกันแล้วจนบ้านแตกเนี่ยถามว่าเมื่ออารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคืออารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นมันสงบลงนะมันเข้าสู่สภาวะจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ที่เป็นปกติเนี่ยผมถามจริงๆเลยครับว่าสองคนจะรู้สึกเสียใจไหมถ้าถึงเวลานั้นอารมณ์ขุ่นมัวในจิตใจที่มีต่อกันมันหมดแล้วมันหายแล้วมันคลายไปแล้วนะณเงื่อนเวลาในขณะนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเสียใจมากไหมถ้าหากว่าเราทะเลาะกันแล้วทุบตีตีตาตาตีกันจนกระทั่งถึงขั้นหัวร้างข้างแตกถึงขั้นถึงโรงพักหรือถึงขั้นเอาชีวิตกันเอาเลือดเอาเนื้อกันแล้วพออารมณ์สงบลงนะเราจะมาเสียใจทีหลังอย่างเนี้ยถามว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะเพราะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งสามารถสงบเงียบมีจิตใจที่สงบสุขทนฟังเขาด่าทนฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดโดยใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมใช้วาจาและภาษาสำนวนที่ก้าวร้าวชวนให้เสียสมดุลทางอารมณ์ไปตั้งมากมายแต่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถทนฟังอยู่ได้อย่างสงบอย่างนี้สิยอดคนนะครับการสามารถที่จะทนฟังได้อย่างสงบเนี่ยไปถามให้คนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงถึงตรงนั้นเนี่ยนะเขาจะตอบได้ทันทีเลยว่าก็เพราะรักเขาไงเพราะเข้าใจไงว่าเขากำลังเข้าใจเราผิดหรือบางทีเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทำผิดไปเองจึงเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธเรานะเขาหงุดหงิดเราเขาโมโหเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะมีสติแล้วก็บอกกับตัวเราว่าเฮ้ยนั่นเป็นสามีเราเฮ้ยนั่นเป็นภรรยาเราไม่เป็นไรเขาด่าว่าเราไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังรักเขาอยู่และเราเชื่อว่าเขาก็ยังรักเราอยู่เพียงแต่ตอนนี้เขาโมโหจนหูอื้อตาลายนะก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปทะเลาะเบาแว้งกันเสียแล้วถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามจุดจบมันไม่น่ารักจุดจบมันไม่สวยงามเลยนะครับทั้งสองฝ่ายนะสูงสุดคือต้องแยกร้างอย่าร้างกันแยกทางกันเนี่ยอย่างเนี้ยแสดงว่าครอบครัวเนี่ยล้มเหลวครอบครัวเนี่ยพังทลายถามว่าเสียดายไหมครับกว่าจะสร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาได้ไหนจะมีลูกมีเต้าไหนจะมีภาระที่จะผูกพันที่จะสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาถึงบอกว่าถ้าจะครองรักกันต้องมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยท่านจึงจะสามารถมีความอดทนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันได้การมีสติตรงนี้ก็คือการรู้จักเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของตนเองจากการถูกยั่วยุของอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นคนที่เราจะต้องง้อเขาต้องแคร์เขาและต้องอาศัยเขาไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะสร้างภาพของการเป็นสัตว์สังคมที่สมดุลให้สมกับที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันได้เลยมันแสดงว่าความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลายคนทีเดียวเวลาทำงานร่วมกันแล้วเพื่อนร่วมงานนะแสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามทีกระทบกระทั่งตนเองนิดๆหน่อยๆก็ทนไม่ไหวซะแล้วก็ทนไม่ได้ซะแล้วนะก็มีการเอะอะมะเทิงโวยวายกันต่อปากต่อคำกันเนี่ยหรือไม่คบไม่คุยไม่พูดจากันมันก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมภายในบริษัทภายในองค์กรหรือภายในโรงงานนั้นเสียหายไปถามว่าทำไมเสียหายอ้าวไม่เสียหายได้ยังไงครับก็เพราะว่าบุคลากรในทีมงานหรือสมาชิกในทีมงานนั้น
ขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขาดความสนิทสนมกลมเกลียวกันเพราะเหตุบางเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือบางเหตุอาจจะเป็นเรื่องแต่ก็ไม่รู้จักยอมที่จะอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองถ้าหากว่าพนักงานทำงานเป็นทีมคนใดไม่พอใจเพื่อนร่วมงานคนอื่นเวลาไปทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะทำงานอย่างลงตัวกันลำบากพอทำงานลงตัวกันลำบากก็ต่างคนต่างทำทีนี้ก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่างานในบริษัทในองค์กรในโรงงานมันต้องอาศัย1สมองกับ2มือของแต่ละคนช่วยเหลือกันเพราะทุกคนมีคุณค่าทัดเทียมกันทุกคนมีความสำคัญต่อกันจะต้องช่วยเหลือกันในระบบของทีมเวิร์คอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขัดข้องหมองใจกันเล็กน้อยแล้วเอาเรื่องเอาราวกันทะเลาะเบาะแว้งกันความเป็นหนึ่งเดียวกันเสื่อมสลายคลายไปประโยชน์ใหญ่คือความสำเร็จในการทำงานร่วมกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีผลกระทบไปต่อส่วนรวมเป็นลูกระนาดเลยก็เรียกว่าระเนระนาดเลยครับคือเป็นไปในทางลบนั่นเองมันความอดทนเป็นเรื่องใหญ่ครับทีนี้เราพูดถึงความอดทนเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์สุขของตนเองแล้วเราจะต้องรู้จักอดกลั้นด้วยแน่นอนครับนิยามของคำว่าอดกลั้นมันหมายความว่าตัวเราเองถ้าถูกใครกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าจะด้วยกายหรือวาจานะโดยจิตใจเนี่ยเราคงมองไม่เห็นเราคงวัดไม่ได้นะแต่ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราด้วยการกล่าววาจาหรือประพฤติปฏิบัติอะไรต่อตัวเราก็ตามที่ไม่ถูกต้องและทำให้เราไม่พอใจนอกจากท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมครับท่านจะต้องรู้จักอดกลั้นก็คือยอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราคือเป็นทีมเดียวกันเป็นพนักงานองค์กรเดียวกันหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันต่อไปได้ถ้าไม่ยอมตรงนี้เรากับเขาก็ต้องทะเลาะกันและพอทะเลาะกันแล้วเราก็ยังจะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเขากับเราเอาไว้ให้เป็นพวกเดียวหรือเป็นทีมเดียวกันได้ปัญหาก็มีอีกครับผัวเมียก็เหมือนกันครับถ้าไม่รู้จักอดกลั้นคืออดทนเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วแต่ไม่รู้จักอดกลั้นเพื่อผลประโยชน์ของเขาบ้างนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็บอกว่านี่เห็นแก่ตัวนี่นะแสดงความรักตัวเองด้วยการอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วแต่ไม่รู้จักแสดงความรักหยิบยื่นให้เขากลับไปด้วยคืออดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาเพื่อช่วยเหลือให้ตัวเขาประสบความสำเร็จในการที่จะมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้อีกยาวนานหรือมีเราเป็นสามีมีเราเป็นภรรยาต่อไปอีกยาวนานเห็นไหมล่ะครับถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้นั่นแสดงว่าเรามอบความรักหยิบยื่นให้กับเขาไปแล้วทีนี้มนุษย์เรานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้จักแต่อดทนไม่รู้จักอดกลั้นเขาเรียกว่ารักตัวเองเป็นแต่รักคนอื่นไม่เป็นหรือไม่รู้จักอดทนแต่รู้จักอดกลั้นคือรักคนอื่นเป็นแต่ไม่รู้จักรักตนเองอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลถูกต้องไหมครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและสามารถจะหยิบยื่นความสงบสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วยแล้วทำให้ท่านกับผู้อื่นสามารถครองชีวิตร่วมกันครองสถาบันเดียวกันคือทำงานร่วมกันนะอย่างมีความสงบสุขได้สังคมของเราที่เป็นสังคมใหญ่ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่สันติสุขเกิดขึ้นเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับพูดเพียงเท่านี้มันก็คงจะไม่ชัดเจนในเรื่องของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของเราที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ผมเรียกกันสั้นๆว่าความรักให้แก่กันและกันได้อย่างสมภาคภูมิหรืออย่างสมบูรณ์นะฮะงั้นเราคงต้องยกระดับสภาวะจิตใจของเราในชีวิตประจำวันให้สูงขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งดีไหมครับไหนๆเรารู้จักอดทนเพื่อตนเองและอดกลั้นเพื่อผู้อื่นแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งบริสุทธิ์และดีงามถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีเป้าหมายสูงสุดคือมีปณิธานว่าจะนิพพานการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคือรักตนเองผ่านความอดทนหรือรักคนอื่นๆผ่านความอดกลั้นสภาวะจิตของท่านนั้นก็ยังอยู่ในระดับธรรมะระดับในระดับที่เรียกว่าโลกียธรรมนะฮะถ้าจะไปถึงนิพพานได้ก็ต้องฝักใฝ่การประพฤติปฏิบัติในธรรมะชั้นที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมถามว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเราจะแสดงออกซึ่งความรักต่อกันเพื่อทำให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรคำตอบสั้นๆมีให้ท่านผู้ฟังได้อีกหนึ่งอ่างครับนั่นคือคำว่าอภัยไงล่ะครับการให้อภัยต่อกันมันจะต่างกันกับ
การสั่นสะเทือนในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นการอดทนและอดกลั้นที่ผมได้กล่าวมาแล้วในสองลักษณะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยถามว่าความแตกต่างกับความอดทนความอดกลั้นในเรื่องของการให้อภัยนี้มันต่างกันที่ตรงไหนมันก็ต่างกันตรงที่ว่าเวลาท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจเพื่อเป็นการหยิบยื่นการให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามที่เขาแสดงออกหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านให้อภัยเขาท่านก็จะไม่ชวนเขาทะเลาะก็คือจะไม่หาความหรือไม่เอาความต่อเขาถึงแม้เขาจะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามและการให้อภัยต่อตัวเขาโดยไม่มีเรื่องไม่มีราวใดๆเกิดขึ้นไม่มีการโต้ตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหากันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าท่านไม่ถือสาท่านละวางปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันเกิดจากการกระทำเงื่อนไขด้านลบคือการกระทำไม่ถูกต้องของเขาได้อย่างสบายๆถามว่าทำไมถึงให้อภัยเขาได้และไม่เอาเรื่องเอาราวท่านอาจจะมีสติปัญญาอาจจะมีสติที่จะรู้สึกรู้นึกรู้คิดในหลายแง่มุมได้ว่าเช่นถ้าเป็นสามีภรรยากันท่านอาจจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนะวันนี้เขาพูดผิดหูเราเขายั่วโมโหเราไม่เป็นไรวันหน้าหรือวันที่ผ่านมาหรือวันไหนๆในอนาคตตัวเราเองก็อาจจะเข้าใจผิดหลงผิดหรือทำผิดด้วยการพูดไม่ดีกับเขามั่งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เขาทำไม่ดีกับเราวันที่ผ่านมาเราอาจจะเคยทำไม่ดีกับเขาหรือวันหน้าเราอาจจะทำไม่ดีต่อเขาผิดพลาดต่อไปได้มันเราผลัดกันให้อภัยเสียก็น่าจะดีเสียกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือให้อภัยเขาเพราะว่าโอ้ยเขาเป็นภรรยาของเราเขาเป็นหวานใจของเราดูสิอุตส่าห์แต่งงานกันมาอุตส่าห์คบหากันมายาวนานเนี่ยอยากระนั้นเลยเนี่ยเราให้อภัยเจ้าหล่อนซะดีกว่าภรรยาก็เหมือนกันเวลาสามีทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเป็นพ่อยอดขมองอิ่มของฉันเองไม่เป็นไรหรอกดีกว่าชาวบ้านมาทำอะไรไม่ดีกับเรานะเราอาจจะทนไม่ได้แต่นี่เราทนได้ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดที่กล่าวมาในวันนี้เป็นเรื่องราวของการสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านที่จะแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาผ่านความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันทั้งหมดที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในสังคมของท่านหรือในประเทศชาติของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสมดังความปรารถนาของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงเรื่องรับอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสุขนะฮะเป็นการรับในมิติโลกทางกายภาพอย่างเช่นรับทรัพย์สิ่งของอะไรต่างๆที่จับต้องได้สัมผัสได้นะสัมผัสรู้ดูเห็นได้นะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพซึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับการเป็นผู้รับในสิ่งที่ดีงามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เราได้แทบจะตลอดทั้งวันนะครับเนี่ยชั่วชีวิตของเราเลยแต่ทีนี้ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีทั้งทุกข์และสุขได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้สั่นสะเทือนตนเองแสดงบทบาทของการเป็นผู้รับในสิ่งที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้หลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมการได้รับสิ่งดีๆหรือได้รับสิ่งที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เนี่ยนะทำไมจึงเป็นทุกข์ด้วยเราก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้บอกให้ท่านได้เรียนรู้ไว้ว่ามีทั้งหมดอยู่4ประการด้วยกันเนาะถ้าเราจะรับสิ่งใดๆจากผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาแล้วมันจะไม่นำพาความทุกข์มาสู่จิตใจของตัวเราเองโดยไม่จำเป็นแล้วท่านผู้ฟังครับเราบอกว่าเราจะต้องฉลาดที่จะเป็นผู้รับเนาะโดยมีอยู่4ประการที่ว่าเอาไว้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้ทวนให้ฟังสักหน่อยก็คงจะดีสั้นๆ นะครับว่าถ้าท่านจะเป็นผู้รับอย่างมีความสุขท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านจะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้แล้วก็ให้รู้จักพอใจที่ได้รับในสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้นั้นแล้วก็สุดท้ายในประการที่หนึ่งนี่ก็คือเราจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของต้องประสงค์ที่เขาหยิบยื่นด้วยเจตจำนงมาให้เราเพราะว่าถ้าเราไปหลงยึดติดกับสิ่งของตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราจิตตกนะครับตัวกิเลสตัณหามันก็จะพาให้เราเกิดอะไรบางอย่างในจิตใจคือเอาอยากได้หรืออยากเอามากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้กับเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับจิตใจของคนที่เขาให้เวลาได้รับสิ่งใดมาแล้วก็ให้มองจิตใจของเขาให้ซึ้งในหัวใจของเขาว่าโอ้ยเขาเนี่ยมีเมตตากับเราเขาเนี่ยดีกับเราเขานี่น่ารักจังเลยนะดันไม่ใช่หยิบยื่นเอาสิ่งที่ดีงามนะมาให้เราบางทีเขาต้องเสียสละบางทีเขาก็ต้องแบ่งปันเนาะหรือบางทีเขาไม่คิดว่าเขาเสียสละบางทีเขาไม่คิดว่าแบ่งปันแต่มันเป็นความสุขของเขาโดยฉับพลันในขณะนั้นเขาจึงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้กับตัวเราก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมครับในการรับที่จะทำให้จิตใจไม่เป็นทุกข์คือรับแล้วมีสุขนะฮะในประการที่สองก็คือนะเมื่อเรามองเห็นว่าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเราควรที่จะรับเอาสิ่งดีๆของใครก็ได้เฉพาะรายที่เขาเต็มใจหรือมีความสุขใจนะที่เขาได้ให้เรานะเท่านั้นจะดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาให้เราโดยไม่เต็มใจในจิตใจของเขานั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่แล้วนะทุกข์เพราะเสียดายทุกข์เพราะหวงแหนหรืออะไรก็ตามมันก็จะพลอยทำให้เราซึ่งเป็นผู้รับเอาของเขามาพลอยไม่มีความสุขไปด้วยนะครับนะหรือบางทีเราก็เป็นทุกข์ตรงไหนครับตรงที่รับมาวันนี้ครับแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะทวงคืนก็ได้นะหรือรับมาวันนี้ครับแต่เขาจะทวงบุญคุณเอากับเราจนชั่วชีวิตนี้เลยชาตินี้เลยอะไรแบบนั้นเนี่ยก็คือประการที่สองนะฮะ

มาถึงประการที่3ในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้คือรับอย่างไรใจจะเป็นสุขนั่นก็คือเราต้องรู้จักคำว่าพอนะรู้จักคำว่าพอคือไม่ได้คืบแล้วคิดจะเอาศอกมันจะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราเป็นแน่แท้ล่ะครับประการที่4ประการสุดท้ายในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้ก็คือเราจะต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อที่จะแย่งยื้อเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้เขามีความทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราเองก็คงจะหมดสุขนะครับไม่ใช่แค่หมดสนุกเราก็คงจะไม่มีความสุขตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็ต้องมาแย่งเราเพื่อจะเอาของเขากลับคืนนั่นเองและแน่นอนครับการที่จะไม่สามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรากับเขามันย่อมบังเกิดนะครับเพราะอะไรครับก็มัวแต่ยื้อแย่งแก่งแย่งกันเพื่อจะเอาของเขากลับไปเราก็จะไปแย่งเอาของเขากลับมาเพราะเราอยากได้อยู่อะไรทำนองนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังเนี่ยแปลว่าฉวยโอกาสในตอนที่เขาไม่รู้ฉวยโอกาสตอนที่เขาเผลอหรือหลอกลวงเขาด้วยความฉลาดที่เหนือกว่าแต่เป็นความฉลาดแกมโกงอะไรแบบนั้นท่านผู้ฟังครับทุกอยู่ตรงไหนครับทุกอยู่ตรงที่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเราเองต้องคอยระแวงสิครับระแวงว่าเขาจะจับผิดเราได้ไหมระแวงว่าเขาจะมาเอาคืนจากเราเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปเบียดเบียนเขามาเราไปเบียดบังเขามาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านได้เห็นกันในตอนต้นของรายการวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่เรากล่าวไว้ว่าถ้าจะฉลาดรับแล้วเราจะมีความสุขได้แน่นอนเราจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการที่จะทำใน4ประการนี้นะให้แจ้งนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าอกเข้าใจกันนะครับว่าเราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองด้วยพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องใน4ประการนี้ได้อย่างไรแน่นอนครับว่าท่านจะต้องฝึกฝนกันล่ะครับทีนี้นั่นทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นผลได้มาจากการให้และการรับในสรรพสิ่งทั้งหลายในมิติโลกทางกายภาพที่เราจะสามารถใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้กันง่ายๆสบายๆมันมาวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ลึกเร้นเข้าไปถึงข้างในอีกครับเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติเราจะพูดถึงแต่เรื่องของการให้ในมิติโลกทางกายภาพเป็นการให้ด้วยการแสดงบทบาทของกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ด้านเดียวเห็นทีจะไม่ได้เพราะรายการนี้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมคำว่าธรรมคือธรรมะเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ได้ให้กันในทางโลกอย่างเดียวแต่เราจะต้องให้กันในทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณด้วยนะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆหรือฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่า มันยากที่จะเข้าใจมากไปหรือเปล่าและเรื่องของการให้ในมิติของจิตใจในการรับในมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณนั้นเล่ามันจะเป็นจริงแท้แน่หรือเชื่อได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ความรู้ใหม่ที่อาจารย์ปริญญาพยายามจะนำมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติในด้านพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามถ้าท่านจะสังเกตเห็นนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะมีกุศโลบายให้เห็นในการประกอบพิธีกรรมในทางโลกทางกายภาพมีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าจิตใจหรือจิตสำนึกของคนที่แสดงออกหรือกระทำพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อถือหรือว่ามิได้สั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาในสิ่งหรือในพฤติกรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติหรือกระทำถ้าหากว่าไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาแล้วผลสัมฤทธิ์ในมิติ
ของมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านไปทำบุญที่วัดเมื่อทำบุญเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องกระทำหรือพึงกระทำและก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรท่านผู้ประพฤติธรรมทำสิ่งใดครับนั่นคือการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในอนิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้ประพฤติธรรมเองได้ประพฤติปฏิบัติไปถูกต้องไหมครับเพื่อแบ่งปันส่วนบุญส่วนกุศลที่หมายถึงความปิติสุขอันเป็นความดีงามที่เรียกว่าเป็นการประพฤติดีทางจิตใจหรือจิตวิญญาณจนกระทั่งเราใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งว่าเกิดบุญนะบุญก็หมายถึงสิ่งที่ดีหรือความดีงามที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญเขาจึงบอกว่าต้องทำด้วยจิตใจหรือทำด้วยจิตสำนึกด้วยไม่ใช่ทำแต่กายแต่จิตใจไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นเป็นความศรัทธาเป็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้เพราะการทำบุญก็คือการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้นั่นเองเนี่ยตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่าการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้กระทำแล้วนำไปสู่พฤติกรรมทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมาพูดกันว่าเราจะรับอย่างไรจิตใจของเราเองจึงจะเป็นสุขโดยเฉพาะเป็นการรับกันหรือการให้กันในมิติของจิตใจที่เรียกว่ามิติของจิตวิญญาณท่านผู้ฟังครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วมันไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับการรับทางจิตใจเมื่อมีผู้ให้ทางจิตใจมันจะทำให้ท่านเกิดความมีปิติสุขและอิ่มเอิบเบิกบานได้ท่านจะต้องประพฤติตนอย่างไรท่านจึงจะสามารถเป็นผู้รับสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้ทางจิตใจด้วยพลังอำนาจทางจิตใจของเขานั่นนะครับนะเราจะรับได้ง่ายๆสบายๆแล้วจะทำให้สภาวะจิตของเรามันเกิดสุขภาวะขึ้นมาได้มันมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนึกถึงภาพตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำใบหนึ่งในโอ่งนั้นไม่มีน้ำนะครับแต่ท่านปิดฝามันเอาไว้ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีน้ำเหลือใช้และมีความรักมีความปรารถนาดีจะหยิบยื่นน้ำที่เขามีเหลือใช้หรือเหลือเฟือเนี่ยให้กับท่านเนี่ยเขาจะสามารถเทน้ำที่เขาประสงค์จะให้เราลงไปในโอ่งของเราได้ไหมถ้าหากว่าโอ่งหรือตุ่มของเรายังไม่ได้เปิดฝาเช่นเดียวกันครับการให้ในมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณก็คือการให้อารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกซึ่งถ้าหากว่าเราพูดให้เป็นภาษาวิชาการจิตของมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดพลังจิตซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางอารมณ์ของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมในขณะนั้นว่าท่านสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นด้านบวกหรือด้านลบถ้าเป็นด้านบวกก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีลุ่มหลงงมงายหรือสับสนสงสัยอะไรแบบนี้นะครับจิตใจของท่านก็ถือว่าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนแล้วก็ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะเข้าใจได้ดีว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตหรือพลังงานจิตของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนอยู่ทุกวินาทีเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมทุกสรรพสิ่งในทุกขณะจิตนั้นมันเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความรู้ใหม่ในเชิงอภิปรัชญาท
ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะฝากกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้พิเศษที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์ของท่านจะสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทของการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมทั้งทางกายและจิตใจในบทบาทของคน2มิติต่อเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมชีวิตของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับถ้าหากว่าท่านจะเปิดฝาตุ่มของท่านเหมือนกับเป็นการเปิดจิตของท่านเพื่อพร้อมที่จะรินรับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้เราซึ่งหมายถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีๆอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนล้วนต้องการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้รับทางจิตใจเพื่อจะทำให้จิตใจของท่านพลอยมีความสุขและจิตใจของท่านมีความสุขจิตใจของคนที่มอบความรักความปรารถนาดีให้กับท่านผ่านมาเป็นคลื่นพลังจิตเขาก็มีความสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเขาที่ร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันในบริษัทเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันในบ้านเดียวกันในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันหรือในประเทศเดียวกันได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการเปิดรับหรือการเปิดจิตรับสิ่งดีๆจากกันและกันถ้าผู้ฟังไม่อาจรู้ได้นะครับว่าในตลอดเวลาในยามตื่นของท่านนั้นจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ใกล้หรือจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ไกลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมครอบครัวที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเวลาใดเมื่อไหร่ที่ไหนใครเขาจะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเนี่ยทางด้านบวกและหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้กับท่านอย่างเช่นเพื่อนของท่านบางคนอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่กรุงเทพขณะที่ตัวท่านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดแวบหนึ่งสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการคิดถึงท่านคิดถึงด้วยการห่วงใยคิดถึงด้วยการโหยหาคิดถึงด้วยการปรารถนาที่จะได้พบหน้าหรือคิดถึงสิ่งดีงามที่ท่านเคยหยิบยื่นหรือเคยกระทำให้กับเขามาเมื่อหลายปีก่อนอะไรแบบนี้ครับมันความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เขาสั่นสะเทือนไปถึงท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะ อยู่ที่ไหนจะรับรู้ด้วยจิตหยาบหรือจิตใจที่เราเรียกว่าจิตปัจจุบันกันได้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดก็ตามนั่นก็ท่านผู้ฟังต้องรับทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการสั่นสะเทือนจิตใจของเขาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองได้สั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตที่เรียกว่าพลังจิตนะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยเหวี่ยงมาให้กับท่านที่อยู่ห่างไกลคนละซีกของประเทศได้อย่างสบายๆภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคลื่นพลังงานของจิตนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเป็นความเร็วเหนือแสงด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังในวันต่อๆไปถ้ามีโอกาสผมจะนำเอาความรู้ใหม่เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านได้สดับรับฟังเพื่อเป็นภูมิรู้ประกอบภูมิธรรมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่กันในวันต่อไปท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับการเปิดจิตของท่านให้พร้อมที่จะรินรับสิ่งดีๆที่คนอื่นส่งมาในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องการและกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านก็ต้องการหรือปรารถนามันเหมือนกันนะครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงผมขออนุญาตแนะนำ3ประการสั้นๆที่ท่านผู้ฟังจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ครับประการที่1ครับท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีกายภาพคือใบหน้าของท่านเนี่ยฝึกให้มันเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอคำว่ายิ้มแย้มเป็นยังไงครับคำว่ายิ้มแย้มแปลว่าดูหน้าตาสดชื่นผ่องใสนะสดชื่นผ่องใสน่าเสน่หาน่าคบคุยด้วยอะไรทำนองเนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับเราเป็นคน2มิติเราจะมาปั้นสีหน้าว่าเราเป็นคนยิ้มแย้มแต่ข้างนอกคงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันยิ้มแย้มอยู่ข้างในด้วย
ขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็เป็นอย่างนี้ครับนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเสมอคำว่าจิตใจแจ่มใสแปลว่าจิตใจของท่านจะต้องไม่ขุ่นมัวนั่นเองนะจะต้องไม่ขุ่นมัวจะต้องไม่เศร้าหมองจะต้องไม่วิตกกังวลสิ่งใดๆจะต้องไม่มีความทุกข์อะไรเคลือบแฝงอยู่ในจิตใจนะแล้วก็มีความสดชื่นรื่นรมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันจะทำให้ใบหน้าของท่านมีความยิ้มแย้มอยู่โดยตลอดเขาเรียกว่าคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็คือคนที่รับแขกนะครับมีหน้ารับแขกเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรของท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมสังคมนะเข้ามาเป็นเพื่อนแก้เหงาเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรต่อมีอะไรกันอย่างจริงใจได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเมื่อหน้าตายิ้มแย้มจิตใจท่านแจ่มใสท่านผู้ฟังทราบไหมครับนี่ก็คือกลไกที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับในการเปิดประตูเอาไว้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งบวกๆที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นให้กับท่านโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เผชิญหน้าอยู่กับท่านถ้าท่านยิ้มให้กับเขาแน่นอนครับนั่นคือการเหวี่ยงพลังงานด้านบวกจากจิตของท่านไปสู่เขาเขาก็จะยิ้มรับนะครับแล้วก็แจ่มใสในจิตใจเบิกบานในจิตใจนะก็นั่นหมายความว่าเขาก็เหวี่ยงเอาคลื่นความรักที่เป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะกลับมาให้กับท่านนี่ก็คือการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองในทุกเวลาหรือทุกขณะจิตด้วยการทำหน้าให้ยิ้มแย้มทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะต้องฝึกนะครับบางคนเป็นคุณเสือหรืออีเสือยิ้มยากหรือไอเสือยิ้มยากอย่างนี้ลำบากหน่อยครับนะต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนประการที่สองครับการรับทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องเป็นคนฝึกมองนะมองผู้อื่นนะทางด้านบวกหรือคิดบวกต่อผู้อื่นเอาไว้ตลอดเวลาครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะได้เคลื่อนพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากผู้อื่นท่านจะต้องทำตัวให้เป็นพวกเดียวกันกับเขาครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านหรือจิตใจของท่านให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเอาไว้ก่อนนะมาหรือเอาไว้เสมอครับนะน้ำมันต้องไปด้วยกันกับน้ำนะครับน้ำมันก็เป็นพวกเดียวกับน้ำมันถูกต้องไหมครับนะนกเวลามันบินเป็นฝูงๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นไหมครับมันจะไม่มีนกเผ่าพันธุ์อื่นมาแทรกอยู่ในฝูงของมันแล้วบินไปด้วยกันหรอครับมันก็จะต้องเป็นนกพันธุ์เดียวกันหรือนกชนิดเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ความรักจากผู้อื่นเพื่อจะทำให้เรามีความสุขสดชื่นเราก็จะต้องทำจิตใจของเรานะฮะให้สั่นสะเทือนเป็นบวกรอรับเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันประการที่3ประการสุดท้ายในการจะทำให้เกิดความสุขทางจิตใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นคือต้องรู้จักรักคนอื่นก่อนครับรักเขาก่อนครับยิ้มให้เขาก่อนสิครับแล้วเขาก็จะยิ้มรับมอบให้เรากลับคืนมาเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่จะรับทั้งทางกายและเป็นผู้จะรับสิ่งดีๆทางจิตใจที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้กับเราได้อย่างสบายๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วและทุกๆครั้งที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ได้นำเสนอแนวทางหรือแนวคิดที่จะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้เดินทางเข้าสู่ถนนแห่งความสันติสุขที่จะนำพาท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไปสู่ความสุขสงบในจิตใจร่วมกันอย่างยั่งยืนเราได้แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเรานี้ก็ตามถ้าเราจะสร้างความสงบสุขที่เป็นสันติสุขทั้งหลายในภาพรวมเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นมาได้สิ่งสำคัญในประการที่หนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมจะต้องประพฤติปฏิบัติและมุ่งเน้นกันให้จงหนักนั่นก็คือการค้นหาพลังอำนาจทางจิตใจของตนเองให้พบโดยพลังอำนาจทางจิตใจของตัวเรานั้นมันจะต้องได้มาจากการเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามี EQ สูงๆนั่นเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถสร้างสภาวะแห่งสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจและจะนำพาไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นแบบมวลรวมนั้นได้ในประการที่หนึ่งก็คือการพยายามที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์นั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆนาทีที่อยู่ที่บ้านทุกๆนาทีที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าทุกๆนาทีที่อยู่ในยามตื่นที่เราลุกนอนนั่งยืนอยู่ในสังคมของเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการแรกที่เรากล่าวไว้หลายครั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องการรู้จักรักการรู้จักให้โดยเราได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าความรักคืออะไรการให้คืออย่างไรนะครับสำหรับในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งกรณีเรายินดีที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งของการสร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่นโดยที่ตนเองนั้นมีสภาวะจิตที่ว่างไปจากความทุกข์โดยไม่ต้องกดความขมขื่นหรือโดยไม่ต้องปกปิดความระทุกระทวยระทมอะไรทั้งหลายเอาไว้ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทหน้าชื่นอกตรมอะไรทำนองนั้นเราจะขยายความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักในบทบาทของการให้ในทางสังคมโลกที่เราเรียกว่าการให้สิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้ปัญญาให้เวลาให้โอกาสจนแม้กระทั่งการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเหล่านั้นก็ตามถ้าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองและคนอื่นได้อย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นหรือสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นมาในสังคมของเราในครอบครัวหรือในรั้วบ้านของเราแล้วเราจะต้องรู้กลยุทธ์ในการที่จะแสดงออกหรือกระทำบทบาทที่เราเรียกว่าการให้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วการให้ของท่านมันก็จะไม่บรรลุประสิทธิผลอย่างแท้จริงเพราะการให้ขาดประสิทธิภาพทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วหลักการให้ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ดีงามที่มันจะนำเราท่านทั้งหลายไปสู่ความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันความมีสันติสุขในการทำงานร่วมกันเรามีหลักคิดมีหลักปฏิบัติหรือมีศิลปะอะไรตรงไหนบ้างที่จะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักในการให้ที่ถูกต้องและควรประพฤตินั้นจะต้องคำนึงถึงการให้ใน2ประการด้วยกันซึ่งการให้ใน2ประการนี้ก็คือเงื่อนไขของการเป็นผู้ให้ที่จะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับให้ในประการแรกก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองครับ
และประการที่สองท่านจะต้องให้ใครๆก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นแปลว่าความสุขและความสำเร็จในอันที่จะเกิดขึ้นจากการให้มันจะต้องมาจากเงื่อนไขที่สำคัญสองประการประการที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงและประการที่สองท่านจะต้องรู้จักให้อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าจะอธิบายสองเงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การให้ของเรานั้นประสบผลสำเร็จในการสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยที่มีตัวเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นๆด้วยไม่ว่าสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะสามารถขยายความออกได้เป็น4อย่างด้วยกันถ้าเราจะให้ผู้อื่นด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราจะให้คนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ4ประการด้วยกันไอ้กรอบ4ประการนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีกรอบท่านและให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะยืดหยุ่นหรือไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างอิสระเสรีก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในกรอบ4ประการตรงนี้ต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยึดหลักการที่สำคัญตรงนี้ได้ในทุกครั้งที่ให้มันก็จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นที่จะนำพาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูประการที่หนึ่งครับหลักการให้ในประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องให้ได้กับทุกๆคนครับนี่คือการให้ที่เกิดจากจิตสำนึกและเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขหลายคนถามว่าการให้กับผู้อื่นในลักษณะของการให้กับทุกๆคนได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้แล้วท่านจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมของการเป็นผู้ให้ได้อย่างสง่างามอย่างแท้จริงด้วยคำว่าแสดงออกอย่างสง่างามและอย่างแท้จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาท่านจะให้อะไรแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านจะต้องไม่แสดงท่าทีอิดออดอิดเอื้อนหรือลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะไม่ให้มันดีหรือจะให้มันแค่นี้หรือจะให้แค่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นการแสดงบทบาทที่บ่งบอกให้รู้ว่าการที่ท่านกำลังจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ใครคนนั้นอยู่นั้นมันชักจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างสอดแทรกเข้ามาในจิตใจของท่านแล้วและมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าสภาวะของจิตใจของท่านนั้นมันไม่ค่อยพร้อม ที่จะให้สักเท่าใดนักนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่น่ารักน่าใครการที่เราจะหยิบยื่นสิ่งใดๆให้กับใครคนนั้นที่น่ารักน่าใคร่ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านและใครๆในโลกนี้เลยถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบทบาทหรือพฤติกรรมของการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งถ้าบังเอิญคนนั้นเป็นคนที่เรามองด้วยสายตาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเรามองแล้วพิจารณาแล้วเขาเป็นคนไม่น่าใคร่ใครที่จะคบหาใครที่จะสมาคมด้วยเราก็ไม่เคยอยากจะให้อะไรแบบนี้หรือในอีกบางเงื่อนไขสำหรับบางคนถ้าเห็นว่าไอ้ใครคนที่เราจะให้คนนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเป็นคนที่ประพฤติตนไม่น่าให้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคนไม่เคยประพฤติดีไม่เคยทำดีต่อตัวเราเลยนั่นหมายความว่ามันมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเลยนั่นเองและบางคนคิดไกลไปถึงอนาคตว่ายายคนนี้หรืออีคนนั้นไอ้คนนี้ที่เรากำลังจะหยิบยื่นสิ่งดีๆสักสิ่งหนึ่งให้กับเขาเนี่ยมันไม่น่าจะให้เลยนะเพราะอะไรเพราะมองแล้วว่าคิดไกลไปแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอิตานี่หรือไอ้หมอนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเขาคงจะให้ประโยชน์อะไรกับตัวเราชีวิตเราไม่ได้แน่ก็เลยลังเลใจชักไม่อยากจะให้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าในสภาวะจิตใจของเรานั้นเกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนไหลไปอย่างนี้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครคนหนึ่งคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าเราไปด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนี่แหละครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเวลาใดยามใดก็ตามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องของท่านเป็นลูกหลานของท่านเป็นเพื่อนร่วมชายคาเดียวกันร่วมหมู่บ้านเดียวกันหรือร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตาม
เมื่อเวลาใดที่ท่านมีความรู้สึกลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะให้มันไม่ให้มันดีอะไรแบบนี้แสดงว่าท่านสอบตกในเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะมีปลายทางสุดท้ายคือการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับมันในทางกลับกันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะมีความสุขในการเป็นผู้ให้และทำให้คนที่เขาจะได้รับหรืออยากได้รับในสิ่งที่ท่านจะหยิบยื่นให้เขานั้นเขามีความสุขแล้วล่ะก็เวลาท่านจะให้สิ่งใดไม่ว่าจะมีค่ามากมีค่าน้อยจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรืออะไรก็ตามนะท่านสามารถให้เขาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับเรามาก่อนในอดีตหรือไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรายังไม่แน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะมีประโยชน์หรือจะมีปัญหาอันใดกับเราหรือไม่ก็ตามท่านสามารถจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่ให้กับเขาไปได้อย่างง่ายดายอย่างมีความสุขแล้วนั่นก็คือท่านก็จะสามารถบรรลุหลักแห่งการให้ในประการที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการให้ได้กับทุกๆคนในประเด็นที่เราว่าไว้นี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักการให้ในประการที่สองครับประการที่สองตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นให้ชัดเจนว่าเมื่อเราให้กับทุกๆคนได้แล้วไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนจะยากคนจะดีคนจะมีคนจะจนคนจะทุพพลภาพคือคนพิการแม้กระทั่งอยู่ในสภาวะของคนขอทานก็ตามถ้าท่านมีในสิ่งที่เขาไม่มีและท่านพร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านพร้อมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่นั้นให้กับเขาหรือท่านพร้อมจะเสียสละมันทั้งหมดเพื่อหยิบยกยื่นให้กับเขาก็ตามแล้วถ้าท่านให้แล้วท่านมีความสุขท่านให้เขาไปเลยครับนะแต่ว่ามันยังมีบางประเด็นในประการที่สองที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยแหละครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมไม่สามารถจะข้ามผ่านเงื่อนไขสำคัญตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาได้นั่นก็คือการให้โดยที่ท่านทั้งหลายหวังผลตอบแทนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เรารักเราชอบและเราหวงแหนให้กับเขาไปก็จริงอยู่ครับแต่เราให้แล้วนั้นนั่นหมายความว่าเรายังตั้งเป้าหมายที่จะหวังเอาบางสิ่งตอบแทนจากเขาด้วยซึ่งตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์การให้ที่ไม่บริสุทธิ์หมายถึงบริสุทธิ์ใจนะครับถึงแม้สิ่งที่ท่านจะให้เขานั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้มาโดยสัมมาชีพคือแลกเปลี่ยนมาอย่างเป็นธรรมนะทำมาหากินด้วยการเอาความสามารถเอาความรู้เอาหยาดเหงื่อแรงกายของท่านไปแลกมาไปหามาและท่านนำสิ่งนั้นหยิบยื่นให้กับใครเข้าไปก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าการให้ของท่านนั้นท่านไปวาดหวังไว้ว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของในวันนี้ที่เขาจะตอบแทนท่านหรือทรัพย์สิ่งของใดๆที่เขาจะหยิบยื่นให้กับท่านคืนกลับมาบ้างในวันข้างหน้าหรือแม้กระทั่งรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งคำขอบคุณขอบใจแม้แต่เพียงคำเดียวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเน้นให้กับท่านผู้พูดธรรมทั้งหลายได้เข้าใจได้ทราบว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขได้เราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านก็จะต้องให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนใดๆนั่นก็คือการให้ด้วยจิตสำนึกและการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะใดๆทั้งสิ้นนั่นเองต่อมาประการที่3หลักการให้ที่จะนำความสุขมาสู่จิตใจของท่านที่เป็นผู้ให้และความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่จะได้รับนั่นก็คืออะไรครับคือท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องให้เขาร้องขอหรือไม่ต้องรอให้เขาง้อเรานั่นเองนะสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยกล่าวย้ำไว้บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะภาพรวมที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นหลายคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลยไม่รู้ว่าจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองไม่รู้จะแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจให้กับผู้อื่นกันได้อย่างไรบ้างทั้งที่เป็นการแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันหรือในการทำงานอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพราะวันนี้เราจึงพูดในประเด็นที่3ให้ฟังอีกว่าท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องรอให้เขาง้อโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอถ้าเห็นว่าเขากำลังบกพร่องหรือกำลังขาดในสิ่งที่ท่านมีอยู่
และท่านก็มีมากพอหรือมีเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ท่านก็จงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเขาไปนะครับเช่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะไม่ว่าให้แล้วเขาจะมีอะไรตอบแทนหรือจะเห็นความดีงามของท่านที่ได้เป็นผู้ให้เขาหรือไม่และก็ในประการที่สามเนี่ยครับเขาไม่ต้องง้อเขาไม่ต้องขอเราก็ยินดีที่จะให้เขานะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ฟังและมันก็จะทำให้ท่านเองก็มีความสุขมันก็จะทำให้คนที่ท่านเป็นผู้ให้เขาก็ปล่อยมีความสุขตามไปด้วยการให้ในประการที่สี่นะในประการสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีการให้ที่เหมาะสมและน่ารักมากนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนที่เป็นมนุษย์ในสังคมไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็ตามนะครับก็สอบตกกันอยู่เหมือนกันมันความทุกข์ในจิตใจก็เลยไม่ว่างนั่นหมายความว่ามันไม่ว่างพอที่จะให้มีความสุขเข้าไปเติมเต็มแทนที่ความทุกข์นั่นเองถามว่ามันเป็นยังไงก็เพราะว่าการให้ในประการที่4คือให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั้นมันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ในลักษณะที่ว่าถึงแม้เขาคนนั้นจะไม่ทำตัวมอซอซอมซ่อหรือเขาจะไม่ได้เป็นคนพิกลพิการเขาจะเป็นคนมือดีตีนดีตาดีปากดีก็ตามเราก็จะสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเขาไปได้นะเสมอนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวันมักจะตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจโดยที่ผู้อื่นจะเป็นผู้หยิบยื่นมาให้เสมอครับอย่างเช่นท่านผู้ฟังครับในที่ทำงานของท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านที่ทำงานอยู่ใกล้กันในสายงานเดียวกันหรือในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยรอให้เขาหยิบยื่นยิ้มหวานๆอันมีเสน่ห์ของเขามาให้กับเราก่อนแล้วตัวเราก็ยิ้มรับตอบแทนกลับไปอย่างนี้ครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้โดยต้องรอให้เกิดการจูงใจเกิดขึ้นก่อนถามว่าการจูงใจเกิดขึ้นตรงไหนการจูงใจก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านยิ้มให้กับท่านก่อนท่านต้องรอให้คนข้างรั้วบ้านของท่านซึ่งบ้านอยู่ชิดติดกันเนี่ยเขาพูดเพราะๆกับท่านก่อนท่านจึงสามารถจะพูดไพเราะเพราะๆกับเขาได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ดีๆในลักษณะของความคิดของคำพูดหรือความรู้ที่ดีๆแก่กันและกันโดยต้องรอให้เขาสร้างแรงจูงใจให้กับท่านโดยหยิบยื่นสิ่งจูงใจก็คือคำพูดเพราะๆความคิดที่ดีๆอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้กับท่านก่อนพอเขายื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับแล้วท่านจึงตอบแทนเขาไปด้วยสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้โดยบกพร่องทางจิตสำนึกอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นผู้ประพฤติดีเหมือนที่คนอื่นๆในสังคมเขาประพฤติท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมครับการทำความดีเพราะเห็นคนอื่นเขาทำดีก็เลยทำดีบ้างหรือทำดีตอบอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศเกิดขึ้นทันทีครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะทำความดีงามประพฤติดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเริ่มต้นก่อนว่าเขาจะต้องคิดดีพูดดีทำดีกับท่านก่อนท่านพร้อมที่จะคิดดีพูดดีและทำดีกับเขาก่อนเสมอไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะอยู่ที่ไหนนะมนุษย์คนไม่ว่าคนมนุษย์คนนั้นจะมีพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อท่านอย่างไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ฟังลองหลับตาแล้วเราคิดตามดูสิครับว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้นำเสนอแนะวิธีในเรื่องของการให้ที่น่ารักการให้ที่สง่างามเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านซึ่งเป็นผู้ให้และในจิตใจของท่านทั้งหลายซึ่งเขาจะเป็นผู้รับสิ่งที่ดีงามจากเราหรือจากท่านทั้งหลายในวันนี้หรือในวันหน้ามันจะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นสังคมได้อย่างสบายๆความสงบสุขตรงนี้ครับคือเป้าหมายที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเน้นนำมาตลอดนั่นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในผองชาวไทยด้วยกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ฟังครับ
เมื่อเราได้เรียนรู้หลักการให้คือการเป็นผู้รู้จักให้แล้วเราเองในสังคมเดียวกันก็ต้องมีผู้ที่จะต้องรู้จักรับเอาด้วยหลายคนบอกว่าถ้าอาจารย์ปริญญากล่าวถึงแต่เรื่องของการรู้จักรักอย่างเดียวคือรู้จักให้อย่างเดียวแต่ไม่สอนให้ใครในสังคมรู้จักเป็นผู้รับเอาเสียบ้างเลยการให้ที่สมบูรณ์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าการให้ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมเชื่ออาจารย์ปริญญาหมดเลยครับคือพร้อมที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดทั้งสังคมทั้งประเทศคนในครอบครัวพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดเลยไม่มีใครพร้อมจะเป็นผู้รับเอาเลยอย่างนี้การให้มันก็จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราก็คงจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเป็นผู้ที่จะฉลาดในการเป็นผู้รับด้วยนั่นหมายความว่าถ้าท่านฉลาดที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคมเพื่อจะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องทำตนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับหรือเป็นผู้รับเอาให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันคือต้องผลัดกันรับผลัดกันให้นั่นคือสังคมของผู้ที่เป็นวินยูชนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นก็คือผู้ที่จะมีความหมายมั่นปั้นมือจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นท้ายของรายการในครั้งนี้เราจะย้ำท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าเมื่อเรารู้จักให้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาให้เป็นด้วยเหมือนกันถ้าดีแต่ให้แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยการให้ของผู้คนในสังคมก็ไม่เกิดขึ้นครับเราจะขยายความกันในเรื่องนี้เราจะขยายความกันอีกทีว่าจะเป็นผู้รับที่ดีเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรเราจะเป็นผู้รับเอาอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ตัวเราเองก็บังเกิดความสุขบังเกิดประโยชน์ขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันไม่ต่างกับตอนที่เราเป็นผู้ให้เลยแม้แต่น้อยเราจะมากล่าวถึงกันในครั้งต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายวันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสุขให้กับตนเองในอันที่จะนำไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือว่าเป็นประเทศชาติหรือจะพูดให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คงจะหมายถึงการที่เราจะมีสังคมของมนุษยชาติที่สามารถจะครองโลกร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่ต้องมีใครบางกลุ่มบางเหล่าหรือว่าบางเผ่าต้องเป็นทุกข์ซึ่งเรามีช่องทางที่ได้ชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้กันอย่างสืบเนื่องหลายต่อหลายวิธีด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะจดจำได้ในทุกครั้งที่ผ่านมาในแต่ละวันนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเราแนะเน้นให้ท่านประพฤติทั้งทางกายคือการแสดงออกหรือกระทำต่อกันและกันในสังคมและเราก็เน้นให้ท่านกระทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองในอันที่จะสร้างสุขหรือสุขภาวะทางจิตให้กับตนเองโดยที่ไม่ต้องรอหรือไม่ต้องง้อให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหรือความสงบสุขที่ท่านประสงค์มาให้เพราะทำเองสร้างเองดูเหมือนว่าจะศักดิ์สิทธิ์และก็มีความขลังหรือมีความเป็นรูปธรรมได้มากกว่าสำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องหลักของการให้ในอันที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบในจิตใจของคนที่เป็นผู้ให้และก็ยังสามารถแบ่งปันความสุขสงบจากจิตใจของผู้ให้ไปสู่ผู้รับได้ด้วยเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันอย่างที่เราเรียกว่าก่อให้เกิดความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองโดยถ้าจะให้ทบทวนกันในครั้งนี้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหลักของการให้ก็คงจะกล่าวด้วยว่าที่เรากล่าวไปแล้วนั้นการให้มีสองลักษณะด้วยกันคือให้ด้วยจิตสำนึกและต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยถ้าจะขยายความตรงนี้เป็นข้อสรุปในสองประการที่ว่าตะกี้นี้ก็คือหลักการให้ที่จะต้องประกอบด้วย4อย่างด้วยกันคือ1เราจะต้องให้ได้กับทุกๆคน2ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าคนที่เราให้คนนั้นจะเป็นใครก็ตามประการที่3เราจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอหรือว่าไม่ต้องรอให้เขางอประการที่4ก็คือเราจะต้องให้โดยไม่ต้องงอสิ่งจูงใจใดๆไม่ต้องรอให้เขาทำท่าสมซานหรือสอมซ่อแล้วเราก็ค่อยให้ทานหรือบริจาคทานให้กับเขาไปหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ให้กับเขาไปในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยหรือไม่ต้องรอให้เขาให้เราก่อนแล้วเราค่อยย้อนตอบสนองโดยการให้กลับคืนไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้คือ4ประการที่เกี่ยวข้องกับหลักแห่งการเป็นผู้ให้หรือหลักการให้ในอันที่จะนำพาความสุขความสงบมาสู่จิตใจตนเองและผู้อื่นได้นอกจากนั้นเราก็ยังได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทิ้งท้ายเพื่อจะได้คิดกันต่อไปด้วยว่าถ้าหากว่าคนในสังคมเนี้ยเป็นคนที่ดีแต่ให้คือต่างฝ่ายเมื่อเจอหน้ากันต่างก็พยายามที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้กันถ่ายเดียวทุกคนสั่นสะเทือนที่จะให้คือพร้อมจะเป็นผู้ให้ขณะที่ไม่มีใครพร้อมที่จะเป็นผู้รับเอามั่งเลยคนที่เป็นผู้ให้หรือว่าพฤติกรรมแห่งการให้มันก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังครับหลักความจริงมันมีอยู่ว่าความสุขแห่งการเป็นผู้ให้นั้น
มันจะเป็นสุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้ใดเข้าไปไม่ว่าให้ทางกายหรือทางจิตใจก็ตามคนอื่นที่เราหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆแม้กระทั่งน้ำใสใจจริงที่เป็นมิตรไมตรีให้กับเขาไปถ้าเขาสามารถรับไมตรีหรือไมตรีที่ห้ากันเนี่ยนะฮะเขาสามารถรับไมตรีของเราได้เขาสามารถรับสิ่งดีๆของเราได้แล้วก็มีความสุขใจที่ได้รับสิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้แบบเนี่ยครับการให้จึงจะสัมฤทธิผลคือจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การให้นั้นประสบผลสำเร็จได้พูดง่ายๆก็คือในสังคมมันจะต้องมีทั้งผู้คนที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยกันทุกคนและในบางบทบาทผู้คนทั้งหลายที่เน้นการประพฤติตนของคนที่จะเป็นผู้ให้ก็จะต้องแสดงบทบาทได้อย่างสมบทบาทด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะเป็นผู้รับพูดภาษาชาวบ้านก็คือต้องผลัดกันให้ผลัดกันรับหรือที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนี่คือพฤติกรรมที่ดีที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะครับคำว่าสัมมาอาชีวะแปลว่าเป็นการประพฤติเป็นกิจวัตรประพฤติเป็นอาชีพเลยว่างั้นนะพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกเนี่ยหมายถึงแสดงกันเป็นประจำแสดงจนเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติแห่งตนในความเป็นมนุษย์ของกันและกันที่สามารถจะแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้ให้ก็ได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้รับเอาก็ได้นั่นแหละครับสังคมของมนุษย์โลกของเราหรือสังคมไทยของเราก็จะประสบแต่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนซึ่งมันต่างกันกับที่ถ้าในสังคมของ

ายที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราด้วยแล้วสังคมนั้นเห็นทีว่าเจริญยากความสุขความสงบทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในสังคมเราประเทศเราก็คงจะแย่นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อได้ชวนท่านสนทนาภาทีแล้วชี้ช่องให้ท่านเป็นผู้ให้เพื่อจะทำให้จิตใจของท่านเบิกบานอิ่มเอิบหรือเป็นสุขในบทบาทของการเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะต้องสั่นสะเทือนตัวเราและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกๆคนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยในเวลาเดียวกันผลัดกันให้ผลัดกันเอาทุกอย่างจึงจะสมบูรณ์เป็นที่สุดคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงการเป็นผู้รับเอาในจิตใจของหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเรารับเอาแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความปิติสุขหรือความสงบสุขในจิตใจของเราในขณะที่เราเป็นผู้รับเอาได้อย่างไรตรงนี้เห็นทีจะต้องแบ่งคำกล่าวออกเป็นสองส่วนคำกล่าวในส่วนแรกก็คือการรับในโลกทางกายภาพคือการรับทรัพย์สินสิ่งของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจับต้องได้มองได้เห็นได้เนี่ยเห็นก็คือเห็นรูปธรรมของมันได้ถึงแม้จะเห็นด้วยจิตก็ตามนะเช่นให้เกียรติอย่างนี้ครับนะก็เนี่ยก็คือให้ทางโลกเนี่ยมีการค้อมศีรษะให้นะมีการผายมือให้มีการเชื้อเชิญว่ายินดีต้อนรับอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกของมนุษย์เราในสังคมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคงจะต้องเริ่มต้นกันที่คำถามว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะเป็นผู้รับคือเล่นบทของผู้รับเนี่ยเราจะรับอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขบอกแล้วว่าให้ถ้าให้ให้เป็นก็จะเป็นสุขรับก็เหมือนกันถ้ารับเป็นมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะทีนี้รับอย่างไรใจเป็นสุขถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพเราก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประการด้วยกันประการที่1ถ้าท่านจะเป็นผู้รับแล้วจะนำความสุขมาสู่ตนเองได้นั้นท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้ครับนี่ก็คือความจริงข้อใหญ่ที่เราจะต้องกล่าวถึงกันไว้ในเบื้องต้นตรงนี้โดยยึดเอามาเป็นประการที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงกันเลยทีเดียวการเอาเท่าที่เขาให้หรือรับเอาเท่าที่เขาให้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะต้องไม่โลภครับความโลภเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในหมวดของกิเลสตัณหานั่นเองแล้วก็เคยทรงกล่าวไว้และพวกเราก็เรียนรู้กันมาว่ากิเลสตัณหานั้นมีฐานของความอยากหรือความไม่อยากเป็นตัวการหรือเป็นเหตุทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โลภคำว่าไม่โลภแปลว่าไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารับเอาเท่าที่เขาให้โดยที่เราไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้ความทุกข์ในจิตใจของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์นั้นน่ะมันจะบังเกิดขึ้นมาทันทีที่เราคิดอยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้เราทุกข์ตรงนี้มาจากไหนครับมาจากสาเหตุที่เราเกิดความปริวิตกว่าเขาให้เรา20บาทแต่เราอยากได้จากเขา40บาทอย่างเงี้ยครับความทุกข์มันมีอยู่ว่าเขาจะให้เราตรงตามใจของเราที่เราอยากได้ในส่วนเกินนั้นไหมไม่ว่าจะทำเฉยๆนะถ้าเราอยู่เฉยๆไม่พูดไม่บอกเขาเขายื่นแบงค์20ให้เราแต่ขณะที่ในจิตใจเรานั้นอยากได้จากเขาสัก40บาทคือแบงค์20เพิ่มอีกใบนึงถ้าเราไม่บอกเขาเขาคงไม่หยิบยื่นให้เราแน่ๆเลยนั่นคือความทุกข์ถูกต้องไหมครับหรือเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราเอ่ยปากบอกเขาคือกล้าขอนะเพราะความโลภนะคือแบงค์20ใบเดียวไม่รู้จักพอจะขออีกใบหนึ่งเป็น40เนี่ยเราก็ทุกข์อีกว่าถ้าเราเอ่ยปากร้องขอกับเขาตรงๆเนี่ยเขาจะให้เราไหม
ถ้าคิ

ได้ว่าอุ้ยเราไม่กล้าพูดอะอายนะหรือเอ้ยกล้านี่แหละแต่ถ้าพูดแล้วเขาไม่ให้ล่ะนอกจากจะเสียหน้าแล้วมันยังพาให้เราเกิดความทุกข์หนักข้อเข้าไปอีกนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าเราเกิดไปอยากได้มากกว่าที่เขาจะให้เราหรือที่เขากำลังให้เราเนี่ยนะมันนำพาตัวเราไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ก็คือความวิตกความกังวลความรู้สึกอายล่วงหน้าถ้าจะอ้าปากร้องขอเขาด้วยเหตุเพียงแค่เราไม่รู้จักพอนั่นเองนั่นก็คือในประการที่หนึ่งในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงคือเราจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้นะพอใจเท่าที่เขาให้เรามาหรือพอใจเท่าที่เราได้รับคือการที่ท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะแต่ปริมาณหรือจำนวนที่เราได้รับที่เขาหยิบยื่นให้เรามานั้นนะครับสามารถที่จะทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจได้หลายแนวคิดด้วยกันแต่มีอยู่แนวคิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญและก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านนั้นพึงพอใจในส่วนหรือในสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับได้ไม่มากก็น้อยนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของที่เขาหยิบยื่นมากองให้กับตัวท่านอยู่ตรงหน้าอย่าไปหลงยึดติดในสิ่งของนั้นว่ามันมีค่ามีราคาค่างวดมากน้อยเพียงใดเนาะอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นมันสวยงามมันเหมาะสมโอ้โหมันน่าสนใจอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงยึดติดในสรรพสิ่งของเหล่านั้นโดยเด็ดขาดถามว่าแล้วถ้าไม่ให้หลงยึดติดในสิ่งของเหล่านั้นผมจะแนะนำให้ท่านทำไงก็แนะนำให้ท่านเนี่ยมองข้ามพ้นตัวตนหรืออัตตาของสรรพสิ่งนั้นเสียให้ได้คำว่ามองข้ามพ้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ท่านมีความสุขกับการที่ท่านได้รับและยอมรับเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ถูกใจท่านเป็นสิ่งดีๆที่เป็นความพึงพอใจของท่านที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านนั่นคือความสุขแค่นี้พอแล้วก็ข้ามพ้นได้แน่คือข้ามพ้นไปมองที่น้ำใจของผู้ให้เราเสียจะดีกว่าคือไม่ว่าสิ่งของที่เขาให้เรามานะเราจะถูกใจมากจะถูกใจน้อยจะอยากได้มากไปกว่าที่เขาให้นะในประการแรกที่เรากล่าวถึงนี้แค่ไหนก็ตามเราจะต้องมองข้ามตัวตนของสรรพสิ่งหรือคุณค่าของสรรพสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ซะแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญเหนือกว่าคุณค่าสนุนราคาหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้แล้วมันจูงใจเราเสียเหลือเกินเนี่ยนะครับเราเองนะจะต้องระลึกให้ได้ว่าคุณค่าที่เหนือกว่านั้นก็คือน้ำใจครับน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราชอบใจตรงนั้นต่างหากครับถ้าเราไปยึดติดที่น้ำใจของคนที่ให้โดยใช้น้ำใจของคนที่ให้เรานะมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดการให้เกิดการนึกคิดที่เป็นด้านบวกเสียเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและมันก็ยังจะนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยท่านผู้ฟังครับการมองที่สิ่งของที่เขาหยิบยื่นให้เรากับการมองให้ลึกซึ้งถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆชิ้นนั้นให้กับเราเนี่ยมันต่างกันมากทีเดียวครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีจิตใจที่สูงส่งเป็นจิตใจที่งดงามเพราะเรามองข้ามราคาหรือคุณค่าในสิ่งของนั้นแต่เราสามารถจะมองลึกซึ้งเข้าไปถึงในจิตใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเราได้อย่างแยบยลกว่านะมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของตัวท่านเองซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองที่สิ่งของกำนันที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเรามากกว่ามองถึงน้ำใจ
ของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้เราเสียมากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนมากมักจะใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกของกายสังขารของเราเนี่ยนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมก็จะย้ำนะย้ำมองย้ำสัมผัสแต่สิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปนั่นคือความเคยชินของมวลมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันต่อไปนี้ถ้าท่านจะเลือกช่องทางของการเป็นผู้รับอย่างมีความสุขโดยเอาเท่าที่เขาให้นะพูดภาษาชาวบ้านอย่างเราๆท่านที่จะเข้าใจง่ายว่าอย่างเนี้ยท่านก็จะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้จะต้องพอใจเท่าที่ท่านได้รับมาแล้วก็ไม่หลงยึดติดในสิ่งของกำนันที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านโดยให้มองที่น้ำใจของผู้ให้แทนมันถ้าเรามองที่จิตใจของคนที่เขาให้เรามันจะทำให้เราไม่เสียสมดุลทางจิตสำนึกเราไม่เสียสมดุลทางพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาเนี่ยเราจะสามารถแสดงออกได้อย่างสง่างามเราก็จะสามารถจะนำความเป็นมิตรจะนำความเป็นคนที่มีเสน่ห์นะออกมานำเสนอต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหล่านั้นแล้วจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังจิตกำลังใจที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับท่านหรือให้กับเราให้กับเรานะได้อีกในคราวหน้าหรือในครั้งต่อๆไปตรงนี้คือความสวยงามใช่ไหมครับต่อมาประการที่สองถ้าท่านจะรับให้เป็นคือรับแล้วทำให้จิตใจของท่านเป็นสุขนะครับท่านก็จะต้องยึดหลักในประการที่สองก็คือถ้าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาว่างั้นเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาไม่เต็มใจให้เราเนี่ยคนที่เขาให้เราเขาย่อมเป็นทุกข์ถูกต้องไหมครับความทุกข์ของเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็อาจจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดมเสียดายความทุกข์ที่เกิดจากการหวงแหนสิ่งของชิ้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นและท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านรู้ว่าคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีความทุกข์แล้วเขาหยิบยื่นมาให้แสดงว่าเขาจำใจที่จะให้เราเมื่อจำใจจะให้เราจะมีความสุขไหมครับที่เราจะไปรับสิ่งของตรงนั้นไม่มีความสุขแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่เต็มใจคือจำใจที่จะให้เรามันตรงนี้ในประเด็นนี้ก็ไม่ควรจะไปรับและนอกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ เขาอาจจะทวงคืนในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่ทวงของชิ้นนั้นคืนก็ต้องมีการทวงบุญคุณกันในภายหลังอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนี่คือประการที่สองนะไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาประการที่สามครับเราจะต้องรู้จักคำว่าพอครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อได้รับจากเขาให้มาเรื่อยๆแล้วก็รับมาเรื่อยๆนะครับนะหรือให้คืบหนึ่งแล้วเราก็จะเอาเสียศอกหนึ่งอย่างเนี้ยทุกแง่ๆครับเพราะคำว่าพอไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าตัวเองเป็นสุขนะได้เท่านี้แล้วยังอยากได้มากกว่านี้อีกมันก็ต้องเป็นทุกข์กับการดิ้นรนที่จะให้ได้มาดิ้นรนที่จะแสวงหากันต่อไปถูกต้องไหมครับประการที่สี่ครับรับอย่างไรใจจึงจะเป็นสุขประการที่4ก็คือต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อเอามาครับการเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์เนี่ยเช่นแก่งแย่งเขาโกงเข้ามาหรือเอารัดเอาเปรียบเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนนะครับผิดศีลด้วยนะหรือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังแปลว่าฉวยโอกาสใช้ความฉลาดที่เหนือกว่าฉวยโอกาสหรือหลอกลวงเขาด้วยเล่ห์เพทุบายทั้งหลายท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเราได้สิ่งใดจากคนอื่นเข้ามาด้วยวิธีการอย่างนี้ตัวเราเป็นมีความสุขจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่สะใจมั้งครับที่สามารถฉวยโอกาสเขาได้หลอกลวงเข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวมาใน4ประการนี้จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รับด้วยจิตใจที่เป็นสุขได้อย่างสบายๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการรับทางกายนะครับในคราวต่อไปเราจะมาชี้แนะหรือชี้ช่องให้ท่านผู้ฟังได้มองได้คิดว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิติเนี่ยเราไม่ได้แสดงออกหรือกระทําต่อกันทางกายสังขารในมิติโลกทางกายภาพอย่างเดียวแต่เรามีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่2ตาเปล่าของเรามองไม่เห็น
ราะฉะนั้นในวันต่อไปตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าถ้าผู้ฟังจะเป็นผู้รับทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้รับในมิติของจิตใจนะในสิ่งดีๆที่คนอื่นก็จะหยิบยื่นให้กันอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของท่านมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขคงจะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองแล้วก็แบ่งปันความสุขที่ตนเองมีให้กับผู้อื่นนั้นคงจะไม่ใช่เพียงแค่ความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้ให้และความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับเราเคยแอบกล่าวไว้บ้างแล้วว่าถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราหรือภายในรั้วบ้านของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักรักและก็รู้จักให้แก่กันและกันนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดครับคำว่ารู้จักรักและก็รู้จักให้มันจะต้องเกิดขึ้นทั้งทางกายและก็ทางจิตใจควบคู่กันไปด้วยเสมอครับชีวิตของพวกเราแต่ละคนจึงจะอิ่มสุขนะครับอิ่มความสุขอิ่มความสงบซึ่งหมายถึงความสมดุลทั้งร่างกายและก็จิตใจในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับมันเป็นความสุขในบทแรกที่เรากล่าวกันหลายวันหลายตอนผ่านพ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าถึงและเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราแม้กระทั่งในประเทศชาติของเราก็ตามทุกวันนี้ครับที่เราเห็นว่าในทุกหย่อมย่าของสังคมของเราหรือในทุกหลืบทุกซอกของประเทศไทยเราแม้กระทั่งบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่ว่าที่ประเทศใดก็ตามความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนแต่ละพวกแต่ละเหล่าแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มนั้นล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการรักไม่ได้และก็ให้กันไม่เป็นนั่นเองเมื่อมนุษย์เราไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้และรับก็รับไม่เป็นด้วยความทุกข์ก็เลยบังเกิดมันเป็นความทุกข์ที่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะแลเห็นได้ว่าบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์โลกเราส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เราเห็นเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้จักกับความรักนะครับว่ารักคืออะไรการให้คืออย่างไรการทำศึกสงครามกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติเดียวกันหรือต่างเชื้อชาติกันก็ตามหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนพ่อกับแม่นะสามีกับภรรยาพี่กับน้องพ่อแม่ลูกไม่ค่อยปรองดองกันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนมีปัญหามาจากการที่แต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจคำว่ารักและคำว่าให้กันนั่นเองครับถ้าหากว่าทุกตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ท่านฟังทางรายการนี้เวลาเดียวกันนี้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมเองนั้นเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความสุขสงบในจิตใจโดยเริ่มต้นที่ท่านผู้ฟังเองก่อนแล้วก็ค่อยย้อนแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป้าหมายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขในของเราในพวกเรามันก็จะบังเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นมันเกิดมาจากการที่ทุกคนทุกฝ่ายรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นโดยเฉพาะคำว่ารักซึ่งแปลว่าอดทน
ดกลั้นและให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันและกันยอมกันไม่เป็นก็ใจเย็นกันไม่ได้ก็ด้วยประการฉะนี้ครับแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เรากล่าวถึงกันมาในเรื่องของความรักและก็การให้ความรักให้ทางจิตใจส่วนการให้ทางกายภาพก็คือให้ทางกายสังขารให้ในมิติกายภาพของระบบโลกนั่นเองนะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการให้พลังจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กทางด้านบวกมันเป็นเรื่องที่ผมกล่าวแล้วก็รู้สึกค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังเองที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะอาจจะมองภาพไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าใดนักแต่ว่าก็พยายามที่จะกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนว่าเราจะมอบความรักและเราจะรับความรักที่เราหยิบยื่นแลกเปลี่ยนให้แก่กันและกันตลอดทั้งวันในยามตื่นนั้นเราสามารถทำได้ถึงแม้เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเป็นมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆน่ะมองไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถจะรู้สึกได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเรามีใครสักคนหนึ่งเขาสั่นสะเทือนจิตสำนึกถึงเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกนึกคิดถึงเราทางด้านบวกเนี่ยจิตใจของท่านก็จะรู้สึกเป็นสุขเยียบเย็นนะอิ่มเอิบเบิกบานอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าหากว่ามีใครบางคนหรือหลายๆคนเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจนะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่อท่านเองทางด้านลบเนี่ยอาการทางจิตของเราในสภาวะจิตในขณะนั้นๆเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปในทางตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่คือความอิ่มเอิบเบิกบานนะครับมันจะกลายเป็นความอึดอัดกลายเป็นความเครียดกลายเป็นความหนักหรือกลายเป็นความมึนที่สะท้อนสะเทือนไปถึงระบบประสาททางสมองโน่นเลยทีเดียวเนี่ยนั่นก็คือตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าจิตของท่านสามารถที่จะรินรับเอาพลังงานจิตด้านบวกหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพลังจิตด้านบวกที่เกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างสบายๆมันเราก็เลยแนะนำท่านผู้ฟังว่าความสุขจะเกิดได้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับทำให้ได้3ประการตลอดชีวิตในยามตื่นของท่านนะครับนั่นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอยิ้มแย้มบนใบหน้าแล้วก็พาให้จิตใจแจ่มใสนะครับประการที่สองคือมองด้านบวกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราเองนั่นหมายความว่าพยายามดูแลจิตใจของเราให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเอาไว้เสมอครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นพวกเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาหยิบยื่นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่เขามีต่อตัวเราเนี่ยนะได้มันจะสามารถมาเข้าคู่กันหรือมาจับคู่กันได้นี่คือฟังกันแบบภาษาชาวบ้านและเข้าใจกันง่ายๆถึงแม้ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามนะและประการที่3ประการสุดท้ายที่จะช่วยทำให้การรับพลังงานจิตด้านบวกทำให้จิตใจของท่านเนี่ยพลอยอิ่มเอิบสดชื่นและก็เบิกบานไปด้วยนั่นก็คือพยายามสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยนะให้เป็นด้านบวกคือรักคนอื่นเขาก่อนให้สิ่งที่ดีๆทางจิตใจแก่ผู้อื่นเขาไปก่อนนะครับนะเมื่อเราให้เขาไปก่อนแล้วแน่นอนครับนั่นเท่ากับว่าเราก็เปิดใจพร้อมที่จะรับเอาสิ่งดีๆที่เป็นด้านบวกของเขากลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาเรายิ้มให้กับผู้ใดผู้นั้นก็มักจะยิ้มรับตอบเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะนั่นแสดงว่ามิติทางจิตของท่านและของมนุษย์คนนั้นพร้อมที่จะจูนคำว่าจูนแปลว่าพร้อมที่จะปรับเข้าหากันนะครับและก็สามารถจะสื่อสารทางจิตถึงกันได้อันนี้ก็คือหลักการทางด้านอภิปรัชญาที่รายการนี้พอจะสรรหามาเล่าสู่กันฟังได้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนอกจากหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ทุกคนที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือในประเทศชาติของตัวเองหรือบนโลกใบนี้ก็ตามเรามีหน้าที่จะต้องรักและให้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่กันและกันเพื่อยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วมันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมากล่าวเล่าขานกัน
ทางรายการในครั้งนี้ได้เป็นกลวิธีที่จะสามารถทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่มีความสุขมนุษย์เรานะครับถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะแสวงหาอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะเข้ามาสร้างหรือสั่งสมเอาไว้ในตนเองเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนเก่งนั่นคือสิ่งแรกที่เรามักจะเห็นว่ามนุษย์ทั่วๆไปเรามักจะกระทำกันคือพยายามพัฒนาตนเองด้วยการหมั่นเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเก่งงานหรือเก่งในการดำเนินชีวิตก็ตามนะครับเป็นคนเก่งประการที่สองมนุษย์เราก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองพยายามที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองสู่การเป็นคนดีเพราะคนเก่งนั้นจะต้องเป็นคนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งแต่นิสัยไม่ดีเป็นคนเก่งแต่สันดานเลวอย่างนี้ก็คงจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและก็ยังเป็นมนุษย์ที่มักจะสร้างปัญหาหรือความลำเค็ญให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของผองมนุษย์ได้ซ้ำไปมันหน้าที่ของมนุษย์ในการแสวงหาเพื่อนำพาความเป็นผู้มีคุณค่าในชีวิตของมนุษย์ทั่วไปส่วนมากแล้วจะแสวงหาความสุขด้วยการทำตัวเองให้เป็นคนเก่งนะบางคนบอกว่าเก่งสุดๆเลยนะครับเก่งไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองที่เป็นคนเก่งนั้นมีความสุขเพราะว่ารู้มากกว่าคนอื่นฉลาดเหนือผู้อื่นนะมีพลังอำนาจสูงส่งกว่าคนอื่นๆโดยอาศัยความเก่งเนี่ยนะเป็นเครื่องมือนะซึ่งทำให้คนอื่นๆนั้นต้องยอมรับต้องถอยหรือต้องยกย่องให้เกียรติอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นความสุขทางโลกนะครับแต่ว่าความสุขทางจิตใจคงจะมีขึ้นไม่ได้หรือสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่แสวงหาความเป็นคนดีให้กับตัวเองด้วยมันมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีนั่นก็คือการต้องศึกษาธรรมะธรรมะก็มี2ระดับคือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมะทางโลกครับในทางสังคมนะอย่างเช่นต้องรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเราต้องทำยังไงส่วนโลกุตตรธรรมนั้นก็คือเราจะทำจิตใจของเราอย่างไรเราจึงจะสามารถช่วยให้จิตวิญญาณของเรามีความสงบสุขและสามารถจะเข้าสู่สภาวะนิพพานซึ่งเป็นมรรคผลสูงสุดของการที่จิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านผู้ฟังครับความสุขจากการเป็นคนเก่งความสุขจากการเป็นคนดีเพียงแค่2ประการนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความสมบูรณ์พร้อมได้และก็ยังไม่สามารถจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงหรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับยังขาดอีกสิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์เราจะต้องแสวงหานั่นก็คือแสวงหาความสุขโดยตรงครับความสุขที่เกิดจากความสุขโดยตรงไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเป็นคนเก่งความสุขที่เกิดจากการเป็นคนดีซึ่งในความหมายของผมคือรู้จักรักรู้จักให้อย่างที่เรากล่าวกันไว้ในรายการนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นจากการมีความสุขเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องฝึกฝนตนเองเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองเพื่อแสวงหามันให้ได้ซึ่งมันไม่ต้องไปทำที่ใครภายนอกหรอกครับก็ทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเหมือนกันครับแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถมีความสุขจนล้นอิ่มเลยครับเพราะสุขจากการเป็นคนเก่งสุขจากการเป็นคนดีและสุขจากการเป็นคนที่มีความสุขเพราะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเองได้ทีนี้เราจะมากล่าวถึงในวิธีการหนึ่งครับวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เป็นความสุขที่เกิดจากการแสวงหามันมาแล้วนำพาให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะทำให้ท่านสนุกสนานกับชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิธีการสร้างสุขให้กับตนเองครับความสนุกสนานกับชีวิตหรือสนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันของท่านนั้น
มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ท่านเองเนี่ยสั่นสะเทือนตัวเองใน4ประการครับสามารถจะนำพาความสุขมาให้กับท่านได้อย่างแน่นอนไอ้4ประการที่ว่านี้ประการแรกก็คือท่านผู้ฟังจะต้องทำตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอครับคำว่าตื่นตัวเนี่ยภาษาฝรั่งตรงกับคำว่า active active แปลว่าตื่นตัวแปลว่ากระตือรือร้นนะไม่ใช่ซึมกระตือหรือเอื่อยเฉยนะภาษาฝรั่งใช้คำว่า inert นะแปลว่าเอื่อยเฉยคือเรื่อยเปื่อยถ้าทำตัวให้มีชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ขาดความหนุกหนานหรือขาดความสนุกสนานมากทีเดียวนะครับคนที่มีการตื่นตัวมีการกระตือรือร้นอยู่เสมอนะกับคนที่ซึมกระตือทั้งวันเนี่ยนะเราก็มองออกนะครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตประจำวันมันสิ่งแรกเริ่มต้นที่ตัวท่านเองครับตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพยายามทำให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นที่จะทำนู่นกระตือรือร้นที่จะทำนี่เนาะกระตือรือร้นที่จะมองโลกรอบๆด้านกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนก็ได้กระตือรือร้นที่จะดูสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดๆก็ได้นะตั้งแต่ยามตื่นตั้งแต่เช้าจนตลอดทั้งวันเลยนะอย่างนี้มันก็จะช่วยทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีความสนุกกับชีวิตได้เมื่อเราสนุกกับการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็จะสามารถทำให้เราเพลิดเพลินมันครับ1วันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าเรามีความสนุกสนานและมีความเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตหรือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องทำงานเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความตื่นตัวกับการทำงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานนั้นๆมันก็จะเกิดขึ้นเราเองจะไม่รู้สึกเซ็งไม่รู้สึกเบื่อครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยเราจะไม่ทอดถอนหายใจแล้วบอกว่าฉันต้องไปทำงานอีกแล้วนะความรู้สึกอย่างนี้การรำพึงรำพันในลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับการที่ท่านจะเป็นผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการเป็นคนสนุกกับชีวิตประจำวันของท่านในแต่ละวันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยประการที่หนึ่งเนี่ยครับนะคือตื่นตัวครับกระตือรือร้นในการที่จะดำเนินชีวิตกระตือรือร้นหรือตื่นตัวในการที่จะทำงานให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนะและคำว่าเบื่อหน่ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นความสุขก็จะยังอยู่แล้วครับนะนี่คือวิธีการสร้างสุขในประการที่หนึ่งด้วยวิธีการสนุกกับชีวิตของตัวท่านเองเป็นวิธีการสร้างสุขเพื่อทำให้เกิดสุขในจิตใจของท่านซึ่งมันต่างกันนะครับความสุขซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่ท่านรู้จักรักรู้จักให้และก็รู้จักรับเอานั่นเป็นความสุขที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการรักและให้นะแก่กันและกันแต่ตรงนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำต่อจิตสำนึกหรือจิตใจของตนเองนะทีนี้มาถึงประการที่สองเมื่อท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวเป็นคนที่กระตือรือร้นตื่นรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วประการที่สองท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้ครับมนุษย์เราอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับมีหน้าที่หลักที่สำคัญอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือการเรียนรู้ครับตั้งแต่เด็กนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่เบบี้แบเบาะเนี่ยนะครับจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ทุกๆขณะจิตของท่านท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ตนเองเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะคิดเรียนรู้ที่จะพูดเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำอะไรต่างๆเหล่านี้เรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งกับคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราเป็นคู่ผัวตัวเมียของเราเป็นลูกหลานของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นบริวารของเราซึ่งคุ้นเคยกันมานานพอสมควรคบกันมาหลายปีทำงานร่วมกันมานานหลายปีแต่คนที่สนิทสนมกันขนาดนี้ครับในทุกนาทีที่ได้ทำงานร่วมกันหรือใกล้ชิดกันเรายังจะต้องเรียนรู้จิตใจของกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยถ้ามองกว้างไกลออกไปก็คือเราจะต้องขยันเรียนรู้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่างหากด้วยเนี่ย
ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฝึกตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆในชีวิตเข้ามามากมายเมื่อเรามีอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะชีวิตของเราถ้ามีอะไรใหม่ๆมันก็หมายถึงความสดชื่นและรื่นใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยเพราะเรามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่รักการเรียนรู้เราเป็นคนไม่ใส่ใจใฝ่รู้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าชีวิตของเราก็คงจะมีแต่เรื่องเก่าๆแบบจำเจซ้ำซากนะฮะแล้วเราก็คงจะหมดสนุกและก็ไม่มีความสุขเขาเรียกว่าชีวิตก็ไม่สนุกเมื่อชีวิตไม่สนุกความรู้สึกอารมณ์รู้สึกในจิตใจของเรามันก็หมดสนุกมันก็กร่อยนะครับมันรักการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่างๆให้กับชีวิตของตัวเองในอันที่จะมีประโยชน์ในที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานในอนาคตข้างหน้าทั้งใกล้หรือไกลก็ตามนะท่านผู้ฟังครับเราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะครับความรู้ในโลกนี้มีมากมายครับหลายคนเรียนรู้ไม่เป็นวันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเรียนรู้ให้เป็นก็เรียกว่าฉลาดเรียนรู้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฉลาดเรียนรู้คือเราจะเรียนรู้เฉพาะไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองไอ้สิ่งไหนที่เราไม่อยากรู้อยากเห็นบางครั้งเราก็ละเราก็เว้นมันไว้แล้วทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รู้อะไรดีๆไปอย่างน่าเสียดายพอวันหน้าวันต่อไปเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ที่เราเคยข้ามผ่านไปเราก็ไม่รู้เราก็เลยจบกันพอดีเลยนะทีนี้วิธีการสนุกกับชีวิตเพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองในประการที่3ก็คือท่านจะต้องฝึกตนเองให้แลเห็นอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเสมอโอ้โหตรงนี้สำคัญนะครับท่านจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวปัญหาครับทุกคนเกิดมานะชีวิตย่อมมีอุปสรรคมีข้อปัญหาทั้งนั้นนะครับมีก็ค่อยๆแก้ไขไปนะเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาเป็นยาชูกำลังว่างั้นนะเราจะต้องหันหน้าเข้าสู้อย่าถอยหลังหนีประการที่4ประการสุดท้ายจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขกับการสนุกกับชีวิตได้คือไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับคนที่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงจิตใจย่อมไม่สงบสุขครับเพราะมันปริวิตกอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน4ประการนี้ได้นั่นคือการที่ท่านเป็นคนสนุกกับชีวิตและเมื่อท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันจะทำให้ท่านครองใจของท่านอยู่ในกองแห่งความสุขได้โดยไม่ต้องรอหรือไม่ต้องขอและไม่ต้องง้อให้ใครช่วยเลยทีเดียวล่ะครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเอาสาระที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสามารถช่วยเหลือให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนหรือในประเทศชาติของเราจนแม้กระทั่งบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือการที่เราแนะนำท่านในเรื่องของหลักการสร้างสุขด้วยการสนุกกับชีวิตฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่สามารถจะปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องยากไม่แพ้กับการที่เราจะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราด้วยวิธีทำให้ตนเองนั้นปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์อย่างหลายๆตอนที่เราได้แนะเน้นท่านผ่านมาแล้วเมื่อมนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักทำตนเองให้ปลอดทุกข์กันได้แล้วเนี่ยจากหลายๆตอนที่ผมชี้แนะชี้นำผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้ผ่านไปแล้วคราวนี้เห็นทีจะต้องมาพูดถึงเรื่องของวิธีที่จะช่วยให้ตัวท่านเองสนุกกับชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานในแต่ละวันว่าเราเนี่ยมีหลักหรือมีเทคนิคหรือมีกลเม็ดเด็ดพรายในการที่จะปฏิบัติตนประพฤติตนที่จะให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจในอันที่จะแบ่งปันให้คนรอบข้างของเราพลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้วันนี้ผมคงจะต้องนำเอาเรื่องของวิธีการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายมีความสุขด้วยการสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตกันได้ใน4ประเด็นด้วยกันหรือใน4ประการด้วยกันในคราวที่แล้วนั้นประการที่1เราแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนั้นท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดทั้งวันฝึกนะครับใช้คำว่าฝึกนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะต้องทำตนให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในสภาวะของจิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ในสภาวะของสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตหรือในชั่วโมงการทำงานที่เป็นสภาวะการปกติท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวในที่นี้ก็คงจะหมายถึงมีการสั่นสะเทือนตนเองนะด้วยการเป็นคนกระตือรือร้นที่จะสนใจสิ่งนั้นสนใจสิ่งนี้รอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาสนใจที่จะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ให้มีความสำเร็จหรือให้ประสบความสำเร็จด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือน่ารำคาญในการที่จะแสดงออกนะหรือว่าในการที่จะกระทำสิ่งใดก็ตามในชั่วโมงการทำงานหรือในทุกนาทีที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในแต่ละวันนั่นเองหรือจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนุกกับชีวิตเนี่ยนะครับนอกจากท่านจะต้องเป็นคนกระตือรือร้นจนเป็นธรรมชาติของตัวเองไปได้แล้วเนี่ยท่านก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะชักนำให้ตัวท่านเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำคือกลายเป็นคนเฉื่อยแฉะหรือเฉื่อยชาไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นในการจะทำสิ่งใดต่างๆให้ประสบความสำเร็จไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะทำนู่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่อะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่า
วันทั้งวันเนี่ยทำตัวให้ซึมกระถือไปอย่างนั้นนะเหมือนปลานะครับที่ไม่ได้สั่นสะเทือนตัวเองคือลอยไปตามน้ำในที่สุดปลาตัวนั้นก็คงต้องเป็นปลาตายมากกว่าปลาเป็นนั่นเองนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาหรือสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเราเองเห็นทีเราจะต้องบอกตัวเราเองเอาไว้เสมอว่าเราจะหยุดการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อคิดโน่นคิดนี่ทำนั่นทำนี่ชมโน่นชมนี่เห็นทีจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำหรือรวมเรียกกันว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนของเราอย่างนั้นนั่นเองถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวนะที่จะพบที่จะเผชิญที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทุกสิ่งได้มันก็จะช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่สนุกกับชีวิตได้ความสนุกสนานกับชีวิตที่เป็นผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จจากการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้นแทนที่จะเป็นคนเฉื่อยแฉะเฉื่อยชาถามว่ามันได้เกิดได้อย่างไรคำตอบก็คือที่มันเกิดได้เป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทำงานท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าทางด้านบวกหรือทางด้านลบก็ตามมันก็ล้วนเป็นตัวการหรือเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนตนเองอย่างกระตือรือร้นที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันหรือจะหยิบจะฉวยจะทำมันนั่นเองนะนี่ก็คือที่มาของความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตในประการที่หนึ่งต่อไปก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้ท่านสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในวิธีที่สองหรือในแนวทางที่สองซึ่งคงจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้ง4ประการที่ผมจะกล่าวให้จบกันในครั้งนี้นะครับลักษณะของการที่ท่านจะเป็นผู้ใฝ่รู้นั้นอันนี้ก็จะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกฝนตนเองเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นธรรมชาติของเด็กๆล้วนเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะท่านผู้ฟังเองที่ฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะตอบตัวเองได้เหมือนกันว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ต่างจากเจ้าเด็กน้อยในอดีตนะครับที่สนใจใฝ่รู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้ารอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะซึ่งบางทีถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามธรรมชาติแล้วพฤติกรรมของการสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่หลากหลายนั้นบางครั้งมันมีพฤติกรรมที่เป็นด้านลบเผลอๆแทรกซ้อนเข้ามาในพฤติกรรมทั้งหลายแหล่ที่ท่านผู้ฟังได้แสดงออกแบบองค์รวมหรือแบบภาพรวมในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอย่างเช่นที่เขาใช้คำว่าสอใส่เกือกนั่นก็คือว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านคำว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านฟังเนี่ยนะครับฟังดูแล้วอาจจะไม่สุภาพหูสักนิดนึงแต่เนื่องจากว่าเรามาคุยกันเรื่องธรรมะเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องถอดหัวใจออกมาคุยกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำว่าแส่แปลว่าเราไปยุ่งเกี่ยวไปใส่ใจไปข้องแวะกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นๆทั้งที่ไม่ใช่ธุระของตัวไม่ใช่เรื่องของตัวเนี่ยแล้วก็ไปสนใจใฝ่รู้หูกลางทางออกใช่เนี่ยรู้จะฟังว่าเขาคุยอะไรกันฟังว่าเขามีความลับที่มีลับลมคมในอะไรกันอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนนะครับมักจะใช้กันไปในด้านนี้แต่จริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนที่สนุกสนานกับชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้เนี่ยมันต้องใฝ่รู้ในเรื่องที่ควรรู้นะครับเราจะต้องแยกแยะด้วยไม่ใช่ไปสนใจใฝ่รู้ในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นอันนี้ไม่งามแน่นอนไม่ถูกต้องแน่นอนเป็นพฤติกรรมที่ผิดบาปซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นการล่วงเกินผู้อื่นนะถึงแม้ว่าไม่ได้ล่วงเกินทางกายหรือวาจาเพียงแค่เอาจิตเอาใจไปใส่ใจเอาตานะไปคอยส่องมองดูความลับของคนนั้นความลับของคนนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางจิตใจต่อผู้อื่นแล้วล่ะครับก็ผิดบาปด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะ
สามารถที่จะมีความสุขสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันไปได้กับเขาคนหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของท่านที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองสั่นสะเทือนนะอย่างมีความสุขนั่นก็คือการที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนใฝ่รู้ในทุกสิ่งให้ได้ทีนี้คำว่าใฝ่รู้ผมขยายความสักนิดหนึ่งว่าท่านจะต้องใฝ่รู้คือใฝ่ที่จะเรียนรู้ใฝ่ที่จะรับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและอาจจะนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามยิ่งแล้วล่ะครับนั้นแสดงว่าถ้าเราจะฝึกตนเองให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้เนี่ยเราก็ควรจะต้องใฝ่รู้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่ใฝ่รู้ด้วยอารมณ์อยากหรือไม่อยากนะครับเช่นเพราะอยากรู้นะว่ามันคืออะไรก็ใฝ่รู้คือตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้กันขนาดใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวใดๆหรือสถานการณ์ใดก็ตามเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองไม่ปรารถนาที่จะไปรับรู้หรือที่จะไปดูเห็นมันอย่างเงี้ยนะท่านก็ไม่ไปใส่ใจใฝ่รู้คือละวางละเว้นมันไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะอย่างนี้มันก็ยังจะไม่สามารถช่วยทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้อย่างถูกต้องในความเป็นธรรมชาติของตัวตนที่แท้จริงของท่านได้เลยเมื่อเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้ท่านก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการทำงานในแต่ละวันไปได้นะครับคงจะกล่าวไม่ได้ว่าท่านมีความสุขหรือสนุกสนานท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ท่านก็จะต้องตอบตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้พบผ่านเผชิญนะในขณะนี้หรือที่ผ่านมาในอดีตก็ตามแม้กระทั่งในอนาคตข้างหน้าในอีก1นาทีหรืออีก1ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ฟังจะพบเผชิญกับเรื่องใดสิ่งใดแล้วเรื่องใดสิ่งใดกันเล่าที่ท่านผู้ฟังเองสามารถที่จะไปใส่ใจเรียนรู้มันรับรู้มันได้ผมก็อยากจะแนะเน้นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ไอความรู้ที่เราจะเรียนรู้นั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะเลือกสนใจใฝ่รู้เฉพาะไอที่ตนอยากรู้เท่านั้นและในขณะเดียวกันมนุษย์ทั่วไปก็พยายามจะปฏิเสธการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเพียงแค่เพราะตัวเองไม่อยากรู้เพราะอาจจะคิดว่ารู้ไปแล้วก็ไลฟ์บอยไม่เห็นมีประโยชน์หรือไม่อยากรู้เพราะไม่ชอบที่จะรู้คือไม่พอใจไม่ชอบหรือเบื่อหน่ายอะไรทํานองนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะเป็นคนที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตประจำวันในทุกโอกาสที่ท่านมีโอกาสในยามตื่นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ท่านได้เจอสิ่งใหม่ๆและทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุขมีความสดชื่นรื่นรมได้นะครับเพราะจะเจอของใหม่ๆอยู่เสมอมันต่างกันกับการที่ท่านทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันที่ผ่านมาเป็นเมนูเดิมๆซ้ำๆกันอย่างที่เขาเย้ากันบอกว่าทานน้ำพริกปลาทูทุกวันน้ำพริกผักจิ้มทุกวันมันก็ต้องมีวันที่จะต้องเบื่อหน่ายกันบ้างล่ะและไอ้วันที่เบื่อหน่ายนั้นก็คือวันที่ท่านไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าท่านไม่ค่อยสนุกกับชีวิตของท่านในวันนั้นๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดำเนินไปในลักษณะเดิมๆอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างเนี้ยตลอดไปอีก5ปี10ปี20ปีจนกว่าข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันที่เราแก่ชราหรือทิ้งกายสังขารไปจากโลกเนี้ยนั่นแสดงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีความสนุกหรือมีความหนุกหนานกับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความสุขจากการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการที่ได้ฟังสิ่งใหม่ๆได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันไปได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะได้ความรู้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ

นั้นเลยคนที่กล่าวกันในแต่โบราณจึงเตือนมนุษย์ด้วยกันว่าอย่าทำตนเป็นประเภทแก่แล้วแก่เลยนะคำว่าแก่แล้วแก่เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวไปหลายฤดูกาลแค่ไหนมีอายุที่เป็นตัวเลขจำนวนนับจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นมากเพียงใดแต่ปรากฏว่าชีวิตของเราเองหรือคนคนนั้นเนี่ยนะดูเหมือนจะว่างเปล่าแทบไม่มีอะไรเหลือที่จะบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ในชีวิตสำหรับตนเองที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่นได้มากกว่าวันคืนในอดีตที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือสถานการณ์เหตุการณ์หรืออะไรก็ตามหรือเป็นความรู้ใหม่อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันถ้าเราจะแบ่งกันคร่าวๆก็คงจะได้ประมาณ 2-3 รูปแบบที่เราอาจจะต้องมาเชิญชวนท่านคิดตามและทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปพิจารณาในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้เกิดสันติสุขในการร่วมชีวิตร่วมสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะเป็นอย่างดีและมีประสิทธิผลนะความรู้ที่เราควรจะเรียนรู้นะใน 2-3 ประการก็คือประการที่1เป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้และเราก็ได้เรียนรู้มันมาบ้างแล้วนี่ก็คือความรู้ในระดับที่1ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นต้องยอมรับความจริงว่าล้วนมีความรู้ประเภทนี้ที่เราเองยังต้องใช้เวลาหาโอกาสที่จะศึกษาและเรียนรู้มันเพิ่มเติมเพื่อจะให้ได้รู้จริงรู้แจ้งอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองเนี่ยนั่นก็คือความรู้ประเภทที่1เป็นความรู้ประเภทที่ว่าเราเคยอยากรู้และพอรู้มาบ้างแล้วนะซึ่งถ้าจะให้รู้ลึกซึ้งรู้แจ้งยิ่งกว่าที่ผ่านมาเราก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะทุ่มเทศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไปทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่สองซึ่งท่านผู้ฟังเองจะมองข้ามและทำเป็นไม่ใส่ใจใฝ่รู้เห็นทีจะไม่ได้เพราะท่านผู้ฟังเองถ้าท่านรู้ความจริงนะแล้วเนี่ยท่านก็คงจะไม่ประพฤติเหลวไหลเช่นนั้นด้วยเหมือนกันนั่นก็คือความรู้ประเภทที่สองที่เราจัดแยกเอาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือเป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้มาตลอดจนแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดหรือครูคนไหนสามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้จริงได้แจ้งหรือเรียนรู้ได้กระจ่างเลยนะซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังกระหายที่จะใฝ่รู้ความรู้ในประเด็นนี้ในเรื่องราวนี้หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้อยู่อย่างเดิมนั่นคือความรู้ประเภทที่สองท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับความรู้ทั้งสองประเภทที่เรากล่าวมาถึงตรงนี้มันล้วนชวนให้เราสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นนะฮะเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นนั่นเองใช่ไหมถ้าเราได้เรียนรู้และเราสนใจมันเราพอใจที่จะเรียนรู้มันสวรรค์อยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่สามความรู้ประเภทที่สามเนี่ยเป็นความรู้ที่สำคัญมากนั่นก็คือความรู้ประเภทที่มนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมักจะนึกไม่ถึงเพราะมันแยบยลและลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะใช้ความคิดด้วยจิตมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเข้าถึงมันได้กันง่ายๆนะครับนั่นก็คือเป็นความรู้ประเภทที่ตัวเราเองก็ยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราจะต้องรู้อย่างนี้ครับมันอย่างเช่นเวลาเราถามท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ฟังถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าหากว่าฉันจะเรียนรู้อะไรสักสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมันยังมีความรู้อะไรนะที่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะต้องรู้มันยังมีอะไรอยู่บ้างแล้วฉันก็จะได้ไปสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวนั้นหรือในสิ่งที่กล่าวถึงนั้นแต่มันเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันมากเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่ามีความรู้อะไรบ้างเนาะที่ตัวเราเองยังไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้ตรงนี้สำคัญครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า

ท่านผู้ฟังสามารถจะพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นได้ว่าการทำตนให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้นั้นทุกสิ่งที่ตัวเองได้พบผ่านเผชิญเราจะขี้เกียจศึกษาเรียนรู้เราจะทำเป็นละเลยไม่ใส่ใจเห็นทีจะไม่ได้แล้วล่ะครับถามว่าทำไมครับก็เป็นเพราะว่าไอ้ความรู้ทั้ง3ประเภทไอ้ความรู้ทั้ง3ประการเนี้ยล้วนเป็นความรู้ที่ชวนให้เราเนี่ยศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันทั้งสิ้นครับอย่างเช่นอย่างแรกใช่ไหมครับเป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้และได้รู้มาบ้างแล้วแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราไม่สนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ไอ้ความรู้ที่เราพอรู้บ้างงูปลาสเนคฟิชอย่างที่เขาเย้ากันเนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่ศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้แก่นแท้เนื้อในเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่เรารู้อยู่เนี่ยมันคืออย่างไรกันแน่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสนใจใฝ่รู้ทีนี้เมื่อเราสนใจใฝ่รู้ด้วยความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ความสนุกสนานในการเรียนรู้มันก็จะเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าชีวิตประจำวันในวันนั้นของท่านก็คงจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยประการที่สองความรู้ชนิดที่ท่านอยากรู้แต่ยังไม่รู้เพราะยังหาครูสอนไม่ได้ตรงนี้ครับถ้าเกิดมีครูคนไหนมาเสี่ยมมาสอนท่านเข้าท่านก็ต้องสนใจชอบใจท่านก็มีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับชั่วโมงของการเรียนรู้ตรงนั้นอีกใช่ไหมครับแม้กระทั่งความรู้ประเภทที่3ก็ละเลยละเว้นที่จะไม่เรียนรู้ก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้นะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิต2ประการใน4ประการที่ผมกล่าวได้เฉพาะ2ประการในวันนี้ก็คือ1ท่านต้องตื่นตัวตลอดเวลา2ท่านต้องสนใจใฝ่รู้คือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในทุกสิ่งครับชอบหรือไม่ชอบก็เรียนรู้ครับมันจะทำให้ท่านมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติและทำให้ท่านเป็นผู้รู้มากขึ้นยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากไม่ดีหรอครับเนี่ยพรุ่งนี้ครับหรือวันต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าวิธีที่จะช่วยทำให้เราสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนั้นที่เหลืออีก2วิธีมันคืออะไรกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงวิธีการทำให้ตัวเราเองมีความสนุกสนานคือสนุกกับชีวิตประจำวันของเรานะฮะโดยการที่ผมได้แนะเน้นให้ท่านทำสองประการคือฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตนอยู่ในสองสิ่งซึ่งสองสิ่งนั้นคือสองในสี่สิ่งซึ่งผมยังกล่าวได้ไม่หมดนะครับในสองสิ่งแรกก็คือเราแนะเน้นให้ท่านฝึกตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้นคือให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวที่จะคิดเห็นเป็นธรรมนะฮะแทนที่จะเป็นคนอืดอาดเป็นคนสังกตายคือเป็นคนเฉื่อยแฉะอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยถ้าทำตัวซึมซึมสังกตายไม่ค่อยจะสั่นสะเทือนตนเองเท่าไหร่ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าในชีวิตถ้าเป็นในชีวิตประจำวันนะถ้าท่านเผชิญกับสถานการณ์อย่างนั้นและทำตัวอย่างนั้นเนี่ยความสนุกสนานความกระปี้กระเปร่าในการดำเนินชีวิตก็ค่อนข้างจะกร่อยไปสักนิดนึงหรือชีวิตจะกร่อยไปสักหน่อยทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังสังเกตดูครับการเล่นกีฬาก็เหมือนกันครับถ้าว่ากีฬาใดก็ตามทีที่เวลาเล่นแล้วเนี่ยมันให้ท่านต้องใช้พละกำลังและต้องมีการสั่นสะเทือนกายภาพคือกายสังขารของท่านต้องสั่นสะเทือนแรงๆต้องวิ่งเร็วๆต้องเต้นเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะทำให้ท่านมีความสนุกสนานเพลิดเพลินได้มากทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วซึมๆนิ่มๆนะซึ้งๆอย่างเงี้ยนะครับนะบางครั้งมันก็อาจจะมีความสุขแบบว้าบๆวิวๆไปบ้างก็จริงแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยก็คงจะค่อนข้างจะกร่อยค่อนข้างจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะผมว่านะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในการทำมาหากินในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าหากว่าท่านเองไม่ทำตัวให้เป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนมีมานะมีความขยันหมั่นเพียรนะมีความกระตือรือร้นที่จะทำมันให้สำเร็จอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอกาสที่ท่านจะสนุกกับชีวิตคงจะเหลือน้อยเพราะอะไรฮะเพราะว่าความสำเร็จในการทำงานตรงนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ได้มาง่ายๆด้วยการทำตัวแบบสังกตายนะครับมันคงจะต้องทุ่มเทต้องกระตือรือร้นมากเอาการอยู่เหมือนกันท่านจึงจะประสบความสำเร็จได้มันถ้าชีวิตในวันนั้นทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยความสนุกสนานคงจะไม่มีคงจะไม่เกิดขึ้นคงจะมีความซึมเศร้าหรือความทุกข์ระทมเข้ามาทดแทนเป็นแน่นอนนะทีนี้ในเรื่องที่สองคราวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องการสนใจใฝ่รู้นะว่าเราจะต้องสนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่งตลอดเวลาในยามตื่นเลยทีเดียวถึงแม้ในยามฝันถ้าท่านมีความสามารถที่จะหลับฝันแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฝันได้ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำให้ตัวเองมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตไปได้ทั้งในยามหลับและยามตื่นจะได้ซ้ำไปถือว่าโชคดีมีเฮงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะฮะอย่างเช่นนอนหลับแล้วฝันเห็นตัวเลขนะครับแล้วก็สนุกกับการฝันตรงนั้นนะเพราะเอาตัวเลขมาแปลความหมายให้เป็นรูปธรรมบนโลกใบนี้ปรากฏว่าพอถึงงวดที่ออกเลขดีๆออกมาก็ปรากฏว่ามันตรงกับตัวเลขที่อยู่ในฝันที่ท่านบันดลบันดาลให้กับตัวท่านเองนั่นเป็นเพราะว่าที่ท่านจำมันได้เพราะท่านใช้วิธีเรียนรู้มันนะครับเรียนรู้มันว่ามันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไปส่งเสริมให้ท่านไปทำในสิ่งเหลวไหลตรงนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการพนันยังไงเสียมันก็ทำให้คนรวยจริงไม่ได้หรอกนะครับแต่นี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวในทุกๆสิ่งที่ท่านได้พบเผชิญแล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆคนที่เป็นคนเก่งนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเรียนหนังสือมันเยอะเรียนหนังสือมาสูงแล้วก็ท่องจำเอาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นคนเก่งได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือคนที่สามารถเก็บงำจำเอาประสบการณ์ต่างๆที่พบผ่านมาตลอดทั้งชีวิตจนถึงปัจจุบันในจากอดีตเนี่ยนะครับแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองบันทึกเป็นรหัสความจำตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่เป็นปัจจุบันของตัวเองในแต่ละวันในทุกๆวันที่เป็นปัจจุบันเอามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเอามาใช้ได้มากกว่าคนอื่นๆอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งนะฮะมันถ้าว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยเป็นผู้รอบรู้เพราะเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ท่านผู้ฟังมีความสุขไหมล่ะครับ
มีความสุขมากกว่าทุกข์แน่นอนอย่างน้อยก็คือถ้าผู้ฟังจะไม่อับจนก็คือไม่อับจนปัญญาเมื่อเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของท่านเพราะท่านมีประสบการณ์สูงพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านจึงมีจิตใจที่เบาสบายกว่าคนที่ไร้ประสบการณ์จริงไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเราน่ารู้ทั้งนั้นเลยครับเช่นความรู้บางอย่างก็เป็นความรู้ประเภทที่เราเคยอยากรู้มาบ้างแล้วล่ะแล้วเราก็ได้รู้มาบ้างแล้วเหมือนกันแต่ยังรู้ไม่ทะลุยังรู้ไม่จริงยังรู้ไม่แจ้งยังรู้ไม่ลึกซึ้งมากพอเราก็ต้องเรียนรู้มันต่อไปใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้การสนุกสนานกับการเรียนรู้ในชีวิตนั่นก็คือการสนุกสนานกับชีวิตประจำวันของท่านนั่นเองความรู้ประเภทที่สองก็ยังจะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานในวันนั้นๆได้เหมือนกันนั่นก็คือการเป็นนักศึกษาที่ดีคือพยายามศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในขณะที่ถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้รู้ในสิ่งที่ตนเองกำลังอยากรู้อยู่ก็ตามแต่ว่าในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรยากเกินการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านประสงค์จะรู้สิ่งใดจะเข้าใจสิ่งใดท่านก็สามารถที่จะนำพาตนเองเข้าสู่กระบวนการในการเรียนรู้สิ่งนั้นเรื่องนั้นกับเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับและในที่สุดท่านก็จะมีความสุขเมื่อได้เรียนสำเร็จและมีความรู้เป็นประสบการณ์แม้กระทั่งขณะที่กำลังเรียนรู้ก็น่าตื่นเต้นนะเพราะอะไรครับเพราะได้รู้อะไรใหม่ๆเห็นอะไรใหม่ๆได้ยินได้ฟังอะไรใหม่ๆมันเป็นความสุขทั้งกายและจิตใจเลยทีเดียวนะครับความรู้ประเภทที่3ที่เคยกล่าวไปแล้วเหมือนกันวันนี้ก็ขอย้ำอีกครับนะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความรู้ชนิดที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรู้ครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรู้ความรู้นั้นเนี่ยแล้วปล่อยให้แต่ละวันจากสถานการณ์หรือความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันหลุดลอยผ่านไปในแต่ละวันผ่านไปเรื่อยๆมันก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากเพราะว่าพอถึงในอนาคตข้างหน้าวันใดวันหนึ่งท่านเผชิญกับเงื่อนไขของปัญหาหรือสถานการณ์บางประการที่ท่านผู้ฟังจำได้ว่าแม่ถ้าวันนั้นได้สนใจใฝ่รู้หรือเรียนรู้อะไรบางสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองแทนที่จะเขี้ยงทิ้งไปเพราะมองเห็นว่าไล่บอยก็คือไม่มีประโยชน์อะไรละมั้งไปศึกษาเรียนรู้มันทำไมไม่เห็นมันจะได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างเนี้ยนะถ้าหากว่าท่านเคลี้ยงทิ้งไปแล้วไม่ได้ใส่ใจพอมาวันนี้มีปัญหาเฉพาะหน้าบางประการที่จะต้องให้ท่านฟันฝ่าและผ่านพ้นมันไปให้ได้แต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ท่านเคลี้ยงทิ้งความรู้เก่าๆประสบการณ์เดิมๆที่ตัวเองควรเรียนรู้ทิ้งไปเสียวันนี้ก็เลยขาดภูมิรู้ขาดภูมิปัญญาถามว่าท่านจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรจริงไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมทบทวนในเรื่องของวิธีที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวัน2ใน4ประการแล้วครับวันนี้เรามาต่อในประการที่3วิธีสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในประการที่3ซึ่งท่านผู้ฟังเองก็คงจะต้องเน้นในการฝึกฝนตนเองเป็นประจำเพื่อจะนำพาพฤติกรรมที่ผมจะกล่าวจะว่าต่อไปนี้ให้มันเป็นพฤติกรรมประจำตัวของท่านจนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติประการหนึ่งของตัวท่านไปให้จงได้นั่นก็คือการฝึกตัวท่านเองให้เป็นผู้ที่ชอบเผชิญหน้าในสิ่งใดๆก็ตามที่ท้าทายท่านผู้ฟังครับการที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายนั้นหลายคนฟังแล้วบอกว่าแหมอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากอันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะครับประการนี้ในเรื่องนี้นะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักครับแต่ก็อย่างที่บอกครับภายใต้ฟ้าเดียวกันนี้ไม่มีสิ่งใดหรอกครับท่านผู้ฟังที่มนุษย์อย่างเราจะทำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะทำมันหรือไม่เราตั้งใจจะทำมันหรือเปล่าหรือเรามีความมุ่งมั่นที่จะกระทำมันมากน้อยเพียงใดนั่นเองงั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นคนที่ชอบเผชิญหน้าสิ่งใดก็ตามทีที่มันน่าท้าทายนะฮะมันจะทำให้ท่านรู้สึกสนุกสนานและเมามันกับการเรียนรู้ได้อย่างมากทีเดียวครับซึ่งมันผิดกันกับคนที่พอเจอปัญหาหรือเจอประสบการณ์อะไรขึ้นมาที่ท้าทายก็เบื่อหน่ายหน้าเบ้ทำหน้าเย๋เกนะหันหลังให้แล้วก็เดินจากไปนะจากความรู้ที่มีคุณค่าตรงนั้นมันก็น่าเสียดายนะครับโดยเฉพาะความทุกข์ทั้งปวงป
ัญหาทั้งปวงมนุษย์เราชอบที่จะหลีกเลี่ยงชอบจะหลีกหนีชอบที่จะปฏิเสธมันนะครับมันถ้าเราจะเป็นคนเก่งเราต้องเป็นคนกล้าด้วยครับท่านผู้ฟังครับคนเก่งช่วยทำให้ตัวท่านมีความสุขได้ก็เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าท่านเป็นคนเก่งและเป็นคนกล้าหาญกล้าแสดงออกกล้าเผชิญหน้ากล้ารับผิดชอบอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตท่านมีความสุขแน่นอนที่มีความสุขเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องขลาดกลัวไม่มีความขลาดกลัวเข้ามาเป็นคุณสมบัติในหัวใจของท่านมันก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รักที่จะประพฤติธรรมนะฮะสร้างสุขให้ตนเองได้และเมื่อจิตของตนเองมีความสุขพลังอำนาจทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องไปใช้มนต์ดำหรือไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือการทำให้ตัวเองมีพลังอำนาจด้วยการกระทำผ่านจิตสำนึกของตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติแบบมนุษย์นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเรานะจะสร้างความสนุกสนานให้กับชีวิตของตัวเองได้โดยท่านจำเป็นจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่จะชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายคำว่าชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายตรงนี้ครับมันจะเป็นผลที่จะนำพาท่านผู้ฟังไปสู่การเป็นคนกล้าเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายหรือสถานการณ์ที่น่าท้าทายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไหนเมื่อใดที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็สามารถจะครองสติหรือครองจิตครองใจให้มั่นคงแล้วมีความสุขหรือมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตกันได้อย่างเป็นปกติต่อไปได้นะอย่างนี้ก็คือเป็นการทำให้ท่านมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะขยายความให้ชัดเจนมากไปกว่าที่กล่าวมาแล้วว่าในประการที่3เนี่ยครับถ้าท่านจะเป็นผู้สนุกกับชีวิตผมแนะให้ท่านเป็นฝึกตนเองให้เป็นคนที่ชอบเผชิญหน้าหรือกล้าเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายถูกต้องไหมฮะผมกล่าวไว้เช่นนั้นนะมันถ้าเราจะกล่าวให้ง่ายขึ้นฟังให้ชัดเจนขึ้นในทางกลับกันท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนไม่ขลาดและประการที่สองคือฝึกตนเองให้เป็นคนไม่เข่าครับคำว่าไม่ขลาดก็แปลว่าไม่กลัวในสิ่งใดก็ตามที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่กลัวในสิ่งใดก็ตามที่มันยังมาไม่ถึงถูกไหมฮะเพราะคนเราเนี่ยถ้าจิตมันไม่ว่างนะที่คำว่าไม่ว่างแปลว่ามันยังพกพาเอาความตื่นกลัวหรือความขลาดกลัวหรือความขลาดเคล้าเอาไว้เต็มหัวใจอย่างเนี้ยมันจะไปมีความสุขหรือหนุกหนานในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรครับท่านผู้ฟังถูกไหมครับมันคนจะมีความสุขได้จิตมันต้องว่างไปจากความทุกข์ถ้าจิตมันยังไม่ว่างไปจากความทุกข์คือจิตยังไม่ปลอดทุกข์เนี่ยอย่างไรอย่างไรเสียความสุขถึงแม้จะเกิดขึ้นอย่างจับจิตจับใจแต่มันก็ยังไม่ถึงสุดขีดแห่งความสุขที่ท่านพึงจะได้รับหรือพึงจะบังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นคนไม่ชอบเผชิญหน้าสิ่งใดก็ตามที่ท้าทายเป็นคนไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าในสิ่งที่ตื่นเต้นหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะเหลวไหลเลวร้ายเนี่ยความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังเป็นแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกล้าเผชิญหน้าในเหตุการณ์ในสถานการณ์หรือสิ่งใดๆก็ตามที่น่าท้าทายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องฝึกตัวเองให้รู้เท่าทันครับอย่างแรกคือต้องรู้เท่าทันสถานการณ์นั้นๆรู้เท่าทันความคิดนั้นๆรู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆนะครับถ้าเรารู้เสียแล้วเนี่ยยังไงเสียความวิตกกังวลก็จะไม่มีความทุกข์ใจที่มันจะบังเกิดขึ้นมาและสอดแทรกเข้ามาในช่องว่างของจิตใจของท่านมันก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้มันก็จะทำให้ท่านมีความสุขเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงแนะนำท่านว่าท่านต้องรู้เท่าทันในทุกๆสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหน้ากันอยู่นะและนอกจากรู้เท่าทันแล้วท่านต้องมีสติด้วยเขาว่ามีสติแปลว่าตื่นตัวที่จะเรียนรู้ตื่นตัวที่จะรับรู้ในทุกๆสิ่งและเมื่อรับรู้แล้วด้วยการตื่นตัวแล้วมันก็จะมาเอื้อประโยชน์กับการที่ท่านเป็นผู้รู้เท่าทันในทุกสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันคนเรานะครับเมื่อรู้เท่าทันแล้วเนี่ยรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรเป็นยังไงนะเมื่อรู้เท่าทันแล้วนะแล้วก็รู้เรื่อง
ต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะน่าหวั่นไหวหรือไม่มีสิ่งใดที่จะน่าเป็นห่วงอีกใช่ไหมล่ะครับทีนี้มาถึงวิธีการที่ท่านผู้ฟังจะสนุกสนานกับชีวิตได้ในอีกวิธีหนึ่งนะนั่นก็คือในประการที่4การที่เราจะเป็นผู้สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในประการที่4นี้ได้นั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับเราจะต้องฝึกตัวเองให้เรียนรู้ให้ได้ว่าตัวของเราเองนั้นจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาเขาเรียกคนประเภทนี้ที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าอยู่ในสังคมไหนก็ตามเขาเรียกคนจำพวกนี้ว่าพวกmentalism คำว่า mentalism แปลว่าไอ้พวกที่ชอบเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อายุเยอะๆนะครับมีประสบการณ์แย่ๆก็เลยขี้ขลาดขี้กลัวไปตามเรื่องตามราวเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วบางครั้งประสบการณ์เยอะๆแล้วขลาดกลัวไว้มั่งก็ดีกว่ากล้าหาญชาญชัยจนเกินเหตุเกินตัวจนเกินผลเกินการนะฮะก็บางทีก็อาจจะนำปัญหามาสู่ตนเองและผู้อื่นได้เหมือนกันนะอันนี้ผมพูดแทรกไปนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับเราจะต้องถามตัวเราเองว่าทำไมเราจึงเป็นคนเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านต้องการจะแก้ไขนิสัยหรือคาแรคเตอร์หรือบทบาทพฤติกรรมที่ท่านจะแสดงออกนะในทางสังคมร่วมกันกับผู้อื่นหรือร่วมกันกับคนในครอบครัวอะไรเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าท่านจะไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนยังไงนะท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเกลียดและมักจะกลัวไม่ต้องการจะให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งเดิมๆสถานการณ์เดิมๆหรือเรื่องเดิมๆเนี่ยหรือวิธีการเดิมๆเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีที่ดีอยู่แล้วนะได้ผลดีอยู่แล้วนะครับพอเห็นว่ามันดีอยู่แล้วหรือปฏิบัติแล้วใช้แล้วได้ผลดีอยู่แล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะยึดติดยึดติดครับยึดติดกับไอ้สิ่งที่ทำและประสบความสำเร็จทำและประสบความสุขนั่นเองถ้าผมพูดแบบภาพรวมๆมันนะครับแต่ผมถามว่าถ้าเราทำในอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบความสำเร็จและมันประสบความสำเร็จจริงๆครับให้ความสุขหรือเอื้อประโยชน์สุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงครับเนาะแล้วถ้าหากว่าเราเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆนะเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโดยการเอาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้อะไรแบบนี้นะครับถามว่าตัวเราเองก็คงจะเป็นคนเดิมๆมีความสุขแบบเดิมๆมีความรู้แบบเดิมๆมีสิ่งดีและความดีงามแบบเดิมๆเท่าเดิมไปหมดเลยใช่ไหมสิ่งใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความสุขก็คงไม่มีอีกครับใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่ถึงแม้วันนี้ท่านจะมีความสุขกับทุกอย่างกับทุกประการในการดำเนินชีวิตของท่านแต่ท่านไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ท่านก็พยายามคิดใหม่ทำใหม่ต่อไปอีกว่าท่านจะยกระดับเนี่ยจะยกระดับความสุขในจิตใจของท่านในอันที่จะได้มาจากการไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะท่านจะทำอย่างไรนะท่านจะยกระดับมันได้อย่างไรนะสิ่งแรกกล่าวไปแล้วคือไม่ยึดติดนะครับต้องไม่ยึดติดนะมันเมื่อมันดีแล้วมันย่อมต้องมีสิ่งที่ดีกว่าและย่อมต้องมีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมีสิ่งใหม่ๆหรือเราจะยกระดับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับให้มันสูงขึ้นทางด้านบวกเนี่ยเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยสิ่งที่เราต้องการจะให้มันบังเกิดขึ้นก็เห็นทีจะเป็นไปได้ยากหรือเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้ประการที่สองครับถ้าท่านจะฝึกตัวเองให้ไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับประการแรกก็คือฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับความสุขเก่าๆความดีเก่าๆหรือสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นเคยทำแบบเก่าๆที่เคยชินนะครับนั่นคือการละเว้นละวางการยึดติดนั่นเองครับประการที่สองที่ผมกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักการยอมรับถามว่าการรู้จักการยอมรับมันคืออย่างไรครับคำตอบก็คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงในทุกสิ่งที่ท่านได้พบได้เผชิญนะครับนะ
รู้ยอมรับความจริงในทุกสิ่งความจริงในที่นี้หมายถึงความจริงที่เป็นจริงและรวมกระทั่งถึงความจริงที่ไม่จริงเราก็เรียกว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับถามว่าการที่เราจะรู้ยอมรับความจริงตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรือมันหมายความว่าอย่างไรคำว่ารู้ยอมรับแปลว่าจิตของเรานั้นจะต้องไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นเรื่องนั้นจิตของเราจะต้องไม่ต่อต้านสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือไอ้มนุษย์คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้ท่านมีจิตใจที่มีความสุขสงบและเมื่อจิตใจมีความสุขสงบแล้วท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้อย่างมีความสุขคือสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตไปตามอัตโนมัตินะครับคำว่ายอมรับตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ที่ท่านมีปัญหากับคนอื่นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในที่ทำงานในครอบครัวของท่านหรือในสังคมหรือตามท้องถนนที่ท่านต้องใช้ชีวิตของตนร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ตามการที่เรามีปัญหาคาใจกับใครขัดแย้งกับใครและทะเลาะเบาแว้งกันกับใครเนื่องจากเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างบกพร่องในเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในนิสัยที่บกพร่องของกันและกันยอมรับในความรู้ความสามารถและความดีงามของกันและกันยอมรับในโอกาสที่ดีกว่าของคนอื่นที่เขามีเหนือกว่าเรายอมรับในความรู้ความสามารถของเขาที่สูงส่งกว่าเราที่เก่งกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ยอมรับมันก็กลายเป็นอิจฉาริษยาหมั่นไส้เขาอคติเขาใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังมันการยอมรับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ที่จะยอมรับในทุกๆสิ่งได้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่นก็ตามนะเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับใครท่านก็จะสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนเหล่านั้นได้อย่างสบายๆเลยเพราะท่านไม่ขัดอกไม่ขัดใจและไม่ขัดคอใครนั่นเองครับประการที่3ในการที่ท่านจะช่วยให้ตัวเองฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักปรับตัวคือปรับตนเองเข้าหาผู้อื่นนะปรับตัวเองเข้าหาผู้อื่นแต่การจะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ก็คือท่านจะต้องรู้จักยอมรับนะความจริงของคนอื่นให้ได้ซะก่อนนะและจึงจะสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ถ้าท่านมีช่องทางออกแบบนี้นะครับในโลกนี้ท่านห้ามการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการฝึกตนเองใน3ประการคือ1ไม่ยึดติด2รู้ยอมรับและ3รู้ปรับตัวท่านผู้ฟังครับนั่นทั้งหมดที่คุยมาจนถึงวันนี้คือ4ประการในการที่จะทำให้ท่านเป็นคนที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตเพื่อจะสร้างพลังอำนาจทางจิตให้สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่2ครับในวันต่อไปเราจะพูดถึงพลังอำนาจทางจิตที่จะทำให้ท่านมีความสุขในการดำเนินชีวิตในเรื่องที่3ต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ชี้แนะชี้นำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมชาติให้กับตนเองเพื่อทำให้ตนเองนั้นสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้คนอื่นๆในสังคมนี้อยู่ในความเป็นธรรมชาติร่วมกันอย่างมีความสุขเราได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองโดยเฉพาะความสุขทางจิตใจนั้นมันจะต้องกระทำผ่านการเป็นคนที่มีความเป็นเลิศทางอารมณ์คือมีความฉลาดทางอารมณ์นะครับถ้าจิตใจมนุษย์ของท่านเนี่ยเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ์คือเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงอันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครๆไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ที่เป็นสังคมเชิงซ้อนกันอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะสามารถเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจทางจิตที่แข็งแกร่งเข้มข้นที่มันจะสามารถเกื้อกูลประโยชน์สำหรับท่านทุกๆคนในการที่จะคิดเห็นเป็นธรรมสิ่งใดก็ตามในชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจะบรรลุประสิทธิผลในการทำหน้าที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ตามบทบาทต่างๆที่ท่านได้เลือกได้รับเอาไว้เพื่อจะทำหน้าที่ของท่านกันอย่างขมันขมีได้เป็นอย่างดีเราได้กล่าวถึงเรื่องของการเป็นคนสร้างพลังอำนาจในจิตใจด้วยการสร้างสุขให้กับตนเองมาแล้ว2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเราชี้แนะให้ท่านพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ปลอดทุกข์หมายความว่าให้ท่านหมั่นดูแลจิตใจของท่านให้ท่านหมั่นสั่นสะเทือนจิตใจของท่านฝึกฝนให้มันเป็นธรรมชาติให้ได้ในยามตื่นทุกๆนาทีในชีวิตประจำวันการทำให้จิตตนเองปลอดทุกข์หมายความว่าทำให้จิตของตนเองนั้นมันว่างไปจากความทุกข์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่าว่างไปจากความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญชวนหรือชี้นำชักพาให้ท่านผู้ฟังทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจและยิ่งยากเข้าไปใหญ่ในการที่จะปฏิบัติให้มันเป็นเหมือนอย่างเช่นที่ผมพูดให้ท่านฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความหมายของการเป็นคนปลอดทุกข์หรือมีสภาวะจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นผมไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังที่เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงและเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมดังเช่นผมและใครๆจะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์อะไรในจิตใจในชีวิตประจำวันกับเขาเลยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับถ้าตราบใดที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับและยังหลุดพ้นไม่ได้ในขณะที่หลุดพ้นไม่ได้ท่านก็ยังจะต้องเรียนรู้และแสวงหาวิธีการที่จะชักพาจิตวิญญาณของท่านสู่การหลุดพ้นหลุดไปจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหลุดไปจากวัฏฏะสังสารหรือที่ท่านเรียกกันว่าสังสารวัฏคือหลุดพ้นไปจากวงจรหรือวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าหากว่าท่านยังไม่พ้นในสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทุกคนนะครับล้วนต้องมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ในจิตใจไม่มากก็น้อยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านทุกคนยังมีโอกาสพบผ่านเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ซึ่งผมเคยให้นิยามมาแล้วว่าคำว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากสำหรับมนุษย์นั่นเองเนี่ยเราจึงไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังท่านนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ใดๆเข้ามาแผ่วผ่านหรือเข้ามาเยี่ยมกรายในจิตใจเลยนะแม้แต่น้อยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ความหมายที่สำคัญที่เราเน้นกันในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงนี้นั่นหมายความว่า
ถึงแม้ท่านจะมีความทุกข์รุกเร้าขึ้นมาในจิตใจหรือมีความทุกข์กายแล้วไพล่ไปทุกข์ใจก็ตามเราสอนให้ท่านชี้แนะชี้นำให้ท่านทำจิตของท่านให้ว่างไปจากความทุกข์เหล่านั้นเสียให้ได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าอย่างสิ้นเชิงแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ให้เหลือแม้กระทั่งเศษเสี้ยวของความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในจิตใจของท่านนั่นเองครับฟังแล้วดูเหมือนจะทำได้ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อเรารู้ว่ายากมันจะลำบากแค่ไหนเราก็คงจะพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติมันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือความสุขภายในจิตใจที่เราจะได้รับมันนั่นเองนี่คือประการสำคัญเพราะฉะนั้นการทำจิตใจของท่านให้ว่างไปจากความทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถึงแม้มันจะมีทุกข์ท่านจะต้องฝึกจิตใจของตัวเองให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าท่านไม่มีความทุกข์ใดๆอยู่ในจิตใจให้จงได้นี่คือความเป็นยอดคนครับคนที่มีความทุกข์และทำให้ตนเองนั้นไม่สั่นสะเทือนเป็นการรับรู้หรือรับเอาความทุกข์นั้นมาเป็นปัญหาให้กับการสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้กับตนเองได้สำเร็จนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าคนคนนั้นนะถ้าทำสำเร็จนะคือยอดคนเพราะสามารถเอาชนะความทุกข์ระทมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของตัวเองได้ท่านผู้ฟังจะกลายเป็นคนเหนือคนเลยทีเดียวนะครับการทำจิตใจของตัวเองให้ว่างนะไปจากความทุกข์เราได้คุยกันไว้มากมายนะวันนี้เราคงจะไม่ย้อนถอยหลังกลับไปกล่าวให้มากความอีกแต่ว่าเราจะก้าวไปสู่เรื่องที่สองที่เรากล่าวไว้ในครั้งถัดมาว่าถ้าท่านจะมีพลังอำนาจในจิตใจจิตท่านจะต้องว่างไปจากความทุกข์จิตของท่านจะต้องล้นเปี่ยมไปด้วยความสุขไอ้ความสุขและความว่างไปจากความทุกข์เนี่ยครับมันจะทำให้จิตของท่านมีพลังอำนาจที่สูงส่งสามารถจะคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดๆที่ดีงามนะคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดที่เหนือกว่าความเป็นปัจจุบันของท่านได้อย่างแยบยลแล้วก็มันจะอาจจะมีก้อนมวลของผลึกแห่งความคิดที่จะนำท่านไปสู่สิ่งใหม่ๆนำท่านไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อีกมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเป็นคนที่จะสนุกกับชีวิตนั้นเราก็ได้แนะเน้นท่านไปแล้วว่าท่านจะต้องประพฤติตนกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะไม่ขอกล่าวซ้ำอีกเพียงแต่ที่ต้องเท้าความเพื่อจะนำท่านไปสู่ประการที่สามครับในการที่จะสามารถช่วยนำพาตัวท่านเองให้เป็นคนที่มีพลังอำนาจทางจิตที่สูงส่งจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะสภาวะของจิตใจที่เป็นสุขหรือสุขภาวะทางจิตอันเกิดมาจากการที่ท่านรู้จักสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการทำงานเนี่ยมันมีแต่ประโยชน์แต่มันไม่มีโทษและก็ตัวเราเองเท่านั้นที่จะสร้างมันได้ใช่ใครอื่นนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะยินดีที่จะกล่าวให้ท่านฟังในประการที่สามซึ่งเป็นช่องทางหรือหนทางที่เราเคยบอกเอาไว้แล้วว่ามันจะนำพาความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและท่านก็ยังสามารถจะแบ่งปันไปให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งอยู่แวดล้อมตัวท่านทำให้เขาพลอยมีจิตใจที่มีความสุขและสงบตามท่านไปด้วยถ้าหากว่าสมาชิกทุกคนในสังคมเดียวกับท่านในครอบครัวเดียวกันกับท่านหรือในบ้านหลังเดียวกันกับท่านเนี่ยทุกคนล้วนมีหัวใจที่อิ่มเอมหรืออิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขสนุกสนานในการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในครอบครัวหรือมีความสุขสนุกสนานในการทำงานร่วมกันในองค์กรในทีมงานหรือในบริษัทเดียวกันอะไรแบบนี้ครับมันก็จะทำให้จิตใจของท่านผ่องแผ้วก็คือปลอดโปร่งโล่งสบายถูกไหมฮะก็จะทำให้จิตใจของท่านมีพลังอำนาจที่สูงส่งขึ้นมาได้เหมือนกันการมองโลกในแง่ดีหมายถึงการที่ท่านจะต้องมองทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกหรือมองในด้านบวกให้จงได้ให้จงได้นะครับเช่นถ้าหากว่าท่านจะคิดบวกกับตัวเองมันก็จะนำตัวท่านเองไปสู่การเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองได้ในทุกๆคราวในทุกๆสถานการณ์ที่ท่านจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่
สับสนซับซ้อนหรือในสิ่งที่วุ่นวายในสิ่งที่ท่านไม่อาจคาดหมายได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายอะไรทำนองนี้นะครับถ้าท่านเป็นคนมีความคิดบวกต่อตนเองคือเชื่อมั่นว่าเราทำได้เชื่อมั่นว่าเราจะเผชิญหน้ามันได้หรือเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีหรือไม่กี่เดือนกี่ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอนการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างนี้มันจะไม่ทำให้เราเกิดอาการเป็นเหมือนคนปริวิตกไปทุกสรรพสิ่งนะถ้าเราวิตกสิ่งใดคือมองอะไรแล้วคิดหมายในทางต่ำไว้ล่วงหน้าซะก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะชักพาอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านให้พลอยเสียสมดุลตามไปด้วยเมื่อจิตสำนึกอันหมายถึงอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดเสียสมดุลคือสั่นสะเทือนไปในทางความถี่ต่ำรับประกันได้เลยครับว่าชีวิตของท่านในวันนั้นๆเนี่ยหรือชีวิตของใครคนนั้นเนี่ยไม่มีวันที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้หรือถ้าจะพบกับสุขที่แท้จริงบ้างในบางวันบางเวลามันก็จะหาใช่ความสุขที่ยั่งยืนเป็นนิรันดร์ไม่มันเป็นความสุขแคบกระเดียวกระดาวอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีนั่นก็คือการคิดบวกต่อตนเองคิดว่าเราทำได้แน่คิดว่าเราเผชิญได้แน่คิดว่าไม่มีอะไรยากสำหรับเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์สุขให้กับตัวท่านเองในบ้านปลายนอกจากท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนคิดบวกต่อตนเองเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองจนกระทั่งทำให้ท่านกล้าแสดงออกไม่ปริวิตกอะไรล่วงหน้านะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจกลายเป็นคนที่ขาดสภาวะทางจิตไปในที่สุดนั้นนะเราก็จะต้องฝึกตัวเองให้คิดบวกต่อผู้อื่นด้วยการคิดบวกต่อผู้อื่นหมายถึงการแสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นในบุคคลอื่นนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นเสียสมดุลไปคือเชื่อมั่นแต่ความคิดตัวเองเชื่อมั่นแต่การกระทำของตัวเองเชื่อมั่นในความเชื่อของตัวเองเนี่ยขณะที่ไม่เชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆเนี่ยมันจะนำพาซึ่งปัญหาให้เกิดขึ้นต่อพวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันหรือที่ทำงานอยู่ร่วมกันได้มากมายเหลือจะบรรยายเสียเลยทีเดียวนะครับเพราะคนที่มีความคิดบวกต่อผู้อื่นก็คือคนที่ฝึกตัวเองให้เชื่อมั่นในตนเองขออภัยครับให้เชื่อมั่นในผู้อื่นการเป็นคนเชื่อมั่นในผู้อื่นนั้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็คือท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักไว้ใจผู้อื่นและวางใจผู้อื่นทีนี้เรามาพูดถึงคำว่าไว้ใจและวางใจก็เห็นทีจะต้องขยายความกันต่อไปอีกครับมนุษย์เราเนี่ยนะถ้าอยู่ๆจะให้ใครมาไว้ใจเราเนี่ยโดยที่เราไม่สั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสดงคุณสมบัติบางอย่างของเราออกมาเพื่อแสดงบทบาทด้านพฤติกรรมบางสิ่งของเราออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเพื่อนมนุษย์คนนั้นๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะเป็นคนไว้ใจเราหรือการที่เขาจะเป็นคนรู้จักวางใจเรามันก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างจะยากเช่นเดียวกันครับคำว่าไว้ใจในผู้หนึ่งผู้ใดหมายความว่าอะไรครับการที่ท่านเกิดมาแล้วเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่นการที่ท่านเข้าไปทำงานในบริษัทในองค์กรใดก็ตามท่านเป็นบุคคลที่เจ้านายไว้ใจท่านท่านลองถอดความหมายดูสิครับว่าอะไรคือสิ่งที่นำพาซึ่งความไว้ใจที่ผู้อื่นเขาจะหยิบยื่นให้ท่านมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ท่านทั้งหลายเกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจแน่นอนถ้าท่านเป็นคนที่ผู้อื่นเขาเชื่อถือและไว้ใจเขาไว้ใจอะไรครับไว้ใจในความรู้ความสามารถของท่านว่าถ้าท่านมีความรู้ความสามารถมากเพียงพอเขาก็ไว้ใจให้ท่านทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเขาเชื่อมั่นกันเต็มที่เลยว่าท่านต้องทำได้ท่านต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนมันถ้าพูดถึงคำว่าไว้ใจแสดงว่ามนุษย์เราจะไว้ใจกันในด้านของความรู้ความสามารถที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกันและกันนั่นเองถูกไหมครับแต่ทีนี้การคิดบวกต่อผู้อื่นนอกจากเราจะรู้จักไว้ใจคือคำว่าไว้ใจในความรู้ความสามารถของคนอื่นแล้วท่านจะต้องคิดบวกก็คือจะต้องรู้จักวางใจผู้อื่นด้วยถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักวางใจผู้อื่นหน้าที่หลักในขณะนั้น
หรือในความเป็นปัจจุบันที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองทำให้ได้เนี่ยก็คือการวางใจผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องที่คู่กันกับคำว่าไว้ใจผู้อื่นนั่นเองคำว่าวางใจผู้อื่นที่เกิดขึ้นถ้าท่านทำสำเร็จมันก็จะยิ่งทำให้ท่านพบกับความสุขมากขึ้นเพราะการวิตกกังวลการหวั่นไหวอะไรต่อมีอะไรในการไม่เชื่อใจในตัวตนของคนอื่นๆนั้นมันจะลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งบางคนบางรายไม่มีเลยครับไม่มีความไม่ไว้ใจไม่วางใจผู้อื่นอย่างที่รวมๆเรียกกันว่าไม่มีการไม่เชื่อมั่นในคนอื่นนั่นเองครับคำว่าวางใจในที่นี้หมายถึงวางใจในความดีงามของเขาวางใจในการเป็นคนที่มีคุณธรรมนะมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์ของใครๆคนนั้นนั่นเองถ้าจะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวท่านผู้ฟังก็หมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังจะทำตนให้เป็นคนให้คนอื่นเนี่ยเป็นที่วางใจของผู้อื่นว่างี้นะครับท่านจะต้องประพฤติตนยังไงครับก็คือต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่ใช่เป็นคนที่มือถือศาสตร์ปากถือศีลอย่างเนี้ยคนอื่นๆก็คงจะไม่วางใจในความเป็นคนดีของเราในความเป็นคนซื่อสัตย์ของเรามันในการที่จะสั่นสะเทือนจิตใจผู้อื่นให้เกิดการไว้ใจเราซึ่งคู่กันกับคำว่าวางใจเราก็จะต้องหมั่นนำเอาความรู้ความสามารถของเราออกมาแสดงออกมาประพฤติออกมาปฏิบัติเพื่อทำให้คนอื่นพิสูจน์รู้ดูเห็นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะที่เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความชำนาญในการที่จะทำอะไรดีๆในเชิงสร้างสรรค์กับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นการที่ท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดด้านบวกไม่ว่าจะคิดบวกต่อตัวเองหรือคิดบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็ตามถ้าท่านจะคิดบวกต่อตัวท่านเองถ้าท่านทำสำเร็จนั่นแปลว่าท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองเวลาทำงานอะไรยากๆหรือกำลังจะได้รับมอบหมายงานยากๆหรือสิ่งยากๆในชีวิตท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนคิดบวกคือจะไม่ท้อแท้จะไม่ยี่ระไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นหรือตัวเองกำลังจะพบเผชิญนั้นมันจะเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวหรือน่ารังเกียจมากน้อยปานใดท่านผู้ฟังก็สามารถจะเผชิญกับสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้นได้อย่างสบายๆด้วยจิตใจที่มั่นคงเพราะท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่ายังไงฉันจะฟันฝ่าได้แน่นอนนะคือคิดบวกกับตัวเองนะครับนะเราทำได้เหมือนอย่างที่ใครต่อใครชอบท่องให้ฟังกันเกลอนั่นแหละครับท่องออกมาจากจิตใจจากจิตสำนึกได้เป็นดีนะครับในการที่จะกล่าวกับตัวเองว่าเราทำได้นั่นก็คือการคิดบวกต่อตัวเองซึ่งมันตรงกันข้ามกับใครหลายๆคนที่อยู่ในสังคมของท่านท่านลองสังเกตดูบางคนนะเวลาได้รับมอบหมายงานยากๆให้ทำมักจะอุทานกับตนเองหรืออุทานกับคนที่มอบหมายงานให้ตัวเองทำอยู่เสมอว่าหนูคงทำไม่ได้อะฉันคงทำไม่ได้อ่ะผมคงทำไม่ได้อ่ะตายแน่แล้วเราแย่จังเลยเราที่เราจะต้องทำในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนั่นคือการคิดบวกคือเชื่อมั่นในตัวเองส่วนการคิดบวกต่อผู้อื่นโดยสรุปก็คือการเชื่อมั่นในคนอื่นด้วยการหัดไว้ใจผู้อื่นและวางใจในผู้อื่นให้ได้นั่นก็คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ถ้าท่านทำสำเร็จความสุขก็ย่อมเป็นของท่านอีกเช่นกันเห็นไหมครับความสุขได้มาจาก3ประการแล้วนะครับที่สำคัญคือปลอดทุกข์สนุกกับชีวิตมองโลกในแง่ดีที่เรากำลังพูดถึงนี่ต่อไปเป็นประการที่4เป็นวิธีการที่4หรือเป็นช่องทางที่4ที่จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เหมือนกันนั่นก็คือการที่ตัวท่านเองจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ร่ำรวยอารมณ์ขันกับเขาบ้างนะครับคนที่มองโลกในแง่ดีมันก็จะทำให้ชีวิตสุขสดใสไประดับหนึ่งแล้วนะและถ้าหากว่าเรารู้จักมองโลกในแง่ดีแล้วยังไม่พอเรายังฝึกตัวเราเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันอีกต่างหากเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับหลายคนบอกว่าการเป็นคนมีอารมณ์ขันนั้นนะมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมากับจิตวิญญาณอันนั้นก็จริงอยู่ครับแต่การเป็นคนมีอารมณ์ขันนั้นนอกจากจะเป็นนิสัยทางจิตวิญญาณที่แต่ละคนถือติดตัวกันมาจากภพชาติอดีตแล้วมันเป็นอารมณ์ขันหรือเป็นนิสัย
ของการเป็นคนที่มีอารมณ์ขันที่สามารถจะสร้างสรรค์มันขึ้นมาใหม่ได้นะครับเราจะสร้างสรรค์ตนเองเราจะยกระดับตนเองหรือเราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันกับเขาได้คนหนึ่งด้วยการฝึกฝนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องอาศัยเพียงแค่พรสวรรค์แต่เพียงอย่างเดียวพรแสวงของท่านก็สามารถจะช่วยทำให้ท่านเข้าถึงการเป็นคนมีอารมณ์ขันได้และทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเรียนรู้ได้ยังไงวันหนึ่งเราจะไปเรียนรู้ที่ไหนที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นกลายเป็นคนมีอารมณ์ขันกับเขาได้คนหนึ่งท่านผู้ฟังครับพื้นฐานของการเป็นคนสนุกกับชีวิตพื้นฐานของการเป็นคนที่ชอบมองโลกกว้างในแง่ดีนะมองผู้อื่นในแง่ดีมองสิ่งแวดล้อมในแง่ดีนี่ก็คือฐานนะรากฐานที่สำคัญของการที่ท่านจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันได้อย่างสบายๆคนที่จะมีอารมณ์ขันได้นะอย่างน้อยๆต้นทุนที่สำคัญก็คือต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ได้นะและต้องเป็นคนที่จะรื่นรมได้ตลอดเวลาคือสนุกกับชีวิตไปตลอดนะฮะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันก็คือรู้จักเรียนรู้วิธีการสร้างความขบขันให้กับทั้งตัวท่านเองและผู้อื่นจากบรรดาตลกมืออาชีพก็คงจะได้มั้งครับเนี่ยตลกมืออาชีพหรืออ่านหนังสือตลกอ่านหนังสือขบขันอ่านหนังสือบันเทิงที่ทุกวันนี้ก็หนังสือประเภทนี้ในท้องตลาดก็มีมากมายนะขอเพียงแต่ให้มีความทะเลนิดๆอยู่ไว้เท่านั้นนะครับแต่อย่าให้มันทะลึ่งจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอารมณ์ขันหรือสัปปดีสัปปดนวลนิจิตแจ่มใสตามภาษิตที่ครองใจใครหลายๆคนที่ท่องจำจนขึ้นใจบางครั้งมันอาจจะออกโป๊เกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะผมจะยกตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันให้กับตนเองที่หลายๆคนเขาชอบยกตัวอย่างมากล่าวอ้างกันนะวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบฉวยความคิดของคนอื่นมาเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่า

ที่เป็นพิษทำให้เราคิดไม่ดีต่อคนที่เขาเผลอพลาดหรือประมาทมาเหยียบเท้าเราเอาก็ได้เท่ากับว่าเราก็จะมีศัตรูคนใหม่เพิ่มขึ้นในชีวิตของเราอีกคนหนึ่งแล้วทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรือไม่ควรที่จะเสียสมดุลตรงนั้นเลยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการจะเป็นคนมีอารมณ์ขันได้เช่นพอเหยียบเท้าไปข้างหนึ่งแล้วเขาก็แนะนำว่าเราก็ยื่นเท้าอีกข้างนึงให้มันเหยียบสิแล้วเราก็จะสมดุลคือเจ็บอย่างสมดุลว่างั้นนะวันต่อไปเราจะมาพูดถึงความสุขที่ได้จากการทำจิตทำใจของเราอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่5และเป็นประการสุดท้ายครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้ท่านได้ฟังไปตอนหนึ่งละโดยวิธีการสร้างสุขภาวะทางจิตใจหมายถึงอะไรครับหมายถึงวิธีการสร้างสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นเองครับเพราะว่าความสุขนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดแห่งความปรารถนาไม่แพ้การแสวงหาทรัพย์

สมบัติลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆจะโดยซ้ำไปนะครับเพราะว่าความสุขในชีวิตนั้นถ้ามีทรัพย์เยอะมีเงินทองแยะแล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายนั้นนะจะเป็นประโยชน์หรือจะมีค่าสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีแล้วเป็นทุกข์นะครับแต่ถ้ามีทรัพย์ด้วยและมีความสุขด้วยอันนี้สิดีครับนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็อย่างที่กล่าวแล้วเราจะพูดถึงเรื่องแต่ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายใครต่อใครก็แนะนำหรือชี้นำท่านทั้งหลายเอาไว้กันเยอะแล้วเนี่ยรายการของเราก็ละเอาไว้นะเราก็ไม่พูดในประเด็นนั้นแต่เรามาชวนเชิญท่านว่าเราจะมาแสวงหาความสุขด้วยวิธีสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองแทนที่จะต้องเหนื่อยล้าไปออกกำลังเที่ยวหาความสุขในป่าในเขาหรือหาความสุขเอาจากความลำเค็ญของคนอื่นๆเนี่ยเรามาสร้างสุขด้วยวิธีการหาความสุขภายในจิตใจของตัวเองด้วยการสร้างมันขึ้นมาเองภายในจิตใจของเราเสียจะดีกว่าซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากนะฮะเขาบอกว่าความสุขตรงนี้เป็นธรรมะชั้นสูงน่ะเป็นผลกรรมก็คือเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่เราเรียกว่าความสุขเนี่ยมันสร้างได้ภายในจิตใจของตัวเราเองโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะอยู่ตรงไหนก็สร้างสุขให้กับตัวเองได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาเลยด้วยซ้ำไปมันสุขภาวะทางจิตใจที่เรากล่าวให้ท่านฟังไปเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องวิธีการสร้างสุขภาวะคือความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนคิดบวกคำว่าคิดบวกแปลว่าอะไรครับคำว่าคิดบวกก็แปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่จะนึกครับนึกแต่สิ่งที่ดีๆนึกแต่สิ่งที่มีประโยชน์นึกในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ในประโยชน์สุขเพื่อตนเองหรือสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขต่อผู้อื่นหรือจะให้ไกลไปกว่านั้นนะไม่ได้คิดกันตื้นๆแค่ตัวเรากับผู้อื่นเท่านั้นก็คือนึกเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้มีความสงบสุขและสร้างสังคมของตัวเองที่เป็นสังคมแห่งมนุษย์โลกให้มีสันติสุขอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเราหากินหาทรัพย์หาเกียรติหาชื่อเสียงกันมามากแล้วนะครับเราลองมาทำความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในกลวิธีในการหาสุขหรือแสวงสุขให้กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนาที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ของเราไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเด็กเป็นเล็กนะฮะก็ล้วนต้องการหาความสุขให้กับตนเองด้วยกันทั้งสิ้นครับวิธีการหาความสุขให้กับตนเองด้วยการคิดบวกนึกบวกรู้สึกบวกนะแล้วก็นำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำที่รวมๆ เรียกกันว่าความประพฤติที่เป็นบวกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำได้ยากครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและเป็นไปได้ง่ายด้วยแต่ส่วนใหญ่ผู้คนในสังคมสังเกตไหมครับรวมทั้งตัวเราเองที่ผ่านมาจากอดีตด้วยลองทบทวนถามตัวเองดูเถอะครับส่วนใหญ่แล้วเราลืมที่จะแสวงหาความสุขด้วยการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในตนเองแต่เราใช้วิธีการแสวงหาความสุขหรือสร้างความสุขให้กับตัวเองบนความทุกข์บนความลำเค็ญของผู้อื่นของสรรพสิ่งอื่นอันเนี้ยสิครับที่เราเรียกว่าเกิดความไม่ถูกต้องหรือเกิดความไม่ดีงามหรือถ้าพูดในทางจิตวิญญาณก็คือเป็นความผิดบาปหรือเกินครับซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ถนัดที่จะทำเช่นนี้เพราะมนุษย์ขาดสตินะในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วสร้างสุขให้ตนเองขณะที่คนอื่นก็พลอยมีความสุขร่วมกันกับเราไปด้วยแล้วทำให้เรามีสังคมที่มีความสงบสุขอย่างที่เรียกว่ามีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านปลายทุกวันนี้เราหากันไม่ค่อยจะได้เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาหาสุขให้กับตัวเองนั้นมักจะหาเอาจากความลำเค็ญของคนอื่นหาเอาจากความทุกข์ยากของผู้อื่นตรงนี้มันจึงเป็นความสุขที่เราได้มาก็จริงครับแต่มันจะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาวอย่างเช่นเวลาเราเอาชนะคนอื่นด้วยอำนาจที่เหนือกว่าไม่ว่าอำนาจทางปัญญาที่เราฉลาดรอบจัดเชียนะฉลาดกว่าคนอื่นหรือเรามีอำนาจคือเงินตราเหนือกว่าคนอื่นหรือเรามีอำนาจด้วยการมีเสียงดังกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้น
อำนาจเหล่านี้ครับถ้าเราใช้มันเพื่อแสวงสุขและแสวงหาผลสำเร็จให้กับตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นการฝากรอยแค้นเอาไว้ให้กับผู้อื่นเมื่อเราฝากรอยแค้นไว้ให้กับผู้อื่นธรรมดาของมนุษย์โลกทั่วไปครับเมื่อมีการแค้นเกิดขึ้นรายการแก้แค้นย่อมตามมาแก้แค้นวันนี้ไม่ได้ก็แก้แค้นในวันหน้าแก้แค้นในวันหน้าไม่ได้ก็แก้แค้นในชาติหน้าบางคนบอกว่าร้อยปีก็ไม่สายซึ่งตรงนี้ครับมันไม่ใช่ความสงบสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขประเภทชั่วครั้งชั่วคราวชั่วภพชาติหนึ่งแต่ชาติหน้ามีความทุกข์รอท่าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครบอกว่ามันไกลไปถึงชาติหน้าข้าไม่ขอนึกหรอกชาตินี้ขอมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นก็ไม่เป็นไรเลยไอ้นั่นก็ว่ากันไปมันแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยเป็นผู้รักการประพฤติธรรมและอยากจะสร้างหรืออยากจะนำสันติสุขมาสู่สังคมของตัวเองประเทศชาติของตนเองหรือเพื่อโลกอันสงบสุขของเราเองที่เรียกว่าโลกเสรีเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการจะช่วยเหลือเจือจานกันเพื่อที่จะแบ่งปันความสันติสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันไว้ด้วยจะดีกว่าไหมตรงนี้ครับทุกวันนี้เรามีรู้จักการทำบุญสุนทานด้วยการให้ทรัพย์สินเงินตรานะแก่ผู้อื่นนะอยู่กันตลอดเราสอนกันอย่างนั้นแต่เรามีวัฒนธรรมกันสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในสังคมของประเทศไทยเรากันหน่อยไหมหรือมีวัฒนธรรมในสังคมบ้านเราหมู่บ้านของเราหรือว่าในครอบครัวของเรากันไหมว่าเราจะมีหลักการในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยแสดงบทบาทหน้าที่หลักเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงถ้าเรียกว่าหน้าที่หลักก็ดูเหมือนจะบังคับไปหน่อยเนาะเอาเป็นว่าสร้างค่านิยมกันละกันในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วรู้จักแลกเปลี่ยนแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกันบ้างแทนที่พอมองเห็นคนอื่นเป็นผู้ที่น้อยด้อยกว่าก็หาทางจะแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความรู้ความสามารถไปให้แก่กันและกันแล้วเรารู้จักแบ่งปันความสุขที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นกันบ้างดีไหมและถ้าหากว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการรู้จักแบ่งสรรปันสุขให้แก่กันและกันด้วยสังคมของเราจะสวยงามมากขึ้นไหมโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นไหมสังคมของเราประเทศชาติของเราจะร่มเย็นเป็นสุขคือมีความว่างไปจากความทุกข์ด้วยกันไหมตรงนี้คือสิ่งที่น่าคิดใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมจิรักครับผมแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมเสมอนะครับว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นไม่ใช่แค่การครองศีลอยู่กับตนเองแค่นั้นไม่พอนะเราจะต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้วยว่าศีลคือข้อห้ามนะโดยเฉพาะศีล5ใน5ประการเนี่ยที่ปุถุชนและวินยูชนทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั้นนะเขาห้ามไว้เพราะอะไรนะและแค่นั้นยังไม่พอเรายังจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำที่กลุ่มแสงสิริวัฒนาได้นำเสนอสติปัญญาหรือแสงสว่างต่างๆผ่านมาทางคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยให้ท่านได้ฟังกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะให้ท่านได้เอาไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์สุขในตนเองและสังคมอีกต่างหากด้วยเพราะว่าความมีสันติสุขในสังคมนั้นนะนอกจากเราถือศีลกินเจแล้วเรายังจะต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมะคือประพฤติตนให้เป็นหนึ่งเดียวคือกลมกลืนกันด้วยสภาวะแห่งธรรมคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติร่วมกันอีกด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างสุขภาวะทางจิตใจของเราให้ได้ซะก่อนและเมื่อเราได้สุขภาวะทางจิตใจคือเมื่อเรามีความสุขในจิตใจของเราแล้วจิตมันเป็นสุขกายเราก็เป็นสุขคือสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีถูกไหมฮะจิตใจร่าเริงเบิกบานและเมื่อเรามีจิตเป็นสุขกายเป็นสุขเราก็จะเป็นคนอยู่สุขคำว่าอยู่สุขแปลว่าเราก็จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองก็คือการทำร้ายตนเองและนอกจากเราจะไม่ทำร้ายตัวเราเองแล้วความเป็นคนอยู่สุขคืออยู่เป็นสุขของเรามันก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือเมื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกต่างหากด้วยนี่คือผลพลอยได้ที่มันจะต่อเนื่องติดตามมามากมายเหลือเกินครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์และมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่ามนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่ตัวเราเองหยัดยืนอยู่แล้วก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่โดยรอบอย่างเงี้ย
นั่นก็คือสิ่งที่งดงามแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะว่ามนุษย์คนนั้นหรือตัวเราเองเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับตัวเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะครับแล้วก็เหมาะที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือเหมาะที่จะได้เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์คนหนึ่งของโลกเสรีดวงนี้หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรของสังคมของบริษัทของโรงงานท่านที่ว่าเนี้ยได้อย่างสบายๆเพราะท่านเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสุขที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาโดยการหยิบหรือเฉือนออกจากหัวใจเราไม่ได้ครับแต่เราจะต้องแสดงออกหรือกระทำที่เรียกว่าประพฤตินะฮะปฏิบัติต่อผู้อื่นแล้วทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตสำนึกของเขาเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นสุขตามเราไปด้วยตรงนี้ครับเป็นการลงทุนที่ไม่ยากและทำอย่างไม่ลำบากเริ่มต้นได้ง่ายๆทำได้ง่ายๆแล้วก็สำฤทธิ์ผลง่ายด้วยจริงไหมครับเอาง่ายๆแค่ยิ้มให้เขาเท่านั้นแหละครับเขาก็ยิ้มให้กับเราแล้วมันถ้าจิตใจเราไม่ผ่องแผ้วหน้าตาของเราก็คงจะยิ้มและทำตาแป๋วแหววกับเขาคงไม่ได้ถูกไหมนะครับท่านผู้ฟังมันเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วแบ่งปันให้แก่กันและกันนี่คือการประพฤติธรรมชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคิดบวกที่เราคุยไว้เมื่อคราวที่แล้วเราบอกท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะเป็นคนคิดบวกตรงนี้ครับมันจะทำให้เรามีความสุขครับถ้าเราเห็นอะไรแล้วเรามองไปในทางต่ำคาดหมายมันไปในทางต่ำหรือคาดหมายตัวเองนะครับไม่ใช่คาดหมายคนอื่นนะไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นคนคิดลบนะครับถ้ามองโลกในแง่ร้ายคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับอย่างเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราก็เรียกว่าโลกนะครับเช่นเพื่อนพูดจารู้สึกขัดหูขัดอกขัดใจเราหรือเพื่อนแสดงอะไรแล้วมันขัดตาเราขัดใจเราถ้าเรามองเขาในแง่ร้ายคือมองเขาในแง่ลบท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองเขาในแง่ลบนะเราต้องมองว่าเขาพูดหาเรื่องเราเขาคิดชั่วกับเราเขาต้องคิดร้ายกับเราแง่ๆเราจะต้องสรุปว่าเขาต้องเป็นเช่นนั้นคำว่าสรุปในที่นี้น่าจะใช้คำว่าพิพากษาเขานะครับทำไมใช้คำว่าพิพากษาแทนคำว่าสรุปเพราะว่าเวลาเรามองว่าใครคิดไม่ดีกับเราใครทำร้ายเราใครทำชั่วกับเราไอตัวโกรธในจิตใจเรามันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ขุ่นเคืองใจนะไม่พอใจอารมณ์บ่อจอยที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกหรือการกระทำของใครๆที่เราแลเห็นอยู่ที่เราได้ยินได้ฟังมันอยู่อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจึงใช้คำว่าพิพากษาเขาทันทีที่ได้เห็นพิพากษาเขาทันทีที่ได้ฟังเขาพูดอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบยังไม่ได้ใช้สติปัญญานะพิสูจน์รู้หรือพิจารณาดูว่าที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรมันจริงหรือเท็จตามที่เขากล่าวไหมเจตนาที่เขาพูดเช่นนั้นกับเราเจตนาที่เขาแสดงออกอย่างนั้นกับเราเขาคิดชั่วกับเราคิดลบกับเราหรือคิดร้ายต่อเราจริงหรือไม่ใช่ไหมครับเรายังไม่ทันได้คิดเลยยังไม่ทันได้ใช้สติปัญญาพิจารณาเลยเรายังไม่ได้ใช้เวลาสอบสวนทวนความเลยเราฟันธงไปแล้วพิพากษาเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็โกรธเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนคิดลบนะครับไม่ใช่รอเรือรบนะฮะคิดลบคือรอลิงนะครับคิดด้านที่จะเป็นศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อเขาเนี่ยเพราะมองว่าเขาเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรูต่อเรานั่นเองเพียงแค่ได้ยินเขาพูดหรือเห็นท่วงท่าลีลาเขาที่แสดงออกต่อหน้าต่อตาเราแล้วมากระทบจิตใจเราว่าแหมเราไม่พอใจเลยเราไม่ชอบใจเลยอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะเป็นคนสร้างสุขภาวะให้กับจิตใจของตัวท่านเองได้ตลอดเวลาในยามตื่นท่านจึงต้องฝึกตัวเองในแง่นี้ครับคือคิดบวกครับคิดบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะเขาเรียกว่าไม่มองโลกในแง่ร้ายพยายามมองหาความดีงามหรือมองด้านบวกของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเอาไว้ก่อนมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขหรือเป็นปกติสุขสงบสุขอยู่ดังเดิมเมื่อจิตเป็นสุขสงบสุขตัวของท่านก็จะอยู่เป็นสุขเมื่อตัวท่านอยู่เป็นสุขนะครับมันก็จะไม่ไปก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นจากการแสดงออกหรือการกระทำใดๆของท่านในบทบาทของคนที่อยู่ไม่สุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งแรกก็คือการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่มองโลกในแง่ร้ายและในขณะเดียวกันครับ
อีกลักษณะหนึ่งครับที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ต่างกันกับการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนั่นก็คือการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำโอ้โหอย่างนี้แย่มากเลยครับการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำหมายความว่าอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วบางทีเราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะฮะในชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนเป็นนักร้องนะเป็นคนทำงานเป็นนักบริหารนะหรือเป็นใครก็ตามครับในชีวิตของท่านย่อมเจอบางสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่ท่านไม่พึงประสงค์กันบ้างละครับในชีวิตเช่นนะหนังสือที่เราเรียนวิชาเนี่ยมันยากมากเลยนะไม่อยากเจอความรู้ที่ยากๆเพราะรู้ว่าถ้ามันยากเนี่ยเราไม่เข้าใจเนี่ยเวลาไปสอบเรามีโอกาสจะสอบตกได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนะเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากมากสำหรับชีวิตของตัวเองเนี่ยพอเราเจอข้อสอบยากๆขอโทษความรู้ยากๆนะบทเรียนยากๆหรือโจทย์เลขยากๆถ้าตัวเราเป็นนักเรียนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาเนี่ยพอเจอว่ายากปั๊บเราเกิดความรู้สึกนึกคิดในจิตใจขึ้นมาว่าไงครับถ้าเราเป็นคนคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำเราจะรีบรำพันกับตัวเราเองบอกกับตัวเองทันทีว่าแย่แล้วสิเรานะแล้วก็ยุ่งละสิตายแล้ววะคงทำไม่ได้แน่เลยเราสอบตกแง่ๆเลยฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำอุทานที่บอกกับตัวเองแบบสุภาพสุภาพนะครับถ้าอยู่คนเดียวคงจะพูดอะไรที่มันถึงกึ่นยิ่งกว่านี่นะฮะเอาเป็นว่าท่านมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยครับถ้าเจออะไรที่ยุ่งยากยุ่งยากซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วเกิดมีความคิดไปว่าตัวเองคงทำไม่ได้แน่แย่แล้วสิเราแบบนี้ครับคือลักษณะของคนที่คิดคาดหมายอะไรไปในทางต่ำหรือว่าเวลาเห็นรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล่นมาด้วยความเร็วสูงนะครับเราไปยืนรออยู่ที่สถานีรถไฟแล้วสมมติว่าเราเพิ่งเจอรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้จักรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเราเห็นหัวรถจักรมันลากขบวนยาวเหยียดนะครับวิ่งถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่เร็วมากเลยพุ่งจี้ตรงเข้ามายังสถานีที่จะมาจอดเทียบท่าที่ชานชาลาของเราถ้าเราเองเป็นคนคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเราก็จะบอกว่ารถไฟขบวนนี้มันคงเบรกไม่อยู่ที่สถานีนี้แง่ๆเลยและเราจะคงจะไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้เดินทางต่อไปยังปลายทางแน่นี่คือการคิดลบกับตัวเราเองนะครับว่าเราคงหมดสิทธิ์ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้แน่เพราะดูสิพี่แกพุ่งเข้ามาเทียบท่าชานชาลาสถานีด้วยความเร็วจี๋ทีเดียวแล้วขบวนตั้งยาวเหยียดยังไงมันก็เอาไม่อยู่นะอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิพากษาหรือฟันธงไปแล้วว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันเป็นเรื่องร้ายๆที่ไม่ได้เป็นบวกกับตัวฉันเองเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยป่วยทางจิตแบบนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ตัวพอคิดแบบนี้แล้วท่านผู้ฟังครับจิตใจของท่านจะเกิดสุขภาวะคือมีความสงบสุขได้ยังไงครับเพราะคิดไปในทางร้ายกับตัวเองหรือมองโลกในแง่ลบไปเรียบร้อยแล้วพอมองแบบนี้คิดอย่างนี้จิตใจมันเห็นทีจะมีความสุขสงบเห็นท่าจะยากถูกต้องไหมครับมันคนที่เป็นอย่างนี้มักจะเป็นคนที่ขี้ขลาดครับคือขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับขลาดกลัวในสิ่งที่คลุมเครือนะขลาดกลัวในสิ่งที่คลุมเครือคืออธิบายไม่ชัดบอกไม่ได้พยากรณ์ล่วงหน้าก็ไม่ได้ไม่แน่ว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นบางคนเขาเรียกว่าคนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนวิตกจริตนะครับและวิตกจริตบ่อยๆแบบนี้ครับถ้าทิ้งไว้ค้างคาไว้ในตนเองจนสกาจนเคยตัวเนี่ยนะฮะมันจะพาให้ตัวเองกลายเป็นคนวิกลจริตเข้าไปได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเพราะวิตกจริตนั้นเป็นการป่วยทางจิตมันเป็นอาการบกพร่องนะทางด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในเชิงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเราจึงจะต้องฝึกตัวเราเองครับว่าถ้าเราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อสร้างแล้วจะดำรงรักษาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราไว้ได้อย่างไรวันนี้เราเน้นย้ำเลยครับว่าท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีคืออย่าคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรืออย่ามองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่าท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตัวของท่านเองนะครับก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นคือคนที่มีความกล้าหาญครับไม่ขี้ขลาดครับกล้าคิดกล้านึกกล้ารู้สึกและก็กล้าเอาความนึกความคิดความรู้สึกของตัวเราเองนั้น
แสดงออกมาให้คนอื่นได้ประจักษ์เป็นพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับถ้าเราคิดคือกล้าคิดและเราทำเพราะเรากล้าทำมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ล่ะครับท่านผู้ฟังใช่ไหมคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองคิดอะไรแล้วกล้านำเอาความคิดของตัวเองมาพูดให้คนอื่นฟังมาเล่าให้คนอื่นฟังหรือกล้านำเอาความคิดของตัวเองมาแสดงออกหรือมากระทำให้คนอื่นได้เห็นเป็นประจักษ์เนี่ยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญครับที่คนทั่วไปสื่อสอนให้เราฟังเสมอว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่คิดบวกเอาไว้ก่อนถ้าเราคิดบวกแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขเราเอาสิ่งดีๆที่เราคิดไว้เป็นบวกนะฮะมาพูดให้คนอื่นฟังมันก็จะเป็นพจมานที่หวานหอมแน่มันเป็นคำพูดที่ไพเราะหวานหอมหวานหูนั่นนะครับและก็ยังเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เวลาแสดงออกหรือกระทำต่อใครใครๆก็รักใครๆก็พึงพอใจเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้อื่นเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างนี้มันก็จะสร้างเสน่ห์เขาให้กับตัวท่านเองสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นกับตัวเองท่านไม่หล่อท่านไม่สวยในทางโลกกายสังขารของท่านในชาตินี้เกิดมาแล้วมันขี้เหร่เน๊ะไปหน่อยนะมันไม่ค่อยงามผิวไม่ค่อยขาวนะมันอาจจะดำจะคล้ำหน้าตาอาจจะหม่นหมองอะไรไปซะบ้างแต่ถ้าท่านสามารถแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ดีงามต่อผู้อื่นอันเกิดจากการท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะแล้วถึงแม้คนอื่นจะทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวท่านให้กระทบกระทั่งกายใจของท่านท่านก็ให้อภัยเขาได้เพราะท่านคิดบวกต่อเขาว่าเขาไม่เจตนาหรอกเขาไม่ได้แกล้งรอกนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนเรามันผิดพลาดกันได้เนาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามว่าท่านจะย้อนกลับเขาด้วยการตอบโต้ต่อต้านการกระทำใดๆที่เขาแสดงออกต่อท่านหรือเปล่าท่านจะไม่มีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับเขาเด็ดขาดเลยครับและเมื่อไม่ทำเช่นนั้นความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านและความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันก็จะเกิดขึ้นก็เพราะคิดบวกคือท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนี่เองแหละครับไม่ใช่อย่างอื่นหรอกครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในวันหนึ่งเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยมีโอกาสสัมผัสอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเรียกว่าอารมณ์รู้สึกนะครับส่วนมากแล้วก็ร้อยอารมณ์ครับคือมีหลากหลายมากเลยแต่ว่าอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในชีวิตประจำวันนั้นนะครับถ้าจะให้แบ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิด2ด้านครับด้านหนึ่งคือด้านของความสุขมีอารมณ์ดีก็มีความสุขครับแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็มีทุกข์นะแต่ว่าหลายคนครับในเรื่องของความสุขนี่เข้าใจอยู่ครับว่าอารมณ์ดีแล้วเป็นสุขนี่คือเป็นอย่างไรแต่ว่าเวลามีอารมณ์ไม่ดีคือเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงนะหรือเวลาเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบางทีเราอ่านใจตัวเราเองไม่ออกเหมือนกันนะครับมนุษย์เรามีหลายลีลาเหลือเกินครับในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูสิครับถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำมาหากินนะฮะแล้วจิตก็มุ่งมั่นอยู่กับรายได้จิตของเราก็มุ่งมั่นอยู่กับเนื้องานที่เราจะต้องกระทำจิตของเรามุ่งมั่นอยู่กับคุณภาพของงานที่เราจะต้องกระทำถามว่าวันนั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยในสภาวะจิตของเรานั้นมีความสุขจริงหรือเปล่าความทุกข์ต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าท่านจะมีความรู้สึกสนุกสนานกับการกระทำสนุกสนานกับการเรียนหนังสือสนุกสนานกับการทำงานนั้นแต่ถ้าจิตยังตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นอยู่กับผลงานที่ท่านจะต้องทำมันให้ได้จำนวนเท่านี้เท่านั้นเนี่ยแล้วก็จะต้องทำมันให้ได้คุณภาพดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แบบนี้ครับความสุขในจิตใจที่เราเรียกว่าสุขภาวะเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือหาได้มาในบางสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วแต่ยังไม่มีจักยังไม่มีคำว่าพอเพียงหรือไม่รู้จักคำว่าพอนะก็ยังทะลอที่หาต่อไปอีกอย่างนี้ครับและขณะที่หาได้นะครับไม่ใช่หาไม่ได้แต่ต้องลำบากกายลำบากใจในการแสวงหามันเรื่อยไปหาทางที่จะหยุดยั้งมันไม่ได้เพราะยิ่งหายิ่งมันว่างั้นนะหลายคนก็มีความสนุกสนานเมามันกับการแสวงหาตรงนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าสนุกสนานนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าสุขนะฮะผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตใจของเราและร่างกายของเรากระตือรือร้นกระดิกระดาแสวงหาไปเรื่อยทั้งที่มีควรจะพอแล้วยังไม่รู้จักพอแต่หาต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็อยากจะเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าสภาวะที่แท้จริงที่เราเรียกว่าสุขภาวะของจิตนั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่คำตอบท่านต้องตอบตรงกับที่ผมจะกล่าวนั่นแหละครับก็คือความทุกข์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการเป็นคนคิดบวกจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไปนั้นนะครับมันก็คือการทำให้เกิดสุขภาวะในจิตใจของท่านนั่นเองถ้าหากว่าวันทั้งวันเนี่ยนะฮะเรามองโลกในแง่ร้ายคือมองใครต่อใครในแง่ลบหมดนะมองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในแง่ลบไปหมดเนี่ยอย่างนี้ถามว่าท่านจะมีความสุขได้ไหมคงไม่มีความสุขหรอกครับเนี่ยก็เพราะว่ามีการวิตกจริตมีความขลาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญมีความวิตกจริตมีความขลาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองจะต้องลงมือทำอย่างนี้มันก็จะนำปัญหามาสู่ตนเองได้อีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทำไปแบบกลัวกล้าก็ตามความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกหรือกระทำต่องานนั้นหรือต่อสถานการณ์นั้นมันก็ดูท่าจะไม่ค่อยสง่างามสักเท่าใดถูกต้องไหมครับซึ่งผมก็ยากที่จะยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นถ้าเรารู้สตินะฮะคือรู้ความจริงเช่นนี้แล้วความรอบคอบแยบยลในการดำเนินชีวิตของเราในลักษณะของคนประพฤติธรรมคนหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นและนั่นก็คือกลวิธีในการสร้างสุขให้ตนเองเพื่อจะแบ่งปันความสุขจากการกระทำในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อคนรอบข้างเพื่อจะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเขาด้วยเมื่อเขาก็สุขเราก็สุขความมีสันติสุขที่เรียกว่าสงบสุขในสังคมระหว่างเรากับพวกเขาเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำสิ่งใดเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นการกระทำที่จิตสำนึกเป็นการกระทำที่จิตใจของตัวเราเองนั่นเองครับมันในครั้งที่แล้วเราจึงได้กล่าวเฉพาะด้านของคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองให้ท่านสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการคิดบวกเพราะมันจะเป็นประโยชน์ครับในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันถ้าท่านเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองถามว่าสาเหตุใดครับที่ทำให้ท่านมีการขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
สาเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุมันก็น่าจะมาจากการคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าดูถูกตัวเองนะฮะมนุษย์เรานี่แปลกไหมครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เรานี่แปลกมากเลยถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าไกลตัวหรือใกล้ตัวก็ตามถ้าเรารู้ว่าเขาดูถูกดูแคลนเหยียดหยามหรือดูหมิ่นเราแล้วเนี่ยจิตของเรามันจะสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือสั่นสะเทือนไปในทางลบจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปในทางลบต่อคนนั้นเสมอภาษาไทยพูดกันง่ายๆก็แบบว่าเราคงจะไม่พึงพอใจเท่าใดนักที่เราได้ทราบว่าคนที่เรารู้จักเขาเหยียดหยามเราเขาดูหมิ่นเราเขาดูแคลนเราว่างั้นนะแต่ขณะที่เราไม่ชอบให้ใครมาดูแคลนตัวเราแต่ตัวเราดันทุรังกลับดูถูกดูแคลนตัวเราเองเจออะไรยากๆสักหน่อยแล้วบอกทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราเจ้านายมอบหมายงานให้ทำหน่อยเดียวยังไม่ทันได้ลงมือทำเลยเพียงแค่คิดเท่านั้นนะก็ตอบตัวเองแล้วว่าทำไม่ได้พอบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ปั๊บก็เลยไม่ลงมือทำแล้วก็มีความรู้สึกท้อแท้ขุ่นมัวในหัวใจเหมือนกับทำไปแล้วแล้วทำไม่ได้อย่างไรอย่างนั้นทั้งที่ยังไม่ได้ลองมือทำเลยคือยังไม่ได้ลองลงมือทำเลยว่างั้นนะแล้วอย่างเงี้ยครับเราจะเรียกว่าตัวเราเป็นนักสู้ผู้พิชิตได้อย่างไรถูกไหมคนที่จะเป็นนักสู้ผู้พิชิตได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอแต่ไม่ได้เชื่อมั่นด้วยความเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิก็คือดื้อรั้นดันทุรังในสิ่งที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะไม่ได้มีความเป็นบวกอะไรทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหรือมันไม่ได้ถูกต้องเลยแต่ไปดันทุรังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีไม่งามตรงนั้นก็เรียกว่าไปยืนยันกับมิจฉาทิฐิที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ผิดพลาดทำให้เสียอกเสียใจเสียหายในวันต่อไปหรือในเวลาข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าว่าเราเป็นคนที่รักตัวเราเองและต้องเป็นคนที่ต้องการจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองก่อนจะแบ่งปันไปให้ใครอื่นที่หยัดยืนอยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักสร้างสุขให้กับตัวเองด้วยวิธีง่ายๆซะก่อนก็คืออย่าคิดลบต่อตัวเองคืออย่าคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราจะพบเจอสถานการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเราก็จะต้องไม่มองโลกหรือไม่มองสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยในแง่ร้ายคือคิดร้ายเอาไว้ก่อนล่วงหน้าคิดลบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะมันจะพาให้จิตเราตกนะครับคือตกไปจากการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงที่แปลเป็นความหมายทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดว่าเป็นจิตที่สงบจิตที่มีปิติคือจิตที่มีความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในตนเองนะมันเขาเรียกว่าจิตตกเพราะว่ามันทำให้เกิดการวิตกจริตหรือเกิดการขาดกลัวเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีใครทำร้ายเราแต่เรากลับทำร้ายจิตใจตัวเราเองอยู่ได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในขณะนั้นคือดำเนินชีวิตอยู่ในสภาวะของคนขาดสติขาดสติคือการขาดการนึกได้คิดได้นะแล้วก็ขาดสัมปชัญญะคู่กันด้วยคือขาดการรู้ตัวคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดแบบนี้เป็นการทำร้ายต่อตนเองนะมองโลกในแง่ร้ายคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำผมย้ำตรงนี้มา2ตอนแหละเพื่อจะชี้ให้ท่านเห็นว่าในชีวิตประจำวันของคนเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นต่อให้ถือศีลปฏิบัติธรรมนะตามคำที่พระเจ้าสอนทั้งหลายก็ตามแต่ก็เราก็ยังจะหาความสุขสงบในจิตใจของตัวเราเองในอันที่จะมากพอที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตัวเราเองหรือสังคมของพวกเราร่วมกันเองได้ยากยิ่งครับถ้าหากว่าเรายังไม่รู้วิธีการสร้างสุขให้กับจิตใจของตัวเราเองด้วยอย่างนี้นะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะไม่ดูถูกดูแคลนตัวเราเองได้นั้นมันต้องฝึกฝนครับการฝึกฝนตนเองไม่ให้ดูถูกดูแคลนตัวเองว่าแย่แล้วเราหน้าตายละวาทำไม่ได้แง่แย่แล้วเราอย่างที่ท่องกันจนติดปากอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุทานโดยไม่เจตนาว่าร้ายต่อตนเองอย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างที่เรากล่าวไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการหวั่นไหวครับเมื่อเราจิตใจหวั่นไหวเนี่ยจิตใจมันก็ไม่สงบพอจิตใจไม่สงบแล้วความสุขก็เลือนลางหายหรือจางหายไปจากจิตใจของเราแล้วถามว่าเราจะไปขอแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในขณะนั้นมาจากใครครับเราจะเอามาจากไหนครับถ้าเราไม่สามารถสั่นสะเทือนตัวเราเองแล้วรีบยกระดับมันขึ้นมาสู่สภาวะแห่งความ
เป็นสุขสงบในจิตใจของเราให้ได้อย่างเดิมมันวิธีที่จะฝึกฝนตนเองในการที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับนะการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือรักษาความสงบสุขในจิตใจที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้โดยไม่เสียขวัญคือไม่เสียสมดุลนะเราจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกก็อย่างที่บอกนะครับคือต้องฝึกการคิดบวกมองในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะอย่าไปมองในแง่ร้ายเราอยากจะเรียนว่าในที่มืดย่อมมีแสงสว่างฉันใดนะในความเลวร้ายของสถานการณ์ใดๆที่เรากำลังจะเผชิญมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันย่อมมีแสงสว่างคือย่อมมีทางออกย่อมมีสิ่งที่ดีๆซ่อนเร้นอยู่ไว้เสมอครับเชื่อผมเถอะครับเพราะธรรมะคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปสำหรับเราเสียทั้งหมดหรอกครับด้านบวกก็มีด้านดีก็มากถ้าเราเลือกมองแต่ด้านร้ายคือด้านไม่ดีนะเราก็จะเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีเหมือนกับมนุษย์ที่เราคบมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเราคบใครนะเอาแต่จ้องจับผิดเขาทั้งวันเลยเราก็จะเห็นแต่สิ่งผิดๆเราจะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมของเขาทั้งวันนะครับแล้วเราก็จะพิพากษาเขาผิดนะฮะเราก็จะสรุปว่าไอ้หมอเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยไม่น่าคบเลยถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคือมองหาแต่ความชั่วของคนอื่นมองหาแต่สิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นท่านย่อมจะไม่เห็นด้านที่งดงามของคนอื่นและด้านที่ดีงามของผู้อื่นเลยเชื่อผมจะครับแต่ถ้าหากว่าท่านคบใครนะมองคนในแง่ดีมองคนในด้านดีเอาไว้บ้างหรือเอาไว้ด้วยความสวยงามของโลกก็คือสังคมที่ท่านดำรงอยู่นั้นมันก็จะบันเจิดขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นสิ่งดีๆของคนอื่นถึงแม้เขามีสิ่งที่ไม่ดีปนเปื้อนอยู่บ้างเนี่ยแต่เรามองข้ามตรงนั้นไปซะมองหาและให้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆของคนอื่นบั้นปลายมันจะเป็นประโยชน์กับเราครับคือความสุขนะฮะความสุขในจิตใจเราที่ได้เห็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกับการเดินไปนะตามท้องถนนแล้วสองข้างทางเต็มไปด้วยแปลงดอกไม้ที่สวยงามอร่าอร่ามหลากหลายสีสันและมันกำลังบานสะพรั่งเนี่ยถามว่าจิตใจของท่านจะเบิกบานเหมือนดอกไม้บานจิตใจของท่านจะสดใสเหมือนดอกไม้ที่สุดสวยหรือไม่นะมันต้องเป็นเช่นนั้นนะครับมันเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งที่สวยงามในขณะเดียวกันถ้าเราเดินไปแล้วเจอแต่อุจจาระหมาขอโทษนะครับขี้สุนัขนั่นนะครับนักกองเรียราดอยู่ตลอดทางที่ท่านเดินไปนอกจากกลิ่นที่เหม็นชวนสะอิดสะเอียนแล้วท่านยังรู้สึกว่าภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาขณะที่เดินทางไปสองข้างทางแบบนี้มันเป็นภาพที่ไม่ย้าวยวนชวนให้มองเลยมันเป็นภาพที่ไม่น่าพิสมัยมองแล้วทำให้จิตใจไม่เป็นสุขเลยอย่างนี้ใช่ไหมนั้นแต่ถ้าหากว่านอกจากก้อนขี้หมาเยอะแยะมากมายที่เรียราดอยู่รายทางนะทั้งสองข้างทางมันยังมีดอกไม้สวยๆให้ท่านมองผมถามจริงๆครับว่าระหว่างที่ท่านเดินไปบนถนนนั้นสองข้างทางซ้ายขวาที่ท่านมองท่านจะเลือกมองขี้หมาหรือจะมองดอกไม้สวยๆเหล่านั้นล่ะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านต้องเลือกมองแต่ดอกไม้สวยๆแน่เพราะมองแล้วเจริญตาเจริญใจและทำให้เจริญสุขด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเหมือนกันครับคบมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ทุกคนนะครับมันย่อมมีทั้งขี้หมาและดอกไม้อยู่ในตัวมันเองและบางทีเขาก็แสดงขี้หมาคือส่งกลิ่นที่ไม่สวยงามส่งกลิ่นที่ไม่หอมส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาให้เราเห็นคือแสดงกิริยาอาการที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้พบเห็นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเหม็นขี้หมานั่นแหละครับนะและในขณะเดียวกันเขาอาจจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมที่ดีกับเราที่ดีต่อเราทำให้เราเห็นเขาทำกับเราแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยนั่นก็เหมือนกับว่าเขากำลังเป็นเหมือนดอกไม้ที่บานอย่างแช่มชื่นแย้มบานให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้สัมผัสท่านจะดมก็ได้จะจับก็ได้จะดูก็ได้เห็นไหมครับมันก็ทำให้ท่านมีความสุขเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เราจะฉลาดเลือกดูฉลาดเลือกที่จะมองไหมว่าสิ่งไหนมองและสร้างสรรค์สิ่งไหนดูแล้วสร้างสรรค์เราก็สัมผัสเอาแต่สิ่งนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ท่านต้องฝึกฝนครับเพราะผมยอมรับครับว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนอื่นๆสรรพสัตว์ทั้งหลายและสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้ๆก็ตามมันย่อมมีทั้งสิ่งที่เจริญหูเจริญตาและเจริญใจให้ท่านได้สัมผัสรู้ดูเห็นและในทางกลับกันมันก็ยังมีด้านตรงข้ามคือดูแล้วไม่เจริญหูไม่เจริญตานะแล้วก็ไม่เจริญจิตใจใช่ไหมฮะให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นได้เหมือนกันแล้วถามว่าถ้าเราเห็นในด้านบวกและทำให้จิตใจของเราเป็นบวกคือแช่มชื่นคือเป็นสุขกับมองเห็นแล้วทำให้จิตใจของเรามันสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือเป็นลบ
ดูแล้วจิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวเนี่ยแล้วเราจะดูสิ่งใดกันแน่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเลือกที่จะคิดเลือกที่จะเห็นเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำเลือกที่จะสัมผัสเลือกที่จะมองใช่หรือไม่ล่ะครับมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยมันอยู่ที่ตัวเราแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับทุกอย่างนะครับโทษใครไม่ได้ล่ะครับนะต้องโทษตัวเราเองครับถ้าหากว่าเราอยู่ดีไม่สุขชอบไปหาทุกข์ให้กับตัวเราเองเนี่ยมันการมองโลกในแง่ร้ายและการคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำนั่นคือการสั่นสะเทือนตนเองหาทุกข์ให้กับตนเองนั่นเองและความทุกข์เป็นสิ่งที่ตัวท่านผู้ฟังเองก็ไม่พึงประสงค์ถูกต้องไหมเราไม่ชอบหรอกที่ชีวิตเราจิตใจเรามีความทุกข์และเมื่อเรารู้ว่าจิตใจเราไม่มีความทุกข์ถ้าเราไปแสวงหาความทุกข์ไปมองในสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วเราไปทำเช่นนั้นทำไมถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมงานที่บริษัทที่โรงงานหรือเพื่อนบ้านก็ตามเขามีโอกาสที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราได้ทั้งโดยฟลุกคือไม่เจตนาคือประมาทนะครับและที่เขาเจตนาจะทำให้เราเกิดทุกข์ก็มีตั้งมากมายและตัวเราเองยังจะมาดันทุรังดำเนินชีวิตอย่างไร้สติสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่ฉลาดดำเนินชีวิตคือไม่รู้จักมองโลกในแง่ดีซะบ้างเราจะทำตัวเหลวไหลด้วยการมองโลกในแง่ร้ายไปทำไมถึงแม้เป็นด้านของโลกที่มันเป็นจริงแต่เป็นด้านมืดอีกด้านหนึ่งนะเราก็ไม่ต้องมองนะครับหรือถ้ามองแล้วก็ไม่ต้องรับเอามาให้มันสั่นสะเทือนเป็นปัญหาในอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจเราท่านเรียนรู้ได้วิธีนั้นดีไหมล่ะนะเรียนรู้ให้รู้ว่าด้านมืดเราไม่ชอบเราชอบด้านสว่างแต่เราก็ไม่ปฏิเสธด้านมืดนะว่าเราจะไม่สัมผัสรู้ดูเห็นหรือไม่เรียนรู้เรารู้ว่าด้านนี้คือด้านมืดแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ไปสัมผัสกับด้านที่สว่างแทนที่ซะก็ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่จะเป็นคนคิดบวกนั้นนะครับมันเป็นการฝึกที่ไม่ยากนะครับเพื่อจะทำให้ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านการคิดบวกผมยกตัวอย่างเช่นที่คนเขายกตัวอย่างกันบ่อยๆท่านคงได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นความคิดของผู้อื่นไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความคิดของอาจารย์ปริญญาที่จะมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการในวันนี้นะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างและเห็นภาพชัดเจนครับเอาน้ำมาแก้วนึงนะครับนะแล้วมีน้ำอยู่ในแก้วนั้นเหลือประมาณค่อนแก้วเอามาวางไว้ครับแล้วก็ผลัดกันให้คน2คนเดินเข้ามาในห้องแล้วมองแก้วน้ำใบนี้คนแรกเดินเข้ามาในห้องมองเห็นแก้วน้ำใบนี้ขณะที่ตัวเองกำลังกระหายน้ำนะครับพอเห็นน้ำในแก้วเหลืออยู่ค่อนแก้วคำว่าค่อนแก้วเนี่ยแปลว่ายังไม่ถึงครึ่งแก้วเลยนะครับขณะที่ตัวเองกำลังกระหายน้ำนะครับคนแรกเข้ามาปั๊บบอกโอ้โชคดีจังเลยน้ำยังเหลืออีกตั้งค่อนแก้วคนนี้คิดบวกนะใช่ไหมขณะที่ถ้าให้อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาอีกคนหนึ่งก็หิวน้ำกระหายน้ำอย่างแรงกล้ามาเหมือนกันครับพอเห็นน้ำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเหลืออยู่ค่อนแก้วแต่คนนี้กลับอุทานว่าโอ้ยแย่จังเลยน้ำเหลือแค่ค่อนแก้วเองเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับแนวคิดหรือมุมมองของคนสองคนเนี้ยต่างกันไหมครับถ้าหากว่ามองว่าเหลือแค่นี้เองเนี่ยนั่นแสดงว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยยังเหลืออีกตั้งค่อนแก้วนี่คือการมองโลกในแง่บวกถามว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนอยากจะเลือกนะให้เป็นเหมือนกับไอ้คนสองคนเนี่ยครับท่านผู้ฟังคิดว่าจะเลือกเป็นคนไหนดีต้องเลือกเป็นคนที่บอกว่าโอ้โชคยังดีที่ยังเหลืออีกค่อนแก้วใช่ไหมเพราะถ้าคิดอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้ท่านมีความสุขมีความสุขจริงๆครับเพราะดีใจภูมิใจเป็นสุขในหัวใจที่ยังมีน้ำเหลือให้เราได้ดื่มตั้งค้อนแก้วนะขณะที่อีกคนหนึ่งมากระหายเหมือนกันบอกว่าแย่จังเลยเหลือแค่ค้อนแก้วเองดื่มไปก็เป็นทุกข์ไปจิตใจก็หม่นหมองครับมันชีวิตประจำวันของคนเราในโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรวมทั้งผมด้วยเหมือนกันนะครับในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะแสวงหาความสุขใส่ตัวเราอยากจะห่างไกลความทุกข์แต่บางทีอยู่เฉยๆคนเดียวเราก็สร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ใครมาหยิบยื่นความทุกข์ใจให้กับเราเลยครับคือเราสร้างมันด้วยตัวเราเองความทุกข์ที่สร้างด้วยตัวเองแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นคนโชคร้ายครับโชคร้ายตรงที่ว่าชอบมองโลกในแง่ร้ายและชอบคาดหมายอะไรๆแม้กระทั่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไปในทางต่ำนิสัยแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆท่านต้องแก้ไขครับจะให้ครูคนไหนมาช่วยเหลือท่านก็ไม่ได้ครับนอกจากจะมาพูดให้ท่านฟัง
ทำสร้างความมีสำนึกที่ถูกต้องในการเป็นมนุษย์ให้กับท่านพอท่านได้คิดหรือคิดได้คือเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาท่านก็หันหน้ามาปรับปรุงตนเองครับอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นความจริงแท้ๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับความสุขเนี่ยซื้อไม่ได้หาจากท้องตลาดก็ไม่ได้ไปหาจากในป่าในเขายังไงก็ไม่ได้ครับต้องหาให้ได้ด้วยการสร้างมันขึ้นมาเองครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างเรื่องคิดบวกตะกี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนทีนี้ท่านผู้ฟังครับการที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองในการมองโลกในแง่ดีเพื่อนำไปสู่การเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนั้นท้ายของรายการในวันนี้อยากจะเรียนให้ท่านฟังว่านอกจากความสุขที่เกิดขึ้นจากการมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกแล้วเนี่ยมันยังจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดหรือว่ากล้าแสดงออกคนที่เป็นคนกล้าถ้ามีความเก่งอยู่ในตัวเองด้วยน่าสรรเสริญจริงๆครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ไม่เก่งแล้วพยายามจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในชีวิตหรือเกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้นำพาซึ่งความทุกข์มาให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้เหมือนกันเพราะเราไม่เก่งแต่เราดันกล้าแสดงออกมันก็ไม่ต่างกับคนที่โง่และขยันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะมีสุขภาวะทางจิตใจที่จะแบ่งปันให้กับใครต่อใครเขาได้อย่าเรียนรู้ที่จะทำจิตอย่างเดียวนะครับต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองให้เป็นคนเก่งกับเขาด้วยนะครับนะอันนี้ต้องพูดเผื่อเอาไว้ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องทางโลกทางกายไม่ใช่เรื่องของทางจิตใจหรือจิตวิญญาณที่พวกเราชาวรายการเทพทิพย์มงคลธรรมคือกลุ่มแสงสิริวัฒนามีเจตนารมณ์จะถ่ายทอดผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุกันเป็นหลักนะครับคือเน้นทางจิตซะเป็นส่วนใหญ่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความเชื่อมั่นในตัวเองนอกจากจะฝึกได้ด้วยการกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วนะครับเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะยังฝึกด้วยวิธีการอื่นๆอีกได้เพราะว่าเส้นทางที่จะไปยังปลายทางสุดท้ายของมนุษย์เราไม่ว่าเส้นทางไหนก็ตามนะครับมันไม่ได้มีทางเดียวไม่ว่าขอโทษไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางใดก็ตามมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีหลายเส้นทางครับอีกเส้นทางหนึ่งในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือท่านจะต้องพยายามหัดทำสิ่งใดด้วยตัวเองเอาไว้บ้างโดยเริ่มต้นทำในสิ่งที่ง่ายๆก่อนครับพอทำได้ง่ายๆสำเร็จแล้วก็สั่งสมความสำเร็จนั้นเอาไว้เยอะๆครับแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะเกิดขึ้นอย่าเป็นคนเกียจคร้านครับต้องขยันและต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเบื้องต้นที่จะพยายามคิดเห็นเป็นทำอะไรด้วยตัวเองเอาไว้บ้างและความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะค่อยๆพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างภายในแค่พริบตาเดียวไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับต้องอาศัยการเวลาในการฝึกฝนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราชวนท่านมาร่วมกันสร้างสันติสุขในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยวิธีการกระทำที่ตัวท่านเองนั่นก็คือใช้วิธีหนึ่งในการสร้างสุขภาวะคือความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขมาให้หรือไม่ต้องรอให้ใครแบ่งปันความสุขนั้นมาให้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำอย่างที่กล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วที่สืบเนื่องมาจากตอนก่อนๆได้นะครับความมีเขาเรียกว่าความสงบสุขในจิตใจของท่านที่จะผันไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ของตนเองและผู้อื่นจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากเลยครับแม้ว่าการสร้างสุขภาวะในจิตใจตนเองให้กับตัวเองนั้นมีหลายวิธีหลายช่องทางก็ตามแต่หนทางล่าสุดเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้นำไปเรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การฝึกฝนตนเองในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคือให้เห็นเป็นจริงนั่นแหละนะครับเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและมักจะกระทำในทางตรงกันข้ามกับที่ผมได้แนะแนวทางเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อคราวที่แล้วพอสมควรครับคราวที่แล้วถ้าท่านจำได้นะครับเราแนะนำท่านว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเป็นคำศัพท์โดยรวมก็คือว่าเราแนะท่านว่าอย่าเผลอไปดูหมิ่นตัวเองเข้านะฮะคำว่าดูหมิ่นตนเองคือมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำเขาเรียกว่าโลกของตัวเองที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั่นนะครับถ้าเราคิดลบความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแน่ๆเลยและผลลัพธ์ของการที่เรามีความทุกข์ก็คือมีความวิตกกังวลที่เรียกว่าวิตกจริตหรือมีความขลาดกลัวเนี่ยมันจะนำปัญหาต่างๆในการที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือมีปัญหาต่อพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับบริษัทนี้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นเพื่อนร่วมครอบครัวคนอื่นหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมประเทศชาติคนอื่นๆก็

เป็นบวกนะสำหรับทั้งตนเองและผู้อื่นหนทางที่สองก็คือให้ท่านพยายามที่จะสร้างผลงานที่จะทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวเองสั่งสมเอาไว้ในชีวิตของท่านบ้างนั่นก็คือพยายามทำทุกสิ่งด้วยตนเองคิดทุกอย่างด้วยตนเองไม่ใช่ทำตัวเป็นลูกแง่ที่มีแม่กับพ่อคอยช่วยเหลือเราตั้งแต่ยังเล็กๆพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ไม่ได้ช่วยก็หวังเพื่อนช่วยหวังพี่ช่วยหวังครูช่วยหวังเจ้านายช่วยหรือหวังให้โชคช่วยอะไรแบบนี้ครับถ้าเรายังทำตัวอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับที่เราโตแต่ตัวแต่หัวใจของเรายังทำตัวมันลูกแง่เหมือนเดิมเพราะว่าเด็กๆที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยนะครับยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะขาดความรู้ขาดความสามารถขาดประสบการณ์หรือขาดความชำนาญก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องและผู้ปกครองคอยช่วยเหลือหรือครูบาอาจารย์ช่วยเหลือถูกต้องไหมครับแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทุกวันนี้ท่านเป็นผู้รักการประพฤติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะและพร้อมจะทำทุกสิ่งเพื่อตนเองและผู้อื่นได้แล้วพร้อมจะคิดเองเห็นเองฟังเองเรียนรู้เองปฏิบัติเองนะได้ด้วยตัวเองมากมายแล้วนะช่วยคนอื่นก็ยังได้อีกต่างหากด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังทำตัวเหมือนลูกแง่อยู่อีกเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเราเองมันก็จะไม่บังเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นในตัวเองของเราสร้างได้ครับสร้างได้ด้วยการฝึกฝนตนเองในวิธีที่สองที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วคืออย่าวานให้คนอื่นคิดแทนอยู่ร่ำไปอย่าไหว้วานให้คนอื่นคอยช่วยทำแทนเราเสมอไปจะเพราะเราดูถูกตัวเองว่าเราคงทำไม่ได้เราคิดไม่ออกบอกไม่ได้หรือทำไม่ได้แน่ๆเลยหรือจะเป็นเพราะเกียจคร้านนี่ครับทำเองก็ได้คิดเองก็ได้เนี่ยแต่ไม่ทำไม่คิดเพราะอะไรเพราะเกียจคร้านนี่อย่างนี้มันก็จะเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองทำให้ตัวเราเองกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นมันจะเกิดได้จาก1ความชำนาญครับถ้าเรามีความชำนาญในการทำสิ่งนั้นๆเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งยากหรือเรื่องยากสักปานใดถ้าใครที่เป็นคนชำนาญเพราะทำสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำเผชิญหน้ากับเรื่องราวสถานการณ์เหล่านั้นอยู่เป็นประจำก็จะรู้สึกเฉยชินครับดูเป็นเรื่องปกตินะฮะเหมือนนักมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์แรลลี่แข่งอยู่ในสนามซิ่งนั่นนะครับกับคนที่ขับรถธรรมดาไปทำงานและกลับบ้านวิ่งรถแบบปกติด้วยความเร็วปกติแต่แบบคนทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยแน่นอนครับให้คนที่ขับรถบ้านๆปกติเนี่ยไปขับรถแข่งในสนามแข่งที่เขาวิ่งกันเร็วจี๋นะแทบจะเป็นจรวดพุ่งเนี่ยดูแทบจะไม่ทันนะวิบเดียวผ่านสายตาไปเลยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่กล้าทำเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะขาดความเชื่อมั่นว่าจะเข้าโค้งยังไงจะเลี้ยวยังไงจะเบรกยังไงจะประคับประคองรถยังไงให้ไปตามลู่ตามเลนตามท้องถนนไม่ตกถนนหรือไม่แหกโค้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมกับมืออาชีพเนี่ยที่เขาวิ่งกันจี๋เลยนะฮะในสนามแข่งขันเนี่ยเขามีความชำนาญเพราะอะไรครับเพราะเขาฝึกฝนพอฝึกฝนจนชำนาญแล้วเขาก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่กลัวกลัวกล้าหรือไม่ใช่ขี้ขลาดแบบเราเขาขับแบบนั้นเขามีความสุขครับที่สุขเพราะเขาไม่วิตกกังวลเลยว่าเขาจะผิดพลาดเพราะเขาซ้อมมาอย่างดีไม่มีความประมาทเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยซ้อมนะและถูกจับลงไปในสนามแข่งขันและให้วิ่งเร็วจี๋ไม่ใช่แรนลี่ธรรมดาเป็นแรนลี่ที่แข่งความเร็วไม่ใช่จับเวลาอย่างเดียวเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไหวไหมครับสำหรับเราเห็นทีจะไม่ไหวนะต่อให้ขับรถมาหลายปี10ปีก็ตามให้เร็วๆแบบนั้นเราไม่ไหวแน่ๆนี่ครับ2เรื่องที่เรากล่าวไว้นะคือสร้างความเชื่อมั่นได้เพราะความชำนาญและก็สร้างความเชื่อมั่นได้ในอีกอย่างหนึ่งครับคือสั่งสมความสำเร็จจากการที่ตัวเองได้คิดเห็นเป็นธรรมทุกสิ่งที่มีประสบการณ์ผ่านมาในอดีตนั้นด้วยตัวของตัวเองคนเราเนี่ยนะครับแต่ได้สั่งสมความสำเร็จเอาไว้ด้วยตัวเองมากๆจากเรื่องง่ายๆมาสู่เรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะเผชิญหน้ากับงานยากๆในการที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตของตนเองเพื่อลงมือทำสิ่งใหม่ๆนั้นไม่ว่ามันจะยากหรือง่ายถ้าท่านทำสิ่งใดโดยไม่ไร้ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วโอกาสจะกระทำผิดพลาดพลั้งเผลอย่อมน้อยจนแทบจะไม่มีเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังและนั่นคือความสุขครับท่านจะทำมันด้วยความสุขและสนุกสนานด้วยนะนี่คือความจริงท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและเราจะนำความเชื่อมั่นในตัวเราเองให้สร้างขึ้นมา

ให้บังเกิดในจิตใจของตัวเราเองอยู่ด้านเดียวถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงผมก็อยากจะกราบเรียนท่านเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ว่าเห็นทีจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าท่านเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่คนเดียวในครอบครัวนะฮะเช่นท่านต้องมีพ่อมีแม่มีสามีหรือมีภรรยามีบุตรมีหลานมีวงศาคณาญาติและบริวารแวดล้อมถูกต้องไหมครับและถ้าหากว่าท่านทำงานท่านก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานถ้าไม่มีเจ้านายก็ต้องมีลูกน้องถ้าไม่มีลูกน้องท่านก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานซึ่งทำงานอยู่ในระดับเดียวกันใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการสร้างสุขภาวะให้ตนเองคือความสุขกายสบายใจนะหรือความสุขใจห่างไกลจากความทุกข์ให้กับตัวเราเองด้วยวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองจากการคิดบวกที่ผมแนะนำท่านมาหลายตอนต่อเนื่องกันจนถึงวันนี้แล้วนั่นนะครับมันยังไม่พอเพราะว่าเราก็คงจะต้องหาทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้เกิดขึ้นด้วยพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราก็คงจะต้องหัดไว้ใจหัดวางใจผู้อื่นด้วยหัดไว้ใจและหัดวางใจผู้อื่นก็คือต้องไม่หวาดระแวงต้องไม่กังวลนะที่ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นเวลาท่านมอบหมายงานให้ลูกหลานของท่านไปทำท่านก็จะต้องไม่ระแวงหรือไม่วิตกกังวลว่าเขาคงจะทำไม่ได้เขาคงจะทำไม่สำเร็จอย่าไปมองตรงนั้นอย่าไปคิดตรงนั้นถ้าคนที่เรามอบหมายงานให้เราทำไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกของเราหรือเป็นน้องเราก็ตามเนี่ยถ้าเรามอบหมายงานให้เขาทำและถ้าเราเชื่อว่าเราได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้องานตรงนั้นว่าทำยังไงงานนั้นคืออะไรผลสำเร็จที่เราต้องการจากการกระทำของเขาตรงนั้นที่จะให้เขาช่วยทำหรือให้ลงมือทำเนี่ยมันคืออย่างไรถ้าเราได้ทบทวนกับเขาจนเข้าใจตรงกันแล้วเราจะไปกังวลทำไมล่ะครับว่าเขาจะทำไม่ได้ถ้าเขาซึ่งเป็นคนลงมือทำเข้าใจในความต้องการเข้าใจวิธีการและเข้าใจทุกสิ่งสรรที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาจะไปลงมือทำแล้วเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาทำได้ถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้กับท่านพอสมควรนะฮะถ้าท่านเป็นผู้นำคนอื่นหรือเป็นนายของคนอื่นเนี่ยครับมีลูกน้องเยอะแยะมากมายท่านจำเป็นเหลือเกินต้องมอบหมายงานหลายสิ่งหลายอย่างให้ลูกน้องของท่านทำถ้าท่านเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองของลูกน้องขอโทษไม่เชื่อมั่นในตัวของลูกน้องนะครับไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองคือไม่เชื่อมั่นในตัวของลูกน้องว่าไอ้หมอนี่ที่เรามอบหมายงานให้มันไปทำเนี่ยทำแทนเราเนี่ยมันจะทำได้ไหมเนี่ยคือมันอาจจะทำไม่ได้มันอาจจะทำแล้วเสียหายทำแล้วผิดพลาดแล้วท่านยังเปิดโอกาสให้มันไปทำเนี่ยถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นเนี่ยความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแน่ทุกตลอดจนกว่าท่านจะได้เห็นผลสำเร็จของงานที่มอบหมายให้พวกเขาไปทำท่านจึงจะเบาใจขึ้นมาได้บ้างหรือเป็นสุขได้เมื่อเห็นเขาทำสำเร็จและทำออกมาได้ดีและมีคุณภาพถูกต้องไหมครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านต้องอยู่ร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นก็ตามท่านก็จะต้องรู้จักหัดไว้วางใจคนอื่นเขาบ้างอย่าไปหวาดระแวงเขาอย่าไปกังวลใจในสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อตัวเราเรื่อยก็ตามนะครับผมมีทางแนะอยู่ครับการไม่หวาดระแวงคนอื่นหรือไม่กังวลใจในตัวตนของคนอื่นเนี่ยเราสามารถจะทำได้โดยอย่างแรกครับต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองซะก่อนว่าเราเลือกใช้คนถูกหรือเปล่านะถ้าหากว่าท่านจะใช้ใครทำงานเนี่ยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกหลานของท่านหรือลูกน้องของท่านในที่ทำงานก็ตามถ้าท่านจะใช้เขาหรือไหว้วานให้เขาทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าท่านเลือกคนถูกไม่ใช่เลือกคนผิดเนี่ยคำว่าเลือกคนถูกหมายถึงอะไรครับหมายถึงเลือกคนที่เขาเป็นคนดีคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถที่จะทำงานที่ท่านจะไหว้วานหรือใช้เขาให้เป็นกระทำนั้นทำสำเร็จได้แน่ๆคือเขาจะไม่เหลวไหลเขาจะมีความสามารถมากพอที่จะทำงานที่ท่านประสงค์นั้นแทนท่านนะให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านเลือกคนถูกแล้วเนี่ยการเชื่อมั่นในตัวตนของมนุษย์คนนั้นหรือคนไหนๆก็ตามที่ท่านจะไปให้เขาช่วยทำหรือไปไหว้วานให้เขาทำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเห็นไหมครับผมจึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราเอาเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อนำความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวท่านเองมาคุยกันไว้ก่อนตั้งหลายวันต่อเนื่องกันเห็นไหมล่ะครับ
พราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับการที่เราจะไปเชื่อมั่นใครต่อใครนะถ้าเราเชื่อมั่นตัวเองไม่ได้เราจะไปเชื่อมั่นคนอื่นก็คงจะไม่ได้นะครับมันการเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ผมรวมเรียกมันว่าความเชื่อมั่นในคนอื่นนั้นมันจะมีผลต่อการเชื่อมั่นในตัวเองของพวกเราเองทุกๆคนด้วยครับซึ่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างการจะใช้งานด้วยไหว้วานให้ลูกน้องทำงานใดสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ไว้วางใจคนไหนเราก็อย่าไปใช้คนนั้นนะครับนั่นคือสิ่งแรกครับแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะใช้เขาจะไหว้วานเขาคนไหนก็ตามให้ทำในสิ่งที่ยากๆนั่นแปลว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองซะก่อนว่าเราเลือกเขาไม่ผิดการที่เราเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราเลือกใช้คนไม่ผิดเนี่ยแปลว่าเราได้เชื่อมั่นหรือไว้วางใจในคนที่เราจะใช้หรือไหว้วานให้เขาทำนั้นไม่ผิดแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการสร้างสุขให้กับตนเองด้วยการมีความเชื่อมั่นในมนุษย์ของมนุษย์คนอื่นนะฮะความเชื่อมั่นในตัวตนของมนุษย์คนอื่นเช่นเชื่อในความรู้ความสามารถของเขาเชื่อในความชำนาญของเขาเชื่อในความเก่งของเขาเชื่อในความกล้าหาญของเขาเชื่อในความดีงามเชื่อในความเป็นคนซื่อสัตย์ของเขาอะไรเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังจะต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อมาสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้ถ้าหากว่าเราพร่องตรงไหนเช่นเราพบว่าเราไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเขาเลยมันก็มีอยู่สองทางครับที่ท่านจะทำเพื่อทำให้เกิดความสุขในจิตใจของท่านคือทำอย่างแรกอย่าเพิ่งไปใช้เขาครับถ้าเห็นว่าเขายังไม่พร้อมคือมีความรู้น้อยแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้หรือไหว้วานคนนี้ทำในสิ่งนี้ในวันต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้เรียกคนอื่นที่ทำหน้าที่แทนคนนี้ได้มาทำไปก่อนเพราะเราเชื่อมั่นในคนไหนก็ใช้คนนั้นแต่ถ้าอนาคตยังต้องใช้คนนี้มีวิธีเดียวครับท่านต้องเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นคนมีความรู้มีความสามารถที่มากขึ้นกว่าวันนี้ให้กับเขาครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยทำให้เขามีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญมากขึ้นในอันที่จะช่วยทำให้ท่านเชื่อมั่นในตัวตนของเขามากขึ้นว่าจะใช้เขาได้ไหว้วานให้เขาทำสิ่งยากๆสิ่งนี้ได้นั่นเองและเมื่อเชื่อมั่นในตัวเขานั่นก็แสดงว่าท่านเชื่อมั่นในตัวเองด้วยไปในเวลาเดียวกันท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งจำเป็นและสิ่งที่สำคัญตรงนี้ครับมันมีบางเรื่องที่อยากจะสอดแทรกเข้ามากล่าวให้ท่านที่ต้องการความเชื่อมั่นนะทั้งในตัวเองและในตัวตนของคนอื่นๆผมอยากจะฝากนิดนึงครับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมันคือบทเรียนทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ครับผมกล่าวอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความเชื่อมั่นในตัวเองของมนุษย์แต่ละคนและการที่จะหยิบยื่นความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นที่จะเกิดขึ้นในจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวตนของเราเองมันจะถูกเสี่ยมสอนหรือปลูกฝังได้มาตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าถูกปลูกฝังไปในทางขาดความเชื่อมั่นทั้งตนเองและขาดความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นคือชอบดูถูกตัวเองแล้วก็ชอบมองคนอื่นไปในแง่ลบคือวิตกกังวลหรือมองคนอื่นในแง่ร้ายแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นนิสัยด้านลบที่ถูกเสี่ยมสอนมาโดยคนแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตัวมนุษย์เราคนนั้นๆหรือตัวเราเองก็ตามตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กนะครับถึงแม้ว่าผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเราสามารถจะฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นได้ในวันนี้ขณะที่โตเป็นผู้ใหญ่หรือเติบใหญ่กันแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีนิสัยด้านลบแบบไร้ความเชื่อมั่นหรือขาดความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมองใครแล้วระแวงไปซะหมดเนี่ยชีวิตก็คือเป็นคนอมทุกข์ตลอดตรงเนี้ยนะครับการจะฝึกเพื่อจะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองคือคิดบวกขึ้นมาได้ไม่ว่าต่อตนเองและผู้อื่นเห็นทีจะยากกว่าคนปกติสักนิดนึงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับถ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่และฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆทั้งหลายเอาไว้ด้วยนะครับหรือนอกจากพ่อแม่แล้วคนที่จะเกี่ยวข้องต่อไปก็คือครูบาอาจารย์คนที่สวมบทบาทการเป็นครูบาอาจารย์ของนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาหรือคนที่เป็นเพื่อนๆของเพื่อนๆและสุดท้ายคือคนที่เป็นนายจ้างของลูกจ้างหรือคนที่เป็นเจ้านายของลูกน้องอะไรก็ตามคนทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งกันและกันล้วนมีโอกาสที่จะเป็นครูผู้สอนพฤติกรรมด้านลบให้กับแต่ละคนคือให้กับกันและกันได้เสมอครับโดยไม่รู้ตัว
ดยเฉพาะสอนพฤติกรรมด้านลบในเรื่องของการทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของกันและกันและทำลายความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นให้แก่กันและกันได้ไม่มากก็น้อยครับผมอยากจะยกตัวอย่างครับเช่นครับถ้าพ่อแม่2คนในครอบครัวเนี่ยนะฮะมีลูกสักกี่คนก็ตามถ้าลูกของตัวเองเป็นคนที่วัยเด็กๆเนี่ยส่วนมากที่จะไร้เดียงสาชอบซุกซนครับชอบคิดโน่นทํานี่สนใจนั่นสนใจนี่เรียนรู้ที่จะเรียนที่จะรู้สิ่งนั้นเรียนที่จะทําสิ่งนี้คือปล้ำไปเรื่อยรื้อไปเรื่อยค้นไปเรื่อยนะครับนั่นคือวิสัยหรือนิสัยของเด็กๆเป็นธรรมชาติครับถ้าพ่อแม่เป็นคนที่รําคาญเป็นคนขี้รําคาญนะฮะและมีความคิดที่แย่ๆถ้าเห็นลูกของตัวเองซุกซนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งเดี๋ยวรื้อนั่นเดี๋ยวค้นนี่เดี๋ยวปีนนั่นเดี๋ยวป่ายนี่นะพ่อแม่ดุลูกครับดุแล้วอ้างว่ากลัวลูกจะเกิดอุบัติเหตุกลัวลูกจะตกจากที่สูงปีนเก้าอี้ขึ้นโต๊ะเพราะไปรื้อเพื่อจะรื้อดูบนโต๊ะมันมีอะไรเนี่ยหรือปีนขึ้นบนโต๊ะเพื่อจะโดดลงมาดูว่าความสูงมันเสียวแค่ไหนอะไรอย่างเนี้ยครับพ่อแม่ไม่มีเวลาจะมาดูแลลูกหรือยังไงรำคาญลูกหรือไงก็ไม่ทราบคอยดุลูกครับคอยปิดกั้นพฤติกรรมในการแสดงออกตามธรรมชาติของเด็กในการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากเล่นตรงนั้นนะครับมันก็จะทำให้นานๆเข้ามันก็จะทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออกเพราะอะไรฮะเพราะกลัวว่าถ้าแสดงอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวโดนแม่ดุเดี๋ยวโดนพ่อดุเดี๋ยวโดนแม่ตีเดี๋ยวโดนพ่อตีนะมันก็จะเคยตัวครับพอเด็กเคยตัวและพอโตขึ้นเป็นมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีคนจะไม่มีความคิดที่จะกล้าริเริ่มทำอะไรก่อนไม่มีความกล้าที่จะเป็นผู้นำในการทำสิ่งใดๆเลยไม่กล้าจะนำเอาความคิดของตัวเองออกมาแสดงอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ถ้านานๆเข้าครับพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จะกลายเป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าแสดงอะไรออกมาเนี่ยเหมือนเต่าเลยครับหัวหดเลยจะแสดงพฤติกรรมอะไรมาพ่อแม่ปรามตลอดพ่อแม่ห้ามตลอดเพราะด้วยความรักลูกเกินไปนะอ้างกันว่าอย่างนั้นนะครับกลัวลูกจะเกิดอุบัติเหตุกลัวลูกจะเดือดร้อนจะตกเก้าอี้ตกเตียงตกโต๊ะกลัวลูกจะเกิดอันตรายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสารพัดที่จะคิดส่วนนั้นผมว่าขลาดกลัวเกินไปนะฮะถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยลูกก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะอย่าดูแลห่างๆเนี่ยใช่ไหมเขาจะทำอะไรนะครับในขณะเดียวกันครับนี่คือการปิดกั้นทางการกระทำนะฮะแต่บางครั้งเด็กไม่ใช่บางครั้งละบ่อยเลยครับเด็กๆส่วนมากแล้วนอกจากจะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นด้วยการซุกซนลงมือทำเองจับสัมผัสเองรื้อเองค้นเองปีนป่ายเองแล้วเนี่ยเด็กบางคนยังช่างถามด้วยช่างซักครับแม่นั่นอะไรอ่ะพ่อนั่นอะไรอ่ะนะบางทีถามบ่อยๆเข้าพ่อแม่ขี้เกียจตอบก็รำคาญเหมือนกันบางทีพ่อแม่ยุ่งกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีสมาธิหรือขาดสตินะอารมณ์ไม่ดีนะพื้นฐานทางอารมณ์ไม่สมดุลเป็นไงครับก็เอ็ดลูกอีกอย่าถามเลยนะรำคาญนู่นไปถามพ่อนู่นพอไปถามพ่อพ่อก็เบื่อรำคาญไปถามแม่แกนู่นนะแล้วลูกบอกว่าแล้วไปถามใครหรือบางทีก็เอ็ดเลยเพราะว่าไม่อยากให้ถามอีกก็บอกว่าอย่ารู้เลยเดี๋ยวถึงเวลารู้เองแหละWhatever will be นะฝรั่งว่างั้นนะนี่คือการสอนลูกเนี่ยถ้าสอนลูกด้วยวิธีนี้เป็นไงครับมันจะทำให้ลูกเบื่อที่จะถามแล้วก็ไม่อยากถามพอเบื่อจะถามและไม่อยากจะถามมันก็ไปปิดสวิตช์ของการคิดนะครับการเป็นคนช่างคิดในการสนใจใฝ่เรียนรู้เนี่ยก็จะม้อยครับไฟมันจะมอดจนม้อยเลยครับมันพอโตขึ้นมาเป็นไงฮะเด็กคนนี้ก็จะไม่คิดอะไรครับเป็นคนตีบตันทางความคิดเพราะไม่ได้ฝึกคิดมาตั้งแต่เด็กหรือบางทีอยากคิดแต่ไม่กล้าคิดเพราะอะไรเพราะกลัวคิดแล้วไปทำและกลัวจะทำผิดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะตรงนี้ครับการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองและสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนั้นมันฝึกฝนได้ก็จริงครับแต่ท่านผู้ฟังต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าหรือระลึกไว้เสมอว่าถ้าเรามีนิสัยที่บกพร่องเพราะถูกคนแวดล้อมอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนๆหรือเจ้านายเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เป็นครูด้านลบเพื่อสอนพฤติกรรมด้านลบให้กับเราได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับต้องอดทนสักนิดนะครับพยายามทำความเข้าใจว่าที่เราเป็นคนไม่ค่อยกล้าหาญไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยไว้วางใจใครเป็นโรคขี้ระแวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนะแต่ขี้ระแวงกับขี้หึงนี่คนละเรื่องนะวันหน้าค่อยพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับมันขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครแบบนี้มันอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างพอเพียงแล้วอาจจะเกิดจากการสอนพฤติกรรมที่ผิดพลาดบกพร่องของครูที่เราไม่พึงประสงค์นะโดยจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมงานที่โรงงานที่บริษัทหรือเจ้านายของเราหรือลูกน้องของเราที่สอนให้เจ้านายกลายเป็นคนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับ
ความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจและในชีวิตของตัวเราเองในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างมีความสงบสุขกันมาแล้วโดยเราแนะแนวทางให้ท่านหันมาประพฤติปฏิบัติที่ตนเองโดยฝึกการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ครับจากหลายๆวิธีที่เราแนะนำมานั้นวิธีการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีก็จะเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือนะฮะก็จะเป็นสามารถเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเรานั้นให้บังเกิดความสุขสงบหรือเกิดสันติสุขได้อย่างไม่ยากเย็นถ้าเรารู้หรือเราเห็นหนทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติตนไปในชีวิตประจำวันค่อยๆปฏิบัติค่อยๆฝึกฝนตนเองกันไปนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวที่แล้วที่เราแนะเน้นท่านไปนั้นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองนั้นมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่เป็นคนวิตกจริตจะช่วยเหลือตัวเราให้ไม่เป็นคนที่มีความขลาดกลัวนะโดยเฉพาะขลาดกลัวในสิ่งที่กำลังจะเผชิญหน้าหรือขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการเชื่อมั่นในตัวเองของคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถฝึกฝนได้นั้นหากจะชี้ให้ชัดเจนก็เห็นจะบอกได้ว่าเราจะเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราจะเป็นคนที่กล้าคิดเราจะเป็นคนที่กล้าทำเราจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าเผยเนี่ยหรือว่ากล้าแสดงออกและนอกจากนั้นเราก็จะฝึกฝนตนเองให้เราถึงจุดหนึ่งที่จะสามารถแสดงออกซึ่งความกล้าหาญตรงนั้นออกมาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนั่นก็คือการที่เราพร้อมจะริเริ่มนะพร้อมที่จะริเริ่มลงมือทำในทุกสิ่งที่เราคิดเห็นว่ามันควรจะทำหรือมันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นถ้าจะพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เรากล่าวกันที่ผ่านมานะครับว่าเราจะต้องเมื่อกล้าคิดก็เห็นทีจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่กล้าริเริ่มที่จะลงมือทำนั่นเองมันในคราวที่แล้วเราคุยกันไว้ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังจะต้องหันมาคุยกันในวันนี้ในครั้งนี้กันต่อไปอีกด้วยว่าการเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนั้นท่านผู้ฟังครับมันคงจะสร้างกันภายในวันเดียวก็คงจะไม่ได้วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านโดยฝึกให้เป็นคนไม่วิตกจริตไม่ฝึกให้ตนเองกลายเป็นคนกลัวกลัวกล้าๆหรือฝึกตนเองให้มีความกล้าที่จะริเริ่มลงมือทำในสิ่งใดก็ตามความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้นะครับมันเห็นทีจะเกิดได้ในชีวิตประจำวันของคนเราอยู่สองวิธีด้วยกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะปฏิบัติมันได้ทั้งสองวิธีนะครับโดยไม่ต้องเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะมันจะช่วยเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกันได้วิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ว่าท่านจะเป็นชาวบ้านที่ทำมาหากินดำเนินชีวิตกันแบบธรรมดาสามัญหรือไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานของบริษัทขององค์กรเป็นพนักงานหรือเป็นบุคลากรของรัฐเป็นข้าราชการหรือเป็นใครก็ตามท่านสามารถจะฝึกสร้างหรือปลูกสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านเองได้อย่างง่ายดายและสบายๆวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็คือการที่ท่านจะต้องหมั่นเพียรที่จะค่อยๆสั่งสมนะความเชื่อมั่นในจิตใจของตนเองให้มันค่อยๆเพิ่มพูนหรือเพิ่มพูนนะครับขึ้นมาวันละเล็กวันละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนั่นก็คือให้ท่านรู้จักฝึกที่จะทำสิ่งใดก็ตามคิดสิ่งใดก็ตามนะด้วยตัวของท่านเองให้เป็นผลสำเร็จให้จงได้โดยให้ใช้วิธีที่ฉลาดสักนิดนึงคือเลือกคิดและ
หรือเลือกกระทำแต่สิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นการค่อยๆฝึกฝนตนเองให้มีความแคล่วคล่องให้มีความชำนิชำนาญในการที่ท่านจะสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งที่จากง่ายไปหายากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและแน่นอนครับถ้าคนเราเนี่ยสามารถสะสมคะแนนหรือสะสมต้นทุนด้านบวกที่เป็นผลสำเร็จในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยตัวของท่านเองมันย่อมจะเป็นพลังใจให้กับตัวท่านได้อย่างสบายๆนะครับเพราะว่าไอ้ความที่จะเป็นพลังใจก็เรียกว่ามันเป็นต้นทุนด้านบวกที่จะทำให้ท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองและเมื่อภาคภูมิใจในตัวเองแล้วโอกาสที่จะทำสิ่งใดๆที่มันยากกว่าเมื่อวานนี้หรือครั้งที่ผ่านมานั้นมันก็จะเป็นไปได้สูงทีเดียวครับถ้าหากว่าตราบใดที่ท่านยังไม่ไร้ซึ่งความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับขีดความสามารถของตนเองเพื่อที่จะเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองนี่คือช่องทางแรกที่มนุษย์เราทั่วไปทุกคนก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับและนอกจากนั้นท่านที่จะเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมยังอาจจะต้องฝึกฝนตนเองในอีกช่องทางหนึ่งควบคู่กันไปด้วยนะครับนั่นก็คือฝึกฝนการคิดนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวเอาไว้แล้วนะในเรื่องของการคิดคือการมองโลกในแง่ดีที่มันจะช่วยทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์ก็คือมีกำลังใจและมีความหวังนั่นก็คือการที่เราได้เคยฝึกฝนตนเองกันไว้อย่างที่ผมได้เรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ให้ท่านได้ฟังมาก่อนแล้วคือรู้จักมองโลกในแง่ดีเอาไว้ทีนี้การมองโลกในแง่ดีก็คือต้องฉลาดมองฉลาดคิดนะครับหรือฉลาดที่จะนึกทีนี้ถามว่าการฉลาดนึกฉลาดคิดในการที่จะมองโลกในแง่ดีให้มันน่าพิสมัยให้มันดูแล้วสิวิไลที่จะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวท่านเองในอันที่จะเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองให้จงได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรคำตอบมีง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับคือถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากๆให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเรามักจะโดยเฉพาะครั้งแรกนะฮะสิ่งแรกๆที่เราจะต้องทำเนี่ยแล้วถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยมันจะทำให้เรามีอุปสรรคมากมายที่จะทำให้เราไม่ค่อยกล้าที่จะริเริ่มลงมือทำหรือเราอาจจะกล้าที่จะลงมือทำแต่ก็จำใจต้องทำคือทำแบบกลัวๆกล้าๆวิธีสำคัญที่สุดเลยนะที่จะช่วยทำให้ท่านสอบผ่านในการที่จะลดทอนการไม่เชื่อมั่นในตัวเองลงได้นั่นก็คือให้ท่านมองเอาความสำเร็จหรือผลสำเร็จที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาได้กระทำเป็นเยี่ยงอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้ท่านได้เห็นอยู่ให้ท่านได้รับรู้อยู่หรือให้ท่านได้เกิดการเรียนรู้อยู่เนี่ยนะครับให้ท่านแปลความหมายโดยเอาความสำเร็จที่พวกเขาเป็นผู้กระทำหรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำโดยนำเอามาเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองนี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดสำหรับมนุษย์ที่พอกระทำได้นะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำของคนอื่นในการที่จะเป็นผู้ริเริ่มที่จะคิดจะเห็นจะเป็นจะทำในเรื่องนั้นสิ่งนั้นก่อนมนุษย์ผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะว่าตรงนี้การจะเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในอันที่จะทำสิ่งใดยากๆในชีวิตของตัวเราเองให้ประสบความสำเร็จนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนแรกของโลกหรือเราไม่ได้เป็นคนแรกของภพชาตินี้เสมอไปที่จะเป็นคนริเริ่มทำก่อนและก็ประสบความสำเร็จก่อนหน้าผู้อื่นนะแต่ความเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในลีลาของชีวิตที่เป็นของตัวตนของมนุษย์แต่ละคนนั้นมันหมายความว่าถ้าคนอื่นทำได้ผลหรือทำแล้วเป็นผลสำเร็จแล้วตัวเราล่ะตัวเราสามารถที่จะทำแล้วให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ไหมตรงนี้ต่างหากครับหรือถ้าจะพูดให้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านี้หมายความว่า
การที่ตัวเราจะเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรีนะในลีลาของเราในท่วงท่าของเราหรือในกรอบของความเป็นเรานั้นเราจะต้องสามารถที่จะเอาชนะความไม่รู้ของตัวเราเองก็คือความโง่นั่นเองนะครับของตัวเราเองนะได้หรือไม่เราสามารถจะเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเราได้หรือไม่เราสามารถที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาคือโลภะโทสะโมหะอันเกิดมาจากความอยากหรือไม่อยากในจิตใจของเราเองที่มันจะพาให้เราไปใฝ่ต่ำประพฤติอะไรไปในทางต่ำสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราไปในทางต่ำซึ่งมันไม่ใช่ทางที่สร้างสรรค์เนี่ยได้มากน้อยเพียงใดหรืออื่นๆในอันที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะที่เราเรียกว่าสร้างสันติสุขร่วมกันนั่นนะครับเราสามารถจะทำได้แค่ไหนเราจะแสดงความเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมแสดงความเป็นมนุษย์ที่องอาจได้มากน้อยกว่าใครเพื่อนเพียงใดถ้าเราสามารถแสดงได้อย่างแยบยลและประสบผลสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นแสดงให้เห็นว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นวีรสตรีในมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายกับเขาได้คนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองตรงนี้นะครับมันหมายถึงการที่เราจะต้องฉลาดมองนะครับมองว่าถ้าคนอื่นเขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาสามารถจะคิดได้เขาสามารถจะพูดได้เขาสามารถที่จะทำหรือสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วแล้วเราล่ะทำไมเราจะทำเหมือนอย่างเช่นที่เขากระทำจนเป็นผลสำเร็จไม่ได้เนื่องจากว่าเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้ชายหรือถึงแม้เขาจะเป็นผู้ชายและเราเป็นผู้หญิงก็ตามเราก็เป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นเราก็ทานข้าวปลาอาหารเหมือนกับคนอื่นๆถูกหรือไม่ล่ะครับและแน่นอนครับถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าถ้ามนุษย์คนอื่นทำได้เหตุใดใหญ่เล่าตัวเราจึงจะทำอย่างเขาคนอื่นเขาทำไม่ได้ถ้าเราฝึกตัวเราเองให้คิดอย่างนี้มองโลกในแง่ดีแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่านั่นก็คือการคิดที่สร้างสรรค์ในอันที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขส่วนตนและสามารถที่จะข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายจนสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดก็ตามที่ยากๆขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเราจะมามองถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองตรงนี้แล้วท่านจะเห็นได้ว่าการสร้างมันค่อนข้างยากนะครับมันยากจริงๆครับผมไม่ปฏิเสธนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานโขเลยทีเดียวแล้วก็ต้องใช้ความตั้งใจจริงด้วยต้องใช้ความฉลาดและแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าความผู้อื่นที่จะทำให้เขาเกิดการปิดกั้น
ความกล้าหาญในการที่จะริเริ่มลงมือทำความกล้าคิดกล้าแสดงออกจนไร้ซึ่งความเชื่อมั่นในตัวเองไปในบ้านปลายนั้นมันเป็นการสอนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับเขาแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆครับเหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะทราบบ้างไหมว่าไอ้ที่เราไม่มั่นใจในตัวเองหรือที่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนไหนๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยนะครับเขาเองนั้นจะทำตนให้เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อการฝึกให้เราเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากน้อยเพียงใดหรือในทางกลับกันพวกเขาซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยนะครับเขาทำตนเป็นอุปสรรคปิดกั้นการที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเราให้เกิดเป็นความเชื่อมั่นในตนเองของเราตั้งแต่เด็กจนโตจนป่านนี้นะครับได้มากน้อยเพียงใดคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราหรือผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่ก็คือบุคคลคู่แรกนะครับหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกคู่แรกที่เป็นคนสำคัญที่สุด

ที่จะเป็นครูคนแรกของลูกของตัวเองครับถ้าหากว่าพ่อแม่ของลูกคนไหนนะครับรักลูกห่วงใยลูกมากเกินไปจนไร้เหตุผลแล้วก็ทำให้ถึงขั้นขาดสติคือไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลลบผลเสียอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าเนี่ยเวลาลูกซึ่งธรรมชาติแล้วเด็กๆเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้นะครับธรรมชาติของเด็กเนี่ยจะมีรหัสตัวนี้ติดมาด้วยเด็กจึงจะมักจะแสดงอาการเป็นคนซุกซนนะครับให้ท่านได้แลเห็นนะอยู่ตลอดทีนี้ด้วยความซุกซนของเด็กเนี่ยพ่อแม่ที่รักลูกและห่วงใยลูกมากก็กลัวจะพลั้งพลาดเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่ก็เลยแสดงความหวงแหนลูกของตัวเองด้วยการคอยห้ามคอยทักคอยท้วงคอยทวงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการคอยหักห้ามคอยทักคอยท้วงคอยทวงคอยทวงอะไรแบบนี้เพื่อให้บุตรหลานของตัวเองนะไม่ซุกซนไม่แสดงออกในเรื่องนั้นไม่แสดงออกในเรื่องนี้อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปฝึกฝนตัวเขาด้วยการบีบบังคับพฤติกรรมของเขาอย่างนี้อยู่เป็นกิจวัตรแล้วมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นการสอนให้เด็กเนี่ยนะเลิกซุกซนเลิกสนใจใฝ่รู้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยไม่ได้มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเลยนะครับเพราะพ่อแม่มัวแต่กลัวว่าจะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเพศภัยแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อเจ้าเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกหลานของตัวเองตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับพอเขาไม่มีประสบการณ์ในการทำอะไรด้วยตัวเขาเองไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใดๆในชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็กมาด้วยตนเองพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่ว่าไร้ประสบการณ์และก็ไม่เคยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆให้เป็นอาการไม่ว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงในเรื่องนั้นๆก็ตามท่านผู้ฟังลองหลับตาและลองคิดดูเอาเองก็ได้นะครับว่าเจ้าเด็กน้อยคนนั้นเมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่โตมาเป็นวัยรุ่นเด็กน้อยคนนั้นมันก็จะกลายเป็นคนนอกจากนะครับขาดความกระตือร้นในการดำเนินชีวิตขาดความสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้โลกกว้างนะที่เป็นสิ่งแวดล้อมแล้วเจ้าเด็กน้อยคนนั้นที่เป็นวัยรุ่นนะครับโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าริเริ่มที่จะลงมือสิ่งใดนะลงมือทำสิ่งใดก็เรียกว่าเป็นคนขาดการคิดริเริ่มเป็นคนไม่กล้าริเริ่มอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพดูครับว่าถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งเป็นคนไม่กล้าริเริ่มลงมือทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่เคยทำโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดได้ใหม่ๆจะไม่กล้าลงมือทำเพราะอะไรเพราะไม่กล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จเป็นอย่างที่ตนคิดหรือไม่เนี่ยไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่เสียหายมากเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตที่สูงส่งนะเหมือนมนุษย์คนอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งใหม่ๆจะไม่มีอะไรใหม่หรือจะพูดง่ายๆคือมนุษย์คนนะจะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าริเริ่มที่จะลงมือทำเพราะฉะนั้นนอกจากพ่อแม่ของเจ้าเด็กน้อยแล้วเนี่ยครับมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันในการจะปิดกั้นพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ของเด็กๆในอันที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในตัวของเด็กได้ไม่ต่างกับพ่อแม่นั่นก็คือครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ที่คอยดุคอยว่าคอยด่าคอยเคี่ยนคอยตีคอยลงโทษเด็กอยู่สถานเดียวโดยกล่าวหาว่าเด็กซุกซนนะครับแล้วก็ให้สนใจแต่การเล่าเรียนอย่างเดียวให้เป็นเด็กเรียบร้อยมากเท่าไหร่อยู่ในโอวาทของครูมากเท่าไหร่ก็จะดีไม่ใช่น้อยอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าครูยุคใหม่รู้สึกว่าพฤติกรรมที่จะสอนพฤติกรรมนะพฤติกรรมของครูที่จะสอนพฤติกรรมเด็กให้มีปัญหาแบบนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่บางที่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ประเภทที่บ้าวิชาการนะครับสอนให้เด็กบ้าวิชาการแต่ว่าไปปิดกั้นพฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกพฤติกรรมให้สมกับวัยมันพัฒนาการของเด็กที่เป็นนักเรียนค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยจึงโตกันอย่างแบบไม่สมบูรณ์โตกันมาแบบกระพร่องกระแพร่งหรือโตกันมาด้วยพฤติกรรมขยะบางสิ่งที่มันมีปัญหาในอนาคตนะครับนั่นก็คือปัญหาของชาติแต่ว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ฟังครับ
นอกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพื่อนเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะแล้วก็เวลาโตมาเป็นผู้ใหญ่เพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมงานเจ้านายอย่างเงี้ยนะหรือลูกน้องเนี่ยถ้าบังเอิญได้มาเป็นนายคนอื่นเขาจนแม้กระทั่งนะใครก็แล้วแต่ที่คบหาสมาคมร่วมกันด้วยผู้คนเหล่านี้ครับล้วนเป็นผู้ที่จะมีโอกาสสร้างฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กันและกันหรือทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของกันและกันได้เสมอเช่นเวลาทำอะไรสักหน่อยแล้วโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนแซวอย่างเงี้ยนั่นก็คือการสอนพฤติกรรมให้กันและกันมีอาการปิดกั้นพฤติกรรมแล้วนานๆเข้าก็กลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนหัวเราะเยาะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าคิดไม่กล้าทำเพราะกลัวเจ้านายด่านะแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบเพราะถ้าทำผิดแล้วนายชอบบังคับให้รับผิดชอบจึงไม่มีอะไรใหม่ในชีวิตทำงานก็ไปกะเช้าชามเย็นชามทำงานไปวันๆอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่น่าสงสารนะครับว่าจิตใจคงจะเต็มไปด้วยปริวิตกนะแล้วก็หาความสุขในจิตใจของตัวเองไม่ได้ท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขครับและนี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองได้คือต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกเอาไว้ก่อนนะไม่คิดมองไปในแง่ลบหรือในแง่ร้ายว่าตัวเองคงทำไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบั

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมารวมกระทั่งถึงครั้งล่าสุดนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติจิตของตนเองนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งการสร้างสันติสุขให้กับตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับเราได้มีคำตอบให้ท่านไว้มากมายโดยประเด็นหลักๆที่เราจะพูดถึงก็คือเราจะพูดถึงกันมาตลอดนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจท่านผู้ฟังจำได้นะครับเราบอกว่าวิธีการในการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองนั้นเรามีอยู่5ช่องทางด้วยกันที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าถึงการปฏิบัติจิตของตนได้เมื่อปฏิบัติจิตได้สำเร็จแล้วมันก็จะนำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็เรียกว่าปฏิบัติกายนะครับได้อย่างสบายๆ5ประการที่ว่านั้นก็คือประการที่1ปลอดทุกข์นะครับเราได้ชี้แนะท่านว่าถ้าจะทำให้ตัวเองเป็นคนปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์นั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็มาในประการที่2ท่านจะต้องเป็นคนสนุกกับชีวิตเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังแล้วเหมือนกันว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ในประการที่3ซึ่งเราเพิ่งคุยกันถึงไว้เมื่อวานนี้ครับนะเมื่อวันก่อนนะครับขออภัยนะแล้วก็เราก็ยังคุยกันไม่จบนั่นก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในแง่ดีซึ่งยังจะมีอีก4เรื่องด้วยกันที่จะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับเราท่านๆได้นั่นก็คือการฝึกตนเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันและประการที่5สุดท้ายก็คือต้องฝึกหัดตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงทั้ง5วิธีการนั้น5หนทางนะจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองเราสามารถที่จะเป็นผู้มีจิตใจที่แข็งแกร่งและก็จะเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจทางจิตใจในเชิงบวกซึ่งเป็นพลังอำนาจในเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยทำให้เกิดสันติสุขกันขึ้นมาในสังคมของมวลมนุษย์ที่เราทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกันนะหรือว่าบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ซ้ำไปและมันก็ยังจะช่วยทำให้เราหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นไปจากกฎแห่งกรรมหลุดพ้นไปจากการเกี่ยวกรรมซึ่งกันและกันในทางลบในอันที่จะทำให้เกิดสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ที่สิ้นสุดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอีก2เรื่องก็คือการมีอารมณ์ขันและก็การมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนั้นเห็นทีจะต้องว่ากันในตอนต่อๆไปแต่ครั้งนี้นั้นเนื่องจากความเดิมในครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้เพื่อชี้แนะให้ท่านฝึกตนเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีเอาไว้เรายังพูดไม่จบนะครับผมจึงใคร่ขอทบทวนกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายกันสักนิดหนึ่งว่าวิธีการที่จะฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนั้นง่ายนิดเดียวตรงที่เราเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ว่าท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนคิดบวกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ท่านจะต้องพบผ่านเผชิญในชีวิตประจำวันท่านจะต้องเป็นคนคิดบวกเอาไว้เสมอโดยเมื่อครั้งที่แล้วเรายกตัวอย่างคน2คนนะฮะให้ผลัดกันเดินเข้าไปในห้องนึงซึ่งเรามีน้ำใส่ไว้ในแก้วนะฮะไม่ถึงครึ่งแก้วนะครับคือน้ำค่อนแก้วใส่เอาไว้ในแก้วแล้วก็ให้คน2คนซึ่งกำลังกระหายน้ำจัดทั้งคู่เลยนะเปิดประตูห้องเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ำแก้วนั้นคน2คนจะมีความรู้สึกนึกคิดในฉับพลันที่ได้เห็นน้ำที่อยู่ในแก้วประมาณค่อนแก้วที่แตกต่างกันโดยคนหนึ่งจะบอกว่าโอ้ยน้ำเหลือแค่นี้เองอ่ะนะขณะที่อีกคนหนึ่งเข้าไปบอกว่าโอ้โชคยังดีที่ยังเหลือน้ำอีกครึ่งแก้วหรืออีกค่อนแก้วทำให้ท่านทั้งหลายได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าแนวคิดหรือมุมมองของคน2คนนั้นแตกต่างกันมองแบบไหนจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขมองแบบไหนจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ถูกไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นมนุษย์เรามักจะมองในมุมที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแทนที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นกันซะมากกว่าคือเวลาหิวกระหายนะครับ
เคยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยใช่ไหมครับเนี่ยกล่องข้าวเล็กนิดเดียวนะครับแหมนะเวลาคนเราหิวตาลายมักจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพอกินเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยข้าวยังมีเหลืออีกตั้งมากมายนะแต่วู่วามไปหน่อยนะก็ทำร้ายมารดาของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อะไรทำนองเนี้ยนะท่านผู้ฟังครับถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมีความสงบนั้นเราจึงต้องฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะมองโลกนะครับถ้าไม่ฉลาดแล้วเนี่ยมันจะนำความทุกข์มาสู่ตัวเราเหมือนกันมันเราจึงแบ่งการเป็นคนฉลาดในการมองโลกโดยวัดกันที่พฤติกรรมที่แสดงออกกันมานิดนึงคนเรานะครับถ้าคิดบวกนะคิดบวกต่อตัวเองคือคิดดีต่อตัวเองในประการแรกเราจึงแนะนำท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องค่อยๆฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ยเวลาเราไปพบผ่านเผชิญกับเงื่อนไขใดๆในชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นเงื่อนไขด้านลบเป็นเงื่อนไขที่เราไม่ค่อยจะพึงประสงค์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆหรือจะเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่เกิดจากคนใกล้ตัวเราเป็นคนหยิบยื่นมาให้เนี่ยถ้าหากว่าเราเองนะรู้ว่าเรากำลังจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆหรือสิ่งใดๆไว้ล่วงหน้านะฮะที่มันจะกำลังจะมาหาเราหรือกำลังจะเผชิญมันเนี่ยถ้าเราเกิดวิตกจริตเราเกิดความขลาดกลัวในสิ่งเหล่านั้นซะแล้วนั่นแสดงว่าเราคิดลบกับตัวเราเองถูกไหมครับที่คิดลบกับตัวเองเป็นเพราะว่าเราขาดความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถฟันฝ่าชะตากรรมนั้นสถานการณ์นั้นหรือเหตุการณ์นั้นได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านได้เนี่ยจิตของเราก็คงจะไม่สงบสุขเมื่อจิตไม่สงบสุขเขาก็เรียกว่าจิตของเรานี่เสียสมดุลนั่นคือเรื่องแรกที่เราชี้แนะเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาต่อมาครับเราก็ชี้แนะเอาไว้อีกว่าถ้าท่านจะฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะฮะก็คือคิดบวกเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่บวกสำหรับตัวเองอย่างเดียวท่านผู้ฟังก็คงจะต้องรู้จักคิดบวกต่อคนอื่นเขาด้วยเหมือนกันการคิดบวกต่อคนอื่นก็คือการฝึกตนเองให้รู้จักเชื่อมั่นในคนอื่นใช่ไหมครับการที่ท่านจะแสดงให้เห็นว่าท่านผู้ฟังเป็นคนเชื่อมั่นในผู้อื่นก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้รู้จักไว้ใจผู้อื่นวางใจผู้อื่นนะไว้ใจเขาในความซื่อสัตย์ของเขาวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกๆนะครับท่านก็ต้องรู้จักฝึกไว้ใจลูกและวางใจในลูกของท่านถ้าท่านเป็นเจ้านายท่านก็ต้องฝึกไว้ใจลูกน้องวางใจลูกน้องของท่านไว้ใจในความซื่อสัตย์ของเขาและวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือท่านเป็นลูกน้องท่านก็ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะไว้ใจนายของท่านวางใจนายของท่านหรือไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างที่เรากล่าวกันสั้นๆรวบกระชับกันเป็นแบบนั้นนะก็คือการรู้จักที่จะไม่หวาดระแวงไม่วิตกกังวลอะไรแบบนี้นะครับในตัวตนของคนอื่นๆแล้วก็จงอย่าใช้ประสบการณ์ด้านลบอันเกิดจากเพื่อนมนุษย์บางคนที่เขาหลอกล่อเราหลอกลวงเราทำผิดคิดชั่วต่อเราหรือเห็นคนอื่นเขาหลอกลวงกันทำผิดคิดชั่วต่อกันเราก็อย่าไปเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นข้อสรุปว่ามนุษย์ทั้งโลกถ้าเราเจอใครก็ตามเราจะต้องระแวงมันไปหมดเลยเพราะเรากลัวว่ามันจะชั่วหรือจะไม่ดีนะมันจะหลอกลวงเราจะเอาเปรียบเราเหมือนประสบการณ์โดยอ้อมที่เราได้เห็นมาหรือประสบการณ์โดยตรงจากอดีตที่ผ่านมาใครหลอกลวงเราแล้วต่อไปเราเจอใครแปลกหน้าเราก็กลัวว่าจะถูกหลอกลวงเหมือนไอ้หมอนั่นอีกอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเอาตรงนั้นมานะแล้วมายึดติดนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหาความสงบสุขไม่ได้เลยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าอะไรครับแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าคนดีๆยังหาได้อีกมากมายครับเพื่อนชั่วๆในอดีตที่ทำร้ายเราก็อย่าไปเข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าที่จะเป็นมนุษย์เข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าจะเข้าสังคมคบหาสมาคมกับใครๆไปทำลายความมั่นใจในการที่จะคบใครต่อใครเข้าไปเสียสิ้นนั่นหมายถึงเป็นการกลัวหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็ไม่เห็นจะต้องกลัวในสิ่งเหล่านี้เลยถูกไหมครับเพราะว่าคนเรานั้นถ้าเราใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ในการดำเนินชีวิตคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างจดจำอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างที่ผิดพลาดก็เอาไว้เป็นบทเรียนนะไม่ว่าคนอื่นพลาดหรือตัวเองพลาดก็ตามมันก็

ติสุขมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจคนอื่นได้เลยนะถ้าเราหาสันติสุขในจิตใจของเราไม่พบเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงพฤติกรรมในการไม่ไว้วางใจเขาหรือแสดงอาการขี้ขลาดหรือหวาดระแวงในตัวเขาออกมาแน่นอนครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีนะฮะเขาย่อมรู้สึกหวั่นไหวทันทีเลยว่าแหมเราไม่น่าจะไปมองเขาในแง่ลบหรือมองเขาในแง่ร้ายในลักษณะของการไม่ไว้วางใจเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะฝึกฝนตนเองในการที่จะสร้างสันติสุขให้ทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วในเรื่องของการเชื่อมั่นในตนเองและการเชื่อมั่นในผู้อื่นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมากทีเดียวครับและก็ถ้าท่านสามารถสอบผ่านการเชื่อมั่นในตัวเองได้ในทุกสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองเห็นตัวเองเป็นหรือตัวเองทําในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังก็พร้อมจะเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆอย่างมีเหตุผลอย่างมีสติอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตไปกับคนอื่นอย่างรอบคอบผมเชื่อมั่นว่าก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวถูกมั้ยครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ใช่แค่การคิดบวกต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างเดียวมันจะมีอีกบางสิ่งที่มันจะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันกันได้มากโขหรือมากยิ่งขึ้นได้อีกนะครับนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการมองครับคำว่าความเฉลียวฉลาดในการมองในความหมายของผมตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการมองด้วยสองตาเนื้อของท่านครับแต่คำว่ามองในความหมายของผมตรงนี้หมายถึงการมองด้วยสติปัญญาของท่าน ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตาที่สามไหมครับมนุษย์เราเนี่ยปกติแล้วมีลูกตาสองข้างถูกไหมครับเราจะสามารถมองเห็นสิ่งใดเรื่องใดก็ตามเราก็จะมองได้สองตาเนื้อของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะมองเห็นแต่เฉพาะสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมในมิติทางกายภาพของระบบโลกนั่นก็คือเรามองเห็นตัวตนและรูปลักษณ์ของทุกสรรพสิ่งถูกต้องไหมฮะลักษณะการมองอย่างนั้นก็เรียกเป็นการมองอย่างหยาบๆเป็นการมองในเป็นการมองเห็นในสิ่งที่เราเรียกมันว่าปรากฏการณ์หรือการมองเห็นในสรรพสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ในบางสิ่งเนี่ยครับท่านผู้ฟังซึ่งมันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้และเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงนะพิสูจน์ได้จริงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่สามารถมองจริงๆกันได้ด้วยตาเนื้อเพราะมันเป็นสิ่งที่เล็กละเอียดและลึกลงไปสู่ความเป็นมิติของสรรพสิ่งอีกมิติหนึ่งที่สูงกว่ามิติของกายภาพเช่นในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของความดีความชั่วในเรื่องของความถูกต้องความเหมาะสมความดีงามอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราจะไม่สามารถมองด้วยสองตาและเห็นว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีได้หรอกนะครับสองตานั้นเพียงแค่บอกให้เราเห็นว่าเราเห็นอะไรเราเห็นพฤติกรรมอะไรเราเห็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเมื่อไรและก็อย่างไรถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าที่ผมพูดตะกี้เนี่ยหมายถึงการมองหาคุณค่านะในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบเนี่ยสมมติถ้าผมกล่าวอย่างเงี้ยว่าการมองโลกในแง่ดีของมนุษย์เรานั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ได้อยู่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักค้นหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบซึ่งรอบตัวเราเนี่ยมีสิ่งที่มีคุณค่าและมีสิ่งที่ท่านผู้ฟังรู้สึกว่ามันไร้ค่าอยู่รอบๆตัวเราเองคละเคล้ากันไปตลอดผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังนะครับเช่นขยะที่อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับทุกวันนะฮะเราจะต้องมีขยะหรือปฏิกูลที่เราเลิกใช้ซึ่งเรามองเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วเนี่ยนะครับโยนลงถังขยะในบ้านทีนี้พอมันเต็มถังขยะแล้วท่านผู้ฟังจะทำไงครับท่านผู้ฟังก็จะเอามันไปทิ้งนอกบ้านใช่ไหมครับซึ่งจะมีถังขยะที่เทศบาลก็จะมาเก็บมาเอาไปนะเอาไปทิ้งหรือเอาไปอะไรให้เราเนี่ยทำนองเนี่ยนะครับเราก็จะมีขยะเอาไปทิ้งหน้าบ้านอยู่ทุกวี่ทุกวันความหมายของผมในการที่จะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเนี่ยนะครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบจึงหมายถึงให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องมองให้เห็นว่าไอ้ขยะที่เราจะทิ้งที่เราจะนำเอาออกไปทิ้งนอกบ้านเนี่ยนะครับมันไร้ค่าสำหรับเราแล้วล่ะนะครับแต่ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าที่เราเรียกว่าขยะหรือปฏิกูลตรงนี้ได้นั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมองด้วยตามันก็ไม่ต่างกับการที่แปะขายขวดหรือคนที่เขามีอาชีพในการค้าขายขยะนั่นเองครับคนพวกนี้เขาจะใช้สองตาเนื้อนะครับมาคัดแยกขยะที่บ้านแต่ละหลังนำมันมาทิ้งใส่ถังหน้าบ้านนะหรือรถขยะของเทศบาลนำเอามารวบรวมกันแล้ว

ททิ้งที่กองขยะที่ใดที่หนึ่งท่านผู้ฟังจะทราบมาหรือจะเห็นด้วยประสบการณ์จริงของตัวเองบ้างกับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่คงรู้ว่าจะมีอาชีพของผู้คนอาชีพหนึ่งที่เป็นคนยากคนจนนั่นก็คือเก็บขยะไปขายนะการเก็บขยะไปขายของคนจนๆนั้นผมอยากจะมองใน2มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือเขาพยายามคัดแยกเอาเศษถุงพลาสติกเอากล่องโฟมเอากระดาษห่อของนะที่คนทั้งหลายทิ้งไปครับแม้กระทั่งขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มที่เป็นโลหะหรือเป็นอะโลหะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะไปเก็บจากกองขยะที่ชาวบ้านเขาทิ้งกันไว้เนี่ยเอาไปคัดแยกเป็นกองกองกองกองเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าไปคัดแยกดีๆแล้วก็ไปทำความสะอาดมันให้ดีๆก็ยังสามารถเก็บรวบรวมแล้วไปชั่งกิโลขายเป็นเงินเป็นทองกันได้ใช่ไหมขณะที่เราที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเรามองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นประโยชน์ของมันเราก็โยนทิ้งไปนั่นก็คือการมองสองมิติของคนที่มีอาชีพเก็บขยะก็คือมองเห็นว่าไอ้กระป๋องเหล่านี้นะไอ้ถุงพลาสติกเหล่านี้นะมันมีราคานะสามารถเอาไปขายแล้วเป็นเงินเป็นทองได้ว่างั้นนะใช่ไหมการมองเห็นว่ามีราคานะนั่นแสดงว่าเป็นการมองได้สองตาเนื้อนะครับแต่การมองต่อไปว่าเฮ้ยพอเป็นราคาเป็นเงินเป็นทองแล้วอุ้ยสามารถเอาเงินเอาทองมาเก็บสะสมมาเลี้ยงชีวิตมายังชีพได้นะเขาก็เรียกว่าเป็นการมองเห็นด้วยปัญญาถูกต้องไหมครับใช้สติปัญญามองว่าโอ้ถ้าค่อยๆขยันเก็บนะขยันหาขยันสะสมแล้วขยันคัดแยกแล้วเนี่ยนอกจากจะมองเห็นว่ามันมีราคากิโลละเท่านั้นเท่านี้แล้วสามารถจะสะสมแล้วทำให้ตัวเองร่ำรวยได้ก็เหมือนกับคนที่มีอาชีพรับซื้อขยะที่เป็นหยีปั้วใหญ่ๆถูกไหมฮะเขาก็มองเห็นว่าถ้ามีคนทำอาชีพเก็บขยะมาขายตัวเองรับซื้อเมื่อรับซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงแต่งเอาไปแปรรูปนะฮะถ้าเป็นถุงพลาสติกก็ส่งโรงงานพลาสติกเอาไปเขาเรียกว่า reuse ได้นะก็สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปสร้างประโยชน์ได้ท่านผู้ฟังครับจากความเป็นจริงที่เราชี้ให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นตรงเนี้ยเป็นการชี้เห็นว่าการจะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่านั้นนอกจากท่านจะมองได้สองตาเนื้อแล้วท่านยังต้องอาศัยตาที่3ก็คือสติปัญญาของท่านด้วยนะฮะช่วยกันมองนะคนโบราณจึงเรียกว่าดวงตาแห่งปัญญา ก็คือตาที่3ของมนุษย์ซึ่งมันซ่อนเร้นอยู่ข้างในมันไม่ได้มาโผล่อยู่ตรงหน้าผากเหมือนอย่างที่หลายๆคนพยายามแต้มสีให้กับมันแล้วบอกว่านี่คือตาที่3นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่จะชี้เห็นว่าตาที่3ของมนุษย์เรานั้นก็คือสติปัญญาของสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามถ้าเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนตนเองในการยกระดับสติปัญญาเอาไว้ตลอดคือขยันคิดฝึกคิดและก็พยายามพัฒนาความคิดของตัวเองให้เป็นคนที่ฉลาดคิดเนี่ยหรือฉลาดมองเนี่ยนะครับก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมนี้ได้อย่างแยบยลกว่ามนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับนี่แหละครับนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีท่านก็จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนแบบนี้ด้วยคือมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบผมยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับมนุษย์เราในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรถ้านอกจากขยะที่เป็นปฏิกูลที่เราเอาไปทิ้งและทำให้คนที่ประกอบอาชีพในการคุ้ยขยะและขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขยะนะวัตถุดิบเกี่ยวกับขยะแล้วเขาก็รวยเป็นมหาเศรษฐีไปได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นขยะสำหรับมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์เราด้วยกันนี่เองนะครับมนุษย์มักจะมองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของตัวเองหรือเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมองค์กรทั้งหลายเนี่ยแหละครับมนุษย์เราด้วยกันเนี่ยมักจะมองเห็นซึ่งกันและกันเป็นขยะหรือปฏิกูลที่จะต้องผลักไสให้ห่างไกลไปจากความเป็นมนุษย์ของตัวเองกันอยู่เสมอห่างไกลไปจากความเป็นสมาชิกทีมเดียวกันห่างไกลไปจากความเป็นพวกเดียวกันเสมอถ้าหากว่าไอ้เพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามทีเนี่ยนะครับมันมาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ตัวเองไม่พอใจมาล่วงเกินทั้งร่างกายมาล่วงเกินทั้งจิตใจของตัวเราเองเมื่อไหร่ตัวเราเองซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็จะผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นพวกผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นเพื่อนได้เสมอท่านผู้ฟังครับการที่ตัวเราเองเนี่ยผลักไสเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ทำอะไรแล้วผิดใจเราไม่ถูกใจเรานะครับออกไปจากความเป็นเพื่อนเราออกไปจากความเป็นพวกเราถึงแม้ไอ้หมอนั่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราจริงๆนะครับเราไม่ปฏิเสธนะครับนั่นก็คือการที่เรามองเห็นว่าไอ้คนกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นคือคนที่ไร้ค่าสำหรับเราท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีจิตของท่านจะมีความสุขสงบมากกว่านี้นะครับคำว่าจิตจะมีความสุขสงบมากกว่านี้แปลว่าอะไร
แปลว่าถ้าท่านไปมองว่าไอ้เพื่อนคนนี้นะครับมันทำชั่วกับตัวท่านท่านก็จะต้องรังเกียจเหยียดหยามเขาทันทีถูกต้องไหมล่ะครับนั่นก็แปลว่าท่านจะต้องปฏิเสธไอ้หมอนั่นว่าไม่เอามันมาเป็นพวกไม่เอามันมาเป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับมันการปฏิเสธเนี่ยมันเหมือนกับท่านปฏิเสธขยะที่ท่านเอาไปทิ้งหน้าบ้านนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าท่านจะต้องมองเห็นว่าไอ้คนที่มันทำชั่วกับท่านเนี่ยไอ้คนที่มันประพฤติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับท่านเนี่ยนะมันมีค่าสำหรับตัวท่านอย่างไรบ้างถ้าท่านผู้ฟังสามารถมองหาคุณค่าของคนที่ทำชั่วกับท่านได้พบเนี่ยนะถามว่าจิตของท่านจะมีความสุขสงบไหมมีแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะท่านจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเลยท่านจะไม่อารมณ์เสียท่านจะไม่หงุดหงิดท่านจะไม่เสียสมดุลทางอารมณ์หรือเสียสมดุลทางจิตใจใดๆที่จะพึงมีต่อไอ้หมอนั่นเลยถูกไหมครับถามว่าและไอ้การที่ท่านจะสามารถหาคุณค่าไอ้เพื่อนที่ท่านกำลังรู้สึกว่ามันไร้ค่าเสียเหลือเกินเพราะมันทำไม่ดีกับฉันมันทำชั่วกับฉันเนี่ยท่านจะมองอย่างไรผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านมีมุมมองใหม่ถ้าท่านมีแนวคิดใหม่ท่านก็จะสามารถค้นหาพบได้นะครับว่าเพื่อนมนุษย์ของท่านคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเขาเลวที่สุดหรือเขาชั่วที่สุดสำหรับท่านเขาก็จะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับท่านได้ขึ้นมาทันทีเพียงแต่ว่าท่านจะต้องใช้สติปัญญาอันแยบยลของท่านเนี่ยนะครับหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้แต่การที่ท่านจะหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้เนี่ยท่านจะต้องข้ามพ้นการเสียสมดุลทางอารมณ์ของท่านให้ได้ซะก่อนถ้าหากว่าท่านเสียสมดุลทางอารมณ์คือโกรธเกลียดเคียดแค้นเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถฝึกฝนจิตใจของตัวท่านเองให้มั่นคงแข็งแกร่งแน่วแน่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถที่จะคิดหาสิ่งใหม่ๆหามุมมองใหม่ๆมาเป็นคำตอบได้อย่างสบายๆครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกเนี่ยนะครับซึ่งในประการที่3นั้นเราแนะเน้นท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าท่านอยากจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วก็แบ่งปันความเป็นผู้มีสันติสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ท่านคบหาสมาคมกับเขาด้วยให้ได้ท่านจะต้องทำอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมแนะเน้นท่านไปก็คือว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆหรือเป็นคนที่จะมีแนวคิดใหม่ๆโดยยกตัวอย่างเรื่องของการมองด้วยตาที่3ผสมผสานกับการมองด้วยตาเนื้อ2ตาของท่านโดยมองขยะว่าในสิ่งที่ไร้ค่าในความเป็นขยะที่เป็นปฏิกูลที่บ้านของท่านทั้งหลายนะพยายามเอาไปทิ้งกันนอกบ้านเมื่อเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วนั่นนะครับก็เราก็หันกลับมามองหาคุณค่าในขยะทั้งหลายนั้นให้พบเหมือนคนที่มีอาชีพค้าขายขยะคือเก็บสะสมขยะและเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ให้อย่างงามจนนำความเป็นเศรษฐีมาสู่ผู้คนจำพวกนี้ได้ตั้งมากมายบนโลกใบนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้เขาประสบความสำเร็จในการมีฐานะดีมั่งคั่งหรือเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าที่เรียกว่าปฏิกูลหรือขยะนั้นได้พบและพอมองเห็นมันแล้วหรือพบเห็นมันแล้วเขาก็นำมันไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ประสบผลสำเร็จนั่นเองดังนั้นในครั้งที่แล้วหรือในครั้งที่ผ่านมาผมจึงเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆและมีแนวคิดใหม่ๆเอาไว้บ้างมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าที่เราแนะเน้นท่านมาเมื่อครั้งที่แล้วได้อย่างสบายๆเท่าไหร่นักแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งใดๆก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาหรือตาที่3ของเราให้มากนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันของเราเองนะครับท่านผู้ฟังเราเคยคิดอยู่อย่างไรเราก็คิดกันอยู่แบบนั้นนะเราเคยมองหรือมีมุมมองเรื่องใดสิ่งใดเป็นแบบใดเราก็จะมองมุมนั้นหรือมองสิ่งนั้นในแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งที่มีค่าจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าไร้ค่าที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยได้ยากจริงๆครับเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆเราจะต้องรู้จักมองมุมใหม่ๆไม่ใช่มองหาแต่สิ่งใหม่ในความหมายของมนุษย์เราทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็คือมองหาสิ่งใหม่ๆหมายถึงมองหาคนใหม่มองหาของชิ้นใหม่มองหาเรื่องใหม่ๆมองหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมองหาสรรพสิ่งใหม่ๆนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปซึ่งในความหมายของผมที่เรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมไว้ตรงนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่นั้นนะครับการมองหาสิ่งใหม่หาแนวคิดใหม่ๆนี่เราไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนไปจากการมองสิ่งเดิมหรือเรื่องเดิมๆครับเพียงแต่การมองสิ่งเดิมๆหรือมองถึงเรื่องราวเดิมๆเนี่ยแต่ให้มองในแง่มุมใหม่ๆซะบ้างอย่างนี้เป็นต้นเช่นเคยมองเห็นว่าขยะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าก็เลยไม่คิดจะค้นหาความมีคุณค่าในขยะที่ท่านเคยทิ้งกันอยู่ทุกๆวันใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าท่านมีความฉุกคิดขึ้นมานิดหนึ่งว่าไอ้ขยะที่เราทิ้งไปในแต่ละวันนั้นเอหรือว่ามันอาจจะมีคุณค่าบางสิ่งในสิ่งที่เรากำลังจะทิ้งหลงเหลืออยู่บ้างไหมถ้าท่านมีความสนอกสนใจและตั้งใจที่จะเพ่งเล็งหรือมองมันท่านอาจจะสามารถมองเห็นคุณค่าหรือเห็นประโยชน์ของขยะตรงนั้นได้นะนั่นก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่ไร้ค่ามันให้เกิดขึ้น
ถามว่าถ้าเราไม่มีความเฉลียวฉลาดในการจะมีมุมมองใหม่ๆหรือไม่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะสร้างแนวคิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการค้นพบคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างสินค้าใหม่ๆหรือสร้างเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองของเขาเลยผมเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีแนวคิดใหม่ไม่มีมุมมองใหม่ๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาตลอดมาผมกล้ารับประกันได้ว่าโลกของเราหรือโลกใบนี้นะครับมันย่อมต้องไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับการที่โลกของเรานะครับสังคมของมนุษย์เนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบันนั่นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับพยายามค้นหาแนวคิดใหม่ๆพยายามค้นหามุมมองใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาบนสังคมนี้มาบนโลกใบนี้นั่นเองครับแล้วนั่นแหละครับเราจึงได้เห็นว่าตลอดวันในแต่ละวันที่ผ่านมาจากแต่ละปีนะเราจะเห็นว่ามนุษย์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาบนโลกใบนี้ตั้งมากมายครับทั้งที่บางเรื่องน่าทึ่งมากๆเลยว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาคิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นั้นส่วนใหญ่แล้วได้มาจากแนวคิดใหม่ๆและมุมมองใหม่ๆทั้งนั้นแหละครับพอมีแนวคิดใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมาได้หรือมีมุมมองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้พอไอสิ่งที่มองใหม่คิดใหม่นั้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้คิดเนี่ยแรงบันดาลใจข้างในมันก็เกิดขึ้นพอแรงบันดาลใจข้างในมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรครับก็คือการลงมือศึกษาลงมือค้นคว้าลงมือปฏิบัติเพื่อทำในสิ่งที่เป็นความฝันนั้นให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นคนหนึ่งในโลกนี้ในสังคมนี้หรือในประเทศนี้ต้องการจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีๆขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เราท่านต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างสรรค์คนหนึ่งหรือเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้กับเขาคนหนึ่งด้วยแล้วก็คงจะต้องฝึกคิดเอาไว้บ้างนะครับคิดใหม่มองใหม่แล้วก็ลองทำในสิ่งใหม่ๆที่ท่านคิดดูเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้บ้างไม่ใช่แค่คิดแล้วฝันแล้วก็เพ้อเจ้อไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำนะมันคิดแล้วก็คงต้องลงมือทำด้วยนั้นในสิ่งที่เรากล่าวถึงในวันนี้เราจึงใคร่ที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าแนวคิดและมุมมองใหม่ๆเหล่านั้นมันเกิดจากการฉลาดใช้สติปัญญาของสมองของท่านควบคู่กับการใช้สองตาเนื้อของท่านศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของท่านนั่นเองแต่สิ่งใดที่ไม่มีต้นแบบให้ท่านได้มองเห็นใหม่ๆได้ดูใหม่ๆท่านก็ต้องใช้สติปัญญาของท่านเข้าช่วยด้วยนะมันเมื่อครั้งที่แล้วผมจึงยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทราบและเชื่อมั่นว่าในขยะที่มนุษย์ทิ้งไปซึ่งเป็นปฏิกูลมันยังมีคุณค่าอยู่ที่สามารถทำให้ผู้คนบางคนที่ประกอบอาชีพขายขยะค้นขยะนี่ร่ำรวยได้ฉันใดนะในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามนะครับคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็บอกตัวเราเองได้เลยว่ามีทั้งคนที่ทำแล้วถูกอกถูกใจเราเรียกว่าเพื่อนที่ดีหรือคนดีของเราใช่ไหมครับและแน่นอนครับเราก็ยังมีคนบางคนที่ทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราที่เราเรียกพวกเขาว่าก็เป็นเพื่อนที่ไม่ดีของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมสังคมนี้ก็ตามใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์คือแค่สองตาเนื้อแล้วใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นนะกายเนี่ยสัมผัสเนี่ยนะหรือบางครั้งเอาจิตซึ่งเป็นอายตนะตัวที่6ที่อยู่ข้างในนะฮะมันนึกมาคิดในทางลบในทางร้ายจากการที่เจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองเข้าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยสำหรับเราไปทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะเราเกิดความรู้สึกอคติต่อคนที่มันทำไม่ดีกับเราเราไปมองว่าเขาไม่ใช่พวกเราเราไปมองเขาว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่า
เราไปมองว่าเขาคือคนที่ไม่น่ารักและเป็นคนที่เราไม่น่าคบหาสมาคมกันอีกต่อไปตรงนี้เองครับท่านผู้ฟังไม่เอะใจหรือครับว่าเวลาท่านคบกับใครเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำตนในลักษณะของการเป็นมนุษย์ที่สุดดีหรือเป็นสุดที่รักของเพื่อนมนุษย์คนไหนท่านก็มีโอกาสเป็นมาแล้วและในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ถูกต้องถูกใจคนอื่นเขาในชีวิตของท่านจนถึงป่านนี้มันก็มีใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ยังเป็นทั้งที่รักของใครบางคนหรือทุกๆคนขณะที่บางเวลาในคนที่ท่านเป็นสุดที่รักของเขานั้นเขากลับมองว่าท่านเป็นคนที่เสื่อมคลายสลายความน่ารักไปเสียมากทีเดียวเมื่อท่านไปกระทำแล้วผิดอกผิดใจต่อเขาซึ่งมนุษย์เราเนี่ยหลายคนก็เลยสอนให้ปลงว่าเออคนเราลิ้นกับฟันก็ยังกระทบกระทั่งกันได้หยวนหยวนเฮ้อนั่นคือการสอนให้มองโลกในแง่ดีในมุมตื้นๆแต่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับแต่ในการฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังมองลึกไปกว่านั้นอีกมองลึกไปกว่าการยอมรับความจริงว่าคนเราเวลาอยู่ร่วมกันคบหาสมาคมกันการที่จะทำให้ต่างฝ่ายต่างคนรู้สึกชอบอกชอบใจหรือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่ขัดแย้งกันบ้างไม่กระทบกระทั่งกันบ้างทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือทางจิตใจมันย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแทนที่เราจะกล่าวกันเช่นนี้สู้เราไม่ต้องมาทำใจสู้เราไม่ต้องมาฝึกฝนตนเองในการที่จะหักห้ามจิตใจที่จะให้จิตใจของเรานั้นเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนเราเป็นมิตรที่ดีกับคนที่เขากระทำแม้เขาจะกระทำไม่ดีต่อเราเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมิตรกับเขาและยังมองเห็นว่าเขาเป็นมิตรกับเราต่อไปให้จงได้ซึ่งการสอนอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการดัดจริตตนเองให้นะหนักแน่นไว้นะคิดถึงอดีตเขาไว้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยเป็นเพื่อนเราที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนดีของเราเนี่ยมันครั้งนี้ทำไม่ดีต่อเราเราให้อภัยเขาเถอะนะก็อย่างว่านะครับนั่นคือการสอนทั่วไปที่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลาเกิดน้ำโหขึ้นมาหรือมีโทสะจริตแล้วบางทีมันคิดไม่ทันนะครับพอคิดไม่ทันแล้วเป็นไงครับมันก็สติแตกพอสติแตกก็มีการตอบโต้มีการต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันขึ้นในที่สุดโลกก็แตกคำว่าโลกแปลว่าสังคมระหว่างเรากับไอ้หมอนั่นก็จะต้องแตกหักกันก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปไม่ได้เป็นกัลยาณิเป็นกัลยาณมิตรต่อกันไม่ได้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะเข้าให้ถึงซึ่งการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่าในความหมายของหัวข้อสำคัญที่จะทำให้ท่านมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตที่เรากำลังพูดถึงได้อยู่เนี่ยนะครับเราจะต้องมองเห็นคุณค่าในคนที่เรารู้สึกว่าเขาไร้ค่าต่อตัวเราให้จงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยครับทีนี้ถามว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรล่ะเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นนอกจากเราจะทำทั้งถูกใจและไม่ถูกใจในชีวิตของเราตัวเราเองจะทำทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้วมนุษย์คนอื่นๆก็ไม่ต่างจากเราครับเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์นะเป็นปุถุชนธรรมดาสามัญเหมือนเราเนี่ยเขาเองก็ย่อมมีโอกาสที่วันนี้ทำแล้วถูกใจเราแต่พรุ่งนี้อาจจะมีบางสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราและไม่ถูกอกไม่ถูกใจเราก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมล่ะครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยยึดถือความพอใจความไม่พอใจหรือยึดถือความสุขหรือความไม่สุขที่เรียกว่าความทุกข์นะฮะในจิตใจที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการหยิบยื่นเงื่อนไขใดๆของคนใกล้ตัวของเราเป็นหลักแล้ววันทั้งวันเนี่ยเราก็คงจะยุบหนอพองหนอกันได้ตลอดทั้งวันแหละครับท่านผู้ฟังไม่งั้นเราก็จะมีความสุกสุกดิบครับคือมีทั้งทุกข์ทั้งสุขสลับคละเคล้ากันไปโดยตลอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเอาทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราโดยมีคนอื่นเป็นผู้สร้างเงื่อนไขให้เราเป็นตัวตั้งหรือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วถามว่าความมีสันติสุขที่ยั่งยืนหรือความเป็นคนมีสันติสุขที่แท้จริงนะของตัวเราเองนั้นมันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเป็นความจริงกันได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีทีเด็ดจะมาแนะนำท่านผู้ฟังนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีในประเด็นที่มองเห็นว่าเพื่อนชั่วๆหรือคนชั่วซึ่งหมายถึงคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราทำให้เราโกรธทำให้เราขึ้นทำให้เรามึนตึงกับเขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนท่านมาฟังรายการนี้เข้าถ้าท่านต้องการที่จะมองเห็นว่าไอ้เพื่อนเหล่านี้เขาก็เป็นคนที่มีค่าสำหรับเราซึ่งควรค่าแก่การที่เราจะ
ทำจิตทำใจของเราให้สงบทำจิตทำใจของเราให้สบายไม่ไปโกรธเดือดเคียดแค้นเขาความมีสันติสุขในใจเราของเขาก็จะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยู่ต่อไปได้เราจะปฏิบัติตนอย่างไรมี3วิธีการหรือมี3ประการครับซึ่งทั้ง3ประการนี้ก็คือหนทางที่จะนำตัวเราไปสู่ความสำเร็จในการที่จะมองเห็นว่าคนที่เขาทำไม่ดีต่อตัวเราซึ่งคนทั่วๆไปในสังคมเรียกเขาว่าคนชั่วเนี่ยนะครับไปพิพากษาว่าเขาคือคนชั่วคนชั่วก็คือคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกต้องหรือทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราไม่ว่าเขาจะเจตนาหรือเขาประมาทพลั้งเผลอแล้วกระทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคืออารมณ์บูดอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นะครับประการแรกครับนะเราจะต้องคิดให้ได้ว่าคนที่เขาทำชั่วกับตัวเรานั้นเขามีคุณค่ากับเราเป็นอย่างยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่าควรแก่การที่เราจะให้อภัยในการกระทำที่ไม่ถูกอกถูกใจเราที่เขากระทำให้ได้อย่างสิ้นเชิงด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเอาละสิครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ปริญญามาไม้ไหนเนี่ยมาบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับเราที่เราเรียกว่าแหมมันเลวบริสุทธิ์จริงๆเลยไอ้หมอเนี่ยหรืออีเนี่ยนะครับขอโทษนะครับที่พูดอย่างนี้หลายคนมีความรู้สึกอย่างนั้นตอนที่มีน้ำโหนะแล้วอาจารย์ปริญญากลับมาบอกว่าโอ้คนที่เขาทำชั่วกับเราคนที่เป็นคนเลวของเราเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากๆเนี่ยแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นคนที่มีบุญคุณต่อตัวเราเป็นยิ่งนักเลยเผลอๆจะมีบุญคุณยิ่งกว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราสิอีกแน่ผมพูดอย่างนี้หลายคนก็ถามต่ออีกว่าอาจารย์มองอย่างไรล่ะคิดอย่างไรล่ะจึงบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับตัวเราเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากกว่าคนดีๆสิอีกแล้วก็เป็นคนที่ธรรมชาติของตัวเราเนี่ยสอนตัวเราว่าเราจะต้องจดจำเขาไว้จนวันตายซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับท่านเนี่ยพยายามจะลืมเพื่อนที่แสนเลวหรือเพื่อนที่ไม่ดีหรือคนคนไหนก็ตามที่เป็นมนุษย์และทำในสิ่งที่ไม่ดีงามต่อตัวท่านเนี่ยท่านพยายามที่จะลืมไอ้หมอนั่นชั่วชีวิตเลยนะแต่ผมถามจริงครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ทำให้ท่านเนี่ยไม่พอใจมากๆหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากเนี่ยนะทั้งชีวิตเนี่ยท่านยากที่จะลืมมันใช่ไหมครับท่านไม่มีวันลืมเขาได้ลงคอท่านจำตัวเขาได้และจำเรื่องราวร้ายๆที่เขาทำต่อตัวท่านได้อย่างแม่นยำนะครับซึ่งมันต่างกันกับคนชั่วขอโทษมันต่างกับเพื่อนที่ดีๆนะเพื่อนซี้เพื่อนรักเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือหนังหาจนเติบโตมาจนถึงป่านนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับคนดีๆเหล่านี้ในชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตของท่านเนี่ยมีตั้งมากมายนะแต่ท่านผู้ฟังสามารถจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมฮะว่าเพื่อนที่แสนรักเพื่อนที่แสนดีของท่านเนี่ยมีใครบ้างลองลำดับนับให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กๆที่ท่านจำความได้จนถึงเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยครับท่านจดจำเพื่อนที่แสนดีนะได้สักกี่คนครับส่วนใหญ่ท่านจะลืมพวกเขาไปหมดเลยครับเนี่ยผมถามนะครับว่าคนที่ท่านจำไว้ไม่ลืมหรือสิ่งใดก็ตามที่ท่านจำไว้ไม่ลืมกับอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่จำมันและท่านลืมคือขว้างทิ้งมันไปโยนทิ้งมันไปง่ายๆเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงของท่านถ้าคิดกันจริงๆแล้วสิ่งไหนครับคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวท่านมากกว่ากันด้วยนะไม่ใช่มากกว่าเฉยๆคำตอบก็คือว่าสิ่งใดที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านเนี่ยท่านมักจะจำมันไว้ไม่ลืมใช่ไหมครับเช่นแหวนที่มีค่าเนี่ยแหวนเพชรเนี่ยนะครับราคาสูงๆเนี่ยครับท่านเอามันไปไว้ที่ไหนไปเก็บรักษาไว้ไหนรูปร่างหน้าตาของแหวนของท่านนะมันประดับด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยอะไรมันมีกี่เม็ดท่านจะจำมันได้อย่างแม่นยำเลยใช่ไหมล่ะครับถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับท่านใช่ไหมครับนะพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานของท่านก็เช่นกันทุกคนล้วนเป็นคนที่มีค่าสำหรับท่านตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนกระทั่งถึงวันตายผมถามจริงๆครับท่านเคยลืมพวกเขาได้ลงไหมลืมไม่ลงหรอกครับถึงแม้บุพการีของบางท่านญาติผู้ใหญ่บางคนอาจจะละกายสังขารไปจากสังคมมนุษย์ละไปจากโลกนี้แล้วแต่เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็ยังไม่เคยลืมนะครับไม่เคยลืมท่านเหล่านั้นผู้ที่ละจากไปจากโลกมนุษย์เลยเห็นไหมครับแต่สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ในสังคมเดียวกับท่านสิ่งใดที่ไม่ดีงามนะหรือคนไหนที่ไม่ดีกับท่านท่านจะจำจนวันตายเหมือนกันถูกไหมครับจำท่านจะจำเขาจนกระทั่งตัวท่านนะครับนะสิ้นชีวิตไปเลยด้วยซ้ำที่จำเพราะอะไรครับ
ถ้าไม่ใช่เขามีคนเขาไม่ใช่เขาเป็นคนดีถ้าไม่ใช่เขามีคุณค่าสำหรับท่านท่านควรจะจำหรือจะระลึกถึงเขาไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดถูกไหมครับต่างกันกับการที่ท่านมีเสื้อผ้าที่เคยใช้แล้วและท่านเบื่อแล้วหรือชำรุดแล้วท่านก็ทิ้งไปหรือเอาไปบริจาคแก่คนยากไร้ที่เขายังพอเอาไปดัดแปลงแล้วมาสวมใส่ได้ถามว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยท่านจำได้หมดทุกตัวไหมครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายตัวหลายแบบทีเดียวครับที่ท่านให้คนเข้าไปแล้วหรือท่านทิ้งลงถังไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช้ปฏิเสธมันไปแล้วท่านก็ลืมมันไปถามว่าที่ลืมหรือไม่จำเพราะอะไรครับเพราะว่าจำไปก็ไร้บ่อยหรือไร้ค่าในความหมายของมนุษย์ที่ชอบพูดกันเป็นภาษาแสลงใช่ไหมฮะจำไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านก็เลยไม่จำไงใช่ไหมมันธรรมชาติสอนท่านว่าสิ่งใดที่ท่านจำแสดงว่าสิ่งนั้นแหละธรรมชาติสอนท่านว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับหลายคนจึงลืมสังเกตไปว่าเพื่อนที่ดีๆท่านมักจะลืมแต่เพื่อนที่เหลวไหลท่านมักจะจำมันได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะพฤติกรรมร้ายๆที่มันทำเอากับท่านนะครับตรงนี้ครับถ้าท่านฉุกคิดสักนิดเอะใจสักหน่อยท่านจะรู้ได้ทันทีว่าอ้อแสดงว่าไอ้เพื่อนเลวๆหรือเพื่อนที่ไม่ดีกับท่านนะเป็นเพื่อนที่มีค่ามากจริงๆครับเป็นเพื่อนที่มีค่ามากล้นเลยถามว่าทำไมจะมีค่ามากล้นล่ะครับอ้าวถ้าไม่มีค่าท่านจะต้องลืมเขาสิแต่นี่จำได้อยู่แสดงว่ามีค่ามากเพราะฉะนั้นผมยืนยันท่านผู้ฟังได้ว่าเพื่อนที่เลวหรือคนที่เหลวไหลกับท่านที่สุดในชีวิตที่ทำให้ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นผ่านมาในอดีตจนกระทั่งบางคนอาฆาตจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าจำอารมณ์ที่ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นเขาไว้จนถึงปัจจุบันยังไม่ลืมเลือนเลยเนี่ยนะครับเขามีค่ามากก็วัดได้จากการที่ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นและจำเขาได้นานนะครับจำเขานานมากเท่าไหร่เช่นโกรธมา10ปียังไม่เคยลืมเลยจำ100ปีอย่ามาดี100ชาติอะไรที่ท่านอาฆาตกันไว้นะนั่นแสดงว่าปากท่านพูดนะครับแต่จิตท่านไม่ได้นึกตามสมองก็ไม่ได้ตรองนะไม่ได้ตรึกตรองตามว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการลั่นวาจาเพื่อให้หูของท่านเองได้ยินว่าเขามีค่านะถ้าไม่มีค่าจะจำ100ปีจะไม่ดีกับเขา100ชาติได้ยังไงถูกไหมครับนะทีนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าถ้าเราเอะใจได้ว่าคนที่ไม่ดีหรือคนที่ไร้ค่าสำหรับเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดและเราจะมองหาคุณค่าไอ้คนที่ไม่ดีที่ทำให้เราต้องจำมันนานกว่าจำเพื่อนที่ดีที่เรามีความสุขที่เราคบหาสมาคมกับมันเนี่ยเราจะต้องมองอย่างไรผมคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังให้เวลากับตัวท่านเอกสักนิดนึงครับผมจะฝากเป็นการบ้านวันนี้ยังจะไม่เฉลยว่าเราจะมีแนวคิดและมุมมองคนชั่วที่สุดในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวหรือคนที่ท่านคิดว่าชั่วที่สุดและท่านก็ผลักไสตัวเขาออกไปจากชีวิตของท่านแล้วคือปฏิเสธเขาในการจะเป็นคนใกล้ตัวท่านนะครับไม่ว่าจะบทบาทอะไรฐานะอะไรก็ตามท่านปฏิเสธเขาไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมานั่งคิดกันใหม่มานั่งตรึกตรองกันใหม่ว่าอาจารย์ปริญญายืนยันว่าในบรรดาคนที่ท่านคิดว่าเขาเลวที่สุดและท่านก็เลิกคบกับเขาไปแล้วนั้นแท้จริงแล้วถ้าท่านคิดใหม่ทำใหม่ตามผมนะครับผมอยากจะบอกให้ว่าท่านเองนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่เสียใจที่สุดในชีวิตที่ท่านปฏิเสธคนที่ทำชั่วกับท่านไปแต่นะครับผมให้คิดเป็นการบ้านครับวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปท่านผู้ฟังมาหาคำตอบกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ได้อาจารย์ปริญญาจะบอกท่านให้ว่ามองอย่างไรคนที่เลวที่สุดในชีวิตของเราจึงกลายเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราไปได้ซะอย่างนั้นนะ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงวิธีการวิธีที่3ที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะได้ชื่อว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้กับเขาคนหนึ่งนะครับวิธีที่3ที่เรากำลังกล่าวถึงและแนะเน้นท่านผู้ฟังให้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในชั่วโมงการทำงานหรือว่าในชั่วโมงของการดำเนินชีวิตอยู่ที่จะต้องมีประการปฏิสัมพันธ์หรือมีการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นก็คือให้ท่านฝึกที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบนั่นเองครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบเราก็แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าให้ท่านฝึกตัวเองให้มีมุมมองใหม่ๆฝึกตนเองให้เป็นผู้มีแนวคิดใหม่อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เกิดการเรียนรู้ที่จะนึกจะคิดได้ว่าเราเองนั้นมักจะไม่รู้จักมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่ากันให้พบในชีวิตประจำวันพอเราเห็นสิ่งใดไร้ค่าสำหรับเราแล้วเรากลับไม่พยายามที่จะมองหาคุณค่าในตัวตนของเขาคนนั้นให้ลึกซึ้งมากไปกว่าการที่จะมีสองตาเนื้อที่จะพิจารณาความมีคุณค่าในตัวตนของมนุษย์คนนั้นซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ท่านเคยรักหรือคนที่ท่านกำลังรักเขาอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับเวลาดีก็ดีกันนะแต่เวลาที่เขากระทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกระทบกระทั่งจิตใจท่านท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ไร้ค่าซะยิ่งนักทั้งที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาท่านยังเพิ่งบอกตัวเองเลยว่าท่านรักเขานะสุดหัวใจอะไรทำนองนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเป็นคนมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบโดยเฉพาะมองหาคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาทำไม่ดีต่อเราในขณะใดขณะหนึ่งนั้นว่าเขามีคุณค่ากับเรามากกว่าที่จะร้ายค่าผมได้แนะนำท่านผู้ฟังเอาไว้นะในประการแรกที่จะสอนตนเองให้รู้คิดเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจริตนะก็คือทั้งจิตและทั้งกายที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อใครๆโดยเฉพาะคนที่ท่านไม่พอใจในขณะนั้นๆ นะครับเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่าคนที่ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามต่อตัวเราในชีวิตประจำวันนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ฟังสามารถจะพบเจอได้ตลอดทั้งวันเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราต้องมีเพื่อนนะครับเพื่อนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในแสดงในการแสดงบทบาทอะไรก็ตามในที่นี้จะขอกล่าวสั้นๆว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของท่านก็แล้วกันนะครับเขาก็มีโอกาสจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมต่างๆที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราคำว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราหมายความว่าอะไรครับเช่นเขาแสดงออกหรือกระทำด้วยกายหรือวาจาใดๆก็ตามพอแสดงออกแล้วมันทำให้เราขุ่นมัวในหัวใจขุ่นข้องหมองใจข้องคับใจไปกระทั่งถึงความโกรธเกลียดเคียดแค้นก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นเรื่องร้ายๆต่อตัวเรามากแค่ไหนคือเราไม่พึงพอใจเขามากเท่าใดถ้าเราไม่พึงพอใจมากนั่นแสดงว่าเงื่อนไขด้านลบที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรทำนองนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะธรรมชาติต้องการให้เราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเรียนรู้ในการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราด้วยกันนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อกันเสมอครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะมีแต่บทเรียนทางด้านบวกที่เราหยิบยื่นให้แก่กันและกันทั้งวันคืนคือทำดีพูดดีคิดดีต่อกันอยู่ตลอดบางครั้งเราไม่ได้คิดชั่วต่อเขาครับเพียงแต่ว่าเราคิดผิดเห็นผิดมองผิดเราก็มีโอกาสจะแสดงจริตที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่น
กลายเป็นเหมือนกับหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบอันเป็นสิ่งที่เขาไม่พึงประสงค์ให้เขาได้โดยง่ายดายเสมอนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครกับใครครับเวลาใกล้ชิดกันหรือเวลาสังคมเข้าสังคมด้วยกันเนี่ยนะโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามโอกาสที่จะนำความพึงพอใจให้แก่กันและกันในการใช้ชีวิตร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการทำงานร่วมกันหรือจะเป็นบทบาทของสายสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกันอะไรก็ตามโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างจะกระทำผิดพลาดต่อกันก่อให้เกิดการผิดพ้องหมองใจต่อกันอะไรแบบนี้มันต้องมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ฟังครับแล้วครั้งที่แล้วเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะแนะเน้นท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าจงยอมรับความจริงเฮ้อนะลิ้นกับฟันยังกระทบกันได้เมื่อใดมนุษย์เราเมื่ออยู่ด้วยกันโอกาสจะกระทบกระทั่งกันได้ก็คงจะมีด้วยกันแบบนั้นแหละนะให้ปลงซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะกล่าวนำเพื่อยกระดับสภาวะทางจิตโดยสั่นสะเทือนการคิดรู้ของท่านผู้ฟังเพื่อที่จะนำไปสู่การยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันด้วยวิธีแบบนั้นก็เห็นจะไม่ใช่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอย่างแน่นอนนะครับรายการของเราเมื่อครั้งที่แล้วเราจึงแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเนี่ยเราลองสังเกตดูการที่เราจะมองเห็นว่าคนชั่วหรือคนเลวหรือคนที่เป็นผู้ประพฤติไม่ดีต่อตัวเรานะเหล่านี้นะครับเราจะมองว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราจริงหรือไม่เพราะผมแนะท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วมันจะนำพาความสุขมาสู่จิตใจเราและก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมวลมนุษย์เราได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีต่อเราหรือคนเลวอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับเราก็จะมาลองวิเคราะห์กันว่าที่เรารังเกียจเขาเราไม่พอใจเขาแล้วเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนไร้ค่าหรือคนเลวสำหรับเรานั้นเนี่ยเขาไร้ค่าและเลวสำหรับเราจริงหรือเปล่าเนี่ยคราวที่แล้วจึงชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นอยู่ประเด็นหนึ่งว่าในชีวิตของเราตั้งแต่จำความได้และเติบใหญ่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นนะครับเรามีทั้งเพื่อนร่วมโลกหรือคนที่เราเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะฮะทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคำว่าคนที่ไม่ดีหมายความว่าใครก็ตามที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อตัวเราแม้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยคนคนนั้นถึงแม้มันยังจะมีชีวิตอยู่แล้วก็คนคนนั้นยังอยู่ใกล้ตัวเราหรือเขาจะห่างไกลตัวเราไปหรือบางคนก็หลุดออกไปจากระบบและระบบโลกแล้วก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่าคนที่ประพฤติดีต่อตัวท่านเช่นเป็นเพื่อนที่ดีของท่านตั้งแต่นมนานกาเลสมัยเรียนหนังสือมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยท่านจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมแน่นอนนะครับครั้งที่แล้วเราก็ยืนยันว่าท่านจำคนดีๆได้มากแต่ไม่หมดนะครับแต่ถ้าใครทำชั่วกับท่านใครทำเหลวไหลกับท่านท่านมักจะสรุปเขาว่าเขาเป็นคนเลวในชีวิตของท่านที่ท่านได้เผชิญแล้วเนี่ยท่านรังเกียจเขามากเลยครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากขณะที่รังเกียจมากๆท่านกลับลืมเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ลงตรงนี้เองครับในตอนท้ายของตอนที่แล้วผมชี้ให้ท่านเห็นอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเราจำเขาไม่ลืมมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านจำในสิ่งที่ท่านรักจำในสิ่งที่ท่านหวงแหนจำในสิ่งที่มีคุณค่าของตัวท่านเองนะครับท่านจะจำมันได้อย่างแม่นดำแม่นยำเหมือนกันว่าไปเก็บรักษาไว้ที่ไหนเนี่ยแล้วก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่รูปลักษณ์หน้าตาของไอ้สรรพสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับท่านจะจำอย่างแม่นยำนั้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มามองว่าไหนดีไหนชั่วนะครับเรามามองเพียงแค่ว่าสิ่งใดที่มนุษย์ชอบจำแสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำถูกต้องไหมครับเมื่อมันควรค่าแก่การจดจำมนุษย์ก็จะจำมันโดยไม่ลืมเลือนเลยตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่มนุษย์ส่วนใหญ่มองข้ามกันแล้วก็คิดไม่ถึงว่าถ้าเราใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดที่ผมเรียกว่าใช้ตาที่3นะมองเห็นความจริงมองเห็นสัจธรรมที่ตรงนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่าเออนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างที่อาจารย์ปริญญาแกว่านะว่าคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วในชีวิตของเราทั้งที่ขณะนี้เขาอยู่ใกล้ตัวเราอยู่หรือเขาตายไปจากความเป็นจริงในชีวิตของท่านแต่ไม่ได้ตายไปจากโลกนะครับเนี่ยเขาตายไปจากชีวิตของท่านไปแล้วก็ตามถ้าเรามาย้อนคิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรายังจำเขาได้อยู่นะแล้วเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่ถึงแม้คิดถึงแล้วทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวก็ตามที่ขุ่นมัวเพราะไม่พอใจในพฤติกรรมที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านนั่นเองใช่ไหมล่ะครับ
ราะฉะนั้นตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เราสรุปให้ท่านได้ฟังอย่างชัดเจนเป็นการยืนยันว่าเป็นจริงก็คือเป็นความจริงที่จริงแท้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สอนให้มนุษย์ลืมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคำโบราณที่บอกว่าผิดแล้วเป็นครูนะฮะผิดแล้วเป็นครูมันเราทำผิดเราก็จะต้องจำในสิ่งผิดๆที่เรากระทำจำไว้เป็นบทเรียนคำว่าครูแปลว่าเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าในครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามตรงนั้นในขณะนั้นที่เราทำนะครับวันหน้าเราจะได้ละเว้นไม่ทำอีกนี่เรียกว่าผิดเป็นครูขณะเดียวกันครับการที่เราใช้ความหมายของคำว่าผิดเป็นครูนั้นเราต้องมองไปที่อีกประเด็นหนึ่งครับคือมองไปที่ตัวตนของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเมื่อเขาทำผิดต่อตัวเราแล้วเราก็จะต้องจำไว้นะครับธรรมชาติสอนให้เราต้องจำไว้เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าเขาทำไม่ถูกต้องกับเราอย่างไรและไอ้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่เขาทำต่อเรานั่นแหละเรารู้สึกรู้สาไม่ว่าเขาทำไม่ถูกต้องต่อเราแล้วเราเจ็บปวดเราเศร้าส้อยเราปวดร้าวมากน้อยเพียงใดเราเสียใจหนักหนาเพียงใดเราเสียหายร้ายแรงแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้ว่าการที่ใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นนะมันทำให้เกิดความเจ็บปวดต่อตัวเรามากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะที่เรียกว่าเป็นทุกข์นะครับถ้าเราได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเราก็จะได้จดจำพฤติกรรมเหล่านั้นเอาไว้ว่าเราจะไม่นำมันมาปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆหรือใครอื่นอีกเพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ถูกกระทำด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเขาจะเจ็บปวดจะเป็นทุกข์หรือจะรู้จะปวดรวดร้าวในหัวอกหัวใจกันสักกี่มากน้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะมองเพียงแค่ว่าเจ็บแล้วต้องจำคือจำไว้เป็นบทเรียนก็คือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเราก็จะจำความเจ็บปวดนั้นไว้การจำอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองอันเกิดจากการที่ถูกผู้อื่นกระทำแล้วก็พลอยจำแม้กระทั่งไอ้คนที่ทำไม่ถูกต้องไม่ดีงามต่อตัวเราไว้จนไม่ลืมเลยไม่ว่าจะกี่ปีกี่ร้อยชาติอะไรอย่างที่เรากล่าวกันไว้อย่างนั้นมันก็กลายเป็นอาฆาตไปครับแล้วถ้ายิ่งจำอารมณ์ที่ไม่ดีจำคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราและอารมณ์ไม่ดีของเราที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกเขากระทำเอาไว้อย่างยาวนานตลอดภพชาตินี้เขาก็เรียกว่าอาฆาตแล้วเนี่ยพอตายไปแล้วจิตวิญญาณของเราก็เดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ก็ย้อนกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อีกก็นำเอารหัสของความอาฆาตก็คือจำในสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นที่เขาทำชั่วทำร้ายตัวเราเอาไว้เนี่ยนะมาเกิดใหม่ก็มาแก้แค้นกันใหม่มาอะไรต่อมีอะไรกันใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณพยาบาทนะซึ่งก็เชี่ยเห็นชัดๆว่าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถชี้ให้ท่านได้เห็นอย่างชัดแจ้งชัดเจนว่าการที่เราเนี่ยไม่ลืมคนที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราแทนที่เราจะไปแปลความหมายหรือไปทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเขาคือสิ่งที่มีค่าเขาคือบุคคลที่มีค่าควรแก่การยกย่องศรัทธาว่าเขาเป็นครูที่ดีของเรานะถ้าเราไปมองในด้านอื่นเราไม่เป็นสุขครับแต่ถ้ามองว่าเขาคือครูของเราเนี่ยเราจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เลยครับการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับเขาคนนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกันในครอบครัวเดียวกันในบริษัทในโรงงานเดียวกันได้อย่างมีความสุขครับหรืออยู่ในประเทศเดียวกันนี้ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องตีตาตาตีกันโดยไม่ต้องมีการทะเลาะเบาแหวงให้เกิดการขัดแย้งจนกระทั่งถึงการเกิดการขุ่นมัวขึ้นมาในหัวใจได้เนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงขอยืนยันท่านผู้ฟังเอาไว้ในเบื้องต้นหลังจากที่ฝากเป็นการบ้านกับท่านผู้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนที่ผ่านมาว่าลองมองดูซิว่าเพื่อนที่เราคิดว่าเพื่อนชั่วๆคือเขาคนที่เขาทำร้ายตัวเราและทำให้เจ็บปวดหัวใจเจ็บกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทก็ตามอาจารย์ปริญญาบอกท่านผู้ฟังว่าลองไปคิดเป็นการบ้านดูซิว่าที่บอกว่าไอ้คนชั่วก็มีค่าถ้าเรารู้จักมองเห็นคุณค่าของตัวเขาแล้วมองให้เป็นมันเป็นเช่นไรตรงนี้ก็พอบอกใบ้เผยให้เห็นภาพชัดเจนกันได้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่เหลวไหลกับตัวเรานั้นเป็นคนที่มีค่าแน่นอนถ้าไม่มีค่าธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ละคน
โดยเฉพาะสภาวะทางจิตที่เป็นคุณสมบัติของจิตแต่ละคนมันจะไม่พยายามจดจำคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วหรือซึ่งเราเข้าใจผิดคิดว่าเขาร้ายค่านั้นเอาไว้ในจิตใจของเราอย่างแน่นอนครับการให้จดจำนั้นไม่ได้หมายความว่าให้จดจำสิ่งที่ไม่ดีงามของเขาเอาไว้แก้แค้นนะครับไม่ได้จดจำเอาไว้แก้แค้นทีนี้ถามว่าจำแบบไหนล่ะที่เรียกว่าจำแล้วเอาไปแก้แค้นท่านผู้ฟังครับการที่มนุษย์จดจำความไม่ดีงามของใครๆแล้วเอาไว้แก้แค้นนั้นเขาไม่ได้จำเรื่องที่ไม่ดีที่คนนั้นประพฤติปฏิบัติต่อตัวเขาหรอกนะครับแต่เขาจำอารมณ์ที่ร้ายแรงซึ่งเป็นอารมณ์ด้านลบซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเขาในขณะนั้นๆอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีงามของเขาคนนั้นเอาไว้ต่างหากครับการจำอารมณ์ที่ไม่ดีกับการจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่คนอื่นกระทำต่อเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะระลึกถึงหรือจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนต้องจำเหตุการณ์หรือเรื่องราวเอาไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยนะที่เขากระทำต่อเรามันถ้าเราจำได้เราก็จะไม่ใช้พฤติกรรมแบบนั้นในโอกาสนั้นหรือในสถานการณ์แบบเดียวกันนั้นกับใครอื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามนะในภพชาติปัจจุบันนี้ตลอดไปว่างั้นนะนั่นก็คือการมองเห็นคุณค่าคือมองหาประโยชน์จากคนที่กระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงามต่อเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถมองเห็นความจริงตรงนี้ได้นั่นแสดงว่าเรายอมรับให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นเขาเป็นครูของเราใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังคำว่าเป็นครูของเรามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นครูของเราหมายถึงการที่เขาเป็นผู้สอนให้เรารู้นั่นเองเป็นผู้สอนให้เรารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือเปล่าคำตอบก็คือคนที่ทำไม่ดีต่อตัวเราก็คือครูด้านลบหรือครูด้านชั่วนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ยินคำโบราณกล่าวกันไว้ไหมครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีอยู่สิ่งหนึ่งครับสิ่งนั้นคืออะไรครับก็คือความรู้ความเข้าใจแจ้งในสิ่งต่างๆที่ตนเองเกิดมาบนโลกมนุษย์เนี่ยคือต้องรู้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนเหมาะไหนไม่เหมาะไหนดีไหนชั่วถ้าพูดสั้นๆก็คือต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกข์รู้สุขนั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเราจะเลือกเรียนแต่สิ่งที่ดีๆจากเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นกาลยานมิตรคือเป็นคนดีๆแล้วไม่เคยมีการกระทำผิดคิดชั่วต่อกันเลยไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือจะด้วยความประมาทเพราะขาดสติกันชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดอะไรกันมั่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะมีแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวเนี่ยเราก็ควรไม่ใช่ควรอะเราก็คงจะรู้หรือจะเข้าใจนะลึกซึ้งเฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเห็นนะในความเป็นจริงของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะฉลาดในเรื่องดีๆท่านว่าจริงไหมแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะโง่คือไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันในเรื่องชั่วๆโดยเฉพาะเรื่องชั่วๆที่คนชั่วหรือคนที่ไม่ดีนะเป็นผู้แสดงออกหรือกระทำต่อตนเองนั่นเองพูดง่ายๆคือทีเรื่องดีๆแล้วก็ฉลาดครับแต่ไปเสียท่าคนชั่วทุกครั้งไปนี่คือมนุษย์ทุกวันนี้ในสังคมถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมมีคำอธิบายเช่นเดียวกันครับว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้เท่าทันคนชั่วเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยพากันรังเกียจคือเกลียดและกลัวคนชั่วคำว่าคนชั่วคือคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือทำไม่ดีต่อตัวเรานั่นเองหรือมีนิสัยสันดานไม่ดีอย่างที่ท่านผู้ฟังเรียกกันเนี่ยนะครับมันพอเรามีเพื่อนสักคนนึงไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชีวิตหรือว่าเพื่อนร่วมสังคมของตัวเองก็ตามครับพอเราเจอใครสักคนหนึ่งเขาทำชั่วกับเราปั๊บพอเรารู้เรารีบหนีทันทีเลยคำว่าหนีก็คือเอาตัวเองแยกออกมาจากความเป็นพวกเดียวกันแยกตนเองออกมาจากความเป็นมนุษย์ร่วมกันเสียเพราะรังเกียจเดียดฉันในความเป็นคนชั่วของเขาและในขณะเดียวกันทั้งเกลียดและกลัวคนชั่วนั้นกลัวมันจะทำร้ายเอาในวันข้างหน้าเราก็ปฏิเสธการเป็นมิตรกับเขาพอปฏิเสธเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็เจอแต่คนดีๆในชีวิตจริงพอเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนดีอุ้ยเป็นเพื่อนซีดีอกดีใจมีความสุขเหลือหลายเพราะอะไรฮะเพราะคบกับคนดีเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงไม่ต้องคอยระวังและไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใดเพราะว่าใครทำดีกับเราเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจอยู่แล้วนั่นเองเนี่ยมนุษย์ก็เลยไปคอยระวังคนชั่วและไม่อยากเอาตัวไปเข้าใกล้หรือเวลาเขามาเข้าใกล้เราก็ผลักไสเขาออกไปเสียไกลห่างเชียวครับท่านผู้ฟังครับพอเรารังเกียจคนชั่วแต่เราคบหาแต่คนดีๆเราก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่เพียงว่าโอ้ดีมันเป็นอย่างไรคำว่าดีเป็นยังไงแปลว่าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่กระแสดงออกหรือกระทำแล้วเนี่ยมีความสุขเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราก็เลยติดอกติดใจใครก็ตามทีที่เขาประพฤติดีต่อตัวเราและทำให้เรามีความสุขถูกไหมฮะเราก็เลยเก่งแต่เรื่องดีๆพอมีโอกาสต้องไปเข้าสังคมกับคนแปลกหน้าซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็พลาดท่าเสียทีให้กับคนชั่วซึ่งเป็นคนแปลกหน้าทุกทีไปนะที่พลาดท่าเสียทีเพราะเรารู้ไม่เท่าทันความชั่วหรือความไม่ดีของคนชั่วๆนั่นเองแหละครับแล้วถามว่าโทษใครครับโทษใครครับไปโทษไอ้คนชั่วมันได้ไหมก็คนชั่วมันเกิดมาเพื่อจะเป็นคนชั่วแล้วก็เอาบทเรียนชั่วๆมาสอนเรานั่นเองเพราะเขาก็เป็นครูคนหนึ่งของเราเหมือนกันเนื่องจากว่าก็อย่างที่เรากล่าวถึงแต่ตะกี้ยังไงครับว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้นต้องเรียนรู้ทั้งด้านดีและด้านชั่วคือต้องรู้ดีรู้ชั่วถ้าเราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการที่เราปรารถนาจะเป็นคนดีเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติดีมันคืออย่างไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีทั้งสองด้านให้เรียนรู้เสมอครับว่าดีมันเป็นอย่างนี้นะชั่วมันเป็นอย่างนี้นะถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเกิดมาแล้วทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเขาจึงน่าจะเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเรามากกว่านะครับมากกว่าจะไร้ค่าจนกระทั่งเราปฏิเสธนะเราผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือผลักไสเขาออกไปจากการเป็นพวกเดียวหมู่เดียวเหล่าเดียวหรือทีมเดียวกันกับเราถูกต้องไหมล่ะครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรารู้จักคิดตรงนี้นะครับมันจะทำให้จิตใจของท่านยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆได้อย่างสบายๆและแน่นอนครับเมื่อจิตของท่านยอมรับไม่ปฏิเสธอย่างนี้จิตของท่านก็จะมีความสุขสงบที่เราเรียกว่ามีความปิตินะ
เมื่อเรามีความสุขสงบในจิตใจเรา

เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพอเราอยู่เย็นเป็นสุขมันก็พลอยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่ในสังคมเดียวกันกับเราก็พลอยมีความสุขไปกับเราด้วยท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เราจึงย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าขยะก็มีค่าคนชั่วก็มีค่าโดยเฉพาะคนชั่วก็คือคนที่เกิดมาเสมือนหนึ่งว่าเขาอาสาจะมาเป็นครูสอนเราถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจึงต้องคบคนชั่วเข้าไว้ครับไม่ใช่ปฏิเสธคนชั่วอย่าไปเกลียดกลัวคนชั่วขอให้เราค่อยๆเรียนรู้เท่าทันความชั่วของเขาเพื่อจะสามารถทำให้เราป้องกันตัวไม่ให้เขาชั่วกับเราได้แล้วนั่นแหละครับท่านก็จะเป็นคนที่รู้เท่าทันคนชั่วได้อย่างแท้จริงสมกับที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับนะที่จะต้องเรียนรู้ทั้งดีและชั่วนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันในครั้งต่อไปเราจะมีวิธีอื่นที่จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นว่าขยะก็มีค่าในขณะที่คนชั่วก็มีค่าอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับคงยังจำได้นะครับในตอนที่แล้วเราได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นและก็ได้ประจักษ์ไว้เรื่องหนึ่งว่าการมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบนั้นมันสามารถสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์คนที่เขาทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเราซึ่งเรามองเห็นว่าเขาเป็นปรปักษ์กับตัวเราคือเป็นศัตรูของเรานะในความรู้สึกที่เรารังเกียจเดียดฉันกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งสังคมหรือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับรู้จักมองด้วยตาที่สามคือมองซึ่งกันและกันด้วยปัญญาเพื่อมองหาคุณค่าในกันและกันให้พบแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีความสุขจริงๆครับโดยเฉพาะไม่ได้มองเห็นแค่ว่าใครเป็นคนดีสำหรับเราแล้วคนนั้นเราจะดีตอบซึ่งแน่นอนครับมันก็จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นกับทั้งตนเองและผู้อื่นได้แต่ทีนี้ในสังคมเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีท่านจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแก่กันและกันได้เสมอพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคนที่ทำไม่ดีต่อคนอื่นเขาเรียกว่าคนชั่วแล้วเราก็ทุกๆคนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนชั่วของกันและกันได้เสมอถึงแม้ว่าจะรักกันปานจะกลืนกินสักเพียงใดก็ตามอันนี้คือสัจธรรมที่มันเป็นจริงนะครับเราไม่เอะใจกันบ้างหรืออย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับว่าคนที่เขามาหยิบยื่นบทเรียนหรือบททดสอบจิตสำนึกของเราด้วยการกระทำชั่วต่อตัวเรานั้นเขาคือคนสำคัญที่ผมกล่าวเอาไว้ทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าเขาก็คือครูของเราแต่เป็นครูด้านลบหรือครูด้านชั่วซึ่งเวรกรรมของมนุษย์เราที่ไม่เข้าใจว่าคนชั่วคือครูที่เราจะต้องขอบคุณเขาได้ซ้ำไปเนี่ยนะครับนะกลายเป็นว่าเราไปมองเขาเป็นศัตรูไปก็เลยเวรกรรมที่ตกสู่ตัวเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็คือว่าเรามักจะไม่ฉลาดในเรื่องชั่วๆเราก็คือเราก็ไม่รู้เท่าทันคนชั่วเลยว่างั้นนะแต่ว่าเรากลับจะเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งแต่ด้านดีเท่านั้นเองเนื่องจากว่าเราเลือกเรียนแต่สิ่งที่เราพอใจเราเลือกคบคนที่เราพอใจเท่านั้นเองคือคนที่เราพอใจหมายถึงคนที่เขาเป็นมิตรกับเรามีท่าทีที่เป็นมิตรและก็มีพฤติกรรมหรือจริตจักร้านที่ไม่เป็นที่ขัดหูขัดตาขัดอกขัดใจอะไรกับเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดกันมาหลายภพชาติแล้วแล้วก็เป็นมนุษย์กันมาในชาตินี้โตกันมาจนปูนนี้แล้วนะเราก็ยังไม่เอะใจที่จะฉุกคิดที่จะเห็นสัจธรรมในบทใหญ่ของผมตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะจดจำหรือระลึกได้ในสิ่งที่ผมกล่าวนำไว้ในรายการนี้มา 2-3 ตอนติดต่อกันมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงตรงนี้ได้คนชั่วทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราไปในทันทีแต่ทุกวันนี้เวลาใครทำไม่ดีหรือทำชั่วต่อตัวเราเรากลับไปพิพากษาเขามองว่าเขาไม่ใช่คนอะไรทำนองนั้นนะครับและนี่ก็คือการแบ่งแยกถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเรียนรู้ความจริงตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นคนมีธรรมะจริงๆแล้วเราจะไม่ผลักไสใครอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันกับเราให้ไกลออกไปจากความเป็นมนุษย์ของเราอีกต่อไปเพราะการทำเช่นนั้นถ้ากับว่าเราสอบตกในการเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแน่นอนและชัดเจนที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะถือศีลครบกี่ข้อก็ตามแต่ถ้าหากว่าในหลักความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยในชีวิตของท่านท่านยังรักไม่เป็นคือยังรักไม่ได้แล้วก็ยังให้อะไรต่อมีอะไรแก่เพื่อนมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เมื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีสันติสุขก็คือทั้งในใจเราและในสังคมระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็จะไม่เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างที่เราประสงค์เห็นไหมฮะโลกใบนี้ก็เลยไม่เหมือนสวรรค์อย่างที่คิดมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันถ้าเราฉลาดที่จะดำเนินชีวิตแล้วเราจะต้องมานั่งคิดกันต่อไปอีกว่าเพียงแค่เรามองเห็นคนชั่วเป็นครูของเราได้เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจและเราก็คงจะพร้อมให้อภัยในสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยที่เขาทั้งหลายนะครับมากระทำต่อตัวเราได้อย่างสบายๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราเนี่ยเช่นญาติพี่น้องเราลูกหลานเราสามีเราภรรยาเราหรือพ่อแม่เราก็ตามนะครับคนเหล่านี้เวลาเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยรายครับถ้าไม่มีกิเลสหนาปัญญานิ่มนะครับที่จะไปต่อสู้ตอบโต้
หรือกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อคนที่เรารักเหล่านั้นในขณะที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามถูกต้องไหมฮะเราจะไม่เอาความเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องเราเขาเป็นพ่อแม่เราเขาเป็นลูกหลานเราผิดกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็พร้อมจะให้อภัยถูกต้องไหมนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้ครับมนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วจะต้องสอบให้ผ่านในการที่จะแสดงออกซึ่งความรักในการที่จะแสดงออกซึ่งความเมตตาในการที่จะแสดงออกซึ่งการรู้จักให้อภัยแก่กันและกันไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนข้างบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามอย่างนี้เป็นต้นการเป็นคนที่สมดุลจึงต้องเป็นเช่นนี้นะมันเมื่อตอนที่แล้วเราจึงชวนท่านผู้ฟังคิดชวนท่านผู้ฟังคุยเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าขยะก็มีค่าฉันใดคนชั่วก็มีค่าฉันนั้นโดยเฉพาะในประเด็นของการที่เราจะต้องเห็นคนชั่วเป็นครูของเราให้ได้โดยท่านต้องยอมรับความจริงว่าท่านเองเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วของคนอื่นๆในสังคมนี้ถูกต้องไหมล่ะครับและทุกคนก็อยากจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจึงต้องมองเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่าถ้าท่านไม่มีครูหรือเพื่อนมนุษย์ที่เขาทำชั่วสอนท่านให้รู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรแล้วท่านก็คงจะรู้อยู่ด้านเดียวเท่านั้นเองว่าดีคืออย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าไหนดีไหนชั่วไหนถูกไหนผิดในสภาวะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับพระผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มีด้านมืดและก็ด้านสว่างเอาไว้คู่กันเปิดโอกาสให้มนุษย์รู้จักร้อนรู้จักหนาวหรือร้อนหรือเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็คือการเรียนรู้ที่ฉลาดและแยบยลนั่นเองครับมันมนุษย์ทุกคนนะครับจึงต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ให้ได้ว่าอ๋อการที่โลกเรามีมืดกับสว่างหรือกับการที่โลกเรามีทั้งร้อนกับหนาวหรือร้อนกับเย็นคู่กันนั้นธรรมชาติหรือธรรมะเนี่ยต้องการเสี่ยมสอนมนุษย์ให้รู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราไม่มีร้อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนาวมันเป็นยังไงและไอ้ที่เราสัมผัสอยู่มันร้อนจริงถ้าเราไม่มีด้านมืดมาคู่กับด้านสว่างเราก็จะแยกไม่ออกเหมือนกันว่าไหนมืดไหนสว่างในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีด้านถูกมาคู่กับด้านผิดให้เปรียบเทียบกันเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันว่าไหนถูกไหนผิดใช่ไหมล่ะครับมาจนถึงเรื่องดีกับชั่วเนี่ยเหมือนกันถ้าเราไม่มีดีมาคู่กับชั่วมนุษย์โลกเสรีของเรานี้ก็คงจะย่ำแย่ไปเหมือนกันนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วเลยนะถ้าเราต้องการเกิดมาเป็นคนดีเราต้องรู้ด้วยว่าชั่วเป็นอย่างไรเราจะได้ละเว้นการประพฤติปฏิบัติไงไม่งั้นแล้วมนุษย์ก็จะทำตัวดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปเพราะไม่รู้ว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนจึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีสติปัญญาเพื่อจะให้เป็นคนฉลาดและแยบยลในการจะค้นคว้าแสวงหาความจริงในสิ่งที่ผมกล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยครับและแน่นอนว่ามนุษย์เราจะสามารถเรียนรู้ในด้านดีด้านชั่วได้ก็คือมนุษย์จะต้องสอนกันเองครับสอนกันเองด้วยการปฏิบัติจริงเรียนรู้กันจริงๆว่าไหนดีไหนชั่วท่านผู้ฟังครับมันคนชั่วหรือคนที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยจึงเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราอย่างชัดเจนแน่นอนเพราะผมกล่าวยืนยันกับท่านมา 2-3 ตอนแล้วนะครับทีนี้คุณค่าของคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ดีกับตัวเราและทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นที่ผ่านมานั้นเรามองเห็นและยอมรับกันแล้วว่าเขามีค่าสำหรับเราจริงๆเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเพิ่งริจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอยู่ไม่นานนักได้มีโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนจิตใจของตนเองสามารถที่จะยกระดับจิตสำนึกของตนเองให้มองเห็นคนชั่วมีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมจึงขอแนะนำแนวคิดแนวที่สองให้ท่านผู้ฟังได้เกิดการเรียนรู้ในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องยอมรับความจริงว่าท่านผู้ฟังเองเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้กับเขาคนหนึ่งท่านเองก็มีความประสงค์ที่จะเป็นคนดีกับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะเป็นคนดี
นะแล้วไม่มีคนชั่วเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอยู่เพื่อให้ตัวของท่านเองนั้นมีโอกาสได้คบหาสมาคมกับเขามีโอกาสได้เรียนรู้ความจริงด้วยตัวของท่านเองจากเขาซึ่งเป็นคนชั่วหรือคนที่มีโอกาสประพฤติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปในชีวิตประจำวันอะไรเหล่านี้นะครับแล้วถ้าไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เผชิญแบบนี้ท่านจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนคำว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนหมายถึงว่าตัวท่านเองเป็นพวกคนดีหรือเป็นพวกคนชั่วในที่นี้ผมหมายถึงคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นนะครับเพราะมนุษย์ชอบพิพากษากันว่าอย่างนั้นผมก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆตามท่านไปด้วยกันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเองจะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าถ้าท่านคบแต่คนดีโดยไม่ได้คบคนชั่วเลยแล้วก็ท่านก็ประพฤติดีตามเขาไปเนี่ยนะมันก็เป็นการประพฤติดีที่ประเภทรู้จริงเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้รู้แจ้งว่าดีกว่าหรือดีที่สุดหรือชั่วกว่าชั่วที่สุดมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับท่านจึงต้องให้มีการเรียนรู้ด้วยการคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะครับเดี๋ยวคนนั้นก็ประพฤติดีเดี๋ยวคนนี้ก็ประพฤติชั่วหรือเดี๋ยวคนนี้ประพฤติดีแล้วเดี๋ยวก็ชั่วตามอะไรแบบนี้สลับคล้ากันไปเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติการแสดงออกหรือการกระทำของคนอื่นๆในด้านดีและด้านชั่วนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวเราเป็นอย่างมากนะครับด้านดีผมก็ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าท่านผู้ฟังพอใจอยู่แล้วแต่ว่าด้านชั่วที่ปกติเราเสียสมดุลทางอารมณ์ทันทีที่ใครประพฤติกับเราในด้านชั่วๆเพราะเราไม่พอใจเราไม่ชอบและเราไม่ยอมรับเนี่ยนะครับต่อไปนี้ขอให้คิดใหม่ครับที่ท่านยอมรับว่าท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาคนนั้นที่กำลังทำชั่วต่อตัวท่านเนี่ยท่านรู้ไหมครับท่านได้เกิดการเรียนรู้ว่าความชั่วมันคืออะไรการประพฤติชั่วเนี่ยมันคืออย่างไรโดยอาศัยเขาคนนั้นแหละครับเป็นผู้สื่อเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้สาธิตให้ท่านดูแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ดูอย่างเดียวเฉยๆครับมันทำต่อตัวท่านเองด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวท่านเองโดยจิตสำนึกของท่านเกิดการสั่นไหวไปตามการกระทำของเขานั่นก็คือเกิดการเรียนรู้ว่าความทุกข์ใจมันเป็นอย่างไรถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำชั่วแบบนี้และในขณะเดียวกันมาให้ย้อนมองดูตัวเองด้วยว่าถ้าตัวเองเอาพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้ไปกระทำต่อคนอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะก็คนอื่นๆที่ถูกท่านกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกันที่เป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลนี้เขาย่อมมีความทุกข์ไม่แตกต่างไปจากท่านที่กำลังมีความทุกข์เพราะถูกเจ้าหนี้มันกระทำที่ไม่ดีต่อตัวท่านอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็เลยกลายเป็นว่าท่านสามารถจะบอกตัวเองได้ทันทีว่าอ๋อการที่เพื่อนมนุษย์คนนี้กระทำแบบนี้ต่อตัวท่านไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วนี่นะเมื่อรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วแล้วท่านก็มาก้มมองดูตัวเองว่าท่านไม่ประพฤติชั่วเหมือนตัวเขาทำนั่นแสดงว่าท่านก็อยู่ฝ่ายของคนดีใช่ไหมล่ะครับตรงนี้เองครับคือสิ่งสำคัญที่เราเองจะต้องเรียนรู้เอาไว้และคิดให้ได้ยอมรับให้เป็นนะครับว่าเมื่อเขาทำไม่ดีต่อตัวเราทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าอ๋อแท้แล้วเราเป็นคนดีนี่นานะครับผมจึงถามท่านผู้ฟังว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาช่วยพิสูจน์ให้เราได้เห็นอย่างมั่นใจได้เรียนรู้อย่างมั่นใจว่าเราเป็นคนดีโดยที่มีเขามาทำชั่วให้เราดูเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างเนี้ยเขาน่าขอบคุณไหมครับเราสมควรจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการขอบคุณเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการเนรคุณเขาครับผมพูดอย่างนี้แรงไปไม่เอ่ยคำว่าตอบแทนพระคุณคนชั่วด้วยการเนรคุณพวกเขาคือทำอย่างไรครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นชินกันอยู่และเห็นกันเป็นประจำนะครับในชีวิตประจำวันเช่นเวลาใครทำไม่ดีเราจะเตะก้านคอมันอาจจะถีบมันหรืออาจจะแช่งด่ามันอะไรต่อมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือการเนรคุณนะครับถามว่าเรียกว่าเนรคุณทำไมก็ไม่เนรคุณได้ยังไงครับเราคุยกันมาตั้งยาวนานแล้วว่าใครที่ทำไม่ดีต่อตัวเราหรือประพฤติชั่วกับตัวเราเนี่ยแล้วเราโกรธเกลียดแค้นเขานั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นครูของเราและแท้จริงแล้วเขาก็มาช่วยแสดงให้เราเห็นเพื่อจะเกิดการเปรียบเทียบว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนดีขณะที่เขามาประพฤติชั่วเพื่อให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อเขามาประพฤติชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง
เพื่อทำให้เราสามารถจะเชื่อมั่นในตัวเราได้ว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงโดยมีเขาเป็นตัวช่วยเนี่ยเขาคือผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมล่ะครับเมื่อเขาเป็นผู้มีพระคุณของเราท่านผู้ฟังครับเขาควรจะได้รับการตอบแทนจากเราด้วยการถีบเขาด้วยการเตะเขาด้วยการผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือความเป็นพวกเดียวกันกับตัวเราเช่นนั้นแหละครับหรือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาด้วยพฤติกรรมขยะที่เหลวไหลกับเขากลับคืนไปหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาต่อไปอย่างนี้จะไม่ได้ว่าเนรคุณได้ยังไงครับ เขาดีกับเราเพราะมาแสดงออกตรงนั้นมาสอนเราตรงนั้นและมาช่วยยืนยันว่าเราเป็นคนดีตรงนี้ครับน่าขอบคุณเขาด้วยซ้ำน่าจะยกมือไหว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะกับเขาไปด้วยต่อเขาไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับแต่นี่เรากลับทำในทางตรงกันข้ามผมถามท่านผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งครับว่าระหว่างเขากับเราเนี่ยเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะเขาขาดสติหรือว่าเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะนิสัยสันดานของเขาเป็นคนอย่างนั้นก็คือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบต่อใครๆเขาอย่างนั้นเนี่ยอยู่เป็นกิจวัตรหรือเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาทำชั่วต่อตัวเราเพราะเขาไม่รู้ตัวของเขาใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำนั้นมันชั่วมันไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าผู้ฟังได้เรียนรู้จากคนชั่วว่าอ๋อทำแบบนั้นมันชั่วตัวเราต่างหากที่เป็นคนดีใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าไหนดีไหนชั่วแต่เรากลับต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาประเภทขิงก็ราข่าก็แรงเองเลวมาข้าก็เลวไปและแถมกำไรเพิ่มขึ้นอีก2ดอกอย่างนี้เป็นต้นถามว่าใครเลวกว่ากันครับระหว่างไอ้คนนั้นที่มันทำไม่ดีกับท่านและตัวท่านเองที่ตอบสนองด้วยการทำไม่ดีกับเขากลับไปเห็นไหมครับเนี่ยนั้นนอกจากจะเนรคุณเขาแล้วเนี่ยท่านยังแสดงให้ใครต่อใครในโลกนี้มองเห็นว่าท่านเลวกว่าเขาอีกครับคำว่าเลวในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อกันเราเรียกว่าเลวเนี่ยนะฮะมันท่านเองก็เลวกว่าเขาอีกเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ดีแล้วยังไปทำกับเขาอีกนะโดยที่เขาขนาดเป็นคนสอนให้เรารู้ว่าไม่ดีหรือชั่วเนี่ยมันเป็นยังไงเรากลับไปทำอย่างนั้นอีกนี่ก็คือสิ่งที่ชวนคิดอีกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับยังมีสิ่งที่ชวนคิดให้มองเห็นคุณค่าของคนชั่วอีกนะครับพูดย้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกโอ้พูดไปพูดมามันเข้าตัวเองทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะในชีวิตประจำวันเวลาเราคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยเราจะคิดกันอย่างนี้แล้วก็เราก็จะประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างนี้มาตลอดเลยคงต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยกันเสียใหม่แล้วครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและคนชั่วก็จะมีค่าสำหรับตัวเราและคนชั่วก็จะมีที่เหยียบยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้กับเขาเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมเห็นทีจะต้องคุยให้ท่านฟังการที่ท่านผู้ฟังเจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านแล้วจะทำให้ท่านไม่โกรธเขาเสมือนหนึ่งเห็นคุณค่าของเขานั้นผมอยากจะชี้เกร็ดเล็กๆให้ท่านได้คิดสักนิดหนึ่งครับว่าคนเราเนี่ยนะครับไม่อยากจะเป็นคนชั่วต่อคนอื่นหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าการเป็นคนชั่วต่อคนอื่นก็มีเหตุผลหลายข้อครับเช่นเป็นสันดานครับนะคือประพฤติอย่างนั้นกับใครมาตลอดอะไม่ว่ากับตัวท่านเองหรือกับใครๆก็ตามไอ้หมอนี่หรือยายคนนี้เขาจะต้องแสดงพฤติกรรมขยะก็คือทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อมนุษย์คนไหนๆหรือต่อใครเพื่อนเขาด้วยพฤติกรรมแบบที่ทำกับเรานี้ทั้งสิ้นนะครับนะหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดหลงผิดอะไรก็ตามพฤติกรรมที่ไม่ดีงามมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยผมเอาประเด็นเดียวเพื่อชี้ท่านเห็นอย่างชัดเจนโดยประเด็นที่ว่าเป็นนิสัยด้านลบที่เราเรียกว่าสันดานของเขาเนี่ยเขาก็เลยประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทำใจให้สบายว่าใหญ่มนุษย์คนนี้หรือตันมนุษย์คนนี้นะครับไม่ว่ามันจะคบหาสมาคมกับใครล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันก็จะต้องแสดงจริตกิริยาที่เป็นขยะต่อใครที่เขาคบหาสมาคมด้วยเสมอไปล่ะครับไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีจิตที่สุขสงบคือมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเลยเพราะท่านฉลาดที่จะมองโลกคือมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีนะครับมองคนในแง่ดีหมายถึงมองคนชั่วว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนหรือกับเราก็ตามมันก็ชั่วแบบเดียวกันทั้งนั้นล่ะครับเพราะนิสัยสันดานมันเป็นอย่างนี้และในขณะเดียวกันเราก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยสันดานที่ไม่ดีของมนุษย์คนไหนๆก็ไม่ได้เสียด้วยสินอกจากจะแก้ไขขัดเกลานิสัยไม่ดีหรือสันดานที่ไม่ดีของตัวเราเองให้สำเร็จได้ก็เท่านั้นเองเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสบายอกสบายใจมากกว่าที่เราจะคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปว่าถ้าใครมันทำไม่ดีกับเราเรา
ผลอไผลไปหลงผิดคิดว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเราเกเรเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกใบบนโลกใบนี้นะซึ่งนั่นเป็นการพิพากษาในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะคนเราเนี่ยเวลามันนิสัยไม่ดีเช่นมันเห็นแก่ตัวเนี่ยนะผมยกตัวอย่างแทนที่เขาจะเห็นแก่ตัวกับท่านคนเดียวท่านต้องคิดให้ได้ว่ามนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ครับถ้าไอ้ใหญ่ตักใหญ่คนนี้หรือตาคนนี้ไปคบหาสมาคมด้วยเขาย่อมต้องแสดงนิสัยเห็นแก่ตัวออกมากับใครเหล่านั้นได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวใช่ไหมหรือปากเปราะเราะรานนั่นคือสันดานไม่ดีของคนคนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านหรือใครนะเขาจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมด้านลบที่เป็นขยะที่เรียกว่าปากเปราะเราะรานกับใครต่อใครเขาได้เสมอไปนั่นแหละถ้าท่านผู้ฟังคิดได้อย่างนี้ผมถามว่าท่านผู้ฟังจะไม่มีจิตที่สุขสงบหรอกหรือครับต้องมีอย่างแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรารับไม่ได้เรามีจิตใจที่สั่นไหวเกิดเป็นอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือเกิดเป็นอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็นำไปสู่การแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราไปหลงผิดคิดว่าเขาเนี่ยทำชั่วกับเราแต่เพียงผู้เดียวนะกับคนอื่นในโลกนี้มันคงดีไปหมดอะแล้วก็ชั่วกับเราเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวตามลำพังถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ท่านคิดนะครับหรือมนุษย์คิดเนี่ยมันก็น่าโกรธขึ้นน่าโกรธแค้นกันเหมือนกันนะครับแต่ในความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับใครเขาเลวในเรื่องใดหรือเหลวไหลในเรื่องไหนก็ตามกับมนุษย์คนไหนๆมันก็จะเหลวไหลมันก็จะเลวแบบนั้นไปหมดนะครับเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับการใช้สติปัญญาของท่านที่เราเรียกว่าตาที่3พยายามที่จะมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติดีหรือคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมต่อตัวเราก็ตามเราก็ยังจะสามารถยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเขาได้เราก็จะยอมรับในความเป็นคนที่มีคุณค่าของเขาได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่สั่นไหวไปกับสิ่งเหลวไหลที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราจนทำให้เราควบคุมสติของเราไม่ไหวควบคุมอารมณ์รู้สึกของเราไม่ได้เนี่ยนะครับนะถ้าอย่างนั้นก็เสียสมดุลไปเราก็แย่เหมือนกันความทุกข์ก็รุมเร้าขึ้นมาในหัวใจถ้าท่านผู้ฟังเป็นมนุษย์ที่จะต้องเข้าสังคมกับเพื่อนมนุษย์ตั้งมากมายนะครับเรื่องที่เรากล่าวต่อเนื่องกันมา2-3 วันและเห็นทีจะต้องกล่าวกันต่อไปในวันหน้าด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสนใจไว้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมย่อมมีการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันการรังเกียจเดียดฉันกันก็จะไม่มีเราจะสามารถดำเนินชีวิตร่วมกันเราจะสามารถทำงานร่วมกันเป็นบริษัทเดียวกันเป็นองค์กรเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุขเป็นแน่นอนนะครับเพราะเรารู้จักมองหาคุณค่าของกันและกันให้พบถึงแม้เขาจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปชั่วขณะเพราะเขาทำไม่ดีกับตัวท่านแต่ท่านก็สามารถวิเคราะห์เจาะลึกคิดด้วยปัญญามองหาความหมายในตัวเขาจนได้พอได้คำตอบแล้วจิตของท่านก็จะสุขสงบสมดังเจตจำนงทุกประการสำหรับการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ในลีลาต่อไปผมยังมีมุมใหม่ๆให้ท่านได้ฟังอีกพรุ่งนี้วันต่อไปติดตามกันอีกครั้งนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราก็ยังจะต้องพูดถึงแนวคิดในการที่ท่านผู้ฟังจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ท่านเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับนะกันต่ออีกเพราะว่ามันยังมีเรื่องจะต้องคุยกันอีกนิดหน่อยในอันที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าหรือมองเห็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในสายตาของท่านไม่ว่าไอ้มนุษย์คนนั้นจะเป็นคนที่ทำไม่ดีต่อตัวท่านทำให้ท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นในหลายวันหรือในอดีตการที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้หรือวันหน้าและไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามเพราะท่านสามารถถ้าท่านสามารถที่จะมองเห็นคุณค่าและยอมรับว่าเขามีคุณค่าสำหรับตัวท่านไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่วต่อตัวท่านหรือเป็นคนดีคนชั่วของท่านก็ตามเนี่ยนะครับตัวเรานั่นแหละครับจะเป็นคนแรกที่ประสบความสุขซึ่งหลายตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึง2มุมมองใหญ่ๆแล้วนะครับที่จะชวนท่านคิดชวนท่านคุยเพื่อให้ท่านนำไปสู่การปรับจิตสำนึกของท่านที่จะมองโลกในแง่ดีและนำพาสิ่งที่ดีๆที่เรียกว่าความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจท่านในชีวิตของท่านและในสังคมเดียวกันกับท่านนะไม่ว่าคนคนนั้นที่ท่านคบหาสมาคมด้วยก็จะเป็นใครก็ตาม2วิธีคิดหรือ2แนวคิดที่ว่าประกอบด้วยแนวคิดแรกก็คือเราจะต้องยอมรับให้ได้ว่าคนชั่วก็คือครูของเราเมื่อเขาเป็นครูของเราสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรขณะที่เราก็มีเพื่อนมนุษย์ที่ดีๆและสอนให้เรารู้ว่าดีเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นคือฉลาดเพราะรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเหมือนดังที่ธรรมชาติสอนให้ท่านรู้ว่าไหนมืดไหนสว่างไหนร้อนไหนเย็นหรือไหนร้อนไหนหนาวนั่นเองล่ะครับนั่นคือวิธีแรกหรือแนวคิดแรกแนวคิดต่อมานะในประการที่2ก็คือผมชี้ให้ท่านมองเห็นช่องทางที่จะทำใจได้อย่างมีความสุขขณะที่กำลังจะเกิดทุกข์เพราะตัวเพื่อนมนุษย์บางคนกำลังกระทำไม่ดีไม่งามหรือกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวท่านเองซึ่งบางครั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขานั้นมันยากเกินแก่การให้อภัยด้วยการใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการใช้ตาที่3คือการใช้ปัญญาที่เป็นทิพย์คือใช้ปัญญาที่ฉลาดเฉลียวคิดเพื่อที่จะหาสัจธรรมให้พบจะนำไปให้ท่านจิตสุขสงบได้อย่างไม่ยากเย็นเราเชื่อให้ท่านเห็นว่ามนุษย์คนใดก็ตามถ้าเขามีนิสัยส่วนตัวทางด้านลบคือนิสัยที่ไม่ดีที่ท่านเรียกว่าสันดานติดตัวเขาอยู่เนี่ยไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับเ